0: ของสิ่งที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาสำรวมหรือยังได้ยินคำว่าสำรวมก็อยากรู้ว่าจะสำรวมยังไงไม่มีทางที่จะสำรวมได้ถ้าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งโดยละเอียดซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่ความเข้าใจตัวจริงเมื่อไหร่นั่นคือสำรวมอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยใครจะบอกให้สำรวมยังไงก็พยายามทำอย่างที่เขาบอกให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นให้จดจ้องตรงนี้ซึ่งไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหนทางผิดง่ายมากไม่ยากเลยเพราะไม่รู้แต่หนทางถูกต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่มีตัวเราที่จะไปเร่งรัดหรือไปทำสำรวมเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือไม่รู้และก็เป็นการที่ยึดถือว่ายังคงมีเราแน่นอนเพราะกำลังทำสำรวมแต่สำรวมไม่ใช่ทำสำรวมเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นทีละหนึ่งและทีละน้อยด้วยอย่างนี้พอที่จะรู้จักสำรวมหรือยังคะปัญญาทั้งนั้นตั้งแต่ฟังเพราะถ้าไม่เข้าใจไม่มีใครไปสำรวมและสำรวมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าสำรวมคือปัญญาความเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเมื่อเข้าใจแล้วก็มีสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้เริ่มเข้าใจสิ่งนั้นตรงตามที่ได้ฟังขณะนั้นจึงชื่อว่าสำรวมเพื่อปัญญาจะได้รู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วสำรวมเพื่ออะไร
1: ถ้าเห็นดอกไม้อย่างเงี้ยฮะสำรวมหรือไม่สำรวมเนี่ยคือยังไงครับ
0: สำรวมคืออะไร
1: คือปัญญา
0: ค่ะรู้อะไร
1: รู้ความจริง
0: ค่ะรู้ได้ยังไง
1: มีเหตุปัจจัยให้ปัญญาที่จะเกิดรู้ตรงตามสภาพที่เป็นจริงนั้น
0: ค่ะสำรวมแล้วไม่รู้มีไหม
1: ไม่เป็นสภาพที่สำรวมสังวรจริงๆแต่คิดไปเองว่าสำรวมสังวร
0: การศึกษาธรรมจึงละเอียดยิ่งเพราะธรรมะละเอียดยิ่งยากที่จะรู้ได้ทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยไม่ใช่เพื่อจะทำเพื่อจะได้เราสำรวมได้มากได้น้อยอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่ความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นต่างหากซึ่งกำลังละคลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแล้ว
1: ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเมื่อได้ยินคำว่าสำรวมเวลาเห็นเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเห็นหนอได้ยินหนอเหมือนกับว่าคอยระแวดระวังที่จะไม่ให้การเห็นการได้ยินนั้นนะฮะเป็นอกุศล
0: ด้วยเหตุนี้คำเท็จคำไม่จริงทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกทุกคำทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไม่รู้และให้จำและให้ทำ
1: ถ้าจะครับบางทีก็ทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเช่นระแวดระวังเหลือเกินจะก้าวจะย่างก็ค่อยๆยกค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบเหมือนละเอียดติดตามทีละขั้นเหมือนกับว่าเป็นการสำรวมที่ไม่ปล่อยช่องไปเลยอย่างนี้ฮะ
0: มีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีใช้คำว่าสำรวมไม่ได้เอาความไม่รู้มาสำรวมเลยค่ะ
1: แต่ที่เป็นปัญหาหรือเป็นโทษมากก็คือคิดว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้เกิดความสำรวม
0: และผู้จะทำคือผู้ที่ต้องการไม่ใช่ผู้ที่ละความต้องการเพราะขณะนั้นไม่รู้ยังคงเป็นเราตราบใดก็ยังเป็นความต้องการตราบนั้น
1: สำนักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเขาก็มีกรรมวิธีที่จะสำรวมหลากหลายต่างๆกัน
0: ถามเลยสำรวมคืออะไรไม่ต้องการทำแต่ต้องการเข้าใจถ้าจะต้องการให้ทำก็ต้องบอกว่าคืออะไรแล้วก็จะได้รู้ว่าทำได้หรือเปล่า
1: ที่เข้าไปปฏิบัติกันเขาก็บอกว่าก็ต้องมีสติจดจ่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: เขาก็ไม่รู้จักสติจะสำรวมอะไรสติก็ไม่รู้สติคืออะไรบอกสิคะไม่ใช่ให้ทำให้เข้าใจก่อนว่าคืออะไร

0: สังขิตตสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อที่แสดงแก่พระมหาประชาบดีโคตมีจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่2ธันวาคม2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือสังขิตตสูตรคำว่าสังขิตเป็นภาษาบาลีแปลว่าโดยย่อเพราะฉะนั้นสังขิตตสูตรนั้นนะคะถ้ากล่าวโดยรวมก็หมายความว่าเป็นพระธรรมเทศนาโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่พระนางประชาบดีโคตมีนะคะพระนางประชาบดีโคตมีนั้นเป็นพระแม่น้านะคะเป็นน้าด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะสูตรที่3สังขิตสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกุฎาคารศาลาป่ามหาวันก็ได้พระนครเวสาลีทั้งนั้นแลพระนางประชาบดีโคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยย่อแก่หม่อมฉันซึ่งหม่อมฉันได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโคตมีท่านพึงรู้ธรรมะเหล่าใดว่าธรรมะเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อพรากสัตว์ออกเป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากมากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่านี้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาดูก่อนโคตมีท่านพึงรู้ธรรมะเหล่าใดว่าธรรมะเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากน้อยไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากมากเป็นไปเพื่อสันโดษไม่เป็นไปเพื่อไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อปรารภความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้โดยส่วนหนึ่งว่านี้เป็นธรรมะเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาจบสังขิตสูตรที่3เชิญคุณอนุค่ะ
2: ครับคำสอนทั้งหมดนะครับของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นไปเพื่อการละถ้าคำสอนใดนะครับเป็นไปเพื่อความติดข้อซึ่งอาจจะดูว่าเป็นคำสอนที่ดูน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสนะครับแต่ถ้าคำสอนนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อให้ท่านเนี่ยมีความติดข้ออย่างเช่นเจริญกุศลนะครับให้ทานรักษาศีลแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นกุศลนะครับแต่เป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อวัฏฏะก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะแม้ไม่มีการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับชีวิตก็ดำเนินไปด้วยอกุศลบ้างด้วยกุศลบ้าง แต่แม้จะด้วยกุศลซึ่งขณะที่กุศลเกิดผ่องใสดีนะครับแต่ระดับของกุศลนั้นก็มีหลายระดับถ้าเป็นกุศลแล้วกุศลก็ไม่ได้ยืนยาวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสะสมกุศลสะสมเสบียงไปนะครับกุศลก็เหมือนเสบียงที่ให้อยู่ในวัฏฏะนี้ได้อย่างสบายเช่นเกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิเป็นมนุษย์นะครับที่มีความเป็นอยู่สุขสบายหรือว่ามีความเป็นอยู่สุขสบายมากของมนุษย์คือเทพต่างๆเนี่ยนะครับก็ด้วยผลของกุศลแต่ถ้าแม้จะเจริญกุศลนะฮะแต่หวังที่จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือแม้แต่กระทั่งเป็นพรหมก็ตามแต่ถ้ายังเป็นไปเพื่อวัฏฏะอันนั้นก็ยังไม่ใช่คำสอนนะครับเพราะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยที่ทรงแสดงไว้นะครับด้วยคำสอนนะทั้งหมดเนี่ยที่เป็นคาถาวัตถุเนี่ยนะครับหรือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการละอย่างประการแรกเลยนะครับก็คืออภิชฌคาถาคือคำสอนคำกล่าวหรือวาจาถ้อยคำที่ให้ละโลภะคือความติดข้องเพราะว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนะครับไม่มีพระธรรมที่ละคลายเนี่ยเราก็จะเป็นไปด้วยธรรมะที่ทำให้ยังมีความกำหนัดยินดีนะครับก็คือความต้องการนะความต้องการที่ลึกซึ้งก็คือความต้องการที่จะอยู่ในวัฏฏะต่อไปเพราะนั้นคำสอนทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเจ้านะฮะจุดมุ่งก็คือเพื่อดับโลภะความติดข้องซึ่งเป็นสมุฏฐัยนะฮะเป็นสาเหตุของการที่มีวัฏฏะมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปของสภาพธรรมะอย่างในขณะนี้นะครับทำไมถึงมีการเห็นและเห็นก็ดับไปมีการคิดนึกมีการได้ยินนะครับมีการรู้สิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเพราะนั้นถ้ายังติดข้องอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปนะครับธรรมะใดก็ตามที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงโทษของการติดข้องในสิ่งที่เกิดดับคำสอนนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนจริงๆเพราะถ้าเป็นพระธรรมคำสอนจริงๆนะครับทรงแสดงเพื่อให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อให้คลายจากสิ่งที่เคยยึดถือว่าเที่ยงเป็นสุขนะครับเป็นอัตตาแล้วก็มีความงามต่างๆนี่นะครับพระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นแต่ถ้ายังติดข้องอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปไม่มีปัญญาที่จะรู้ในลักษณะสภาพธรรมะเหล่านี้นะครับก็เป็นผู้ที่ยังยึดถือโดยความเห็นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนแล้วก็งามต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัฏฏะก็จะเป็นอย่างในปฐมวาระนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปเพื่อความติดข้องแล้วก็ประกอบสัตว์เนี่ยไม่ใช่ใครนะครับคือเราแต่ละคนที่ถูกประกอบไว้ในความยินดีติดข้องนะครับในกามทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับถูกประกอบเอาไว้ให้ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะครับเราถูกประกอบไว้ให้ติดในกามนะครับด้วยโลภะติดอยู่ในวัฏฏะนะครับด้วยความยินดีพอใจในภพถ้าหนักกว่านั้นก็คือด้วยความเห็นผิดที่ประกอบไว้ไม่ให้มีโอกาสที่จะหลุดไปสู่ความเห็นถูกเลยนะครับก็ประกอบตรึงเอาไว้ในความเห็นผิดนั้นนะครับด้วยความไม่รู้ต่างๆเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่มีการฟังธรรมะไม่มีการศึกษาพิจารณานะครับก็มีแต่ความยินดีติดข้องนะครับในสิ่งต่างๆทั้งในกามทั้งในภพนะครับแล้วก็ประกอบให้อยู่ไว้อย่างนี้ในภพต่อไปแล้วก็นับวันกิเลส ที่เกิดขึ้นนะก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นถ้ากิเลสเกิดนะฮะกิเลสดับไปจริงแต่ว่ากิเลส ที่เกิดแล้วดับไปนะสะสมพืชเชื้อให้มีกิเลสมากขึ้นคือสะสมอนุสัยที่เราเคยศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งอนุสัยก็ไม่ใช่ขณะไหนขณะที่อกุศลเกิดขึ้นนะครับขณะนั้นเป็นอนุสัยแล้วที่จะสะสมให้มีโอกาสที่จะเป็นอกุศลอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นคนที่โกรธบ่อยๆก็สะสมพืชเชื้อที่จะโกรธแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับถ้าชาตินี้ยังโกรธมากๆมากๆชาติหน้าโกรธมากกว่านี้นะครับ พราะนั้นก็สะสมกิเลสเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีโลภะความปรารถนาความต้องการนะครับมากขึ้นไม่รู้จักคำว่าพอเพียงนะครับไม่พอนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะโลภะเป็นสภาพที่ไม่เต็มไม่อิ่มนะครับเราก็ยินดีพอใจในการที่จะอยู่ร่วมกันไม่เห็นโทษของการคลุกคลีก็มีแต่การติดในข้องในหมู่คณะต่างๆนะครับด้วยโลภะนั่นเองนะที่ให้คลุกคลีอยู่ในกลุ่มในหมู่นะไม่เคยคิดจะหลีกออกด้วยการรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่รู้ว่าคนสัตว์ไม่มีครับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ทอดทิ้งธุระไม่มีความเพียรที่จะศึกษาที่จะฟังที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่ก็มีสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับในเมื่อมีอกุศลต่างๆมากมายการดำรงชีพอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ไม่พอก็เป็นผู้เลี้ยงยากนะครับเพราะว่ากิเลสเนี่ยฮะไม่พอเลยนะครับก็ต้องการปรารถนาความสุขสบายนะครับไม่มีการละคลายที่จะเพียงดำรงชีวิตอยู่นะอย่างเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายนะฮะตามมีตามได้ตามกำลังตามสมควรเพราะนั้นพระธรรมทั้งหมดนะครับจะต้องเป็นไปเพื่อ8ประการนี้ที่ท่านแสดงไว้ในอันนี้เป็นอัฏฐกนิบาตนะครับซึ่งอัฏฐกนิบาตก็คือว่าด้วยธรรมะที่มี8ประการนะครับ
1: กราบท่านอาจารย์นะคะที่พูดบอกว่าการศึกษาเนี่ยก็เพื่อเป็นไปเพื่อการละแต่ทุกวันเนี่ยท่านอาจารย์ดูเหมือนมันก็ยังติดแน่นแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะถูกทางหรือเปล่า
3: ค่ะศึกษาเพื่อละแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ละโดยไม่รู
1: ้ตรงนี้สำคัญนะคะท่านอาจารย์ให้ละโดยไม่รู้เนี่ยก็คือว่ารู้สภาพธรรมเหรอฮะลงไปถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าที่ท่านอาจารย์ความหมาย
3: ก่อนศึกษาธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าโลภะเป็นสิ่งที่ควรละหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
3: เห็นไหมคะนี่คือความต่างกันของการที่เราเคยติดมานานมากติดในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าได้ฟังว่านะคะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อละมีศรัทธาที่จะฟังหรือเปล่าซึ่งเราเคยติดทุกสิ่งทุกอย่างมานานมากนะคะรู้เลยค่ะละได้ยังไงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่พระผู้มีพระภาคผู้ได้ทรงเห็นโทษของอกุศลนะคะแล้วละอกุศลทั้งหมดจึงได้ทรงแสดงให้ละอกุศลผู้ที่ละได้คือผู้ที่รู้แต่ถ้ายังไม่รู้เนี่ยยังไงก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยนี่นะคะก็ไม่คิดว่าจะต้องละโลภะแต่เวลาฟังแล้วนะคะไม่ใช่ว่าให้ละโดยไม่รู้แต่ให้รู้ว่าโลภะเป็นสิ่งที่มีละยากการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ให้เราไปวินิจฉัยไปตัดสินอะไรเลยแม้แต่พระสูตรที่อ่านนะคะอ่านเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่ไปวางกฎวางเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเพื่อให้เข้าใจถูกอย่างโลภะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
1: ไม่ดี
3: ค่ะไม่ดีแล้วควรละหรือเปล่า
1: ก็ควร
3: ค่ะแค่นี้ก็ตอบง่ายๆใช่ไหมคะว่าโลภะเป็นสิ่งที่ควรละแต่ละได้ไหมไม่ได้เพราะยากด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีควรละแม้ยากก็ต้องฟังต่อไปอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะคะเพื่อที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าเคยเห็นผิดว่าไม่น่าจะต้องละโลภะหรือว่าโลภะเป็นสิ่งที่ดียังชอบอยู่แต่ว่าทั้งที่กำลังชอบเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจถูกว่าเป็นโทษแล้วก็กว่าที่จะรู้ว่าเป็นโทษจริงๆเนี่ยต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งแล้วก็ต้องสามารถละโลภะตามลำดับด้วยไม่ใช่ว่าพอพูดถึงโลภะก็อยากจะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะนั่นผิดนะคะเพราะเหตุว่าละไม่ได้ต้องละด้วยอนาคามิมรรคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะการศึกษาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่รู้ความจริงเมื่อยังมีโลภะฟังเพื่อมีความเห็นถูกว่าโลภะเป็นโทษจนกว่าปัญญาสามารถที่จะละโลภะได้ตามลำดับขั้นคือละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลก่อนไม่ใช่ข้ามขั้น
1: ค่ะท่านอาจารย์ฮะท่านนั้นก็ที่ดิฉันคิดว่าถูกทางและถูกต้องก็คือว่าขณะเนี้ยก็ไม่ได้ที่ว่าคิดที่จะละโลภะเพราะเป็นละก็ในขั้นสูงเพราะฉะนั้นรู้สภาพธรรม
4: ว่าเป็นรูปหรือนามแล้วเสร็จแล้วมันก็คือมันไม่ใช่เรารู้สึกมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไป
3: เข้าใจโลภะว่าเป็นธรรมะด้วย คือมีความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ เพราะว่าทรงแสดงไว้โดยการประจักษ์แจ้งนะคะ ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลย แต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่สัตว์บุคคลธรรมะนั่นเองนะคะก็เป็นอนัตตาเพียงเท่านี้นะคะคือสิ่งที่จะต้องฟังและอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือว่าเป็นเราจนกว่าจะหมดความเป็นอัตตา
4: ก็ความจริงก็คือเนี่ยรู้ลักษณะรูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ถึงจะไปละโลภะในที่สุดตรงนั้นค่ะ
3: รู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่จริงจะละได้ค่ะเป็นขั้นๆนะ
5: เรียนถามอาจารย์ในลบนะคะสำหรับแผ่นที่หนึ่งย่อหน้าที่สองนะคะเพื่อคลายกำหนัดกำหนัดในที่นี้เนี่ยคือราคะอันนี้หมายถึงตัณหาสามใช่หรือเปล่า
2: ครับก็หมายถึงสภาพความติดข้องนะครับเพราะว่าสภาพความติดข้องที่ว่าความกำหนัดเนี่ยครับก็คือโลภะนั่นเองซึ่งความติดข้องทั้งติดข้องทุกอย่างนะครับอย่างเราตอนนี้ก็ติดข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับติดข้องสภาพธรรมะต่างๆนะทางใจเพราะฉะนั้นโลภะก็คือสภาพที่ติดข้องนะไม่ว่าจะติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะกามคุณเนี่ยนะครับหรือติดข้องแม้กระทั่งในภพซึ่งแม้จะดับความติดข้องในกามนะได้แต่ความติดข้องในภพก็เป็นอีกระดับหนึ่งท่านโลภะตรงนี้นะครับก็คือความยินดีติดข้องพอใจแต่สำหรับเราที่อยู่ในภพที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับแต่ว่าโลภะที่เป็นสมุทัยนั้นน่ะละเอียดมากไม่เพียงแค่ความติดข้องพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นความติดข้องในอัตภาพนะครับก็มีถ้าเราศึกษาอภิธรรมนะเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะทราบว่าชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละภพแต่ละชาตินะครับก็คือปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตเนี่ยเป็นผลของกรรมเท่านั้นเองนะฮะที่ให้เกิดขึ้นซึ่งทุกท่านเนี่ยก็มีปฏิสนธิจิตเกิดมาแล้วนะครับในขณะแรกที่เกิดเป็นบุคคลนี้หลังจากที่ปฏิสนธิจิตเกิดระดับไปภวังคจิตก็เกิดนะครับเกิดมาหลายขณะเลยนะครับและวิถีจิตแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นโลภะก่อนเลยเป็นความยินดีพอใจในภพนั้นไม่ว่าจะเกิดในสุคติภูมินะก็ยินดีพอใจในภูมินั้นเกิดในทุคติภูมิก็ยินดีพอใจในภูมินั้นแม้สัตว์เดรัจฉานนะครับแม้เทวดาแม้มนุษย์ทั้งหลายนะวิถีจิตขณะแรกเป็นโลภะที่มีความยินดีพอใจในภพในความเป็นนั้นนะฮะนั่นแสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นความลึกซึ้งนะครับของโลภะซึ่งจะเกิดขึ้นแม้ในขณะวิถีจิตแรกนะครับก็มีความยินดีพอใจซะแล้วเพราะนั้นความยินดีพอใจนะฮะที่ว่าเป็นความกำหนัดเนี่ยก็เป็นการที่ประกอบสัตว์ไว้นะครับในภพด้วยก็เป็นโลภะทั้งหมดครับ
5: ยินดีพอใจนี่ก็เป็นกามตัณหาเพราะว่าตัณหาเป็นข้อสองแล้วพอมาถึงประกอบสัตว์ไว้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าตัณหาคือมีความยินดีในภพแล้วก็สั่งสมกิเลสด้วยที่เรียนถามนี่หมายความว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันเนื่องกันหมดเลย1 2 3เนี่ยมีความคลายกำหนัดนะฮะมีกำหนัดแล้วก็ประกอบสัตว์ไว้แล้วก็ยังสั่งสมกิเลสอีก3ข้อนี้เนื่องกันหมดเลย
2: ทุกข้อเนื่องกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นไปเพื่อความติดข้องไม่ใช่ความละเพราะนั้นจึงกล่าวโดยสรุปเนี่ยฮะได้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการละเพราะฉะนั้นทุกข้อเนี่ยนะครับที่เป็นฝ่ายวัตตะเป็นไปเพื่อความติดข้องเป็นความยินดีติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสมีความติดข้องในภพที่ประกอบสัตว์ไว้นะครับสะสมกิเลสโลภะเกิดมากขึ้นเป็นผู้มากมากไม่สันโดษติดข้องในการคลุกคลีนะครับ ทุกอย่างนะครับก็เป็นโลภะทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นอกุศลธรรมประเภทอื่นด้วยแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยที่ยังอยู่ในวัฏฏะนะครับเพราะมีความยินดีพอใจในวัฏฏะนะครับถ้าอยู่ในวัฏฏะขณะนี้นะฮะวัฏฏะไม่ใช่ขณะไหนขณะที่เราอยู่ขณะนี้เป็นภูมิที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ครับเป็นประการแรกเลยที่เห็นชัดอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก็เนื่องกันหมดนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องแยกแยะเป็นหัวข้อเสมอไปนะครับชื่อว่าเป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็เป็นความติดข้องทั้งนั้นเลยนะครับติดข้องในกามนะครับติดข้องในภพนะครับในความเห็นผิดว่าเที่ยงจีรังยั่งยืนนะครับส่วนวิภวะตัณหาคือความเห็นผิดว่าขาดศูนย์นะครับก็เป็นความติดข้องนะครับในความเห็นอย่างนั้นนะครับ
6: เชิญคุณบุษบงอมภัยค่ะ
7: คุณค่ะกราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะท่านชานฮะฟังดูแล้วเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนจะพูดว่าไม่เห็นเหมาะควรยังไงเหรอฮะที่จะให้ผู้หญิงออกบวชนะคะท่านอาจารย์อยากฟังความเห็นของท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์คิดว่าผู้หญิงเนี่ยทำไมยังไม่สมควรที่จะบวชหรือ
3: บวชเพื่ออะไรเหรอคะ
7: ที่จริงจุดมุ่งหมายก็คงจะแบบบวชเพื่อจะให้หลุดพ้นมั้งฮะท่านอาจารย์ค่ะ
3: แค่หลุดพ้นหรือว่าถึงความเป็นพระอรหันต
7: ์ถึงความเป็นพระอรหันต์
3: ไม่ใครสามารถจะถึงได้สมควรบวชถ้าใครไม่สามารถจะถึงได้ควรหรือไม่ควรที่จะบวช
7: สงสัยเขาผู้หญิงทั่วๆไปสมัยนี้เขาอาจจะคิดว่าบวชแล้วมีโอกาสที่จะได้ถึงได้ง่ายกว่าปุถุชนหรือเปล่า
3: ค่ะก็เข้าใจผิดนะคะเพราะเหตุว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังเพื่อเข้าใจถูกถ้ายังไม่เข้าใจอะไรเลยที่ถูกต้องแล้วจะบวชเพื่ออะไร
7: แสดงว่าบวชไปก็ด้วยความอยากเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทราบเลยว่าการที่จะถึงบรรลุนั่นจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมท่าน
3: คะถ้าไม่มีความรู้แล้วบวชทำไมตอบได้ไหมท่านคะว่าบวชทำไม
7: ข้อบวชไปด้วยความหลงผิดเหรอคะท่านอาจารย์ถ้าเผื่ออย่างนั้น
3: ก็ต้องตอบให้ถูกต้องค่ะว่าบวชทำไมใจจริงตรงตามความเป็นจริงต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะการทำทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะคะต้องรู้ว่าการที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกถ้าไม่ศึกษาธรรมะเราก็ทำทุกอย่างเพื่อเหตุอื่นเพื่อการติดข้องเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญแต่ถ้าศึกษาธรรมะต้องตรงว่าเพื่ออะไร
7: ค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นจริงได้ค่ะเพราะว่าก่อนที่ดิฉันจะศึกษาธรรมะนะคะที่จะสนใจศึกษาพิธามอย่างจริงจังดิฉันก็เคยคิดว่าอยากจะบวชนะคะรู้สึกว่าบวชนี่ดีนะคนเขาจะได้เคารพเราอ่ะคล้ายๆว่าแม้เราเป็นผู้เริ่มจะละกิเลสอะไรไปบ้างๆแล้ว
3: ถ้าคิดอย่างนั้นก็อย่าบวชเพราะเหตุว่าถ้าบวชแล้วเป็นภัยต่อพระศาสนาทำให้เศร้าหมองด้วยนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับที่จุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถูกเพื่อละทั้งหมดค่ะไม่ใช่เพื่อต้องการอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเพศไหนสมควรที่จะดำรงพระศาสนาที่จะยั่งยืนถาวรต่อไปได้ก็ต้องเป็นเพศภิกษุเพราะฉะนั้นหนทางป้องกันที่จะไม่ให้พระศาสนาที่จะมีอายุน้อยลงนะคะเพราะว่ามีความใกล้ชิดของภิกษุกับภิกษุณีก็ไม่ทรงปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงบวชในพระธรรมวินัยแต่ว่าในครั้งนั้นนะคะเป็นการสมบัติมีผู้หญิงที่ได้สะสมปัญญาถึงระดับที่จะเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะถ้าไม่บวชก็คือสิ้นชีวิตไม่สามารถที่จะดำรงเพศของพระอรหันต์ในเพศของคฤหัสถ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อภิกษุณีมีเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ในครั้งนั้นซึ่งเป็นกาลสมบัติแต่ในกาลละหลังๆต่อมาเนี่ยค่ะการที่จะมีผู้ที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยก็น้อยลงนะคะไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณียิ่งเป็นภิกษุณีเนี่ยก็ยิ่งไม่มีความจำเป็นเลยถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ที่จะบวชแต่ว่าสำหรับพระภิกษุที่มีอัธยาศัยนะคะไม่สะสมมาที่จะดำรงเพศคฤหัสถ์นะคะก็สามารถที่จะแม้ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุได
6: ้เชิญคุณเดินพงค่ะ
8: กับเรียนท่านอาจารย์ก็บังเอิญประเด็นนี้ผมก็สนใจคือ คือบังเอิญในอาจจะในสมัยพุทธกาลอาจจะไม่มีแม่ชีไม่มีอุบาสกอุบาสิกาไปอยู่ในวัดแต่เท่าที่สังเกตดูในปัจจุบันนี้มันอย่างพระเนี่ยรับเงินรับทองไม่ได้แม่ชีซึ่งเราถือเป็นอุบาสิกาประเภทหนึ่งก็ไปอาศัยอยู่ในวัดแต่ว่าอยู่ในคนละส่วนของวัดแต่ว่าอยู่ในการปกครองของวัดอาจจะไปอยู่ส่วนหลังของวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มาช่วยงานช่วยการอันนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ช่วยทำเป็นเหมือนกับไวยวัจกรคอยรับนู่นรับนี่รับเงินรับทองรับข้าวรับของหลังเวลาวิกาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นความเห็นอย่างนี้จะเป็นยังไงครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าต่างคนก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันและในการที่กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะก็เพราะเหตุว่าในครั้งนั้นมีภิกษุณีพระมหาประชาบดีโคตมีก็ได้มาทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่พระนางโดยย่อเพราะฉะนั้นภิกษุณีในครั้งนั้นนะคะมีแต่ว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดและน่าสนใจทุกประเด็นนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็คิดเองโดยที่ไม่ได้ดูว่าในกาลนั้นกับในกาลนี้เนี่ยมีความต่างกันยังไงก็จะสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าธรรมวินัยจริงๆเนี่ยคืออย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะเหตุว่าในพระสูตรนี้กล่าวถึงท่านพระมหาประชาบดีโคตมีก็เลยความเห็นของคุณเด่นพงศ์ก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะกล่าวถึงในครั้งนั้นจริงๆเนี่ยต้องมีเหตุผลนะคะว่าผู้ใดอยู่ได้ในวัดและผู้ใดอยู่ไม่ได้เพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดก็ไม่ใหญ่โตมากนะคะอย่างวัดครั้งแรกเนี่ยก็เป็นกุฏิที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างให้พระภิกษุแต่ละรูปอยู่เนี่ย60หลังโดยที่ว่ามีท่านราชคฤหบดีนะคะมีเจตนาที่จะขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารให้ถวายแก่พระภิกษุเพราะฉะนั้นก็เป็นที่อยู่เฉพาะภิกษุเพื่อท่านที่จะได้ไม่ลำบากในการที่จะต้องอยู่ในถ้ำนะคะหรือว่าในป่าที่อาจจะมีอันตรายไม่สะดวกไม่เหมาะสำหรับในครั้งโน้นนะคะเวลาที่ผู้ที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีศรัทธาแล้วก็ใครที่จะเกื้อกูลพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นท่านวิสาขานิคารมันดาหรือว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านทำยังไงคะท่านก็เป็นปกติใช่ไหมคะถ้ามีการที่จะถวายอารามสร้างอารามถวายก็ถวายเรียกว่าเรื่องอาหารเรื่องอะไรอะไรท่านก็ดูแลแม้แต่วัดวาอารามนะคะก็เป็นภาระของผู้ที่สร้างไม่ใช่เป็นภาระที่ตกเป็นของพระภิกษุที่จะต้องดูแลนะคะแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะทำได้โดยการซ่อมแซมถ้าท่านสามารถจะกระทำได้แต่ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่เป็นเงินและทอง
8: ท่านอาจารย์ครับขออภัยที่ขอคือถ้าเผื่อว่าเรายึดหลักสมัยพุทธกาลนะคือสมัยนู้นเนี่ยพระก็มักน้อยจริงๆแล้วก็มีบาตรกับจีวรเท่านั้นเลยไปไหนมาไหนก็ไม่มีพาหนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีเครดิตการ์ดไม่มีแบงค์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ข้าวของเนี่ยก็ฉันเป็นมืออาหารก็ฉันเป็นมือคือไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีคือสิ่งเหล่านี้มันง่ายแล้วท่านก็ฉันบาตรอย่างเดียวเดี๋ยวนี้นะทั้งสำรับทั้งขันโตกทั้งอะไรต่ออะไรใครจะมาล้างถ้วยล้างชามใครจะเก็บบาตรพระท่านก็คงไม่เก็บบาตรนะ
3: คนเด่นคงค่ะถ้ามิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงสูตรนี
8: ้ครับ
3: ถ้าไม่เป็นไปเพื่อการละคลายเพื่อการสงัดเพื่อความมักน้อยเพื่อการเลี้ยงง่ายนะคะถ้าไม่เป็นไปอย่างนี้แล้วไม่ใช่คำสอนของพระศาสดา
8: อาจารย์
3: เพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงไว้ซึ่งคำสอนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ทุกกาลสมัย
8: อันนี้ผมเห็นด้วยฮะแต่เพียงแต่ว่ากับผมเรียนว่าสมัยนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี้ถ้าจะให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าฉันมือเดียวหรือว่าคือประพฤติแบบนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็คงไม่ต้องมีแม่ชีไม่มีย
3: ังไงก็ตามนะคะการศึกษาธรรมะของเราเพื่อเข้าใจถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ให้ทราบว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระวินัยนั่นคืออย่างไรให้เข้าใจให้ถูกต้องยุคนี้สมัยนี้จะเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่การที่เราจะเป็นผู้ตัดสินนะคะเพราะเหตุว่าแต่ละคนก็มีความคิดความเห็นต่างกันแต่ความถูกต้องในพระธรรมวินัยจริงๆนั้นคืออย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้ทราบถึงความต่างอย่างคำว่า

0: บาสกอุบาสกไม่มีคำว่าพ่อชีนะคะแต่ว่าแม่ชีก็คืออุบาสิกาที่มีศรัทธาที่จะรักษาศีล8แต่ที่นี้ลองคิดดูนะคะเพียงแค่ศีล8เนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาใครๆก็รักษาได้ใช่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะนับดู8ข้อนะคะใครก็บอกได้ว่าเขามีศีล8แต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือว่าไม่ได้มีศรัทธาที่จะศึกษาธรรมะเพียงแต่มีศรัทธาที่จะเพียงรักษาศีลถ้าอย่างนั้นจะชื่อว่าในธรรมวินัยหรือเปล่าเพราะเหตุว่ามีศรัทธาในการรักษาศีลนี่ประการหนึ่งนะคะคือหนึ่งเป็นผู้หญิงแน่นะคะแล้วก็มีศรัทธาที่จะรักษาศีล8เป็นนิจศีลหรือเป็นประจำแต่เป็นประจำเนี่ยค่ะแม้แต่ศีล5เนี่ยยากไหมสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เพียงแค่5เนี่ยนะคะแต่นี่จาก5ถึง8แล้วก็รักษาเป็นประจำด้วยที่จะกล่าวว่าเป็นผู้ที่รักษาศีล8ที่จะเป็นแม่ชีเพราะว่าแม่ชีคงไม่ใช่ศีล5ใช่ไหมคะศีล5ก็คือเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาแต่ผู้ที่มีผู้เข้าใจว่าเป็นแม่ชีเนี่ยก็คือว่ารักษาศีลเกินกว่า5คือ8แต่5นี่ก็ยากแล้วนะคะและยังต้องเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่ออะไรอีกหรือว่ารักษาศีลเพื่ออะไรอีกไม่ใช่เพียงเหมือนคนทั่วๆไปที่อยากจะรักษา8ก็รักษา8แต่ว่าไม่รู้ว่าธรรมะวินัยคืออะไรนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งอันนี้มีความเห็นอย่างนี้หรือเปล่าคะว่าเป็นอย่างนั้นจริงคือไม่ใช่บรรพชิตนะคะแต่ใครจะห้ามใครไม่ให้มีศรัทธาทำอะไรเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีผู้ที่มีความเห็นคล้ายๆกันนะคะที่จะรักษาศีล8ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการรวมตัวกันนะคะเป็นผู้ที่รักษาศีล8แต่ผู้ที่รักษาศีล8นี่ก็อยู่บ้านเรือนธรรมดาได้ศีล8ไม่ได้พูดถึงเรื่องโกนผมนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องใส่สีขาวเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่รักษาศีล8เนี่ยเป็นไปเพื่อการขัดเกลานะคะต้องบอกใครไหมว่าใครเนี่ยรักษาเท่าไหร่นะคะ2หรือ3หรือ5หรือ8หรือ7หรืออะไรก็แล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่ความเป็นไปได้ซึ่งจะเป็นไปแล้วแต่เจตนาของบุคคลนั้นด้วยนะคะแม้ว่าคำสอนเรื่องศีล8นะคะมีในพระพุทธศาสนาแต่ก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าไม่ใช่เพียงให้มีเพียงแค่ศีล8แต่จะต้องเป็นผู้ที่ฟังธรรมแล้วก็มีศีล8แบบไหนนะคะมีการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นต้นหรือศีลก็เป็นเรื่องของการขัดเกลายิ่งขึ้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีการโกนผมหรือว่าต้องมีการใส่สีขาวเลยผู้ที่รักษาศีล8เนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้ที่รักษาพร้อมกับการที่ได้ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็มีอนุสติไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องธรรมะเลยเป็นต้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต่างคนต่างอัธยาศัยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มของบุคคลต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแม้แต่ชาวพุทธเองนะคะก็นานาประเทศนานาความคิดนานาความเห็นก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้แต่เข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าผู้ที่รักษาศีล8ไม่จำเป็นต้องโกนผมและนุ่งขาวแต่ก็มีผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนั้นอีกนะคะซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้จะไปห้ามบอกไม่จำเป็นหรือว่าอย่าทำก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ที่สะสมมาที่จะมีความเห็นอย่างนั้นที่จะทำอย่างนั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่รู้ฐานะของตนเองตามความเป็นจริงว่าเป็นอุบาสิกาที่มีศรัทธาที่จะรักษาศีล8และก็เลยการรักษาศีล8นั้นต้องเป็นไปเพื่อการขัดเกลาจึงต้องมีการศึกษาการเข้าใจธรรมะนะคะยิ่งขึ้นพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติตามด้วยก็คืออุบาสิกาธรรมดาแต่อุบาสิกาก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่สีอะไรเพราะว่าบางประเทศนะคะใช้สีชมพูบางประเทศใช้สีเขียวอ่อนๆที่ประเทศไทยนี่ต่อไปก็อาจจะมีสีอื่นก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องของไม่ใช่ผิดกฎหมายไม่มีการบังคับแต่ว่าแล้วแต่อัธยาศัยซึ่งมีฉันทะที่จะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรใช่ไหมคะอย่างคนที่ใส่สีขาวเนี่ยเพื่ออะไร
1: ความบริสุทธิ์
0: บริสุทธิ์พระสีก็ง่ายดีนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยใส่สีขาวหมดแต่คำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกว่าถ้าใส่สีขาวละบริสุทธิ์แต่ตรงกันข้ามนะคะผู้ที่เห็นผิดเข้าใจผิดว่าสีขาวเนี่ยประเสริฐกว่าสีอื่นชานุตโสนิพรามเป็นต้นที่ได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกแม้แต่หนทางก็ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเพราะหนทางที่ถูกต้องไม่มีคำว่าสีเลยในมรรคมีองค์8นี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะแม้แต่การที่

0: พอใจที่จะใส่สีอะไรใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับไม่ได้แต่อย่าเข้าใจผิดว่าเมื่อใส่สีขาวแล้วจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์
1: พูดถึงเรื่องการแต่งตัวแล้วเนี่ยนะฮะในสมัยนี้ที่เข้าใจผิดยังเลยไปถึงเรื่องข้อปฏิบัติอีกด้วยที่ว่าจะนั่งสมาธิเนี่ยนั่นอาจจะเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิก็อีกเรื่องหนึ่งอีกนะคะ
0: ค่ะถ้ามีความเข้าใจผิดนะคะผิดไปหมดเลยค่ะไม่ทราบท่านผู้อื่นมีความคิดยังไงคะในเรื่องนี
2: ้ก็เรามาศึกษาพระพุทธศาสนาวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยไม่ใช่มาเพื่อจะศึกษาลัทธิประเพณีหรืออะไรอะไรต่างๆซึ่งมีหลากหลายและแต่ความเข้าใจและแต่ความนิยมของท้องถิ่นเพราะนั้นถ้าไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยแล้วในแต่ละส่วนนี้ท่านก็ยังบอกไว้ว่าแม้ในปฐมวาระเนี่ยนะซึ่งเป็นฝ่ายวัตตะเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาเนี่ยเราอย่าหลงนะฮะอย่าหลงไปตามกระแสถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่พ้นคำที่พระสัมมาเจ้าตรัสไว้ว่านี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาถือเอาความเห็นของคนส่วนใหญ่หรือถือเอาความเห็นของท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ตรงกับพระธรรมวินัยหรือเปล่าอันนี้เป็นหลักการที่ท่านอาจารย์เน้นอยู่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยส่วนที่เป็นธรรมเป็นวินัยก็ตรงข้ามในทุติยวาระเนี่ยนะที่เป็นนี่เป็นทำเป็นวินัยเป็นคำสอนของศาสนาพระมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยท่านได้บวชแล้วแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอให้พระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโดยย่อเมื่อฟังแล้วจะเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวแล้วพอท่านพระสัมมาเจ้าตรัสสูตรนี้เสร็จท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่เราฟังแล้วเราก็ยังวุ่นวายอยู่ว่าไอ้นุ่งขาวดีหรือไม่นุ่งขาวดีอะไรเจ้าเหมือนอย่างไปศรีลังกาท่านอาจารย์ครับตอนที่จะไปไหว้พระ
0: ค่ะขอประทานโทษค่ะก่อนที่จะไปประเทศศรีลังกานะคะชาวศรีลังกาก็ได้มาหาที่มูลนิธิแล้วก็ขอร้องนะคะว่าการไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยขอให้ใส่สีขาวซึ่งดิฉันก็อธิบายนะคะบอกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกที่จะต้องสีขาวท่านก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องมีความรู้จริงๆก็สีอะไรก็ได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะเขาก็ยึดถือเป็นประเพณีเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราแปลกหรือว่าเราไม่ได้แปลกจากเขานี่คือการเสนอแนะของเขานะคะซึ่งเวลาที่ไปที่นั่นเนี่ยแดงก็ได้เรียนให้ทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าใครจะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุถึงข้างในนะคะก็เขาคิดว่าเหมือนคำสั่งหรือกฎนะคะให้ใส่สีขาวนะคะแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็คงจะไม่ได้ไปนมัสการถึงข้างในก็ได้นมัสการข้างนอกแต่ว่าสำหรับแดงเองก็ใส่สีดำขาวนะคะไม่ใช่สีขาวเพราะว่าปกติที่ไปเนี่ยก็มีเสื้อผ้าสีดำขาวด้วยแต่ว่าในใจก็คิดนะคะไม่ได้นมัสการก็ไม่ใช่เพราะว่าดิฉันใส่สีดำขาวไม่ใช่สีขาวแต่ต้องเป็นเพราะกรรมอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของกรรมเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่เคารพนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดนะคะถ้าเราสามารถที่จะกระทำอะไรได้แม้เพียงบางส่วนหรือแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะทำแต่ทั้งหมดก็คือว่าทุกคนก็ได้เข้าไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุถึงข้างในนะคะก็เป็นเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องกรรมถ้าใครที่ใส่สีอื่นนะคะในวันนั้นก็ได้เข้าไปเหมือนกันได้นมัสการเหมือนกันได้เข้าไปกราบข้างในด้วยเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีขณะจิตที่คิดแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็มีการที่จะ ป็นไปตามเหตุการณ์ในแต่ละครั้งนะคะว่าแล้วแต่ว่าเกรงว่าชาวบ้านเขาจะเห็นเราแปลกแล้วก็ทำให้เหมือนกันแต่ถ้าในฐานะซึ่งบ้านเราก็ไม่ได้ใส่สีขาวนะคะแล้วก็ถ้าเราจะไม่ใส่สีขาวแล้วเขายังนับถือเราได้นะคะแสดงว่าเขามีเหตุผลหรือว่าเขาไม่นับถือเราเพราะเราไม่ใส่สีขาวหรือว่าเพราะเราใส่สีขาวเขาจึงต้องนับถือโดยที่ว่าเราจะพูดอะไรผิดถูกเขาก็นับถือเพราะเหตุว่าเราใส่สีขาวอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปกฎเกณฑ์บังคับใครได้จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยค่ะเป็นอิสระที่สุดทั้งในความคิดทั้งในการกระทำถ้ามีใจที่มั่นคงนะคะแล้วก็อยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนอันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล่าวได้ว่าทำผิดนะคะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับขอผมสรุปว่าอย่างนี้จะได้ไหมครับถ้าในหลักสัพพุริสัตธรรมเราก็มีกาละอะไรนะการัญญุตาอะไรเงี้ยคือตามการตามเหมาะความสมเข้าไปงานศพก็ใส่ชุดดำไปวัดก็ชุดขาวอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆก็คงจะไม่เป็นไรอันนี้ที่ผมว่ามันก็คงไม่ขัดกับวินัยหรือไม่มีอะไรมากมาย
0: ไปวัดชุดขาวคนที่ไม่ใส่ชุดขาวไปได้
3: ก็นั่นแหละสิฮะคือถ้าเผื่อเขานิยมให้เราให้ใส่วัดนั้นเขานิยมชุดขาวเราก็ไปชุดขาวกับเขาอะไรเงี้ย
0: แปลว่าเรามีความเห็นอย่างเขาหรือไงคะ
3: ใกล้ๆอย่างนั้น
0: เดี๋ยวค่ะเพราะเรามีความเห็นด้วยกับเขาหรือยังไง
3: ผมยกตัวอย่างอย่างงานศพเนี้ยเขาใส่ดำกันหมด
0: อันนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมแต่นี่เป็นเรื่องของความถูกต้องในพระธรรม
3: อันนี้ก็อาจจะเป็นคนศรีลังกาเขาอาจจะไม่รู้วินัยด้วยอย่างที่อาจารย์ว่า
0: ถ้าเราคลาดเคลื่อนไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะเราก็คงจะค่อยๆไปทางผิดทีละนิดทีละหน่อยด้วย
3: คือกับผมเห็นด้วยในหลักการนะท่านอาจารย์แต่ว่าที่ผมกราบเรียนเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนี่ก็คือว่ายุคนี้มันเป็นอย่างนี้ซะแล้วก็คงจะต้องปลงอ่ะ
0: คุณเด่นพงษ์คะยุคนี้เป็นอย่างนี้และเราจะตามยุคอย่างนี้หรือว่าจะตามยุคที่ควรในธรรมะ
3: ก็พยายามทำเท่าที่จะทำได้ฮะอาจารย์คงจะยากคงจะยากแน่นอน
0: แต่ไม่มีใครบังคับคุณเด่นพงษ์ค่ะแต่ละคนเป็นอิสระจริงๆยังไงก็ได้ตามอัธยาศัยที่สะสมมา
3: ครับ
4: เชิญคุณอารีค่ะช่วยอธิบายหัวข้อธรรม8ข้อที่เป็นรูปธรรมนามธรรมอย่างไรลองยกตัวอย่างบ้างได้ไหมคะใน8ข้อนี้ค่ะทั้งหมดเข้าใจว่ามันจะเป็นนามธรรมซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
5: เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านแสดงกับท่านโคตมีเถรีเนี่ยนะครับว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความติดข้อง8ประการแล้วก็ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความละคลายนะครับไม่ติดข้อง8ประการธรรมะที่เป็นไปเพื่อความติดข้องที่ความกำหนัดนี่ฮะรูปไม่ได้เป็นตัวติดข้องใช่ไหมครับสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ติดข้องไม่เพราะว่าเป็นรูปไม่รู้อะไรเลยนี่แน่นอนนะครับแต่เพราะมีกิเลสคือความต้องการนะฮะโลภะเนี่ยเป็นสภาพนามธรรมที่ติดข้องแต่ในการที่เราจะรู้ความจริงเพื่อในการที่เราจะละคลายเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าจะละโลภะโดยที่รู้แต่โลภะอย่างเดียวก็ต้องรู้ธรรมะที่โลภะติดด้วยว่าเป็นเพียงธรรมะอย่างหนึ่งเรารู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยไปละรูปละเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นรูปที่ไม่รู้อะไรแล้วก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่เพื่อรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่รู้นะครับว่าสีที่เราติดข้องทางตาเนี่ยเกิดดับเราไม่รู้ว่าเสียงที่เกิดทางหูเนี่ยเกิดดับนะครับที่ปรากฏทางหูนี่เกิดดับจริงๆไม่ใช่ให้เราไปละสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ให้รู้ว่าสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นภาพธรรมะแต่ละอย่างที่โลภะเคยติดเพราะความไม่รู้ที่เคยคิดว่าเที่ยงที่เคยเห็นที่เคยคิดว่าสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเที่ยงเพราะฉะนั้นนะฮะนั่นคือวัตถุกามวัตถุกามที่เป็นรูปแต่วัตถุกามเนี่ยมีทั้งที่เป็นนามมาทำด้วยเพราะเราติดทั้งรูปและนามแต่ที่ท่านแสดงตรงนี้ก็คือความกำหนัดนี่ก็คือโลภะ
6: ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหมดต้องเป็นนามธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นกิเลสนะก็เป็นอกุศลธรรมต่างๆเนี่ยก็คือ8อย่างเนี่ยนะครับใน8ประการนี้ซึ่งก็มีรากมาจากโลภะทั้งนั้นเลยเพราะนั้นที่ท่านแสดงถึงความกำหนัดนี่ก็โลภะก็คือโลภะเจตสิกนะถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนนะครับตามอภิธรรมที่ท่านแสดงว่าความกำหนัดก็คือโลภะเจตสิกแล้วก็สภาพที่ประกอบสัตว์ไว้นะครับก็โลภะเนี่ยครับประกอบเอาไว้ประกอบไว้ในกามให้ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ตัวรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ว่านะฮะกามโยคะเนี่ยคือสภาพโลภะที่ติดข้องในกามคือในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะนั้นก็คือมุ่งถึงโลภะแต่โลภะที่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสก็มีโลภะที่ติดในภพก็มีนะก็เป็นกามโยคะภวะโยคะก็คือการติดในภพนะครับแล้วก็ความเห็นผิดก็ประกอบสัตว์ไว้ด้วยทิฏฐิโยคะประกอบเอาไว้ประกอบก็คือล้อมเอาไว้ให้อยู่ในพวกของความเห็นผิดไม่หลุดออกไปนะครับแล้วก็โมหะเจตสิกนะครับเป็นอวิชชาโยคะประกอบเอาไว้นั่นก็คืออกุศลธรรมอย่างนี้นะครับประการอื่นก็เพื่อเป็นไปเพื่อการสะสมกิเลสก็ทั้งโลภะโทสะโมหะที่สะสมไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยความไม่รู้นะครับความไม่สันโดษความมากมากนะครับก็คือโลภะที่มีกำลังโลภะมีนะครับแต่ผู้ที่มีโลภะมากเกินเนี่ยเดือดร้อนยินดีนะฮะตามมีตามได้ยินดีตามกำลังยินดีตามสมควรก็เป็นลักษณะของโลภะที่ยังมีแต่โลภะนั้นเนี่ยไม่มากเกินแต่ผู้ที่สะสมกิเลสแต่ท่านถึงกล่าวโดยลำดับนะครับว่าเมื่อมีการสะสมกิเลสมากขึ้นมากขึ้นก็มีความปรารถนามากปรารถนาเกินไม่รู้ไม่มีความสันโดษก็เป็นลำดับนะฮะก็คือโลภะที่มีกำลังมากขึ้นยินดีติดข้องพอใจในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็เป็นโลภะนะครับอยากเจอเพื่อนฝูงนะครับอยู่คนเดียวไม่ได้แต่เพราะว่าไม่รู้ว่าธรรมะจริงๆแล้วขณะนี้ก็ทุกคนก็อยู่คนเดียวเป็นสภาพธรรมะของแต่ละบุคคลที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสแล้วเนี่ยมีความเพียรนะฮะมีความขนขวายนะฮะไปดูหนังฟังเพลงไปแต่บอกให้มาฟังธรรมะเนี่ยท้อถอยหดหู่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเบื่อท้อแท้ก็เป็นอกุศลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่เข้าใจยากหน่อยก็คือเป็นผู้เลี้ยงยากนะฮะเพราะว่ากิเลสเยอะกิเลสเยอะเนี่ยก็ต้องการความสบายมากใช่ไหมครับจะเป็นอยู่อย่างพอเพียงนะครับอย่างพระภิกษุที่ท่านบวช ด้วยความมีวัตถุประสงค์เพื่อความละคลายจริงๆเนี่ยท่านก็มีไม่มีทรัพย์สมบัติเลยท่านมีอัฏฐบริขารที่ใช้เท่านั้นและแม้กระทั่งอัฏฐบริขารนะครับไม่ว่าจะเป็นบาตรจีวรเครื่องนุ่งห่มนะครับเภสัชยารักษาโรครักษาไข้อะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องมีพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าสะสมจีวรไว้เยอะๆสะสมสิ่งของไว้เยอะๆนี่ฮะก็ไม่ควรหรือว่าในการที่จะดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นเรื่องของอกุศลธรรมคือตัวจริงๆคือตัวกิเลสทั้งหมดนะมีโลภะเนี่ยเป็นหลักแต่โลภะก็ติดในรูปธรรมด้วยแต่นี่ท่านแสดงถึงกิเลสก็ต้องเป็นนามธรรมครับ
7: คุณอลีมีอะไรจะถามต่อเชิญก่อนค่ะกรณีที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เนี่ยอันนี้ต้องอาจารย์ว่าเป็นนามธรรมโดยตรงไหมฮะเพราะทั้งหมดมันอยู่ที่จิตเราคิดไปนึกไปอยากจะไปเจอคนนู้นคนนี้ต้องไปเข้าพวกเข้ากลุ่มอะไรเนี่ยคือไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวคนเดียวต้องมีเพื่อนทำด้วยมีอะไรมันจะอยู่ในตรงนั้นไหมคะ
0: ค่ะก็คือปัญญาต้องเข้าใจความจริงค่ะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนนะคะให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะไตรตรองเกิดปัญญาของตนเองแม้แต่คำว่าผู้เดียวเนี่ยผู้เดียวระดับไหนอยู่คนเดียวแต่ว่าเต็มไปด้วยความคิดนะคะเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องธุรกิจการงานต่าง อย่างนั้นชื่อว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางมิตรสหายแต่ไม่มีความผูกพันมีความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นนะคะเริ่มที่จะเข้าถึงความหมายของคำว่าอยู่ผู้เดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่มีใครเลยถ้าไม่คิดค่ะแต่ถ้าคิดแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องยาวทั้งหมด
4: นี่ที่ว่าปรารภความเพียรเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเหมือนรูปธรรมอ๋อถ้าไปศึกษาธรรมะอะไรนี่ก็ถือว่ามีความเพียรไปดูหนังฟังเพลงก็ไปมีความเพียรในทางอกุศลแต่ความจริงแล้วเข้าใจว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
0: ค่ะเพราะว่าต้องไม่ลืมนะคะธรรมะกับอนัตตาอนัตตาต้องเป็นธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นอนัตตาไม่ใช่อนัตตาลอยๆโดยไม่มีธรรมะอะไรเลยและไม่ใช่ว่าธรรมะที่กำลังมีขณะนี้ไม่ใช่อนัตตาเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วค่ะว่าต้องเข้าถึงความจริงและความเข้าใจที่ถูกต้องแม้แต่ละคำที่ได้ยินแล้วก็จะทำให้เข้าใจอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยตรงด้วย
4: ว่าในธรรมะในหัวข้อธรรม8ข้อนี่จะเป็นแค่โลภะเจตสิกที่มันทำหน้าที่ทุกอย่างจนไปติดในภพในกามอะไรทั้งหมดมันก็มันก็เป็นเพียงแค่โลภะเจตสิกแค่นั้นมันก็คงไม่ใช่
0: ค่ะและมันอยู่ที่ไหนคะข้อสำคัญคือ
4: ประกอบเข้ามาอีกมากเลยค่ะ
0: เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะละทำลายโลภะได้เลยด้วยความไม่รู
4: ้ถ้าแต่โลภะมันก็เกิดจากจิตที่เราคิดนะฮะ
0: เห็นขณะนี้ยังไม่ได้คิดก็มีโลภะเกิดแล้วค่ะติดข้องทันที
4: แต่ว่าถ้าจะไปถึงว่ากายที่เราจะต้องล่วงออกไปในทางกายเนี่ยมันหมายถึงมันต้องโลภะที่มีกำลังแรงแล้วนี่ค่ะ
0: ค่ะก็หลายระดับเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ได้มีแค่เห็นแล้วไม่คิดเนี่ยไม่มีเห็นแล้วคิดแล้วจำถูกหรือผิดอีกเรื่องหนึ่งไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะก็จำว่าเป็นคนมาตลอดเลยนะคะพอได้ฟังว่าไม่มีคนเนี่ยลองคิดดูปัญญาของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้จริงในคำนั้นหรือเปล่าแค่ได้ยินก็แทบจะปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเคยเป็นคนเป็นเรื่องราวเป็นญาติพี่น้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนานแสนนานมาตามลำดับน่าจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงนะคะละไม่ได้ค่ะแม้แต่การที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังคงยึดถืออยู่เพราะว่าไม่รู้ความจริงจะละได้ต่อไม่รู้ความจริงถ้าเป็นเพียงแต่ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏได้แต่ละทางปรากฏแล้วหมดไปจะติดไหมคะยังคงเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าแต่พอรวมกันแล้วไม่เคยรู้ลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างจริงๆนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยังไงก็ไม่หมดการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะว่ายังไม่ได้ประจักษ์ความจริง
4: ไม่ใช่ไม่หมดการยึดถือค่ะหมายความว่าให้ระลึกสักนิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่ก็ยังไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังจนกว่าจะซึมนะคะกับการที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเราได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะนี่ขั้นหยาบๆมากเลยแต่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าประโยชน์ของการที่จะเข้าใจขึ้นต้องมีค่ะเราจะเข้าใจเพียงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเหมือนคำแรกหรือครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยยังไม่ละเอียดพอที่จะรู้ว่าคำนั้นหมายความถึงขณะนี้หรือเปล่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหรือเปล่าเสียงที่กำลังปรากฏทางหูหรือเปล่าจิตที่คิดหรือเปล่าทั้งหมดเป็นธรรมะ
4: เรารู้ตามตัวหนังสือนี่ค่ะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าความจริงแล้วนี่ความเข้าใจยังไม่มีเป็นเพราะว่า
0: ค่ะตามตัวหนังสือก็ขั้นหนึ่งไงคะแต่รู้ด้วยว่าขณะนี้ยังไม่ประจักษ์แจ้งอย่างที่คุณอารีพูดเพียงเท่าที่ได้ฟังก็ยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นความรู้นั้นก็ยังไม่พอที่จะละความไม่รู
4: ้ก็หมายความว่าการสะสมยังไม่พอ
0: ยังไม่พอแน่นอนค่ะจนกว่าทุกขณะทุกอย่างที่ปรากฏเป็นธรรมะ
4: แล้วการปรารภความเพียรนั้นก็คือการสะสมไปในกุศล
0: ค่ะถ้ามีการฟัง
4: อกุศลก็เป็นไปสะสมในอกุศล
0: ค่ะถ้ามีการฟังเข้าใจนะคะจะมีเราเพียรหรือว่ารู้ว่าขณะนี้เพียร ที่ไม่ใช่เราเพียรฟังค่ะขณะนี้เพียรฟังเพียรหรือเปล่าที่ฟังขณะฟังเนี่ยค่ะและกำลังฟังแล้วก็ไตร่ตรองเนี่ยเพียรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เราเพียรนะคะแต่ฟังให้เข้าใจว่าเพียรไม่ใช่เราเพียรเกิดแล้วทำหน้าที่ของเพียรแต่ไม่ใช่เราฟังเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะส่วนใหญ่นะคะคนเนี่ยจะตัดสินเวลาเห็นตัวหนังสือเนี่ยนี่อะไรนะคะกุศลหรืออกุศลต้องการตัดสินแต่ไม่ใช่ต้องการที่จะไตร่ตรองให้เข้าใจว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่คือการไตร่ตรองนี่คือความเข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ละเอียดไม่ใช่ไปฟังตัวหนังสือที่จะตัดสินนี่เป็นนั่นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นธรรมะเพียรมีนะคะปรารภความเพียรแค่ได้ยินได้ฟังเลยค่ะถ้าเข้าใจผิดคือเราปรารภความเพียรแต่ถ้าเข้าใจถูกทรงแสดงการปรารภความเพียรซึ่งไม่ใช่เรา
4: เพียรทั้งหมดก็คือเพียรในกุศล
0: เพียรมีทั้งกุศลและอกุศลต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะเพียรเกิดโดยที่ไม่มีใครทำถ้าเราคิดว่าเราจะเพียรนั่นคือไม่ได้เข้าใจความหมายของเพียรเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะเข้าใจจริงๆในคำที่ได้ยินจนกระทั่งมั่นคงว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยการไตร่ตรองไม่ว่าจะมีข้อความใดในพระไตรปิฎกนะคะเพื่อพิจารณาให้เข้าใจความเป็นธรรมะไม่ใช่เพื่อไปให้ตัดสินว่านี่เป็นอะไรค่ะนั่นเป็นรูปราคะนั่นเป็นอรูปราคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่ให้มีการตัดสินแต่ให้มีการเข้าใจว่ารูปราคะคืออะไรอรูปราคะคืออะไรเพียรคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยความจริงคืออะไรเพื่อที่จะได้เห็นตามความเป็นจริงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนนี่คือจุดประสงค์ของการฟังนะคะฟังไม่ใช่เพื่อที่จะตัดสินว่าเป็นอะไรนี่เป็นกรรมหรือเปล่าหรือนั่นเป็นอกุศลจิตไม่ใช่อกุศลกรรมไม่ใช่ฟังอย่างนั้นค่ะแต่ฟังให้รู้ว่ากรรมคืออะไรเป็นธรรมะที่มีจริงไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดพร้อมกับจิตทุกประเภทเป็นชนิดหนึ่งเกิดกับจิตซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลก็เป็นเจตนาอีกอย่างหนึ่งนี่คือฟังให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ไปตัดสินว่าแล้วทำอย่างนี้นะคะบังเอิญไปเหยียบมดและเป็นอกุศลกรรมหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจอะไรเลยมีการเพียงแต่จะคิดตัดสินว่าเป็นอะไรด้วยความเป็นเราแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆก็ละเอียดขึ้นค่ะไม่ใช่เราขณะนั้นเป็นจิตจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วก็เป็นอกุศลระดับไหนแม้แต่ความเพียรในขณะนี้มีไหมค่ะถ้าไม่ฟังก็ไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้ววิริยะเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตเกือบทุกประเภทค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งจะไปปรารภหรือว่าไปตั้งหรือว่าไปทำแต่ว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแม้ขณะนี้นะคะทันทีที่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นมีสัมมาวายามะเกิดแล้วไม่ต้องไปเพียรทำอะไรเลยด้วยความเป็นเราแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่านอกจากจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสิทธ์นะคะไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็ยังมีอเหตุกะอีกที่ไม่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยในบรรดาจิตที่ไม่มีเหตุ6เกิดร่วมด้วยนะคะจะมีจิตเพียง2ประเภทที่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยคือมโนทวาราวชนะจิตกับหสิตุปาทจิตแค่นี้ก็ตัดปัญหาไปได้แล้วใช่ไหมคะว่านอกจากนี้แล้วจิตอื่นทั้งหมดมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยกำลังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมกับโมหะมูลจิตนี่ก็คือศึกษาให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะค่ะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าวันหนึ่งนะคะก็จะสละความเป็นเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเพราะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะ
4: ถ้างั้นในขณะที่วิริยะเจตสิกเกิดแล้วก็เป็นอกุศลโดยที่ไม่รู้ก็หมายความว่าไม่มีปัญญาหรือว่ายังอบรมยังไม่ดีพออย่างนั้น
0: ค่ะโกรธขุ่นใจมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
4: มี
0: มีโลภะติดข้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งสิ้นมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
7: แล้วในกรณีที่นั่งฟังอยู่แล้วไม่ได้โกรธไม่ได้ขุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้น
0: ต้องรู้ว่าเป็นจิตอะไรก่อนค่ะถ้าไม่ใช่จิตที่เป็นอเหตุกะ16ประเภทมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งหมด
7: ก็ในขณะที่ฟังแต่ไม่เข้าใจนั่นก็
0: ขณะที่ฟังกับขณะที่เห็นต่างกันไหมคะเห็นทำกิจรู้สิ่งที่ปรากฏว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้เลยนั่นคือเห็นไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยกำลังได้ยินเสียงนะคะขณะที่กำลังรู้เสียงที่กำลังปรากฏในลักษณะของเสียงขณะนั้นไม่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแต่ในขณะที่ฟังมีการคิดมีการไตร่ตรองมีการพิจารณาขณะนั้นมีวิริยะเกิดร่วมด้วย
7: ก็หมายความว่าก็ต้องคิดไปอีกอะค่ะหมายความว่าคิดไปอีก
0: ไตร่ตรองค่ะการฟังนี่ต้องคิดค่ะ
7: คิดไปอีกเรื่อยๆ
0: ค่ะเพียงแค่ฟังจะไม่เกิดปัญญาที่จะเข้าใจถ้าเป็นเพียงได้ยินแต่เมื่อได้ยินแล้วนะคะรู้ความหมายและรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเสียงนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีการเข้าใจตามความหมายนั้นด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเนี่ยค่ะผู้ที่ฟังเนี่ยมีการได้ยินและก็เข้าใจสิ่งที่ได้ยินถ้าได้สะสมมานะคะเพียงแค่ได้ยินคำว่าธรรมะและละเท่านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระมหาประชาบดีโคตมีนะคะเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าทูลขอให้ทรงแสดงธรรมย่อๆเพราะเหตุว่าพระโสดาบันละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ยังไม่ถึงการดับกิเลสหมดทั้งที่สภาพธรรมะหลังจากที่เป็นพระโสดาบันนะคะก็เหมือนคนธรรมดาปกติผู้ที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะคะจะอยู่ในที่ใดพระโสดาบันอยู่ในที่ใดเห็นเหมือนกันความคิดนึกก็มีนะคะโลภะก็ยังมีโทสะก็ยังมีแต่ว่าไม่มีการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่เมื่อมีโลภะรู้ว่าต้องละยังไม่จบยังไม่หมดยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นจะละได้ยังไงถ้าไม่มีการเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะแม้เพียงการที่ปัญญาเจริญถึงขนาดที่ว่าได้ยินคำว่าละขณะนั้นนะคะปัญญาสามารถที่จะละได้แต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้อบรมมาได้ยินคำว่าละก็ละไม่ได้เพราะว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
7: แต่การศึกษามันก็มีหลายระดับดิคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเราศึกษาก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันต้องละอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะศึกษาเพื่ออะไรคะ
7: ก็ว่าศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจแต่ว่า
0: เข้าใจนี่ละอะไร
7: ก็ไม่เห็นเขาคิดไม่เห็นว่าจะต้องละอะไรอะไรอย่างนั้นเลย
0: ถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจเมื่อฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจละไม่เข้าใจ
7: ละความไม่เข้าใจ
0: ไม่มีเราอีกเลยค่ะขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นก็ละที่เคยไม่เข้าใจ
7: บางครั้งก็คิดว่าบางทีฟังธรรมะแล้วนี่ไม่หมายความว่าไม่เห็นเกิดประโยชน์ตรงไหนเลยพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เลยก็คิดไปเรื่อยๆว่ามันไม่เห็นจะเจอนานๆก็จะเจอธรรมะอันนึงที่บอกว่าฟังแล้วมีความรู้สึกที่ในความคิดพระเข้าใจนะเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเยอะแยะไปที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับมันไม่ได้สอนอะไรเลย
0: ต้องรู้ด้วยตัวของเราเองนะคะทุกคนมีความเห็นที่ต่างกันบางคนเนี่ยค่ะไม่อยากจะเข้าใจเพราะคิดว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วจะหมดกิเลสไม่อยากเข้าใจเลยค่ะหันหลังให้เลยชอบกิเลสหมดไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดแต่ไม่รู้แล้วค่ะว่าละกิเลสได้ไม่ง่ายและถ้าไม่มีปัญญาก็ละไม่ได้และจริงๆเนี่ยชอบกิเลสหรือเปล่าชอบกิเลสอะไรชอบกิเลสระดับไหนชอบโลภะระดับไหนระดับที่เพลินสนุกหรือว่าชอบถึงระดับที่ว่าทุจริตโกงทำทุกอย่างได้เพื่อได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าชอบโลภะเนี่ยชอบระดับไหนและระดับที่ชอบเนี่ยมีการที่จะเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถจะกระทำทุจริตได้ไหมเพราะว่าเริ่มชอบแล้วจะไม่มีการลดลงนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องไตร่ตรองค่ะและมีความเข้าใจให้รู้จักความจริงไม่ใช่หมายความว่าพอเห็นว่าเป็นโลภะแล้วละได้ ป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพียงให้เริ่มเห็นโทษแค่เห็นโทษเนี่ยยอมหรือเปล่าบางคนก็ไม่ยอมเลยด้วยซ้ำไปเพียงแค่รู้ว่าไม่ดีแค่นี้ก็ไม่ได้กลัวว่าจะหมดใช่ไหมคะแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องละโลภะไม่ได้แน่นะคะถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ดับโลภะไม่ได้เลยให้หมดไม่ได้ถ้าไม่ใช่พระโสดาบันตราบใดก็ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏและก็ยังคงมีความยึดมั่นอย่างมั่นคงในความเป็นเราในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อมีเราก็ต้องมีการยึดมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยว่าสิ่งนั้นมีจริงๆก็ไม่มีวันที่จะหมดนะคะการที่จะหลงผิดเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะซ้ำไปซ้ำมาทุกวันหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้ก็เหมือนอย่างนี้ตื่นมาก็เห็นได้ยินถึงกลางวันก็รับประทานอาหารถึงเย็นก็แล้วแต่ชีวิตจะเป็นไปยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อยังคงมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะแต่ตลอดการไปไม่มีวันสิ้นสุดจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ถ้ามีความไม่รู้เนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่าความไม่ดีเนี่ยอกุศลเนี่ยละเอียดแค่ไหนเห็นตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆไม่เห็นและกุศลเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ควรเจริญแม้เพียงเล็กน้อยนิดเดียวเพราะถ้าขณะนั้นนะคะกุศลไม่เกิดอกุศลก็เกิดสะสมเพิ่มพูนขึ้นและแต่ละวันเป็นอย่างนี้ก็จะเพิ่มทางฝ่ายอกุศลขึ้นเรื่องที่จะอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีทางออกไปได้เลยแต่จะอยู่ด้วยอะไรด้วยจิตที่มีอกุศลเพิ่มขึ้นอย่างมากๆซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งการกระทำที่จะทำให้ได้รับทุกข์มากๆในสังสารวัฏก็เป็นเรื่องซึ่งบางคนอาจจะไม่หวั่นไหวนะคะแต่เวลาที่ทุกข์เกิดเนี่ยทนได้ไหมและเหตุที่จะไม่ให้เกิดทุกข์ก็สามารถที่จะมีได
4: ้แล้วในกรณีที่โลภะทั้งหมดนี่ก็คือหมายความว่าเป็นอกุศล
0: แน่นอนค่ะ
4: แล้วถ้าเป็นกุศลจะเป็นไม่ใช่โลภะจะเป็นอะไรคะ
0: อโลภะ
4: อโลภะ
0: ค่ะตรงกันข้าม
4: ก็หมายความว่าการติดข้องยินดีต่างๆก็ต้องเป็นโลภะทั้งนั้น
0: ถูกต้องค่ะถ้าใช้ติดข้องแล้วจะไม่เป็นโลภะไม่ได้เลย
4: แต่ในทางตรงกันข้ามคืออโลภะ
0: อโลภะไม่ติดข้อง
4: แต่เท่าที่เข้าใจอ่ะนะเพราะว่าการที่บอกติดข้องหรือว่าเป็นโลภะนี่ไม่ใช่โลภะในสิ่งที่มันอะไรเลวร้ายมีแต่คนโลภะบุญกันมากกว่ามั้งคะ
0: ก็ทุกประการนะคะเช่นขณะนี้ทราบไหมว่าเพียงเห็นก็ติดแล้ว
4: ก็ติดในบุญติดในกุศลก็มีนี่คะอาจารย
0: ์ยังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเพียงติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงยังเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและสิ่งนั้นที่ว่ามีที่เข้าใจว่ามีอยู่ที่ไหนคะลองคิดดูสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเราเห็นธูปก้านหนึ่งนะคะดอกหนึ่งจุดแล้วเราหมุนให้เป็นวงกลมหมุนให้เป็นอย่างอื่นไปอีกก็คือจิตทุกๆขณะเนี่ยค่ะเกิดดับสื่อต่อหมุนไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวมากมายแต่ว่าจริงๆนั้นคืออะไรความจริงก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดทางหนึ่งทางใดแล้วก็ดับหมดไปเลยไม่เหลือเลยนี่คือสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเรายังมีอยู่ยังเหลืออยู่ยังเป็นคนนั้นคนนี้แต่ความจริงเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปและจะรู้กับไม่รู้อย่างไหนจะดีกว่ากันค่ะ
4: ถ้ากรณีที่ไม่ใช่เราเนี่ยแล้วดำเนินชีวิตกันไปทุกวันนี้คือจิตที่สะสมเหรอคะ
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าจิตหนึ่งขณะเกิดระดับไปจิตที่ดับไปเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อดำรงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมอยู่ในจิตนั้นเป็นปัจจัย
4: เป็นการสะสมของจิตต่อไปเรื่อย
0: ๆค่ะไม่งั้นคนเราก็ไม่ต่างกันไม่งั้นก็ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจากปุถุชนนะคะจนถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ก็มีความสงสัยอันหนึ่งที่ทุกคนทำไมฟังเหมือนกันเรียนเล่มเดียวกันแต่ชอบพูดไม่เหมือนกันและคิดก็ไม่เหมือนกัน
0: เป็นธรรมดาหรือว่าผิดธรรมดาม
4: ันเป็นธรรมดาที่แต่ละคนต่างคนต่างสะสมเหรอ
0: คะเดี๋ยวนี้นะคะคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะแค่เดี๋ยวนี้
7: แต่อย่างถ้าอยู่ในหมู่สังคมใช่ไหมฮะอยู่คนรวมเนี่ยถ้าเผื่อคิดไม่เหมือนกันก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะอยู่กันคนละที่แต่ในขณะเดียวกันที่คนรอบตัวใช่ไหมฮะมันเรียนเหมือนกันกินเหมือนกันอะไรแต่พูดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันอันนี้ก็อุตส่าห์มาอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
7: เป็นจิตที่สะสมกันมาแหละฮะ
0: ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรอกนะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยอยู่ในโลกคนเดียวกับความคิดค่ะคิดว่ามีคนนั้นความจริงไม่มีเราคิดเหมือนอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะเราคิดได้แต่ไม่รู้ว่าจิตที่คิดเป็นอะไรไปรู้เรื่องที่คิดสมมติว่าถ้าพูดถึงคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีการคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเขาเป็นหรือว่าเราคิดว่าเขาเป็นแล้วจริงๆเนี่ยมีเขาหรือเปล่าค่ะตั้งแต่เริ่มว่ามีเขาก็คือเราคิดแล้วค่ะและยังเข้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อีกมากมายก็คือเป็นความคิดของเราทั้งหมดเลยถ้าไม่มีจิตคิดนะคะไม่มีใครเลยทั้งสิ้นหลับสนิทเนี่ยหายไปไหนหมดนะคะทั้งวันเนี่ยมีบทบาทเยอะตื่นมาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวทำเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะคะพอถึงตอนกลางคืนหายไปไหนหมดเรื่องอะไรอะไรทั้งหมดไม่มีเหลือเลยตื่นขึ้นมาก็เป็นอีกละซ้ำอีกละเหมือนเดิมอีกละแต่เวลาที่เปลี่ยนภพชาตินะคะความติดข้องบุคคลในโลกนี้ไม่เหลือติดข้องบุคคลใหม่เหมือนชาติก่อนเนี่ยค่ะเคยติดข้องในใครเคยอยู่บ้านเดียวกันความเห็นต่างกันหรือเหมือนกันก็แล้วแต่นะคะพอถึงปัจจุบันชาตินี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มีความคิดมีการเห็นมีการได้ยินซึ่งไม่มีวันจบสิ้นแต่ความคิดเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนและสะสมตามการเกิดขึ้นของกุศลและอกุศลประเภทต่าง
7: ๆสรุปว่าก็จิตทั้งหมดที่คิดไปคิดแบบไม่เป็นปัญญาก็เลยเลอะเทอะไปหมดอย่างนั้นใช่ไหม
0: ค่ะก็อย่างว่านะคะว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกันก่อนจะเกิดเป็นคนนี้เนี่ยคิดไหมคะว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ละคนคิดไม่ออกเลยค่ะยังไงก็ไม่มีทางจะทำให้เป็นอย่างที่คิดได้แต่กรรมทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการสะสมประมวลมาของกรรมทั้งหมดนะคะในแสนโกฏกับใครจะรู้ว่าเวลาที่จุติจากโลกนี้แล้วนะคะปฏิสนธิจิตนั่นแหละจะประมวลรูปที่จะให้เกิดขึ้นต่างกันแค่ไหนซึ่งเลือกไม่ได้เลยค่ะชาตินี้เอาละเห็นละว่าเป็นคนนี้นะคะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เอาเฉพาะรูปแต่ถ้านามธรรมก็ยิ่งต่างกันมากนะคะและชาติหน้าใครนึกออกคะจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรคะอาจจะคิดว่าเป็นนางฟ้าความจริงอาจจะอยู่ในนรกก็ได้ใช่ไหมคะเป็นเปรตก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไม่มีใครสามารถวาดภาพอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นเรื่องของกรรมแม้แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นประวัติความเป็นไปของชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้ต้องเป็นไปตามการสะสมของกรรม
7: ก็ในเมื่อทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามนั้นมันเลือกอะไรไม่ได้ก็คือต้องอบรมปัญญาเท่านั้น
0: ถ้ามีโอกาสนะคะ
7: ให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้น
0: เมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ละคนจะตัดสินจะไม่เข้าใกล้จะไม่ฟังธรรมหรือว่าเมื่อรู้ว่ามีบุคคลที่สามารถที่จะให้ความจริงซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นความจริงซึ่งทำใหมีความเห็นที่ถูกต้องนะคะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลซึ่งยากที่จะรู้ค่ะบางครั้งก็ถามกันเพราะว่าไม่ใช่ความรู้ของตัวเองแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตนเองเมื่อมีการรู้ว่าอะไรไม่ดีเพิ่มขึ้นนะคะเป็นปัจจัยทำให้ค่อยๆ อบรมความดีขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดเป็นสมุจเฉท
7: ก็อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถ้าเผื่อไม่เคยฟังเลยก็คงจะไม่รู้อีกว่ามัน
0: ไม่มีทางค่ะ
7: ควร
0: คนอีกเยอะที่ไม่มีทางเพราะว่าไม่ได้สะสมมา
7: ที่ควรจะฟังแล้วควรจะสะสมไปอะไรนี่ก็คงจะไม่มีสิทธิ์
0: แต่แม้แต่ผู้ที่ฟังนะคะก็ไม่ใช่เรานี่ค่ะความสำคัญตนว่าเป็นเราก็จะต้องละคลายค่อยๆลดน้อยลงด้วย
7: คำว่าไม่ใช่เราในที่นี้หมายถึงว่าในขณะที่ไม่ใช่เราแต่ฟังแล้วนั้นจิตก็สะสมสืบต่อ
0: ถูกต้องค่ะจนกว่าจะถึงกาละที่ไม่ใช่เราจริง
7: ๆค่ะขอบคุณ
0: ยากนะคะไม่ใช่เราเลย
7: สืบ
0: ที่ทางเลือกค่ะจะเลือกเป็นเราต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้สะสมมาที่จะเห็นโทษของการเป็นเรา
7: เชิญคุณอุดรค่ะ
8: กราบเรียนถามอาจารย์อันนบนะครับที่ว่าไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรนะฮะเป็นยังไงอาจารย
5: ์ปรารภความเพียรเนี่ยฮะเป็นความเพียรที่เป็นไปในฝ่ายกุศลที่เป็นไปเพื่อความละคลายนะครับความเพียรที่เป็นไปเพื่อการรู้ลักษณะสภาพธรรมะนะตั้งแต่ความเพียรในการฟังความเพียรในการสะสมอบรมนะการรู้ความจริงแต่ถ้าตรงข้ามนะฮะฝ่ายตรงข้ามก็คือถึงจะมีความเพียรนะแต่เพียรที่เป็นอกุศลซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราก็สนทนาเรื่องสัมมามรรคกับมิจฉามรรคนะฮะสัมมามรรคก็คือพระองค์หนึ่งนะครับก็คือความเพียรนะฮะสัมมาวายามะนี่เป็นความเพียรเป็นความเพียรที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะครับก็คือขณะที่สติปัฏฐานเกิดมีความเพียรที่เพียรรู้ลักษณะสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งความเพียรที่เกิดขึ้นในขณะสติปัฏฐานเราได้รู้ลักษณะสภาพธรรมะนี่นะครับก็ต้องอาศัยตั้งแต่ความเพียรในการฟังการศึกษาการพิจารณาซึ่งความเพียรอย่างนั้นนะฮะเป็นไปเพื่อวิวัตตะก็คือการออกจากสังสารวัฏที่แสดงไว้ในพุทธิยวาระในอีกย่อหน้าหนึ่งนะครับแต่ในย่อหน้านี้ท่านพูดว่าแทนที่เราจะมีความเพียรอย่างนั้นนะครับก็มีความเกียจคร้านคือไม่มีความเพียรที่เป็นสัมมามรรคนะฮะถึงจะมีความเพียรนะครับแต่ถ้าเป็นความเพียรที่เป็นมิจฉามรรคเช่นเพียรผิดทรมานตนหรืออะไรอย่างนี้นะครับอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นการเพียรเพื่อความละคลายก็มีหรือผู้ที่ถ้าเพียรเรื่องอื่นเพียรนะครับเรื่องอกุศลทั้งหลายเนี่ยเพียรบางคนเพียรที่จะทำอกุศลกรรมต่างๆฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็เป็นความเพียรที่เป็นอกุศลทั้งนั้นเพียรที่จะไปหาหนทางผิดก็มีเพียรไปที่จะเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบางทีนะฮะบางแห่งก็แสนลำบากแต่ว่าด้วยความอยากจะไปอยากจะเที่ยวก็ไปวิริยะที่เป็นอกุศลที่เป็นโลภะโทสะก็มีเยอะแยะนะครับชอบดูหนังฟังเพลงบางทีก็โรงภาพยนตร์คนก็เยอะภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าใหม่ๆอะไรเงี้ยบางทีก็จะไปแย่งซื้อบัตรเข้าไปแล้วก็ไปแออัดกันเลยจะเข้าจะออกจะอะไรเพียรเพื่อที่จะไปติดข้องตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าถ้ามาฟังธรรมะนี่ไม่เอาเหนื่อยหน่ายนะแล้วก็ท้อถอยไม่มีความเพียรที่จะฟังที่จะระลึกรู้นะนั่นคือความเกียจคร้านในการเจริญกุศลที่จะออกจากวัฏฏะ
8: อาจารย์ครับคือเวลาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยคือสติก็สามารถเกิดได้นี่ครับอาจารย์
5: ครับขณะนั้นเพียรแล้วนะ
8: ใช่ครับ
5: คือในขณะที่เป็นเวลาของการฟังธรรมนะฮะแต่ไปตรงกับภาพยนตร์ที่กำลังติดอยู่นะครับบางคนก็ปิดวิญญาณธรรมะไปเลยนะครับแล้วก็ดูภาพยนตร์แต่บางท่านก็เปิดไปด้วยดูไปด้วยนะครับครับก็เห็นนะฮะจิตเกิดดับสลับมากมายและเพราะฉะนั้นเนี่ยในเฉพาะขณะจิตที่ละประโยชน์แปรถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ขณะนั้นนะฮะก็คือมีความเกียจคร้านในความเพียรที่จะเข้าใจสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นอกุศลเพื่อเป็นความติดข้องแต่ในขณะที่ดูไปเนี่ยนะครับหรือฟังเพลงดูหนังไปเนี่ยเพราะความที่เคยสะสมปัญญาสะสมความเพียรในการรู้ลักษณะสภาพธรรมะสภาพธรรมะก็ปรากฏกับสติได้แต่ว่าในขณะที่ไม่ฟังธรรมนะฮะฟังเพลงดีกว่าอย่างเงี้ยขณะนั้นจะเป็นกุศลได้ไงแต่ละขณะไปนะคนละประเด็นเลยนะ
8: คือการสแกนธรรมะขั้นแรกๆเนี่ยผมเข้าใจว่าจะต้องชนะโลภะใช่ไหมฮะแต่พอศึกษาไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าความจริงแล้วโลภะเนี่ย ถ้าไม่ได้ชนะด้วยปัญญาเนี่ยชนะไม่ได้ใช่ไหมจะต้องแพ้มาทุกครั้งนะใช่ไหมอย่างเช่นว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการทานอาหารเนี่ยใช่ไหมถ้าจืดไปหน่อยเนี่ยวันแรกเนี่ยจะทานได้แล้วสองสามวันพอวันที่สามที่สี่งุนงิดนะครับบอกไม่ไหวแล้วจืดเหลือเกินจะต้องกินจะต้องทานแบบเผ็ดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือปาลบผิดใช่ไหมอาจารย์คือไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพ
0: ไม่ใช่ถามใครค่ะแค่ฟังให้เข้าใจค่ะฟังให้เข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกแต่ฟังให้เข้าใจว่าโลภะเป็นธรรมะความเพียรเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็น
0: หรือว่าเป็นแต่โลภะความเพียรก็เป็นธรรมะด้วยนะคะไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจว่าขณะไหนมีโลภะขณะไหนเป็นความเพียรซึ่งทั้งหมดไม่ใช่เราแต่ทีนี้เราไม่ได้ต้องการอย่างนี้นะคะเราจะไปตัดสินตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงเวลาฟังเพลงเป็นยังไงอยากจะตัดสินแต่ว่าจริงๆแล้วให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะไหนเป็นโลภะขณะไหนเป็นความเพียรและความเพียรเพื่ออะไรขณะนั้นเพียรกับอกุศลหรือเพียรกับกุศลเกิดร่วมกับจิตประเภทไหนคือไม่มีเราค่ะฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพียรเป็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งแทนที่จะไปคิดถึงเรื่องเพียรแล้วไปตัดสินเลิกคิดตัดสินได้ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจให้เห็นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นความเข้าใจหรือเปล่าถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นตัวเราที่อยากจะรู้ว่าอย่างนั้นเป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงก็คือเป็นเราไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะ
8: ส่วนใหญ่ครับศึกษาธรรมะเนี่ยบางทีคิดว่าเข้าใจนะครับอาจารย
0: ์
8: เข้าใจธรรมะแต่พอสภาพธรรมะหรืออะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะตัดสินโดยอัตโนมัติเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนนะคะเป็นฟังเพื่อเข้าใจก็จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะฟังเรื่องความเพียรความเพียรเกิดกับกุศลจิตก็ได้อกุศลจิตก็ได้ถึงแม้กุศลจิตก็มีหลายระดับเพียรในทานเพียรในศีลเพียรในความสงบหรือว่าเพียรที่กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏและเริ่มเข้าใจทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพื่อที่จะละความเป็นเราโดยเฉพาะที่เคยตัดสินนะคะก็จะเลิกตัดสินไม่ใช่ไปอยากตัดสินอยากจะรู้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่ใช่แต่จะรู้ว่ากุศลคืออย่างไรอกุศลคืออย่างไรและขณะนั้นเป็นอะไรเหมือนอย่างที่จะเป็นพระภิกษุแล้วก็ไปเบิกยานะคะก็เป็นเรื่องแต่ขณะนั้นต้องมีจิตซึ่งต้องเป็นผู้ตรงว่าจิตขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตามพระวินัยด้วยเพราะว่าเป็นเพศภิกษุสำคัญที่ความตรงกับความจริงใจที่ศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแยกออกหรือยังคะสองอย่างฟังเพื่อได้มีความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะกับฟังเพราะอยากจะตัดสินว่าเป็นอะไรตัดสินไม่จบเพราะว่าไม่ใช่ความรู้ก็ต้องถามอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอะไรใช่หรือไม่ใช่แต่ความจริงถ้าเข้าใจแล้วจะไม่มีคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างจิตเป็นสภาพรู้อย่างนี้ค่ะต้องถามไหมคะว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้ามีความเข้าใจว่าสภาพธรรมะมีจริงๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นและกำลังเห็นกำลังคิดไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นส่วนสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยถ้าฟังแล้วเป็นความเข้าใจอย่างนี้จะมีอะไรที่จะต้องตัดสินหรือจะต้องถามอีกหรือเปล่าว่านี่เป็นจิตหรือเปล่าหรือไม่ใช่จิตในเมื่อรู้ว่าจิตไม่ใช่รูปธรรมเพราะเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ส่วนสภาพธรรมะอื่นที่เกิดกับจิตไม่ใช่จิตแต่มีจริงๆเป็นนามธรรมและก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังคิดเนี่ยนะคะฟังแล้วเข้าใจบ้างนะคะก็พอที่จะทราบว่าขณะที่คิดเนี่ยค่ะเป็นเราหรือเปล่า
8: ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เรามีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมมีความเพียรเกิดร่วมด้วยกับจิตที่คิดหรือเปล่าม
8: ีค่ะอาจารย
0: ์มีค่ะคือให้รู้ว่าแม้คิดก็มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแล้ว
8: ขอบคุณครับ
9: เชิญคุณกุ้งนุ้ยไลค่ะ
10: สำหรับพระสูตรในวันนี้นะคะก็จะเป็นพระสูตรหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เรารู้ว่าการที่จะรู้ในธรรมะที่เป็นจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอบรมปัญญานั่นเอง พราะว่าผู้ที่เป็นภริยาบุคคลเนี่ยสิ่งที่ควรจะรู้ก็ต้องรู้ถึงความเป็นธรรมะจะเห็นได้ว่าจากคำถามที่ท่านประชาบดีโคตมีได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะทำให้เป็นผู้ที่เป็นภริยาบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะขัดเกลากิเลสนั่นเองการที่จะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวซึ่งจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้กล่าวกับท่านถึงเรื่องของการที่จะให้รู้ในธรรมะนั่นเองแล้วรู้ในธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญานะฮะเพราะว่าธรรมะที่ควรจะรู้เนี่ยจะเห็นได้ว่าก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วธรรมะที่ท่านกล่าวถึง8ประเภทเนี่ยนะฮะก็เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมแน่นอนนะคะไม่ใช่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้เจริญในฝ่ายอกุศลธรรมแต่ต้องเป็นไปเพื่อละอกุศลธรรมแล้วก็เป็นการเจริญขึ้นของกุศลธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะใดละที่จะประกอบไว้ในวัฏฏะก็คือยังต้องเป็นไปในฝ่ายเกิดอยู่ยังต้องมีทุกข์อยู่นั่นก็เพราะว่ายังมีธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมอยู่โดยเฉพาะโลภะที่เป็นสมุทัยนั่นเองเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดทุกข์และทุกข์ในที่นี้ก็คือสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมนั่นเองซึ่งก็ไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปงั้นถ้าไม่รู้ปัจจัยที่จะให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นนะการที่จะละธรรมะที่เป็นทุกข์เนี่ยยากมากหรือละตัวเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ก็คือโลภะนี่ก็ยากมากเช่นกันงั้นธรรมะที่ควรจะรู้เนี่ยนะคะก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนั่นเองเพราะว่าปัญญานั้นเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงและเป็นสิ่งที่ไม่วิปริตด้วยเพราะว่าถ้าเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงและในวาระที่ท่านกล่าวถึงธรรมะที่เป็นวิวัตตะเนี่ยก็คือต้องออกจากวัตตะก็จะเห็นได้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเพราะว่ากุศลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเจริญและกุศลธรรมเจริญตั้งแต่ขั้นที่เป็นโลกียะกุศลจนกระทั่งถึงโลกุตระกุศลเพราะว่าถ้าเป็นถึงโลกุตระกุศลได้ก็เป็นมรรคจิตนั่นเองที่สามารถที่จะประหารอนุสัยกิเลสได้ซึ่งพระสูตรในวันนี้ก็จะทำให้เรามีความเข้าใจถึงว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสแล้วก็ถึงความเป็นภริยาบุคคลได้ซึ่งดิฉันก็ชอบมากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าการฟังธรรมะเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพื่อมีความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อตัดสินว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอย่างในพระสูตรนี้นะคะเราก็ต้องทราบว่าที่ท่านกล่าวถึงให้รู้ธรรมะเนี่ยธรรมะนี่คืออะไรแต่ถ้าเรามีความสงสัยในเรื่องราวของธรรมะก็ไม่เป็นปัจจัยให้เรารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เพราะว่าการที่จะรู้สภาพธรรมะที่เป็นทุกข์นะคะก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับอยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นสภาวะธรรมที่มีจริงเพราะการรู้ถึงธรรมะก็จะละขัดเกลาให้เรามีความเห็นถูกรู้ถึงว่าธรรมะนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอย่างไรเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถึงแม้แต่เป็นความเข้าใจถูกต้องนะในเรื่องราวของธรรมะแต่ก็เป็นตัวสภาวธรรมที่มีจริงนั่นเองแต่ไม่ใช่ไปติดหรือว่าสนใจที่จะตัดสินเรื่องราวของธรรมะซึ่งก็ทำให้เราไม่รู้ลักษณะของสภาวธรรมที่เป็นจริงนั่นเอง
9: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
11: พระสูตรนี้นะคะท่านก็แสดงทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งธรรมะที่เป็นไปเพื่อความกำหนัดนะคะก็คืออกุศลธรรมทั้งปวงที่เป็นไปเพื่อความติดข้องและโดยสูงสุดนะคะก็คือการที่จะละกิเลสได้หมดจริงๆละความติดข้องต่างๆได้หมดจริงๆก็คือจะต้องเป็นพระอรหันต์ก็คือเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะแสดงธรรมะนะคะโดยทั้งสองฝ่ายนั่นเองทั้งฝ่ายที่เป็นไปกับกิเลสนะคะแล้วก็ฝ่ายที่สามารถที่จะนำสัตว์ออกจากทุกข์จากวัฏฏะจากกิเลสได้หมดการศึกษาพระสูตรนี้นะคะข้อความก็เหมือนกับง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วความหมายก็จะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากอย่างในพระสูตรนี้ท่านก็ยกมาเนี่ยนะคะยกมาแต่ละคำซึ่งถ้าจะสนทนาก็ลึกซึ้งหมดเลยนะคะทุกข้อความเลยแต่เราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ค่อยๆนะคะค่อยทำความเข้าใจตามกำลังปัญญาแม้กระทั่งอย่างที่ท่านแสดงเนี่ยนะคะธรรมะที่เป็นไปเพื่อความกำหนัดนี่ก็รวมทั้งฝ่ายอกุศลธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อที่จะให้ละคายเนี่ยนะคะท่านก็หมายถึงพระนิพพานเลยซึ่งเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกันกับความติดข้องต่างๆแม้ในข้อที่สองนี่นะคะเป็นไปในวัฏฏะหรือว่าสัตว์ที่ยังเป็นไปในภพ ท่านก็แสดงธรรมะที่ตรงข้ามกันก็คือจะต้องออกจากวัฏฏะไป
12: จึงต้องมีการสะสมนะคะธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามที่จะนำไปให้ถึงการที่จะค่อยๆหมดกิเลสได้นะคะผลที่สุดจริงๆก็คือเป็นพระอรหันต์ซึ่งในพระสูตรนี้นะคะพระนางโคตมีนะคะท่านฟังแล้วท่านสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งท่านก็คงจะต้องสะสมมามากนะคะอย่างเราฟังแล้วอ่านแล้วอ่านอีกนะคะก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ถึงแม้คำว่า

0: ก็จะไม่เป็นไปในทุกองค์ในปริยัติเนี่ยนะคะก็จะการศึกษาเล่าเรียนต่างๆท่านก็จะไม่มีการประกาศตัวว่ารู้มากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการมักน้อยในทุกองค์และมักน้อยในอภิคมก็คือแม้กระทั่งผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่มีการกล่าวคนของตนเองเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยนะคะได้ลาภสักการะต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่มีส่วนสันโดษนะคะสันโดษก็จะมีทั้งสันโดษในลาภนะคะสันโดษที่ยินดีพอใจตามกำลังนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นไปเพื่อที่จะให้ไม่มีกิเลสเลยทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะแม้กระทั่งการคุกคีก็จะมีทั้งการคุกคีด้วยการเห็นนะคะด้วยเสียงด้วยการให้สิ่งของต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดกิเลสและก็ชื่อว่าเป็นการคุกคีกับหมู่คณะนะคะแล้วพูดถึงความเพียรเนี่ยนะคะความเพียรในที่นี้นะคะท่านก็จะหมายถึงการอบรมเจริญกุศลนะคะเพื่อที่จะละอกุศลท่านก็จะใช้คำจำกัดความว่ากับการเจริญสัมมาประธานทั้ง4นั่นเองนะคะที่จะเป็นไปในข้อนี้ที่จะเป็นไปเพื่อปรารภความเพียรไม่ได้หมายความว่าวิริยะจะเกิดกับอกุศลนะคะอกุศลนี่เราก็เพียรไม่ถูกต้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเพียรที่ถูกต้องก็คือเป็นไปในสัมมาประธานทั้ง4นั่นเอง
1: เป็นคุณธีรพันธ์ครับ
2: ครับเป็นพระธรรมที่พระภูมิภาคทรงแสดงโดยย่อนะครับไม่ได้แสดงมากพิสดารนะครับเพียงแค่ย่อแก่พระนางประชาตบีโคตมีเพื่อท่านจะได้เป็นผู้ที่เมื่อฟังแล้วนะครับจะได้เป็นผู้ที่หลีกออกจากหมู่นะครับอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวนะครับนี่เป็นคำสอนในธรรมะนะทั้ง8ประการที่เป็นฝ่ายที่จะให้หลุดพ้นที่เป็นวิวัตตะนะครับเมื่อฟังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเราได้เป็นไปเพื่อความกำหนัดนะครับท่านก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่านี่ไม่ใช่คำสอนนี่ไม่ใช่สัจจศาสตร์นะครับไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาจนไปถึงความเป็นผู้เล่นง่ายเนี่ยเป็นธรรมโดยย่อเท่านั้นเองนะครับเป็นที่ฟังแล้วนะครับท่านเด็ดเดี่ยวจริงๆเด็ดเดี่ยวโดยที่ไม่ประมาทอยู่ผู้เดียวจริงๆครับไม่คุกคีจริงๆแม้จะอยู่ท่ามกลางบริษัททั้งหลายนะครับท่านก็เป็นผู้มีปัญญาที่จะไม่ประมาทก็คือมีสตินั่นเองครับมีความเพียรก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะครับเป็นธรรมะที่นำท่านที่จะออกจากสังสารวัฏได้จริงๆนะครับเมื่อท่านฟังพระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วนะครับเพราะนั้นธรรมทั้งสองฝ่ายก็มีทั้งฝ่ายที่เป็นวัฏฏะนะครับเป็นไปเพื่อวัฏฏะนะครับกับฝ่ายที่เป็นวิวัฏฏะก็คือเพื่อออกจากสังสารวัฏนั่นเองเพราะนั้นถ้าทำเหล่าใด8ประการนี้นะครับถ้าเป็นไปเพื่อวัฏฏะก็ดูได้เลยครับว่ามีข้อไหนบ้างและข้อไหนที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เป็นคำสอนของพระศาสดานี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายวิวัตตะก็ดูได้นะครับ
3: การสนทนาพระสูตรในวันนี้นะคะก็หมดเวลาขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนา
4: จะบวชละกิเลสการบวชโดยไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัยจะละกิเลสได้ไหมแล้วอะไรที่จะสามารถละกิเลสได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่7มีนาคม2560
5: ตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักสนทนากันยาวทุกวันทั้งวันก็ไม่รู้จักบวชคืออะไรด้วยความไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าบวชคืออะไรไม่รู้ก็บวชอย่างนั้นเลยคะคือบวช
6: การบวชก็เป็นการที่มีโอกาสมีชีวิตช่วงหนึ่งในการขัดเกลาอะไรบางอย่าง
5: ก่อนบวชไม่รู้ว่าบวชคืออะไรใช่ไหม
6: เขาเข้าใจว่าการบวชนี่ก็คือการละบางสิ่งบางอย่างตามระดับว่าแล้วแต่จะบวชพระบวชเนนบวชทีบวชทีพราม
5: ถ้าอย่างนั้นอะไรละจะละกิเลสอะไรละ

0: กิเลสก็ไม่รู้แต่จะบวชยังไงกันคะคิดว่าบวชละกิเลสได้หรือแค่โกนผมครองผ้าเข้าใจว่าละกิเลสไม่ใช่เลยค่ะก่อนอื่นต้องละเอียดมากมีกิเลสแน่ๆความไม่ดีมากมายหลายระดับขั้นตั้งแต่ขั้นที่บางเบาแม้นอนหลับก็มีค่ะไม่อย่างนั้นตื่นขึ้นมาจะชอบโน่นชอบนี่ได้หรือถ้านอนหลับไม่มีกิเลสแต่แม้นอนหลับยังมีกิเลสก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมายังไม่ทันจะหิวมากโกรธมากเกลียดมากนะทันทีที่ลืมตาก็มีกิเลสอีกระดับหนึ่งละเพราะตอนหลับกับตอนตื่นไม่เหมือนกันกิเลสต่างระดับจนกระทั่งชอบมากๆกิเลสเพิ่มขึ้นชอบมากจนกระทั่งทุจริตกิเลสระดับไหนก็ยังไม่รู้แล้วอะไรละกิเลสไม่ใช่บวชละกิเลสแน่ๆแต่อะไรละกิเลสเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าอะไรละกิเลสบวชได้ยังไงในเมื่อบอกว่าบวชเพื่อที่จะไปขัดเกลากิเลสพูดซะอย่างดีคนฟังก็พลอยเชื่อก็ดีนะ5วัน6วันเขาจะได้ไปละกิเลสแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรละแล้วก็เมื่อไม่รู้จะละหรือเข้าไปบวชโดยไม่รู้แล้วก็มีกิเลสแล้วยังเข้าใจผิดด้วยว่าการบวชละกิเลสหาได้หรือยังคะว่าอะไรละกิเลส
1: ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจ
0: เห็นไหมคะปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะละกิเลสได้เพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงมีกิเลสทุกระดับการที่จะละกิเลสได้ก็ต้องเพราะปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามลำดับปัญญาไม่ใช่จะเกิดมีได้ทันทีละกิเลสขึ้นได้ทันทีพอบวชแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ในป่าแล้วก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เลยค่ะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นแม้แต่การที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาก็จะไปบวชหรือว่าจะไปละกิเลสแม้แต่ใครจะบอกว่าจะละกิเลสไปบวชสักสามวันไม่อนุโมทนาเลยเพราะอะไรคะไม่รู้นี่ว่าอะไรละกิเลสบอกมาสิบอกก็ไม่ได้แต่ไปหลงผิดว่าละกิเลสถ้าขาดการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งต้องผิดการที่จะแก้สิ่งที่ผิดด้วยความไม่รู้ต่อไปผิดต่อไปแน่นอนแต่การที่จะแก้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเรื่องใดทั้งสิ้นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อย่างไรก็ตามจะแก้ได้ก็ด้วยความรู้
1: เขาก็คิดว่าอย่างการบวชเนี่ยศีล8ก็แล้วกันนะฮะ
0: ขอโทษค่ะศีล8ได้บวชหรือเปล่าคะ
1: เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยบวชจีพราหม
0: ณ์ก็เอามาจากไหนคิดเอง
1: เขาบอกว่าอย่างน้อยก็เพิ่มบางข
0: ้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร
1: เขาบอกพระพุทธเจ้าก็แสดงอุโบสถศีลไว้ด้วย
0: และบวชเหรอศีลก็อุโบสถศีลสิแล้วทำไมว่าบวชบวชสูงกว่านั้นมากเป็นภิกษุมากกว่าอุโบสถศีลเท่าไหร่

0: สนทนาธรรมที่วังพญาไทวันที่21กันยายนพุทธศักราช2554
1: สำหรับการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าศึกษาได้เมื่อมีโอกาสได้ฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะเลยก็ไม่สามารถที่จะคิดเองและก็ไม่สามารถที่จะรู้ด้วยว่าการศึกษาธรรมะจริงๆนั้นคืออะไรทุกคนจะได้ยินแต่คำว่าศึกษาธรรมะแต่ว่าศึกษาธรรมะคืออะไรนี่เป็นความละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อเข้าใจแต่ละคำซึ่งลึกซึ้งมากค่ะเช่นคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรและธรรมะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งนะคะไม่ประมาทว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราได้ยินแล้วเข้าใจเอาเองว่าธรรมะคืออย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมะหมายความถึงธาตุธาตุสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยเมื่อเกิดขึ้นและปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะขอให้ทราบว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะเป็นวจีสัจจะทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่แสดงความจริงที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะให้ผู้ฟังเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะซึ่งเป็นญาณสัจจะปัญญาที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่นะคะการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าอริยสัจธรรมธรรมะของผู้เจริญเพราะว่าอบรมปัญญาจนสามารถที่จะดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนมีกิเลสแต่ก็จะมีสักกี่คนที่เห็นอันตรายของกิเลสเห็นโทษของกิเลสแล้วก็คิดที่จะละกิเลสถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่สาวกโพธิญาณหรือสาวกบารมีเพราะเหตุว่าการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วสาวกคือผู้ฟังนะคะต้องอบรมเจริญปัญญาความเห็นถูกเพื่อที่จะรู้ความจริงแล้วก็สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ขอให้ทราบว่าขณะนี้มีธรรมะไม่เคยขาดเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองค่ะอะไรมีจริงในขณะนี้เห็นขณะนี้มีจริงๆเป็นผู้ตรงคือสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นขณะนี้หรือเปล่าเมื่อเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงและปัญญาสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะของเห็นซึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งของได้ยินซึ่งเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งของความคิดนึกซึ่งเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะก็เป็นธรรมะที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะและไม่รู้ความจริงด้วยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งเกิดปรากฏในขณะนี้มีจริงๆเพราะเกิดขึ้นแต่เกิดแล้วก็หมดไปนะคะไม่มีอะไรที่ไม่หมดไปเลยเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็หมดไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะกำลังหมดไปหมดไปแสดงความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งชาวพุทธได้ยินบ่อยๆนะคะอนิจจังคือไม่เที่ยงหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเมื่อมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงคืออย่างไรเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยถ้าเที่ยงคือยังมีอยู่ยังไม่หมดไปแต่ว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยต้องเป็นผู้ที่ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็อบรมปัญญาจนสามารถที่จะเห็นความจริงนี้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงจ จนสามารถจะมีความเห็นถูกต้องจริงๆว่าได้รู้จักธรรมะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงสามารถที่จะฟังและเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงได้ค่ะ
2: ผมขออนุญาตเรียนถามนะคราวที่แล้วผมถามอาจารย์ถึงเรื่องของวิตกกะสติแล้วก็มนสิการะนะครับผมก็มีปัญหาอีกว่าในจำนวนเจตสิกนี้เนี่ยที่เป็นสัพพะสาธารณะเจตสิกนี้เนี่ยภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตามนสิการะนี้เนี่ยอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังคำถามที่หนึ่งนะครับหรือเกิดพร้อมๆกันคำถามที่สองคือว่าจะทำโยนิโสมนสิการะมีวิธีทำทำอย่างไรครับ
1: เมื่อเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะก็จะทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นคำถามข้อแรกนะคะก็คือกล่าวถึงเจตสิกทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะได้ยินคำว่าจิตแต่น้อยคนจะได้ยินคำว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกคืออะไรเจตสิกก็คือธรรมะนะคะซึ่งไม่มีใครมองเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีจริงๆเกิดขึ้นทำกิจการงานหน้าที่ของธรรมะนั้นๆเช่นความโกรธมีจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่จิตจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เช่นเห็นแต่เมื่อเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดกับจิตบางขณะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งประเภทก็จะมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะมากน้อยต่างๆกันอย่างน้อยที่สุดนะคะอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็คือว่าจิตจะมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยชื่อแปลกๆเราคงไม่เคยได้ยินนะคะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตติณริยะมนสิการะเหมือนกับว่าจะจำยังไงไหวนะคะแม้เพียงเจ็ดชื่อก็แปลกแต่ว่าถ้ารู้จักและเข้าใจสภาพธรรมะทั้งเจ็ดก็จะไม่มีความสงสัยนะคะว่าสภาพธรรมะเหล่านี้มีจริงๆและก็เจตสิกทั้งเจ็ดเนี่ยค่ะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่ว่าจิตเห็นหรือรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเจตสิกทั้งเจ็ดก็เกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ว่าทำหน้าที่ต่างๆกันเพราะว่าหน้าที่ของเจตสิกแต่ละหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของจิตเพราะฉะนั้นสำหรับสภาพธรรมะเนี่ยค่ะที่จะเกิดได้เนี่ยเพียงสั้นๆที่เกิดแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องว่าต้องมีปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นตามปัจจัยเช่นขณะใดก็ตามนะคะที่มีความโกรธเกิดขึ้นเป็นอื่นได้ไหมคะเปลี่ยนโกรธไม่ได้เพราะว่าโกรธเกิดแล้วเป็นโกรธแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงความจริงของสภาพธรรมะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละนะคะเกิดเองก็ไม่ได้ค่ะแต่ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นและปัจจัยก็คือบางปัจจัยเนี่ยเกิดก่อนแล้วก็ทำให้ผลเกิดทีหลังแต่บางปัจจัยก็เกิดขึ้นพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ก็คือจิตและเจตสิกไม่ใช่ทุกคนมีแต่จิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและไม่ใช่ทุกคนมีแต่เจตสิกไม่มีจิตเกิดร่วมด้วยและเจตสิกแต่ละประเภทเนี่ยก็หลากหลายต่างกันนะคะทั้งหมดมีเจตสิก52ประเภทโดยประมวลค่ะโดยลักษณะแท้ๆแต่ว่าความแรงกล้าและความอ่อนของเจตสิกแต่ละอย่างเนี่ยก็ต่างกันไปเช่นความโกรธเล็กน้อยคือความขุ่นใจกับความโกรธรุนแรงมากจนกระทั่งเป็นความอาฆาตพยาบาทก็ต่างกันแต่ก็คือเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าโทสะเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าเจตสิกทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ประเภทก็ตามที่เกิดพร้อมกันกับจิตไม่มีเกิดก่อนหรือหลังเลยค่ะหมายความว่าทันทีที่จิตเกิดเจตสิกเหล่านั้นก็ต้องเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันเมื่อเป็นสภาพรู้เช่นเดียวกับจิตนะคะแต่หน้าที่ต่างกับจิตแต่เมื่อเป็นสภาพรู้ก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันเช่นจิตเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดความพอใจไม่พอใจในสิ่งที่จิตเห็นไม่ใช่ในสิ่งอื่นค่ะขณะนี้มีเสียงเกิดแล้วดับแล้ว จิตได้ยินและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันนะคะก็รู้เสียงนั่นแหละและก็ดับไปเพราะฉะนั้นเจตสิกหนึ่งนะคะก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกสัญญาที่นี่ไม่ใช่ภาษาไทยค่ะภาษาบาลีหมายความถึงสภาพที่จำขณะนี้ค่ะจำเห็นอะไรก็จำเราจึงสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าอะไรเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงก็จำเสียงใครใครต่างกันยังไงก็รู้ได้กลิ่นเกิดขึ้นจิตรู้กลิ่นสัญญาเจตสิกก็จำเพราะฉะนั้นเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันนะคะขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะขาดการมีจิตเกิดขึ้นแล้วก็กำลังเห็นหรือกำลังได้ยินทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะเราพูดถึงจิตจริงแต่ว่าถ้าศึกษาแล้วจะรู้ว่าไม่ได้มีแต่จิตค่ะมีเจตสิกเกิดพร้อมกันด้วยแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแล้วก็รู้สิ่งเดียวกันด้วยแต่เป็นไปอย่างเร็วมากนะคะเหมือนกับว่าพร้อมกันเช่นในขณะนี้ค่ะเหมือนทั้งเห็นและได้ยินและคิดนึกแต่ความจริงนี่นะคะจิตซึ่งเป็นนามธาตุไม่มีรูปร่างลักษณะเลยที่จะแบ่งแยกให้ละเอียดเหมือนแบ่งรูปนะคะเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้แต่แม้กระนั้นค่ะจิตก็ต้องเกิดขึ้นทีละหนึ่งพร้อมกับเจตสิกนะคะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะที่ปรากฏเสมือนว่าทั้งเห็นด้วยได้ยินด้วยคิดนึกด้วยความจริงจิตเห็นเป็นหนึ่งจิตได้ยินเป็นหนึ่งจิตคิดนึกเป็นหนึ่งนะคะและทุกอย่างที่เกิดดับจิตเห็นต้องดับค่ะก่อนจิตได้ยินถ้าศึกษาต่อไปก็จะทราบว่านะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตเห็นกับปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตได้ยินเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นจะพร้อมกันในขณะเดียวกันไม่ได้เลยทั้งหมดนี้ค่ะคือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์ให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในธรรมะซึ่งตลอดชีวิตเป็นธรรมะทั้งหมด
2: เมื่อกี้ที่ถามถึงเรื่องโยนิโสมนสิการะอาจารย์ช่วยอธิบายว่าจะทำอย่างไรให้เกิดอันนี้ขึ้นมา
1: ค่ะเกิดแล้วค่ะทุกขณะจิตเพราะเหตุว่ามนสิการะเจตสิกนะคะเป็นเจตสิกหนึ่งในเจ็ดประเภทที่เกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยค่ะตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดจนถึงขณะสุดท้ายนะคะจิตทุกประเภทนะคะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดเจ็ดและมนสิการะนั่นก็เป็นหนึ่งในเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ทำไม่ได้เพราะเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วแล้วก็เกิดแล้วเกิดแล้วอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยนะคะถ้าเข้าใจถูกนั่นคือสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแม้มนสิการะนะคะก็เป็นธรรมะเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายและคำแปลของคำว่ามนสิการะซึ่งเป็นภาษาบาลีด้วยค่ะ
3: ครับสำหรับคำว่ามนสิการะก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับมาจากภาษาบาลีตรงตัวก็คือมนสิการะมาจากคำสองคำนะครับคือคำแรกคือมนสิหมายถึงในใจแล้วก็การะคือการกระทำเมื่อแปลรวมกันแล้วนะครับแปลว่าการกระทำไว้ในใจแต่เมื่อแปลโดยอรรถะแล้วนะครับหมายถึงการใส่ใจแต่ที่จะแตกต่างกันเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือโยนิโสมนสิการะเพราะว่าโยนิโสมนสิการะไม่ใช่เรื่องการที่จะไปทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกขณะที่เป็นกุศลเป็นโยนิโสมนสิการะเพราะว่ามีการกระทำไว้ในใจโดยถูกต้องโดยแยกคายเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการะก็เป็นธรรมะที่มีจริงนะครับเป็นสภาพธรรมะที่ใส่ใจโดยถูกต้องในขณะที่เป็นกุศลนะครับ
1: เรื่องของภาษาก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังแล้วก็พิจารณานะคะเพราะเหตุว่าภาษาหนึ่งก็ใช้รูปประโยคอย่างหนึ่งอีกภาษาหนึ่งก็ใช้รูปประโยคอีกอย่างหนึ่งซึ่งยากต่อการที่จะเข้าใจภาษาอื่นถ้าไม่ได้เข้าใจตัวธรรมะจริงๆโยนิโสมนสิการะยังคงไม่ต้องกล่าวถึงก็ได้นะคะเพราะเหตุว่าควรที่จะได้เข้าใจคำว่ามนสิการะกระทำไว้ในใจใจอยู่ที่ไหนคะทุกคนมีใจ แต่ใจอยู่ที่ไหนปัญญาต้องตามลำดับขั้นค่ะใจอยู่ในที่สุดของแต่ละคนมีอะไรที่ในเป็นภายในยิ่งกว่าใจบ้างไหมคะภายนอกก็มีตามีหูมีแขนมีขาพอเห็นได้นะคะแต่ใจเนี่ยอยู่ที่ไหนภายในที่สุดไม่มีอะไรที่จะเป็นภายในยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งนะคะของคำว่าจิตหรือใจก็คือหัตถยะซึ่งหมายความถึงภายในจิตเป็นภายในที่สุดเพราะฉะนั้นมนสิการะเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตใส่ใจหรือว่ากระทำไว้ในใจคือในจิตเจตสิกทั้งหลายนะคะเกิดในจิตเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตไม่สามารถที่จะแยกเจตสิกออกจากจิตได้เลยเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นธรรมะคนละประเภทเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆเพราะเหตุว่าจิตกำลังเห็นแจ้งสิ่งนั้นซึ่งถ้าจะใช้คำอธิบายเนี่ยยากจะพูดได้ยังไงคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีรูปข้างในเป็นสี่เหลี่ยมมีอะไรขั้นสี่อันมีทองมีอะไรก็ยากแสนยากนะคะแต่ว่าจิตไม่ต้องใช้คำเหล่านั้นเลยค่ะเห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏแม้แต่น้ำกับฟ้าจิตก็ยังสามารถที่จะเห็นแจ้งในลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นจิตมีหน้าที่เดียวนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นโลกทั้งหมดที่เป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเพราะจิตเกิดขึ้นจึงมีสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากและเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละประเภทก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆไม่ก้าวก่ายกันเช่นมนสิการะเจตสิกเป็นสภาพที่กระทำไว้ในใจทำอะไรในใจนะคะไม่ใช่สัญญาคือจำไม่ใช่เจตนาคือความจงใจหรือตั้งใจแต่เป็นสภาพที่ใส่ใจหรือสนใจในขณะที่จิตกำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่โต๊ะนี้ก็มีดอกไม้ที่จัดไว้สวยนะคะใส่ใจในการจัดดอกไม้หรือเปล่าหรือแม้แต่ในดอกไม้ซึ่งผู้ปลูกเนี่ยก็ต้องมีการใส่ใจในการที่จะปลูกออกมานะคะให้มีกลิ่นหรือว่ามีรูปที่หลากหลายตามความประสงค์ไม่ว่าการจะทำใดๆทั้งสิ้นนะคะจะหยิบจะจับจะตัดเสื้อจะเรียนหนังสือหรือจะทำอะไรทั้งหมดก็อาศัยการใส่ใจในสิ่งนั้นนั่นคือมนสิการะเจตสิกแสดงให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยละเอียดมากนะคะไม่มีเจ้าของไม่มีของใครเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆค่ะก็จะรู้ว่าเกิดมาก็บังคับบัญชาไม่ได้ที่จะให้เป็นใครเกิดมาแล้วจะบังคับไม่ให้มีโลภะโทสะโมหะก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นจะจากโลกนี้ไปวันไหนก็บังคับบัญชาไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่จิตยังเกิดที่รูปนี้รูปนี้ก็สามารถที่จะทำทุกอย่างได้ตามมนสิการะการใส่ใจและเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นความจงใจและสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่จำเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะธรรมะทั้งหมดหลากหลายมากเมื่อศึกษาก็จะทราบได้นะคะว่าที่ทรงแสดงไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะการตรัสรู้เป็นการตรัสรู้ที่สุดของความจริงของธรรมะจากวจีสัจจะคำพูดที่แสดงถึงสัจธรรมความจริงในขณะนี้นะคะทำให้เกิดญาณสัจจะความรู้ความเข้าใจในความจริงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งเป็นหนทางที่จะไปสู่มรรคสัจจะการเดินทางนะคะเพื่อที่จะได้เห็นถูกเข้าใจถูกตามความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะสอดคล้องและก็เป็นการเข้าใจที่ต้องอาศัยความเข้าใจจริงๆไม่ผิวเผินและก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นด้วยขณะนี้นะคะทุกคนกำลังไปไหนหรือว่านั่งอยู่ที่นี่กายอยู่ที่นี่ใจไปไหนได้ไหมคะใครห้ามได้ คิดเรื่องอื่นแทนที่จะฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้ใช่ไหมคะมีใครบ้างไหมคะที่คิดเรื่องอื่นของธรรมดาเลยค่ะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะไปเพราะฉะนั้นกำลังพูดเรื่องเห็นไม่ได้รู้และเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นแบบไปที่อื่นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะเดินทางไปด้วยสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกที่ใช้คำว่าวิตกกะเจตสิกคนไทยใช้คำว่าวิตกแต่ความหมายในภาษาไทยเนี่ยค่ะไม่ตรงกับภาษาบาลีไม่ตรงกับสภาพธรรมะพอพูดว่าวิตกเราก็คิดว่ากังวลนะคะมีเรื่องที่จะต้องคิดที่จะต้องไตร่ตรองที่จะต้องทำต่างๆแต่วิตกกะเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่จดในอารมณ์วันหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะไม่รู้เลยค่ะจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งเพราะผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์ใดจิตรู้อารมณ์นั้นแต่ยังมีวิตกะที่จดในอารมณ์นั้นด้วยแต่ที่เราจะสังเกตได้ก็คือตอนคิดไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ก็คิดได้เพราะฉะนั้นคิดทั้งวันคิดมากมากคิดทั้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้คิดหรือไม่ปรากฏให้คิดก็คิดคิดตามเสียงคิดตามกลิ่นคิดตามรสคิดเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆไม่มีใครหยุดคิดไม่มีใครอดคิดแต่คิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะซึ่งแต่ละคนเนี่ยคิดตามการที่ได้เห็นบ้างได้ยินบ้างจำได้บ้างนะคะก็เกิดมาเพื่อคิดเกิดมาแล้วต้องเห็นแน่นอนนะคะเพราะว่ากรรมทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อถึงวาระที่จะเห็นขณะใดถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยถ้าเป็นผลของกุศลนะคะก็เห็นสิ่งที่น่าดูน่าพอใจเสียงก็มีหลากหลายหลายเสียงนะคะอยากจะได้ยินเสียงเพราะๆเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงที่น่าฟังแต่บางการละก็ได้ยินเสียงที่น่ากลัวน่าตกใจทั้งที่ไม่อยากได้ยินเลยเพราะเป็นผลของอกุศลกรรมนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะเกิดมาเพื่ออะไรคะเกิดมาเป็นผลของกรรมแน่นอนค่ะทุกคนชาตินี้ทำกรรมที่นับประมาณไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าจะจากโลกนี้ไปโดยกรรมไหนที่จะทำให้ไปสู่ความเป็นบุคคลไหนถ้าไปสู่ความเป็นมนุษย์เป็นสุคติภูมินะคะหรือบนสวรรค์ก็มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมเราก็จะเห็นได้นะคะในภพภูมินี้ก็มีทั้งสุนัขแมวนกไก่ปูปลาซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังอาจจะมีสัตว์ที่มีชีวิตในห้องนี้นะคะมดก็ได้ยินจิ้งจกก็ได้ยินนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังด้วยเหตุนี้ก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะเกิดมาแล้วต้องเห็นและคิดบังคับบัญชาไม่ให้คิดไม่ได้ทั้งวันคิดหมดและสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะก็หลากหลายเพราะฉะนั้นความคิดก็หลากหลายตามเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏและความจำเราอาจจะคิดว่านะคะคนหนึ่งคนใดก็ตามที่เรารู้จักเพื่อนของเราเนี่ยเวลานี้ไม่อยู่ที่นี่เพราะไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมสีสันวรรณะที่จะปรากฏว่าเป็นบุคคลนั้นแต่จำได้ไหมคะเพื่อนคนนี้จำได้ทั้งที่ไม่มีอยู่เลยแล้วมีจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงจำเพราะแม้ขณะนี้เองนะคะถ้าฟังธรรมะเข้าใจจริงๆจะรู้ว่าแม้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาเนี่ยค่ะก็เกิดดับไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่ยังอยู่ก็คือยังมีธาตุดินน้ำไฟลมพร้อมด้วยสีสันวรรณะซึ่งทำให้เกิดนิมิตรูปร่างสันฐานที่จำไว้ว่าเป็นคนนี้เพราะฉะนั้นพอพบอีกครั้งหนึ่งก็จำได้ว่าคนนี้ยังอยู่แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าที่เห็นวันนี้ไม่ใช่วันก่อนแม้แต่ธาตุดินน้ำไฟลมนะคะซึ่งเคยเป็นอย่างหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็สีสันวรรณะก็เกิดดับตามรูปนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ถ้าใครสนใจมีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการเกิดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงว่าเกิดมาเป็นบุคคลนี้ชั่วคราว ไม่รู้ว่าจะมากน้อยหรือสั้นแค่ไหนจากความเป็นบุคคลอื่นในชาติก่อนมาสู่ความเป็นบุคคลนี้ชั่วคราวและก็จากความเป็นบุคคลนี้นะคะไปสู่ความเป็นบุคคลอื่นแต่ละชาติก็ชั่วคราวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะแล้วก็ประโยชน์จริงๆนะคะคือเมื่อฟังสิ่งใดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังยิ่งขึ้นมิฉะนั้นก็จะเป็นเพียงการจำคำจำชื่อจำเรื่องแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเคยสนทนากับท่านผู้หนึ่งนะคะท่านเป็นชาวอเมริกันอยู่ที่ประเทศมาเลเซียสนใจพระพิธรรมมากค่ะเขียนตำราเป็นเล่มๆได้แต่ก็เป็นแต่เพียงเรื่องราวเพราะว่าเวลาจะจากกันนะคะก็ถามท่านประโยคนึงว่าธรรมะอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้เลยคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะคือการกล่าวถึงสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่มีจริงๆโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะต้องรู้ก่อนนะคะว่าธรรมะคืออะไรและอยู่ที่ไหนจึงเป็นผู้ที่มีเหตุผลสมควรแก่การที่จะศึกษามิฉะนั้นถ้ากล่าวว่าศึกษาธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีประโยชน์เลยศึกษาอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยเหตุนี้ต้องไม่เผินค่ะและเป็นผู้ที่ฟังและเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังสุตตมยปัญญาฟังแล้วไม่ลืมจำได้คิดได้นะคะและยังไตรตรองให้เข้าใจขึ้นด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่ได้ฟังนะคะเป็นความจริงเป็นวจีสัจจะซึ่งการรู้ความจริงนั้นก็สามารถที่จะเป็นทางเดินไปสู่การที่จะดับทุกข์ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์คือการมีความกตัญญูกตเวทีในความหมายทางธรรมะความหมายอย่างไรนะคะ
1: เวลากล่าวถึงธรรมะสองอย่างคือธรรมะฝ่ายดีและธรรมะฝ่ายชั่วกุศลธรรมและอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะฝ่ายดีเนี่ยถ้าใครมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะนั้นดีไม่เข้าใจผิดคิดว่าไม่ดีถ้าธรรมะฝ่ายไม่ดีก็ไม่ไปเข้าใจผิดคิดว่าดีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้ตรงเพราะว่าความจริงธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกตัญญูหมายความถึงรู้คุณของความดีไม่ว่าความดีนั้นจะอยู่ที่ไหนกับใครแต่ว่าผู้ที่สามารถเห็นความดีว่าเป็นความดีแล้วก็รู้ประโยชน์หรือคุณของความดีว่าความดีเนี่ยค่ะไม่ได้นำสิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายหรือว่าทุกข์มาให้เลยเมื่อเหตุดีผลก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะก็คือว่าขณะใดก็ตามเมื่อมีความดีแล้วก็ขณะใดก็ตามที่เห็นความดีว่าเป็นความดีคือรู้คุณของความดีนั่นแหละคือกตัญญูเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้คุณของความดีนะคะมีหรือที่จะไม่ทำดีเพราะเหตุว่าผู้นั้นสามารถที่จะเข้าใจถูกว่ากุศลเป็นกุศลดีเป็นดีอกุศลไม่ดีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้และรู้คุณคือประโยชน์ของความดีผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความดีนะคะและทำดีโดยไม่ผูกพันเพราะเหตุว่าเรามีคำว่ากตัญญูกับกตเวทีเมื่อรู้คุณแล้วนะคะก็มีการกระทำคุณตอบคือทำความดีนั่นเองค่ะใครก็ตามที่ทำดีและคนอื่นก็รู้คุณของความดีนั้นก็กระทำดีตอบแทนนะคะหรือมิฉะนั้นก็เป็นผู้ที่กระทำดีเพราะเหตุว่าการทำดีนะคะมีสองอย่างทำดีโดยผูกพันกับทำดีโดยไม่ผูกพันนี่ก็เป็นเรื่องของความละเอียดจริงๆนะคะอย่างคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลใครนะคะเป็นผู้ที่กระทำคุณความดีคนอื่นมองเห็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามที่ได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การทำดีของคนนั้นต่อตนก็คิดที่จะกระทำต่อนั่นก็เป็นความดีอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมีความลึกซึ้งกว่านั้นอีกคือว่าทำตอบโดยเห็นว่าเป็นความดีที่ทำเลยค่ะเป็นความดีโดยไม่ผูกพันว่าเขาให้เราจึงตอบหรือว่าทำเพราะเหตุว่าเขาให้เราจึงต้องทำ นี่ก็เป็นความที่ต่างกันนะคะถ้าใครทำความดีแล้วก็เราทำความดีต่อผู้นั้นโดยผูกพันขณะนั้นก็ยังไม่เหมือนกับการที่เห็นคุณของความดีแล้วก็ทำความดีโดยไม่ผูกพันเป็นการตอบอยู่แล้วค่ะตอบโดยคุณความดีที่บริสุทธิ์ที่ไม่ผูกพันลองดูนะคะจากนี้ไปนะคะถ้าใครทำดีด้วยแล้วเราก็ทำดีตอบมีความผูกพันมีเยื่อใยว่าเขาผู้นั้นได้ทำความดีต่อเรายังมีเขามีเราที่จะตอบแทนแต่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นความดีเห็นคุณของความดีจริงๆแล้วก็ทำความดีนะคะขณะที่กำลังทำความดีนั่นแหละค่ะคือการที่ไม่ได้ผูกพันแม้จะทำความดีต่อผู้ที่ได้กระทำตอบก็ทำโดยเห็นว่าเป็นความดีไม่ใช่ทำเพราะผูกพันว่าท่านผู้นี้ได้ทำความดีต่อเรานี่ก็เป็นธรรมะที่ละเอียดขึ้นนะคะ
5: ครับท่านอาจารย์อาจารย์ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาได้ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องกตัญญูกตเวทีคือบิดามารดาเนี่ยไม่เคยเลี้ยงดูบุตรเลยแล้วก็ทอดทิ้งมาตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยเนี่ยท่านอาจารย์ครับอย่างนี้ครับบุตรเนี่ยจะตอบแทนบิดามารดายังไงครับอาจารย
1: ์ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจธรรมะนะคะแล้วถึงจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ไม่ใช่ว่าอย่างไรแต่ให้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่ไปตัดสินเป็นเรื่องราวว่าใครจะทำอะไรแต่ตรงลักษณะของธรรมะนะคะเช่นก่อนอื่นเข้าใจคำว่ากตัญญูผู้ที่รู้คุณจะเป็นลูกมารดาจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงมาก็ตามแต่หรือจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติหรือคนไม่รู้จักเลยก็แล้วแต่แต่ถ้าบุคคลนั้นทำความดีกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่นะคะก็เห็นประโยชน์หรือว่าเห็นคุณของความดีนี่คือธรรมะค่ะไม่ใช่ไปจำกัดที่เรื่องราวแต่ว่าขณะใดก็ตามใครก็ตามนะคะที่เห็นคุณประโยชน์ของความดีนั่นคือกตัญญูและเมื่อเห็นประโยชน์ของความดีไม่เข้าใจผิดว่าความชั่วดีเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็ย่อมทำสิ่งที่ดีการตอบแทนคนอื่นนี่นะคะไม่ใช่ตอบแทนโดยอกุศลทำอกุศลตามสั่งหรือว่าตามความพอใจแต่จะตอบแทนคุณของความดีได้ก็ด้วยความดีเพราะฉะนั้นทำความดีเมื่อไหร่นะคะก็เป็นการแทนคุณเพราะว่าเป็นการที่รู้คุณและไม่ใช่แทนคุณด้วยความผูกพันด้วยไม่ใช่ว่าเพราะเขาให้หรือช่วยเหลือนะคะเราจึงต้องตอบแทนนั่นคือผูกพันแต่ถ้าเมื่อความดีเป็นความดีเห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะก็ทำความดีโดยบริสุทธิ์การที่จะช่วยเหลือหรือว่าคิดถึงคุณของคนอื่นนะคะแล้วทำดีต่อบุคคลนั้นก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นมั่นคงที่ว่าความดีเท่านั้นค่ะที่เป็นประโยชน์ทั้งเห็นคุณด้วยแล้วก็ทำความดีด้วย
5: อาจารย์นั่นคือหมายถึงว่าความดีของบิดามารดาถึงแม้ว่าท่านจะไม่เลี้ยงดูแต่ว่าท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิด
1: ใครก็ตามไม่จำกัดค่ะไม่ต้องเฉพาะมารดาบิดาความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใครเห็นความดีว่าเป็นความดีนั่นคือกตัญญูคือรู้คุณของความดีไม่ได้บอกว่าใครใครก็ได้ที่ดีคนอื่นเห็นไหมคะว่าเขาดีรู้คุณไหมคะว่าคนนี้ดีทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ขอยกตัวอย่างนะคะทหารคราวที่แล้วก็มีคนถามเรื่องโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วก็เรื่องทหารต้องทำการรบอาจจะต้องทำร้ายคนอื่นนะคะแต่ก็อย่าลืมค่ะเพื่อใครเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อใครหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อคนอื่นเห็นความดีของคนที่สละชีวิตความสุขทั้งหมดเพื่อคนอื่นไหมคะรู้คุณหรือเปล่าค่ะหรือว่าเขาทำไม่ดีเขาทำไมช่วยคนอื่นทำไมเขาเสียสละไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือยังไงคะหรือว่าเห็นความเสียสละซึ่งยากนะคะทั้งชีวิตและโรงพยาบาลนี้ก็มีผู้ที่ป่วยแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็ยังเอื้อเฟื้อถึงคนอื่นซึ่งไม่ใช่ทหารด้วยคนไข้ของโรงพยาบาลนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะทหารเพราะฉะนั้นความดีเป็นความดีค่ะแทนที่เราจะมานั่งคิดว่าคนนี้มารดาบิดาทำอย่างนั้นบุตรทำอย่างนี้หรืออะไรก็เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะคือรู้จักคุณของความดี เพื่อว่าตัวเองเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นคนดีไม่เข้าใจผิดว่าความดีไม่มีประโยชน์และถ้าจะตอบแทนใครนะคะตอบแทนด้วยเป็นคนดีและทำความดีคนอื่นที่เข้าทำดีต่อเราเนี่ยเข้าหวังจะให้เราตอบแทนอย่างไรแต่ว่าถ้าเราตอบแทนด้วยความดีนะคะเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นและตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้มั่นคงนะคะที่จะเข้าใจธรรมะค่ะไม่ใช่คิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็วินิจฉัยตัดสินด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดที่ตัดสินด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจก็ตัดสินด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่มีใครที่จะไปทำอะไรธรรมะได้เพราะว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะเพราะยังมีจิตพูดได้ทำดีทำชั่วได้เพราะฉะนั้นจิตนั่นแหละที่ทำให้มีการกระทำต่างๆทางกายทางวาจาที่ดีชั่วแต่อีกไม่นานนะคะจิตก็จะไม่อยู่ที่รูปนี้รูปนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แต่จิตที่เกิดแล้วดีชั่วเนี่ยค่ะก็จะมีปัจจัยที่เกิดดับสืบต่อไปที่จะทำให้เกิดนะคะมีรูปร่างมีการกระทำต่างๆเช่นชาตินี้ที่มีแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะจะคิดถึงอดีตหรืออนาคตก็คือเข้าใจเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดมาต่างกันเพราะอะไรต่างกันแล้วก็ยังทำอะไรต่างๆกันเพราะอะไรนี่ก็คือไม่ใช่ไปนั่งคิดเรื่องราวนะคะแต่ว่าให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะ
6: ท่านผู้ฟังได้ฝากมานะคะขออาจารย์คำปั่นช่วยให้ความหมายของคำว่ามี3คำนะคะชาติภพแล้วก็ภูมิค่ะ
3: คำแรกนะครับที่ท่านผู้ถามได้ถามถึงคือคำว่าชาติหรือชาติชาตินี่นะครับมีความหมายว่าการเกิดเป็นการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะคำที่2คือคำว่าภพนี่นะครับคือความเกิดขึ้นเป็นไปพบก็คือความมีความเป็นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอีกนะครับถ้าหากว่าไม่มีสภาพธรรมะเลยไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปเลยจะมีพบได้อย่างไรส่วนคำว่าภูมินะครับภูมินี่ก็มี2ความหมายความหมายหนึ่งก็คือที่เป็นที่เกิดของหมู่สัตว์นะครับซึ่งก็มีทั้งหมด31พบภูมินะครับมีอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6รูปภพภูมิ16อรูปภพภูมิอีก4นะครับอันนี้เป็น31ภพภูมิที่เป็นภูมิที่เกิดของหมู่สัตว์ภูมิอีกความหมายหนึ่งนะครับคือระดับขั้นของจิตซึ่งก็มีทั้งหมด4ระดับขั้นด้วยกันนะครับจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามท่านก็เรียกว่ากามาวจรจิตนะครับหรือว่ากามาวจรภูมิจิตที่สูงกว่านั้นนะครับเป็นจิตที่เป็นไปกับเรื่องของความสงบของจิตที่เป็นรูปฌานขั้นต่างๆท่านก็เรียกว่าเป็นรูปาวัชรภูมิหรือรูปาวัชรจิตระดับขั้นที่3คืออรูปาวัชรภูมิหรืออรูปาวัชรจิตแล้วก็ภูมิระดับที่4ซึ่งเป็นจิตระดับที่สูงที่สุดนะครับที่เรียกว่าโรกุตระภูมินะครับซึ่งมีจิตทั้งหมด8ดวงนะครับคือโลกุตระกุศล4แล้วก็โลกุตระวิบาก4ครับ
1: ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะประโยชน์ก็คือเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังเพราะว่าบางทีเราได้ฟังคำเยอะมากมายนะคะแต่ว่าความเข้าใจในแต่ละคำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะก็จะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะพบคำนี้ที่ไหนในพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะเหตุว่าเป็นวาจาสัจจะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากการทรงตรัสรู้อย่างคำว่าชาตินะคะชาติถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยจะเป็นสังสารวัฏหรือเปล่าต้นไม้เกิดต้นไม้เก่าแก่แล้วก็ตายก็จบใช่ไหมคะไม่ได้มีการที่จะสืบต่อไปเป็นผลของการเกิดมาของต้นไม้นั่นเลยเพราะฉะนั้นใช้คำว่าชาติเนี่ยก็มุ่งหมายถึงสังสารวัฏ ซึ่งมีการเกิดวนเวียนไม่จบสิ้นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยค่ะไม่ได้หยุดเลยจิตขณะแรกที่เกิดดับแล้วก็จริงนะคะแต่ก็สืบต่อทำให้จิตขณะต่อไปเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นจิตเนี่ยภาวะหรือภพหรือความเป็นของจิตก็คือว่าเป็นธาตุหรือธรรมะนะคะธาตุรู้ซึ่งเมื่อเกิดดับไปแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เราเกิดมานะคะจิตนับไม่ถ้วนเมื่อเช้านี้ก็จิตนับไม่ถ้วนแม้แต่ขณะนี้นะคะก็กำลังเกิดดับหมดไปหมดไปจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าวันนี้ก็ไม่เหลือแล้วแต่ความเป็นจริงขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะนี่คือภาวะของธรรมะซึ่งเป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคำว่าชาติหรือชาตินะคะหมายความถึงการเกิดแน่นอนแต่ไม่ใช่การเกิดของสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาน้ำท่วมพวกนี้ไม่ใช่แต่ต้องหมายความถึงการเกิดที่เป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นชาติหรือการเกิดของจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สืบต่อไม่สิ้นสุดนะคะจากชาติก่อนมาสู่ชาตินี้จบหรือยังคะจากชาตินี้ก็ไปสู่ชาติหน้านับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นชาติก็หมายความถึงการเกิดขึ้นนะคะของธาตุซึ่งเป็นสภาพรู้มีภาวะหรือเป็นภาวะที่ต้องรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้ได้แก่จิตและเจตสิกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยค่ะเกิดมาแล้วไม่รู้อะไรเลยดับไปหมดไปก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่เป็นสังสารวัฏแต่ว่าจิตเจตสิกไม่ได้เป็นอย่างรูปเลยจิตเจตสิกเนี่ยค่ะชาติการเกิดของจิตแต่ละหนึ่งหมายความว่าเปลี่ยนแปลงชาติคือการเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เมื่อจิตนั้นเกิดขึ้นเป็นกุศลดับแล้วนะคะจะเปลี่ยนจิตซึ่งเกิดเป็นกุศลระดับให้เป็นอื่นไม่ได้หรือแม้แต่ขณะที่กุศลและจิตกำลังเกิดขึ้นจะเปลี่ยนให้จิตที่เป็นกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลก็ไม่ได้นี่คือธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยถ้าเป็นการเกิดของจิตเจตสิกต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นกุศลก็ประเภทหนึ่งที่ใช้คำว่าชาติเกิดเป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลนะคะจิตนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอกุศลถ้าขณะนั้นจิตขึ้นเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุคือไม่ใช่กุศลและอกุศลแต่เป็นผลของกุศลและอกุศลก็อีกชาติหนึ่งซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะคนไทยก็เรียกย่อๆสั้นๆว่าวิบากหมายความถึงจิตที่เกิดเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วส่วนจิตอีกประเภทหนึ่งชาติหรือชาติของจิตประเภทนั้นก็คือว่าเกิดขึ้นไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงของสภาพธรรมะที่ขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่าชาติหรือชาติของจิตเป็นหนึ่งคือกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นวิบากหรือเป็นกิริยาไม่สับสนกันเลยพระเจ้าการศึกษาธรรมะนะคะขอให้เข้าใจจริงๆนะคะถ้าเข้าใจว่าชาติหรือชาติก็หมายความถึงการเกิดขึ้นภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าชาติไทยเกิดที่ไหนคะที่อื่นจะเป็นไทยหรือเปล่าคะนี่ก็แสดงเห็นว่าก็คือเนื่องมาจากการเกิดนั่นเองแต่ว่าการเกิดโดยสมมุติคนที่เกิดร่วมกันนะคะกลุ่มหนึ่งประเทศหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งแต่ถ้าไม่มีจิตเจตสิกเกิดมีชาติไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชาติก็คือการเกิดขึ้นเป็นไปของจิตเจตสิกและก็เมื่อมีชาติหรือชาติการเกิดขึ้นเป็นชาติไทยแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือว่าเป็นผลของกุศลอกุศลซึ่งใช้คำว่าวิปากะหรือวิบากหรือไม่ใช่ทั้งกุศลอกุศลและวิบากเป็นกิริยานี่คือการศึกษาพระธรรมนะคะเพื่อว่าไม่เข้าใจเผินไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะที่ไม่ใช่ความรู้จริงๆเนี่ยเป็นโทษเพราะเหตุว่าทำให้เข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนจากความจริงกล่าวได้ว่ากล่าวตู่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดแต่ว่าถ้าศึกษาโดยละเอียดความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจได้ว่า ธรรมะใดเป็นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปจึงสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งดูเหมือนปกติธรรมดานะคะแต่ความลึกซึ้งก็คือว่าความจริงนั้นต้องอาศัยการฟังและการเข้าใจจึงสามารถที่จะรู้จักพระรัตนตรัยคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ได
4: ้มีคำถามจากท่านผู้ฟังฝากมานะคะกราบเรียนถามท่านอาจารย์สจินนะคะความหมายที่ว่าถ้าเพียรรู้ชื่อหรือรู้คำแปลไม่สามารถเข้าถึงตัวธรรมะแล้วก็เน้นคำว่าตัวธรรมะมาด้วยล่ะค่ะ
1: ขณะนี้นะคะใช้ภาษาไทยก็ได้เพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นภาษามัคคีสำหรับชาวมคธนะคะแต่ว่าคนไทยไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจเลยแต่คำที่เรากล่าวถึงทั้งหมดนะคะแปลกลับไปเป็นภาษามคธก็ได้นะคะเพราะเหตุว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะพูดธรรมดาธรรมดาว่าเห็นมีจริงๆด้วยค่ะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะมีลักษณะเฉพาะอย่างคือเปลี่ยนเห็นขณะนี้ที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาไม่ได้ไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เห็นแล้วเห็นขณะนี้ก็กำลังเกิดดับจริงๆรู้ต้องอาศัยคำเป็นชื่อต่างๆคำเนี่ยค่ะเป็นชื่อต่างๆที่แสดงให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเห็นมีเป็นธรรมะเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นใช่ไหมคะแล้วเห็นที่เกิดเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่อยากจะเห็นก็เห็นคนตาบอดเห็นไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าผู้ที่มีจักขุประสาทะแม้มีนะคะแต่ไม่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลที่ทำให้เห็นก็ไม่เห็นค่ะนอนหลับสนิทไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่คนที่ไม่หลับก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจึงไม่ใช่ของใครและไม่ใช่เป็นใครเห็นเมื่อกี้ดับแล้วเป็นใครหมดแล้วไม่กลับไปอีกเลยเป็นของใครเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะนะคะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับรู้จักธรรมะจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่ได้ยินชื่อว่าธรรมะนี่คือความหมายที่ถามค่ะรู้ว่ายังไม่รู้ธรรมะนี่ดีไหมคะคืออย่างน้อยเคยคิดว่ารู้แล้วแต่ความจริงความละเอียดก็จะทำให้เข้าใจได้ถูกต้องค่ะว่ารู้จริงๆหรือเปล่า
7: ค่ะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะอย่างคนที่เจออุบัติเหตุรถชนตายไปเลยนี่น่าจะเป็นกรรมประเภทไหนหรือว่าตอนนี้ที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยค่ะก็บางคนก็ลำบากมากบางคนก็ลำบากน้อยบางคนก็ท่วมแป๊บเดียวบางคนอยู่นานนี้ลักษณะกรรมที่เคยกระทำมานี่น่าจะเป็นลักษณะไหนคะ
1: ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายจะมีการรับผลของกรรมได้ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดตกน้ำตกเครื่องบินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะไม่ลืมค่ะว่าโลกที่แท้จริงเนี่ยมี6โลกซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะใกล้ชิดวนเวียนจนกระทั่งแยกไม่ออกคือโลกทางตาหนึ่งกำลังปรากฏให้เห็นว่าโลกนี้แค่นี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่โลกอื่นโลกทางหูนะคะมีแต่เสียงแล้วก็ได้ยินไม่มีโลกอื่นเลยค่ะเวลากลิ่นปรากฏอีกโลกหนึ่งเวลารสปรากฏอีกโลกหนึ่งเวลามีสิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะคะสำหรับทางกายเนี่ยค่ะขณะใดก็ตามที่มีการกระทบสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวนะคะเช่นขณะนี้ค่ะเรารู้สึกร้อนไหมหรือว่าที่กายของเราเนี่ยแข็งไหมหรือว่าไหวตึงบ้างหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่รู้ได้เมื่อกระทบกายแต่เมื่อกระทบแล้วสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่ารถชนหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามแต่นะคะต้องมีกายที่กำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่กระทบสัมผัสได้และขณะนั้นค่ะเมื่อเป็นผลของกรรมก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือถ้าเป็นผลของกุศลกรรมไม่เจ็บ ไม่คันไม่เมื่อยทุกอย่างที่เป็นความไม่สบายกายทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยคือกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะกรรมทำให้เกิดกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวใครก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาของผลของอกุศลกรรมใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะเป็นวาระที่กรรมนั้นจะให้ผลซึ่งถ้าเราใช้คำว่ามือที่มองไม่เห็นชัดเจนค่ะเวลาใครทำอะไรเนี่ยเรายังเห็นว่าเขากำลังทำดีชั่วอาจจะใช้อาวุธหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นการกระทำที่ทำร้ายคนอื่นแต่ว่ามือที่มองไม่เห็นทำได้ยิ่งกว่านั้นเราคิดว่ารถยนต์ชนทำไมไม่ชนคนอื่นใช่ไหมคะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็มีกรรมเฉพาะของตนของตนที่ได้กระทำไว้เลือกเวลาก็ไม่ได้นะคะเลือกเหตุการณ์ก็ไม่ได้เมื่อถึงพร้อมได้ปัจจัยก็เกิดหนักหนาที่สุดคือตายใช่ไหมคะเจ็บกับตายอะไรหนักหนากว่ากันคะเจ็บเท่าไหร่ยังไม่ตายก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังไงก็ต้องตาย

0: กัดเจ็บไหมคะรถชนเจ็บไหมคะกรรมหนักเบาต่างกันใช่ไหมคะแต่เพราะมีกายะปสาทะเมื่อถึงการละที่จะเกิดความรู้สึกอย่างไรเป็นไปตามกรรมไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวเลยค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นความทุกข์ทางกายก็ต้องมีกายะปสาทะ
1: ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธาตุเป็นตัวธรรมะหรือเป็นธรรมะท่านอาจารย์ครับแน่นอนมันไม่มีวิธีการแต่ว่าความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราจะอธิบายกับตัวเราเองหรือไม่ต้องพูดถึงคนอื่นได้อย่างไรกราบท่านนะอาจารย์สุจินทร
0: ์ก่อนอื่นนะคะคงไม่ลืมความต่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปุถุชนห่างไกลกันประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะจะประมาทไม่ได้เลยว่าเพียงอ่านก็จะเข้าใจได้หรือว่าเพียงศึกษาเล็กๆน้อยๆก็จะเข้าใจได้นะคะแต่พอได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าแค่ให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงก่อนนะคะยังไม่ใช่ตัวเราจะไปรู้ความจริงนั้นได้อย่างไรแต่ว่าจากเหตุผลของวจีสัจจะคือคำจริงที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดเนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องตามลำดับแล้วก็ทีละเล็กทีละน้อยยังไม่สามารถที่จะเข้าใจทั่วถึงในพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาสำหรับผู้ที่ได้สะสมปัญญามาแล้วเนี่ยค่ะเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ส่วนผู้ที่ไม่ได้สะสมความเข้าใจในคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะก็เป็นปุถุชนและก็ยังเป็นผู้ที่จะต้องอบรมความรู้ความเข้าใจนั้นต่อไปเพราะสามารถเข้าใจได้สิ่งใดที่มีจริงกำลังปรากฏนะคะสิ่งนั้นสามารถเข้าใจได้ไม่ใช่ไปเข้าใจสิ่งที่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ปรากฏไปคิดเอาเองด้วยเหตุนี้แต่ละคำก็ไม่เผินค่ะอย่างถ้าจะฟังว่าธรรมะเนี่ยก็หมายความว่าไม่ได้ทรงแสดงว่าเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้แต่หมายความว่าธรรมะนั้นมีจริงๆแม้ไม่เรียกชื่อเห็นเนี่ยค่ะเป็นนกหรือเป็นงูหรือเป็นคนหรือว่าเป็นแมวหรือเป็นสุนัขถ้าไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะจะบอกได้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรตามความเป็นจริงก็คือว่าเห็นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เห็นเป็นเห็นเพราะเกิดขึ้นเห็นแต่พอมีรูปร่างต่างๆนะคะเราก็บอกว่าคนนั้นเห็นคนนี้เห็นสุนัขเห็นแมวเห็นสัตว์ต่างๆเห็นแต่ว่านั่นไม่ใช่การเข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งว่าเป็นธรรมะอย่างไรเช่นเห็นนะคะมีจริงจริงเป็นธรรมะใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครที่สามารถจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยเพราะไม่มีใครแต่มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วเห็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังก็คือน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นะคะและกำลังได้ยินได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นความจริงอย่างนี้หรือเปล่าค่อยๆเข้าใจที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรจึงจะศึกษาธรรมะจริงๆไม่ใช่ว่าเพียงแต่เรื่องราวแล้วก็มีตัวเราที่ศึกษาแล้วก็มีตัวเราที่อยากจะเข้าใจและมีตัวเราที่ทำยังไงถึงจะเข้าใจจิตนั้นหรือเจตสิกนี้นะคะแต่ว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อไหร่นั่นคือความเข้าใจที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าไม่มีความเป็นเราในธรรมะนั้นๆแต่ว่าถ้าเพิ่งเริ่มฟังเนี่ยค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเช่นขณะนี้นะคะเราเห็นไม่รู้เลยค่ะได้ยินขณะใดไม่มีเห็นขณะนั้นและเห็นก็ดับไปแล้วด้วยโดยไม่มีใครไปทำให้ดับไม่เหมือนเปิดไฟปิดไฟนะคะแต่ละทางแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะที่เป็นอนัตตาชาตินี้ทั้งชาติหรือชาติก่อนๆด้วยและชาติต่อไปด้วยนะคะไม่ว่าจะได้ยินข้อความใดจากพระสูตรจะละเอียดจะลึกซึ้งจะกล่าวถึงธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆก็เพื่อให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะติดตามต่อไปเวลาที่ได้ยินคำว่าธรรมะอีกก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรที่มีจริงอ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
2: ครับ
0: แต่ก่อนนี้เป็นแขนเราเป็นมือเราเป็นตัวเราแต่เดี๋ยวนี้แข็งจะเป็นอะไรได้นอกจากเป็นธาตุแข็งซึ่งเกิดขึ้น

0: พราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะไม่ได้รู้อื่นแข็งธรรมดาอย่างนี้ค่ะปัญญาต่างระดับจากการที่ไม่รู้เลยว่าเนี่ยเป็นธรรมะเพราะว่าเป็นแขนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้กระทบสัมผัสก็แข็งแต่ว่ามีการจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตสัญญาที่ใช้คำว่าอัตตสัญญานะคะก็คือว่าจำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดดับเลยถ้วยแก้วน้ำขณะนี้ไม่เห็นเกิดดับเลยเพราะจำไว้ใช่ไหมคะรูปร่างสันฐานอย่างนี้เป็นแก้วน้ำแต่ที่เห็นขณะนี้นะคะปรากฏเป็นรูปร่างอย่างนี้เพราะรูปนี้เกิดดับสืบต่อโดยจิตต้องรู้ด้วยค่ะเพราะว่าโต๊ะเก้าอี้ไม่เห็นแก้วน้ำแน่ไม่รู้ว่าเป็นแก้วน้ำแน่แต่จิตที่เห็นเนี่ยจำไว้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีการเกิดดับโดยความไม่รู้นะคะแต่สิ่งที่เกิดดับเนี่ยค่ะเกิดดับทรงสภาพความเป็นสิ่งนั้นเหมือนอย่างคุณวีระกำลังยืนอยู่ตรงนี้มีธาตุดินน้ำไฟลมมีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏเป็นรูปร่างอย่างนี้ให้รู้ว่าเป็นบุคคลนี้นะคะคนอื่นจำทันทีจำไว้เลยค่ะพอเห็นทีไรก็จำได้ไม่เห็นก็ยังนึกถึงได้แต่ความจริงเพียงไม่เห็นจะมีใครหรือเปล่าธาตุดินน้ำไฟลมยังมีอยู่ตรงที่เคยมีหรือเปล่าเพียงออกจากห้องนี้ไปสิ่งนั้นก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจะมากระทบตาได้ยังไงในเมื่อธาตุดินน้ำไฟลมนั้นไปที่อื่นแล้วสีสันวรรณะก็ไปพร้อมกับธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่สามารถจะปรากฏได้แต่สัญญาเจตสิกเนี่ยจำไว้เห็นอีกเป็นคุณวีระรูปร่างอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่รูปเก่าเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏพร้อมธาตุดินน้ำไฟลมก็ดับไปนับไม่ถ้วนแต่สัญญาความจำก็ยังจำเพราะฉะนั้นเหมือนเที่ยงเหมือนโลกไม่เคยเกิดดับเลยสักอย่างเดียวแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ที่จะละการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นสิ่งของต่างๆก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงไม่รู้วจีสัจจะว่าที่ตรัสว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองเข้าใจอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ใช่หมายความว่าให้เราไปคิดว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะเข้าใจการเกิดขึ้นและดับไป
1: ในการที่จะศึกษาความละเอียดเพิ่มนะครับที่เราคุยถึงเรื่องตัวธรรมะขณะที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยเห็นแล้วก็คิดแน่นอนคือจิตคิดถึงจะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตเห็นดับไปต่างๆเราได้เป็นต้นตรงนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างมากและลึกซึ้งจริงๆ
0: ค่ะแม่เริ่มต้นก็ต้องตรงค่ะถ้าไม่ตรงคือผิดเพราะอะไรคะกลายเป็นเรามีเรานะคะศึกษาธรรมะ
1: ครับ
0: เราต้องการรู้ต้องการเข้าใจแต่ว่าธรรมะจริงๆเป็นเรื่องละค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องติดข้องละความไม่รู้ฟังเพราะไม่รู้จึงฟังถ้ารู้แล้วไม่ต้องฟังถูกต้องไหมคะแต่ตามความเป็นจริงนะคะพระอรหันต์ซึ่งจบการงานของท่านเพราะดับกิเลสหมดแล้วก็ยังฟังเพราะความรู้ของท่านไม่เท่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรนะคะจุดประสงค์คือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังด้วยเหตุนี้นะคะการฟังที่ถูกต้องคือฟังเพราะไม่รู้จึงฟังเมื่อไม่รู้จึงฟังขณะที่เข้าใจก็ละความไม่รู้นี่ค่ะคือจุดประสงค์ของการฟังแต่ว่าถ้าผิดก็คือว่าเราอยากรู้แล้วทำยังไงเราจะอยากรู้ซึ่งไม่มีทางที่จะละอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ายังมีความเป็นเราไม่ใช่การที่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะมีจริงๆค่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หมดสิ้นไปโดยไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่ใช่ปัญญาที่อบรมจนสามารถที่จะคลายความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏตามลำดับขั้นด้วยความรู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่านะคะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นไปเพื่ออย่างเดียวคือเพื่อละถึงความไม่มีโลภะอัปปิจฉกถาเพราะฉะนั้นต้องเห็นได้นะคะว่าแม้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยจากการที่มีโลภะมากมากทุกคนมีโลภะมากมายค่ะนับประมาณไม่ได้เลยว่าแค่ไหนโลภะที่ติดข้องในความเป็นเรามากไหมคะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างตั้งแต่เช้าเพื่อตัวนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะรับประทานอาหารจะนึกถึงเสื้อผ้า นึกถึงอะไรทั้งหมดนะคะจะไปซื้อของต้องการอะไรก็เพื่อตัวนี้อะค่ะและอีกหน่อยตัวนี้ก็ไม่อยู่ละแต่ระหว่างที่ยังมีอยู่เนี่ยนะคะก็เพื่อตัวนี้ทั้งหมดนี่แค่ความติดข้องในตัวนี้นะคะแต่ยังมีอีกหลายตัวเพราะฉะนั้นความติดข้องเนี่ยจะมากมายสักแค่ไหนใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าโลภะมากแล้วใครจะละโลภะความติดข้องซึ่งไม่มีวันจบไม่มีวันเต็มทรงอุปมาว่าเหมือนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ทะเลฝั่งโน้นกับฝั่งนี้เนี่ยนะคะโอคะโลภะทั้งนั้นค่ะกามฉันทะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทิฏฐิก็เป็นโอคะความเห็นผิดหลากหลายมากในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ยังเห็นเชื่อได้ทำได้นั่นก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยฟังธรรมะเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเรื่องละเพราะความรู้ใครจะอยากเก็บอกุศลเอาไว้กิเลสทั้งนั้นเลยมีนิดนิดหน่อยหน่อยอย่าประมาทนะคะวันหนึ่งก็มากได้จนกระทั่งสามารถที่จะกระทำอกุศลกรรมที่รุนแรงได้เมื่อมีเหตุต้องมีผลเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุคือความจงใจที่จะทำอกุศลคิดว่าทำคนอื่นใช่ไหมคะอกุศลนี่ไม่ทำกับตัวเองแน่ใช่ไหมคะอกุศลนั้นก็คิดมุ่งหวังที่จะเบียดเบียนคนอื่นสำเร็จไปแล้วด้วยอาจจะดีใจแต่ว่าเจตนาเบียดเบียนย่อมเบียดเบียนผู้นั้นเองไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งสำเร็จไปจนกระทั่งผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อละความไม่รู้นะคะละความไม่รู้ว่าเกิดมาได้ยังไงและมีชีวิตที่เป็นไปต่างๆหลากหลายเนี่ยได้ยังไงและผลก็คือว่าจากโลกนี้แน่แต่ว่าไปไหนต้องไปด้วยค่ะไม่มีใครที่จะไม่ไปเลยเพราะแม้ขณะนี้ก็กำลังไปกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ไปในทางสุคติอกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ก็ไปทางทุคติไม่มีใครเลือกให้ไม่มีใครทำให้ก็เป็นไปตามธรรมะเพราะฉันไม่ใช่เราที่จะทำเพราะว่าเราให้กุศลจิตเกิดก็ไม่ได้ให้อกุศลจิตเกิดไม่ได้เพราะมีปัจจัยของกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่กุศลจิตจึงเกิดได้มีปัจจัยที่เป็นอกุศลเมื่อไหร่ยับยั้งไม่ได้เลยค่ะอกุศลก็ต้อง
2: ไม่ใช่เราปฏิบัติไม่ใช่ตัวเราที่จะปฏิบัติธรรมแต่เป็นปัญญาและธรรมะฝ่ายดีซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่8 มีนาคม 2560

0: ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติตรงคือถูกหรือผิดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะโดยทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปบารมีคืออะไรจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้จนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้ได้ยากไหมแม้แต่การที่จะฟังให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ธรรมะที่เข้าใจขึ้นแล้วต่างหากถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นปฏิบัติกิจนั้นๆขณะนี้เพียงขั้นเริ่มฟังปัญญาเกิดหรือยังถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาน้อยหรือมากแค่นี้เถอะค่ะจะไปปฏิบัติธรรมะนี่คือไม่ฟังธรรมะด้วยความเคารพไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่บารมี10ประการขันติบารมีรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จริงแน่ๆคือเกิดแล้วดับแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราไปพยายามทางหนึ่งทางใดเร่งรัดให้เกิดความรู้นั่นคือไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้แต่ละคำที่ได้ฟังเสียงต้องเกิดแล้วก็ดับก่อนที่จะคิดความหมายของเสียงสูงสูงต่ำต่ำในแต่ละภาษาเพราะว่าคำเดียวกันต่างภาษาความหมายก็ต่างกันแล้วบางคำก็คล้ายคลึงกันอย่างไฟก็มีภาษาอื่นที่มีความหมายอย่างเดียวกันสำเนียงอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่คำอื่นๆอีกล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการที่ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นว่าเราฟังทำไมแม้แต่เดี๋ยวนี้เราฟังทำไมเมื่อวานนี้ก็ฟังวันนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ก็ฟังฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนกว่าจะเข้าใจนี่คือขันติความอดทนอย่างยิ่งไม่ถึงขั้นปฏิบัติเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจเพียงพอที่รอบรู้และแทงตลอดในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงรู้ว่าไม่ใช่เราเลยค่อยๆละความเป็นเราจากความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ปัญญาและสติสัมปชัญญะและสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดร่วมกันปฏิบัติกิจของแต่ละธรรมะนั้นเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงคำที่เรากำลังได้ฟังว่าขณะนี้ไม่ใช่เราบารมีสิบต้องเป็นสัจจะบารมีตรงและจริงต่อความจริงที่ยากแสนยากกว่าจะถึงการที่จะรู้จริงๆก็ต้องอดทนและก็ความเพียรมีอยู่ทุกขณะไม่ต้องไปภาคเพียรทำความเพียรใดๆด้วยความเป็นตัวตนเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ก็เพียรเมื่อไรก็เพียรแต่ขณะไหนเพียรขณะไหนไม่เพียรยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากทั้งหมดด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของจิตธาตุรู้ซึ่งกำลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทีละหนึ่งจิตขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ก็เห็นความจริงว่าถ้าไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเลยสัตว์โลกจะเข้าถึงความจริงนี้ได้อย่างไรจึงมีปริยัตติฟังเข้าใจเพื่อให้ปัญญาที่เข้าใจแล้วได้ทำกิจต่อไปคือปฏิปติและปฏิเวทะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไม่ให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้ไม่มีถ้าคำใดไม่ทำให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นทั้งหมด
1: ภิกษุช่วยสังคมได้อย่างไรภิกษุต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและภิกษุจะช่วยสังคมได้ด้วยการเกื้อกูลให้สังคมได้เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดจากการสนทนามณิจุลกะสูตรที่มสพ11มีนาคม2560
2: ระภิกษุนี่ครับจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ภิกษุศึกษาธรรมะหรือเปล่า
2: ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะ
0: ค่ะแล้วจะให้อะไรสังคม
2: ก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาธรรม
0: ประเสริฐกว่าการให้อื่นๆหรือเปล่า
2: ก็ให้สิ่งที่ประเสริฐมากกว่าคือให้ความเข้าใจในธรรมะครับท่านอาจารย
0: ์สากยบุตรลืมคำนี้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประพฤติอย่างไรผู้ที่เป็นบุตรที่จะดำเนินตามรอยพระบาทก็ประพฤติอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รับเงินทองไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินทองนั้นไปช่วยสังคมจะสังเกตได้ว่าเวลามีภัยพิบัติต่างๆไม่ขาดคนช่วยแต่ว่ามีใครที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเพราะว่าขณะไหนก็ตามความวิบัติก็คือความไม่รู้ผู้ที่เป็นภิกษุสละต้องไม่ลืมนะคะเสียสละแต่รู้ไหมว่าอะไรสละคุณความดีต่างหากเท่านั้นที่สละไม่ว่าจะสละอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ตามจะสละทรัพย์จะสละเวลาจะสละความโกรธจะสละความไม่พอใจทั้งหมดคุณความดีเท่านั้นที่สละได
3: ้ถ้าจะมีใครนะฮะกล่าวว่าเงินทองเนี่ยสมควรกับภิกษุบ้างในบางกรณีการกล่าวอย่างนั้นก็เป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงแม้จะบอกว่ารับเงินรับทองมาเพื่อสังคมก็ไม่ได้เพราะว่าตรัสไว้นะครับว่าเรามิได้กล่าวถึงทองและเงินว่าสมณะสากยบุตรพึงแสวงหาด้วยเหตุอะไรอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ก็มีการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริง
0: จะอ้างว่าด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้ประการใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นทั้งหมดไม่มีข้ออ้างว่าด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้แล้วนับถือใครถ้านับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้แล้วยังกล้าที่จะกล่าวตู่หรือว่าปฏิเสธไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่านับถือหรือเปล่าเคารพหรือเปล่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าก็ค้านใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ถ้าเป็นเรื่องที่จริงและถูกต้องเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าไม่ว่าจะการบ้านการเมืองการค้าธุรกิจอะไรทั้งหมดเมื่อพูดถึงสิ่งที่จริงและถูกต้องต้องถูกต้องเสมอไม่ใช่ว่าเฉพาะฝ่ายนี้หรือฝ่ายนั้นทั้งหมดเพราะไม่รู้จึงทำสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะไม่เข้าใจความถูกต้องว่าความถูกต้องคืออะไรภิกษุรับเงินและทองถูกต้องไหมไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งสิ้นความไม่ถูกก็ต้องเป็นความไม่ถูก
4: ความจริงก็ต้องเป็นความจริงซึ่งก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เลยนะครับพระภิกษุทุกรูปในธรรมวินัยไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามนะครับก็ต้องศึกษาพระธรรมแล้วก็น้อมประพฤติตามพระวินัย
5: ที่เขตกราบสวัสดีอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านสนทนาธรรมประจำวันพฤหัสที่17กันยายนพุทธศักราช2569ชีวิตประจำวันของเรานะคะหลงตามโลภะโทสะโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะสลับซับซ้อนจนกว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความละเอียดไว้ด้วยดีกว่าปัญญาจะเข้าใจก็ต้องอาศัยนะคะการที่จะได้มีโอกาสฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะวันนี้ไม่ทราบท่านผู้ใดมีประเด็นที่จะร่วมสนทนาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
6: ค่ะขอโอกาสค่ะกราบอาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์สุนทรค่ะอาจารย์คะการตอบแทนคุณค่ะซึ่งการตอบแทนคุณก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ค่ะแล้วก็ละเอียดมากก็ขออาจารย์กล่าวในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็มีการที่เราได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเนี่ยค่ะแต่เราก็นึกว่าถ้าทำสิ่งใดตอบแทนน่ะก็เป็นการตอบแทนคุณแต่ว่าก็ยังละเอียดกว่านั้นอีกว่าไม่ได้มีคนอื่นและก็ขณะที่ตอบแทนน่ะจริงๆแล้วอ่ะคือเร็วมากจนว่าถ้าเป็นขณะที่อยากก็เป็น ป็นอกุศลอย่างเงี้ยค่ะก็ขอความเข้าใจตรงนี้ค่ะค่ะขอบินเชิญอาจารย์ทั้งสอง
5: ค่ะก็เป็นประเด็นที่ละเอียดนะคะก็กราบเรียนเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
7: ครับสวัสดีอาจารย์ชุมพรและสวัสดีทุกท่านครับครับจากคำถามเรื่องตอบแทนคุณขออีกทีครับที่เกี่ยวกับว่าตอบแทนอย่างไรยังไงครับ
6: ค่ะอย่างเช่นได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆท่านเนี่ยค่ะก็เมื่อฟังธรรมก็เข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการที่จะแทนคุณนะคะอาจารย์ก็ได้ฟังท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าการแทนคุณขณะที่ทำความดีก็เป็นการแทนคุณแต่ถ้าคิดว่าจะทำสิ่งตอบแทนต่อผู้นั้นนะคะก็ยังเป็นความละเอียดอีกว่าถ้าอยากตอบแทนก็ไม่ได้เป็นการแทนคุณอย่างแท้จริงเป็นการหวังนี่ค่ะอาจารย์ก็ตรงนี้มันเป็นความละเอียดซึ่งให้อาจารย์ได้กล่าวให้เข้าใจค่ะอาจารย์
7: ครับก็จริงๆก็ตอบแทนคุณแสดงว่าผู้นั้นรู้คุณใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
7: ครับผู้ที่รู้คุณก็กระทำตอบก็เป็นการแสดงว่าผู้นั้นระลึกถึงคุณนะครับความดีของผู้ที่ได้กระทำนะครับกระทำก่อนนะครับหรือว่าถ้ากระทำก่อนก็เป็นบุพการีนะครับก็เป็นสิ่งที่ยากนะครับไม่ง่ายนะครับสำหรับผู้ที่รู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่คำใช่ไหมครับว่าต้องการนะครับแต่ขึ้นอยู่กับขณะจิตนั้นนะครับคิดอย่างไรนะครับที่จะตอบแทนนะครับต้องก่อต้องการตอบแทนคุณครับต้องเป็นจากจิตผู้นั้นเองใช่ไหมครับว่าผู้นั้นต้องการตอบแทนคุณหรือจะไม่ใช้คำว่าต้องการนะครับตอบแทนเลยนะครับพร้อมที่จะตอบแทนได้ทุกโอกาสนะครับที่มีปัจจัยนะครับที่พร้อมก็ตอบแทนได้นะครับต้องเป็นการตอบแทนจริงๆนะครับตอบแทนคุณก็คือรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณนะครับประกาศคุณนะครับ
6: อาจารย์คะอย่างเช่นถ้าพูดทั่วไปอย่างในปัจจุบันเนี่ยอย่างพวกเราชาวบ้านธรรมะมือสะพงก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าก็จะมีความคิดว่าเหมือนบางคนก็ช่วยด้วยสิ่งของแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งของที่จะตอบแทนคุณอาจารย์คะขณะที่กุศลจิตเกิดแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่ได้รับการเอื้อเฟื้อมาก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณตรงนี้ค่ะที่เป็นความละเอียดเพราะบางทีก็มีความรู้สึกว่าแต่ละคนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดไปในทางที่มีทรัพย์สินมีวัตถุที่จะต้องตอบแทนอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็คิดไปในทางนี้เนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะเกิดความรู้สึกเมื่อมีนี่เท่าเขาไม่สามารถที่จะตอบแทนเขาได้ก็รู้สึกเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเนี้ยหรือว่าก็คิดเป็นแบบธรรมดาของทั่วไปอย่างเงี้ยแต่ความละเอียดลึกซึ้งตรงนี้ค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าถ้าผู้ไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะไม่เข้าใจตรงนี้คิดแต่ว่าถ้าช่วยเหลือเขาก็มีการตอบแทนกลับมาในเป็นสิ่งของเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ตรงนี้ครับเป็นความละเอียดค่ะ
7: ก็จริงๆก็กุศลเกิดใช่ไหมครับก็ออกมาได้หลายทางนะครับทางกายทางวาจาใช่ไหมครับที่จะออกมา นะครับออกมาจากจิตที่เป็นไปที่ความประพฤติเป็นไปของกุศลนะครับก็ออกมาทางกายก็ได้วาจาก็ได้นะครับครับให้ทานนะครับตอบแทนนะครับเพื่อประโยชน์หรือถ้าไม่มีวัตถุที่จะให้ครับถ้าไม่มีนะครับแต่ขณะนั้นจิตเป็นอะไรนะครับหรือว่าถ้าไม่มีแล้วกุศลเกิดได้ไหมนะครับอาจจะมีวาจานะครับก็แล้วแต่นะครับที่จะตอบแทนคุณจริงๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นความที่ถ้าเป็นการตอบแทนในลักษณะที่ว่าต้องตอบแทนคุณให้ได้ต้องรู้ว่าสิ่งที่เป็นนั้นน่ะที่จะตอบแทนเป็นคุณจริงๆหรือเปล่าใช่มั้ยครับตอบแทนคุณนะครับไม่ใช่เอาอกุศลไปตอบแทนใช่ไหมครับหมายความว่าตอบแทนด้วยอกุศลจิตใช่ไหมครับตอบแทนด้วยอกุศลจิตคือยังไงครับพอจะรู้ไหมครับ
6: ก็ตอบแทนด้วยเช่นมีไม่เข้าใจธรรมะนะคะถ้าตอบแทนด้วยกุศลจิตคิดว่าการที่จะเขาช่วยเราอยากตอบแทนเขาเพื่อมีความอยากเช่นเขาหัวอาจารย์อย่างเช่นเขาช่วยเรามาเราต้องหาอะไรที่เหนือกว่ามาตอบแทนเขาอะไรเงี้ย
7: ครับถ้าเกิดผู้นั้นทำผิดนะครับทำผิดใช่ไหมครับผู้ที่มีคุณมาก่อนทำผิดนะครับมีได้ใช่ไหมโอกาสที่จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่สิ่งที่ไม่ตรงไม่จริงเนี่ยนะครับแล้วจะตอบแทนคุณก็คือไปสนับสนุนส่งเสริมว่าเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยเป็นการตอบแทนถูกต้องที่ถูกต้องหรือเปล่าครับ
6: ไม่ถูกต้องค
7: ่ะนะครับนี่คือไม่ใช่เป็นการตอบแทนคุณเลยไม่ใช่ว่าผู้ที่กระทำคุณมาก่อนจะดีชั่วยังไงก็ไม่พิจารณานะครับนะครับเมื่อกับตอบแทนคิดว่าเป็นการตอบแทนนะครับแต่จริงแล้วเป็นไม่ใช่เป็นการตอบแทนถ้าว่าจะเป็นการตอบแทนต้องเป็นคุณตอบแทนด้วยคุณความดีจริงๆนะครับถ้าเกิดผูกพันใช่ไหมครับผูกพันในผู้ที่มีคุณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ที่กระทำคุณก่อนกระทำสิ่งที่ไม่สมควรนะครับถ้าเกิดตอบแทนคุณก็ไม่ใช่หมายความว่าไปส่งเสริมสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ผิดนะครับนี่เป็นการผูกพันนะต้องเป็นการตอบแทนด้วยคุณจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าใครจะมีความพิเศษมีอำนาจพิเศษที่เรียกว่าผู้นี้ใครจะมาแตะต้องไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดผิดจริงๆเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ตอบแทนในทางที่ผิดใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่เป็นการผูกพันแต่ถ้าเป็นคุณต้องแต่ตอบแทนด้วยคุณจริงๆพอจะทราบใช่ไหมครับตอบแทนด้วยคุณต้องเป็นการตอบแทนด้วยความเห็นคุณจริงๆแล้วก็ตอบแทนด้วยคุณความดีไม่ใช่ตอบแทนด้วยความผูกพันที่เมื่อผู้นั้นทำสิ่งที่ผิดก็เป็นที่ข้อละหาติเตียนก็ไม่ได้ละทนไม่ได้ละใช่ไหมครับแต่ที่ติเตียนต้องดูว่าติเตียนถูกหรือผิดนะครับใช่ไหมครับเด็กต้องเป็นผู้ที่รู้คุณต้องบุตรเป็นผู้ที่รู้คุณความดีจริงๆนะครับจะไม่รู้คุณความดีคืออย่างไรจริงๆเนี่ยความดีคืออะไรตอบแทนไม่ได้ก็เป็นความผูกพันด้วยความผูกพันนะครับแทนที่จะตอบแทนใช่ไหมครับแม้ไม่มีวัตถุสิ่งของที่ให้ก็สามารถตอบแทนอย่างอื่นได้ความประพฤติอย่างอื่นนะครับที่จะไม่เป็นโทษต่อผู้มีพระคุณใช่ไหมครับส่วนที่ไม่ดีก็แยกไว้นะครับ แต่ถ้าผู้ที่มีพระคุณเนี่ยท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเสียหายใช่ไหมครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบแทนคุณก็ตอบแทนด้วยคุณความดีแต่ถ้ามีสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมนะครับไม่ใช่ว่าผู้มีคุณทำสิ่งอะไรที่อาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกแต่ไม่ถูกก็มีได้ใช่ไหมครับเพราะว่าธรรมะนี่ลึกซึ้งนะครับก็ต้องผู้ที่ตอบแทนแสดงว่าผู้ที่ตอบแทนคุณนะต้องรู้คุณความดีจริงๆนะจิตสนทนาเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับผู้ที่จะตอบแทนคุณเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รู้คุณของความดีจริงๆถึงจะตอบแทนได้นะครับบางท่านเหมือนกับว่าก็ทำคุณแล้วไม่ตอบแทนเลยโดยภายนอกใช่ไหมครับอย่างเช่นที่คุณกองทายพูดใช่ไหมครับไม่มีวัตถุที่จะให้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
7: ครับดูเหมือนเขาไม่ได้ตอบแทนคุณแต่รู้หรือครับว่าตอนนั้นก็อาจจะไม่มีปัจจัยพอที่จะมีวัตถุแต่เขาตอบแทนในลักษณะอื่นก็ได้ใช่ไหมครับใครจะไปรู้จิตเขาตอบแทนด้วยเขาพร้อมที่จะพึ่งช่วยเหลือผู้ที่มีคุณได้ทุกเมื่อนะแม้ขณะนั้นไม่เป็นไปด้วยนะวัตถุสิ่งของที่ไม่พร้อมขณะนั้นไม่พร้อมที่จะมีที่จะให้นะครับก็เป็นกุศลจิตขณะนั้นผู้นั้นก็เป็นไปในระที่เป็นกุศลที่เป็นเมตตาก็ได้ใช่ไหมครับเมตตาไม่ได้มีวัตถุสิ่งของเลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องมีเลยเพราะว่าขณะที่เป็นเมตตาเนี่ยปรารถนาดีใช่ไหมครับเพราะนั้นบุญก็มีได้หลายอย่างหลายประการนะครับไม่ใช่มองดูภายนอกและไม่ใช่ว่าตอบแทนด้วยสิ่งของแล้วจะเป็นกุศล
8: ขออนุญาตครับ
7: นะครับอกุศลสลับก็ได้ครับเชิญครับ
5: ค่ะไม่ทราบ
8: ขออนุญาตครับอาจารย์ธีรพัฒน์นั้นก็การตอบแทนคุณเนี่ยต้องรู้คุณจริงๆก็หมายถึงว่าต้องอยู่ในฐานของการอนุโมทนาบุญ
7: อนุโมทนา
8: จะดีเลยขอโทษที่อยู่ชายแดนก็อยู่ในฐานของการอนุโมทนาบุญแล้วก็ถ้าไม่มีสิ่งของอาจจะด้วยแผ่เมตตา
7: ก็จริงๆแล้วก็กุศลเกิดได้หลายอย่างใช่ไหมครับที่สำหรับผู้ที่มีคุณเนี่ยใช่ไหมครับแต่อนุโมทนาอะไรนะยินดีในกุศลใช่ไหมครับการยินดีในกุศลนะครับใช่ไหมครับแต่คนอื่นเขาไม่รู้จักเขาก็อนุโมทนาได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นทำความดีผู้ที่ทำความดีนะครับผู้ที่ทำคุณก่อนเนี่ยไม่ได้ทำคุณกับตนไม่ได้ทำคุณกับคนอื่นใช่ไหมครับก็ทำความดีกับผู้อื่นนะครับใช่ไหมครับแต่คนอื่นก็อนุโมทนานะครับคืออย่างน้อยจิตใจขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นโทษเป็นภัยต่อผู้ที่กระทำคุณใช่ไหมครับแม้ครับก็ไม่ได้ทำคุณกับผู้ที่อนุโมทนาโดยตรงใช่ไหมเพราะการอนุโมทนาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องมีคนมาบอกเห็นคนอื่นความดีก็ยินดีแล้วใช่ไหมครับแต่จะตอบแทนนี่ก็มีลักษณะที่ละเอียดที่จะตอบแทนจริงๆไงรู้คุณแล้วก็ตอบแทนจริงๆตอบแทนคุณต่อผู้ที่กระทำคุณจริงๆเลยเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับคือไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยกับผู้ที่มีคุณใช่ไหมครับอย่างน้อยอ่ะใช่ไหมครับเมตตาก็เกิดได้ใช่ไหมครับกุศลประการต่างๆก็เกิดได้นะครับกล่าววาจาที่เป็นประโยชน์นะครับก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับกับผู้มีคุณทุกอย่างครับที่เป็นกุศลเนี่ยก็เป็นการตอบแทนหมายความว่าผู้นั้นรู้คุณนะครับแต่ไม่ได้ตอบแทนด้วยไม่มีการพิจารณานะครับใช่ไหมครับ
6: อาจารย์คะขอโอกาสค่ะแล้วก็ที่ได้ฟังในวิทยุออนไลน์เมื่อเช้าที่อาจารย์แสดงธรรมกับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงในลักษณะของทหารที่ช่วยปกป้องบ้านเมือง พื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็มีการแทนคุณแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าคุณคืออะไรแล้วการที่จะแทนคุณคืออย่างไรก็เลยนำมาซึ่งการที่ได้มาสนทนาอาจารย์เนี่ยค่ะ
7: ครับก็ยังน้อยก็รู้คุณใช่ไหมครับบ้านเมืองมีปกติสุขอยู่ได้เพราะใครใช่ไหมครับจะมีโอกาสสนทนาธรรมะฟังธรรมะเป็นปกติหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่เหมือนกับบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามหรือว่าเหตุการณ์ปะทะกันเนี่ยเขาจะอยู่สงบสุขไหมครับถ้าไม่มีทหารที่กระทำหน้าที่ก็รู้คุณไงครับรู้คุณแต่ขึ้นว่าถ้ารู้คุณแล้วจะตอบแทนคุณในลักษณะไหนที่จะไม่เป็นโทษแต่ว่าเป็นการรู้คุณแล้วก็ตอบแทนด้วยคุณความดีจริงๆต่อผู้ที่มีคุณเป็นการระลึกรู้คุณของผู้ที่ก็ได้กระทำนะครับแม้ผู้ที่กระทำเนี่ยก็อย่างเช่นทหารก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปกป้องเพื่อใครใช่ไหมครับแต่เพื่อประเทศชาติใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับผู้ที่รู้คุณนะครับรู้คุณความดีไม่ว่าจะเป็นทหารหรือใครก็ตามนะครับถ้าได้มีการรู้คุณความดีเห็นไหมครับไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นอาวุโสเนี่ยนะครับมีส่วนนู้นส่วนนี้ที่ต้องดังนั้นไม่ได้นะเป็นกุศลเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับอันนั้นอะไรครับอกุศลนะใช่ไหมครับเพราะนั้นผู้ที่รู้คุณเท่านั้นจึงจะตอบแทนคุณได้แต่จะตอบแทนในลักษณะใดนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยขนาดนั้นต้องเป็นกุศลจิตแน่นอนถ้าไม่มีกุศลจิตก็ตอบแทนไม่ได้ไม่มีจิตดีๆงามมาตอบแทนไม่ได้นะครับใช่ไหมครับไม่ใช่ตอบแทนไปส่งเสริมผู้ที่กระทำคุณจะทำอะไรก็เหมือนกับว่าถูกไปหมดใช่ไหมครับใช่ไหมถ้ามีส่วนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ส่งเสริมแต่ว่าก็ตอบทุนตอบแทนคุณในส่วนที่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ที่จะตอบแทนแต่ว่าไม่รู้คุณคืออะไรคุณความดีอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นการตอบแทนคุณเพราะนั้นคำที่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจริงนะครับผู้มีอุปการะก่อนบุพการีกับกตัญญูกตเวทีเป็นผู้ที่หาได้ยากสองบุคคลเนี่ยหาได้ยากไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเอาส่วนเกิดตอบไม่ได้ตอบแทนแล้วเห็นไหมครับด้วยโลภะโทสะโมหะก็แน่นอนนะครับอาศูนย์ในการต่างๆขนาดนั้นตอบแทนไม่ได้เห็นไหมครับจริงยากครับผู้ที่รู้คุณแล้วตอบแทนคุณครับหรือแม้แต่มารดาบิดาก็ตามเห็นไหมครับซึ่งเป็นผู้มีอุปการะก่อนแต่ผู้ที่ถูกเลี้ยงดูอุปการะบุตรธิดาเนี่ยรู้คุณไหมเห็นไหมครับตรงเนี้ยใช่ไหมครับเห็นคุณหรือเปล่านะครับแล้วจะตอบแทนยังไงต่อผู้มีคุณเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าไม่รู้ว่าคุณความดีจริงๆคืออะไรก็ตอบแทนไม่ได้ต้องเห็นคุณความดีของผู้ที่กระทำความดีจริงๆเห็นจริงๆนะครับนะครับก็ไม่ง่ายนะครับยากบุคคลหาได้ยาก
6: แล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะคุณอาจารย์ชุมพรค่ะ
5: ค่ะก็เป็นความละเอียดนะคะของสภาพธรรมะอย่าลืมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแต่ความเป็นไปของสภาพธรรมะของแต่ละท่านเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะคะสำหรับคุณความดีของบุคคลอื่นไม่ว่าจะให้วัตถุการช่วยเหลือนะคะความเอื้อเฟื้ออะไรต่างๆผู้รู้คุณนะคะก็จดจำนะคะที่จะตอบแทนฉะนั้น การตอบแทนความดีก็ต้องด้วยความดีนะคะถ้าไปยึดคนนั้นมีบุญคุณกับเราบางทีกิเลสที่สะสมมาในจิตของแต่ละท่านเนี่ยค่ะจะทำให้กลายเป็นพวกพ้องน่ากลัวที่สุดเลยนะคะพวกพ้องเนี่ยใครเข้าใกล้ไม่ได้ใครเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ลำเอียงอคติเนี่ยค่ะเพราะรักฉะนั้นเวลาได้วัตถุสิ่งของผู้ที่จะรู้คุณแล้วตอบแทนคุณเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะว่าแม้คุณความดีของบุคคลอื่นก็แสดงถึงความดีแล้วเราจะตอบแทนความดีก็ต้องด้วยความดีฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาตินะคะก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะเราก็เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือกับบุคคลอื่นได้ฉะนั้นสลับกันทุกภพทุกชาตินะคะบางชาติเกิดมาด้วยผลของอกุศลกรรมนะคะก็ต้องเป็นชาติที่เป็นผู้รับฉะนั้นขณะไหนที่เป็นผู้รับก็จะได้พิจารณาถึงกรรมและผลของกรรมของตัวเองถ้าอยากจะเป็นผู้ที่สามารถตอบแทนผู้อื่นได้ก็ต้องด้วยคุณความดีสละคุณความดีทุกประการแล้วนะคะชาติที่สามารถที่จะให้ได้เห็นไหมคะแม้การที่จะให้หรือการที่จะรับก็ส่งถึงกรรมของแต่ละท่านนะคะฉะนั้นผู้ที่อยากจะมีการที่สามารถที่จะตอบแทนที่พี่คมคายบอกว่าเขาให้มาก็อยากจะให้เหนือกว่าที่เขาจะให้ก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าบุญที่เราสะสมมาสามารถที่จะให้ได้ไหมแม้ไม่มีวัตถุสิ่งของให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าการให้ธรรมทานเลิศที่สุดแม้ไม่มีวัตถุสิ่งของฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วสามารถสะสมความรู้ความเข้าใจไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเมื่อใดที่มีผู้ที่เคยให้และรู้คุณก็ตอบแทนตามสมควรนะคะไม่ได้จะต้องไปคิดว่าจะต้องให้มากกว่าจะอะไรกว่าก็เป็นเรื่องของการหลงติดตามโลภะและโมหะโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นผู้ที่เห็นคุณความดีของบุคคลอื่นแล้วทำคุณความดีตอบเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ที่รู้คุณแล้วก็ไม่เจาะจงคนด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นผู้ที่รู้คุณเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเจริญกุศลทุกประการกับทุกคนนะคะโดยไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่เคยมีคุณนะคะแม้คนที่ไม่มีคุณนะคะก็สะสมได้เห็นไหมคะว่านี่คือการตอบแทนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อให้สัตว์โลกได้รู้ความจริงเพื่อที่จะได้อบรมคุณความดีให้ดีขึ้นดีขึ้นฉะนั้นเมื่อดีขึ้นดีขึ้นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนความดีจะไม่เจริญได้ยังไงคะก็คงจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มบุคคลนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นนะคะว่าอกุศลนี่สลับซับซ้อนนะคะแม้กลุ่มเพื่อนก็ยังไม่สามารถที่จะสละได้เลยฉะนั้นกว่าจะมีปัญญาเข้าใจกิเลสของตัวเองและสามารถที่จะทำคุณความดีได้เพิ่มเติมโดยไม่คำนึงถึงบุคคลนะคะแต่มีโอกาสที่จะเจริญกุศลได้ขณะไหนสติและปัญญาสามารถที่จะลึกได้ก็เป็นการตอบแทนอย่างยิ่งใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่บุพการีบุพก็คือก่อนคนที่ทำความดีกับเราโอ้มากมายใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันบิดามารดาลุงป้าน้าอาญาติมิตรสนิทนะคะแม้แต่คนรับใช้เขาก็เกื้อกูลเรานะคะถ้าเราเป็นคนดีทุกขณะคงจะไม่ห่วงนะคะว่าจะมีวัตถุสิ่งของอะไรไปตอบแทนนั้นเป็นเรื่องของเรานะคะเป็นเรื่องของเราต้องการจะจัดการให้สมอย่างที่โลภะต้องการ แต่ถ้าเป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะอยู่ที่ไหนกุศลจิตเกิดนะคะนั่นก็เป็นการตอบแทนแล้วใช่ไหมคะจนกว่ากุศลจิตของเราเนี่ยมั่นคงสามารถที่จะติดตามไปในชาติต่อไปนะคะก็นะคะสลับกันใช่ไหมคะชาตินี้เขามีมากกว่าเขาให้เราชาติต่อไปนะคะเราก็มีโอกาสที่จะให้ชีวิตของเราก็อย่างนี้ค่ะวนเวียนสลับกันอย่างนั้นฉะนั้นโลกมนุษย์นะคะจึงเป็นที่ดูผลของบุญและบาปก็เป็นเครื่องเตือนสติใช่ไหมคะผู้ใดที่ขาดแคลนนะคะก็รู้ว่ากุศลเราทำมาไม่ไพบูลย์ก็โอกาสที่จะเจริญก็ยังมีอยู่นะคะแต่สำคัญที่สุดก็คือการได้มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจนะคะว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนคุณความดีนี้เองก็จะเจริญไพศาลขึ้นค่ะไม่ทราบจะมีอะไรอีกหรือเปล่าคะ
6: ก็กราบขอบคุณอาจารย์ชุมพรค่ะค่ะเชิญท่านอื่น
9: ขออนุญาตครับ
10: ลูกมีค่ะอาจารย์ชุมพรค่ะกราบอนุโมทนาอาจารย์ชุมพรอย่างมากเลยค่ะเป็นความละเมียดละไมทางด้านความคิดอย่างมากเลยค่ะอาจารย์กับอนุโมทนาค่ะ
5: ค่ะฉะนั้นเวลาเราไปต่างที่ต่างถิ่นนะคะแม้เราจะได้รับการต้อนรับที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่จิตใจของเรานะคะก็จะเป็นอนุสติเตือนใจนะคะไม่ใช่ว่าโอ้คนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นเพื่อนเราเห็นไหมคะว่าเรากำลังไม่รู้คุณไม่รู้คุณของคุณความดีแล้วเราจะตอบแทนคุณความดีได้อย่างไรก็เป็นแค่ความคิดความฝันเท่านั้นเองฉะนั้นเรื่องของความเข้าใจเนี่ยสำคัญมากนะคะคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของการอบรมเจริญกุศลทุกประการเท่าที่สามารถที่จะอบรมและเจริญได้ในโอกาสที่ยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังค่ะก็ยินดีนะคะลิซ่าคุณสุรเชษจะมีอะไรเรียนเชิญเลยค่ะ
9: ครับคือผมก็รู้พระคุณของท่านอาจารย์มากเลยแล้วก็คุณของท่านอาจารย์ที่สอนสั่งซึ่งมีประโยชน์มากๆกับชีวิตแต่ไม่รู้จะตอบแทนท่านอย่างไรให้สะสมกับพระคุณของท่านนะฮะเพียงแต่ว่าก็ระลึกบุญคุณแล้วก็จดจำใส่ตองตามแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามอันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณไหมครับอาจารย
5: ์ไม่ต้องถือนะคะใครจะถือล่ะคะผู้ที่รู้คุณและตอบแทนคุณควรเป็นเช่นไรคะ
9: ติด
5: ค่ะผู้ที่รู้คุณและตอบแทนคุณควรเป็นเช่นไรคะ
9: นี่นะครับตอบแทนคำว่าตอบแทนคุณนะครับผมอันนี้ก็ยังเข้าใจไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับอาจารย์จึงยกขึ้นมาถามนะครับ
5: ค่ะก็เป็นผู้ที่ใกล้ในการศึกษาฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาของตัวเราเองเมื่อเรามีปัญญาแล้วคุณความดีต่างๆนะคะที่ท่านอาจารย์พร่ำสอนก็เพื่อให้เรารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้ความจริงเป็นเรื่องของปัญญาจะห่วงเรื่องการทำความดีไหมคะ
9: ไม่ห่วงครับอาจารย
5: ์ค่ะนี่ค่ะรู้คุณตอบแทนคุณนะคะถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในความจริงเราสามารถเป็นกัลยาณมิตรคนอื่นได้นี่คือการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมคะไม่ต้องไปนึกว่าเราจะต้องทำใช่ไหมคะแต่ทำแล้วใช่ไหมคะทำหรือเปล่า
9: ครับก็ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติอยู่หนึ่งเนืองครับอาจารย์แต่ว่าที่ยังเข้าใจไม่ชัดเจนเพราะว่าคือพระคุณของท่านอาจารย์มันมหาศาลมากแต่ผมไม่สามารถจะให้อะไรท่านได
5: ้ตรงนี้ค่ะตรงนี้แหละค่ะ ม่ใช่ว่าจะคิดถึงว่าเรามีมรรคคุณมหาศาลจะคิดถึงความเป็นเรามาแล้วนะคะตามความติดข้องด้วยความไม่รู้ด้วยโลภะฉะนั้นถ้ารู้คุณก็ศึกษาธรรมะให้มีความเข้าใจนะคะก็เป็นกัลยาณมิตรของบุคคลอื่นได้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับ
5: ค่ะแล้วห่วงเรื่องคุณความดีเหรอคะถ้ามีความเข้าใจคุณความดีนั่นเองนะคะปัญญาสติปัญญาเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่เราจะไปทําไม่มีเราไปทํานะคะแต่เป็นสังขารขันธ์ทุกขณะสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้เกิดกุศลขณะที่ฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจสะสมไปแล้วใช่มั้ยคะ
9: ใช่ครับอาจารย
5: ์ค่ะคุณความดีสะสมไปแล้วใช่มั้ยคะ
9: ใช่ครับ
5: ค่ะคุณความดีสะสมไปแล้วเขาเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้ทำอะไรบ้างคะ
9: โอ้โหคือมากมายเลยครับอาจารย
5: ์ค่ะฉะนั้นก็ไม่ห่วงใช่ไหมคะถ้าเกิดความเข้าใจปัญญาเป็นหัวหน้าของกุศลธรรมทั้งปวงถ้าเกิดความเข้าใจเขาปรุงแต่งของเขาเองไม่ใช่เราอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่เป็นตัวเราที่จะตอบแทนให้สะสมถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสังขารขันธ์ปรุงแต่งจะกระทำได้จริงๆหรือ
9: ครับก็ไม่ได้ห่วงเรื่อง
5: ห่วงไปแล้วนี่ค่ะห่วงไปแล้วนะคะผมจะทำอย่างไรอันตรายมีคุณมากค่ะ
9: ที่ห่วงจริงก็คือว่าเหมือนกับว่าคุณท่านอาจารย์มากมายแต่เราปัญญาน้อยมากไม่มีอะไรที่จะ
5: เนี่ยค่ะกำลังห่วงไปแล้วใช่ไหมคะกำลังเป็นเราเนี่ยค่ะที่เปรียบเทียบนะคะว่าเรามีปัญญาน้อยแล้วจะทำได้อย่างไรกำลังห่วงอยู่หรือเปล่าคะ
9: ห่วงอยู่ครับอาจารย์ห่วงอันนี้ห่วงละ
5: ค่ะก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะจะมีคุณมากคุณน้อยตามศักยภาพถ้าเรายังฟังธรรมอยู่ยังมีความรู้ความเข้าใจจะกังวลเรื่องความดีหรือคะกังวลก็คือกังวลไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแล้วจะทำคุณความดีอะไรหรือคะปัญญาน้อยก็ทำตามน้อยสิคะปัญญาน้อยจะให้มากได้หรอคะ
9: ไม่ได้ครับอาจารย์
5: เนี่ยค่ะเป็นปกตินะคะไม่ใช่เรามีแค่นี้เราอยากจะมากกว่านั้นนั่นแหละค่ะโลภะมาแล้วโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นผู้ที่รู้คุณก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมคะสมควรไม่มีวัตถุก็ให้กายวาจาใช่ไหมคะในการที่จะกระทำคุณความดีตอบแทนนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็ forward ให้เพื่อนๆให้ลุงป้าน้าอาอะไรต่างๆก็เป็นการที่จะเผยแพร่นะคะคุณความดีโดยเฉพาะคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคิดว่าเราปัญญาน้อยจะตอบแทนยังไงอีกหรือเปล่าคะ
9: โอ้โหครับเข้าใจมากขึ้นเลยครับอาจารย์โลภะมันไม่เว้นเลยแม้กระทั่งคุณความดีโอ้ครับเข้าใจมากขึ้นครับ
5: โลภะนะคะโมหะติดตามโดยไม่รู้ตัวนะคะเราปัญญาน้อยเรามีของน้อยความเป็นเรามาละแต่ถ้าเป็นคุณความดีนะคะก็รู้นะคะมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากใช่ไหมคะไม่สำคัญวัตถุสิ่งของเพราะว่าเราเกิดมาตามกรรมเราไม่ได้มีวัตถุสิ่งของเป็นเศรษฐีมหาศาลแต่คุณความดีมีได้นะคะไม่มีวัตถุสิ่งของก็สามารถที่จะให้กายใช่ไหมคะกำลังกายกำลังใจใช่ไหมคะแต่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วการทำคุณความดีจะกังวลไหมคะว่ามีมากมีน้อย
9: ไม่กังวลครับ
5: ค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะตอบแทนตามสมควรนะคะแล้วก็ตามโอกาสด้วยนะคะโลภะนี่ไม่หนีไปไหนนะคะอยากจะนู่นอยากจะนี่นะคะแต่ก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นปัญญาสติเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งทุกขณะนะคะถ้ามีสติแล้วมีปัญญาไม่ต้องห่วงเลยนะคะจะตอบแทนอย่างไรถ้าไม่มีนะสิคะจะตอบแทนได้หรื
9: ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์คือโลภะที่เขายึดถือคุณความดีเนี่ยมันบางมากถ้าอาจารย์ไม่กล่าวให้ผมฟังก็ไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็ขอบพระคุณมากครับผม
5: ค่ะฉะนั้นการฟังธรรมสำคัญมากนะคะฟังแล้วค่อยๆใส่ใจก็สำเร็จประโยชน์คือความรู้ความเข้าใจเพราะว่าความไม่รู้และโลภะกิเลสที่สะสมมานี้น่ากลัวนะคะสลับซับซ้อนเวลาเข้ามาก็ไม่รู้ตัวนอกจากปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นความหลอกลวงความช่อฉนอะไรต่างๆด้วยความเป็นเราด้วยความอยากฉะนั้นการฟังสำเร็จประโยชน์คือปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วนะคะไม่ต้องกังวลอะไรใดเลยที่กังวลรู้ไหมว่าคืออะไรนะคะถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะกระทําได้แม้นะคะพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นนายมาตังคะนะคะฐานะยากจนไม่มีอะไรแต่ท่านมีความรู้ความเข้าใจฉะนั้นรัตนะที่มีค่านะคะก็คือความรู้ความเข้าใจนะคะบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะก็เพื่อที่จะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าบุคคลที่มีปัญญาแล้วท่านทำเช่นไรแล้วตัวเราเองถ้ายังไม่มีปัญญาก็อยากจะนู่นอยากจะนี่ให้สมนะคะก็คงจะไม่ได้สำคัญคือความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเป็นสังขารขันธ์เขาจะสละของเขาเองค่ะก็ไม่ทราบนะคะก็ฟังแล้วก็เป็นประเด็นที่มีประโยชน์อย่างยิ่งก็ยินดีนะคะที่คุณคมคายนำประเด็นในการรู้คุณและตอบแทนคุณก็ไม่ทราบท่านใดยัง

0: อื่นค่ะอาจารย์พอดีล่าได้ไปฟังย้อนหลังเรื่องของเอหิปัสสิโกอะค่ะอาจารย์ซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์เล่าคิดว่าควรเรียกให้มาดูเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูเนี่ยค่ะผู้ท่านอาจารย์ก็นำคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็นำมากล่าวแล้วก็ทุกคำของท่านนะคะก็เป็นการเรียกให้มาดูใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะจะต้องเข้าใจอะไรถึงจะดูอย่างที่ท่านกล่าวได้นะคะอาจารย์ความละเอียดตรงนี้ค่ะขออาจารย์ช่วยอนุเคราะห์
1: ค่ะจะสามารถดูได้ใช่ไหมคะก็ความละเอียดนะคะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
2: ครับก็ฟังเรื่องอะไรครับเข้าใจเรื่องนั้นนะครับเรื่องที่ฟังนั่นแหละครับเรื่องสิ่งที่มีจริงนะครับเนี่ยครับที่จะความเข้าใจเนี่ยครับที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับพอถ้าไม่มีความเข้าใจเนี่ยเรียกให้มาดูได้ไหมครับจะเรียกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยว่าดูอะไรก็ไม่รู้นะเรียกอะไรไม่ทราบจะเรียกอะไรครับขณะนี้ได้ยินว่าเรียกให้มาดูจะดูอะไรขณะนี
0: ้ค่ะ
2: ขณะนี้อะไรมีอะไร
0: ต้องเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีอะไรแต่ก็เข้าใจถึงขั้นเรื่องราวอ่ะก็ยังไม่ดูไม่ได้อาจารย์เข้าใจอะไรก็เห็นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดูอะไรก็มีเห็นก็เรียกให้มาดูเห็นแต่ยังไม่เข้าใจเห็นก็ยังไม่รู้อย่างนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับแล้วเรื่องราวของเห็นเนี่ยเห็นคืออะไรเนี่ยครับที่จะรู้ว่าเห็นน่ะคืออะไรก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่เรียกดูมาดูเห็นแต่ยังไม่รู้เลยเห็นน่ะคืออะไรเพราะสิ่งที่จะดูก็ต้องรู้ว่าคืออะไรถึงจะดูได้ใช่ไหมครับไม่งั้นก็จะไปดูอะไรครับไม่เข้าใจสิ่งที่จะดูแล้วจะดูถูกหรือว่าจะดูผิด
0: ถ้าไม่เข้าใจก็ดูผิดค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้อะไรก็ดูไม่ได้ไม่รู้อะค่ะ
2: ก็ไม่รู้เห็นไหมครับไม่รู้แล้วจะดูอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นเพราะไม่รู้ไงครับเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่จะดูคืออะไรเข้าใจไหมครับฟังคำแต่ละคำเนี่ยที่จะเรียกให้มาดูแสดงว่าสิ่งที่เรียกให้มาดูต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การดูใช่ไหมครับงั้นจะเรียกให้มาดูได้ยังไงสิ่งที่ควรเรียกให้มาดูใช่ไหมครับพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยควรนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นน่ะควรให้เรียกให้มาดูเพราะเป็นสิ่งที่ถ้าไปดูเรื่องอื่นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่ควรดูควรรู้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเองเห็นไหมครับไม่ใช่คิดเอาเองแต่ต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะดูอย่างยิ่งเลยเห็นไหมครับและที่เกิดมาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีการฟังไม่มีความเข้าใจก่อนนะครับว่าฟังอะไรเข้าใจอะไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งนั้นไม่เข้าใจคำที่ทรงแสดงจะไปรู้ไปดูความลึกซึ้งของสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเห็นไหมครับควรเรียกให้มาดูต้องเรียกใช่ไหมครับแสดงถึงอะไรครับไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเลยความไม่รู้เห็นไหมครับไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏแม้ได้ยินคำว่าครูเรียกให้มาดูก็ยังยากที่จะรู้เลยใช่ไหมอย่างเช่นคำถามเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับครูเรียกให้มาดูนี่เป็นพระคุณอย่างหนึ่งเป็นบทของพระธรรมคุณเห็นไหมครับควรเรียกให้มาดูจริงต้องควรไงครับต้องเป็นสิ่งที่ควรใช่ไหมครับที่จะดูสิ่งนั้นจริงๆพอดูสิ่งอื่นแล้วไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงก็เป็นการสูญเปล่าเป็นโมฆะ

0: พราะไม่ได้ทำให้เข้าใจความจริงเพราะนั้นความจริงที่ทรงแสดงต้องเป็นความจริงที่ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยและก็ลุ่มลึกไปตามระดับเห็นไหมครับที่จะควรเรียกให้มาดูก็เป็นคำที่ลึกซึ้งใช่ไหมทรงมาแสดงเห็นไหมทรงพระมหากรุณาไปดูสิ่งอื่นไปดูอะไรด้วยความไม่รู้ไงครับแต่กลับไม่ได้ดูสิ่งที่ควรดูก็เห็นไหมครับเนี่ยซึ่งจังยากหรือซึ่งจริงแม้พระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ดูใช่ไหมครับไม่รู้ว่าดูอะไรดิไม่รู้ว่าจะไปดูอะไรเขาไม่เข้าใจสิ่งที่จะดูเพราะไม่เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสนะครับและทุกคำใช่ไหมครับแต่ละคำคืออะไรพระองค์ตรัสเห็นทำไมควรดูเห็นเห็นไหมครับถ้าไม่รู้จักเห็นก็ไม่รู้จักเห็นก็ไปดูเห็นก็ไม่ใช่เป็นการที่เห็นดูด้วยความรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับแสดงว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสควรเรียกให้มาดูสิ่งที่มีจริงเนี่ยครับควรเรียกให้มาดูควรรู้ยิ่ง
1: ค่ะอาจารย์
0: ขั้นจะเป็นขั้นการฟังครับว่ายังไม่ที่จะรู้ว่าเข้าใจอะไรนะครับที่จะไปดูอะไรก็ยังไม่รู้เลยต้องเริ่มจากเข้าใจก่อนนะครับและขั้นฟังเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ระคายความไม่รู้ได้นะครับจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ฟังนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่จะเป็นปัจจัยให้เข้าใจสิ่งที่ไม่ใช่ขั้นการฟังแหละเนี่ยครับที่จะค่อยๆรู้สิ่งที่ฟังแล้วนั่นแหละครับความเข้าใจนั่นแหละครับจนกว่าจะรู้ว่าขณะนี้มีแต่ก็ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงนะครับเรียกเข้ามาดูก็ไม่รู้ใช่ไหมครับขนาดเนี้ยถามว่าอะไรจริงเห็นไหมครับเรียกเข้ามาดูเรียกก็ได้ยินกันแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ดูไม่ได้เลยเห็นไหมครับมีแต่ไม่ปรากฏเห็นไหมครับเพราะไม่เข้าใจความเข้าใจยังไม่พอครับ
1: แสดงว่าที่จะดูได้เนี่ยจะต้องเป็นความเข้าใจแต่ถ้าแม้ความเข้าใจไม่มากพอก็ดูไม่ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ตรัสนะคะก็มีในชีวิตประจำวันเห็นเนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้จักเห็นไม่เข้าใจเห็นนะคะอาจารย์จึงดูไม่ได้ว่ามีจริงๆตอนนี้ไม่เข้าใจสีใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆดูไม่ได้พระองค์ก็เรียกตรัสเรียกให้มาดู
0: ครับพระองค์ตรัสเรียกให้มาดูตรัสเรียกใช่ไหมครับควรเรียกให้มาดูนะครับแล้วดูหรือยัง
1: ความเข้าใจไม่ยังตัวจริงยังไม่มีอาจารย์ก็ยังไม่ได้ดู
0: ครับก็ยังไม่เข้าถึงบทที่พระองค์ทรงแสดงใช่ไหมครับที่จะเป็นการควรเรียกให้มาดูสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยสิ่งที่ตรัสเรียกให้มาดูไม่ใช่กำมือเปล่านะครับซึ่งกางมือออกแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่งั้นต้องเป็นสิ่งที่ล้ำค่าประเสริฐสุด
1: ค่ะอาจารย์ถ้าผู้นั้นเข้าใจอย่างไรถึงจะรู้อย่างเห็นเนี่ยค่ะเข้าใจอย่างไรถึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ท่านกล่าวว่าควรเรียกให้มาดู
0: ก็เข้าใจตรงตามความเป็นจริงนะครับจะเข้าใจอย่างไรเข้าใจสิ่งที่ฟังครับที่ทรงแสดงเนี่ยนะครับคืออะไรตรัสถึงอะไรครับธรรมคุณต้องไม่ลืมนะครับธรรมคุณคำนี้ครับเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเชียวนะครับหรือว่าผ่านไปธรรมะเป็นใครหรือเปล่า
1: ไม่เป็นใครค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับนี่แหละครับบทพระธรรมคุณบทหนึ่งก็ควรเรียกเข้ามาดูใช่ไหมครับเอหิปัสสิโกพระธรรมไม่ให้ใครไม่ให้ใครดูแต่ที่ดูนั้นต้องเป็นปัญญาปัญญาเท่านั้นครับจึงจะดูได้เห็นไหมครับปัญญาเท่านั้นและปัญญามาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงคำจริงทั้งหมดนะครับที่จะเข้าถึงความจริงเนี่ยครับเห็นไหมครับแม้แต่คำว่าธรรมะและคืออะไรธรรมะคืออะไรยังไม่รู้เลยแล้วก็จะไปดูอะไรครับก็ไม่ใช่เป็นธรรมะแหละก็เป็นเราแหละเราที่จะดูและต้องการที่จะดูด้วยเห็นไหมครับ
1: ต้องเข้าใจธรรมะก่อนนะคะอาจารย์จึงจะรู้ธรรมะที่มีจริงที่อย่างที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงและเป็นสิ่งที่ควรเรียกให้มาดูแต่อันดับแรกก็ต้องเข้าใจธรรมะก่อนว่าคืออะไร
0: ไม่แล้วก็ไม่ใช่เพียงชื่อใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: และให้จำแต่ความเข้าใจความเข้าใจนะครับต้องไม่ลืมเนี่ยความเข้าใจนะครับที่ค่อยๆขึ้นเพิ่มขึ้นควรเรียกให้มาดูแสดงว่าสิ่งนั้นน่ะต้องมีจริงใช่ไหมครับไม่งั้นจะดูอะไรครับพระองค์ตรัสเรียกให้มาดูต้องเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงไหมครับ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งที่มี
0: แต่แม้ท่านขนาดนี้อะไรมีจริงก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับเนี่ยแม้แต่เห็นมีจริงไหมครับ
2: คนอนุญาตครับ
1: รัฐรู้สึกว่าเปิดไมค์จะสนทนาใช่ไหม
2: ครับอาจจะดีเลย์ครับผมก็ตรงที่เรียกมาดูเนี่ยก็ขออนุญาตอาจารย์นิยามคำว่าดูจะเป็นคำว่าดูหมายถึงการฟังหรือว่าให้เข้ามาพิจารณาหรือว่าให้เข้ามาพิสูจน์ครับมันน่าจะเป็นสามอย่างนี
0: ้ก็ต้องเป็นความเข้าใจครับต้องเริ่มจากความเข้าใจเป็นไปตามลำดับเห็นไหมครับปกติพูดกันใช่ไหมครับเรียกให้มาดูนู่นดูนี่ก็ดูกันใช่ไหมครับแต่ดูแล้วเป็นยังไงใช่ไหมครับความเข้าใจเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับและสิ่งที่ดูนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมครับเหมือนกันสิ่งที่จะดูจริงๆเนี่ยนะครับต้องไม่ใช่สิ่งที่ว่างเปล่าหรือไม่มีแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงและที่จะดูได้นะครับต้องเป็นความเข้าใจที่ดูใช่ไหมครับถ้าพูดคำใช้คำว่าดูเนี่ยก็ทั่วไปก็เข้าใจกันใช่ไหมครับดูเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ถูกดูต้องมีจริงงั้นจะดูอะไรครับแต่ข้อสำคัญก็คือไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วจะดูอะไรครับใช่ไหมครับไม่รู้ว่าสิ่งที่จะดูอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เห็นไหมครับฉะนั้นไม่ให้ดูด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับแต่ต้องเป็นความเข้าใจเนี่ยครับที่จะดูที่จะรู้นะครับรู้ตามความเป็นจริงนี่ก็คือดูนั่นเองอาจจะใช้คำธรรมดาใช่ไหมปกติได้เข้าใจกันนี่คือดูแสดงว่าต้องมีสิ่งที่ถูกดูไม่ใช่ว่าไปดูสิ่งที่ไม่มีจริงพระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นเลยคำที่พระองค์ตรัสต้องเป็นจริงและควรค่าแก่การดูด้วยที่เกิดมาควรที่จะ
2: ขออนุญาตเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับงั้น
0: จ้ะเชิญ
2: ขออนุญาตอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ผมก็เลยเห็นว่าแสดงว่าหนึ่งต้องมีสิ่งที่ถูกดูก็คือสิ่งที่ถูกรู้สองก็ต้องมีผู้รู้ใช่ไหมครับหรือผู้ดูครับ
0: ครับก็ต้องมีสิ่งที่รู้ไงครับสิ่งที่ถูกรู้ครับและสิ่งที่รู้น่ะนะครับใช่มั้ยครับเป็นควรเป็นสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่รู้เนี่ยนะครับเป็นอารมณ์ของอะไรครับของการรู้ด้วยปัญญา ความเข้าใจตามความเป็นจริงเพราะนั้นที่รู้ว่าคือปัญญารู้สิ่งที่ถูกรู้ปัญญารู้ความจริงของสิ่งที่ปัญญาเป็นที่เป็นอารมณ์ของปัญญานะครับเพราะสิ่งที่ถูกรู้ก็คือสามารถที่จะรู้สิ่งที่ถูกรู้นั่นคืออะไรที่เป็นจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเป็นบ้างเดี๋ยวไม่เป็นบ้างจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยต้องเป็นความมั่นคงที่สิ่งที่ถูกดูน่ะยิ่งดูยิ่งดูยิ่งเห็นความลึกซึ้งของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่คืออะไรก็ไม่รู้สงสัยก็ไม่ใช่ละนะก็ตรงเป็นคำที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงนะครับซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงควรเรียกให้มาดูไงครับผมไปธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงใช่ไหมครับถูกปกปิดไว้เนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่อาศัยคำขององค์ก็ไปดูสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจและไม่ได้เพิ่งมาเป็นในชาตินี้นั้นเป็นมาแล้วในอดีตสังสารวัฏแสนโกรธกับเป็นมาแล้วไปดูอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไปดูด้วยความไม่รู้อะครับกับดูด้วยความรู้ขณะที่ความรู้นั่นแหละคือดูเพราะรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้เฉยๆนะแต่รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่ถูกดูถูกรู้แต่ถ้ารู้ไม่รู้ตรงตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่เป็นการดูครับไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องรู้ด้วยการรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยคือจะเป็นการสิ่งที่ถูกเรียกให้มาดูสามารถรู้สิ่งที่ให้ดูนั่นแหละสามารถรู้ตามความเป็นจริงได้คืออะไรเนี่ยแหละครับซึ่งก็ต้องเป็นไปตามลำดับนะครับตั้งแต่ฟังก่อนคืออะไรนะครับจนความเข้าใจไต่ตองเพิ่มขึ้นนะครับและไม่ใช่ดูจะรู้ได้ทันทีก็เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องของการอบรมจริงๆนะครับบ่มอบรมนะครับที่ยังไม่มีให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นถ้าอกุศลเนี่ยไม่รู้ความจริงเนี่ยดูไม่ได้หรอกถ้าอกุศลเกิดขึ้นขณะใดไม่สามารถรู้ความจริงได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็คุณอดุลรัตน์มีอะไรอีกไหมคะที่จะเรียนถามช่วยกันก็ได
2: ้ก็คงได้ข้อสรุปว่าท่านจงมาดูความจริงด้วยจิตที่เป็นกุศลเถิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือด้วยปัญญาเถิด
0: ครับต้องด้วยปัญญาต้องปัญญาเพราะดูแล้วเข้าใจความจริงไงครับใช่ไหมครับไม่ใช่ดูอะไรก็ไม่รู้อันนั้นชื่อว่าดูเหรอครับดูแล้วไม่รู้อะไรและไม่รู้สิ่งที่ถูกดูนั่นคืออะไรด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับต่างกันใช่ไหมครับกับสิ่งที่พระองค์ตรัสควรเรียกให้มาดูเนี่ยจึงเป็นการควรนะครับควรเรียกให้มาดูจริงตามที่พระองค์ตรัสไหมเพราะสิ่งที่ถูกดูนั่นแหละ
2: ครับเพราะตรงนี้มันลึกซึ้งเพราะท่อนต่อไปก็คือขออนุญาตครับก็ตรงนี้ที่ผมถามเพราะว่ามันค่อนข้างลึกซึ้งเพราะท่อนต่อไปคือโอปันยิโกคือหลังจากดูแล้วด้วยปัญญาก็คือน้อมเข้าไปใส่ตัวมันน่าจะมีความสำคัญตั้งแต่เริ่มการดูนะครับ
0: ก็ควรน้อมใช่ไหมครับควรน้อมอย่างยิ่งเลยไม่ใช่เพียงควรเรียกมาดูเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ที่ควรเรียกมาดูเนี่ยควรน้อมเข้ามาในตนที่นี่แหละครับน้อมมาที่เนี่ยไม่ใช่ที่คนอื่นที่เนี่ยนะครับที่ใจเนี่ยนะครับอาศัยกายเนี่ยแหละครับเนี่ยที่จะรู้ความจริง ช่ไหมครับแม้กระทั่งใจกับกายคืออะไรอีกใช่ไหมครับเนี่ยถ้าไม่รู้แต่ละคำเนี่ยจะไปดูอะไรกายก็คืออะไรยังไม่รู้นะครับเห็นไหมครับกายดูกายอะไรไปดูจะดูกายดูอะไรอ่ะนะครับถ้าไม่รู้ความจริงกายก็ไม่รู้นะครับใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ความจริงก็เป็นไปตามความไม่รู้แล้วก็ยึดถือนะครับที่จะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอยู่ที่กายเนี่ยนะครับยึดถือว่าเป็นของเรานะครับสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เป็นเรารู้เนี่ยครับจนกว่าจะสิ่งที่พงตัดเนี่ยรู้แล้วก็ถูกตรงตามความเป็นจริงเนี่ยครับที่จะไม่ค้านกับคำที่พงตัดเลยนะครับไม่ใช่สิ่งที่เรียกให้มาดูนั้นเป็นมูดคูดเป็นของเหม็นไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสิ่งที่พงตัดเรียกให้มาดูต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งประเสริฐเลยนะครับที่ถ้ามาอาศัยพงอุบัติมาเกิดขึ้นจะไม่ได้ยินแต่ละคำที่ทรงแสดงที่จะให้ควรเรียกให้มาดูและไม่แค่ท่านั้นนะครับน้อมเข้ามาในตัวนี้เห็นไหมเห็นคุณค่ายิ่งขึ้นเลยใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นอีกความจริงแต่ละบทแต่ละคำก็เป็นคุณค่าทั้งหมดนะครับเรียกเข้ามาดูแล้วก็น้อมเข้ามาในตัวนี้เพราะยิ่งดูก็ยิ่งเข้าใจ
2: สาธุครับ
0: ครับครับ
3: ค่ะก็มีความละเอียดอย่างยิ่งนะคะก็สนทนากันนะคะคุณล่าสะดวกนะคะ
1: ค่ะสะดวกค่ะอาจารย์เรียนเชิญอาจารย
3: ์ก่อนจะถูกเรียกตัวเนี่ยค่ะมีความพร้อมที่จะถูกเรียกตัวแล้วยัง
1: ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมค่ะอาจารย
3: ์ค่ะผู้ที่เรียกเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกนะคะก็ต้องพิจารณาว่าผู้ที่ถูกเรียกเนี่ยค่ะจะมีความรู้ความเข้าใจที่จะมีปัญญาดูในสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและให้ดูหรือเปล่าฉะนั้นเตรียมตัวที่จะถูกเรียกก่อนใช่ไหมคะเตรียมยังไงคะคุณล่า
1: ก็ต้องเตรียมด้วยการฟังค่ะอาจารย์ฟังแล้วก็ไตร่ตรองสนทนาค่ะอาจารย์มีการไตร่ตรองพิจารณาสิ่งที่มีจริงด้วยค่ะอาจารย
3: ์ค่ะฉะนั้นก่อนที่จะถูกเรียกให้มาดูก็ต้องเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเราก่อนนะคะอย่างที่คุณล่าพูดถึงนะคะต้องอาศัยการอยู่ในประเทศที่สมควรหมายความว่าประเทศนั้นมีกัลยาณมิตรมีบุคคลที่มีปัญญามากสามารถที่จะน้อมนำพระพุทธพจน์นะคะมาให้บุคคลที่ได้มีโอกาสพบเห็นท่านได้ค่อยๆฟังแล้วเกิดความเข้าใจเห็นไหมคะแค่แต่เตรียมตัวเนี่ยทุกคนเตรียมตัวหรือยังไม่ใช่จะมาแล้วจะดูเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผู้ที่เรียกให้มาดูเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นต้องปลูกศรัทธานะคะที่จะรู้ว่าคำแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของปัญญาฉะนั้นนะคะต้องอยู่ในประเทศที่มีกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้มีศรัทธาคือเป็นผู้ที่ได้กระทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วจนกระทั่งเกิดความเข้าใจของตัวเราเองนะคะจึงค่อยๆจะมีสิทธิ์ถูกเรียกตัวเพราะว่านะคะการที่ถูกเรียกตัวแสดงว่าเรามีความรู้ความเข้าใจนะคะรู้หนทางที่จะมาด้วยถูกเรียกแล้วนะคะต้องเดินทางให้ถูกด้วยนะคะเขาเรียกมาเหนือไปใต้เขาเรียกไปใต้มาเหนือก็ไม่สามารถที่จะมาถูกต้องด้วยเรียกแล้วเราก็ต้องรู้หนทางด้วยฉะนั้นทรงแสดงว่าอริยสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่สำคัญมากมากหมายถึง ปัญญาที่รู้หนทางที่จะอบรมเจริญความรู้ความเข้าใจมักคือสติปัฏฐานนะคะมีสติแล้วมีปัฏฐานนะคะที่สติจะมาดูปัฏฐานก็คือสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมในชีวิตประจำวันเห็นไหมคะแต่ละคำไม่ได้ง่ายเลยอยู่ๆไม่ได้ทำอะไรเขาเรียกมาดูก็จะมาดูก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องรู้ว่าให้มาดูอะไรนะคะฉะนั้นถ้าไม่รู้หนทางไม่รู้วิธีที่จะดูนะคะพูดถึงเรื่องของวิธีแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นคำอุปมาอุปไมยที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอบรมบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกัปตรัสรู้ความจริงฉะนั้นหนทางสำคัญมากหนทางที่จะดูหนทางนี้คืออะไรคะคุณล่า
1: หนทางนี้ต้องเป็นความได้การได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นเบื้องต้นค่ะอาจารย์ตามพระธรรมคำสอนค่ะ
3: ค่ะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของสติและปัญญาใช่ไหมคะไม่ใช่มีตัวเรามาเดินดูนะคะแต่เป็นเรื่องของการฟังแล้วเกิดความเข้าใจนะคะทุกขณะมีสิ่งที่จะดูแต่มีสติและปัญญาสามารถที่จะระลึกได้หรือเปล่าในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังฉะนั้นต้องฟังนะคะฟังแต่ละคำแต่ละคำกล่าวถึงความจริงฉะนั้นอบรมในขั้นการฟังจนกว่าสติปัญญาจะสามารถที่จะน้อมระลึกถึงคำที่ได้ยินได้ฟังได้แค่คำยังไม่ได้สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะฉะนั้นคำการแสดงความจริงการฟังคำแล้วเกิดความเข้าใจก็รู้ว่าคำนั้นกล่าวถึงความจริงในขณะนี้นะคะความจริงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่เสมอแต่จะมีความรู้ความเข้าใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตรงนี้หรือเปล่านะคะฉะนั้นหนทางนะคะสำคัญมากหนทางของการอบรมเจริญสติและปัญญาโดยปกตินะคะถ้าผิดปกติเขาเรียกมาเหนือก็ไปใต้นะคะเขาเรียกมาเชียงใหม่ก็เลยไปลำพูนนะคะก็ไม่ถึงที่นะคะฉะนั้นเรื่องของการฟังแล้วเกิดความเข้าใจนะคะความเข้าใจนี้เองนะคะสติและปัญญาเป็นสังขารขันธ์แต่ก็ต้องชัดเจนการฟังก็ต้องชัดเจนเรียกให้มาดูนี่มีหลายระดับนะคะเรียกให้มาดูที่จะเห็นความจริงต้องเป็นเรื่องของสติและปัญญาที่คมกล้ามากที่จะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งแต่ขั้นการฟังก็เริ่มที่จะละเอียดใช่ไหมคะว่าแต่ละคนจะมีโอกาสสะสมความรู้ความเข้าใจและจะรู้ความจริงอย่างละเอียดระดับไหนนะคะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่จะถูกเรียกตัวก็คือสะสมการฟังความรู้ความเข้าใจในขั้นการฟังแล้วรู้ว่าความจริงคืออะไรมั่นคงใช่ไหมคะธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนมั่นคงในคำนี้หรือเปล่านะคะค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะแต่ละคำเป็นกล่าวถึงธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่งั้นเดี๋ยวเรียกตัวตนมาดูนะคะมากไปด้วยตัวตนแล้วก็ไม่รู้จักตัวตนตัวตนก็นั่งดูใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ตัวตนดูนะคะแต่เป็นเรื่องของสติและปัญญาที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเห็นไหมคะแม้จะถูกเรียกตัวมาดูก็ต้องรู้ว่าตัวเรามีสติและปัญญาที่สามารถที่จะระลึกได้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือเบื้องต้นยังไม่ถึงตัวจริงๆนะคะที่จะรู้ความจริงฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็มีตัวเราเนี่ยค่ะที่จะดูและผิดปกติด้วยฉะนั้นหนทางมักการอบรมเจริญสติโดยปกตินะคะพ่อรู้ว่าธรรมะเกิดแล้วโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครที่จะมาดูนะคะไม่มีใครบังคับบัญชาสภาพธรรมะให้เป็นไปตามดั่งความปรารถนาได้แต่เป็นเรื่องของการอบรมกว่าจะอบรมสติในขั้นการฟังกว่าจะอบรมสติในขั้นไตรตรองกว่าจะอบรมสติในขั้นคิดถึงความจริงนะคะจึงจะสามารถที่จะเรียกมีสิทธิ์ถูกตัวเรียกให้มาดูความจริงคือขณะที่สติปัฏฐานเกิดรู้สภาพธรรมะเหล่านั้นตามความเป็นจริงเห็นไหมคะความรู้ความเข้าใจตามลำดับทีเดียวเริ่มรู้ตัวเองนะคะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกให้มาดูคุณล่ามีสิทธิ์มาดูแล้วยังตอนนี
1: ้ตอนนี้ยังไม่มีสิทธิ์ค่ะอาจารย
3: ์ค่ะ
1: กำลังมีสิทธิ์อยู
3: ่ค่ะมีสิทธิ์ตามกำลังใช่ไหมคะที่จะรู้ที่จะมั่นคงในความเป็นธรรมะแล้วมั่นคงในความเป็นธรรมะแล้วยัง
1: ก็ยังไม่มั่นคงค่ะอาจารย
3: ์ค่ะก็ยังมีตัวเราที่จะดูอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ก็ยังเป็นตัวเรา
3: ค่ะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญานะคะที่จะรู้หนทางของการอบรมเจริญสติและปัญญาโดยปกติจนกว่านะคะมีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะจนกว่าอบรมความมั่นคงในเรื่องของธรรมะจนกว่าสติปัญญามีกำลังนะคะสามารถที่จะน้อมระลึกในขณะที่สภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งด้วยนะคะทีละหนึ่งความจริงทีละหนึ่งแล้วน้อมเข้ามานะคะว่าความจริงทีละหนึ่งนั้นน่ะไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นความเป็นไปของทีละหนึ่งทีละหนึ่งกว่าจะน้อมมาเป็นปัญญาของเราเองใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของความละเอียดแต่ละคำนะคะแต่ละคำเป็นเรื่องของปัญญาที่จะได้เห็นเราศึกษาธรรมะเราจะได้เห็นความต่างของสติและปัญญาแต่ละระดับแต่ละระดับไม่ทราบนะคะคุณลาและคุณอดุลจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะมีไหมคะ
2: ไม่มีครับสาธุครับ
3: ชัดเจนแล้วยังคะสำหรับเราเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะมาดูสิ่งที่เป็นจริงนี
2: ่มากขึ้นนะครับเข้าใจเพิ่มขึ้น
3: ค่ะเข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจว่าไงคะค่ะ
2: ก็เข้าใจถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกให้มาดูครับก็เป็นสิ่งเป็นธรรมะที่ควรรู้นะครับและสิ่งที่จะไปรู้ก็ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นกุศลธรรมะกุศลนะครับก็คือปัญญานะครับแล้วก็ท่านก็ยังพูดต่อให้น้อมเข้ามาใส่ตัวคำว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวก็คงน้อมก็ไปหาจิตนั่นนะครับตามความเข้าใจของผมก็ฟังมาก็กำลังใช้พิจารณาตามนี้ครับ
3: คำว่าน้อมเข้ามาดูนี่ละเอียดมากนะคะน้อมนะคะน้อมอะไรเข้ามานะคะน้อมการที่จะรู้ความจริงนะคะที่จะค่อยๆสะสมใช่ไหมคะน้อมเข้ามานี้สะสมใช่ไหมคะสะสมให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่ละคำละเอียดมากนะคะเรียกให้มาดูนี่ค่ะเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานดูสิคะโอ้โหไกลเหลือเกินนะคะแล้วตอนนี้มั่นคงในความเป็นธรรมะหรือเปล่าและเห็นความเป็นตัวเราหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นการฟังที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นการที่จะมีสติและปัญญาตรงความจริงที่ควรจะดูเนี่ยค่ะก็ค่อยๆศึกษาค่ะก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นนะคะก็ยินดีที่ร่วมสนทนากันค่ะถ้าไม่มีประเด็นในเรื่องของการเรียกให้มาดูนะคะหรือน้อมเข้ามาดูไม่ทราบท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะจะมีอะไรที่จะร่วมสนทนาในประเด็นอื่นก็ได้เรียนเชิญได้เลยนะคะ
4: ครับกับอาจารย์ชุมพรครับก็เมื่อกี้เสริมกับพี่อดุลรัตน์อีกนิดนึงครับตามความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นก็คือการที่จะถูกเรียกเข้ามาดูเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ตามกำลังของปัญญาครับท่านครับดังนั้นเนี่ยขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่าปัญญามีน้อยเราก็ค่อยๆอบรมเจริญความเข้าใจถูกความเห็นถูกถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเข้าไปอะครับคือยิ่งมีความเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่มีปัญญามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะค่อยๆดูในสิ่งที่ท่านเรียกให้มาดูความจริงของสิ่งที่มีจริงนะครับเข้าใกล้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นครับอาจารย์ครับคือถ้าเกิดฟังคำพูดทั่วๆไปโดยกล่าวทั่วๆไปเนี่ยก็เหมือนกับเรียกเข้ามาดูก็มาดูมีอะไรให้ดูก็ดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วต้องเป็นการเตรียม อบรมแล้วก็เตรียมปัญญาที่สะสมอยู่ในจิตนะครับให้มีระดับที่พอที่จะเข้าใจถึงความลึกซึ้งของความจริงในสิ่งที่มีจริงได้ครับก็จริงๆก็เข้ามาดูได้ครับอาจารย์แต่ก็ตามกำลังปัญญาเข้าใจนิดนึงก็ดูก็เห็นเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงอีกนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะแบบเป็นแบบที่เป็นอุดมคติเลยที่แบบปรารถนาเลยนะก็คือก็ต้องเป็นขั้นสติปัฏฐานที่ถ้าพระองค์ทรงเรียกเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงขณะที่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั้นยังตั้งอยู่ยังไม่ได้ดับลงครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมที่เป็นความเข้าใจของผมจากการฟังแล้วก็เสริมพี่อดุลรัตน์ด้วยครับผม
3: ค่ะก็ยินดีนะคะที่น้องโอ๊ตร่วมแสดงความคิดเห็นก็เป็นจริงเช่นนั้นนะคะการที่จะดูนะคะก็คือการฟังแต่ละคำให้เข้าใจในแต่ละคำถ้าขณะที่เข้าใจในแต่ละคำนะคะก็เริ่มที่จะรู้ความจริงขณะที่รู้ความจริงเราจะใช้คำอุปมาอุปไมยว่าดูนะคะก็อย่างที่กล่าวถึงใช่ไหมคะสติและปัญญามีหลายระดับนะคะตั้งแต่ขั้นการฟังขั้นการฟังแล้วไม่ได้เกิดความเข้าใจก็ยังไม่ได้ดูนะคะถ้าฟังแล้วเกิดความเข้าใจในแต่ละคำก็ค่อยๆเห็นความจริงการดูคือการรู้ความจริงนะคะตั้งแต่ขั้นการฟังขั้นการไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งถึงสติปัฏฐานค่ะก็ยินดีนะคะที่น้องโอ๊ตเสริมจะได้มีความละเอียดเพิ่มเติมขึ้นค่ะไม่ทราบจะมีท่านใดนะคะที่ยังไม่ชัดเจนก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
4: กับอาจารย์ครับจะขออนุญาตสนทนาอีกนิดนึงครับในประเด็นอื่นนะครับพอดีวันสองวันที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้สนทนาในห้องย่อยนะครับแล้วก็พอดีมีที่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็ด้วยความหวังดีท่านก็กล่าวอุปมาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับพี่เขากล่าวว่าเจตสิกเนี่ยนะเวลาเขาเกิดพร้อมกันเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเปิดสวิตช์ไฟเปิดปุ๊บทุกอย่างติดพร้อมกันปั๊บอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆแล้วก็คงจะอยู่ในประเด็นของผัสสะซึ่งเป็นเจตสิกตัวแรกที่กระทบอารมณ์แล้วทำให้เจตสิกตัวอื่นๆเนี่ยที่เกิดพร้อมเนี่ยได้รู้อารมณ์นั้นคราวเนี้ยพี่ท่านก็กล่าวถึงอุปมาว่าเหมือนเปิดสวิตช์ไฟนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กล่าวว่าเขาก็เคยได้ฟังมาว่าประมาณเนี้ยครับแต่คราวนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนแรกก็คือไม่รู้ว่าเขาเคยได้ฟังมาหรือเปล่าแต่ผมก็เลยทักเขาไปว่าการที่จะคิดอุปมาเองอ่ะอันนี้อันตรายเพราะว่ามันไม่ใช่คือพระธรรมมันลึกซึ้งมันไม่ใช่ใครจะอุปมาอะไรเพื่อที่จะแบบให้คนอื่นได้เข้าใจตามความเข้าใจที่เราอุปมาได้แต่คือถ้าเกิดเขาแบบไปฟังมาเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับอาจารย์ครับอันนี้ผมก็เลยทักเขาไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาจะอุปมาไม่ได้อย่างเงี้ยโลกยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีพี่ท่านหนึ่งเขาก็แบบแนะนำแล้วก็ฟังดีด้วยนะครับพี่เขาก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ก็มีอุปมานะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยสำเนามันเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเหมือนเงานกอะไรเงี้ยครับคือโลกมันเปลี่ยนไปส่วนตัวของผมเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นปัญญาระดับท่านอาจารย์เนี่ยถ้ามีความเข้าใจธรรมะที่แบบลึกซึ้งที่มากกว่าเราอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงมีความเข้าใจอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะอุปมาขึ้นมาเองได้แต่สำหรับในขั้นการฟังนะครับอาจารย์ที่ธรรมะก็ไม่ได้ปรากฏการที่เราจะกล่าวธรรมะโดยที่คิดขึ้นมาเองอุปมาขึ้นมาเองให้คนอื่นเนี่ยอ๋อมันก็เป็นแบบนี้ไงอย่างนี้ไงก็ลองจินตนาการสิมันเป็นแบบนี้มันถูกเหรอครับมันทำได้เหรอครับความลึกซึ้งของธรรมะเราก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าพูดไปเรื่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆอยากจะนึกอะไรขึ้นมาก็นึกขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะมาจากพื้นฐานการฟังก็ดีครับเรามีสิทธิ์เหรอครับอาจารย์ที่จะอุปมาอะไรก็ได้ทางที่สภาพธรรมก็ไม่เคยปรากฏนะครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะกราบเรียนเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
0: ก็เป็นความคิดนะครับครับความคิดของผู้ศึกษาใช่ครับก็ความคิดก็หลากหลายนะครับวิจิตนะครับแต่ที่จะเข้าถึงความจริงที่ไม่ใช่อุปมาเลยเห็นไหมเนี่ยตรงไหนเป็นประโยชน์กว่านะครับที่จะไม่ใช่เพียงแค่อุปมาเท่านั้นนะครับอุปมาใครๆก็เข้าใจใช่ไหมครับพูดถึงอุปมาใครๆเข้าใจแต่จริงๆอ่ะใครๆเข้าใจเนี่ยสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นใครหรือเปล่าใช่ไหมครับขณะนี้แม้แต่ผัสสะเองนะครับผัสสะคืออะไรนะครับและปรากฏหรือเปล่านะครับแต่อะไรที่กำลังปรากฏขณะนี้แต่ไม่รู้เห็นไหมครับเนี่ยไม่รู้ตัวจริงนะครับเพราะนั้นต้องรู้ความเป็นสิ่งที่มีจริงก่อนนะครับผัสสะก็มีจริงใช่ไหมครับเพราะว่าผัสสะกระทบพร้อมกับจิตถ้าผัสสะไม่เกิดจิตก็ไม่เกิดเห็นไหมแต่ผัสสะเนี่ยทำหน้าที่กระทบแต่ที่เป็นใหญ่ก็คือจิตแล้วจิตรู้อะไรครับรู้อารมณ์อารมณ์อะไรครับขณะนี้มีหรือเปล่าเนี่ยที่จะมาที่ขณะนี้นะครับที่ขณะนี้เลยใช่ไหมครับขณะนี้ไม่ต้องมีสวิตช์ไฟที่จะต้องมาปิดเปิดแต่ขณะนี้อะไรกำลังปรากฏนะครับเร็วยิ่งกว่าไปเปิดใช่ไหมครับเปิดสวิตช์ไฟขณะนี้ปรากฏแล้วขณะนี้เพราะมีอารมณ์เมื่อมีอารมณ์แสดงว่ามีผัสสะกระทบกับอารมณ์นั้นจิตจึงเกิดขึ้นรู้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ใช่ไหมสิ่งที่ปรากฏได้เพราะนะครับถ้าไม่มีผัสสะกระทบจิตเห็นเกิดและจะรู้สิ่งที่ปรากฏก็ไม่ได้เพราะไม่พอใช่ไหมครับไม่ใช่เพียงแค่อุปมาว่าคืออะไรคืออะไรแต่ตัวจริงครับของสิ่งที่มีจริงที่ยิ่งกว่าอุปมาอีกที่ทรงแสดงอุปมาใช่ไหมครับก็ต้องหมายถึงก็ต้องที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจนะครับอุปมาที่ทรงตรัสอุปมาอย่างนั้นอย่างนี้ครับผู้ฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เห็นไหมครับเพราะความลึกซึ้งของพระธรรมไม่ใช่ฟังอุปมาแล้วจะเข้าใจเหมือนอย่างผู้ที่ฟังแล้วฟังอุปมาโดยอุปมาก็เข้าใจเลยและเข้าใจไม่ใช่ชื่อเรื่องคำแต่ตัวจริงเลยที่พระองค์ทรงแสดงเห็นไหมครับตรัสถึงสิ่งใดก็เข้าถึงสิ่งนั้นเลยพูดถึงความรู้สึกจะต้องไปคิดถึงว่าเป็นภาชนะไหมครับเป็นที่รูปเป็นที่รองรับนะครับเวทนาก็เหมือนกับอาหารแต่พระองค์ตรัสถ้าเป็นพระองค์ตรัสเนี่ยตรัสออกมาเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงโดยอาศัยอุปมาแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจอุปมาก็ไปผูกกับเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเราอะเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าถึงอุปมาที่ถึงลักษณะของอุปมาคือสิ่งที่มีจริงนี่แหละครับแม้ขณะนี้ผัสสะไม่ใช่เรื่องนะครับผัสสะใช่ไหมครับแต่ผัสสะนี่ปรากฏหรือเปล่าขณะนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะผัสสะเท่านั้นสภาวธรรมที่เกิดกับจิตรู้หรือเปล่าเห็นไหมครับและรู้ต้องรู้ทีละหนึ่งและถ้าไม่เข้าใจความเป็นนามธรรมก่อนก็เข้าใจชื่อว่าผัสสะจำเสียงว่าผัสสะแต่เป็นเราใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ความจริงก็เป็นเราที่กระทบครับเพราะยึดถือว่าเมื่อผัสสะกระทบใครรู้ครับเรารู้แทนที่จะเข้าถึงผัสสะซึ่งไม่ใช่เราและผัสสะเกิดกับจิตที่เกิดขึ้นจิตก็เกิดขึ้นรู้ลมก็ไม่ใช่เราอีกเนี่ยครับนั้นทรงอุปมาก็เพื่อที่จะเข้าใจความจริงแต่ถ้าไม่เข้าใจความจริงก็ไปหลงติดในอุปมา เห็นไหมครับเนี่ยครับก็ลึกซึ้งใช่ไหมครับลึกซึ้งเพราะเป็นความคิดหลากหลายของคนผู้ศึกษานะครับแต่ขณะนี้อะไรขณะนี้ใช่ไหมครับสักหนึ่งเอาสักหนึ่งเดียวคืออะไรพูดถึงภาษาย
4: ังไม่รู้ครับ
0: ครับถ้าไม่รู้ก็คือไม่ก็ไม่รู้ยังไม่รู้ครับเห็นไหมครับไม่ใช่เพียงแค่อุมาแล้วจะเข้าใจเลยไม่ใช่งั้นแต่ผู้ที่สะสมมาแล้วเข้าใจโดยอุปมาเนี่ยท่านสามารถรู้ตามที่พงศ์ตรัสเลยเห็นไหมครับเพราะถึงตัวจริงใช่ไหมจริงเพราะลักษณะที่มีจริงแต่เรื่องราวก็เป็นอุปมาให้รู้เท่านั้นเองเปรียบเหมือนอุปมาเพราะอุปมาเนี่ยเป็นที่ให้เข้าใจกันจะได้รู้ไงครับท่องตรงไหนจะได้ที่เข้าใจกันมาแต่ก่อนเนี่ยเพราะถ้าพูดถึงความเข้าใจที่เข้าใจกันได้ใช่ไหมครับภาษาที่ใช้กันก็หัวมาก็พอเข้าใจกันแต่ถ้าเป็นเจตตัวจริงของธรรมะเนี่ยตรงนี้แหละครับไม่ได้ส่งหัวมาให้ไปเพลินกับชื่อเรื่องคำแต่ส่งหัวมาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ตรัสเนี่ยครับถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งเนี่ยครับที่สามารถทำลายความไม่รู้อย่างนั้นก็เป็นเรามีผัสสะมีอะไรอะไรก็คิดไปแต่ซึ่งก็ยากไม่ใช่ที่จะรู้ได้หรือง่ายด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมก็เป็นความคิดหลากหลายวิจิตจากการฟังนะครับจะคิดยังไงก็ตามแต่ตัวจริงคืออะไรตรงเนี้ยสิ่งที่มีจริงถ้าขณะนี้หรือเปล่าถ้าขณะนี้ไม่รู้จิตที่จะตามที่ออกมาก็ยังเป็นชื่อเป็นเรื่องอยู่เห็นไหมครับก็ยังเป็นเราอีกด้วยนะครับถ้าไม่รู้ตามความจริงก็ยิ่งเพิ่มความไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆมากด้วยชื่อด้วยคำนะครับนะครับนะครับตัวจริงมีใช่ไหมครับตัวจริงมียิ่งกับชื่ออีกเพราะว่าลักษณะจริงไม่ต้องมีชื่อเห็นไหมครับแต่ที่ใช้ชื่อเพราะว่าที่ทรงแสดงเพื่อพระมหากรุณาที่เพื่อเข้าใจสิ่งนั้นแหละครับไม่หลงในอุปมาไม่หลงใช่ไหมครับมันก็เป็นไปกับเรื่องราวทั้งหมดนะได้แต่เรื่องชื่อแต่ตัวจริงที่ทรงแสดงอยู่ไหนหาไม่เจอได้แต่ชื่อนะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับเพราะนั้นประโยชน์ที่จะได้รับก็คือไม่เป็นไปเพื่อจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับที่จะไม่สูญหายที่มีลักษณะที่มีจริงและก็จะไม่รู้ได้จนประจักษ์ทีเดียวเลยจำเป็นไปไม่ได้นะต้องค่อยสะสมแล้วก็ไม่สูญหายด้วยนะความเข้าใจแต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นชื่อก็แค่เดี๋ยวชื่อเรื่องแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้สะสมความรู้ที่จะเป็นความเข้าใจที่ตัวจริงเนี่ยที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นที่จะน้อมมาด้วยไม่ใช่เราเห็นไหมครับที่น้อมเนี่ยเพราะความเข้าใจจริงน้อมไหมครับถ้าไม่มีความเข้าใจที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ค่อยเกิดขึ้นจนกว่าจะความจริงไม่ได้อยู่ที่อื่นขณะนี้ไม่ว่าจะอัวมาเรื่องอะไรก็ตามขณะนี้แล้วขณะนี้อะไรใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ขณะนี้อะไรถ้าอะไรก็ไม่พอต้องฟังอีกใส่ใจอีกได้ดีพูดถึงสิ่งใดก็ทันทีเลยพูดถึงเห็นไม่ได้อื่นเลยเข้าถึงภาวะที่เห็นไหมครับยากใช่ไหมครับไม่ใช่พูดเห็นก็ยังมีคำมีอะไรเข้ามาอีกใช่ไหมครับเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นจิตเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ที่ก็จะเข้าเจนพูดถึงเห็นเนี่ยจนกว่าจะพูดได้ยินเห็นไม่ได้ไปอื่นเลยนะครับอุปนิสัยโคจรต้องมีใช่ไหมครับพระพุทธพจน์ลักขานะครับจิตที่เป็นอกุศลรู้ธรรมะไม่ได้จนอุปนิพันธะผูกไว้กับสิ่งที่ตัดเลยสิ่งที่มีจริงเลยที่ไม่ใช่ใครเนี่ยแหละครับอุปนิพันธะไม่ใช่เป็นชื่อเป็นเรื่องเป็นคำนะครับแต่เข้าถึงตัวจริงเลยเนี่ยครับที่จะผูกไว้กับตัวจริงเลยซึ่งยิ่งกว่าชื่อเพราะมีลักษณะให้เห็นจริงๆนี่แหละที่จะเรียกมาดูสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยครับ ช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพูดเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นอยู่ไหนเห็นไหมครับความเป็นซึ่งเขาว่าทำผู้สื่อได้ยินนั้นได้ยินอยู่ไหนเห็นไหมครับทั้งที่ได้ยินก็มีเห็นไหมครับที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีจริงจริงเนี่ยเห็นไหมครับอาศัยการอบรมแค่ไหนนะครับแค่นิดๆหน่อยๆฟังนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เข้าใจอะไรเลยก็ได้แต่ขำได้แต่เรื่องชื่อนะครับก็หลงไปกับอุปมาพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงให้หลงนะครับต้องไม่เข้าใจผิดนะครับไม่มีทางที่พระองค์จะแสดงแล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งหมดแต่ฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงแต่ละคำแต่ละคำแค่ไหนนะครับที่จะไม่ข้ามครับตัวจริงเห็นไหมครับตัวจริงมีแต่ถูกปกปิดไว้นี่ครับ
4: ครับอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณครับแล้วก็พี่อีเขาก็ได้แนะนำด้วยว่าผู้ที่จะฟังอุปมาและเข้าใจเนี่ยก็ต้องสะสมมาด้วยเช่นกันบางคนฟังอุปมาแล้วงงเข้าไปใหญ่ก็มีก็ไม่ได้สะสมอีกครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าประเด็นของผมเนี่ยก็คือผมก็เตือนด้วยความหวังดีว่าถ้าเราไม่ได้รู้สภาพธรรมะอ่ะแล้วเรากล่าวอุปมาเองขึ้นมาเองเนี่ยแม้ว่าจัดการฟังก็ตามเนี่ยครับแล้วก็ได้เป็นไอเดียที่ได้กล่าวอุปมาขึ้นมาเองเนี่ยอาจจะเป็นการกล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วกล่าวไปอ่ะโอกาสผิดแล้วก็โอกาสคลาดเคลื่อนเนี่ยมีเยอะแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นที่ฟังเขาเกิดไปเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาเข้าใจอย่างนั้นตามเนี่ยผลของการที่ทำให้คนเข้าใจผิดไปอ่ะอันนี้มันก็ยิ่งหนักเลยอะครับแต่ก็เข้าใจที่อาจารย์กล่าวว่าอุปมาก็คือเป็นความคิดของผู้ศึกษาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือผมมีความรู้สึกอย่างเดียวเลยว่าคนที่จะกล่าวอุปมาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่รู้สภาพธรรมะถึงจะบรรยายได้ว่ามันเหมือนอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้อ่ะแค่ขั้นการฟังมาถ้าเกิดว่ากล่าวอุปมาตามจากชาดกหรือจากพระพุทธพจน์หรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ไม่ติดนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าก็เคยเป็นคำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รู้สภาพธรรมะได้จากการไตร่ตรองอุปมาที่พระองค์ทรงกล่าวไว้อันนี้ผมก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาความเข้าใจขึ้นจากการฟังคำเหล่านี้เช่นกันครับอาจารย์ครับผมก็ไม่ติดแต่ไม่ได้ใครก็ได้ที่จะนึกจะกล่าวอะไรก็กล่าวได้เพียงเพราะรู้สึกว่าความรู้ของเราถูกต้องแล้วเราก็สอนคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเขากล่าวด้วยจิตที่เป็นกุศลที่อยากจะเกื้อกูลคนอื่นเนี่ยอันนี้ผมก็อนุโมทนาครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดเพราะยังไม่ได้มีความละเอียดในความเข้าใจธรรมะผิดก็เป็นผิดครับครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะใช้คำใช่ไหมครับผัสสะเกี่ยวกับสวิตไฟเปิดปิดยังไงเนี่ยไม่ทราบเขาอธิบายว่ายังไงก็ไม่ทราบ
4: ครับก็คือแม้ว่าพระองค์เนี่ยทรงจะตรัสอธิบายผัสสะเป็นเจตสิกแรกในสัพพจิตตสาธารณเจตสิกเพื่อที่จะอธิบายว่าเจตสิกตัวอื่นหรือสภาพรู้อื่นเนี่ยจะรู้อารมณ์ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีผัสสะก็ไม่ได้หมายความว่าผัสสะเนี่ยเกิดก่อนคนอื่นซึ่งอันเนี้ยผมก็เข้าใจเองแต่คราวเนี้ยผมก็ไม่เคยได้ยินก็แต่ก็ฟังดูแล้วก็มีแนวโน้มว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คงมีการคุยกันแหละว่าเหมือนสวิตช์ไฟเลยนะพอเปิดปุ๊บทุกอย่างติดปั๊บพร้อมกันหมดเลยอะไรเงี้ยโดยที่แบบมันไม่ได้มีการเรียงลำดับความเข้าใจเนี้ยเราไม่สงสัยครับอาจารย์ครับหรือก็อาจจะมีการกล่าวมาก็ได้ว่าก็เคยได้ยินมาจริงๆแต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้ยินมาจากใครอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ก็มีพี่เขาก็บอกว่าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับแต่ในพระพุทธพจน์หรือในชาดกอะไรผมก็จำไม่ได้ครับผมไม่ว่าอะไรเลยถ้าเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วผมก็เตือนด้วยความหวังดีแล้วเขาก็เถียงผมแล้วผมก็ไม่เป็นไรพี่ถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าพี่อุปมาแล้วดีพี่ก็อุปมาเลยเชิญอุปมาไปเลยผมจะได้ประโยชน์อะไรจากการมาเตือนพี่ผมก็เห็นว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่าเราไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ควรจะกล่าวสิ่งที่เราไม่ควรจะกล่าวแล้วก็แน่ๆเลยที่แน่ยิ่งกว่าแน่เลยคือผ ผู้กล่าวก็ไม่ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าลองรู้แล้วสิจะกล่าวอะไรก็ได้จะบรรยายสิ่งที่ตัวเองรู้อะยังไงเขาก็กล่าวถูกเพราะว่าเขารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ผมก็ไม่เป็นไรเลยครับเพราะผมก็กล่าวด้วยความหวังดีส่วนใครจะคิดยังไงหรือจะได้ยินยังไงก็เป็นเรื่องของเขาครับอาจารย์ครับ
5: ขออนุญาตร่วมสนทนากับคุณโน้ตด้วยนะคะคำว่าสวิตช์ไฟเปิดแล้วปิดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่จริงเนาะบางทีเปิดแล้วกว่ามันจะติดมันก็พริบตั้งนานกว่าจะติดบางทีเปิดแล้วมันก็ไม่ติดเลยคือมันเสียนะคะค่ะแค่นี้ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ก็ครับก็ดีนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเมื่อไหร่จะติดทุกทีใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เชื่อว่าต้องรอให้ติดก่อนเห็นไหมครับวันนั้นก็ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับตัวจริงอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าถามกลับมาแล้วตัวจริงอยู่ที่ไหนขณะนี้อะไรจริงที่จะบอกว่าพร้อมกันอะไรเห็นไหมครับสักหนึ่งเห็นไหมครับแล้วสักหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดก็จะไม่เห็นความลึกซึ้งใช่ไหมครับว่าธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแม่ผัสสะเองใช่ไหมครับผัสสะเนี่ยต้องอาศัยผัสสะกระทบนะครับถ้าไม่กระทบเนี่ยอารมณ์ก็จะเป็นอารมณ์ของจิตไม่ได้ต้องอาศัยผัสสะกระทบอารมณ์ใดอารมณ์นะครับก็ผัสสะก็นำมาซึ่งสภาวะธรรมะอื่นแต่เกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันทันทีเลยขณะที่ผัสสะเกิดมาพร้อมกันนะครับแล้วความลึกซึ้งคือใครรู้เห็นไหมครับถ้ายังเป็นเรารู้หรือว่าผัสสะนั้นยังเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ยังไม่เข้าถึงอัตถะของสิ่งที่มีจริงที่นามธรรมนามธรรมนี้ไม่ได้เห็นได้ด้วยตานะครับเห็นไหมครับผัสสะก็ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาแต่มีจริงเห็นไหมครับแต่มีสภาพรู้แต่ก็รู้ทำกิจต่างๆแต่ละอย่างนะครับทำกิจหน้าที่นะครับนำมาซึ่งความรู้สึกก็เกิดพร้อมกันอีกเห็นไหมครับและเจตสิกอื่นอีกนะครับเพราะอาศัยผัสสะคือกระทบแต่พร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเห็นความรู้สึกไหมครับถ้าไม่ฟังเนี่ยอาจจะคิดว่าต้องกระทบก่อนแล้วจะมีสิ่งที่ตามมาเห็นไหมครับกว่าไฟจะระพริบกว่าไฟจะสว่างใช่ไหมครับก็ช้าไปใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยขณะเนี้ยกระทบแล้วแต่เป็นเราใช่ไหมครับเป็นเรารู้เป็นเราเห็นเป็นเราสามารถที่จะกระทบได้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นเราทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่ธรรมะเพราะตัวจริงธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่ใครนะครับปัสสะนะครับเป็นสภาวะธรรมะที่เกิดกับจิตนะครับอาศัยกับจิตเกิดกับจิตดับพร้อมกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตในภูมิที่มีขันธ์5ก็เกิดที่เดียวกันเนี่ยครับก็จะไม่ใช่ขณะอื่นนะครับถ้าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มีขณะนี้ครับปัสสะอาศัยอะไรเกิดใช่มั้ยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจิตอาศัยอะไรเกิดอย่างเช่นจิตเห็นนะครับอยู่ที่ไหนถ้าไม่อาศัยตาถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏกระทบขณะนี้ใช่ไหมครับก็จะไม่รู้เลยว่าที่สิ่งที่ปรากฏได้เพราะมีสภาพธรรมะหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับเห็นเลยแต่ทำกิจโดยกระทบบ้างโดยจำบ้างโดยรู้สึกบ้างโดยเจตนาบ้างนะครับโดยใส่ใจด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยสภาพธรรมะอื่นที่เกิดร่วมกันนามธรรมดำรงอยู่นะครับแล้วก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นเห็นไหมครับถ้าไม่อาศัยคำของพระองค์แต่ละคำจะไม่รู้หรอกครับเนี่ยไม่ใช่ขณะอื่นขณะนี้เองนะครับมีสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่ได้เห็นผัสสะใช่ไหมครับขณะที่เห็นทางตาเนี่ยไม่ได้เห็นผัสสะเลยนะครับแต่ผัสสะเป็นธรรมะที่มีจริงก็รู้ได้แต่ก็ไม่ใช่การรู้เพียงแค่ความเข้าใจขั้นฟังเพราะตัวจริงขนาดนี้มีทั้งตัวจริงขนาดนี้มีทั้งนั้นเลยไม่ใช่เฉพาะผัสสะอย่างเดียวเวทนาความรู้สึกก็มีแต่ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับก็ไม่ได้พูดถึงก็ผ่านไป
4: ครับงั้นเรียนถามอาจารย์ครับ คือจากฟังการอุปมามาก็ดีนะครับอาจารย์เพราะว่าพอเปิด

0: เกื้อกูลให้ปัญญาในขั้นถัดไปเนี่ยค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกนี้ไปแล้วปัญญาขั้นถัดไปเนี่ยจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งเข้าใกล้หรือรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ไหมจากการได้ยินตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็ที่จะเข้าใจได้ก็ที่กล่าวถึงคืออะไรขนาดไหนและขนาดนี้ใช่หรือเปล่าทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นผัสสะเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่มีผัสสะถ้าธรรมะอื่นก็เป็นอารมณ์ไม่ได้เห็นไหมครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับผัสสะเกิดพร้อมถ้าไม่มีผัสสะความรู้สึกก็ไม่มีแต่ไม่ใช่ว่ามีผัสสะก่อนดับไปแล้วความรู้สึกถึงจะมีไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมแท้ต้องอาศัยผัสสะโดยการกระทบผัสสะโดยการกระทบถ้าไม่กระทบ
0: อาจารย์ครับกล่าวถึงการเปิดไฟสวิตช์ไฟปุ๊บเหมือนผัสสะเกิดพร้อมเจตสิกตัวอื่นเลยแล้วก็ติดปั๊บเลยครับใช่ครับไม่ไอเรื่องผัสสะเป็นการกระทบอันนี้ก็ถูกต้องแน่นอนครับอาจารย์ครับอย่างเนี้ยครับเขาจะช่วยไหมครับช่วยให้เกิดการเข้าใจถูกอบรมถูกเข้าใจถูกจนกระทั่งรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงในอนาคตอันนานกาลนานแสนนานก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเขาเป็นประโยชน์อะแล้วเขาอุปมาถูกอะจากการได้ยินมาหรือจากการอุปมาขึ้นมาเองเพราะมีความเข้าใจในขั้นการฟังส่วนขั้นที่สูงกว่านี้คงไม่มีแน่ๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จิตที่เป็นกุศลผมก็อนุโมทนานะครับถ้าเขาอยากให้ทุกคนมีความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เขาทำจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับการเข้าใจสภาพธรรมะในอนาคตของเขาครับ
1: ครับแล้วก็ผัสสะไม่ใช่เรายังไงอีกใช่ไหมครับทีนี้ตัวนี้ครับผัสสะไม่ใช่เรายังไงนะครับทำไมถึงไม่ใช่เราเนี่ยครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับอาจารย์คือเขาจะกล่าวอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นทางที่มันจะถูกต้องเพียงแต่ว่าการกล่าวธรรมะที่ดีเนี่ยต้องไม่ลืมว่าควรจะต้องดึงกลับมาให้ไตร่ตรองถึงสภาพธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราครับอาจารย์ครับ
1: ครับแล้วที่พูดใช่ไหมครับใครพูดใช่ไหมครับเราหรือใครใช่ไหมครับจริงๆแล้วคนพูดเรื่องนั้นก็จริงๆแล้วมีไหมครับจริงๆแล้วเนี
0: ่ยไม่มีครับไม่มีใครพูดด้วย
1: ไม่มีใครเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ใช่มีเรื่องพูดถึงธรรมะก็มีเรื่องคนอื่นคนนี้พูดใช่ไหมครับแล้วก็พูดเรื่องอะไรก็เป็นเหล่าที่ไม่ใช่ว่าจะเข้ามารู้ที่ตัวจริงเลยยังมีเราอยู่แล้วจะเป็นตัวจริงได้ไงเนี่ยครับตัวจริงก็คือลักษณะที่มีจริงเห็นไหมครับเนี่ยครับจนกว่าจะที่พูดทั้งหมดน่ะตัวจริงอยู่ที่ไหนลักษณะที่มีจริงที่ไหนถ้าเป็นเราหรือคนโน้นคนนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องแล้วก็ยังเป็นเราอยู่ก็แน่นอนเขายังต้องเป็นเราอยู่ครับนะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะดับความเห็นผิดได้นะครับแต่อะไรครับแต่ค่อยๆ คลายเป็นเราเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ครับที่จะไม่ไปติดกับอุปมาแต่เข้าใจอุปมาใช่ไหมครับไม่ติดอุปมาแต่เข้าใจอุปมาและเข้าใจอุปมานั้นหมายถึงสิ่งที่มีขนาดนี้ไม่ได้ไปที่อื่นเลยไม่ใช่เป็นเรื่องคนนู้นคนนี้เลยถ้าเป็นเรื่องคนนู้นคนนี้ก็ใช่ไหมครับภาษากระทบแต่เป็นเรื่องภาษากระทบกับเรื่องใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องแล้วเพราะมีภาษากระทบเรื่องเป็นมันจะให้จิตคิดถึงไงครับถ้าภาษาไม่ทบกับอารมณ์ที่เป็นเรื่องราวจิตก็คิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้ตามความจริงก็เป็นเราแทนที่จะเป็นจิตก็เป็นเราคิดเนี่ยครับ
0: ครับอาจารย์ดีมากเลยครับเพราะว่าอาจารย์ก็ได้เตือนให้รู้ว่าดูสิในขณะที่กำลังคิดว่าเขากล่าวผิดกล่าวถูกเนี่ยลืมไปหรือเปล่าว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีเขาและแม้กระทั่งไม่ได้มีเราด้วยซ้ำเป็นการสะสมมาที่อยู่ในจิตของสมมุติว่าเป็นเขาสมมุติว่าเป็นเราครับอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดว่าสติระลึกทันว่าไม่ได้มีเขาไม่ได้มีใครเลยเขาจะโต้เถียงหรือเขาจะไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสิ่งที่เขาสะสมมาอยู่ในจิตถ้าเกิดยังเอาเรื่องพวกเนี้ยมาใส่ใจอีกอ่ะก็ไม่ได้ฟังธรรมะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามที่ตั้งใจได้ศึกษามาครับอาจารย์ครับ

0: ผมก็ว่าก็เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ทำไมถึงมองไม่เห็นเราว่ามันเป็นสิ่งที่ใครต่างๆอ่ะก็สะสมมาอยู่ในจิตที่เขาอยากจะสะสมอยากที่จะพูดอยากที่จะอุปมาหรือแม้กระทั่งเราที่สะสมมาที่แบบว่าจะสงสัยแล้วก็มีเขาที่จะต้องอยากจะไปเตือนเขาครับอาจารย
1: ์ครับก็เนี่ยแหละ
0: ก็ดีมากเลย
1: ครับธรรมะไม่ใช่อยู่ตอนเป็นภาษาตอนเปิดไฟและที่ยังไม่เปิดไฟนะมีภาษาหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นภาษาตอนเปิดไฟและที่ยังไม่เปิดไฟมีภาษาไหมและเป็นใครหรือเปล่า
2: ขอร่วมสนทนาด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะพอดีได้ยินคุณโอ๊ตพูดถึงปฏิบัติธรรมสมควรกระทำมาค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายคำนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกมันจะมีความลึกซึ้งมากกว่าที่ปุถุชนจะปฏิบัติธรรมสมควรกระทำมาค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก็เป็นที่ยากคำนี้ยากจริงๆนะครับเพราะปฏิบัติธรรมสมควรกระทำนี่เป็นองค์คุณที่ทำให้ผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนะครับคือครบสัตบุรุษฟังธรรมะของท่านนะครับสัตบุรุษก็คือผู้สงบพอมีปัญญาฟังแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายใส่ใจครับใส่ใจโดยถูกต้องจนปฏิปัตตินะครับไม่ใช่เรานะครับปฏิถึงเฉพาะสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมที่กำลังมีขณะเนี้ยครับไม่งั้นก็ธรรมะก็ไปอยู่ที่อื่นทั้งหมดใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวเพราะยังไม่มีปัจจัยพอครับที่จะปฏิปัตติไม่ใช่ฟังแล้วจะปฏิบัติได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เราปฏิบัติแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเลยปฏิบัติธรรมสมควรใช่ไหมครับสมควรไหมล่ะครับถ้าไม่มีปัญญาพอยังไม่สมควรที่จะแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับจนถึงสมควรแก่โลกุตตรธรรมเพราะเข้าใจคำของผู้แสดงใช่ไหมครับตั้งแต่ฟังเลยต้องเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนครับถ้าไม่มีการฟังเลยเป็นไปไม่ได้เลยฟังแล้วไม่พอใช่ไหมครับไม่ใช่ฟังขณะฟังเดี๋ยวไปเรื่องอื่นละทันทีละใช่ไหมครับแต่ใส่ใจใช่ไหมครับโดยแยบคายใช่ไหมครับเนี่ยแต่ละคำไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะเข้าใจทันทีแต่ขณะที่ฟังเนี่ยขณะนั้นต้องมีสภาพธรรมที่ดีงามที่ใส่ใจที่จนเป็นปัจจัยให้ใส่ใจโดยถูกต้องเนี่ยครับเนี่ยยากนะครับแม้จะฟังแล้วจะใส่ใจนะครับแม้น่ะชีวิตประจำวันใช่ไหมครับไม่ได้ฟังก็แทนที่จะเป็นธรรมะไปเรื่องอื่นมากได้เรื่องได้คำเรื่องแล้วหายไปไหนครับคำที่ดีในฟังจนกว่าจะมาถึงขณะที่ฟังแม้แต่ธรรมะคำเดียวหรือแม้ขณะที่ฟังเนี่ยใส่ใจได้ดีแต่ละคำแต่ละคำแล้วก็โดยเป็นอนัตตาโดยไม่มีใครที่จะฟังแล้วจะให้บรรลุให้เข้าใจโดยเป็นไปไม่ได้ครับต้องปฏิปัตติสมควรเห็นไหมครับสมควรจริงๆสำหรับผู้ที่อบรมปัญญามาเป็นปัจจัยพอเพราะธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับธรรมะนี่เป็นจริงอย่างไรเป็นอย่างนั้นจะให้ไม่รู้แล้วจะให้ไปรู้ก็ไม่ได้แต่รู้พอเพียงพอจนสมควรแก่ธรรมะแต่ก่อนที่จะถึงสมควรแก่ธรรมะใช่ไหมครับที่เป็นโลกุตตรธรรมขนาดนี้ธรรมะที่มีจริงขนาดนี้ทางตาเนี่ยสมควรหรือยังที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะครับและขณะที่ปรากฏเพราะอะไรใช่ไหมครับเนี่ยสมควรหรือยังสิ่งที่มีจริงขนาดนี้ใช่ไหมครับสมควรแก่สิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ปรากฏยังไม่รู้เลยแล้วใช่ไหมครับแล้วจะไปถึงโลกุตตรใช่ไหมครับที่ควรเรียกให้มาดูเนี่ยโลกุตตรธรรมเลยนะครับสูงสุดนะครับพระนิพพานเลยเนี่ยนะครับเอหิปัสสิโกเนี่ยแต่แม้สิ่งที่พระนิพพานเนี่ยไม่ปรากฏจะรู้ได้ไงและสิ่งที่ปรากฏไม่ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏได้ยังไงสิ่งที่มีปรากฏแต่ยังไม่รู้ก็คือขณะนี้นี่เองครับสมควรแก่ธรรมที่กำลังปรากฏขณะเนี้ยครับที่จากความเข้าใจตั้งแต่ครบสัตว์หลุดเลยแล้วฟังแล้วเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยครับปฏิปัตติเนี่ยครับถึงท่านไม่ให้ฟังครับเริ่มระลึกลักษณะที่มีจริงขนาดนี้เนี่ยครับจะฟังอะไรก็ตามอุปมาหรือคำอะไรก็ตามเนี่ยจนกว่าจะเป็นปัจจัยใ ม่ได้ไปที่อื่นเลยเนี่ยแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยครับที่จะค่อยเข้ามาในสิ่งที่มีจริงแล้วไม่ใช่ขณะอื่นขณะนี้ถ้าขณะนี้เห็นไหมครับขณะนี้แล้วถ้าขณะนี้อะไรแหละครับขณะนี้ถ้าไม่รู้ก็ยังไม่สมควรกับสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมครับยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรกับธรรมเนี่ยมาที่ปรากฏก็ยังครับก็ต้องค่อยๆฟังอีกครับจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นขาดการฟังไม่ได้เลยครับนี่ครับที่จะเป็นการตอบแทนคุณนะครับฟังแล้วเข้าใจเนี่ยนะครับที่จะช่วยเนี่ยครับฟังแล้วเข้าใจนะครับจะช่วยจะตอบแทนพวกคุณหรือแม้กระทั่งท่านอาจารย์เองฟังแล้วถ้าเข้าใจนะนั่นแหละครับค่อยตอบแทนคุณแหละเริ่มตอบแทนคุณแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะมีคุณอะไรครับที่จะเป็นความมั่นคงใช่ไหมครับที่จะไปตอบแทนที่จะไปพักดีเพราะถ้าไม่มีการรู้ความจริงจะไปพักดีกับอะไรครับนะครับครับก็ต้องฟังค่อยๆฟังครับค่อยๆไม่ขาดการเห็นความลึกซึ้งเนี่ยครับไม่ยอมจะฟังได้เข้าใจง่ายแต่ความลึกซึ้งจนกว่าจะปฏิบัติโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราที่จะน้อมไปนะครับแต่ว่าธรรมะปรากฏด้วยดีแล้วก็ทีละหนึ่งถ้าปนกันก็ไม่ได้สมควรจะทำเลยนะครับรวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้รู้ว่าขณะที่ธรรมะที่เกิดจะเป็นการรวมกันไม่ได้เพราะธรรมะแต่ละประเภทจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้นะครับแม้แต่ทางตามีสิ่งที่ปรากฏนะครับถ้ายังไม่พอที่จะปฏิบัติสมควรแก่สิ่งที่กำลังปรากฏก็ยังไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรจะทำครับก็ลึกซึ้งมากครับคำที่ผมตั้ง
2: ขอบคุณครับ
1: ครับครับ
0: ครับขอบคุณครับเรียนเชิญอาจารย์จุมพรครับช่วงท้าย
2: แล้วก็ละเอียดอย่างยิ่งนะคะเราก็คงจะไม่สามารถไปบังคับบัญชาสภาพธรรมะที่สะสมมาด้วยดีของแต่ละท่านนะคะคนพูดก็ใคร่จะพูดคนฟังก็ใคร่จะฟังแต่มันก็จบแล้วนะคะฉะนั้นผู้จัดการโลกนะคะก็เป็นเรื่องที่เราชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยใจที่สงบนะคะฉะนั้นผู้ที่จะชี้หุมทรัพย์ต้องด้วยใจที่สงบส่วนผู้ฟังจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหรือเปล่านะคะฉะนั้นแต่ละขณะนะคะเมื่อวันอังคารนี้ท่านอาจารย์ก็พูดด้วยเรื่องของขันติความอดทนได้น่าประทับใจนะคะเพราะว่าทุกขณะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นแต่จิตที่เกิดขึ้นมารู้อารมณ์อารมณ์นั้นมีทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่น่าปรารถนาฉะนั้นการอดทนที่จะรับอารมณ์ที่ปรารถนาและไม่น่าปรารถนาด้วยความเข้าใจที่จะเกิดกุศลนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะก็เป็นชีวิตแต่ละหนึ่งที่กำลังเป็นไปไม่ว่าจะเรื่องของอุปมาอุปไมยอุปมาเป็นเรื่องแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงๆนะคะเป็นเรื่องแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะเหล่านั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะความประมาทเป็นหนทางแห่งความพินาศแต่ความไม่ประมาทแม้เล็กๆน้อยๆนะคะของผู้ที่จะชี้แจงอะไรๆต่างๆผู้ที่ชี้แจงก็ต้องด้วยความสงบด้วยเมตตาส่วนผู้ที่รับฟังก็ต้องรับฟังอย่างผู้ที่ว่าง่ายนะคะเพราะว่าเรื่องของแต่ละท่านก็เป็นภาระของแต่ละท่านเราจะไปบังคับบัญชาให้เขาไปอย่างที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้แม้ตัวเราเองเรายังบังคับไม่ได้เราจะไปบังคับใครนะคะฉะนั้นผู้จัดการโลกนะคะรู้จักหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ติดตามโลภะติดตามโมหะโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะฉะนั้นแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งแต่เมื่อได้มาพบกันในชาตินี้เป็นชาติที่ประเสริฐเพราะว่า
3: มีพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่เกื้อกูลและตัวเราเองก็เป็นผู้ที่มีปัญญาน้อยมากไปด้วยอกุศลฉะนั้นฟังก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรนะคะค่อยๆจุงมือกันออกจากอกุศลนะคะเพราะว่าเรื่องของอกุศลเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเข้าใจยากถ้าไม่ได้อาศัยการฟังอย่างละเอียดเฉพาะตัวของแต่ละท่านการที่จะรู้จักกิเลสของตัวเราเองเนี่ยยากเรารู้จักกิเลสความไม่ดีของบุคคลอื่นมันดูง่ายแต่การที่จะรู้จักกิเลสของตัวเราเองเนี่ยยากเหลือเกินแม้จะมีคำของแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นขุมทรัพย์มหาศาลเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์แต่การที่จะสามารถน้อมพระธรรมคำสอนแต่ละคำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะฉะนั้นโอกาสนะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจอะไรนะคะเท่ากับกิเลสของตัวเราเองกิเลสของใครก็เป็นภาระของบุคคลนั้นฉะนั้นชาติหนึ่งที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะรู้จักกิเลสของตัวเราเองเนี่ยค่ะโอเป็นชาติที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะคะประเสริฐทีเดียวสำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังและสามารถที่จะอบรมความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการมีโอกาสฟังทุกคนมีโอกาสฟังนะคะแต่จะสะสมความรู้ความเข้าใจในหนึ่งขณะของการฟังและเกิดความเข้าใจไม่ได้ง่ายเลยนะคะหยดน้ำที่ใสสะอาดคือหยดน้ำของปัญญาที่จะค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจฉะนั้นโอกาสนะคะของแต่ละท่านมีเวลาเหลือในชาตินี้ไม่มากฉะนั้นภาระของท่านก็คือกิเลสของท่านเองนะคะจะมีโอกาสเกื้อกูลบุคคลอื่นก็ต้องเกื้อกูลด้วยเมตตาจิตนะคะจะไปบังคับบัญชาให้เขาเปลี่ยนอย่างที่เราปรารถนาไม่ได้เลยที่กล่าวไปแล้วตัวเราเองเราจะเปลี่ยนข้ามคืนแม้คำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึง 45 พรรษานะคะ 45 ปีมากมายหลายคำเป็นล้านล้านแสนแสนคำนะคะแล้วเราสามารถที่จะน้อมคำเหล่านั้นนะคะซึ่งเป็นขุมทรัพย์มหาศาลเกื้อกูลน้อมมาสู่ตัวน้อมมาสู่ตนบ้างหรือเปล่านะคะฉะนั้น1ขณะของการได้ยินได้ฟังไม่ว่าใครจะกล่าวประเด็นอะไรสำคัญนะคะก็คือสามารถเพิ่มพูนโสภณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาสำหรับตัวท่านเองก็จะเป็นประโยชน์ที่จะได้สะสมสืบต่อไปในทุกภพทุกชาติเพราะว่าชาตินี้นะคะสำคัญก็คือการสะสมความรู้ความเข้าใจไม่หนีหายไปไหนนะคะสะสมอยู่ในจิตของทุกท่านทุกท่านจะเป็นคนว่าง่ายก็ต้องเดี๋ยวนี้นะคะทุกท่านจะมีใจสงบก็คือเดี๋ยวนี้ที่ค่อยๆสะสมกันไปก็เป็นประเด็นที่ดีมากนะคะของน้องโอ๊ตที่นำมาร่วมสนทนาก็จะได้เห็นความเป็นไปของสภาพธรรมะของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่สุดท้ายนะคะผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมีแต่สภาพธรรมะที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างกำลังเป็นไปแล้วตัวเราเองสามารถที่จะรู้อะไรนะคะเรียกให้มาดูไม่ใช่ที่อื่นนะคะเดี๋ยวนี้กำลังเรียกให้เข้ามาดูนะคะดูอะไรคะดูสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฉะนั้นโลภะนะคะติดตามทุกเมื่อโมหะความไม่รู้ก็มากมายเหลือเกินขณะที่เขาเกิดนะคะถ้าไม่ได้สะสมความละเอียดคือความรู้ความเข้าใจเขาก็คงจะต้องทำลายเราไปทุกภพทุกชาติฉะนั้นหนทางของกิเลสหนทางของความประมาทคือหนทางของความพินาศเพราะว่าไม่สามารถที่จะสะสมความรู้ความเข้าใจจริงๆค่ะก็นะคะโอกาสจริงๆนะคะไม่ทราบน้องโอ๊ตเท่าที่ฟังแล้วจะมีอะไรที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นไหมคะเรียนเชิญได้เลยนะคะ
0: ครับอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างยิ่งครับแล้วก็การปิดท้ายของอาจารย์ก็ทำให้เห็นว่าเกิดมาแล้วสนใจอะไรถ้าไม่สนใจว่ากิเลสของตัวเองเนี่ย มีเยอะแยะมากมายขนาดไหนไม่รู้กิเลสของคนอื่นความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเห็นง่ายมากเลยแต่ของตัวเองเนี่ยไม่เห็นแล้วถ้าเกิดไม่เริ่มเห็นเขาอะครับเขาก็จะเริ่มทำลายเราติดตามไปสะสมไปอีกมีกำลังอีกติดตามเราไปอีกทุกภพทุกชาติเป็นคำเตือนที่ไพเราะมากๆเลยครับอาจารย์ครับก็กลับมาครับกลับมาพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรครับกิเลสอะไรเกิดขึ้นไหมแต่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเหตุตามปัจจัยครับว่าสติจะลึกรู้ให้ตักเตือนตนเองหรือตักเตือนได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์เป็นคำที่ทำให้ฉุกคิดแล้วก็มีประโยชน์มากๆกับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับ
3: ค่ะก็ยินดีนะคะที่ได้ร่วมเจริญกุศลได้ร่วมสนทนากันฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกให้มาดูแล้วจะดูแล้วจะรู้อะไรนะคะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาก่อนจบก็ขอนำคำที่ควรเก็บไว้ในหทัยของทุกท่านความสงบที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความสงบที่เกิดจากความสงบจากกิเลสสงบจากอวิชชาที่ไม่รู้สงบจากความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมว่าเป็นตัวตนถ้าขณะใดที่มีสติระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปขณะนั้นสงบค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็ยินดีในกุศลของทุกท่านที่ร่วมรับฟังและร่วมสนทนาสวัสดีค่ะ
1: ยินดีที่คุณสมทุกท่านนะครับ
4: ทันสมัยเพราะเข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยเพราะสมัยคือขณะที่เห็นได้ยินหรือความรู้สึกนึกคิดแต่ละอย่างที่กำลังเกิดขณะนี้เองดังนั้นทันสมัยคือสามารถรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นั่นเองจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่8มีนาคม2560
5: เขาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้าสมัยหรือเปล่าถ้าเขาว่าคนที่ศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติตามคำของพระองค์ล้าสมัยคนนั้นต้องล้าสมัยสิถ้าเขาประพฤติตามแล้วเขาล้าสมัยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหรือที่ล้าสมัยสภาพธรรมะสมัยใดก็ตามเป็นจริงตามที่ได้ทรงตรัสรู้ทุกกาลสมัย
6: แต่บุคคลสมัยนี้ได้ยินเรื่องในพระไตรปิฎกเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจริงไม่จริงแต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่คนละยุคกันแล้วคิดกันแค่นี้ท่านอาจารย์ไม่ได้คิดถึงความละเอียด
5: คนยุคก่อนเขาไม่เห็นนะคะเขาไม่มีตาเหรอเขาไม่มีหูล่ะเขาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายพอถึงสมัยนี้ก็เหมือนเดิมอะไรล้าสมัยลองพูดมาเป็นแต่ละอย่างสิตาเกิดขึ้นเห็นต้องเห็นไม่ว่าสมัยใดล้าสมัยหรือเปล่าคิดก็ต้องคิดไม่ใช่ตาไม่ใช่เห็นคิดเป็นคิดสมัยไหนคิดก็เป็นคิดแล้วคิดอะไรก็ตามก็เป็นคิดคิดล้าสมัยล่ะไม่รู้สิคะล้าสมัยถ้าอยากทันสมัยก็ต้องเข้าใจธรรมะเพราะสมัยเดี๋ยวนี้คือเห็น
4: เป็นธรรมะไม่ใช่เราเริ่มต้นของความเข้าใจคือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้และต้องฟังต้องศึกษาต่อไปจนมีความเข้าใจในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง10มีนาคม2560
5: มีเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ไหมคะสภาพที่เพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปและไม่กลับมาอีกเลยเกิดขึ้นให้ติดข้องเพิ่มความพอใจไปทุกวันทุจริตทั้งหลายมาจากความไม่รู้และความติดข้องอยากได้เงินถึงกับฆ่าเขาก็ได้ปล้นเขาก็ได้ ทุจริตกรรมต่างๆก็ได้เพราะเราแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นมีทั้งธรรมะที่ดีเกิดขึ้นธรรมะที่ชั่วเกิดขึ้นและชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นไปถ้าด้วยความไม่รู้ธรรมะที่เกิดเพราะไม่รู้ก็ดีไม่ได้แต่ว่าพอรู้ว่าความดีใครๆก็พอใจใช่ไหมคะจะมีขึ้นเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเกิดมาแล้วไม่มีเราแต่มีธรรมะฝ่ายดีและไม่ดีจะสะสมฝ่ายไหนและฝ่ายดีจะดีขึ้นได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเริ่มจากธรรมะฟังวันนี้พอใครพูดธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเราฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้ฟังเรื่องที่ไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมมีไหมคะสิ่งที่มีจริงค่ะทุกอย่างที่มีจริงนี้เป็นธรรมะหมดเลยและเราฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีนั้นไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะในเมื่อไม่ใช่เราแต่ไปหลงจำว่าเป็นเรานานแสนนานแค่นี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นแต่กว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆไม่ต้องไปทำสติไม่ต้องไปปฏิบัติเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ที่จะหมดความเป็นเราได้เพราะเข้าใจจากการฟังและมีความเข้าใจตามลำดับไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่นี้มากกว่านี้อีก
7: การกล่าวธรรมะการแสดงธรรมะอยู่ตลอดเวลานะครับจะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลสำหรับใครครับท่านอาจารย์ครับ
5: ทุกคนไปโรงเรียนใช่ไหมคะตอนเป็นเด็กไปทำไมคะไปเรียนให้รู้ใช่ไหมถ้าไม่ไปโรงเรียนจะรู้ไหมเรียนก็คือไปฟังหรือไปนั่งเฉยๆไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรเลยแต่ได้ฟังคำจากคุณครูซึ่งทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าเราจะเย็บเสื้อเราก็ต้องไปหาคนที่เขาสอนเราได้ว่าจะตัดเสื้อยังไงเย็บเสื้อยังไงถ้าจะทำอาหารทำเองก็ไม่เป็นก็ต้องไปหาคนที่เขาทำเป็นฟังเขาแต่ละคำแล้วเข้าใจในสิ่งนั้นขณะนี้เราได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆแต่ใครบ้างที่รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงกับชาวเมืองนั้นเขาพูดภาษานั้นแต่ในภาษาของเราสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงๆเป็นธรรมะวันนี้เราเรียนละคำหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนี่คือประโยชน์ของการที่ได้ฟังเหมือนกับไปโรงเรียนฟังที่ไหนก็ได้เข้าใจที่ไหนก็ได้ขณะนี้วันนี้อย่างน้อยที่สุดเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรมีไหมคะธรรมะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะต้องคิดต่อเมื่อวานนี้มีไหมคะธรรมะการที่เราจะสนทนากันหลากหลายแม้เพียงคำเดียวเพื่อเป็นการทดสอบว่าความเข้าใจของเราถูกต้องมั่นคงแค่ไหนไม่ใช่ว่าเผลอๆแล้วก็ลืมแล้วก็ไปต่อยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าลืมแล้วด้วยเหตุนี้ต้องไม่ลืมเลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะมีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะและใครจะสอนเราให้เข้าใจธรรมะอย่างละเอียดมีผู้เดียวคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีอย่างละเอียดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดที่กล่าวถึงคำจริงให้เข้าใจทุกคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทดสอบเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะเห็นไหมคะมีเมื่อวานนี้มีธรรมะไหมพรุ่งนี้จะมีไหมมีแน่ๆยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะจะต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อไม่มีใครยับยั้งได้เลยเป็นความจริงที่รู้ว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงธรรมะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะดับกิเลสหมดเมื่อไหร่ถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็เกิดไม่ได้แต่ทุกคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะไม่รู้ก็ต้องเกิดไปอย่างนี้แหละแต่ธรรมะหลากหลายมากก็มีธรรมะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่ธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะดีก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีเราจะค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยที่เป็นธรรมะดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนขณะไหนเป็นเหตุขณะไหนเป็นผลทั้งหมดตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายกี่ชาติก็เป็นธรรมะที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
8: จะลดกิเลสจะลดจะละกิเลสด้วยความเป็นเราไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นไปเพื่อละกิเลสจากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง10 มีนาคม 2560

0: ทำอย่างไรจึงจะตัดจากกิเลสหรือตัณหาได้หรือไม่ก็ทำให้มันลดน้อยลงไปครับ
1: ค่ะมีกิเลสเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็จะไปตัดได้แต่กิเลสมีเพราะอะไรต้องตัดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสถึงจะหมดได้ไม่ใช่มีเราไปตัดกิเลสลองเปรียบเทียบดูคำสอนคำพูดไหนถูกต้องถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสแต่จะมีตัวตนเนี่ยไปตัดกิเลสจะสำเร็จไหมการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดเพราะเป็นเหตุเป็นผลจริงๆธรรมะในพระศาสนาที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งคนฟังต้องรู้ประโยชน์เพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังและอยากจะหมดกิเลสก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ฟังเพื่อที่ได้เข้าใจว่าอะไรตัดกิเลสและกิเลสคืออะไรต้องตั้งต้นอย่างละเอียดมากไม่ใช่ว่ามีเราจะไปตัดกิเลสทำไมอยากตัดกิเลสกิเลสไม่ดีเลยคะหรือยังไงและกิเลสเกิดจากอะไรก็ไม่รู้สักอย่างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองหายากยิ่งที่ใครจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้เลยทั้งที่ปรากฏทุกวันเหมือนอยู่ในความมืดสนิทอยู่ไปวันๆเห็นไปวันๆชอบไปวันๆคิดไปวันๆแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปไม่มีการรู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วอยู่ทุกวันเนี่ยจะตายวันไหนก็ได้โดยที่ว่าไม่รู้มาเลยว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถ้าเป็นเราตายก็ไม่มีเราถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีเราเกิดแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเล็บเมื่อกี้นี้ถ้ายังอยู่ที่ตัวก็เป็นเล็บของเราพอตัดเล็บทิ้งออกไปไหนแล้วคะเอาเราไปทิ้งเลยคะแต่ละหนึ่งที่มีอยู่ที่ตัวไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราค่อยๆฟังนี่แหละค่ะถ้าไม่เข้าใจก็คือกิเลสแต่ฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นความเข้าใจไม่ใช่กิเลสเพราะฉะนั้นหนทางที่จะละกิเลสก็คือว่าเข้าใจความเข้าใจต่างหากละกิเลสไม่ใช่เราละกิเลสคำพูดใดๆที่เผินไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนจะหลงเข้าใจว่าฟังง่ายทำง่ายทำได้แต่ผิดค่ะทำได้จริงๆเหรอทำได้จริงๆทำเดี๋ยวนี้แล้วทำอะไรก็ไม่รู้เต็มไปด้วยความไม่รู้แต่ให้ทราบว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องละกิเลสไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังจะมีปัญญาไหมจะเอาตัวเราไปละกิเลสได้ยังไงเราน่ะตามกิเลสมานานแล้วตามมาตั้งแต่เกิดทุกวันแล้วก็จะคิดไปละกิเลสด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปละเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะตามกิเลสตลอดก่อนอื่นเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องแต่ถ้ามีคนบอกว่าทำอย่างนี้นะแล้วจะดับกิเลสเชื่อเขาไหมเขาไม่ให้เราเข้าใจอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่บอกให้ทำก็ตัวเราสิเก่งดับกิเลสได้แล้วจริงหรือกำลังทำนั่นแหละเป็นกิเลสแล้วก็ไม่รู้ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปดับไปคนตาบอดเห็นไหมคะไม่เห็นคนหูหนวกได้ยินไหมแต่คนตาดีไม่ได้เห็นตลอดเวลาเดี๋ยวก็ได้ยินละเดี๋ยวก็คิดละเห็นก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวที่สั้นมากเพราะไม่รู้จึงหลงว่าเป็นเราแล้วก็ไปหาทางจะไปดับกิเลสได้ยังไงในเมื่อความไม่รู้ต่างหากซึ่งเป็นกิเลสนำมาซึ่งกิเลสทุกอย่างต้นเหตุของกิเลสอยู่ที่ความไม่รู้ถ้าจะละกิเลสก็คือค่อยๆรู้เมื่อไหร่ความรู้ก็ละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของกิเลสทีละเล็กทีละน้อยต้องเข้าใจอย่าปัญญาละกิเลสไม่ใช่ทำยังไงจะปฏิบัติยังไงและถ้าคนอื่นเขาสอนเชื่อเลยแต่ไม่ใช่ปัญญาเลยสักนิดเดียวก็เป็นตัวตนซึ่งจะไปดับกิเลสแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะขณะนั้น

0: ที่บ้านมิ่งโมลีจังหวัดราชบุรีวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2554
1: ในช่วงแรกนี้ก็กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ขอเชิญท่านที่มีคำถามนะคะเพราะเหตุว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจแล้วก็จะรู้ได้ว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยเราไม่ได้รู้ความจริงที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเกือบจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าขณะนี้อะไรเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็ควรจะรู้อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าถ้าเราจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏในขณะนี้รู้ไม่ได้เพราะไม่ปรากฏแล้วก็ไม่ใช่ความจริงด้วยเป็นแต่เพียงความคิดคาดคะเนในสิ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏนะคะแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงไว้ถึง45พรรษาโดยละเอียดยิ่งนะคะซึ่งผู้ที่เห็นประโยชน์ก็ควรที่จะได้เข้าใจว่าระหว่าง45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะตรัสเรื่องอะไรซึ่งต้องเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์กว่านั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงซึ่งขณะนี้ค่ะก็กำลังเป็นธรรมะที่มีจริงๆที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของเราเองคือภาษาไทยนะคะไม่ต้องไปแปลกลับเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเอาภาษาบาลีมาแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ไม่ว่าใครจะใช้ภาษาอะไรก็สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษานั้นและการฟังเนี่ยนะคะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยหรือข้องใจหรือไม่เข้าใจนะคะก็ควรที่จะได้ซักถามเพราะว่าเป็นการสนทนาธรรมซึ่งเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งค่ะเพราะเหตุว่าทำให้เข้าใจได้ซึ่งเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะนะคะหรือว่าตั้งแต่เช้ามาหรือว่าตั้งแต่วันก่อนๆเดือนก่อนๆปีก่อนๆเนี่ยเคยเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าแทบไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่มีนะคะสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้และก็จะรู้ได้ว่าเป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงฟังอย่างนี้ไม่ทราบงงหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนค่ะและก็เป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นนะคะแต่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆในขณะนี้เป็นอะไรคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นธรรมะนะคะใช้ภาษาที่ปกติเราพูดอย่างนี้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะไม่ได้พูดนะคะก็เอาภาษาที่เราใช้ธรรมดาธรรมดาสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะเป็นอะไรหนึ่งคำตอบแล้วค่ะจะมีคำตอบอื่นไหมคะซึ่งความจริงก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกนะคะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนจะมีคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ไหมคะสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีให้ไปคิดเรื่องอื่นนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้แต่อยากจะให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะคืออะไรนี่คือการเริ่มต้นที่จะฟังพระธรรมที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะแล้วก็เป็นจริงๆด้วยคำตอบที่สองมีไหมคะคำตอบที่หนึ่งคือเป็นธรรมะไม่ใช่ผิดค่ะถูกแต่ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่ใช่ภาษาไทยจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะคืออะไรคำตอบที่สองมีไหมคะเห็นได้ยินก็ใช่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะลองคิดดูสิคะเห็นไหมคะคำถามธรรมดาแต่เพราะความไม่รู้คำตอบก็หลากหลายตามแต่จะคิดแต่แน่นอนที่สุดนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้คือสิ่งที่มีจริงๆยังไม่รู้เรื่องของสิ่งที่มีจริงเลยตั้งต้นด้วยการรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆนี่คือเริ่มที่จะพบพระธรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะแล้วไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนี้แหละใครสามารถที่จะบอกความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ชัดเจนนะคะลึกซึ้งถึงที่สุดนั่นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ ราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆ คิดนะคะบอกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เลิศด้วยพระปัญญาคุณเราก็ได้ยินอย่างนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าปัญญานั้นรู้อะไรแต่วันนี้นะคะขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้หรือเปล่าดูธรรมดามากเลยใช่ไหมคะแต่นี่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงๆนะคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะมีไหมเนี่ยค่ะคือธรรมดาธรรมดาที่สุดนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่ฟังก็คือไม่ได้ฟังธรรมะฟังแต่ชื่อและเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ขณะนี้นะคะเราจะไม่ศึกษาแบบชื่อค่ะแต่เราตรงไปที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความไม่รู้ของคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอื่นนะคะแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะอาจจะไปศึกษาวิชาการต่างๆมากมายนะคะจบอาจจะหลายปริญญาทั้งตรีโทเอกแต่ก็ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นี่เป็นความต่างกันไม่รู้แม้แต่ว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะมีเพราะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละค่ะธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ลองคิดดูค่ะไม่ง่ายเกินไปเลยค่ะสำหรับบางคนที่ไม่เห็นประโยชน์เลยนะคะก็อาจจะคิดว่าพูดเรื่องอะไรทำไมไม่พูดเรื่องยากๆวิชาที่มีศัพท์แสงคำที่ไม่เข้าใจเยอะแยะนะคะแต่กลับพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เหมือนง่ายที่ไม่น่าสนใจเลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะนะคะนักปราชญ์ทั้งหลายนักจิตวิทยาหรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องอื่นอย่างที่โลกยุคนี้กำลังเป็นเนี่ยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้หรือเปล่านี่ก็แสดงความต่างกันนะคะถ้ารู้เรื่องอื่นแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ชื่อว่าเป็นความรู้หรือเปล่าพระเชนก็แสดงเห็นความต่างกันนะคะของความคิดแม้แต่คนที่คิดว่ารู้เรื่องอื่นเนี่ยน่าจะเก่งกว่าผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ตรงกันข้ามเลยค่ะจะไปรู้อะไรมากมายสักเท่าไหร่ก็เปรียบไม่ได้กับผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดาจริงแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมดาจนกว่าจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีการเข้าใจธรรมะหรือสิ่งที่มีจริงนั่นคือเข้าใจความจริงเพราะความลึกซึ้งนะคะเราต้องค่อยๆ คิดไตร่ตรองอย่างละเอียดยิ่งเลยค่ะเช่นขณะนี้นะคะเห็นมีแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยต้องยอมรับหรือเข้าใจไปเป็นทีละขั้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะกำลังเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าในขณะที่กำลังเห็นเห็นไหมคะเริ่มมาถึงตัวจริงๆของธรรมะที่จะเข้าใจขึ้นว่าสำคัญอย่างไรหรือควรจะเข้าใจอย่างไรพระเวลาพูดว่าเห็นมีจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีเห็นใช่ไหมคะก็ถูกต้องไปตามลำดับขั้นแต่พอถึงคำถามต่อไปที่ว่าในขณะที่มีเพียงเห็นอย่างเดียวนะคะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าในขณะที่กำลังเห็นต้องคิดแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ฟังคำบอกเล่าและจำแต่ต้องเป็นการค่อยๆเข้าใจจริงๆนะคะว่าในขณะที่กำลังเห็นเฉพาะเห็นอย่างเดียวเนี่ยมีอย่างอื่นปรากฏร่วมด้วยหรือเปล่า
3: ก็ต้องมีเฉพาะเห็นในขณะ
2: ค่ะต้องมีเฉพาะเห็นนะคะอย่างอื่นไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะมีเสียงไหมคะ
3: ขณะที่มีเสียงก็มีเฉพาะเสียงครับ
2: ค่ะในขณะที่มีเสียงไม่มีเห็นใช่ไหมคะ
3: ไม่มีเห็นครับ
2: นี่เป็นความจริงหรือเปล่าคะ
3: ต้องจริงอย่างนี้
2: ค่ะ ถ้าเป็นความจริงภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสัจจะธรรมะเปลี่ยนได้ไหมคะ
3: ความจริงก็ต้องมีลักษณะของความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเห็นเป็นใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นเห็นเท่านั้น
3: ถ้าเป็นสัจจะความจริงก็ต้องไปเห็นเท่านั้นถ้าแปลเปลี่ยนเป็นว่าใครใครใครก็ไม่ใช่สัจจะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะรู้ความจริงนี้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดเฉพาะเห็นแต่เมื่อมีอย่างอื่นหมายความว่าเห็นนั้นต้องดับไปก่อนอย่างอื่นจึงสามารถที่จะปรากฏได้เพราะว่าในขณะที่กำลังเห็นนี่ค่ะอย่างอื่นไม่มีปรากฏรวมกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอย่างอื่นปรากฏตามความเป็นจริงนะคะยังไม่ต้องไปประจักษ์หรืออะไรเลยแต่โดยเหตุโดยผลตามความเป็นจริงคือขณะที่มีอย่างอื่นปรากฏหมายความว่าต้องไม่มีเห็นเฉพาะทีละอย่างที่ปรากฏโดยปะปนกันไม่ได้เลยนี่ก็แสดงความจริงว่าธรรมะเป็นอย่างนี้และใครจะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงทุกอย่างเนี่ยค่ะชั่วคราวเล็กน้อยมากเพราะว่ามีเห็นแล้วก็มีได้ยินแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยแยกขาดจากกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแล้วก็ปรากฏเกิดขึ้นทีละหนึ่งด้วยแต่ว่าสืบต่อกันอย่างรวดเร็วนะคะจนไม่ปรากฏเลยว่าอย่างหนึ่งต้องไม่มีมีเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏและเมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วสิ่งอื่นจึงมีได้นี่คือธรรมะค่ะจะฟังต่อไปหรือว่าเลิกฟังดีกว่าค่ะเรียกว่าเป็นความจริงนะคะแต่ว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะเข้าใจให้ถูกเพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้ความจริงนะคะทรงแสดงธรรมะเป็นวาจาสัจจะทุกคำที่กล่าวที่ตรัสจากการทรงตรัสรู้นะคะเป็นความจริงทั้งหมดประโยชน์คือผู้ที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะเข้าใจในความจริงนั้นก็เริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นญาณสัจจะรู้อะไรคะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่รู้อย่างอื่นหรือวิชาอื่นเลยแต่เริ่มที่จะรู้ว่าความจริงแท้ของชีวิตเนี่ยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายก็เท่านี้เองเกิดมาแล้วก็ต้องเห็นนะคะแล้วก็ขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วก็มีการคิดนึกทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อจนเหมือนไม่มีอะไรเกิดดับเลยแล้วก็ด้วยความไม่รู้นะคะจึงเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมือนเที่ยงแต่ความจริงแต่ละคนที่ไม่ได้เจอกันมา1เดือนหรือเกือบ2เดือนเนี่ยเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะบางคนก็ผอมลงใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะค่อยๆเปลี่ยนโดยเราไม่รู้เลยกว่าจะถึง1เดือนที่เห็นว่าผอมลงเนี่ยช่วงนั้นระหว่างนั้นก็ต้องมีการที่ค่อยๆเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นอย่างเก่าได้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงขณะที่จากโลกนี้ไปนะคะก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือรู้แน่ค่ะว่าอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวไม่มีใครอยู่เกินกว่านี้ไปได้เลยนะคะแต่มาสู่โลกนี้ด้วยความไม่รู้เลยและก็จะจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมซึ่งความไม่รู้เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่เท่าเดิมจะมีอายุยืนสักเท่าไหร่ความไม่รู้ก็ตามบวกเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นและไม่ใช่เฉพาะความไม่รู้นะคะโลภะความติดข้องโทสะความขุ่นใจมานะความสำคัญตนความริษยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เกิดเพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็มากมายกว่าจะจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามไปเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยอกุศลที่สะสมเพิ่มขึ้นแต่ละภพแต่ละชาติเพราะว่าเกิดแล้วเห็นแล้วได้ยินแล้วคิดแล้วสุขแล้วทุกข์แล้วกิเลสมากมายแต่โอกาสที่จะได้ฟังธรรมะนะคะซึ่งปัญญาเท่านั้นนะคะที่สามารถจะค่อยๆขัดเกลาละความไม่ดีเพราะความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและชั่วคราวที่อยู่ในโลกเนี่ยจะอยู่แบบไหนดีคะจะอยู่แบบสะสมอกุศลมากๆต่อไปอีกนะคะหรือว่าเห็นโทษจริงๆค่ะว่าอกุศลหรือกิเลสเนี่ยเป็นภัยแน่นอนที่สุดไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งที่ดีเลย ทุกอย่างที่เป็นผลของอกุศลเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้จักเหตุและผลและรู้ความชั่วคราวของการที่ธรรมะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละหนึ่งขณะสืบต่อกันมาไม่เคยขาดสายเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกประโยชน์สูงสุดที่สุดของการเกิดมาในชาตินี้คืออะไรก็พอที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะจะสะสมอกุศลให้มากๆขึ้นหรือว่าจะขัดเกลาด้วยการรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าไม่สามารถที่จะละอกุศลได้เลยค่ะด้วยความเป็นตัวตนหรือว่าด้วยความไม่รู้ไม่มีใครชอบอกุศลนะคะแต่ก็มีทุกวันแล้วก็ทำไงคะหาทางว่าทำยังไงจะไม่มีแต่ใครรู้หนทางไม่ใช่คนไม่รู้ค่ะแต่ต้องเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่จะแสดงความละเอียดยิ่งของการที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ละคนนะคะแต่ละหนึ่งต่างอัธยาศัยแม้แต่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเนี่ยค่ะก็แล้วแต่บางคนก็เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนั้นค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยหรือบางคนก็อยากจะเข้าใจมากกว่านี้อีกนะคะแต่ทั้งหมดก็คือว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นจริงๆจากการที่ได้ฟังคุณคำปั่นฟังธรรมะเพื่ออะไรคะ
1: ก็เพื่อเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะพอรู้ว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะละกลายได้ด้วยความเป็นเราเหมือนกับสามารถแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะยังคงมีความไม่รู้และก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและของเราเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรู้ความจริงได้นะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะชั่วคราวเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปก็ไม่มีทางที่จะละคลายอกุศลได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะ
1: ขณะที่ฟังด้วยความตั้งใจด้วยความละเอียดมีการพิจารณาไตรตรองในเหตุในผลของธรรมะขณะนั้นความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นครับ
2: ค่ะฟังแล้วรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วนะคะคิดที่จะละอกุศลบ้างไหมหรือว่าฟังแล้วก็เลยรู้มากขึ้นก็ดีนะคะเดี๋ยวรู้เรื่องปัจจัยเดี๋ยวรู้เรื่องอายตนะเดี๋ยวรู้เรื่องปฏิจจสมุปปาทะรู้สึกว่าได้รู้เยอะแยะไปเลยแต่ว่าคิดที่จะขัดเกลากิเลสหรือเปล่าแต่ก็แล้วแต่ความคิดค่ะใครจะคิดอะไรก็ตามการสะสมที่ได้สะสมมาแม้คิดอย่างนี้แล้วทำหรือเปล่าก็ยังมีอีกใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเพียงแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆนะคะว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่อีกนานไหมใกล้หรือไกลและสิ่งที่ควรทำที่สุดเนี่ยคืออะไรก็คือจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่จะได้รู้จักสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการศึกษาว่าแท้ที่จริงที่ว่ามีสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเนี่ยเมื่อไหร่เห็นไหมคะคำถามนี่จะมาเรื่อยๆแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงมีมากมีน้อยกำลังทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของมีสาระไม่มีสาระควรทิ้งไม่ควรทิ้งทำหมดเนี่ยนะคะมีเมื่อไหร่คะความคิดอย่างเนี้ยมีเมื่อไหร
3: ่ก็มีเมื่อตอนที่คิดนะครับอาจารย์ตอนหลับก็ไม่ได้มีอะไร
2: ค่ะเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเห็นไหมคะธรรมะทั้งหมดต้องมาสู่เดี๋ยวนี้ค่ะเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเพียงไม่มีจิตสักคนหนึ่งที่เนี่ยมีแต่รูปร่างกายเป็นยังไงคะลองคิดดูน่าดูไหมคะแค่ไม่มีจิตเกิดที่รูปนี้เท่านั้นค่ะรูปนี้ก็หมดสภาพไม่ว่าจะเป็นใครรูปร่างหน้าตายังไงแต่รูปก็คือว่าตราบใดที่ไม่มีจิตเกิดร่วมด้วยรูปนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเป็นรูปจริงๆแล้วต้องคอยจนถึงเวลานั้นด้วยเลยค่ะทั้งที่ความจริงไม่ว่าจะเวลาไหนรูปก็เป็นรูปซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ว่าถ้าจะกล่าวไปก็คล้ายๆกับเครื่องมือของจิตนะคะ จิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไรรูปก็เคลื่อนไหวเป็นไปตามอำนาจของจิตหรือว่าตามสภาพของจิตที่สามารถที่จะทำให้รูปนั้นเป็นอย่างนั้นแม้แต่การพูดค่ะถ้าไม่มีจิตคิดพูดได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงไม่มีจิตคิดแค่นี้ค่ะเพียงไม่มีจิตโลกนี้ก็ไม่ปรากฏที่ว่ามีก็ไม่มีที่ว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราที่ว่าเป็นเราก็ไม่มีเราเพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะและความจริงเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์นักคิดค้นอะไรต่างๆก็ตามที่ชาวโลกนับถือว่าเก่งก็ไม่พ้นจากความจริงนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นควรจะรู้ความจริงตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือความไม่ประมาทอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แล้วก็เป็นผู้ที่อดทนที่จะรู้ว่าแม้เราจะพูดเรื่องธรรมะฟังดูนะคะภาษาไทยธรรมดาก็ยังเหมือนยากเพราะความลึกซึ้งของธรรมะคำไม่ยากเลยค่ะแต่ลักษณะความจริงของธรรมะยากแน่นอนมิฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานประมาณไม่ได้เลยนะคะเพียงเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้โดยลึกซึ้งอย่างยิ่งถึงที่สุดโดยประการทางปวงพระเจ้าก็เป็นบุญนะคะที่ได้กระทำแล้วในชาติปางก่อนที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังทั้งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรินิพพานไปแล้วถึง 2,500 กว่าปีแต่พระธรรมที่มีนะคะก็แสดงถึงอดีตการณกาลครั้งหนึ่งเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันหรือว่าพระวิหารเวรุวันหรือว่าที่ต่างๆที่ได้ทรงแสดงธรรมะก็ยังมีการที่ได้จารึกไว้จนกระทั่งมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาที่จะได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธานะคะความผ่องใสของจิตที่มั่นคงที่จะรู้ว่าศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะความจริงนะคะเพื่อละความไม่รู้และละความติดข้องเพราะไม่เคยแม้แต่จะคิดเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นทุกวันไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือว่ากำลังคิดก็ยังไม่รู้เลยว่าคิดไม่ได้เคยสนใจแต่สนใจเรื่องที่คิดและก็สนใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินเพราะฉะนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่รู้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทุกอย่างเห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเหมือนกับว่าเราเห็นได้แต่เราลืมว่าถ้าไม่มีตาจากขูปสาทะเนี่ยจะเห็นได้หรือก็เห็นไม่ได้แค่นี้ก็ไม่เคยคิดนะคะไม่เคยคิดอะไรเลยในเรื่องของความจริงของสิ่งที่มีจริงที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพลิดเพลินติดข้องเป็นไปตามสิ่งที่ปรากฏตามความคิดนึกเป็นไปได้ไหมคะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างอุตส่าห์ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยค่ะแม้แต่เสียงเกิดแล้วดับแล้วเสียงใหม่ไม่ใช่เสียงเก่าเลยเพราะฉะนั้นจิตที่ได้ยินเสียงใหม่เขาไม่ใช่จิตเก่าที่ได้ยินเสียงเก่าแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ชั่วคราวที่แสนสั้นนะคะแล้วก็หมดไปไม่มีใครรู้เลยค่ะเสียงหายไปแล้วหายไปไหนไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่สนใจที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงชีวิตก็คืออย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเสียงทุกขณะนะคะเป็นอย่างนี้คือเพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะมีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยชัดเจนจนกระทั่งประจักษ์แจ้งจนหมดความสงสัยถ้าเป็นไปไม่ได้นะคะคำสอนทั้งหมดเป็นโมฆะแต่ว่าคำสอนไม่เป็นโมฆะค่ะจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะและได้ทรงแสดงเทศนาครั้งแรกคือปฐมเทศนาผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วนี่ค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่ได้ตรัสเหมือนอย่างนี้เลยคือธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเกิดแล้วก็ดับสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ม่ใช่ของเราหรือของใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเพียงแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่สามารถที่จะสละหรือละความติดข้องในสิ่งที่เคยยึดถือมานานแสนนานค่ะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีความเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าเห็นเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกสิ่ง

รู้จักตัวเองโดยไม่ต้องถามใครนะคะว่าเราเข้าใจธรรมะแค่ไหนหรือว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้กำลังฟังเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นกำลังได้ยินฟังเรื่องได้ยินค่ะกำลังเห็นฟังเรื่องเห็นกำลังคิดฟังเรื่องคิดเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าที่เคยเป็นเราคิดหรือเราเห็นหรือเราได้ยินเนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดและดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเกิดแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ยังไม่จากโลกนี้ไปสภาพธรรมะก็เกิดดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะปรมัตถสัจจะวาจาสัจจะหรือวจีสัจจะนำไปสู่ญาณสัจจะความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าถ้าเป็นปัญญาก็คือสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเริ่มจากการฟังถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็เริ่มจะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจากการได้ฟังก็รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้อย่างสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะมีจริงๆเป็นเห็นหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่ะอย่าลืมนะคะมีปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเห็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ดับไปเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสั้นกว่านั้นอีกเห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้นิดเดียวค่ะเห็นใหม่ละสิ่งใหม่ละนี่คือธรรมะที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจนะคะแล้วละความไม่รู้และความติดข้องไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นเลยอดทนพอที่จะค่อยๆเข้าใจไหมคะซึ่งขณะนี้ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าฟังน้อยจะเข้าใจมากได้ไหมแต่ถ้าฟังไม่รู้กี่ชาติมาแล้วพอเพียงได้ยินนะคะสามารถที่จะรู้เลยอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนะคะบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นสาวกที่บรรลุเป็นคนแรกตั้งความปรารถนาไว้เพราะว่ากว่าจะรู้ความจริงได้เนี่ยไม่ง่ายเลยต้องสะสมอบรมปัญญาและคุณความดีนะคะเพราะว่าอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยทั้งสิ้นเพราะอกุศลทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอกุศลเนี่ยรู้ความจริงไม่ได้แต่เป็นกุศลนะคะค่อยๆละคลายอกุศลและกุศลเพิ่มขึ้นมีกำลังขึ้นแม้การฟังธรรมะเนี่ยก็เป็นคนที่ตรงต่อเหตุผลไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงก็สามารถที่จะทำให้ได้เข้าใจว่าคำที่ได้ยินเนี่ยพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆโดยที่คนนั้นเนี่ยรู้เองไม่ได้เลยแต่เพราะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ศึกษาด้วยความที่มั่นคงนะคะที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถที่จะรู้ได้บารมี10ค่ะเป็นกุศลทั้งหมดประมาทไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่ก็ไม่ใช่เรานะคะที่จะไปพยายามได้ความเป็นตัวตนแต่เพราะเห็นประโยชน์และเข้าใจความจริงค่ะว่าแม้เป็นความจริงอย่างนี้เนี่ยแต่ผู้ที่หนักด้วยอกุศลเนี่ยเหมือนคนที่จมน้ำนะคะน้ำล้อมรอบหมดเลยแล้วจะขึ้นจากน้ำไปฝั่งได้ยังไงถ้าไม่อาศัยบารมีหรือว่าคนเป็นโรคร้ายแรงลุกก็ไม่ขึ้นจะเดินไปไหนได้จะไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกตัวใช้คำว่ารู้สึกตัวนะคะแต่บางคนอาจจะใช้คำแรงว่าสำนึกว่ามีอกุศลมากแค่ไหนไม่ใช่คำรุนแรงเลยนะคะถ้าคำนั้นเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะก็แสดงโดยหลายนัยยะแสดงโดยการข่มไม่ใช่ข่มด้วยความมานะสำคัญตนนะคะแต่ให้คนที่กำลังมีมานะความสำคัญตนเนี่ยได้เข้าใจถูกว่าไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็รู้ได้เลยค่ะ

0: ละความสำคัญตนเพราะเข้าใจความจริงว่าไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนจึงสามารถที่จะฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะคนที่มากด้วยอกุศลเนี่ยค่ะพระองค์ทรงแสดงอกุศลให้คนนั้นได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ามากอย่างนี้จะบรรลุมรรคผลนิพพานหมดกิเลสในชาตินี้ได้ไหมรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าได้ไหมได้หรือไม่ได้คะคนที่มากด้วยความไม่รู้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือไม่ประมาทในกุศลทั้งปวงและกุศลที่ประเสริฐกว่ากุศลอื่นทั้งหมดกุศลคือความดีนะคะก็คือปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าไม่มีปัญญากุศลก็ให้ผลนะคะให้เกิดเป็นเศรษฐีมั่งมีเป็นพระราชามหากษัตริย์มีลาภมียศมีบริวารจนกระทั่งถึงเกิดในเทวโลกก็ได้ค่ะเราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินน่าพอใจหลายอย่างแต่เทียบไม่ได้กับสวรรค์ความต่างกันนะคะสวรรค์ก็เทียบไม่ได้กับพรหมโลกเพราะว่าคุณความดีนั้นเหนือกว่าการที่จะติดในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสแล้วก็คิดนึกเป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสแค่นี้ก็ยากแล้วไหมคะยังไม่ต้องถึงนิพพานแค่ละความติดข้องในสิ่งที่เราเคยติดมากๆเพื่อที่จะได้สู่ภูมิของความสงบหรือกุศลอีกขั้นหนึ่งซึ่งไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้นะคะสามารถที่จะเกิดในพรหมโลกแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกพระเจ้าจะเห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะทรงแสดงธรรมะในโลกนี้เพราะผู้ที่อยู่บนสวรรค์ก็สามารถที่จะมาเฝ้าฟังธรรมได้แต่ถ้าแสดงในโลกสวรรค์มนุษย์ไปฟังไม่ได้ประโยชน์น้อยกว่าพระเช่นก็ทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในโลกนี้เองนะคะซึ่งเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าจะคิดแล้วก็ไม่นานหรอกนะคะเกิดตายสักเท่าไหร่ 2,500 กว่าปีก็สืบต่อมาจนถึงเดี๋ยวนี้แต่กาลต่อไปนี่สิคะถ้าไม่มีใครที่จะได้ฟังได้เข้าใจพระธรรมพระธรรมก็อันตรธานเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ได้อยู่ในตำราค่ะไม่ว่าคำที่ตรัสแสดงถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปเปิดหนังสือตำราอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องว่าการศึกษาธรรมะคือศึกษาสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะก็เหมือนเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ไหมคะแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาอยู่ตอนไหนของประเทศอินเดียมีแคว้นกี่แคว้นคนในนั้นใช้ภาษาอะไรพูดเรื่องอะไรกันบ้างก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ว่าจะในภาษาไหนนะคะก็คือเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆฟังมานานประโยชน์จริงๆนี่คืออะไรถ้านับคำนับได้ไหมคะว่ากี่คำเนี่ยตั้งแต่ฟังมาเนี่ยเกินพันเกินหมื่นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าประโยชน์แท้จริงของการฟังอยากจะให้มากหรือน้อยเห็นไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะไม่ต้องคิดว่าแม้เรามานั่งฟังชั่วโมงหนึ่งเราจะได้เข้าใจเยอะๆหรืออะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคะแต่ประโยชน์คือความมั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏคือไม่ลืมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้แม้วันนี้ยังไม่เข้าใจแต่เราก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นสาระเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะและจากการฟังเนี่ยก็ทำให้รู้จักความจริงว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยแค่ไหนหรือว่าเข้าใจน้อยมากแม้ว่ามีจริงนะคะก็เป็นการที่ทำให้เรารู้ได้ว่าถ้าเป็นความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ฟังต่อไปอีกจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกไหมแล้วก็มีประโยชน์หรือเปล่านี่คือประโยชน์ที่ได้จากการฟังแต่ละครั้งไม่ใช่หวังว่าฟังครั้งนี้มานานเท่าไหร่เนี่ยชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงหรือเท่าไหร่ก็ตามประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราไปรู้คำอะไรเยอะแยะหรือเปล่าหรือเราไม่เห็นรู้ภาษาบาลีมากมายปฏิจจสมุปบาทอะไรก็ไม่ได้เข้าใจอะไรไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าความจริงก็คือว่าให้มีความเข้าใจที่มั่นคง ว่าตัวธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังมีแต่ไม่รู้ไม่ใช่ไปรู้ชื่อเพราะฉะนั้นในครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมจากพระโอษฐ์นะคะตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นไม่ต้องไปเปิดตำราหรือว่าไม่ต้องไปแปลหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเช่นขณะนี้มีเห็นต้องไปเตรียมเข้าครัวทำอะไรเปล่าคะจะได้มีเห็นกำลังคิดก็มีแต่แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะค่ะเพราะว่าไม่รู้จึงเป็นเรานานแสนนานมาแล้วค่ะเราเกิดมาเราเห็นเราได้ยินเราคิดนึกเราสุขเราทุกข์แล้วมันหายไปไหนหมดนะคะหายไปแล้วไม่กลับมาอีกด้วยไปหาที่ไหนก็ไม่มีค่ะหาไม่เจอแน่สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของนะคะว่าหายไปยังเจอได้แต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาอีกเลยฟังแค่นี้รู้สึกยังไงคะสลดหรือเปล่าค่ะหรือว่านำได้คำถามว่าสลดหรือเปล่าก็เลยเริ่มจะสลดนะคะซึ่งความจริงเปล่าค่ะยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ประจักษ์ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะเพียงแต่ว่าได้เริ่มฟังได้เริ่มเข้าใจนะคะแต่ก็ยังคงเป็นเราแล้วก็ฟังอีกนะคะเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องสิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงว่าเกิดเพราะอะไรแล้วก็ไม่ยั่งยืนชั่วคราวแค่ไหนก็ฟังไปอีกสลดหรือยังตามความเป็นจริงค่ะ
1: นิดเดียวท่านอาจารย์ไม่รู้สึกรู้สาอะไร
0: ค่ะตอนนี้นิดเดียวนะคะสลดเพราะอะไรเห็นไหมคะอย่าตอบเฉยๆค่ะเพราะว่าจะต้องมีคำถามต่อไปให้ตรงกับความเป็นจริงถ้าบอกว่าสลดนิดเดียวนิดเดียวนี่คงน้อยมากเลยนะคะนิดเดียวจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็เพราะอะไรจึงสลด
1: เพราะเข้าใจ
0: เข้าใจขั้นฟังเนี่ยสลดแล้วเหรอคะ
1: ก็คือคล้อยตามไป
0: เห็นไหมคะว่าสลดจริงๆเนี่ยแม้แต่คำเดียวว่าสลดเนี่ยจริงแค่ไหนจริงแท้ๆคือวิปัสสนาญาณนะห่างกันไหมคะกับการฟังแล้วก็ฟังอะไรฟังเรื่องนี้กำลังมีสิ่งนี้จริงๆแต่ก็ไม่ได้รู้เฉพาะตรงนั้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าตรงกับที่ได้ฟังคือเป็นเพียงธรรมะซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะวันหนึ่งแน่นอนค่ะจากการค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถรู้ความจริงได้เรียนก็ยังมีจบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยวันหนึ่งผู้ที่กล่าวว่าจบคือพระอรหันต์จบกิจที่จะต้องทำคือการศึกษาเพราะว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะก็ยังต้องศึกษาเพื่อที่จะดับกิเลสนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสมากมากมากมากอย่างนี้นะคะก็ฟังไปเพื่อที่จะให้ปัญญาถึงการที่ค่อยๆเจริญขึ้นจนสามารถที่จะรู้ได้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าความรู้ก่อนฟังหลายปีกับฟังแล้วเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคุณธีรพันธ
2: ์ครับก็อาศัยการฟังนะครับถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะครับคำว่าสลดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแม้แต่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยครับก็จะไปทำเป็นสลดหรือว่าไปท่องเอาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จริงๆแล้วยังไม่ประจักษ์ความเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะครับยังมีความเป็นเราที่สลดจนกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะจริงๆเพราะว่าการที่จะเข้าไปถึงรู้โดยที่เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยต้องอาศัยการฟังแล้วก็มีการพิจารณาโดยถูกต้องจริงๆนะครับจนกว่าจะมีเหตุมีปัจจัยที่เพียงพอที่จะเป็นปัจจัยให้สติค่อยๆเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งไม่ใช่เป็นเราที่สลดนะครับแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะเพราะว่าสลดยังไงก็ยังสลดไม่จริงนะครับตราบที่ยังไม่เป็นปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงแล้วจะมีการละเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นการละกิเลสเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าถูกล่อลวงด้วยโลภะทำเป็นสลดก็มีนะครับแต่แล้วก็ ไม่สลดจริงๆตามนั้นนะครับเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองปัญญาจากการฟังเท่านั้นนะครับที่จะเป็นปัจจัยให้เข้าใจความจริงของความเป็นสภาพธรรมะจริง
0: ๆคุณคำปั่นจะให้ความรู้ภาษาบาลีที่ภาษาไทยใช้คำว่าสลดเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะ
3: ท่านอาจารย์ครับในภาษาไทยที่แปลมาแล้วก็แปลว่าสลดครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแปลทับศัพท์เลยนะครับคือสังเวชซึ่งคำว่าสังเวชหรือว่าสังเวคะนี่นะครับมีความหมายอย่างเดียวกันซึ่งก็แปลเป็นไทยก็คือสลดแต่ก็ยากที่จะเข้าใจนะครับซึ่งก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งในอรรถกถาท่านก็ได้ขยายความไว้นะครับว่าหมายถึงญาณะคือปัญญาที่เกิดพร้อมกับฮิริโอตัปปะครับท่านอาจารย์ครับซึ่งก็ต้องเป็นกุศลธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นโทษของอกุศลประการต่างๆเห็นโทษของความไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีคำเพิ่มทั้งภาษาไทยทั้งภาษาบาลีนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจสภาพธรรมะไม่ว่าจะใช้คำอะไรเช่นภาษาไทยใช้คำว่าสลดเนี่ยความรู้สึกขณะนั้นเป็นยังไงคะ
2: ฟังดูแล้วเหมือนกับจะสลดหดหูครับ
0: นี่คือภาษาไทยใช่ไหมคะรู้สึกสลดใจเนี่ยโอ้โหไปเห็นเขาถูกน้ำท่วมลำบากต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่ารู้สึกสลดใจเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ทีเดียวนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะหรือแม้ฟังแล้วนะคะเราก็ใช้คำว่าสลดในภาษาไทยก็เลยไปคิดว่าภาษาบาลีเนี่ยสลดก็คงเหมือนภาษาไทยเวลาที่แปลแล้วจากคำว่าสังเวชหรือสังเวคะนะคะแต่ความจริงไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะได้ต้องละเอียดที่จะรู้ว่าภาษาไทยเรานะคะใช้คำภาษาบาลีแต่ไม่ได้นำความหมายเดิมของภาษาบาลีมาใช้ด้วยเช่นคำว่ารูปธรรมหรือว่านามธรรมเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วก็จะรู้ความต่างระหว่างภาษาว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะเราก็จะเดาจากภาษาที่เราไปเอามาใช้โดยที่เราไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสังเวคะเนี่ยเป็นปัญญาที่ถอยจากความติดข้องเพราะเห็นโทษหิริโอตตัปปะนะคะมีความรู้สึกรังเกียจนะคะละอายที่จะไม่รู้ความจริงที่ปัญญาเห็นแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะติดข้องคำว่าสังเวคะต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นความจริงนะคะแล้วก็เห็นโทษของสภาพธรรมะที่ความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างเกิดแล้วก็ต้องตายอย่างเงี้ยมีใครบ้างไม่รู้รู้ใช่ไหมคะสลดหรือยังไงเกิดแล้วตายไม่เห็นมีอะไรเลยเกิดแล้วก็ตายนะคะจะยังไงยังไงสุขสบายทุกร้อนแสนเข็ญยังไงก็ตายเกิดแล้วก็ตายแล้วสลดยังไงคะทั้งที่น่าสลดไหมคะเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อที่จะตายแล้วก็จริงๆนะคะก่อนตายก็แย่มากคือว่าไม่รู้อะไรแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ทำสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งนั้นด้วยส่วนใหญ่น่าสังเวชถ้าเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องในความเกิดว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินเกิดมาติดข้องแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแม้แต่รูปร่างกายของทุกคนนะคะซึ่งเป็นที่รักยิ่งรักรูปรักเสียงรักกลิ่นรักรสรักสิ่งของที่กระทบสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่เท่ากับรักความเป็นตัวตนที่เกิดเพราะกรรมที่เป็นบุคคลนี้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้ารู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเหลือเลยทุกรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่สภาพรู้เพียงไม่มีจิตคิดแค่นี้ค่ะรูปนี้ก็ไม่น่าดูละสังเวชไหมสลดไหมถ้าเป็นปัญญาก็จะเห็นว่าน่าติดข้องไหมคะเพราะว่าเราเกิดมาไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวค่ะกว่าจะถึงชาตินี้นะนานแสนนานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และปรินิพพานไปแล้วกี่พระองค์นับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่คนที่ไม่รู้ก็ยังคงไม่รู้และถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยนะคะก็อยู่ในคุกใหญ่ขณะนี้อยู่ในคุกหรือเปล่าคะคะไม่ได้อยู่ในคุกค่ะ ค่ะคุกสบายสบายไปไหนก็ได้เงินทองก็มีใช้แต่ออกจากคุกไม่ได้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยค่ะแล้วใครจะรู้นะคะว่าชาตินี้เนี่ยสบายแค่นี้ชาติก่อนเป็นยังไงชาติหน้าจะเป็นยังไงลำบากยิ่งกว่านี้มากมายก็ได้แต่ว่าเพราะความไม่รู้ก็ยังยินดีที่จะอยู่โดยที่ว่าสิ่งที่พอใจเลยค่ะไม่มีค่ะเหมือนฝันว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างตื่นขึ้นมาแล้วหายไปไหนอะคะที่ได้ในฝันเนี่ยไม่มีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เหมือนกันค่ะฝันว่ามีคนมีต้นไม้มีภูเขาแต่ความจริงก็เพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบตาแล้วเพียงแค่หลับตาก็ไม่ปรากฏและความจริงไม่ใช่ว่าเพราะไม่เห็นนะคะแม้แต่สภาพธรรมะนั่นเองก็เกิดดับใครจะรู้หรือไม่รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกด้วยความไม่รู้นะคะแล้วไม่มีทางออกด้วยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็อยู่กันไปเรื่อยๆต่อๆไปอีกใช่ไหมคะจนกว่าจะเห็นโทษสังเวคะเกิดขึ้นว่าประโยชน์อะไรที่จะต้องเห็นค่ะเห็นแล้วก็เห็นอีกชาติก่อนก็เห็นชาตินี้ก็ยังต้องเห็นชาติหน้าก็ยังต้องเห็นอีกก็เห็นไปเรื่อยๆแค่นั้นเองชาติก่อนก็ได้ยินชาตินี้ก็ได้ยินชาติหน้าก็ต้องได้ยินอีกชาติโน้นๆสืบต่อไปก็แค่ได้ยินเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในคุกนี่แหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเป็นคุกชั้นไหนระดับไหนใช่ไหมคะออกไม่ได้แต่ว่าถ้าเห็นโทษเมื่อไหร่และรู้ประโยชน์ของการที่จะไม่อยู่ในคุกคือดีไหมคะเห็นเนี่ยยังไม่เคยคิดว่าดีหรือเปล่าใช่ไหมคะดีไหมคะเห็นแค่นี้ก็ยากที่จะตอบเพราะชอบเห็นเคยชอบมาแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นสิคะจะเดือดร้อนแต่ถ้าไม่ต้องเกิดเลยจะลำบากเพราะเห็นไหมจะลำบากเพราะได้ยินเสียงเรื่องราวต่างๆมากมายไหมไม่ต้องเดือดร้อนเลยแต่ว่าปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้ความจริงว่าที่เดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะอะไรและจะแก้ทุกที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยได้อย่างไรแก้ไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่จะแก้ได้ด้วยอะไรถ้าไม่อย่างนั้นก็แก้ไม่ตรงจุดแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังแต่ละครั้งค่ะเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะเข้าใจขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่อบรมนะคะและเข้าใจขึ้นนี่แน่นอนที่สุดค่ะขณะที่เข้าใจก็ค่อยๆคลายความไม่รู้และความติดข้องจนกว่าปัญญาจะเจริญสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังทุกคำซึ่งเป็นไปได้นะคะมีผู้ที่ได้เป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ถึงปัญญาระดับนั้นนะคะก็อบรมต่อไปสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเข้าใจถูกหรือความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะพอคนบอกว่าปัญญาเราก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรหมายความว่ามีความสามารถทางนั้นทางนี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้หรืออย่างไรแต่ความจริงปัญญาก็คือว่าการที่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้โดยถูกต้องอย่างอื่นไม่ใช่ปัญญาแน่แต่ปัญญาต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงและกำลังมีจริงด้วยแม้แต่ในขั้นการฟังนะคะก็ฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีหาอย่างอื่นมาเข้าใจได้ไหมคะถ้าสิ่งนั้นไม่มีในขณะนี้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยและสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ถ้าไม่เข้าใจและจะไปเข้าใจอย่างอื่นได้ไหมในเมื่ออย่างอื่นไม่มีก็ตรงตัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องยากที่ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆว่ารู้กับไม่รู้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้นะคะก็พอใจที่จะไม่รู้ต่อไปแน่ๆเพราะไม่รู้ไม่สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้แต่ถ้าเป็นความรู้ก็รู้เลยใช่ไหมคะไม่รู้จะดีได้ยังไงคะไม่รู้เนี่ยรู้ก็ต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่การสะสมของแต่ละคนนะคะและรู้เองหรือว่าคิดเองหรือว่าศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เพื่อให้เข้าใจตรงตามที่ สภาพธรรมะนั้นกำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ตอนนี้ศึกษาเรื่องนิพพานดีไหมคะค่ะได้ยินแต่คำแต่ไม่รู้เลยว่าคืออะไรพอได้ยินแค่คำก็อยากแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปกั้นโลภะได้คะสะสมมาจนกระทั่งเหมือนเพื่อนสนิทติดตามไปทุกแห่งก่อนหลับเมื่อคืนนี้ค่ะคิดเรื่องอะไรคะเรื่องที่พอใจใช่ไหมคะตื่นมาคิดเรื่องอะไรคะก็เรื่องนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าหลับหรือตื่นนะคะก็เต็มไปด้วยโลภะจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านะคะขณะที่จิตเกิดขึ้นในชาตินี้ขณะแรกสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนโลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยเหมือนขณะที่นอนหลับสนิทเป็นใครคะกำลังนอนหลับสนิทชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีสมบัติมากหรือน้อยยังไงไม่รู้เลยเป็นไปได้ยังไงตอนตื่นได้รู้ไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะแต่พอหลับหายไปไหนหมดไม่รู้อะไรเลยสักอย่างโลกนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านะคะหลังจากที่ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งขณะค่ะดับไปเมื่อจิตขณะแรกเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยจึงเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้แต่ละคนเนี่ยนะคะจะมีจิตสองขณะในคนหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วต้องดับไปไม่เหลือเลยทั้งอุปาทขณะทิติขณะพังคขณะซึ่งเป็นขณะย่อยนะคะของจิตซึ่งแม้เพียงเกิดและดับเนี่ยแต่ก็แสดงความต่างเพราะความต่างตรงนี้ก็จะมีความหมายด้วยว่าทำไมจึงกล่าวว่าขณะแรกไม่ใช่ขณะที่ดับและขณะที่ยังไม่ใช่ขณะแรกและขณะที่ดับก็คือขณะที่ยังตั้งอยู่นะคะก็จะมีเหตุผลว่าเพราะอะไรนี่ก็แสดงเห็นถึงความรวดเร็วนะคะว่าเมื่อจิตปราดไปหมดไม่เหลือเลยทั้งสามขณะจิตขณะต่อไปจึงเกิดขึ้นได้แต่ก็นะคะหลังจากที่ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะกรรมโลกนี้ยังไม่ปรากฏยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้คิดนึกอะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนขณะที่หลับสนิทและเข้าขณะต่อไปนะคะก็ยังไม่ทันจะเห็นไม่ทันที่จะได้ยินแล้วแต่ภพภูมิที่เกิดถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ในครรภ์ในท้องของมารดาเนี่ยขณะนั้นตาก็ยังไม่มียังไม่เห็นอะไรหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบนสวรรค์เป็นรูปพรหมหรือเป็นเทวดาเนี่ยก็จะเกิดพร้อมกับตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถที่จะระลึกได้นะคะเหมือนกับหลับแล้วตื่นว่ามาจากไหนเพราะฉะนั้นในโลกของที่เป็นมนุษย์ทุกวันเนี่ยนะคะเมื่อเกิดขณะแรกเนี่ยทรงแสดงไว้ว่าโลกนี้ไม่ปรากฏเมื่อดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเนี่ยเป็นภวังค์คือสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้กรรมให้ผลเพียงแค่เกิดเนี่ยไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยที่เราพูดผลของกรรมเนี่ยคือเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนี้ที่กำลังเห็นเป็นผลของกรรมกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งอาจจะทำให้สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นนะคะเป็นผลของกรรมแต่ว่าพอเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีจิตที่เกิดดับดำรงภพชาติจนกว่าจะมีการรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะคะทางใจเวลาตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้รู้สึกตัวหรือเปล่าที่ว่าตื่นนี่ค่ะตื่นทุกวันตอนบ่ายนี้ใครหลับไปก็ตื่นขึ้นมาก็ได้นะคะชื่อว่าตื่นเนี่ยรู้สึกตัวหรือเปล่าคะที่ใช้คำว่าตื่นรู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นรู้อะไรทันทีที่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่านะคะทุกชาติที่เกิดหลังจากที่ภวังคจิตเกิดสืบต่อแล้วนะคะวาระแรกที่รู้สึกตัวคือความติดข้องโลภะเหมือนกับก่อนจะหลับก็ได้เรื่องโลภะก่อนตื่นขึ้นมาก็คิดถึงสิ่งที่พอใจถ้าขณะนั้นไม่ได้ขุ่นใจจนกระทั่งโกรธมากพยาบาทนะคะขณะนั้นก็จะเป็นเรื่องของความติดข้องพรุ่งนี้จะทำอะไรหรืออะไรๆก็แล้วแต่ทุกคนก็เป็นปกติแสดงให้เห็นว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความเป็นจริงของธรรมะได้แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นธรรมะไม่ใช่เรานะคะถ้ามีตัวตนก็สามารถที่จะไปบังคับบัญชาอะไรทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะเนี่ยรู้เลยค่ะ ธรรมะเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปมีใครทำอะไรได้บ้างคะมีไหมคะแน่ใจค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเขาลืมตาและเขาก็เห็นเหมือนเขาทำได้แต่ถ้าไม่มีจักขุประสาทะยังไงยังไงก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทรงแสดงความละเอียดยิ่งนะคะของทุกขณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างทั้งเหตุปัจจุบันและเหตุในอดีตด้วยขณะที่คิดอย่างนี้เนี่ยค่ะทำไมคิดไม่เหมือนกันก็ต้องมีการสะสมมาต่างๆกันทำให้คิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาแต่ถ้าไม่เป็นความเห็นถูกไม่เป็นความเข้าใจถูกอยากจะรู้ธรรมะเป็นไปได้ไหมคะรู้เพราะอยากจะรู้เนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะปิดกั้นทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทำไมเราไม่รู้ธรรมะทั้งที่กำลังฟังว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเพราะว่าเราสะสมอวิชชามามากค่ะมากจนกระทั่งแม้ฟังเนี่ยกว่าจะรู้ว่าแต่ละคำว่ากำลังพูดเรื่องจริงๆที่มีจริงๆเป็นภาษาไทยแต่ภาษาบาลีเรียกสิ่งที่มีจริงว่าธรรมะต่างกันตรงภาษาแต่ความจริงก็คือความจริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเห็นหรือเปล่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสชีวิตประจำวันจริงๆหรือเปล่าหรือให้เราไปทำอะไรที่ผิดปกติและไม่รู้ความจริงในชีวิตประจำวันนี่แค่นี้เราก็ต้องรู้ความต่างของคนที่สอนให้เราไม่รู้ความจริงแต่ให้เราทำอย่างอื่นหรือเข้าใจว่าไปรู้อย่างอื่นไม่ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่ก็ผิดกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือการไตร่ตรองให้มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นถูกจริงๆด้วยเหตุนี้ค่ะแม้ว่าจะใช้ภาษาไทยแล้วก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆด้วยแต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องอาศัยการอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะเคยไม่รู้มาแสนนานกว่าจะรู้ได้ก็ต้องนานเหมือนกันค่ะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะรู้ได้แต่ก็คือการเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะฟังแล้วก็ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะตื่นขึ้นมาวันนี้เมื่อเช้านี้ไม่รู้เลยพอตื่นแล้วคิดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ารวดเร็วมากค่ะแต่ทรงแสดงไว้นะคะว่าทุกภพชาติไม่ว่าจะเกิดในสวรรค์ในโลกมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นรูปประพรมบุคคลอรูปประพรมบุคคลนะคะวาระแรกที่มีการรู้โลกนั้นก็คือด้วยความติดข้องจึงเกิดไงคะแต่ถ้าดับหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีการเกิดแต่ถ้ายังมีการเกิดก็จะพ้นความติดข้องไม่ได้เพียงรู้ว่าเกิดก็ติดละธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะคะและก็กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงก็ทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็จะมีสิ่งที่มีจริงๆโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นที่เคารพสักการะสูงยิ่งไม่มีบุคคลใดเปรียบปานได้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะต้องเป็นสิ่งที่จริงแท้ที่สุดถึงความจริงที่ไม่มีความจริงอื่นยิ่งกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะว่าแม้ว่าเราเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยต้องมีสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏมีเห็นจริงมีได้ยินจริงมีคิดนึกจริงมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงค่ะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกว่าจะได้ฟังความจริงนะคะเฉพาะเรื่องของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงทีละหนึ่งที่กำลังกล่าวถึงเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จะรู้ความจริงได้เฉพาะสิ่งที่มีและกำลังมีด้วยอย่างเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเห็นใครจะไปรู้ความจริงของเห็นเมื่อวานนี้ได้ไหมคะหมดแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเสียง ม่ใช่เสียงเมื่อวานนี้ไม่ใช่เสียงเมื่อกี้นี้เป็นสิ่งที่มีจริงจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเมื่อเริ่มฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินไม่ใช่คิดถึงเรื่องอื่นนะคะตัดเรื่องอื่นออกหมดแม้แต่ชื่อภาษาบาลีต่างๆเนี่ยค่ะที่เคยได้ยินได้ฟังมานะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถ้ายังคงติดในคำซึ่งไม่ใช่ภาษาที่เราใช้นะคะเช่นขณะนี้เนี่ยค่ะมีความรู้สึกพอใช้ความรู้สึกเป็นภาษาไทยมีไหมคะความรู้สึกค่ะหรือว่าไม่มีแค่นี้ค่ะทั้งที่เป็นภาษาไทยก็ยังยากที่จะรู้ว่ารู้สึกอะไรล่ะใช่ไหมคะรู้สึกยังไงแต่ว่าตามความเป็นจริงขณะนี้ค่ะดีใจไหมคะเสียใจหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกเฉยๆทุกคนต้องมีความรู้สึกแต่ว่าชินกับความรู้สึกเฉยๆไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงก็ไม่ปรากฏว่าเป็นความรู้สึกอย่างนั้นแต่เมื่อความรู้สึกอย่างนั้นกำลังมีเช่นความรู้สึกเฉยๆเนี่ยมีแน่ๆนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์ต่อเมื่อไรเกิดความสุขหรือความทุกข์ก็ต่างจากความรู้สึกเฉยๆนี่ก็แสดงถึงสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่ายากที่จะรู้ได้เพราะว่าเปลี่ยนไปอย่างเร็วมากจากความรู้สึกอย่างหนึ่งไปเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็หมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อที่จะได้รู้ความจริงของสิ่งนั้นไม่หลงเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าเกิดแล้วต้องตายก่อนตายเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกไม่ใช่จำไม่ใช่โกรธเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็หมดไปดับไปตลอดชีวิตก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างนะคะมีเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกเรื่องราวสารพัดเรื่องแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะจะไม่มีเพียงจิตหรือธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเรานะคะเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วอะไรเกิดถ้าไม่มีธรรมะซึ่งสามารถจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏโลกก็ไม่ปรากฏเราก็ไม่มีทั้งที่เป็นภาษาไทยก็ยังยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าธรรมะลึกซึ้งเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงพระธรรมเมื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องอบรมพระบารมีถึงพร้อมด้วยความเป็นเลิศในทุกอย่างแม้แต่คำที่ตรัสเพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจนี่ค่ะแต่ละคำก็เมื่อพิจารณาไตรตรองแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆพระเชิญก็เป็นเรื่องที่ฟังเพื่อเข้าใจนะคะเป็นวาระที่สะสมบุญที่ไม่ใช่เพียงการให้ทานหรือการที่จะมีกายวาจาสุจริตใจไม่คิดเบียดเบียนใครแต่สามารถที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีจริงๆในชีวิตประจำวันแม้ในขณะนี้ก็มีจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสนทนากันเรื่องของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าขณะนี้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงมากน้อยแค่ไหนฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะธรรมดาคิดว่าเราเห็นใช่ไหมคะนี่คือเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเราเห็นเนี่ยค่ะถูกไหมคะที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ว่าเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะคะเห็นแล้วมีปัจจัยทำให้เห็นเกิดใครจะไปไม่ให้เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่นะคะก็เพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่เคยรู้ความจริงและเข้าใจผิดด้วยว่าเห็นเป็นเราโกรธเป็นเราหรือเปล่าคะหรือเป็นโกรธเป็นโกรธแต่ว่าไม่เคยมีใครรู้แน่นอนว่าโกรธมีปัจจัยเกิดขึ้นโกรธแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆก็คือว่าไม่เคยรู้ความจริงของธรรมะสักอย่างก็เลยยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ป็นอัตตาเป็นเรานะคะพอเห็นก็เราเห็นพอได้ยินก็เราได้ยินพอคิดนึกก็เป็นเราคิดค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเพราะไม่รู้สิคะจึงต้องมีการเข้าใจให้ถูกต้องว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปจริงหรือเปล่าคือธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะฟังเพื่อให้รู้ความจริงรับเห็นที่เกิดและดับไปเป็นเราหรือลองคิดจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพียงเกิดขึ้นนะคะโดยบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปด้วยไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งให้สิ่งนั้นคงอยู่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็สิ่งนั้นเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราไปหมดทุกอย่างที่เกิดและดับถูกหรือผิดเกิดก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดตายก็ไม่รู้ว่าอะไรตายแต่ก่อนที่จะตายก็มีการยึดถือสิ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นและดับไปว่าเป็นเราแต่พอถึงเวลาจากโลกนี้นะคะอะไรเป็นเราและเป็นของเราแม้แต่ร่างกายซึ่งขณะนี้ทุกคนก็รักที่สุดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าบำรุงทุกอย่างมีกระเป๋าสวยๆสำหรับอะไรคะสำหรับเราถือใช่ไหมคะทั้งที่แค่ร่างกายเท่านี้เองค่ะทุกอย่างหมดก็แสดงเห็นว่าไม่ได้เข้าใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เคยเป็นเหมือนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีชั่วคราวที่สั้นมากแล้วก็ดับแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพียงไม่มีจิตอย่าลืมค่ะซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้รูปนี้ก็เหมือนรูปอื่นๆซึ่งไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือทำอะไรได้เลยแล้วทำไมไม่เข้าใจให้ถูกเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าสิ่งที่มีจริงที่เคยเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นแต่เพียงรูปนะคะสิ่งที่มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังคำภาษาไทยในอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของความจริงนะคะที่ใครปฏิเสธไม่ได้เลยอย่างถ้าใช้คำว่ารูปมีจริงๆแต่หมายความถึงทุกอย่างที่เกิดแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่เป็นรูปก็มีเสียงเกิดปรากฏเสียงรู้อะไรหรือเปล่าคะไม่รู้เป็นเสียงของเราหรือเปล่าแต่ก็หลงยึดถือว่าเป็นเสียงของเราก็คือความเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ธรรมะไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเพราะเกิดขึ้นมีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยทุกขณะเป็นอย่างนี้ค่ะแม้แต่เดี๋ยวนี้หรือย้อนไปตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดนะคะก็เป็นจิตเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เกิดพร้อมกับรูปถ้าไม่มีรูปในขณะที่เกิดจะมีรูปเดี๋ยวนี้ไหมคะค่อยๆเติบโตเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็นเรามาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตขึ้นจนกระทั่งถึงวันที่จากโลกนี้ไปเป็นเราไปหมดเลยแต่ความจริงรูปเป็นรูปค่ะจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ารูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยและรูปก็เกิดแล้วก็ดับไปด้วยความไม่รู้เนี่ยมีมากนะคะจะยึดถือรูปไหนที่กายที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราทั้งที่ตามความเป็นจริงนะคะมีอากาศธาตุคือช่องว่างแทรกอยู่อย่างละเอียดยิบรูปไหนเป็นเราอากาศที่แทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบก็ไม่รู้นะคะและที่ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็แข็งปรากฏเดี๋ยวก็เย็นปรากฏเย็นก็เป็นเย็นเป็นของใครหรือเปล่าเย็นเกิดที่ไหนก็เป็นลักษณะเย็นที่นั่นเพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุหรือธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธาตุเป็นธรรมะที่มีจริงไม่ใช่ของใครเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำภาษาบาลีว่าอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นก็เป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ความจริงนะคะเห็นสามารถจะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะหลับตามีคนได้ไหมคะค่ะเพราะอะไรคะไม่มีคนหลับตาทำไมหายไปหมดนะคะคนในห้องนี้หายไปหมดเลยไม่เหลือสักคนเพียงแค่หลับตาเพียงแค่หลับตาก็ไม่เหลือคนสักคนแต่พอลืมตานะคะมีคนเยอะถูกต้องไหมคะเดี๋ยวนี้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็น พียงหลับตาก็ไม่มีสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาเห็นและจำสิ่งที่มีรูปร่างสันฐานก็สามารถที่จะจำได้นะคะว่ารูปร่างอย่างนี้เป็นคนรูปร่างอย่างนั้นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้จากสิ่งที่ปรากฏหลากหลายด้วยสันฐานต่างๆทำให้จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเห็นก็นึกถึงคนนะหรือเห็นเก้าอี้ก็นึกถึงเก้าอี้เพราะเคยจำได้แต่พอหลับตาทั้งคนทั้งเก้าอี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาได้มีแต่ปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุประสาทะรูปนี้อยู่ที่กลางตาซึ่งใครก็มองไม่เห็นค่ะแต่เป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษต่างจากแข็งเพราะเหตุว่าแข็งไม่รู้ว่าอะไรกระทบแต่รูปที่อยู่กลางตาเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรายึดมั่นในความเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงความจริงก็เป็นเพียงแต่ธรรมะคือธาตุที่มีจริงมีลักษณะหลากหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยรู้อย่างนี้ดีหรือไม่ดีคะหรือไม่รู้ดีกว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะแล้วไม่รู้ดีกว่าได้ยังไงใช่ไหมคะในเมื่อความจริงเป็นความจริงควรรู้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำที่จารึกนะคะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 45 พรรษาจะไม่กล่าวถึงอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏพอเห็นอะไรก็คิดถึงรูปร่างสันฐานแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นถ้าเราพบคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราจะคิดถึงเขาเรื่องราวของเขาได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะแค่เห็นแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้จักเนี่ยจำหน้าได้จำชื่อได้จำเรื่องได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มาจากสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นเนี่ยนะคะเป็นธรรมะหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายเช่นความคิดนึกไม่ใช่เห็นเลยค่ะไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นคิดไม่ใช่เห็นแต่ในขณะที่เห็นและรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะไม่รู้เลยถึงการที่เกิดดับอย่างรวดเร็วของสภาพธรรมะเพราะเห็นแล้วคิดติดต่อกันทันทีแต่ทันทีที่นี่นะคะก็ยังมีสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นอีกเพราะจิตเกิดดับทีละหนึ่งขณะกว่าจะรู้ว่าเป็นใครจิตเกิดดับหลายขณะนี่คือการเกิดดับสืบต่อของธรรมะอย่างรวดเร็วนะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ธรรมะเป็นธรรมะใครจะไม่ให้จิตเกิดรู้หรือเห็นไม่ได้เห็นแล้วจะไม่ให้คิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครไปบังคับบัญชาเลยและความคิดของแต่ละคนนี่ก็หลากหลายมากขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันเลยตามการสะสมแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็แล้วแต่จะคิดตามการสะสมนี่ก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยค่ะเรื่องสิ่งที่มีจริงเป็นความจริงในชีวิตประจำวันแต่เพราะไม่รู้นะคะจึงยึดถือในสิ่งนั้นอย่างมั่นคงว่าเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นของเราหรือเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งเพียงไม่คิดหลับสนิทเนี่ยมีเรื่องอะไรไหมคะหลับสนิทรู้ไหมคะว่าน้ำท่วมไม่รู้แต่พอตื่นได้ยินละเรื่องราวต่างๆนะคะรู้จักคำว่าน้ำหมายความถึงอะไรท่วมหมายความถึงอะไรก็คิดนึกเพราะจำคำซึ่งเกิดจากเสียงต่างๆถ้าเสียงเดียวเนี่ยจะเป็นคำไหมคะจะรู้อะไรได้ไหมไม่ได้แต่แม้แต่เสียงเนี่ยค่ะก็ไม่เหมือนกันเสียงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเสียงที่ไม่ใช่เสียงเก่านะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็สืบต่อหลากหลายจนกระทั่งจำไว้เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนี่คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะแต่ไม่รู้และความสุขความทุกข์เนี่ยมาจากไหนถ้าไม่มีการเห็นจะสุขทุกข์เพราะเห็นได้ไหมคะมีใครชอบดอกกุหลาบบ้างไหมคะเวลานี้ค่ะตามความเป็นจริงค่ะชอบกันเกือบจะเรียกได้ว่าทุกคนถ้าไม่เห็นจะชอบไหมคะ ไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจะชอบไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่พอเห็นจะไม่ให้ชอบได้ไหมนี่คือธรรมะค่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ดอกกุหลาบมีอื่นอีกตั้งเยอะแยะนะคะชอบไปหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นอะไรก็ตามสีสันวรรณะต่างๆวิจิตรมากขึ้นทุกวันตามความพอใจวันนี้ชอบอย่างนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนแล้วค่ะได้ไหมคะแม้แต่เป็นดอกไม้การจัดดอกไม้ก็ยังไม่เหมือนกันตามความพอใจเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ของใครใครก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแล้ววันหนึ่งก็ต้องจากไปแน่ๆจำไม่ได้ด้วยนะคะว่ามีอะไรเกิดบ้างในชีวิตเราเกิดมาต่างกันนะคะเพราะว่าชาติก่อนก็เหมือนชาตินี้แหละเพราะว่ามีธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้มาตลอดนานแสนนานมาแล้วแต่ละภพแต่ละชาติที่จะมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจแม้เพียงเล็กน้อยในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปโดยที่ว่าไม่รู้ความจริงเลยว่าทุกขณะที่เป็นสภาพธรรมะที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดแล้วนี่ค่ะสะสมอยู่ในจิตด้วยเหตุนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษาควรเข้าใจอย่างยิ่งก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเพราะว่าไปไหนคะไปแน่ทุกคนต้องไปไม่มีใครที่ไม่ไปเลยนะคะมีไหมคะคนที่ไม่ไปพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับขันธปรินิพพานแต่ว่าต่างกับคนอื่นเพราะเหตุว่าไม่มีกิเลสที่จะทำให้ต้องเกิดเห็นอีกได้ยินอีกสุขบ้างทุกบ้างในแต่ละภพแต่ละชาติแต่ว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่เด้ค่ะตายแล้วเนี่ยต้องมีการเกิดเพราะเมื่อกี้นี้ก็เหมือนตายเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นเห็นดับแล้วไม่กลับมาอีกเท่ากับว่าจิตเห็นตายเวลาที่จิตได้ยินเกิดนะคะจิตได้ยินเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเหมือนตายไหมคะเพราะว่าความตายก็คือตายจากความเป็นบุคคลนี้แล้วจะกลับมาสู่ความเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยไม่มีทางค่ะเอาเงินทองมากมายมหาศาลไปซื้อให้ขณะจิตต่อไปเกิดขึ้นขอให้ไม่ตายอีกสักขณะหนึ่งได้ไหมในเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปเป็นไปตามปัจจัยเหตุปัจจัยที่เราใช้ในภาษาไทยนะคะทั้งหมดแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จะมีการยึดมั่นในความเป็นเราอย่างเดิมมากมายจนกระทั่งสามารถที่จะทำทุจริตกรรมต่างๆได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าอกุศลทั้งหมดเนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยที่สะสมเนี่ยวันหนึ่งก็มีกำลังสามารถที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแต่ความจริงจิตนั้นที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจิตนั้นเดือดร้อนก่อนด้วยอกุศลที่มีในขณะนั้นซึ่งไม่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามเลยเป็นภัยตั้งแต่ขณะที่เกิดแล้วก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงการกระทำทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความไม่รู้และตั้งแต่เกิดจนตายเราก็พูดคำที่เราไม่รู้จักเลยเช่นคำว่าโลกคำถามง่ายๆนะคะโลกคืออะไรเคยพูดคำว่าโลกไหมคะเคยพระเจ้าก็โลกคืออะไรเห็นไหมคะไม่ชอบถูกถามแต่ทำไมถามถามให้คิดค่ะเพราะเหตุว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยจะทำให้สามารถเข้าใจถูกหรือผิดตามการสะสมตามความรู้ความเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจมากคำตอบของโลกก็หลากหลายและลึกซึ้งเพราะรู้จักโลกแต่ว่าพอไม่มีความเข้าใจละเอียดลึกซึ้งนะคะแม้แต่โลกคืออะไรเนี่ยจะตอบว่ายังไงดีและบางคนกลัวตอบผิดนะคะไม่มีใครเลยนอกจากความไม่รู้คืออวิชชาอวิชชาไม่รู้ค่ะไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่พอเป็นความรู้ตรงกันข้ามก็คือปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอวิชชาก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าอนัตตาเป็นธรรมะล้วนๆจริงๆนะคะแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยด้วยค่ะ เสียงเกิดระดับไปเสียงใหม่ก็ไม่ใช่เสียงเก่าแค่นี้ก็พอที่จะรู้ได้นะคะว่าไม่มีอะไรซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจละเอียดจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะแม้แต่คำว่าโลกคืออะไรอยากจะตอบไหมคะหรือว่าเก็บไว้คิดหรือว่าลองตอบดูซิจะถูกหรือเปล่าคะคำถามง่ายๆทั้งนั้นเลยค่ะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ยากเลยแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจและไม่คิดก็ตอบไม่ได้หรือว่าตอบถูกบ้างบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดแต่ไม่ตรงตามความเป็นจริงยังไม่ถึงความจริงแท้ที่สุดที่ใช้คำว่าปรมัตถะปรมัตถะมาจากคำว่าอะไรคะคุณคำปันคะ
4: ครับคำว่าปรมัตถะหรือว่าปรมัตถธรรมนะครับมีธรรมะต่อท้ายก็มีคำสามคำรวมกันอยู่นะครับคือคำว่าปรมะก็คืออย่างยิ่งอัตถะก็คืออัตถลักษณะนะครับแล้วก็ธรรมะธรรมะที่มีอัตถะอย่างยิ่งมีลักษณะอย่างยิ่งคือหมายความว่าธรรมะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะของตนของตนนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมก็คือธรรมะที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านั้นได้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจริงที่สุดก็คือปรมัตถธรรมหรือปรมัตถะเพราะเหตุว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่นได้นั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ
0: การศึกษาธรรมะนะคะเมื่อเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยภาษามคธีซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวมคธนะคะเหมือนภาษาไทยก็เป็นภาษาพื้นเมืองของคนไทยที่ใช้และก็เข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะนะคะเราจะทิ้งภาษาบาลีไปเลยไม่ได้ไม่อ้างอิงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าความหมายตรงกันเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะคะที่คุณคำปันเป็นปริญญาเก้าตั้งแต่เป็นสามเณรนะคะก็สามารถที่จะให้ความหมายของคำในภาษาบาลีซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาบาลีเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ลึกซึ้งก็พูดเพียงตามๆกันมาแต่ว่าเป็นโอกาสที่เราจะศึกษาธรรมะทีละคำทั้งในภาษาไทยและภาษาบาลีด้วยซึ่งเป็นความถูกต้องที่ชัดเจนขึ้นนะคะเช่นคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงปรมะในภาษาบาลีคนไทยใช้คำว่าบรมใหญ่ยิ่งได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะมีคำว่าบรมหรือปรมะมัจฉริยะเป็นไงคะพอเข้าใจว่ามัจฉริยะคือความตระหนี่เพราะฉะนั้นปรมะมัจฉริยะหรือบรมเนี่ยเป็นไงคะคุณคำปันค่ะช่วยแปลค่ะแต่ความจริงก็คงจะเข้าใจกันได้
4: ก็ที่ท่านอาจารย์กล่าวมาก็พอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าปรมัตถ์ก็คืออย่างยิ่งถ้าบวกกับคำว่ามัจฉริยะซึ่งหมายถึงตรณีนี่นะครับก็หมายถึงตรณีอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีใครไม่ตรณีอย่างยิ่งบ้างคะแค่มัจฉริยะได้ยินว่าตรณีนะฮะและได้ยินคำว่าปรมัตถ์มัจฉริยะก็เป็นคำถามอีกอะค่ะเพราะว่าถามให้คิดคิดแล้วเข้าใจแต่ถ้าไม่คิดเนี่ยคนอื่นเขาพูดเราพูดตามแต่เราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉันลองคิดดูค่ะมีใครไม่ใช่ปรมะมัจฉริยะหรือไม่ตรณีอย่างยิ่งบ้างไหมกรุณายกมือแสดงว่าทุกคนตรณีอย่างยิ่งใช่ไหมคะตรณีอะไรอย่างยิ่งคะความรักตัวมีอะไรที่จะสละได้ยากเท่ากับความรักตัวบ้างเพราะฉะนั้นความรักตัวเนี่ยค่ะตรณีอย่างยิ่งตรณีความเป็นเราไม่อยากจะให้หมดไปเลยนะคะบางคนฟังทำไมกันธรรมะกลัวเหลือเกินค่ะที่จะหมดกิเลสคิดดูนะคะกลัวหมดกิเลสช่างคิดอะไรได้ปานนั้นกิเลสดีหรือคะดีนักหรือ ที่จะเก็บเอาไว้ทุกวันมากๆโดยไม่รู้สึกตัวด้วยแต่ก็ยังตระหนี่ไว้มากเหนียวแน่นไม่ยอมที่จะสละหรือละความติดข้องในความเป็นตนเพราะฉะนั้นธรรมะคือเรื่องที่จริงนะคะแล้วก็ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งที่จะต้องอาศัย

หลายอย่างจำแนกออกไปเป็นประเภทต่างๆก็คือชีวิตตามความเป็นจริงค่ะทำไมวิชาอื่นเนี่ยศึกษาได้แล้วก็อยากศึกษามากๆปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าธรรมะที่มีจริงๆแล้วก็ผู้อื่นไม่สามารถที่จะสั่งสอนได้เลยมหาวิทยาลัยใดๆในโลกก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดความเข้าใจในความจริงนี้ได้เลยนะคะนอกจากพระธรรมพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ตามความเป็นจริงทำไมไม่สนใจที่จะเข้าใจไม่ได้เกิดโทษภัยอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะฟังแล้วเจ็บไหมคะเนี่ยปรมมัจฉริยะเนี่ยเจ็บไหมคะไม่มีใครไปว่าใครนะคะแต่พูดถึงธรรมะที่เป็นจริงอย่างนี้ค่ะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เลยนะคะแต่นำมาซึ่งความเห็นที่ถูกต้องและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยว่าทุกคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นวจีสัจจะวาจาสัจจะคำพูดจริงพระพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆและพูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจความจริงถูกต้องยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะไม่เป็นปรมมัจฉริยะและยังอยากเป็นต่อไปนะคะอยากเป็นก็เป็นธรรมะหรือเปล่าคะก็เป็นเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้บังคับไม่ให้ไปคิดว่าโอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะนั่นคือปรมมัจฉริยะค่ะความเป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นที่รักตัวจนกระทั่งไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หรือว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะที่ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดคือปรมัตถธรรมความจริงของลักษณะนั้นๆซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ว่ามีจริงนะคะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย45พรรษาถ้าเป็นสิ่งที่ง่ายเนี่ยต้องถึง45พรรษามั้ยคะที่จะทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดทุกกาลแม้แต่กำลังนอนอย่างที่ภาษาธรรมดาที่เราใช้เนี่ยนะคะมีผู้ไปเฝ้าตรัสธรรมะกับบุคคลที่เฝ้าในขณะที่กำลังนอนกล่าวได้ว่าทุกอิริยาบถเป็นกาละที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจธรรมะไม่ว่าจะนั่งหรือนอนหรือยืนหรือเดินก็แล้วแต่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าศึกษาโดยละเอียดก็ย่อมจะเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณแม้ว่าปรินิพพานแล้วนะคะคำสอนยังเหลือถึงผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังเพื่อที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกและรู้ในคุณของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงสำหรับอ่านหรือฟังเผินๆแต่เพื่อศึกษาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆโดยรอบคอบโดยละเอียดลึกซึ้งด้วยความเคารพนะคะที่จะรักษาพระธรรมไว้ให้ถูกต้องไม่เปลี่ยนไปตามความคิดความเข้าใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละตั้งแต่ต้นนะคะคือขณะที่ฟังเข้าใจบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่กระทบสัมผัสหวังถึงอย่างนั้นใครละค่ะอวิชชาละไม่ได้แน่ค่ะความไม่รู้จะไปละอะไรได้แต่ในขณะที่กำลังฟังและมีความเข้าใจละความไม่รู้ในขณะที่กำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะละความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดอกุศลตลอดทุกชาติจนกระทั่งสามารถที่จะดับอกุศลเป็นผู้ที่หมดกิเลสแม้เห็นจะดอกกุหลาบสีเหลืองหรือดอกกุหลาบสีม่วงก็ไม่มีโลภะหรือความพอใจอย่างคุ้นเคยอย่างที่เคยเป็นโดยที่ว่าไม่ใช่ไปเสแสร้งหรือไปนึกเอานะคะว่าเฉยๆปล่อยวางอันนั้นอะไรคะความรู้อยู่ที่ไหนเราแท้ๆเลยปรมมัจฉริยะก็ยังคงเป็นเราซึ่งยังอยากที่จะมีเราที่จะพยายามละที่พยายามปล่อยวางโดยไม่รู้หรือไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นคำใดก็ตามที่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงคำนั้นไม่ใช่คำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: แต่ทุกคำเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงก็มีคัมภีร์ตั้งแต่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกบางคนกลัวค่ะกลัวมากกลัวอภิธรรมค่ะเพราะไปงานศพที่ใดก็ได้ยินแต่สวดพระอภิธรรมก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะกลัวและเวลาฟังก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอพยากตาธรรมมามีใครไม่เคยได้ยินสามคำนี้บ้างคะได้ยินแล้วก็เฉยเฉยหรือว่าได้ยินแล้วก็อกุศลธรรมมาพอคุ้นหูนะคะธรรมะที่เป็นอกุศลกุศลธรรมมาก็คุ้นหูธรรมะที่เป็นกุศลกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาและอัพยากตาธรรมมาอะไรล่ะไม่คิดเลยค่ะว่าสามารถจะรู้ได้แล้วก็เข้าใจได้เพียงคำคำเดียวเนี่ยค่ะแต่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงละเอียดขึ้นจนเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแม้ในครั้งที่ยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานนะคะแม้ผู้ใดติดตามพระองค์ไปข้างหลังแต่ไม่เห็นธรรมะไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่รู้ในคุณคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ใครก็ตามแม้ไม่เห็นแต่ได้เข้าใจธรรมะนะคะผู้นั้นก็รู้ได้ว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมาจากไหนใครเป็นคนบอกเขาคิดเองหรือว่าต้องจากการทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดซึ่งไม่มีความจริงอื่นยิ่งกว่านั้นได้นี่ก็เป็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจธรรมะแต่ละคำนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราพูดบ่อยๆเนี่ยถ้าเราสนใจที่จะเข้าใจมีคำตอบในพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดค่ะเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงมีจริงทุกกาลและสมัยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้โดยละเอียดตามความเป็นจริงนั้นๆก็มีคำถามค้างอยู่สองสามคำถามใช่ไหมคะโลกคืออะไรจะตอบยังไงดีค่ะคิดเองหรือว่าไงคะหรือว่าฟังมาถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมก็ไม่รู้คำตอบของคุณนภานะคะจากการที่ได้ฟังมาแล้วก็คือว่าโลกะในภาษาบาลีหรือภาษาไทยไม่นิยมใช้ออกเสียงคำสุดท้ายก็ใช้คำว่าโลกหมายความถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นและดับไปถ้าไม่มีอะไรเกิดธาตุรู้ไม่เกิดโลกนี้จะมีไหมคะโลกที่ชาวโลกบอกว่าเป็นภูเขาแม่น้ำลำธารเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกต่างๆเป็นคนเป็นสัตว์ก็จะไม่สามารถจะปรากฏได้เลยแต่ว่าเพราะเหตุว่าธาตุหรือสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะมีลักษณะที่หลากหลายมากนะคะละเอียดมากแต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถที่จะประมวลหรือรวมเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้คือธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแม้มีจริงนะคะแต่รู้ไม่ได้เช่นแข็งเนี่ยใครจะไปจับแข็งก็ไม่รู้เจ็บหรือว่าไม่รู้สึกชอบไม่ชอบอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงแล้วก็ดับไปไม่รู้อะไรกลิ่นรสเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นประเภทของธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้ใช้คำว่ารูปธรรมรูปะในภาษาบาลีกับธรรมะนะคะคนไทยก็พูดสั้นๆว่ารูปธรรมหมายความถึงธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยใช้คำนี้กันบ้างหรือเปล่าคะแน่ใจเลยค่ะว่าไม่มีใครใช้ยุคนี้สมัยนี้ใช้แต่ก็ไม่ใช่ความหมายในพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่เข้าใจจริงๆว่ารูปธรรมเนี่ยหมายความถึงอะไรคนที่ยังไม่ได้ศึกษาแต่คิดนะคะเขาก็จะบอกว่ารูปก็คือรูปที่เรามองเห็นนี่ไงสีสันวรรณะเป็นรูปภาพเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ถึงความหมายที่ว่าธรรมะที่เป็นรูปธรรมในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ความละเอียดเรื่องรูปนี่ก็มีอีกมากนะคะแต่อันนี้ก็เป็นพื้นฐานขั้นต้นค่ะแล้วก็จะให้ถามต่อไปอีกสักคำไหมนี่โลกตอบไปแล้วใช่ไหมคะมีใครสงสัยในโลกบ้างไหมคะเสียงเป็นโลกหรือเปล่าคะเป็นหรือไม่เป็น เป็นค่ะเสียงเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดก็ตามมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไม่มีอะไรสักอย่างซึ่งเกิดแล้วไม่ดับด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่ตรงกันข้ามกับโลกหรือโลกะใช้คำว่าโลกุตระอุตระแปลว่าเหนือหรือพ้นนะคะเพราะฉะนั้นโลกุตระก็คือธรรมะที่เหนือโลกพ้นจากโลกพ้นยังไงคะโลกเกิดดับสภาพที่พ้นจากโลกคือไม่เกิดดับมีจริงๆนะคะคือนิพพานเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำไหนแล้วอย่าเพิ่งพอใจเพียงชื่ออยากถึงนิพพานไหมคะยังไม่รู้จักนิพพานแต่อยากถึงนิพพานเป็นปัญญาหรือเป็นความไม่รู้พระธรรมไม่ได้สอนให้ไม่รู้แต่ว่าทรงสอนให้มีความเข้าใจถูกแม้เพียงเล็กน้อยนะคะสะสมไปความเข้าใจนั้นก็ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเมื่อเป็นความจริงถึงที่สุดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมะแข็งอยู่ที่ไหนเปลี่ยนเป็นเย็นได้ไหมคะเกิดขึ้นเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งค่ะในป่ามีแข็งไหมเราใช้คำว่าดินแข็งไหมต้นไม้แข็งไหมโต๊ะเก้าอี้แข็งไหมลักษณะจริงๆคือแข็งไม่ว่ารูปร่างสันฐานจะเป็นยังไงก็ตามนะคะจะกระทบสัมผัสรูปร่างเมื่อไหร่นั่นเป็นแต่เพียงรูปร่างที่ปรากฏให้เห็นทางตาโดยแข็งไม่ได้ปรากฏทางตาแต่กระทบสัมผัสเมื่อไหร่แข็งปรากฏเป็นของใครหรือเปล่าเปลี่ยนแข็งได้ไหมที่ตัวมีแข็งไหมคะแข็งนั้นเป็นเราหรือเปล่าคะเป็นของเราหรือเปล่าเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าหลงยึดถือธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยว่าเป็นเราและของเราแต่ความจริงนะคะเกิดระดับไปโดยไม่ปรากฏเลยจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายรูปแข็งที่ไม่มีจิตนั้นเป็นของใครก็จะเป็นของใครไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะเวลานั้นแม้เดี๋ยวนี้แข็งนั้นก็ไม่ใช่ของใครนี่คือการศึกษาเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจจริงๆนะคะเพื่อละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยค่ะเพื่อเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเพื่อลาภสักการะหรือเปล่าคะเพื่อยศเพื่อสรรเสริญไม่ใช่เลยทั้งหมดนะคะแต่เพื่อละความไม่รู้เพราะว่ากว่าจะตายเนี่ยต้องไม่รู้มากกว่านี้อีกเยอะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะให้เข้าใจขึ้นแต่นี้เพียงขั้นฟังนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปริยัตติเพราะว่าการเข้าใจพระธรรมเนี่ยค่ะมี3ขั้นคือถ้าไม่มีการฟังเลยไม่สามารถที่จะคิดเองได้แต่เมื่อฟังและไตร่ตรองนะคะปริยัตติคือความรอบรู้ในธรรมะที่ได้ฟังไม่ใช่ไปจำคำจำภาษาจิตมีเท่าไหร่เจตสิกเกิดกับจิตนี้เท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรหลากหลายมากเป็นแต่ละธรรมะซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะในอดีตการเวลาที่มีผู้ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสกับเขาเลยจิตมีกี่ประเภทมีเจตสิกเท่าไหร่แต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่เที่ยงอย่างไรเข้าใจผิดยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นเรามานานแสนนานแค่ไหนก็คือให้ศึกษาธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ทันทีไม่ต้องไปรอพลิกหนังสือหรือตำราอะไรเลยนะคะเพราะว่าช้าไปในเมื่อสภาพธรรมะขณะนี้ก็กำลังปรากฏอยู่และบางคนก็คิดจะไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะเป็นไปได้ยังไงคะเพียงปรากฏยังไม่รู้เลยและจะไปทำอย่างอื่นโดยที่สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วโดยไม่รู้และจะมีวันรู้สิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงได้ยังไง
1: อาจารย์ครับอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งความยึดถือก็อย่างหนึ่งว่าเป็นเราและทั้งความตระหนี่คือความหวงแหนในความเป็นเรานี้อย่างหนึ่งอย่างพระโสดาบันเนี่ยครับท่านดับความตระหนี่ได้ท่านก็ต้องดับความตระหนี่ที่เป็นเราไม่ได้แต่ท่านก็ยังมีความยึดถือติดข้องต่างอะไรครับ
0: ไม่ใช่ด้วยความเห็นผิดเพราะขณะนี้ตระหนี่ความเห็นผิดไว้ด้วยใช่ไหมคะที่เป็นคุณอนกเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิด
1: ถ้ายังเห็นว่าเป็นคนจริงๆก็ต้องเห็นผิด
0: ค่ะและบางคนก็ไม่อยากที่จะฟังธรรมะเลยกลัวกลัวหมดกิเลส
1: ความเป็นตัวตนนะถ้าจะ
0: หวงกิเลสด้วยกลัวหมดกลัวหมดกิเลสจะอยู่ได้ยังไงในโลกนี้นะคะด้วยความไม่ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะกลัวแม้อย่างนั้นว่าชีวิตเนี่ยมีความสุขเพราะเห็นเพราะได้ยินเพราะได้กลิ่นเพราะลิ้มรสเพราะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเรื่องราวต่างๆของสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้ติดถึงแม้มีก็ไม่ติดเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาความสุขมาจากไหนไม่เห็นความสุขที่ละได้จากการพ้นจากความเป็นธาตุนะคะไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเป็นธาตุของโลภะโลภะเป็นนายตั้งแต่เช้ามาหรือเปล่าคะตื่นมาก็ค้นหารูปใครบ้างไม่ค้นหารูปแปรงสีฟันอยู่ไหนหารูปหรือเปล่าคะยาสีฟันเสื้อกี่ตัวเกลืออยู่ไหนน้ำตาลอยู่ไหนพอถึงเวลาอาหารอยู่ไหนไปหมดคะค้นหารูปมีใครชอบเป็นทาสบ้างไหมคะมีนายถูกนายใช้ตั้งแต่เช้ารู้ตัวหรือเปล่าว่ามีนายค่ะแล้วแต่นายจะต้องการอะไรหาให้หมดไม่พ้นจากความเป็นทาสของโลภะภาษาบาลีใช้คำว่าตัณหาทาโสตัณหาเป็นอีกคำหนึ่งของโลภะนะคะเพราะว่าความติดข้องเนี่ยมีหลายลักษณะก็มีชื่อมากมายหลายอย่างเวลาที่เพลิดเพลินสนุกสนานเป็นลักษณะหนึ่งของโลภะใช้คำว่านันทิหรือราคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายระดับนะคะก็แสดงลักษณะของสภาพธรรมะที่ติดข้องทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยากเป็นทาสต่อไปหรือเปล่าค่ะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นทาสมีเจ้านายค่ะเจ้านายนี่ไม่ใช่ชาติเดียวนะคะทุกชาติเป็นเจ้านายมาหมดทุกวันก็ยังเป็นทาสต่อไปแล้วก็ทาสนี่นะคะจะพ้นจากความเป็นทาสได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นจะพ้นจากโลภะนะคะจริงๆซึ่งเป็นสมุทัยสัจเวลาที่กล่าวถึงอริยสัจแม้แต่ในตำราเรียนนี่นะคะก็กล่าวถึงอริยสัจทุกขะอริยสัจจะสภาพที่เป็นทุกข์เป็นสัจจะเป็นความจริงของผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งทุกนั้นซึ่งหมายความถึงการเกิดดับไม่ใช่ทุกทางกายหรือทุกทางใจเท่านั้นเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะเกิดและไม่ยั่งยืนเลยทุกกายก็ดับทุกใจก็ดับถึงไม่ใช่ทุกกายทุกใจก็ดับรวมความว่าสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดและดับนะคะเป็นทุกข์ในที่นี้หมายความว่าไม่น่าติดข้องเพราะอะไรคะปรากฏนิดเดียวแล้วหายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีแต่ความจำเหมือนความฝันว่าต้องการสิ่งที่ไม่มีเพราะหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะก็ทำให้สามารถที่จะเข้าใจความจริงละเอียดขึ้นที่จะรู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะกว่าจะพ้นความเป็นธาตุโดยสิ้นเชิงก็ต้องเพราะปัญญาแม้เพียงในขณะที่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าไม่ไปเป็นทาสของความเห็นผิดคำสอนผิดที่ไม่ทำให้เกิดปัญญาความรู้ถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพที่มีจริงที่กำลังปรากฏแค่นี้พ้นยากไหมคะที่จะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้วก็ไม่เป็นทาสของความพอใจที่จะมีความเห็นผิดนั้นๆอีกบางคนไม่ได้เลยค่ะรู้ว่าผิดก็ยังพอใจเพื่อนฝูงพวกพ้องหมู่คณะครูอาจารย์ไม่ใช่เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะแต่ว่าผู้ที่จะได้สาระจากพระธรรมนะคะคือผู้ที่ตรงทุกคำที่ได้ยินเลยค่ะสะสมความถูกต้องความตรงจึงสามารถที่จะพ้นจากความเป็นทาสคือความไม่ตรงและความเห็นผิดเพราะความติดข้องในความเห็นผิดนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะพ้นความเป็นธาตุนะคะได้หมดสิ้นจริงๆเนี่ยก็ต้องตามลำดับแม้ในขั้นการฟังพอได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนะคะกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยต่างกันไหม มีความปลาบปลื้มไหมคะที่มีโอกาสจะได้เข้าใจถูกในสิ่งที่ถูกต้องพ้นจากความเห็นผิดที่เคยเข้าใจผิดนี่ค่ะพ้นมาได้แค่นี้นะคะยังไม่ถึงไหนแต่เรียกว่าพ้นแล้วค่อยเป็นอิสระพ้นจากการที่จะเห็นผิดซึ่งยากมากเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความไม่รู้และความเห็นผิดนะคะเพราะไม่ได้ฟังพระสัทธรรมหรือไม่ได้ฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดเองต้องผิดแน่มีใครที่คิดอย่างนี้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บ้างคะโดยไม่มีการฟังเพราะฉะนั้นจะพ้นจากการเป็นทาสของคำสอนที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็โดยการที่มีความเห็นถูกเกิดขึ้นจะรู้เลยค่ะพ้นจากความเป็นทาสซึ่งตอนที่ยังไม่พ้นเนี่ยไม่รู้เลยว่ากำลังเป็นทาสอยู่ต่อพ้นเมื่อไหร่เขาจะรู้ว่าพ้นมาแค่เนี้ยต้องฟังต่อไปอีกจนกว่าจะพ้นได้จริง
1: ๆก็อยากจะกราบเรียนขออาจารย์อนุเคราะห์อธิบายเพิ่มสักนิดหนึ่งครับว่าตรงต่ออะไรจึงจะเป็นความตรงเริ่มต้นที่จะค่อยๆเป็นการพ้นจากโลภะในเปราะแรกๆเลยครับท่านอาจารย
0: ์ต้องพ้นจากการที่คิดเองหรือเข้าใจผิดนะคะโดยการฟังโดยละเอียดและลึกซึ้งขณะนี้อะไรที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมและในขณะที่สิ่งนั้นมีสิ่งอื่นจะมีด้วยได้ไหมค่ะอย่างขณะที่ได้ยินเสียงนะคะมีจิตธาตุรู้ที่กำลังรู้เฉพาะเสียงเสียงจึงปรากฏว่าเป็นเสียงอย่างนี้ไม่ใช่เสียงอื่นเดี๋ยวนี้นะคะเสียงปรากฏอย่างนี้เพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงถ้ารู้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะมีแขนมีขามีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมคะในขณะที่เสียงปรากฏไม่มีนี่คือตรงต่อความเป็นจริงที่จะรู้ว่าไม่มีค่ะถ้าไม่มีธาตุรู้ที่จะรู้สิ่งใดสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้แน่ๆแต่เพราะเหตุว่าแม้สิ่งนั้นมีก็ต้องมีธาตุรู้ที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะปรากฏได้เพราะฉะนั้นก่อนฟังอย่างนี้ค่ะมีเราทั้งตัวเลยมีบ้านทั้งหลังเลยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีหมดทุกอย่างแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะชั่วขณะที่ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วดับอย่างอื่นจะมีไม่ได้เลยแต่ว่าการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะก็ลวงให้เห็นว่าทุกอย่างยังมีอย่างที่จำได้นะคะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาสามารถที่จะละการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะรู้ความจริงว่าไม่มีอย่างอื่นเลยไม่เหลือเลยแม้ขณะนั้นก็มีเฉพาะสิ่งนั้นที่ปรากฏแล้วหมดไปต้องเป็นความรู้ชัดที่ใช้คำว่าปัญญาหรือรู้ชัดนะคะแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมาจากความเข้าใจจนกระทั่งเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแล้วก็อบรมความเห็นถูกเพิ่มขึ้นตรงต่อความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะที่ได้ยินมีตัวคุณอนกไหมคะ
1: ไม่มีครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะตรงนะจนกว่าจะเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่นั่นคือตรงแน่ๆไม่ผิดจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวไหนแล้วคะที่เคยเป็นเรานั่งไม่มีเริ่มไม่มีมีแต่สภาพธรรมะทั้งหมดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นขณะไหนนั่นก็คือความตรงต่อความเข้าใจถูกต้องจึงจะหมดความเป็นตัวของเราที่กำลังนั่งอยู่มีครบตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจำได้หมดเลยคุณอนพนั่งยังไงจำได้ใช่ไหมคะมืออยู่ที่ไหนก็จำได้ใช่ไหมคะเท้าอยู่ตรงไหนลักษณะไหนก็จำได้จำแค่จำแต่ไม่ได้ปรากฏจริงๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏลักษณะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเท่านั้นที่สามารถจะแสดงความจริงคือเกิดระดับแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นด้วยค่อยๆ คลายความเป็นเราแต่สะสมความไม่รู้กับความเป็นเราเนี่ยนานแสนนานแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์วันที่จะตรัสรู้นะคะก็ทรงระลึกถึงชาติก่อนๆไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าความเป็นเราเนี่ยมีมานานเท่าไหร่แล้วก็จะให้ไม่เหลือเลย ก็ต้องเป็นปัญญาที่รู้ชัดประจักษ์แจ้งจริงๆและก็เริ่มตั้งแต่ขั้นฟังเข้าใจมั่นคงรอบรู้ในความเป็นธรรมะขึ้นนั่นคือปริยัติซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ถึงปฏิปัตตินะคะซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายและไม่ได้เข้าใจความจริงก็ใช้คำที่ไม่รู้จักด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมก็จะอันตรธานเพราะการไม่ศึกษาให้เข้าใจถูกต้อง
2: ท่านอาจารย์คะตัวเองก็ได้ประสบภัยน้ำท่วมจากการได้ยินได้ฟังมาในสิ่งที่ถูกต้องทำให้ตัวเองก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่ก็ยังสงสารผู้คนอีกมากที่ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเช่นนี
0: ้กำลังสงสารเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นอภิธรรมหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: เป็นอภิธรรมมัทธสังคหะหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: นี่เป็นเหตุที่ทำไมพอศึกษาธรรมะเราจะได้ยินชื่อต่างๆนะคะเช่นได้ยินคำว่าธรรมะแต่ก่อนไม่ได้เข้าใจว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะก็เข้าใจเพียงแต่ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ภาษาไทยเอามาใช้เราไม่ได้เข้าใจจริงๆถึงความหมายของธรรมะซึ่งหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งถ้าใช้คำว่าธรรมะหมายความว่าไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครและไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยนี่คือมั่นคงอย่างนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวก็ลืมเป็นของธรรมดาเพราะไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังจนกว่าจะมั่นคงว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมะไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าเห็นเกิดแล้วดับไม่ใช่เราที่เห็นได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราที่ได้ยินเป็นธรรมะนี่คือการฟังธรรมะเพื่อรู้จักธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะที่ไม่เคยรู้แต่มีแล้วก็คิดว่าเป็นเราแต่ความจริงที่เข้าใจว่าเป็นเรานั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็คือศึกษาธรรมะคือสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมนะคะยิ่งใหญ่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแข็งจะให้เป็นหวานไม่ได้ให้เป็นขมไม่ได้เพราะว่าเกิดเป็นแข็งก็เป็นแข็งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมลึกซึ้งละเอียดยิ่งที่จะเข้าใจความจริงว่าเป็นเพียงธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับเพราะการเกิดก็ไม่ปรากฏการดับก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าไม่เกิดไม่ดับอย่างอื่นจะมีได้ยังไงใช่ไหมคะทีละหนึ่งที่ปรากฏจริงๆไม่ได้ปรากฏพร้อมกันสองอย่างเช่นเสียงกับกลิ่นเนี่ยปรากฏพร้อมกันไม่ได้ในขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นปรากฏไม่ได้เลยในขณะที่กลิ่นปรากฏเฉพาะกลิ่นปรากฏอย่างอื่นปรากฏไม่ได้นี่เป็นความลึกซึ้งของธรรมะนะคะจึงใช้คำว่าอภิธรรมะยากไหมคะจากการที่ไม่เคยรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกยากมากจนกระทั่งมาถึงสมัยประมาณ 1,000 ปีนะคะผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมในครั้งโน้นเนี่ยค่ะก็เข้าใจถือเอาธรรมะด้วยดีคือไม่ผิดจากที่ได้ฟังสืบๆต่อกันมาก็มีผู้อาราธนาให้ท่านพระอนุรุทธาจารย์เป็นชาวอินเดียนะคะได้ประมวลหรือว่ารวบรวมหรือว่าให้คนที่ได้เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นถือเอาด้วยความถูกต้องด้วยดีตั้งแต่ต้นเพราะเหตุว่าใครก็ตามนะคะถ้าจะอ่านพระอภิธรรมปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะไตรคือ3พระวินัยปิฎก1พระสุตตันตปิฎก1พระอภิธรรมปิฎก1เป็น3ปิฎกนะคะในสมัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะเป็นธรรมวินัยเพราะว่าวินัยะคือกำจัดอกุศลหรือความไม่รู้นะคะต้องเป็นธรรมะจึงกำจัดได้ถ้าไม่ใช่ธรรมะคือความเข้าใจความจริงกำจัดอกุศลไม่ได้เลยและวินัยะก็เป็นธรรมะด้วยไม่ใช่เป็นใครเลยแต่เป็นสภาพธรรมะที่สามารถที่จะกำจัดอกุศลได้นี่ก็คือการที่จะเข้าใจแม้แต่ละคำเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ให้สอดคล้องแต่ไม่ใช่ว่าในครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมจากพระโอษฐ์จะไม่มีอภิธรรมะแล้วก็มีการกล่าวถึงอภิธรรมะด้วย นะคะแยกภิกษุเป็นผู้ที่มีความสนใจใส่ใจในแต่ละด้านนะคะในแต่ละทางบางท่านสนใจในพระวินัยบางท่านสนใจในพระสูตรบางท่านก็สนใจในพระอภิธรรมความหมายก็คือความลึกซึ้งของธรรมะก็เหมือนชาวพุทธเราหรือคนสมัยนี้นะคะสนใจธรรมะแค่วินัยก็มีใช่ไหมคะศีลมีเท่าไหร่อะไรบ้างวินัยของคฤหัสถ์วินัยของบรรพชิตก็ต่างกันส่วนพระสูตรก็พอใจที่จะได้ยินบางคำเช่นการไม่คบคนพาลนะคะเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่ก็เพียงส่วนหนึ่งของพระสูตรบางท่านก็สนใจที่จะศึกษาความละเอียดของพระสูตรนะคะและบางท่านก็สนใจในอภิธรรมะคือความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแต่แสดงให้เห็นอัธยาศัยที่ต่างกันแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระสูตรเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเลยนะคะว่าที่ทรงแสดงพระสูตรเนี่ยคือแสดงธรรมะซึ่งเป็นอภิธรรมโดยโวหารเทศนามีเรื่องราวต่างๆอุปมานะคะหลายอย่างที่แสดงเห็นว่าอวิชชาก็เหมือนกับความมืดสนิทของคนตาบอดที่มองอะไรไม่เห็นแต่ว่าเมื่อเป็นอวิชชาก็มองธรรมะไม่เห็นว่าเป็นธรรมะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นี่ก็เป็นส่วนที่จำแนกนะคะในการสังคายนาให้มีพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกคือประมวลเรื่องราวและคำสอนซึ่งเป็นธรรมะและก็เป็นอภิธรรมะด้วยแต่มีชื่อและมีหัวข้อมีเรื่องราวประมวลไว้เป็นส่วนต่างๆนะคะเป็นพระสุตตันตปิฎกส่วนพระอภิธรรมปิฎกก็กล่าวถึงเรื่องธรรมะจริงๆเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีธรรมะคือแข็งมีแข็งคือมีธรรมะถ้าไม่มีแข็งจะมีธรรมะที่เป็นแข็งไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอภิธรรมะก็กล่าวถึงธรรมะล้วนๆนะคะพร้อมกับปุคคละบัญญัติที่เราเรียกว่าคนนั้นคนนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยะบุคคลเพราะปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมคือปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะจนดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยค่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะในโลกแต่คนอื่นไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ยากไหมคะไม่ว่าในภาษาไหนภาษาไทยยังยากภาษาอื่นก็ต้องยิ่งยากขึ้นตามลำดับและกาลและสมัยผ่านมานะคะโลกยุคนี้เนี่ยเรื่องไม่จริงมีมากไหมคะเรื่องจริงทุกเรื่องแม้ยุคนี้ยังมีเรื่องที่ไม่จริงมากคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีนานกว่าที่เราเกิดมาแล้วได้ยินเรื่องที่ไม่จริงถูกต้องไหมคะความคลาดเคลื่อนการไม่ศึกษาโดยเคารพโดยความถูกต้องที่จะเข้าใจความจริงเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระธรรมไม่ให้อันตรธานเนี่ยก็ต้องยากด้วยเหตุนี้เมื่อกาลสมัยล่วงมาประมาณ1,000 ปีนะคะท่านพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจธรรมะมากกว่าคนในยุคนี้แน่นอนท่านเป็นสมัยเดียวกับท่านพระพุทธโฆษาจารย์พระพุทธโฆษาจารย์ก็เป็นผู้ที่รจนาหรือแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคลองคิดดูค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเรียบเรียงคัมภีร์เรื่องของธรรมะได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งท่านพระอนุรุทธาจารย์และท่านพระพุทธโฆษาจารย์แต่ท่านพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยค่ะด้วยความที่ท่านรู้ว่าพระธรรมลึกซึ้งมากเป็นความจริงนะคะใครก็ตามประมาทลองหยิบพระอภิธรรมปิฎกขึ้นมาอ่านเข้าใจไหมท่านรู้ว่าไม่เข้าใจแน่นอนคนรุ่นหลังนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เพื่อให้บุคคลภายหลังเนี่ยถือเอาธรรมะด้วยดีด้วยความถูกต้องเพราะธรรมะนี่ละเอียดมากนะคะ45พรรษาทรงแสดงที่ต่างๆมากมายก็ได้ให้บุคคลภายหลังเนี่ยถือเอาโดยการที่ท่านประมวลหรือรวบรวมนะคะธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมความจริงแท้ที่ถึงที่สุดที่ไม่มีอะไรที่จะจริงกว่านั้นมี4อย่างคือจิตเจตสิกรูปนิพพานชื่อที่ชาวโลกนะคะทั่วๆไปคุ้นหูคือจิตถูกต้องไหมคะคนเนี้ยใจดีจิตใจดีคนนั้นใจร้ายจิตใจร้ายก็พูดกันอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าจิตคืออะไร พราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนะคะเป็นความจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีประเภทมากมายใน 45 พรรษาที่ทรงแสดงพระอนุรุทธาจารย์ก็รวบรวมนะคะใช้คำว่าปริเฉด 1 2 3 4 5ก็เป็นเรื่องของธรรมะแต่ละส่วนเช่นปริเฉดที่1ส่วนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดโดยย่อเพื่อให้คนเนี่ยถือเอาด้วยดีด้วยความถูกต้องไม่ใช่ว่าหยิบมาอ่านแล้วก็เข้าใจแต่ต้องรู้ด้วยความหมายด้วยนะคะซึ่งก็มีคำอธิบายทั้งในพระสูตรและในที่อื่นเช่นจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้และลักษณะของจิตคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สะสมอกุศลและกุศลก็มีมากมายที่ได้ทรงแสดงไว้นะคะแต่ประมวลไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ถือเอาด้วยดีตามลำดับคือถ้าไม่รู้จักจิตเลยเนี่ยแล้วไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงโลภะหรือว่าอกุศลและจิตจะรู้ไหมว่าจิตไม่ใช่โลภะโลภะไม่ใช่จิตแต่จิตมีโลภะเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตนั้นก็เป็นอกุศลเพราะว่าธรรมชาติของจิตล้วนๆยังไม่กล่าวถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนี่นะคะใช้คำว่าปันดระหมายความว่าผ่องใสไม่ได้เศร้าหมองหรือว่าไม่ได้ดีงามด้วยตัวของจิตนั่นเองเพราะว่าจิตนั้นเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏแล้วดับเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะใดที่จิตเกิดก็จะมีนามธาตุหรือธรรมะซึ่งไม่ใช่รูปธรรมเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้แต่ว่ามีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตเช่นจำเดี๋ยวนี้ทุกคนจำใช่ไหมคะหรือใครไม่จำอะไรเลยจำเป็นธรรมะค่ะมีจริงไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นก็เป็นเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตด้วยเหตุนี้ก็ได้ทรงเกื้อกูลคนรุ่นหลังนะคะที่จะให้ถือเอาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วด้วยดีด้วยความถูกต้องก็เริ่มประมวลให้เป็นพื้นฐานของคนที่จะได้ศึกษาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจพระไตรปิฎกถูกต้องก็จึงมีอภิธรรมมัทธสังคหะเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยอภิธรรมมัทธสังคหะแต่เป็นเรื่องชื่อแต่ถ้าโดยตรงจริงๆเนี่ยขณะนี้มีจิตไม่ต้องกล่าวว่าเป็นจิตประเภทไหนเพราะยังไม่รู้จักจิตเลยด้วยเหตุนี้การศึกษาตามลำดับคือขณะนี้จิตไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นจิตกำลังเห็นกำลังได้ยินเพราะฉะนั้นจิตนั่นแหละเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะเป็นธาตุรู้ล้วนๆเลยค่ะไม่มีเขียวแดงเหลืองหวานเค็มเปรี้ยวแข็งอ่อนในจิตเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเป็นธาตุรู้ไม่ให้จิตเกิดได้ไหมคะเป็นธรรมะเป็นอนัตตามีปัจจัยเกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปกล่าวถึงจิตประเภทต่างๆนะคะพื้นฐานของอนุบาลก่อนอภิธรรมมัทธสังคหะก็คือต้องเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะแล้วถึงจะไม่ว่าจะอ่านอะไรเป็นอภิธรรมมัทธสังคหะหรือว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกด้วยตัวเองเพราะว่ามีความเข้าใจแล้วได้แต่ให้ทราบว่านะคะแม้แต่ชื่อว่าอภิธรรมมัทธสังคหะไม่ใช่ให้เพียงอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือให้จำก็ไม่ใช่แต่ถือเอาด้วยดีด้วยความถูกต้องในธรรมะซึ่งเป็นจริงอย่างนั้นว่าจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะอะไรมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็จำแนกจิตออกไปเป็นประเภทต่างๆก็คือเดี๋ยวนี้เองค่ะให้รู้ในความเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็จะรู้จักแต่ชื่ออ
3: าจารย์คะกลับมาถึงเรื่องคำว่าสงสารเนี่ยค่ะ
0: ภาษาอะไรคะภาษาไทยเรียกว่าสภาพธรรมะ
3: สงสารนี่เป็นภาษาไทย
0: ค่ะสงสารเมื่อไหร่คะเมื่อเขามีทุกข
3: ์ค่ะ
0: หรือว่าเขามีสุข
3: สงสารเมื่อเขามีทุกข์นะคะ
0: ค่ะสำหรับคนทั่วๆไปนะคะแต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาไม่ว่าใครจะมีสุขก็ยัง น่าสงสารเพราะไม่พ้นจากทุกข์ที่จะต้องเกิดอีกด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงนะคะเวลาที่เมตตาขณะนั้นก็มีความเป็นเพื่อนมีความหวังดีไม่โกรธถ้าโกรธแล้วหวังดีไม่ได้เลยเป็นหวังร้ายใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่กรุณาเนี่ยก็คือว่าเมื่อบุคคลนั้นมีความทุกข์ค่ะสำหรับคนทั่วไปเป็นสภาพธรรมะนะคะถ้าเรายังไม่รู้ว่าทุกข์จริงๆเนี่ยคือการเกิดดับเราคงจะไม่เมตตามหาเศรษฐีเรียกว่าคนที่กำลังเสวยสุขมีความสุขใช่ไหมคะเรียกว่าไม่กรุณาเขาเมตตาคือความเป็นเพื่อนแต่กรุณาเนี่ยเวลาบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความทุกข์เราไม่คิดถึงทุกข์ของการเกิดดับปกติทั่วไปนะคะเขากำลังเดือดร้อนน้ำท่วมป่วยไข้หิวข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่บาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นใจไหมคะในทุกข์ที่กำลังมีกับบุคคลนั้นขณะนั้นที่เห็นใจและเข้าใจในความทุกข์ต้องการที่จะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ไม่เบียดเบียนเขาเพราะเขากำลังเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของคุณอนบที่ว่าน้ำก็ท่วมนะคะค่าเรือก็ขึ้นราคาแพงก็แสดงว่าขาดความเข้าใจและความเห็นใจในความทุกข์ของคนที่ถูกน้ำท่วมก็ขาดความกรุณาเพราะไม่เห็นใจไม่เข้าใจในความทุกข์แต่ถ้ามีความเห็นใจมีความเข้าใจนะคะเขาไม่มีน้ำเอาน้ำไปให้เขาไม่มีอาหารเอาอาหารไปให้เพราะกรุณาที่จะให้เขาพ้นจากความหิวใช่ไหมคะขณะนั้นก็ด้วยความกรุณาเพราะฉะนั้นเมตตาทั่วๆไปนี่คือความเป็นเพื่อนบุคคลนั้นยังไม่ได้มีความทุกข์เดือดร้อนแต่เวลาที่เขามีความทุกข์เดือดร้อนแล้วนะคะต้องการที่จะให้เขาพ้นจากทุกข์ขณะนั้นเป็นกุศลเป็นความเห็นใจในความทุกข์นะคะแต่ต้องไม่โศกเศร้าและเป็นทุกข์เพราะว่าถ้าขณะใดที่โศกเศร้าเป็นทุกข์นะคะขณะนั้นไม่ใช่กุศลเลยค่ะกำลังถูกทำร้ายด้วยอกุศลด้วยโทสะด้วยความขุ่นเคืองด้วยความไม่พอใจในสภาพอย่างนั้นที่เขากำลังประสบอยู่เพราะฉะนั้นการรักษาจิตด้วยปัญญาจึงสามารถที่จะเห็นความต่างของกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นสามารถที่จะกรุณาได้นะคะด้วยความผ่องใสที่มีโอกาสได้ช่วยคนที่กำลังเป็นทุกข์แทนที่จะพลอยโศกเศร้าไปกับเขาซึ่งความโศกเศร้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีคำสอนสักคำนะคะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้คนเกิดอกุศลเป็นทุกข์หรือแม้แต่โศกเศร้าเสียใจพระเชนก็แสดงให้เห็นความต่างของกุศลธรรมและอกุศลธรรมเข้าเดือดร้อนนะคะแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยถูกหรือแต่ถ้าเราเข้าใจเห็นใจในความทุกข์แล้วช่วยเหลือโดยไม่เดือดร้อนใจไม่ปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยนั่นจึงจะเป็นกุศลนะคะพระเชนค่าศึกใกล้ของกรุณาก็คือโทมนัสมาเร็วเลยค่ะปะปนกันจนกระทั่งแยกไม่ออกบางคนถึงกับพลอยร้องไห้ไปด้วยบางคนไม่อยากไปอินเดียนะคะทนสภาพของคนขอทานคนไม่มีอาหารคนยากจนไม่ได้แต่ตามความจริงถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะพรหมวิหารเนี่ยค่ะธรรมะที่อยู่อย่างประเสริฐคือด้วยเมตตาเมื่อควรเมตตามีความเป็นเพื่อนมีความหวังดีกรุณาเมื่อเขาประสบทุกข์มุทิตาเมื่อเขาได้ดีมีสุขนะคะไม่ใช่ไปหวังร้ายคนนี้ไม่ควรที่จะได้ดีมีสุขเลยแต่ก็เขาได้ดีมีสุขเพราะบุญที่ได้กระทำแล้วอนุโมทนาในบุญที่ได้กระทำแล้วแต่ในความประพฤติที่ไม่ดีของคนนั้นก็ไม่ใช่จะไปมุทิตาหรือว่าพลอยยินดีด้วยกับความที่เป็นอกุศลนั้นสำหรับพรหมวิหารก็คือว่าไม่หวั่นไหวซึ่งยากใช่ไหมคะเมตตามีความรักหรือความผูกพันเป็นข้าศึกใกล้แยกเกิดไม่ออกว่านี่เมตตาหรือว่านี่โลภะอย่างแม่รักลูกเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเมตตามากแต่ใครจะรู้ดีว่าเมตตาหรือรักถ้าเมตตาละเสมอกันหมดค่ะไม่ว่าใครนั่นคือเมตตาจริงๆไม่ว่าลูกหรือไม่ใช่ลูกเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนใครก็ตามแต่นะคะเสมอกันนั่นคือเมตตาไม่เลือกสัตว์บุคคลกรุณาก็เช่นเดียวกันไม่ได้เลือกว่าเขาเป็นใครจะต้องสงสารจะต้องช่วยเหลือถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ไม่สงสารไม่ช่วยเหลือนั่นก็ไม่ใช่กรุณาแต่ว่าเพราะเพื่อน เพราะความผูกพันและก็ในขณะที่กรุณาก็ยังมีความรู้สึกเศร้าหมองเพราะว่าไม่เข้าใจความต่างกันว่าถ้าเป็นกรุณาจริงๆเนี่ยไม่เศร้าหมองเลยแต่ถ้าเป็นโทมนัสเพราะผูกพันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่เสียใจเศร้าหมองถ้าไม่มีความผูกพันใครจะตายใครจะเป็นเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนเลยทั้งสิ้นและสำหรับอุเบกขาต้องด้วยความเห็นถูกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนจึงไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วยได้ช่วยเป็นเมตตาช่วยไม่ได้ต้องเสียใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรรมของแต่ละคนซึ่งจะต้องมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาที่กรรมที่ทำให้ลูกป่วยไข้แม่ขอป่วยไข้แทนได้ไหมเวลาที่แม่ป่วยไข้ลูกจะขอป่วยไข้แทนได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่ารู้ความจริงว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีกรรมเป็นของของตนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ช่วยไม่ใช่นะคะแต่ว่าขณะที่ช่วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวด้วยไม่อย่างนั้นก็จะพลอยเศร้าหมองไปกับความทุกข์ยากของคนอื่นซึ่งต้องแยกอย่างละเอียดค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิต
4: กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะรู้จักเพื่อนคนหนึ่งค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นผีหัวขาดเขามาบอกว่าเนี่ยที่คณะไม่ได้ทำบุญให้คณะมานานแล้วช่วยบอกให้ทำบุญที่คณะหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราทำบุญตักบาตรเราอุทิศให้แล้วคนได้รับเขาได้รับเป็นที่เราตักบาตรไปหรือว่ายังไง
0: ต้องเข้าใจธรรมะก่อนค่ะไม่ใช่ถามใครแล้วเขาตอบแต่เราไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์เลยนะคะที่จะถามทำอย่างนี้เป็นกุศลไหมทำได้ไหมเขาจะได้รับอาหารในตู้เย็นหรือเปล่าจุดธูปและอาหารไปถึงปากเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเรื่องต่างๆเหล่านี้จะมีไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะหรือยัง
4: ธรรมะที่มีในขณะนี
0: ้รู้จักหรือยังคะ
4: ยัง
0: ค่ะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เห็นเป็นธรรมะค่ะ
0: เสียงเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เสียงก็เป็นธรรมะ
0: ได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะ
0: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: เกิดดับหรือเปล่า
4: เกิดดับค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ผีหัวขาดใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: ธรรมะไม่ใช่ผีหัวขาดธรรมะคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกจบเรื่องผีหัวขาดคิดเรื่องอะไรคะไม่ได้คิดเรื่องผีหัวขาดตลอดเวลาใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: มีเมื่อคิดทุกเรื่อง
4: มีเมื่อคิด
0: ถ้าไม่คิดไม่มีแต่ไม่รู้ความจริงว่าเพราะคิดเรื่องต่างๆคิดเรื่องโลกแตกได้ไหมคะไม่ต้องคิดเรื่องผีหัวขาด
4: ได
0: ้คิดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงคือคิดแต่ไม่ใช่โลกแตกหรือผีหัวขาดศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะแล้วจะเข้าใจทุกอย่างต้องตามลำดับด้วยไม่ใช่ถามแล้วตอบแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำอย่างนั้นก็ได้แต่ประโยชน์มีหรือเปล่าอุตส่าห์ที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจธรรมะแต่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีประโยชน์ที่สุดนะคะคือถ้าไม่คิดจะมีเรื่องผีหัวขาดไหมถ้าไม่เห็นจะว่าเห็นผีหัวขาดหรือเปล่าก็แล้วแต่ความคิดเพราะสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นได้มีอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏทางตาแค่หลับแล้วไม่มีนั่นคือความจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่มีใครหัวขาดแต่มีเห็นคนแค่หลับตาก็ไม่มีคนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเห็นผีหัวขาดแค่หลับตาแล้วก็ไม่มีผีหัวขาดเพราะว่าเพียงเห็นก็คิดถึงผีหัวขาด
4: แล้วถ้าในกรณีเขามาขอส่วนบุญอย่างนี้เราจะช่วยเขายังไงล่ะคะ
0: เขาคืออะไรถ้าไม่คิดจะมีเขาไหม
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ีค่ะเพราะฉะนั้นความจริงที่เป็นอภิธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมะที่ลึกซึ้งคือมีแต่จิตเจตสิกรูปอยู่ในโลกคนเดียว ด้วยความคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆนานาถ้าจิตไม่คิดสิ่งนั้นก็ไม่มีค่ะแล้วแต่จิตจะคิดอะไรมีเพราะจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้แล้วแต่ว่าจะเห็นก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้แค่หลับตาก็ไม่มีละใครหลับตาแล้วยังเห็นอยู่บ้างคะเห็นคนในห้องนี้ได้ไหมคะเวลาหลับตาแล
4: ้วไม่เห็นค่ะ
0: ไม่เห็นเพราะฉะนั้นความจริงแท้ๆก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีเพียงเมื่อจิตเห็นเกิดจึงปรากฏว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้มีถ้าจิตเห็นไม่เกิดไม่มีค่ะยังไงก็ไม่มีเพราะจิตไม่ได้เห็นสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แต่คิดนึกไม่ต้องมีจิตเห็นได้ยินก็คิดได้แล้วแต่จะคิดและไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ตัวตนด้วยเป็นธรรมะนะคะซึ่งถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจความคิดไม่ว่าจะคิดเรื่องผีหัวขาดเรื่องโลกแตกเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรก็คิดถ้าไม่คิดก็ไม่มีเห็นจิตเห็นคิดได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้จิตเห็นดับหรือเปล่า
4: ดับค่ะ
0: รู้หรือยังแล้วควรรู้หรือว่าไปรู้เรื่องผีหัวขาดดีกว่า
4: แล้วการอุทิศส่วนกุศลนะคะ
0: ค่ะก็เหมือนกันนะคะต้องเข้าใจตามลำดับก่อนว่ากุศลคืออะไรอุทิศคืออะไรไม่ใช่เขาบอกแล้วเราพูดตามก็ยังไม่รู้เรื่องกุศลแต่ก็จะอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ไม่รู้ว่าอุทิศคืออะไรทำไมไม่ศึกษาตามลำดับให้เข้าใจจริงๆนะคะว่ากุศลเนี่ยมีหลายประเภทกุศลเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามไม่ได้ให้โทษเลยเพราะฉะนั้นกุศลที่มีจริงเนี่ยเป็นจิตหรือเปล่าจิตเป็นปันดระเมื่อมีอกุศลสภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยจึงเป็นตามสภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยคืออกุศลจิตเวลาสภาพธรรมะฝ่ายดีนะคะเกิดกับจิตหิริโอตัปปะเมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่ชื่อต่างๆที่ใช้โดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็คือสภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตจึงมีคำว่าจิตกับเจตสิกเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะต่างกันจะใช้คำเดียวกันไม่ได้แต่โดยมากนะคะเผลอๆเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าอกุศลและจิตกุศลและจิตโดยไม่แยกใช่ไหมคะไม่ผิดเพราะเหตุว่าจิตเป็นอกุศลเมื่อมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นกล่าวถึงจิตเพราะจิตเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นใหญ่เป็นประธานก็ได้เพราะว่าเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ก็คือความเข้าใจธรรมะนะคะตามลำดับที่จะไม่สับสนที่จะค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลความจริงหรือประโยชน์ที่ได้รับก็คือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นตรงต่อความจริงของธรรมะที่เป็นธรรมะแต่ละอย่างถ้าจบเรื่องผีหัวขาดนะคะเขาเอาเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังกว่าจะออกจากมหาวิทยาลัยนี่กี่เรื่องแล้วเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมะก่อนค่ะแล้วก็จะรู้ว่าจะเรื่องผีหัวขาดหรือน้ำท่วมโลกหรือโลกแตกก็คือคิดแต่สิ่งที่มีจริงคือเห็นไม่ต้องคิดก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยได้ยินขณะนี้ไม่ต้องคิดที่จะให้ได้ยินเกิดได้ยินก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยคิดเรื่องอะไรก็คิดแล้วตามการสะสมก็คิดถึงเรื่องผีหัวขาดก็พูดเรื่องผีหัวขาดก็คือสะสมมาคนอื่นไม่ได้คิดเรื่องผีหัวขาดใช่ไหมคะแต่คิดเรื่องที่เขาได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละคนได้ยินได้ฟังแล้วก็คิดค่ะแต่ว่าจะคิดด้วยความติดข้องรู้หรือเปล่าว่าต้องการรู้เข้าใจสิ่งซึ่งไม่ใช่ความจริงเพราะต้องการเพียงรู้เรื่องราวของสิ่งนั้นแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะ
4: ท่านอาจารย์คะแล้วเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องกุศลแล้วพูดถึงเรื่องอุทิศนี่คืออะไรอุทิศหรอคะ
0: มีจิตไหมคะ
4: มีจิต
0: จิตดีหรือไม่ดีขณะที่คิดถึงคนอื่นที่จะให้การให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ต้องให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลนั้น เราให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยดีไหมคะเขาจะใช้ได้หรือเปล่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าไปให้เขาทำไมให้เปลือกส้มเงี้ยถ้าเอาไปทำประโยชน์ก็ให้ไปถ้าเขาเอาไปทำแยมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไปกวนไปอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นประโยชน์แต่ถ้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ควรให้ไหมกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามเวลาที่ได้ยินได้ฟังว่าใครทำกุศลรู้สึกยังไงคะ
4: ยินดี
0: ค่ะยินดีที่เขาทำกุศลไม่ว่าใครก็ตามเวลาเห็นเขาทำอกุศลเนี่ยยินดีไหมเอาไปอุทิศได้ไหมอุทิศอกุศลให้คนนั้นคนนี้ดีไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าแม้คนที่ยังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยค่ะได้ยินข่าวของความดีเกิดความยินดีนะคะในคุณความดีนั้นนั่นคือกุศลจิตที่อนุโมทนายินดีด้วยในกุศลของคนอื่นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปจะเป็นมารดาบิดาพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตามเราไม่รู้ว่าเขาเกิดที่ไหนเขาสามารถที่จะรับรู้กุศลที่เราทำหรือเปล่าและถ้ารู้แล้วเขาเกิดจิตที่อนุโมทนายินดีด้วยหรือเปล่าเราบังคับใจฝืนใจใครไม่ได้แต่ขณะใดที่ใครรู้ว่าใครทำกุศลและเกิดยินดีด้วยกุศลนั้นเป็นกุศลแน่นอนนะคะแต่ไม่ใช่การให้ด้วยตัวที่เป็นทานแต่เป็นการอนุโมทนายินดีในกุศลของคนอื่นจิตขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตไม่ใช่หยิบยื่นของในตู้เย็นจุดธูปเอาไปให้ใช่ไหมคะแต่ต้องเข้าใจจิตเจตสิกรูปสภาพธรรมะที่มีจริง
4: ๆถ้ามีจิตที่จะให้ขณะนั้น
0: ถ้าให้วัตถุนะคะก็เป็นการให้ทานะวัตถุนะคะถ้าเป็นการให้อภัยก็เป็นอภัยทานถ้าเป็นการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นจริงก็เป็นธรรมทานนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทานก็จำแนกไปอีกหลายอย่างนะคะทานบดีสหายทานอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเข้าใจความหลากหลายของสภาพของจิตที่เกิดแต่ละขณะแต่ว่าแม้ว่าทานได้กระทำแล้วนะคะกุศลจิตที่เนื่องกับทานก็ยังมีคือสามารถที่จะให้คนอื่นได้รู้และอนุโมทนาแต่ว่าถ้าจิตเขาไม่อนุโมทนาก็คือเป็นอกุศลใครจะไปทำอะไรได้แต่ผู้ให้นะคะมีจิตเมตตาระลึกถึงแล้วก็ให้เพื่อเขาจะได้อนุโมทนาผู้ให้ขณะนั้นก็เป็นกุศลแต่ผู้รับถ้าไม่เกิดกุศลจิตจะไปเปลี่ยนให้รับกุศลจิตก็ไม่ได้
4: งานที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ตายไปแล้วงั้นแสดงว่าผู้ที่ได้รับก็จะได้รับจากการอนุโมทนา
0: จากกุศลของตนเองค่ะจะเอากุศลของเราไปให้ใครอะคะถ้าให้ได้จะให้ให้หมดเลยใช่ไหมคะแต่ให้ไม่ได้ค่ะเกิดแล้วดับแล้วเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดผลของการกระทำนั้นซึ่งคนอื่นก็รับแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากุศลจิตของเขาไม่เกิดไม่อนุโมทนาเขาจะเอาผลของกุศลมาแต่ไหนในเมื่อเหตุไม่มีก็สนทนาธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะโดยไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเพราะว่าถ้าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้จะมีอะไรที่ควรรู้เพราะว่าไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เท่านั้นค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงนะคะก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะพ้นจากความไม่รู้โดยที่ว่าไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมคะว่าเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้แค่ไหนเพราะดูเหมือนเราก็เข้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ศึกษาวิชาการต่างๆแล้วจะบอกว่าเราไม่รู้ได้หรือแต่ว่าถึงจะเข้าใจว่ามีความรู้อะไรมากมายสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จะชื่อว่ารู้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นนะคะว่าต้องมีผู้ที่สามารถรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้จึงสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ชัดเจนถูกต้องลึกซึ้งโดยประการทั้งปวงซึ่งทำให้มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะว่าความรู้จริงๆนั้นน่ะคืออะไรและเมื่อไหร่ ถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้อะไรอะไรก็ไม่มีลองคิดดูค่ะจะมีอะไรไหมคะถ้าไม่มีธาตุที่กำลัง

0: ชาวพุทธเราเนี่ยค่ะก็กราบไหว้นอบน้อมนมัสการนะคะในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีปัญญาเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นเพราะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่ควรค่าต่อการที่จะได้เข้าใจแต่ความจริงก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากนะคะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองเข้าใจเองได้นอกจากว่ารู้ว่ามีผู้รู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเช่นขณะนี้มีเห็นจริงแล้วก็ได้ยินก็จริงคิดก็จริงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีจริงเหล่านี้ค่ะควรแก่การที่จะได้ฟังได้เข้าใจขึ้นเรียกว่าคิดว่าไปฟังเรื่องอื่นดีกว่าค่ะแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆแม้นิดแม่หน่อยนะคะก็ยังดีไม่ต้องหวังมากจนกระทั่งไปรู้ความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันนี้ทันทีแต่ก็ได้ฟังเพิ่มขึ้นนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะก็ให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงใครจะไปตรัสรู้ธรรมะนั้นได้เมื่อธรรมะมีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมก็กำลังมีนะคะเพราะฉะนั้นการฟังให้เข้าใจว่าการที่จะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรและอยู่ที่ไหนใครก็ตามที่บอกว่าศึกษาธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะศึกษาได้ไหมคะไม่ใช่ตัวหนังสือแล้วก็นอกจากว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวนี้มีจริงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะที่ควรศึกษาอย่างยิ่งก็ฟังอยู่จะกล่าวว่าทุกภพทุกชาติที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังก็คือค่อยๆสะสมการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าขณะกำลังฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเข้าใจขึ้นไม่ใช่ขณะอื่นนะคะแต่กำลังฟังในขณะนี้ได้ยินคำว่าธรรมะก็คุ้นเคยคุ้นหูไม่สงสัยใครจะคิดยังไงเรื่องของแต่ละคนนะคะแต่ว่าความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ นะคะก็จะค่อยๆปลูกฝังความมั่นคงที่จะสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆเมื่อไหร่ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่กำลังมีจริง
1: ๆถ้าธรรมะคือปัจจุบันนะคะจะอยากทราบว่าแล้วอดีตกับอนาคตนี่ไม่มีอยู่จริงใช่หรือเปล่าคะ
0: อดีตคือสิ่งที่หมดไปแล้วใช่ไหมคะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแล้วเราก็จะพูดถึงอดีตถูกต้องไหมคะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อไหร่ไม่เหลือเลยก็เป็นอดีตเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นปัจจุบันเลยค่ะดับแล้วเป็นอดีตจะกล่าวว่ามีไหมคะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อดับไปแล้วสิ่งนั้นไม่เหลือเลยไม่กลับไปอีกด้วยก็เป็นอดีต
1: อนาคตก็เหมือนกัน
0: อนาคตนะคะเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ยินเสียงแล้วเกิดได้ยินเสียงปรากฏก่อนนั้นเสียงไม่ได้ปรากฏเลยยังเป็นอนาคตคือยังไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อใดเกิดขณะนั้นก็คือว่ามาถึงแล้วที่จะเป็นอย่างนี้มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีธรรมะเกิดดับไปเป็นอดีตก็เป็นปัจจัยให้ธรรมะที่ยังไม่เกิดเกิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะพูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิตถูกต้องไหมคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็จะเข้าใจขึ้นขณะนี้ทุกคนมีศรัทธาแน่นอนนะคะมาที่นี่เพื่อที่จะได้ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งซึ่งไม่สามารถจะคิดเองหรือเข้าใจเองได้เป็นการสะสมความสนใจหรือความศรัทธาต่อไปอีกใช่ไหมคะเพราะว่าคงจะไม่ใช่วันนี้วันเดียวแต่เมื่อเห็นประโยชน์แล้วก็จะมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ฟังอีกที่นี่เป็นประเทศฤทธิ์ถิ่นที่สมควรไหมคะที่ไหนก็ตามที่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเป็นถิ่นที่สมควรเพราะว่าการที่จะไปสู่สถานที่ต่างๆเนี่ยค่ะชายทะเล

0: นะคะหรือว่าไปเที่ยวมีต้นไม้แปลกๆมีอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เป็นถิ่นที่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาแต่ว่าที่ใดก็ตามนะคะที่เป็นประเทศะหรือถิ่นที่สมควรที่จะได้ฟังและมีโอกาสได้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่านะคะเป็นเหตุบังเอิญแต่ก็ต้องมีกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยทุกขณะที่จะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ชีวิตที่ดำรงต่อไปแต่ละขณะนี่ค่ะก็ต้องเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเพราะได้กระทำบุญที่กระทำแล้วในปางก่อนต้องมีแน่ๆนะคะที่ทำให้มีโอกาสไม่ติดธุระหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะได้ยินได้ฟังอีกเพราะเราก็สนทนากันมา 2-3 ครั้งแล้วนะคะก็ยังไม่มีอุปสรรคที่จะทำให้ไม่ได้ยินก็ยังคงได้ยินต่อไปแต่เมื่อเกิดในประเทศที่สมควรและก็มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะมีบุคคลที่เป็นเพื่อนที่ดีหวังดีที่จะเกื้อกูลให้ได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็มีความเห็นถูกนะคะแต่สำคัญที่แต่ละคนตั้งจิตไว้ชอบหรือเปล่าเวลาที่เห็นใครมาที่มูลนิธินะคะหรือว่ามาฟังธรรมนะคะคนที่เห็นประโยชน์ของธรรมะก็จะเกิดกุศลจิตอนุโมทนาในกุศลที่บุคคลนั้นๆได้กระทำมาแล้วแต่ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะแม้กำลังฟังด้วยกันเนี่ยได้ยินคำว่าตั้งจิตไว้ชอบต้องไม่ลืมนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะตั้งจิตไว้ชอบได้เลยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะจิตก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินได้ฟังข้อความในพระสูตรหรือข้อความตอนหนึ่งตอนใดต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่ละคนก็ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังเนี่ยจิตที่ได้สะสมมาตั้งไว้ชอบหรือเปล่าคือที่จะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะแม้แต่การที่จิตจะตั้งไว้ชอบเนี่ยก็ต้องมีเหตุด้วยนะคะว่าฟังเพื่ออะไรตอบได้ไหมคะว่าฟังเพื่ออะไรถ้าเพื่ออย่างอื่นตั้งจิตไว้ชอบหรือเปล่าหรือจิตนั้นตั้งไว้ชอบที่จะฟังเพื่อเข้าใจเป็นการที่ไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าบางคนฟังคล้ายๆกับไม่ฟังเพราะว่าสนใจคิดเรื่องอื่นเรียกว่าฟังแล้วก็ยังนึกไกลไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะยาวมากแต่ก็ยังนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนฟังเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจิตตั้งไว้ชอบหรือเปล่าแม้แต่เพียงอยู่ที่นี่ด้วยกันความละเอียดของธรรมะความหลากหลายนะคะก็มีมากเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็ย่อมต่างกันด้วยสำหรับผู้ที่เข้าใจถูกนะคะจิตตั้งไว้ชอบคือเพื่อเข้าใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปคิดถึงคำยากๆปฏิจจสมุปาทะเพราะว่าไม่ได้พูดคำนี้แต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพื่อจะได้เข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นธรรมะเพราะอะไรเพราะไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสียงมีไหมคะขณะนี้เสียงอื่นไม่ใช่เสียงธรรมะใครอยากให้เกิดขึ้นบ้างเกิดแล้วได้ยินแล้วแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วต้องได้ยินจะได้ยินอะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นนะคะก็เป็นสังสารวัฏคือไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจวนเวียนอยู่เดี๋ยวได้ยินสิ่งที่ไม่ได้ต้องการจะได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวก็ตั้งใจฟังสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นและบางครั้งก็คิดถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจธรรมะเข้าใจหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่พ้นจากปัจจัยค่ะเพราะว่าบางคนที่ใหม่จริงๆเนี่ยยากมากที่จะรู้ว่าธรรมะคือขณะนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงธรรมดาอย่างนี้เลยแต่ปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกนะคะจนละความไม่รู้และรู้ความจริงจึงทรงแสดงความจริงว่าสภาพธรรมะขณะนี้ที่มีเพราะเกิดขึ้น มื่อเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งทุกคนก็จะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่ยังอยากจะรู้คำอื่นหรืออยากจะรู้สิ่งอื่นเพียงชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะไม่ใช่ชื่อค่ะธรรมะมีจริงๆแต่จำเป็นต้องใช้ชื่อเพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมะที่หลากหลายมากแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นแม้แต่กำลังฟังด้วยกันเนี่ยแม้ในครั้งพุทธกาลนะคะผู้ที่ไปฟังพระธรรมที่พระวิหารเชตวันก็มีมากหลากหลายแต่ว่าแต่ละคนค่ะก็ต้องแล้วแต่การสะสมบางท่านสามารถที่จะรู้แจ้งธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะที่ฟังเป็นพระอริยบุคคลได้บางคนก็ไม่เข้าใจเพื่อนของวิสาขามิคารมานดานะคะก็ถูกชักชวนไปฟังพระธรรมที่พระวิหารเชตวันแต่ก็แอบเอาสุราไปดื่มเป็นไงคะแต่ละชีวิตหลากหลายพระวิหารเชตวันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแต่ว่าจิตตั้งไว้โดยชอบหรือเปล่าแอบเอาสุราไปรับประทานนี่คือเหตุการณ์ในครั้งอดีตนะคะซึ่งแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรก็ตามการสะสมเพราะฉะนั้นจะเห็นความหลากหลายนะคะว่าแม้แต่การที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยที่สามารถจะเข้าใจที่เราชอบใช้คำว่าโยนิโสมนสิการะเนี่ยก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยด้วยตามที่ได้สะสมมานะคะเมื่อสะสมมาสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นขณะนั้นใครจะไปเปลี่ยนให้ไม่เข้าใจก็ไม่ได้และใครอยากเข้าใจเท่าคนอื่นที่เขาสะสมมามากนะคะก็เป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเหตุมีเพียงเท่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นเท่านี้แต่ว่าธรรมะเป็นสิ่งซึ่งอบรมเจริญได้แต่ว่าเรื่องของธรรมะที่ทรงแสดงไว้45พรรษาเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องละเอียดทุกอย่างในแต่ละคำแม้แต่คำว่าภาวนาคือการอบรมบางคนก็ฟังแล้วถามว่าแล้วจะภาวนายังไงแต่ก็ไม่รู้เลยค่ะความเข้าใจแต่ละขณะที่เพิ่มขึ้นนั่นคือการอบรมนั่นคือภาวนาแต่ว่าถ้าฟังไม่เข้าใจก็ถามว่าแล้วจะภาวนายังไงเหมือนกับว่าจะให้ทำยังไงที่จะไปภาวนาไม่คิดถึงเรื่องความเข้าใจถูกซึ่งเป็นปัญญาเลยมีแต่ความเป็นเราฟังเท่าไหร่ก็เป็นเรานะคะแต่ว่าฟังเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ค่ะแข็งก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะก็ทุกอย่างเป็นธรรมะฟังเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
1: ธรรมะเป็นเรื่องยากนะคะก็เลยทำให้บางครั้งเราก็ขาดความเพียรนะคะอย่างที่หัวนอนเนี่ยก็จะมีหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคเล่มใหญ่มากค่ะแล้วก็มีนวนิยายส่วนใหญ่จะหยิบนวนิยายมาอ่านมากกว่าอาจารย์นอกจากจะมีความตั้งใจจริงๆอ่ะค่ะ
0: ค่ะไม่ว่ากันเลยเพราะเป็นธรรมะทำอะไรตามการสะสมค่ะเกิดแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่สามารถจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนวนิยายนะคะกำลังอ่านมีเห็นไหมไม่รู้เลยทั้งที่ฟังธรรมะหรือว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็ลืมด้วยเหตุนี้นะคะสะสมความไม่รู้มานานแสนนานที่ประมาทไม่ได้เลยค่ะทั้งจักรวาลกี่จักรวาลก็ไม่สามารถที่จะเก็บความไม่รู้ที่ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเมื่อวานนี้ไม่ทราบไปดูลูกแกะหรือเปล่าคะวันนี้ลูกแกะอยู่ไหนค่ะคิดถึงได้ไหมคะแล้วจริงๆขณะที่คิดเนี่ยมีลูกแกะจริงๆหรือว่าเพียงคิดและจำค่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะแม้ไม่มีก็จำว่ามีถูกไหมคะ
1: แสดงว่าขณะนี้เจี๊ยบก็ไม่มีลูก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่
0: ถ้าเข้าใจนะคะมีจิตค่ะเห็นไหมคะถ้าไม่มีจิตจะมีลูกมีหลานมีเพื่อนไหมมีอะไรปรากฏไหมค่ะแต่เพราะมีจิตนะคะแล้วก็มีสภาพที่จำจิตไม่ได้จำนะคะแต่สภาพที่จำเนี่ยเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่มีจริงๆค่ะ แล้วก็เกิดกับจิตด้วยด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตชื่อว่าเจตสิกภาษาไทยออกเสียงว่าเจตสิกนะคะแต่หมายความถึงสิ่งที่เกิดกับจิตภาษาบาลีก็จะออกเสียงว่าเจตสิกะออกคำสุดท้ายด้วยนะคะมีจริงๆหรือเปล่าคะความผูกพันความต้องการมีจริงๆไหมคะค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเกิดแล้วดับหรือเปล่าดับไปแล้วอยู่ที่ไหนไม่มีเลยถ้าเราเพียงแต่ทั้งหมดที่ฟังมาจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมตลอดชาตินะคะก็เพื่อให้ถึงความจริงอันนี้ว่าขณะนี้ลักษณะที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดปรากฏแล้วหมดไปแล้วจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครชาติก่อนอยู่ที่ไหนคะไม่ทราบมีครอบครัวมีบุตรมีหลานมีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมีฝูงมากน้อยยังไงก็จำไม่ได้เลยผูกพันมากไหมคะชาติก่อนชาตินี้ลืมหมดหรือยังและชาติหน้าล่ะคะลืมหมดเลยชาตินี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้ทราบความจริงว่าไม่มีเราค่ะแต่เพราะจิตเกิดดับสืบต่อจิตที่เกิดเนี่ยสั้นมากนะคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่ปรากฏการเกิดและดับแต่ถ้าจิตขณะก่อนไม่ดับไปจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้แต่ละคนนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งขณะของจิตจริงๆอยู่ในโลกคนเดียวที่คำว่าอยู่ผู้เดียวนะคะหมายความว่าจิตเกิดพร้อมเจตสิกไม่มีอะไรที่นั่นเลยนอกจากธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเหมือนตอนที่นอนหลับสนิทเนี่ยค่ะไม่ใช่คนตายใช่ไหมคะแต่ก็มีธาตุรู้เกิดดับสืบต่อจนตื่นขึ้นแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างก็เป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะไม่ให้หลับจะไม่ให้เห็นจะไม่ให้ตื่นจะไม่ให้คิดเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะคะที่เป็นความจริงที่สุดของที่สุดก็คือสภาพที่มีจริงๆเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเป็นนิพพานเท่านั้นเองค่ะที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมมี4จิต1ไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพพานไม่ใช่เจตสิกและจิตคืออะไรคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งเวลาเราคิดถึงคำว่าธาตุเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะแจกแจงธาตุนั้นไปโดยวิชาการต่างๆแต่ธาตุจริงๆก็หมายความถึงสิ่งที่เกิดมีลักษณะเฉพาะอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเป็นธาตุที่เกิดนะคะเกิดแล้วต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรซึ่งเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นจึงมีจิตเป็นธาตุรู้แข็งเป็นธาตุไม่รู้และก็หวานก็เป็นธาตุที่ไม่รู้แต่แม้กระนั้นแข็งก็ไม่ใช่หวานเพราะฉะนั้นความหลากหลายของธาตุเราไม่ได้คิดถึงคนไม่ได้คิดถึงนกไม่ได้คิดถึงต้นไม้นะคะแต่คิดถึงความจริงที่สุดก็คือสิ่งนั้นมีจริงๆมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและไม่กลับมาอีกเลยหลากหลายสักแค่ไหนคะประมวลได้ไหมตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วหรือแม้เพียงชาตินี้ค่ะขณะนี้สภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุก็เกิดดับนับไม่ถ้วนโดยความเป็นธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ด้วยความไม่รู้นะคะก็ทำให้เข้าใจผิดเห็นสิ่งที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงและยั่งยืนและก็จำนิมิตรูปร่างสันฐานก็แล้วแต่ว่าเป็นของรูปหรือของอะไรสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะจะทำให้ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ดับอย่างจิตขณะเนี้ยความจริงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็หลากหลายสลับกันแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่เพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็คือขณะนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาเป็นวิญญาณนิมิตทุกอย่างที่เกิดสืบต่อดับอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏเหมือนเที่ยงปรากฏเหมือนว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแต่จะเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ก็ตามนะคะนิมิตของจิตก็คือเป็นธาตุที่รู้ไปหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะมีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นเสียงปรากฏ ถ้าไม่มีการได้ยินเสียงหรือธรรมะที่สามารถได้ยินรู้เฉพาะลักษณะของเสียงนั้นเสียงนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดของความจริงก็คือจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกตั้งแต่เกิดจนตายก็คือจิตนั่นแหละเกิดดับสืบต่อเปลี่ยนแปลงจิตไม่ได้นิยามะคือความเป็นจริงที่ต้องเป็นอย่างนี้คือจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเกิดมานานหรือยังคะในสังสารวัฏค่ะจะเกิดต่อไปอีกนานไหมคะตราบใดที่ยังไม่รู้ค่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้และเลือกเกิดก็ไม่ได้ค่ะนกเกิดมาเป็นนกหรือเปล่าคะหรือไม่เกิดก็เป็นนกค่ะเกิดมาพร้อมกับรูปนะคะซึ่งจำว่ารูปร่างอย่างนี้ไม่เรียกเลยนะคะหรือเปลี่ยนชื่อจากนกเป็นชื่ออื่นก็ได้แต่เปลี่ยนสัจจะคือความจริงไม่ได้ความจริงคือต้องมีธาตุหรือธรรมะซึ่งเกิดดับอย่างเร็วจนไม่ปรากฏความเกิดดับปรากฏแต่เพียงนิมิตะเหมือนสิ่งที่ลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงในเมื่อความจริงเนี่ยค่ะภายในแท้ๆคือจิตกำลังเกิดดับไม่มีการเข้าใจสภาพธรรมะนั้นได้เลยถ้าไม่มีผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์โพธิคือปัญญานะคะสัตว์คือผู้คล่องผู้คล่องที่จะรู้ความจริงไม่ไปไหนเลยทางอื่นคิดดูนะคะมีความจริงกำลังปรากฏจากสงสัยไม่รู้จนกระทั่งถึงการที่รู้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีจริงความจริงของสิ่งนี้คืออะไรต้องรู้ได้จึงได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่คล้องไปสู่ลาภยศสรรเสริญแม้ว่าจะเกิดเป็นพระราชาหรือไปเป็นคนเข็นใจก็ตามแต่นะคะทุกชาติคล้องอยู่ในการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนสามารถที่จะตรัสรู้ได้และทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้รู้ตามเพราะฉะนั้นง่ายๆที่สุดนะคะความรู้กับความไม่รู้เนี่ยอะไรดีกว่ากันความรู้ดีกว่านะคะความติดข้องกับการที่ไม่ติดข้องอีกเลยอะไรจะดีกว่ากันคะความไม่ติดข้องดีกว่าเป็นไปได้แน่ค่ะแต่ต้องอดทนที่จะอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้
1: ถ้าเป็นผู้ที่รู้ธรรมะแล้วเนี่ยจะสวนกับกระแสโลกไหมคะ
0: ค่ะนี่คือความคิดใช่ไหมคะไม่ใช่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไปคิดถึงว่ารู้ธรรมะแล้วรู้ธรรมะแล้วเนี่ยคืออะไรคะเห็นไหมคะ
1: ก็คือเราไม่ติดข้อง
0: เรารู้ธรรมะหรือเปล่า
1: ก็คือธาตุ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือว่าไม่แล้วแน่ๆค่ะเพียงฟังก็ยังข้ามไปคิดถึงว่าผู้รู้ธรรมะแล้วยังมีบุคคลใช่ไหมคะยังคิดถึงอย่างอื่นแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงที่ถึงที่สุดยิ่งกว่าความจริงอื่นคือจิตค่ะถ้าไม่มีจิตจะมีบุคคลผู้รู้แล้วไหมคะแม้แต่เราจะคิดถึงบุคคลผู้รู้แล้วเนี่ยแต่ถ้าไม่มีจิตเนี่ยจะมีบุคคลนั้นไหมและเรายังไม่ได้รู้จักจิตเลยว่ารู้อะไรแล้วอะไรแล้วขั้นไหนระดับไหนเพราะว่าเราข้ามไปคิดใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้จริงๆว่าจิตขณะนี้แหละกำลังเกิดดับแล้วจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับได้มากขึ้นอย่างไรคิดออกหรือยังคะแค่ได้ยินต้นๆอย่างเงี้ยจิตมีจริงๆกำลังรู้เป็นธาตุรู้ไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่หวานไม่ใช่เค็มไม่ใช่หนาวไม่ใช่ร้อนเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นกำลังทำหน้าที่เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงอันนี้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แล้วเนี่ยคือรู้อะไรถ้ารู้จริงๆนะคะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์ขั้นต้นค่ะคือไม่มีความเห็นผิดไม่มีความสงสัยไม่มีความไม่รู้ในความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏยังไม่จบเพราะว่ายังมีกิเลสเหลืออยู่อีกใช่ไหมคะเป็นแต่เพียงผู้ที่ไม่สงสัยเลยในธรรมะที่กำลังปรากฏพอได้ยินได้ฟังก็เข้าใจ กำลังมีธาตุที่กำลังเห็นไม่ต้องไปหารูปร่างสันฐานของธาตุนี้เลยค่ะไม่มีแต่ว่าขณะนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ว่ามีธาตุที่เกิดแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยกำลังได้ยินเสียงปรากฏเสียงก็ไม่ใช่ธาตุที่กำลังได้ยินแน่ๆแต่เสียงปรากฏเพราะมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนี่คือค่อยๆที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะน
2: ี้ชีวิตที่ต่างกันชีวิตคฤหัสถ์กับบรรพชิตมีความแตกต่างกันอย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.29 มกราคม 2560

พระธรรมเป็นความจริงสำหรับทุกคนหรือเปล่าผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะในครั้งนั้นทั้งหมดยังไม่พูดถึงท่านที่เป็นพระปัญจวัคคีย์หรือว่าผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วแต่พูดถึงคนทั่วไปขณะนั้นฟังแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะมีชีวิตที่สงบต่างกันแล้วเป็นสองพวกฟังเข้าใจด้วยกันเดี๋ยวนี้ค่ะเราทุกคนอยู่ในห้องนี้จะละอาคารบ้านเรือนไหมคะไม่ละเราก็เหมือนคนส่วนใหญ่ในครั้งโน้นหรือเปล่าคฤหัสถ์กับบรรพชิตใครมากกว่าใครเพราะว่าบรรพชิตหมายความถึงผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วรู้จักตนเองสำคัญที่สุดถ้ารู้จักคนอื่นไม่รู้จักตนเองขัดกิเลสของใครคะไม่ได้ขัดกิเลสเลยเที่ยวรู้จักแต่คนอื่นทั้งนั้นเลยเขาไม่ดีเขาดีอะไรก็ทุกอย่างแต่ขณะนั้นนะกิเลสอยู่ไหนและจะละได้อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะละได้ถ้าไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งมีตนเองตนที่นี่หมายความถึงธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่อกุศลธรรมเป็นที่พึ่งอกุศลธรรมไม่สามารถที่จะละกิเลสได้เลยแต่คิดดูนะคะกว่าจะได้ฟังพระธรรมแต่ละวันตอนเช้าหมดไปกี่ชั่วโมงกว่าจะได้ฟังและเสร็จแล้วก็ไม่ได้ฟังอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันโอกาสที่จะได้ฟังก็ย่อมน้อยกว่าความเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าต้องเข้าใจแต่ละคำคฤหัสถ์ฟังแล้วรู้จักตัวเองการบวชหมายความถึงการสละบรรพชาปัพพชาการสละทั่วการละทั่วทั่วนี่คือทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนวงศาคณาญาติธุรกิจการงานทั้งหมดที่เคยเป็นเห็นไหมคะว่าถ้าใครได้ฟังอย่างนี้และเขาสะสมมาที่จะสละอาคารบ้านเรือนเขาจึงสละเพราะเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะและขัดเกลากิเลสในเพศของพระภิกษุวินยะหมายความถึงการนำออกพระธรรมนำออกไหมพระธรรมก็นำออกคนที่ฟังธรรมะแล้วมีวินยะไหมคะก็ต้องมีไม่ใช่มีแต่อกุศลเรื่อยไปเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีการที่จะละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้ว่าอกุศลทั้งหมดไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยและโอกาสที่กุศลจิตจะเกิดก็ไม่มากเลยลองดูชีวิตประจำวันแต่ก็แสดงเห็นว่าถ้าสะสมมาแล้วเป็นผู้ตรงในครั้งพุทธกาลแม้เป็นบุตรชายคนเดียวได้สะสมมาได้ฟังพระธรรมใครที่จะบวชไม่ใช่ว่าอยากบวชโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะแต่รู้ว่าเป็นบุตรคนเดียวพ่อแม่ไม่มีลูกคนอื่นเลยทรัพย์สมบัติก็มีมากจะเอาไปทำอะไรที่ไหนเขาก็เป็นบุตรคนเดียวแต่อะไรมีค่ากว่ากันถ้ายังคงติดข้องในทรัพย์สมบัติก็ละทิ้งสิ่งซึ่งมีค่ายิ่งกว่านั้นถ้าสามารถที่สะสมมาที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเปรียบเสมือนบุตรสากยบุตรพระองค์ประพฤติอย่างไรขัดเกลาอย่างไรดับกิเลสอย่างไรผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสแต่เห็นประโยชน์ก็ดำเนินรอยตามเพื่อถึงการดับกิเลสเช่นพระองค์ด้วยจึงสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนด้วยปัญญาอย่าลืมต้องด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความอยากยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปถ้ามาถึงสมัยซึ่งไม่มีการศึกษาธรรมะเลยแล้วก็เห็นว่าชีวิตของพระภิกษุสบายกว่าคฤหัสถ์มากคือไม่ทำงานไม่ต้องหาเลี้ยงชีพแล้วก็มีคนกราบไหว้แล้วก็สมควรไหมสำหรับในครั้งนี้ที่จะเริ่มสำนึกว่าทำความดีเพราะการขอความหมายของภิกษุอีกคำหนึ่งก็คือขอแต่ไม่ใช่ไปขออย่างขอทานแต่ขอผู้ที่มีศรัทธาที่เห็นประโยชน์ที่รู้ว่ารูปเนี้ยพระภิกษุรูปเนี้ยดำเนินชีวิตอย่างเนี้ยเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไปทำมาหากินมีทรัพย์สินเงินทองรับเงินทองหรืออะไรอย่างนั้นเลยแต่เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งยากที่ใครจะทำได้ด้วยเหตุนี้การที่มีศรัทธาอย่างนั้นแล้วก็มีผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ธนุบำรุงพระศาสนาพระศาสนาก็ขาดบริษัททั้งสองไม่ได้คือคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ภิกษุต้องมีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาแล้วเป็นภิกษุก็จะเห็นได้ว่าต้องเป็นผู้ตรงและเป็นผู้ที่รู้ความจริง
และก็การที่จะดำเนินรอยตามพระบาทเนี่ยก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติอย่างไรต้องประพฤติตามอย่างนั้นในสมัยแรกค่ะไม่มีสิกขาบทเลยเพราะเหตุว่าผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้มีหรือที่จะล่วงกิเลสหรือทำสิ่งซึ่งเหมือนชาวบ้านพระวสะสมมาที่เห็นโทษแล้วใช่ไหมจึงได้ละอาคารบ้านเรือนขออุปสมบทอุปสมบทไม่ต้องขอเพื่ออนุญาตให้บุคคลนี้สามารถประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้เพราะเป็นผู้ที่มีศรัทธาและมีปัญญาในสมัยโน้ตกิเลสก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นที่จะต้องมีสิกขาบทแต่ว่ากิเลสมากมากยังไม่ได้ละเลยและการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้ขัดเกลาเมื่อมีคนที่บวชมากขึ้นมากขึ้นบวชตามที่เห็นประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเพื่อที่จะไม่ทำงานมีเงินทองมากมายกว่าผู้ที่เป็นชาวนาชาวไร่แล้วก็มีรายได้นี่มีจริงๆจากงานศพสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่โยงใยทุกอย่างซึ่งแสดงเห็นการที่ไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เข้าใจพระธรรมก็จะเห็นได้ค่ะไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็มีรายได้ประจำถ้าสวดงานศพคืนหนึ่งไม่ทราบรายได้เท่าไหร่ที่ใช้คำว่ารายได้ก็เป็นเงินทองแล้วก็ยังมีสารพัดเรื่องซึ่งชาวบ้านทั่วไปก็รู้กันอยู่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนทั้งหมดเนี่ยมาจากไม่เข้าใจธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดมากทีเดียวที่จะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ว่าในกาลสมัยไหนฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเวลานี้ก็กำลังมีขณะไหนที่ไม่ใช่กุศลธรรมที่จะนำไปสู่ความสงบขณะนั้นก็ไม่ใช่สัจธรรมหรือไม่ใช่ปัญญาที่จะนำไปสู่การละกิเลสการนำกิเลสออกโดยเพศของคฤหัสถ์และโดยเพศของบรรพชิตต่างกันที่ว่าการนำกิเลสออกของคฤหัสถ์ก็มีวินัยของคฤหัสถ์เพราะเข้าใจว่าอะไรไม่ควรอย่างยิ่งและสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประพฤติปฏิบัติตามกรรมทั้งหมดทางกายวาจาก็ต้องให้ผลตามกรรมนั้นๆโดยที่ว่าเมื่อไม่ใช่เพศภิกษุจึงไม่อาบัติไม่ต้องมีการปลงเพราะเหตุว่าปลงหวัดไหวไหมคะไม่หวัดไม่ไหวเลยถ้าจะปลงอาบัติแต่สำหรับพระภิกษุกิเลสมีมากกันทุกคนการอุปสมบทเป็นพระภิกษุยังไม่ได้ดับกิเลสกิเลสยังมีไม่ใช่มีแค่วันนั้นชาตินั้นแต่ชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดก็ยังมีอยู่ในจิตกิเลสใดยังไม่ปรากฏสำหรับพระภิกษุไม่ทรงบัญญัติพระวินัยต้องมีการปรากฏของกิเลสก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนมีกิเลสมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีอิจฉามีมานะตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้ดับไปเลยแต่อยู่ไหนคะมองไม่เห็นลึกลงไปเหมือนอยู่ใต้มหาสมุทรไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยเพราะต้องเป็นปัญญาที่เห็นแต่ว่ากิเลสทุกวันของชาวบ้านของเราทุกคนทางกายทางวาจามีใครไหมที่ไม่พูดไม่ทำอะไรไม่มีใช่ไหมคะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ยังคงมีการพูดทางวาจาและการกระทำทางกายแล้วก็กิเลสก็ไม่โผล่ใช่ไหมคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่แม้เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นโทษไหมสำหรับพระภิกษุคือหัดทุกวันเลยไม่หัวเราะไม่สนุกแต่ว่าสำหรับบรรพชิตเห็นโทษภิกษุห่างไกลกันมากกับคฤหัสถ์และก็ห่างไกลกันเท่าไหร่กับสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้แล้วก็ดับกิเลสได้และพระปัญญาของพระองค์เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ถึงพระปัญญาของพระองค์ได้เพราะใครจะรู้ว่าใครมีปัญญาคนนั้นต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าปัญญานั้นคืออะไรและปัญญานั้นรู้อะไรกิเลสทั้งหลายที่สะสมมาถึงทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าสะสมมาเท่าไหร่นะเกิดเมื่อไหร่รู้ใครสนุกสนานมากหัวเราะรื่นเริงเป็นแบบหนึ่งแต่กิเลสก็มีทางออกมาทุกทางโดยเฉพาะวาจากับกายลองคิดดูว่าพูดมากหรือทำมากนั่งนิ่งๆกันทุกคนแต่คุยกันสารพัดเรื่องพุทธาสิตวาจาที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่เพศบรรพชิตแค่นี้คิดดูค่ะสมควรไหมที่จะเป็นภิกษุพระธรรมละเอียดอย่างยิ่งขัดเกลาอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุจึงเป็นพระวินัยบัญญัติ
ที่ว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ขัดเกลาอย่างนั้นได้จึงสมควรที่จะเป็นสากยบุตรเป็นโอรสที่เกิดจากพระอุระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปรารถนาจะขัดเกลากิเลสอย่างนั้นได้แต่ต้องทำถ้าไม่ทำอาบัติหมายความว่าเป็นโทษที่ล่วงละเมิดสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วว่าไม่ทำก็ทำหรือสิ่งที่บัญญัติว่าทำไม่ได้ก็ทำแม้เพียงเล็กน้อยเป็นทุพพาสิทธิ์

0: ธรรมะที่สงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมาแสนนานคิดจะออกจากความไม่สงบหรือไม่ความสงบที่แท้จริงคืออย่างไรและจะออกจากความไม่สงบได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ29มกราคม2560
1: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่แต่ทำไมมีคำว่าสัตธรรมะธรรมะของผู้สงบธรรมะที่จะดำเนินไปสู่ความสงบแสดงว่าผู้นั้นสามารถที่จะรู้ประโยชน์ของการที่รู้ว่าทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ผู้สงบหรือเป็นผู้สงบแล้ว
2: ยัง
1: ต่อเมื่อไรได้ฟังธรรมะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่สะสมมาทั้งหมดสงบไหมไม่ว่าเกิดมาแล้วจะชอบอาหารอะไรจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนภูมิประเทศต่างๆเรื่องราวต่างๆวิชาการต่างๆจนกระทั่งคิดว่าสมัยนี้ยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาการก้าวหน้าไปจนกระทั่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกและความรู้ต่างๆสงบไหม
2: ไม่สงบ
1: ค่ะคำว่าสงบคำเดียวก็ยากที่จะเข้าใจว่าอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมานานแสนนานเท่าไหร่เพิ่งจะรู้ตัวว่าอยู่ในท่ามกลางความไม่สงบจะออกจากความไม่สงบไหมหรือว่าอยู่ไปเถอะเท่าไหร่ก็อยู่ไปไม่สงบต่อไปอีกไม่มีทางที่จะออกไปจากนี้เลยเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดแล้วนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แล้วใครจะออกจากเห็นต้องเห็นต้องได้ยินเห็นแล้วสุขทุกข์ชอบไม่ชอบติดตามมาเดือดร้อนไหมเรื่องยาวแต่ก็จบลงด้วยแต่ละชาติก็เป็นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาแล้วก็ลืมไปหมดเลยประโยชน์อะไรคะแสนโกรธกลับลองย้อนกลับไปดูซิเป็นใครในแสนโกรธกลับในชาตินั้นต้องสำคัญมากเหมือนชาตินี้ทุกอย่างในชาตินั้นสำคัญเหมือนในชาตินี้แล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยคิดก็ไม่ออกตามรู้ก็ไม่ได้หมดปัญญาใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจความละเอียดของพระธรรมและเห็นคุณค่าอย่างยิ่งตลอดชีวิตไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการได้เข้าใจธรรมะแต่ธรรมะก็ละเอียดมากลึกซึ้งมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะนั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะเห็นว่าธรรมะละเอียดกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้อย่างพระองค์ได้แต่ก็เห็นว่าสัตว์โลกก็มีผู้ที่ได้สะสมมาที่จะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์แม้ว่ากิเลสมากมายมหาศาลสะสมมาแต่ก็ยังมีโอกาสที่วันหนึ่งจะได้ค่อยๆเข้าใจทรงอุปมาว่าเหมือนการเอาเล็บขุดภูเขาลองดูเล็บก็หักแล้วก็เขาก็หมดแค่ไหนเอาเล็บขุดกว่าจะออกจากสังสารวัฏได้คำของพระองค์เนี่ยต้องลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคนจะคำนึงถึงคนอื่นหรือก็ทุกคนก็เป็นแต่เพียงธาตุซึ่งสะสมมาเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดแล้วก็จะไปคิดว่าจะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะเดือดร้อนหรือคนนี้จะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเล็กน้อยที่สุดไม่มีค่าเลยเท่ากับการได้เข้าใจพระธรรมและเห็นประโยชน์ที่จะค่อยๆสะสมไปด้วยความไม่ประมาทคือศึกษาพระธรรมแต่ละคำเพื่อไปสู่ความสงบจากทั้งหมดกี่ชาติที่ผ่านมาแล้วด้วยความไม่สงบและกำลังไม่สงบอยู่ออกจากสังสารวัฏง่ายไหมคะออกจากความไม่สงบซึ่งสะสมมานานแสนนานออกได้ไหมเดี๋ยวก็ไปไม่สงบกันอีกละที่ต่างๆอาหารรสต่างๆเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่ไม่ประมาทเท่านั้นค่ะที่จะรู้ว่าการศึกษาพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองจึงสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้เพราะว่าพระธรรมบริสุทธิ์ และก็พิสูจน์ได้และก็เป็นความจริงซึ่งต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แม้ว่าขณะนี้ค่ะเราติดข้องในความไม่สงบมากไหมคะไม่คิดไม่รู้ไม่สงบมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะไม่สงบต่อไปอีกการที่เราจะพ้นจากความไม่สงบได้กว่าจะถึงวันนั้นหมายความว่าต้องสะสมความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะเป็นสิ่งเดียวซึ่งจะให้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ขณะนี้เต็มไปหมดเลยนับไม่ถ้วนและจะไปประจักษ์การเกิดดับของอะไรได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่ต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะจริงๆโดยความเป็นผู้ที่มีปกติเห็นความจริงไม่ใช่หลบลี้หนีหน้าไปทำอะไรอะไรแล้วก็คิดว่าดับกิเลสไปเท่านั้นเท่านี้แล้วบางคนถึงกับคิดว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้ยังไงคะไม่ใช่ผู้ที่เป็นสาวกคือไม่ใช่ผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ให้ทราบว่าแม้แต่ความสงบก็ต้องเป็นขณะนี้ที่กำลังเข้าใจธรรมะเริ่มยังไงเริ่มจากแม้แต่ในขณะนี้ที่สงบก็คือขณะใดที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นสงบจากความไม่รู้ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนกว่าจะถึงพระสัทธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งละเอียดอย่างยิ่งถ้าได้ยินคำว่าสงบบางคนรีบเลยค่ะจะไปสงบไม่มีทางเป็นไปได้ต่อเมื่อไหร่ได้ค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อยก็จะรู้เริ่มต้นขณะไหนสงบขณะที่กำลังทำงานราชการเป็นพ่อค้าเป็นอาชีพใดๆก็ตามขณะไหนสงบหรือใครก็ตามในโลกนี้ในโลกทั้งโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกขณะไหนสงบขณะที่เข้าใจธรรมะกว่าจะถึงพระสัทธรรมต้องรู้ว่าปริยัติสัทธรรมการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปริยัติยังไม่ถึงขั้นสัทธรรมะที่สงบที่จะนำไปสู่ความสงบแต่ว่าเพียงแต่การได้ฟังคำจะนำไปสู่สภาพธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นเราแต่เป็นพระสัทธรรมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่อะไรเป็นพระสัทธรรมถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็เอ่ยชื่อตลอดเวลาพระสัทธรรมตั้งมั่นคงอยู่ได้หรือว่าจะเสื่อมสูญไปเพราะอะไรแต่ไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงเข้าใจจริงๆว่าพระสัทธรรมต้องหมายความถึงธรรมะที่สงบจากกิเลสซึ่งจะมีได้อย่างไรในวันหนึ่งโดยเฉพาะในวันนี้และขณะนี้เริ่มเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองว่าถ้าคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่กำลังฟังธรรมะไม่สงบค่ะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีมากมายเกิดดับนับไม่ถ้วนเรียนเรื่องจิตเจตสิกสักเท่าไหร่นับประมาณไม่ได้อยู่ไหนโลภะปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ดอกไม้สวยอยู่ตรงหน้าโลภะปรากฏไหมคะวันนี้ทุกคนก็บอกว่าดอกไม้สวยตรุษจีนสีแดงแล้วก็สงบหรือเปล่าขณะนั้นไม่สงบก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระสัทธรรมว่าแม้กำลังที่ทุกคนนั่งที่นี่เห็นสิ่งเดียวกันไม่สงบเพราะพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะเข้าใจธรรมะทีละคำเพื่อที่ว่าจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เข้าใจธรรมะคำที่ได้ฟังดีกว่าเข้าใจผิดแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่ได้ทำให้พระสัทธรรมไปสู่คนอื่นแต่กลับนำอสัทธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ก็กล่าวว่าเป็นธรรมะความต่างกันความห่างกันของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งกับผู้ที่เข้าใจเองว่านั่นเป็นธรรมะนี่เป็นธรรมะจึงตรงกับพระสูตรนี้ใช่ไหมคะขณะนี้ธรรมะมีค่ะทุกคนเป็นธรรมะไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปาทะอาศัยกันและการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละคำก็ต้องเข้าใจเริ่มคิดธรรมะขณะนี้สงบถึงขั้นนั้นได้อย่างแต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นสงบถ้าขณะใดที่ไม่เข้าใจเป็นปริยัติไหมไม่เข้าใจ แค่นี้ก็ต้องรู้แล้วว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อฟังให้เข้าใจด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีการฟังเรื่องราวทั้งหมดของสิ่งที่มีจริงจะถึงสัจธรรมะได้ไหมทุกคนก็รู้ว่าสงบจากกิเลสยากแสนยากแล้วยังไงล่ะได้แต่บอกว่าสงบถึงการดับกิเลสได้แล้วก็ไม่แสดงหนทางเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปถึงได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นอกุศลธรรมไม่ใช่ธรรมะที่สงบแต่เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่มีจริงๆด้วยเหตุนี้ปริยัติจึงนำไปสู่พระสัจธรรมถ้าไม่มีปริยัติเลยไม่มีทางที่จะรู้เลยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธรรมะใดสงบและธรรมะใดไม่สงบถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละธรรมะที่ไม่สงบได้ยังไงด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งทั้งปริยัติเพราะจะนำไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นจนถึงปฏิบัติจนกระทั่งถึงปฏิเวทะคือสามารถที่จะดับกิเลสที่มีทั้งหมดในสังสารวัฏได้ตามลำดับด้วยไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาจะถึงขั้นนั้น

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1093
0: สนทนาธรรมที่วิลล่าพัทยารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: ก็เป็นคนที่มั่นคงอย่างมากเลยค่ะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคนที่นะคะศึกษาธรรมะเรียนพระพิธรรมสอนพระพิธรรมตั้งสำนักปฏิบัติเห็นไหมคะแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่รู้ก็คือไม่ละความเป็นเราเพราะเราไม่รู้ในขณะนี้เราจึงยึดถือว่าเราเห็นเดี๋ยวนี้ต้องตรงขนาดนี้เลยว่าเดี๋ยวนี้ที่เห็นนี่ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่ปรากฏความเป็นธาตุรู้และสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่ใครเลยขณะนั้นก็ยังไม่ถึงความจริงเพราะฉะนั้นหนทางนี้หนทางของปัญญาเท่านั้นค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจทุกคำและให้มั่นคงด้วยแค่ได้ยินว่าจิตนี้ก็ต้องไม่มีทางที่ใครจะไปทำอะไรละเป็นธาตุรู้ซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดและดับเนี่ยค่ะจะค่อยๆสงบกว่าที่ไปทำเพราะว่ามันลึกไงมันก็ค่อยละไอ้ความลึกที่เรามีความไม่รู้เนี่ยหนาแน่นเหนียวแน่นสุดที่จะประมาณได้ยิ่งกว่าความลึกของมหาสมุทรและสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรจิตเจตสิกเนี่ยเรากำลังพูดถึงแต่ตัวเขายังไม่ปรากฏเลยและจะปรากฏกับปัญญาเท่านั้นระดับไหนระดับที่ขั้นการฟังต้องมั่นคงที่ว่าไม่ใช่เรา
3: คือพอดีผมไม่เอาสองคำถามมารวมกันเช่นคำถามในการทำงานกับคำถามธรรมะเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เลยเพราะงั้นถ้าเกิดผมตัดคำถามเรื่องการทำงานทิ้งเนี่ยจบครับอันนี้ผมพอเข้าใจว่าตรงเนี้ยทำก็เป็นจิตคือเขาเป็นยังไงเราไปบังคับเขาไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดมาคุยในเรื่องของธรรมะเนี้ยเดี๋ยวผมต้องตัดตรงนั้นออกไปทิ้งแล้ว
2: คุณตีฮะ
3: ครับอาจารย
2: ์เป็นความคิดของคนส่วนใหญ่ที่แยกโลกกับธรรมะคนส่วนใหญ่จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ทางโลกฉันทำอย่างนี้อย่างนี้ทางธรรมฉันเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและแต่ละคำเนี่ยนะคะเราเปลี่ยนหรือเราลืมไม่ได้พอเราเปลี่ยนปุ๊บลืมปั๊บหลงทางทันทีอันนี้เราไม่รู้เลยเพราะเราเป็นปุถุชนคนที่หนาแน่นด้วยกิเลสนะคะที่เราจะมีความมั่นคงก็คือว่าคำนี้ใครเป็นคนบอกเราว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเราเริ่มรู้ว่าคนนี้พูดจริงละคือพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแค่เริ่มต้นเราก็รู้แล้วว่าพูดจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะก็คือไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแค่นี้เราจะเบาใจไหมว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็เลิกเกิดไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งละเอียดมากแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ฟังคำสอนให้ละเอียดนะคะเราไม่สามารถที่จะละความเป็นเราทำให้เราแยกโลกกับธรรมะคล้ายๆว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ธรรมะหรอกแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำต้องมั่นคงอย่างยิ่งถึงจะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสเพราะท่านตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแค่คิดแต่เรานี่คิดเอาใช่ไหมคะว่าทางโลกเราจะทำอย่างนี้พอถึงทางธรรมเราจะไปทางอย่างนั้นและถ้าเรามีทางธรรมเราจะสงบมาช่วยทางโลกซึ่งมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของความที่มั่นคงในธรรมะซึ่งจะนำทางไปสู่ทางสายเอกเพราะฉะนั้นทางสายเอกก็คือความเข้าใจที่มั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโลกก็คือธรรมะเพราะเหตุใดคะถ้าไม่มีอะไรเกิดมาเลยเนี่ยโลกจะมีไหมแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นโลกแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แต่เวลานี้ปัจจัยที่จะทำให้มันเกิดเต็มโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยเข้าใจว่าโลกคืออย่างนี้แต่ความจริงโลกคือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดใช่ไหม
3: ครับ
2: ฮะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจแล้วโลกก็คือธรรมะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นโลกจะไม่ใช่ธรรมะไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ใช่ไหมคะก็แยกทางโลกออกไปกับทางธรรมและพอฟังธรรมะก็คิดว่าธรรมะเนี่ยจะช่วยได
3: ้
2: หาทางที่จะช่วยทางหนึ่งทางใดโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีความไม่สงบมีธุระความวุ่นวายความกังวลเยอะแยะไปหมดทั้งวันใช่ไหมคะแต่หารู้ไม่ว่านั่นก็คือธรรมะประเภทต่างๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปสำหรับคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจทำครัวก็เรื่องของเขาก็ยุ่งยากเราไปหาแม่ครัวในครัวสิฮะเขาก็มีเรื่องของเขาเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี้ให้ทราบว่าเป็นความจริงซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเนี่ย4 อสงไขยแสนกลับนะ ยิ่งด้วยปัญญาถ้ายิ่งด้วยศรัทธาเนี่ย8อสงไขยแสนกับถ้ายิ่งด้วยวิริยะก็16อสงไขยแสนกับแล้วเราเป็นใครนะคะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุเมธดาบสคือพระเจ้าพระองค์เนี่ยนะฮะจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามโคดมในอีก4อสงไขยแสนกับคนยุคนั้นร่าเริงยินดีว่าถ้าเขาไม่รู้แจ้งสภาพธรรมะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน4อสงไขยแสนกับซึ่งก่อนนั้นก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง24พระองค์แล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะจะขาดความอดทนบารมีได้ไหมขันติบารมีมั่นคงอธิษฐานนะว่าความจริงเป็นอย่างนี้รู้แสนยากแต่รู้ได้แน่วันหนึ่งสัจจะบารมีคือความจริงเป็นอย่างนี้หนทางนี้คือหนทางของปัญญาหนทางอื่นไม่ใช่จึงได้ตรัสไว้ว่าหนทางเดียวที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสได้ก็ด้วยความเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบารมีแล้วเราก็ไปนั่งทำอะไรแล้วเราคิดว่าพอใจแล้วเราสงบแล้วเรามาช่วยทางโลกของเราแล้วเหมือนกับว่าเราอาศัยพระธรรมเนี่ยมาช่วยทางโลกแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่การศึกษาธรรมะเลยการศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะเป็นคำของใครคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้เข้าใจถูกต้องคำของคนอื่นทั้งโลกไม่สามารถจะทำให้เราเข้าใจได้เลยไม่ว่าเขาเป็นใครแม้คำที่กำลังได้ยินก็เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเนี่ยละเอียดอย่างยิ่งไม่เว้นเลยแต่ละคำแม้แต่จิตนี่ก็อธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะว่าจิตรู้อารมณ์จิตสะสมกิเลสกรรมวิบากจิตทำให้วิจิตรอะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่พูดคำเดียวว่ามีจิตไหมคนบอกเข้าใจละหาเข้าใจไม่จนกว่าจะแสดงจิต89ประเภทให้มั่นคงเข้าไปอีกว่าไม่ใช่เราสักหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าธุรกิจการงานก็เป็นธรรมะคือมั่นคงว่าธรรมะโลกก็คือธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการเกิดขึ้นก็ไม่มีโลกเพราะฉะนั้นโลกะคำนี้ในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับเนี่ยเราเริ่มเข้าใจถูกต้องค่อยๆสะสมความไม่ใช่เรานะฟังและใจตรองจนกระทั่งมั่นคงในความไม่ใช่เราความสงบที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสมีได
3: ้ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสรุปเนี่ยก็ต้องละทางโลกหมดเลยก็เข้าป่า
2: เดี๋ยวก่อนนะคะเอาสั้นๆแบบเพราะปัญญาใช่ไหม
3: พระปัญญาใช่ครับผม
2: พระปัญญาขณะที่ไปทรมานพระองค์ขณะนั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะตรัสรู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนั้นต่อไปจะตรัสรู
3: ้ไม่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะเห็นว่านั่นไม่ใช่หนทาง
3: ใช่ครับ
2: ปัญญาต้องรู้ว่าสิ่งนั้นผิดปัญญาจึงละแต่ถ้าไม่รู้ว่าผิดไม่ละค่ะเพราะปัญญาเท่านั้นที่จะละสิ่งที่ผิดได้
3: นั้นมีตอนหนึ่งเขาบอกอ้างถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าสู่ป่าสู่ดงอะไรเงี้ย
2: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมครับแปลโดยตรงจะใช้คำว่าไปแล้วสู่ป่า
3: ครับ
2: ตรัสกับใครไปแล้วสู่เรือนว่างไม่ได้ตรัสว่าไปบ้านเพราะภิกษุไม่มีบ้าน
3: ใช่ครับไปสู่ป่า
2: ก็คือภิกษุ
3: ครับผม
2: ทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปแต่ไปแล้วเพราะว่าเป็นที่อยู่ของท่านไปแล้วสู่ป่าอย่างเรามาแล้วสู่ที่นี่หมายความว่าเป็นชีวิตปกติของพระภิกษุเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์อย่างท่านอนาถบิณฑิกะนะฮะถึงได้ยินท่านก็เข้าใจท่านก็กลับไปบ้านของท่านปัญญาอยู่ที่ไหนก็ได้ต้องมีความมั่นใจในปัญญาว่าปัญญาสามารถเข้าใจชื่อว่าปัญญาแล้วคือความเข้าใจซึ่งเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเราเรียนหนังสือใช่ไหมคะปัญญาของเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็คือไม่รู้แล้วรู้ผิดด้วย
3: นั่นคือเข้าใจมากก็คือจะบรรลุมากทีละขั้นไปเรื่อยๆ
2: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยมี2อย่าง
3: ครับ
2: สัมมามรรคกับมิจฉามรรค
3: ครับ
2: และเราไม่เคยพูดถึงมิจฉามรรคเลยมิจฉามรรคเนี่ยเริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิ
3: ครับ
2: ซึ่งละเอียดมากเลยค่ะว่าเรานี่แหละมิจฉาทิฏฐิละสักกายทิฏฐิความมีคำว่าทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นนะคะกลางๆถ้าไม่มีคำว่าสัมมาหรือมิจฉาไม่รู้ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นหัวข้อเรื่องราวของอกุศลนะคะเพียงใช้คำว่าทิฏฐิก็หมายความถึงอกุศลมิจฉาทิฏฐิพอพูดถึงเรื่องกุศลทั้งหลายพอพูดถึงทิฏฐิก็คือปัญญาเจตสิกเนี่ยค่ะต้องเป็นความละเอียดอย่างยิ่งค่ะแล้วเราจะไม่ถูกใครหลอกไม่ใช่ว่าคำพูดของเขาซึ่งให้เราทำเนี่ยแต่ไม่ได้ให้เราเข้าใจในความเป็นอนัตตาพอแค่นี้เราก็เห็นว่าไม่ตรงละบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ให้ไปทำให้ไปนั่งแล้วจะเป็นอนัตตาได้ยังไง ตัวตนต่างหากที่ไปนั่งแต่เดี๋ยวนี้ปัญญาเกิดได้ตามปกติค่ะเพราะตราบใดที่ปัญญายังไม่รู้ทั่วเป็นปกติละอะไรไม่ได้ก็เห็นกำลังเนี้ยก็เป็นเราเห็นอยู่เนี้ยเราจะไปละเมื่อไหร่เป็นปกติอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมในครัวก็มีไม่ได้ไปป่าไปนั่งอะไรเลยทั้งสิ้นกำลังทำอาหารอยู่เป็นพระอนาคามีบุคคลไม่ได้ไปไหนเพราะว่าปัญญาเป็นความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นความต่างนะคะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัญญาเจตสิกกับสภาพธรรมะที่เป็นโมหะเจตสิกโมหะนี้มืดและมิจฉาทิฏฐิมีด้วยอกุศลและเจตสิกซึ่งเห็นผิดอย่างคนที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันนะไม่มาเฝ้าเลยไปหาครูทั้งหกถ้าไม่สะสมความเห็นผิดในชาติก่อนๆมาเขาก็ไปหาความเห็นถูกได้แต่นิสะสมจนไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรายมากค่ะที่มีโอกาสได้พบได้ฟังแต่ว่าขาดความละเอียดที่จะมั่นคงเพราะว่าต้องรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งลึกซึ้งนี่คืออภิธรรมธรรมะทุกอย่างไม่ใช่ว่าไปแยกเป็นพระธรรมหมวดหนึ่งหรืออะไรนะแต่ที่ให้เป็นสามส่วนนะฮะก็เพื่อว่าเพื่อให้สะดวกแก่การศึกษาว่าเราจะพูดเรื่องอะไรอย่างสำหรับพระสูตรเนี่ยพอเห็นแล้วชอบเนี่ยความชอบมาแต่ไหนก็ต้องมาจากเห็นบ้างได้ยินบ้าง

ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์ทั้งหลายมาบังเลยทั้งสิ้นนะเพราะเหตุว่าอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคำใดเป็นคำจริงคำนั้นทั้งหมดเป็นคำของเราจริงต้องจริงตรงเพะตามเหตุตามผลไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ใช่คำของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ต้องละความไม่รู้เดี๋ยวนี้เพราะสภาพธรรมะนะคะเกิดระดับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จะสั้นแค่ไหนไม่ต้องไปสนใจเลยขอให้ปรากฏเถอะท่านจึงใช้คำว่านิมิตตะไม่ใช่หนึ่งนะคะหนึ่งนั้นไม่มีใครไปรู้หรอกจากขู่วิญญาณดับสัมปติชนะเกิดไม่ต้องมีใครไปรู้ค่ะเพราะมันออกมาเป็นนิมิตแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความต่างของสีสันต่างๆนะฮะเราจะรู้ไหมว่าอะไรแต่ความตัดกันของสีสันความมันจะเป็นอย่างเนี้ยคิ้วเนี่ยชนะสองข้างเนี่ยมันยังไม่เท่ากันไม่แต่อะไรก็แล้วแต่ฟันอีกจมูกอีกอะไรอีกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปรากฏใช่ไหมคะจิตต้องรู้ใช่ไหมถ้าขณะนั้นไม่มีจิตจะปรากฏไหมแต่ปรากฏเร็วจนออกมาเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นทั้งลวงทั้งหลอกท่านใช้คำว่าจิตเนี่ยเหมือนนายมายากลเลยฮะนายมายากลที่เก่งยังน้อยกว่าจิตเพราะเขาไม่รู้จักจิตใครก็ตามนักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาใครก็ตามทั้งหมดนะไม่มีทางเสมอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดทั้งนั้นแต่นี่ตรัสรู้ตรัสรู้นี่ไม่ใช่คิดให้ประจักษ์การเกิดดับเลยแต่ปัญญานั้นมาจากไหนต้องมาจากการฟังก่อนปริยัติฟังด้วยความมั่นคงในความเข้าใจที่ไม่เปลี่ยนจึงเป็นเถระวาทะที่เราใช้คำว่าเถระวาทต้องรู้ว่าถ้าผิดจากนี้คือไม่ใช่เถระวาทสำนักปฏิบัติไม่ใช่เถระวาทท่านพระอานนท์ไม่ได้ไปสำนักปฏิบัติใครๆก็ไม่ได้ไปสำนักปฏิบัติเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครไปสำนักปฏิบัติแต่แสดงธรรมตรงไหนความเข้าใจของคนแต่ละคนที่สะสมมาเนี่ยต่างกันอย่างท่านพระสารีบุตรฟังไม่กี่คำเนี่ยเป็นพระโสดาบันถ้ามีความเข้าใจที่สะสมมาเต็มเปี่ยมนะคะเราไม่รู้ความเป็นอนัตตาว่าจะเกิดเมื่อไหร่เพราะฉันจะไปหวังก็เสียเวลาช้าไปอีกเพราะมีความหวังเข้ามาขั้นใช่ไหมฮะนี่ในความเป็นอนัตตาที่ท่านไม่รู้เลยท่านไปดูมหรสพกับท่านพระมหาโมคคัลละสมัยโน้นยังไม่เป็นท่านสารีบุตรพระมหาโมคคัลละนะยังเกิดความคิดว่าคนเล่นก็ตายเราก็ตายเพราะฉะนั้นความคิดของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมาจากการสะสมซึ่งเป็นสังขารขันธ์นะคะไม่หายไปไหนเลยค่ะจิตเป็นสภาพที่สะสมกิเลสกรรมวิบากทั้งหมดอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นจะผลิตวิบากออกมาเมื่อไหร่ทางไหนเนี่ยเราไม่รู้แล้วแต่กำลังของกรรมธาตุรู้เนี่ยสามารถที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดในอีก4อสงไขยแสนกลับได้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมคะมาจากการค่อยๆฟังค่อยๆปรุงแต่งแล้วเราไปนั่งฟังใครบอกให้ไปนั่งที่นั่นเดินที่นี่แล้วเข้าใจอะไรก็ไม่มีเลยนอกจากมีความพอใจที่เราสบายพอใจแล้วตรงนั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่ละโลภะถ้าไม่รู้ว่าโลภะอยู่ตรงไหนตรงเห็นนี่แหละทรงแสดงไว้เลยค่ะโดยวิธีจิตนะคะตั้งแต่เกิดจิตขณะแรกไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เลยโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ได้คิดนึกเพราะมีอารมณ์ใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นเด็กบางคนนะคิดนะยิ้มแล้วก็บางคนก็อาจจะร้องไห้แม้เราเองก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้ความเป็นไปของจิตว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยสะสมมาในจิตนะคะพอขณะแรกที่เกิดเนี่ยเป็นขณะเดียวค่ะสืบต่อจากจุติของชาติก่อนใช้คำว่าปฏิสนธิเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนี้จะมีปฏิสนธิจิตอีกไม่ได้เพราะจิตนี้ต้องเกิดหลังจากจุติจิตของชาติก่อนทันทีจิตอื่นแทรกขั้นไม่ได้เลยโดยสมนันตระปัจจัยหมายความว่าอนันตระปัจจัยคือจิตหนึ่งเกิดและดับนะคะทันทีที่จิตนี้ดับไปจิตอื่นเกิดเพราะจิตนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดจากเพราะจิตนี้ก็สะสมทุกอย่างตามที่จิตนี้ได้สะสมมาแล้วนี่ปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะและขณะต่อไปชื่ออะไรเป็นปฏิสนธิจิตไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจไม่ได้แต่ทำภวังคกิจภวะคือภพชาติอังคะองค์ที่ดำรงความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังจากโลกนี้ไปไม่ได้ยังเปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นคนนี้ไปตราบเท่าที่ยังไม่ถึงแก่กรรม

0: ใช้คำภาษาไทยนะคะถึงแก่กรรมคือตายแต่หมายความว่าถึงแก่กรรมที่สิ้นสุดไม่ให้เป็นคนนี้อีกต่อไปแล้วสิ่งที่มีในชีวิตนี้ทั้งหมดนะคะสะสมอยู่ในจิตยากที่จะรู้ได้อย่างเด็กที่เกิดมาเนี่ยพี่น้องสองคนคนหนึ่งนะคะมีเงินก็ให้ทานคนอื่นโดยไม่บอกพ่อแม่จนกระทั่งใบอนุโมทนามาพ่อแม่ถึงได้รู้ว่าเข้าบริจาคให้ที่ไหนบ้างโดยพ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยมาจากไหนถ้าไม่มีการสะสมเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าโลภะก็ไม่ใช่เราโทสะก็ไม่ใช่เราเขาซึ่งมีโทสะมากๆจนกระทั่งฆ่าคนได้ทำทุจริตได้เนี่ยเราจะไปเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนคือเรานั่นแหละโทสะกำลังทำร้ายจิตของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ทำดีไม่ใช่แค่ละชั่วทุกอย่างของพระองค์เนี่ยพิสูจน์ได้เข้าใจได้แต่ต้องมั่นคงมั่นคงว่าเป็นเรื่องละไม่ใช่เป็นเรื่องได้ทุกคนอยากสบายใจอยากสุขทั้งนั้นศาสนาเองเขาก็สอนเรื่องสมาธิให้ไปนั่งอย่างนั้นให้ไปทำอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ให้รู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ให้รู้ความจริงทุกคำเป็นคำของปัญญาไม่ว่าคำไหนไม่ว่าปฏิสนธิจิตก็คืออะไรจิตขณะแรกดับไปแล้วไม่เกิดอีกเลยจิตที่เกิดสืบต่อทำภวังคกิจตราบใดที่ยังไม่เห็นไม่ได้ยินนะคะก็คือภวังด้วยเหตุนี้กระแสของภวังนี่ตลอดจนกว่าจะมีเห็นขั้นแล้วก็ภวังหรือว่าได้ยินแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เป็นพื้นของจิตคือภวังค์แต่ไม่เห็นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแม้มีจริงนะคะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วนี่ขั้นฟังไม่มีทางจะรู้จากนั้นเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่วิปัสสนาแต่วิปัสสนาจะเห็นจะเข้าใจอื่นไม่ได้นอกจากปกติอย่างนี้แล้วก็ตรงตามที่ได้ฟังคิดดูสิคะเป็นได้แต่ไม่ใช่มีใครไปทำ
1: ภาวนาว่าปัญญาอะไรเนี่ยมี
0: ค
1: ืออะไรก็
0: ต้องรู้ว่าภาวนาคืออะไรต่อไปนี้ไงคะถ้าใครจะหลอกเราไม่ได้ก็คือเราถามเขาบอกว่าคืออะไรโดยศัพท์นะภาวนาแปลว่าอบรมเพราะฉะนั้นมีการอบรม2 อย่างสมถะสงบสมถะภาวนาอบรมจิตให้สงบวิปัสสนาภาวนาอบรมให้ปัญญาเจริญรู้แจ้งสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพวกที่เห็นโทษของการที่เกิดโลภะโทสะทั้งวันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สงบไม่ใช่อย่างที่เราทำธุรกิจนะแต่แม้แค่เห็นเนี่ยไม่สงบเขารู้ละเพราะฉะนั้นเขาจะสงบได้ต่อเมื่อไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรปัญญาต้องมีเพราะฉะนั้นภาวนาจะปราศจากปัญญาไม่ได้เลยแม้ว่าต่างระดับขั้นนะคะสมถะภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาที่รู้หนทางที่จิตจะสงบเพราะขณะนั้นเขาสามารถที่จะรู้ความต่างของกุศลจิตและอกุศลจิตซึ่งเกิดสลับเขาก็ยังรู้ว่าอันนี้ละจึงจะไม่มีด้วยปัญญา
1: ทีนี้ผมฟังอาจารย์นี่ก็เหมือนกับว่าคือมันต้องมีการฟังก่อนแล้วมันก็ต้องมีความเข้าใจก่อนแล้วก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่นี่ก็เหมือนบอกว่าให้ฟังแล้วเข้าใจเลยซึ่งผมก็หาเหตุผลไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น
0: ค่ะคุณตีค่ะ
1: ครับ
0: ฟังเข้าใจคือละความไม่เข้าใจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ปัญญา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเข้าใจแล้วละความไม่รู้ความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเวลาเข้าใจเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เห็นผิด
1: ครับนะครับแต่ณวันนี้มาฟังเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าผมกำลังหาทางที่จะทำให้มันสงบนะครับนิ่งตอนนี้มาฟังอีกทีนึงก็คิดว่าเข้าใจ
0: ค่ะ
1: คิดว่าเข้าใจ
0: หาเท่าไหร่นะคะก็เป็นคุณตี
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความไม่รู้
1: ใช่ครับ
0: ไม่สงบ
1: ครับ
0: เข้าใจเมื่อไหร
1: ่
0: สงบทันทีในขณะนั้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าระลึกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยใครก็เปลี่ยนไม่ได้ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
1: ครับ
0: ชาติหน้าไม่ใช่คุณตีเลยเป็นใครก็ไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: เหมือนชาติก่อนเป็นใครก็ไม่รู้แต่ทุกอย่างที่สะสมมาเนี่ยอยู่ในจิตจึงทำให้เป็นแต่ละหนึ่งตามอัธยาศัยที่สะสมมา
1: ครับ
0: เป็นความไม่ใช่เรามั่นคงที่จะเข้าใจเพราะฉันที่บอกว่าไม่เข้าใจนะคะฟังซ้ำแล้วก็เฉพาะคำว่าไม่เข้าใจคำไหนจะมั่นคงต่อเมื่อเราเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหนทางเดียวนี่คือทางสายเอก
1: ครับผม
0: ค่ะซึ่งเริ่มจากการฟังปริยัติกว่าจะถึงปฏิปัตติกว่าจะถึงปฏิเวทะโดยความเป็นปัจจัยไม่ใช่เราทำ
2: ผมก็ยังมีคำสองคำซึ่ง เวลาอ่านแล้วคิดว่ามีความหมายคล้ายๆกันครับคำแรกคือมนสิการเจตสิกส่วนวิตกะเจตสิกก็ตรึกถึงอารมณ์สองคำนี้ผมยังไม่เข้าใจครับอาจารย
0: ์คือมีจริงไหมคะ
2: มีจริงครับ
0: เป็นธรรมะแน่นอน
2: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
2: เป็นเจตสิกครับ
0: เนี่ยต้องอย่างนี้เลยนะคะหมายความว่าต้องแยกแม่จิตกับเจตสิกให้ชัดเจนไม่งั้นเราก็ปนกันทีนี้เจตสิกทั้งหมดเนี่ยมี52เราค่อยๆฟังทีละคำที่จะได้รู้จักเจตสิกแต่ละหนึ่งไม่ต้องไปชื่อหมด52แล้วก็สับสนนะคะแต่อันนี้มีเมื่อวานนี้เรามีเจตสิกอะไรบ้างเวทนาเจตสิกสภาพที่รู้สึกนะคะสุขทุกข์ต่างๆเด็กมีไหมค่ะนกมีไหมเพราะเราพูดเรื่องจิตที่ต้องมีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งไม่เว้นเลยนะคะกับสัญญาเจตสิกสภาพที่จำสิ่งที่มีชีวิตมีจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ทีนี้เจตสิกอีก2นะที่คุณปริญญาอยากจะทราบความชัดเจนนะคะคือมนสิการะเจตสิกกับวิตกะเจตสิกเอามนสิการะเจตสิกก่อนก็ได้นะมนคือใจสิการะเราไม่ต้องไปเรียนบาลีให้ครบถ้วนนะแต่ให้รู้ว่ามนสิการะเจตสิกเนี่ยเหนือคำพูดที่เราสามารถจะรู้ได้เพียงแค่พอเข้าใจได้ใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนี้มีแล้วก็เกิดดับโดยเราไม่รู้ในคิดดูถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่ใครจะรู้ได้เลยถึงเจตสิกนี้นะซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทเป็นเจตสิกที่ใส่ใจในอารมณ์
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1011ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: ศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ว่านะคะทุกอย่างในชีวิตไม่เคยรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดปรากฏว่ามีแล้วก็หมดไปไม่กลับไปอีกเลยศึกษาเพื่อให้รู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่กี่ชาติและชาตินี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชาติไหนที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงนะคะของสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังปรากฏเส้นสั้นมากเพราะฉะนั้นดับแล้วค่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจะมีโอกาสเข้าใจไหมว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่ฟังสิ่งที่เรียนแท้จริงก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ทำไมไม่รู้คะเพราะเกิดปรากฏและดับไปหมดเลยสั้นมากน้อยมากจนกว่าสามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดค่ะก็คือสิ่งที่มีอยู่และโดยเฉพาะขณะนี้แม้จะพูดเรื่องเห็นก็ยังไม่รู้จักเห็นอยู่นั่นแหละจะพูดเรื่องคิดกำลังคิดก็ยังไม่รู้จักอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังบ่อยๆนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจและความเข้าใจที่เกิดระดับไปก็ค่อยๆสะสมจนกระทั่งมีกำลังสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในขณะนี้เพิ่มขึ้น
3: กราบท่านอาจารย์จากการศึกษาครับว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและก็ไม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เข้าใจอย่างนี้ครับ
2: รู้จริงอย่างนี้หรือยัง
3: ยังครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมีทางที่จะรู้จริงๆได้ไหมคะ
3: มีครับ
2: ฟังแล้วเข้าใจแล้วจริงแล้วก็ต้องรู้จริงๆอย่างนี้ด้วยไม่ใช่เพียงฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่รู้จริงๆแล้วก็รู้หนทางว่าสามารถจะรู้จริงๆอย่างนี้ได้ไหมโดยวิธีไหนไม่ใช่เราใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: แต่เมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
3: ก็กำลังจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าการศึกษาลักษณะของธรรมะนะจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นไหมครับเช่นจะต้อง
2: ค่ะขณะนี้นะคะคุณประทีปเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นและเห็นก็ดับและท่านไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ในขั้นต้นสามารถที่จะเริ่มค่อยๆเข้าใจในขณะที่กำลังเห็นได้ไหมว่าเห็นเนี่ยตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่าง
3: ไม่สามารถรู้และเข้าใจถูกตรงนี้ได้ครับ
2: เพราะฟังยังไม่พอเข้าใจยังไม่พอในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
3: ความจริงก็เป็นอย่างนี้
2: ความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนความจริงไม่ได้ใช่ไหมคะใครจะรู้หรือไม่รู้สภาพธรรมะขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้แต่ปัญญาสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงขณะที่สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงคือเกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วก็ดับไปตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาจะไม่ไปอื่นจะไม่เฉยเฉยไปไหนเลยนะคะแต่ก็รู้ว่าเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งวันไหนแล้วแต่กำลังของปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: คือกำลังจะกราบเรียนถามว่าการเข้าใจลักษณะเนี่ยมันจะต้องเข้าใจยังไงที่พอจะ
2: เข้าใจตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างเลยค่ะขณะนี้เห็นเกิดแน่ๆแล้วก็ดับแน่ๆเมื่อเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วเปลี่ยนความจริงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะถึงความจริงนี้นะคะต้องตรงตามนี้ด้วยคือเพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะไม่เคยฟังไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่เมื่อฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะโดยไม่เลือกฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าถึงเวลาหรือยังที่สติสัมปชัญญะเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนัตตานี่คือความเป็นจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถ้าพ้นจากนี้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะเป็นตัวตนที่พยายามหาทางที่จะรู้ ซึ่งไม่ใช่การค่อยๆเข้าใจคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆนี่ค่ะเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าเป็นสิ่งที่รู้ได
3: ้ในขณะที่เป็นเรื่องราวที่กำลังปรากฏคิดว่าเป็นกุศลวิบากแต่จริงๆ
2: ขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะรู้หรือยัง
3: ยังไม่รู้ครับ
2: ค่ะฟังต่อไปเพราะถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมคะ
3: ไม่รู้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆฟังเฉยๆแต่ฟังแล้วเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นว่าเป็นจริงอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นทุกคนคิดแต่เมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะถ้าไม่คิดเรื่องนั้นไม่มีและขณะที่คิดก็ไม่ใช่เราที่คิดแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็จำไว้หมดจนกระทั่งทำให้เกิดคิดถึงเรื่องที่เคยเห็นเคยได้ยินเป็นต้นเท่านั้นเองค่อยๆเข้าใจขึ้นในขณะที่คิด
4: กราบพระอาจารย์นะคะท่านผู้ที่ศึกษาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เมื่อสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะคิดลักษณะของธรรมะเองไม่ได้นะคะท่านอาจารย์
2: ถูกต้องค่ะฟังเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังคิดเองผิด
4: เพราะว่าถ้าคิดเองเนี่ยนะคะบางทีก็จะเอาเรื่องราวของธรรมะมาเป็นตัวสภาพธรรมะเพราะว่าตัวสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏจริงแล้วการที่จะคือพื้นฐานเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะกรุณาอธิบายได้ว่าให้เข้าใจได้ว่าขณะใดเนี่ยนะคะที่เป็นบัญญัติหรือว่าขณะใดที่เป็นการคิดสภาพคิดกับเรื่องที่คิดนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เราพูดถึงคิดเนี่ยนะคะทุกคนจะรู้แต่จริงรู้เรื่องไม่ได้รู้ตัวจิตที่คิดนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคิดมีจริงๆหรือเปล่าม
4: ีค่ะท่านอาจารย์คะแล้วก็คิดเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพของนามธรรม
2: ถ้าไม่ใช้คำนี้นะคะคิดกำลังคิดนี่แหละไม่ต้องเรียกอะไรเลย
4: กำลังคิดเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มีความคิดอยู่เนี่ยแต่บางทีคิดก็ยังเป็นเหล่าคิด
2: ถูกต้องค่ะเพราะยังมีกิเลสยังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงคิดก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับคิดได้ไหม
4: ไม่ได
2: ้ค่ะ
4: ค่อยๆเข้าใจอย่างนี้
2: ถูกต้องค่ะไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วก็จะให้รู้ทันทีที่ได้ฟังเป็นไปได้ไหมแต่คิดมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีก็เริ่มเข้าใจถูกนะคะว่าคิดเกิดแน่ๆถ้าคิดไม่เกิดจะมีคิดได้อย่างไรเลือกคิดก็ไม่ได้บังคับไม่ให้คิดเรื่องนี้ให้คิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนแต่ว่าปัญญายังไม่เกิดขึ้นพอที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เรา
4: ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างถึงแม้เห็นดอกไม้แล้วด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นดอกไม้เลย
2: ก็โดยได้ต้องฟังพระธรรมไงคะว่าคิดเมื่อไหร่บ้างขณะเห็นไม่ใช่คิดขณะได้ยินไม่ใช่คิดหลังจากนั้นแล้วจิตเกิดดับสืบต่อแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏแต่เฉพาะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรทันทีที่เห็นเหมือนพร้อมกันเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องมีเห็นหลายขณะมาก
4: ท่านอาจารย์คะเห็นเนี่ยเห็นหลายขณะแต่เห็นทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะท่านอาจารย์อย่างเช่นดอกไม้เนี่ยนะคะก็มีพวกสีต่างๆกันอย่างเงี้ยค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนนะคะสีต่างๆไม่เห็นกี่ขณะ
4: เข้าใจว่าสีนั้นต่างกันต้องหลายขณะ
2: เดี๋ยวก่อนค่ะเห็นสีต่างๆเพียงแค่ใช้คำเนี้ยเห็นกี่ขณะ
4: หลายขณะ
2: ค่ะหลายขณะยังไม่เป็นดอกไม้ใช่ไหมคะเป็นสีต่าง
4: ๆแต่ถ้าหากว่าเราเห็นสีเดียวนะคะหรือว่าสนใจในสีเดียวก็ยังสนใจในลิมิตของสีนั้นอยู่ดี
2: ถูกต้องค่ะเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็น
4: ค่ะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ก็มีท่านผู้ร่วมสนทนาเนี่ยนะคะมาถามนะคะแม้กระทั่งการเรื่องของสีต่างๆหรือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะซึ่งก็มีหลากหลายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเห็นแล้วเนี่ยก็จะคิดถึงความต่างกันของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยทันทีเลยแล้วถึงแม้เป็นสีเดียวเนี่ยนะคะก็ยังเป็นสีเขียวอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าแม้กระทั่งการเห็นแล้วก็จำว่าเป็นสีหนึ่งสีใดก็เป็นการคิดแล้วใช่ไหมคะ
2: จะรู้อะไรคะเนี่ย อยากจะรู้คำอยากจะรู้เรื่องแต่ว่าต้องค่อยๆฟังจนกระทั่งฟังแล้วก็สงสัยไปฟังแล้วก็คิดไปสงสัยไปหรือว่ารู้ได้เลยว่าขณะนี้ค่ะไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นมีจริงๆไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เมื่อไหร่คะเมื่อกระทบกับจักขุประสาทะเมื่อไหร่เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นแค่นี้ค่ะเอาให้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ต้องไปนั่งคิดว่ากี่ขณะแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละดอกและยังเป็นคนอีกเป็นโต๊ะอีกเป็นพัดลมอีกกำลังยิ้มบ้างกำลังเดินบ้างก็นั่งคิดไปสิคะก็เป็นเรื่องของความคิดแต่ว่ารู้ไหมว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ปรากฏก็คือทุกอย่างที่กระทบกับตาก็คือสิ่งที่ปรากฏ
2: ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ค่ะโดยทางอื่นก็คงจะนัยยะเดียวกันเพราะว่าเสียงก็มีเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงดังเสียงอะไรแต่ทุกเสียงก็ปรากฏทางหูท่านอาจารย์คะขณะนั้นเนี่ยรู้แค่เพียงว่าเป็นสภาพที่ปรากฏใช่ไหมคะท่านอาจารย์คือยังไม่ได้คิดว่าเป็นคำหรือว่าเป็นความหมาย
2: ก็เรียนเรื่องวิถีจิตกันแล้วเรียนเรื่องอะไรแล้วแล้วก็ฟังจนกระทั่งว่าขณะนี้นะคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่คำนี้จะเป็นคำตอบของทุกอย่างที่เป็นคำถาม
5: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับการมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับอย่างเช่นถ้าในช่วงต้นๆที่ศึกษาก็จะแสดงถึงว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็มีการที่จะรู้ว่าการที่ธรรมะที่มีจริงๆนั้นก็มีความหลากหลายนะครับเป็นธาตุรู้บ้างหรือว่าธาตุไม่รู้บ้างแม้สักครู่กล่าวถึงเรื่องของความคิดนะท่านอาจารย์แต่ว่าการคิดที่เกิดคิดขึ้นเป็นไปนะครับก็มีธรรมะที่หลากหลายท่านอาจารย์คือคิดที่ดีก็มีคิดไม่ดีก็มีก็เป็นการปรุงแต่งของสภาพธรรมะที่เป็นไปดังนั้นการที่จะเข้าใจถึงสภาพที่เป็นธรรมะจริงๆนะครับก็ไม่ใช่เพียงกล่าวว่าคิดมีจริงเท่านี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์
2: ค่ะอะไรมีจริงอีก
5: รูปก็มีจริงครับ
2: อะไรมีจริงอีก
5: ก็โลภะก็มีจริง
2: ค่ะอะไรมีจริงอีก
5: โทสะก็มีจริง
2: ก็เนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นไหมคะแค่นี้เพียงแต่บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงก็ยังไม่เคยรู้เป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้แต่คำว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งน่าจะรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
5: ้ก็เป็นเพียงเริ่มเข้าใจขึ้นครับ
2: ค่ะถูกหรือผิดที่เข้าใจอย่างนี
5: ้เข้าใจถูกต้อง
2: ค่ะและจะถูกต้องกว่านี้เมื่อไหร่
5: ก็ความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นตามปัญญาที่
2: เมื่อเดี๋ยวนี้นะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความเข้าใจนั้นมั่นคงจริงๆพอที่จะสละคืนความทรงจำว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือยัง
5: ท่านอาจารย์ครับสำหรับบุคคลที่ใหม่ครับอย่างเช่นกล่าวว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือยังเพราะว่าต้องคิดนะครับความคิดก็ต้องคิดครับท่าน
2: คนใหม่เพิ่งฟังธรรมะเราจะให้เขารู้ตลอดทั่วทุกอย่างได้ไหม
5: ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นเพียงแต่ละคำที่จะให้เขาเข้าใจอย่างมั่นคงเป็นความเข้าใจของเขาเองจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยรู้เมื่อไหร่ว่าสิ่งนั้นมีจริง
5: ก็ต้องปรากฏให้รู้ครับ
2: ค่ะทางตาขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆคือเห็นก็จริงและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงแค่นี้ก่อนแค่ทางตาเนี่ยค่ะใครไม่เข้าใจใครสงสัยใครไม่รู้ว่าจริงบ้างฟังเข้าใจไม่สงสัยแต่ยังไม่รู้จริงๆอย่างนี้ต่างหากไม่ต้องไปไหนเลยค่ะแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยให้รู้ว่าฟังเข้าใจแต่ยังไม่ได้รู้จริงๆอย่างนี้เลยแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงแสดงให้เข้าใจว่ามีจริงยังแสดงให้รู้ว่าสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตรงที่ได้ยินได้ฟังด้วยไม่คลาดเคลื่อนเลยว่าขณะนี้นะคะมีขณะที่เห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องมีแน่นอนแล้วก็มีเห็นซึ่งเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเพราะอะไรคะ สิ่งอื่นเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดไม่เหลือเลยที่ตัวเนี่ยค่ะทุกคนมีตัวจริงๆหรือเปล่าคะ
5: ครับท่านอาจารย์ครับก็ต้องมีรูปต่างๆที่ตัวครับ
2: ค่ะมีใช่ไหมคะ
5: มี
2: แต่ไม่รู้ความจริงว่าที่ตัวมีจริงๆนั่นแหละตัวนั่นแหละอะไรที่ว่ามีจริงเพราะเหตุว่านี่เป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแต่ละหนึ่งเมื่อไหร่คะเมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยค่ะคำนี้จะฟังแล้วก็สะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้นะคะเพื่อที่จะมีกำลังพอที่จะรู้ว่าแม้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่ไหนก็ตามพบไหนภูมิไหนก็ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่เปลี่ยนความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เคยเป็นตัวเรานะคะเอาที่เราก่อนเพราะถ้าไม่มีตัวเราโลกก็ไม่ปรากฏไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ความจริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าตัวคืออะไรเป็นเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่ปรากฏนะคะความรวดเร็วก็คือว่าทันทีที่ปรากฏนั้นดับแต่เมื่อไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็จำไว้ว่ามีเราทั้งตัว
5: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้ก็ยังมีตาย
2: ังมีเมื่อไหร
5: ่ก็ตะกี้คิดถึงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้าไม่เกิดมีไหม
5: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มี
2: เกิดแล้วดับแล้วยังอยู่ไหมคะตาที่เกิดแล้วดับยังอยู่ไหม
5: ถ้าดับแล้วก็ไม่อยู่แล้ว
2: ค่ะแล้วก็มีตาเกิดขึ้นอีก
5: เกิดขึ้นใหม่
2: เป็นอย่างนี้ค่ะตลอดเป็นการเกิดดับของสภาพธรรมะสืบต่อแต่ละหนึ่งไม่หยุดเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่ขาดสายเลยบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ขณะนี้ไม่ให้ตาเกิดได้ไหมเกิดแล้วใครทำให้เกิดไม่มีใครทำแต่ขณะที่กำลังคิดถึงตาไม่ได้ปรากฏตาเกิดดับโดยที่ว่าไม่รู้เลยเพราะสั้นมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะปรากฏว่ามีจริงๆแล้วก็คือว่าเมื่อสิ่งนั้นปรากฏกับจิตที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นขณะนั้นเท่านั้นเองค่ะนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของสิ่งซึ่งรวมกันเป็นโลกไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามเป็นประเทศเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดก็คือเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะสั้นเล็กน้อยมากมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้หรือเพราะว่าเคยไม่รู้มานาน
5: ท่านอาจารย์ครับตามความเข้าใจความจริงก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่ายังไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนั้น
2: เพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนความจริงคือเวลาเนี้ยขณะเนี้ยที่กำลังได้ยินเนี่ยนะคะมีตาไหม
5: ก็ต้องเกิดดับมีแต่เกิดดับ
2: แต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่ว่ามีสั้นมากยังไม่ทันรู้ก็ดับแล้วไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ก็คือไม่มีเพราะว่าแค่เกิดมามีนิดเดียวแล้วก็มีอีกไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นโลกจึงว่างเปล่าไงคะมีแต่เพียงสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับไปแต่การสืบต่อเร็วจนกระทั่งไม่มีการรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนกว่าจะมีการได้ฟังพระธรรม
5: กราบท่านอาจารย์ครับการที่ศึกษาเนี่ยก็รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะตาอย่างเดียวก็จะมีส่วนอื่นอย่างเช่นหูต่าง
2: ๆทั้งหมดเลย
5: กราบท่านอาจารย์ครับดังนั้นการที่จะรู้แล้วก็เข้าใจละความสำคัญที่ว่าเป็นเราเนี่ยคือจะรู้ในเฉพาะสิ่งที่ปรากฏหรือว่าการที่จะเข้าใจด้วยนะว่าส่วนอื่นก็ดับด้วยครับแต่ว่าไม่ปรากฏ
2: เวลานี้นะคะไม่มีอะไรแล้วมีแล้วก็ไม่มีจริงไหม
5: ความจริงเป็นอย่างนั้นครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่ามีมีเมื่อไรคะ
5: เมื่อปรากฏให้
2: เท่านั้นเองนิดเดียวน้อยมากแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวมิฉะนั้นจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยค่ะ
5: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าแม้ขณะใดก็ตามคือธรรมะเมื่อเกิดแล้วก็ดับทันทีแม้จะไม่ปรากฏก็คือไม่มีอยู่แล้ว
2: แสนสั้นก็คิดดูก็แล้วกันเป็นคนตั้งเยอะเนี่ยเห็นตั้งเท่าไหร่นอกจากคนยังมีดอกไม้มีอะไรสารพัดอย่างเห็นตั้งเท่าไหร่แล้วกว่าจิตเห็นหนึ่งขณะที่ดับไปแล้วจะเกิดอีกมีจิตที่เกิดขั้นมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโลกหมุนเวียนเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะจึงหลวงเหมือนกับว่ามีสิ่งที่เที่ยงแต่ว่าสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงแต่ไม่รู้
5: ท่านอาจารย์ครับในช่วงสนทนาตอนหนึ่งที่ก่อนนั้นที่กล่าวถึงว่าขณะนี้นะครับก็เหมือนสิ่งที่ไม่มีคือเหมือนกับอากาศครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะก็ยังเห็นอยู่กำลังได้ยินอยู่กำลังได้กลิ่นสิ่งต่างๆปรากฏอยู่จะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ว่างเปล่ายังไงครับ
2: ค่ะขณะนี้เหมือนกับว่ามีคุณวิชัยนะคะ
5: ครับ
2: ตาดับไหม
5: เกิดแล้วก็ต้องดับครับ
2: ค่ะเห็นไหมคะแล้วจะเป็นคุณวิชัยหรือมีคุณวิชัยได้หรือสักอย่างเดียวไม่ใช่แต่เฉพาะตาไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏทั้งหมดค่ะเกิดแล้วดับแล้ว
5: แต่ว่าไม่รู้ต่างหากใช่ไหมครับอาจารย์
2: เพราะไม่รู
5: ้คือความจริงก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่ากาลสมัยใดแต่ว่าก็ไม่รู
2: ้แล้วใครรู
5: ้ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริง
2: แล้วใครทรงแสดง
5: ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
2: แล้วใครฟังแล้วใครค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วใครล่ะที่สามารถจะเข้าใจจนรู้แจ้งสภาพธรรมะตามเช่นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นไม่ใช่รู้ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้เองจึงสามารถที่จะละการเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แม้แต่ที่เห็นเป็นคุณวิชัยนะคะถ้าพูดถึงตาตาก็เกิดดับพูดถึงหูหูก็เกิดดับแล้วไม่ปรากฏเลยปรากฏแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏและจำได้สืบต่อและอย่างนี้ค่ะจะไม่มีคุณวิชัยก็ต่อเมื่อรู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าแต่ละหนึ่งก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
5: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อวานกล่าวถึงมีการสนทนาวิชาการนะครับก็เรื่องกล่าวถึงเรื่องของการสะสมของความรู้อาจารย์เหมือนกับเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่ฟังก็เหมือนกับเพียงเข้าใจเล็กๆก็เหมือนกับวันก่อนที่ฟังก็เข้าใจอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ว่าความรู้ที่จะค่อยๆเจริญขึ้นที่จะไม่ใช่เพียงความรู้ตรงนี้เท่านั้น
2: ค่ะวันนี้ที่สนทนากันเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจขึ้นหรือเปล่าคะ
5: ก็เข้าใจขึ้นคร
2: ับ แค่ไหนเมื่อเทียบกับอวิชชาความไม่รู้ที่สะสมมานานมากแต่เข้าใจขึ้นแน่นอน
5: เพราะว่าปัญญาก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งครับเกิดแล้วก็ต้องสะสมด้วยท่านอาจารย์กราบท่านอาจารย
2: ์รักอะไรที่สุดคะถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะรักไหม
6: รักไม่ได้
2: ไม่รักใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนนั้นเป็นคนนี
6: ้
2: ใช่ไหมคะก็แสดงว่ารักอะไรที่สุดนะคะลูกมีท่านผู้หนึ่งท่านบอกว่าลูกเป็นสิ่งที่ท่านรักที่สุดท่านก่อนลูกที่รักที่สุดของท่านอยู่ไหนพอทันทีที่จากโลกนี้ไปเป็นคนอื่นนะ
6: คะ
2: ความรักลูกที่เคยรักในชาตินี้ที่สุดเนี่ยอยู่ไหน
6: ไม่มีแล้ว
2: ไม่รู้จักเลยไปรักใครที่ไหนกันมาเป็นลูกกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคนใหม่เลยแต่กิเลสความรักติดตามไปแต่ตัวลูกไม่ได้ตามไปเลยค่ะแล้วยังไงอะคะภพชาติก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งไม่มีทางออกเลยนอกจากปัญญาที่ฟังแต่ละคำนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างยิ่งว่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะสละละคืนการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้สิ่งที่เป็นสิ่งของวัตถุต่างๆเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นบุคคลมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆแม้แต่เป็นเราก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะหมดกิเลสจริงๆนะคะก็ด้วยปัญญาที่ไม่ใช่เข้าใจเผินๆว่าเพียงฟังและเข้าใจแต่เครื่องทดสอบก็คือว่ามีสักขณะหนึ่งไหมที่เริ่มรู้จริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่เกินกว่านั้นเลยเพราะเหตุว่าแม้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแสนไกลหรือเปล่าแต่ก็เป็นแสงสว่างพอที่จะรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่แล้วก็ได้ดับขันธปรินิพพานแต่พระธรรมยังมีตราบใดที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกอื่นเช่นสวรรค์เนี่ยค่ะก็มีศาลาสุธรรมมาจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็ไปสู่ที่นั่นและก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังจนกว่าจะเข้าใจตรงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่ทางเดียวคำเดียวและกี่ทางนะคะและกี่อย่างจนกระทั่งทั้งหมดไม่ใช่เรา
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1012ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: ขณะนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะมีธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะรู้เกินกว่านี้ได้ไหมในตอนต้น
5: ก็สามารถรู้ได้เพียงเท่านี้ก็เท่านั้น
2: สามารถรู้ได้เพียงเท่านี้นะคะแต่ฟังทุกเรื่องเข้าใจความจริงของเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆได้แต่ว่าการที่จะรู้จริงๆจะรู้ตามที่ได้ฟังเรื่องอื่นๆหรือว่าแม้แต่คำแรกที่ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับยังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ฟังละและขณะนี้ก็มีเห็นแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าเห็นไม่เกิดนะคะเห็นก็ไม่มีและเห็นก็ไม่ได้เห็นตลอดไปเห็นเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็มีคิดหรือมีอะไรก็ตามที่ได้ศึกษาว่าเกิดสืบต่ออย่างเร็วมากแต่ความเข้าใจถึงไหนถึงที่ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นเห็นที่กำลังเห็นหรือยัง
5: หมายความว่าจากการที่ศึกษาในส่วนอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะคลายความไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยเช่นอาจจะคิดถ้าไม่ศึกษาเรื่องว่าเกิดจากกรรมมีปัจจัยอะไรก็อาจจะคิดเป็นความสงสัยได้ครับ
2: แต่ละคำเนี่ยนะคะไม่พอแค่ได้ยินว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงก็ไม่ทำให้ละคลายการเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ต้องฟังมากกว่านี้อีกนะคะที่จะให้เห็นคล้อยตามไปจริงทุกอย่างที่ได้ฟังนะคะถ้าไม่มีหูไม่มีจิตได้ยินไม่มีเสียงกระทบหูและจะมีการปรากฏคือได้ยินกับเสียงได้อย่างไรนี่คือทั้งหมดที่ทรงแสดงมากใน45พรรษาโดยนัยยะประการต่างๆก็เพื่อให้ค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะโดยยังไม่สามารถที่จะไปรู้จริงอย่างนั้นได้เลยถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้อง
2: เพียงแค่ฟังรู้ว่าความจริงเป็นอย่างเนี้ยขณะเนี้ยได้ยินเนี่ยต้องเกิดเสียงก็ต้องเกิดแล้วทั้งได้ยินก็ดับเสียงก็ดับไปคิดก็เกิดและคิดก็ดับไปฟังว่าชีวิตก็คืออย่างนี้เป็นเราเมื่อไหร่สั่งให้จิตคิดอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยอยากจะให้จิตจำให้ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้นึกก็ไม่ออกใช่ไหมคะก็แสดงความเป็นอนัตตาอยู่ทุกขณะแต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดแทนที่จะรู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเรื่องฟังเป็นเรื่องหนึ่งประโยชน์ของปริยัติคือการรอบรู้มั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าตราบใดที่ยังสงสัยตอนนั้นตอนนี้นะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้ว่าจะสงสัยก็เป็นธรรมะจะคิดอะไรก็เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ถึงการรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคนนั้นก็สามารถที่จะรู้ความต่างกันของปริยัติกับปฏิปฏิได้ใช่ไหมคะว่าขั้นฟังเนี่ยฟังไปเข้าใจไปนะคะ แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะและเข้าใจตามที่ได้ฟังเนี่ยพร้อมที่จะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นหรือยังไม่ใช่ใครไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเข้าใจเรื่องปัจจัยประกอบการฟังเรื่องธรรมะให้ละเอียดขึ้นว่าแม้แต่หนึ่งธรรมะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยมากเท่าไหร่แม้แต่ชั่วขณะที่เห็นเนี่ยค่ะต้องมีนิสยปัจจัยคือต้องมีตาเป็นที่เกิดเป็นที่อาศัยมิฉะนั้นจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นอารมณปัจจัยคือเป็นจิตที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเนี่ยค่ะคือส่วนประกอบทั้งหมดของพระธรรมที่ทรงแสดงความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเพื่อให้สะสมปริยัติเป็นความรอบรู้ที่เป็นสัจญาณมั่นคงเพื่อละนะคะไม่ใช่เพื่อไปคิดว่าแล้วเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะแต่รู้ว่าไม่มีทางเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่ขณะที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งด้วยความเข้าใจตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นความต่างของปริยัติกับปฏิบัตินะคะผู้นั้นก็ยังไม่เป็นสัจญาณที่มั่นคง
5: ครับกราบท่านอาจารย์ครับการที่ทราบถึงความต่างกันครับอาจารย์เช่นปริยัติก็จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ยินได้ฟังว่าจะเป็นเรื่องของสภาพธรรมะโดยประการต่างๆต่างกับขณะที่เข้าใจถูกต้องตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นความต่างคือก็เป็นสิ่งที่น่าคิดครับอาจารย์ว่าขณะที่รู้ลักษณะตรงธรรมะนั่นน่ะความเข้าใจเช่นเป็นคิดเป็นเรื่องของความเป็นปัจจัยบ้างการที่ธรรมะประกอบกันบ้างก็ไม่ได้มีการที่จะคิดเรื่องราวตรงนั้นแต่ว่าการที่ฟังความเข้าใจตรงปริยัติจะอุปการะต่อการที่จะรู้ตรงเพียงลักษณะนั้นปรากฏให้เข้าใจยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ก็ให้รู้ว่าไม่ใช่เราไงคะลักษณะของความเป็นอนัตตายังไม่ได้ปรากฏเลยฟังเท่าไหร่ก็เป็นเราจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยก็ยังเป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามลำดับด้วยอย่างขณะนี้มีใครไม่รู้บ้างว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดไม่ได้เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะสำหรับเฉพาะจิตเห็นซึ่งถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกับจักขุประสาทะจิตเห็นขณะนี้เกิดไม่ได้แค่นี้ค่ะใครบังคับบัญชาจิตเห็นใครไปทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นค่อยๆเห็นความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะแต่แม้ลักษณะซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราก็ยังไม่ปรากฏแต่ว่ามีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีการสะสมนะคะมีปัจจัยมีสภาพธรรมะที่ค่อยๆสะสมไปพร้อมที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นเกิดเองโดยความเป็นอนัตตาเพิ่มความเข้าใจความเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆมั่นคงขึ้นแต่ถ้าขณะใดก็ตามนะคะซึ่งปัญญาไม่ถึงการที่จะเข้าใจได้ใครจะไปทำให้ปัญญาระดับนั้นเกิดก็ไม่ได้
5: แต่อาจารย์ครับก็พิจารณานะครับว่าแม้ในขั้นของปริยัติเนี่ยที่เป็นผู้ที่เข้าใจแล้วก็มั่นคงเนี่ยก็เหมือนกับละให้ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นความรู้ละไปนั่งโดยที่ไม่รู้อะไรเลยความเข้าใจแน่ในปริยัติที่มั่นคงเนี่ยครับก็จะรู้ว่าความรู้ความเข้าใจที่จะเกิดเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏก็ต้องมาจากการศึกษาในขั้นปริยัติ
2: แล้วจะเข้าใจปัจจัยทันทีหรือเปล่าเห็นไหมคะแม้ปัญญาที่เป็นปฏิปัตติหรือปฏิเวทะก็ต้องตามลำดับลำดับแรกก็คือลักษณะของธาตุรู้เนี่ยประจักษ์แจ้งชัดเจนขณะนี้ก็เห็นนี่ก็เป็นธาตุรู้ได้ยินก็เป็นธาตุรู้คิดก็เป็นธาตุรู้ก็เพียงแต่เข้าใจโดยนัยยะของการฟังแต่ตัวธรรมะที่ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากรู้ขณะนั้นมืดสนิทแต่รู้และกำลังรู้อะไรก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะใดเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ว่าจะเป็นขั้นฟังปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะหรือสัจญาณกิจญาณกัตญาณทั้งหมดนะคะเป็นความเข้าใจถูกขณะนี้มีแข็งทุกคนกระทบสัมผัสเด็กก็มีถามเด็กว่าแข็งไหมเด็กก็ตอบว่าแข็งความเข้าใจมีหรือเปล่าในแข็งถามผู้ใหญ่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะแข็งไหมก็ตอบว่าแข็งความเข้าใจก็ไม่มีเลยแต่คนที่ได้ฟังแล้วนะคะแข็งมีจริงๆเป็นสิ่งซึ่งปรากฏเมื่อมีการกระทบสัมผัส แต่เวลาแข็งปรากฏไม่ได้เข้าใจแข็งอย่างที่ได้ฟังเห็นไหมคะไม่ใช่หมายความว่าความเข้าใจที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะคือขณะนั้นปัญญาหรือความเข้าใจถูกเกิดในสิ่งที่ปรากฏไม่มียังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความต่างของการที่ฟังนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะทำให้ถึงขณะที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาโดยความเข้าใจถึงความจริงของสภาพธรรมนั้นว่าเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างของปริยัติกับปฏิบัติ
5: กราบท่านอาจารย์ครับแม้ในขั้นปริยัติเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าความประพฤติเป็นไปอย่างเช่นไปเข้าสำนักบ้างปฏิบัติกรรมฐานโดยที่ไม่รู้อะไรเลยฉะนั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องแต่ว่าการที่แม้มีความเข้าใจเริ่มที่จะเข้าใจถูกอาจารย์แล้วก็มีการที่จะมีปัจจัยให้การน้อมไปที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะบ้างจะมีความที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิดบ้างไหมครับในเมื่อยังไม่เป็นปัญญาที่ถึงสามารถจะละได้เป็นสมุจเฉทนะครับอาจารย
2: ์หมายความว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเรียนชื่อเรียนคำจำได้รู้จำนวนกล่าวได้พูดได้ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำแรกนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาคำนี้จะต้องไปตลอดหนทางนี้เพราะเหตุว่าเพียงขั้นฟังเนี่ยก็รู้ละว่าใครบังคับให้เห็นเกิดก็ไม่ได้บังคับให้คิดก็ไม่ได้ทำให้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้สักอย่างแต่ว่าเข้าใจอย่างนี้มั่นคงแค่ไหนถ้าเข้าใจมั่นคงจริงๆไม่ผิดเพราะเป็นความเข้าใจแต่ผิดเมื่อไหร่หมายความว่าคนนั้นไม่เข้าใจผิดชัดเจนก็คือไปสู่ที่หนึ่งที่ใดไปสู่สำนักปฏิบัติโดยการถูกชักชวนหรือโดยความสมัครใจหรือโดยการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปฏิบัติคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไปเพื่ออะไรเพียงแต่ว่าไปแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกล่าวว่าคนนั้นเข้าใจธรรมะได้ไหมไม่เข้าใจเลยจะกล่าวว่าเข้าใจแล้วไปได้ไหม
5: ก็มีหนทางเดียวคือฟังอีกแล้วก็เข้าใจขึ้นเรื่อยๆครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะต้องเข้าใจว่าเข้าใจคืออะไรมีสิ่งที่มีจริงนะคะถ้าไม่เคยฟังมาเลยก็เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความติดข้องมีความต้องการแต่เมื่อฟังมากขึ้นค่อยๆรู้ความจริงว่าเพียงแต่เป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยยังไม่หวั่นไหวแต่ถ้าฟังมากๆเข้าเริ่มคิดไหมว่าอะไรที่ทำให้ยังผูกพันติดข้องแม้ในสิ่งที่ฟังแล้วว่าไม่มีอีกต่อไปเพียงแค่ปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยเหมือนอากาศที่ว่างเปล่าจะไปตามหาที่ไหนอีกก็ไม่มีทั้งสิ้นค่อยๆฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงขึ้นถึงสามารถที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดเมื่อมีปัจจัยเพราะฉะนั้นจะไปทำสติได้หรือจะไปเพียรพยายามให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือในเมื่อไม่มีความเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตา
4: ท่านอาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเนี่ยหมายถึงว่าถ้าผู้ที่ศึกษาเนี่ยนะคะมีความรอบรู้ในปริยัติขั้นสัจจญาณที่มั่นคงแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าการศึกษาปริยัติทั้งหลายเนี่ยจุดประสงค์ก็คือรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏและถ้าปัญญามั่นคงพอที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนกับมาถูกทางนะคะแล้วก็มีการอบรมเจริญจนกระทั่งสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนี่ก็คือเหมือนกับเป็นผู้ที่รู้แล้วว่าหนทางหรือว่าการอบรมเจริญอริยมรรคนี่นะคะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการแสวงหาหนทางที่ผิดไปจากการเจริญอริยมรรคอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวนี้นะคะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเห็นมีจริงๆก็ไม่รู้เพียงแต่ฟังเรื่องเห็นได้ยินมีจริงๆก็ไม่รู้ขณะที่ได้ยินเพียงแต่ฟังเรื่องของได้ยินแล้วก็รู้ความเป็นอนัตตาในความเข้าใจถูกต้องของสิ่งที่เกิดโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำขึ้นมาเลยนะคะขณะนี้ค่ะเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าปัญญารู้จริงๆปัญญาจะรู้อะไรเห็นไหมคะในเมื่อสิ่งนี้มีกำลังฟังเรื่องสิ่งนี้กำลังเข้าใจว่าความจริงสิ่งนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นปัญญารู้ก็รู้สิ่งที่มีนี้แหละจะไปรู้อื่นได้ยังไง พราะฉะนั้นเป็นความมั่นคงไหมที่จะรู้ว่าขณะนี้เพราะไม่รู้ในสิ่งที่กำลังมีจึงฟังจนเข้าใจขึ้นและเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่รู้อื่นค่ะก็รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้ฟังในครั้งพุทธกาลนะคะเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านสามารถที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้ด้วยความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่ต้องไปที่ไหนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องพิสูจน์ก็คือว่าเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่มีปัจจัยที่จะให้เข้าใจถึงจะไปไหนก็ไม่เข้าใจ
4: ค่ะท่านอาจารย์คะถึงแม้ปัญญาจะเจริญขึ้นก็คือเหมือนกับปัญญาที่รู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏเนี่ยชัดเจนขึ้นมากขึ้นโดยนัยยะของอย่างเช่นนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยนะคะก็รู้ลักษณะของนามธรรมรูปธรรมนั่นแหละชัดเจนขึ้นหรือว่ารู้ปัญญาขั้นต่อไปก็คือรู้ถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของนามธรรมรูปธรรมก็คือสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละปัญญาทุกขั้นก็คือรู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: โลภะติดข้องเพราะไม่รู้ปัญญารู้แล้วติดข้องไหม
4: ไม่ติดค่ะ
2: เพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกเริ่มคลายความไม่รู้เพียงขั้นการฟังเพราะว่าก่อนฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะก็ไม่มีความเห็นผิดในขั้นฟังรู้ว่าคำไหนไม่จริงคำไหนจริงคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คลายความไม่รู้และความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญานะคะรู้แล้วละเรื่องของโลภะไม่รู้แล้วติดข้องเพราะฉะนั้นก็จะเทียบกันได้เลยว่าขณะใดก็ตามนะคะที่ติดข้องขณะนั้นไม่รู้ความจริงแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยถ้าโลภะไม่เกิดปัญญาจะละโลภะได้ไหมพอโทสะเกิดปัญญาจะละความติดข้องความเห็นผิดในโทสะได้ไหมเพราะปกติพอโทสะเกิดไม่อยากมีโทสะพออกุศลเกิดไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นคนดีเต็มไปด้วยความตัวตนนี่นะคะหลายรูปแบบไปจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะแค่เป็นสิ่งที่มีแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงอย่างไรก็คือปัญญามีกำลังพอที่จะเข้าใจถูกในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะระดับหนึ่งนะคะแล้วยังจะต้องสะสมความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงที่ประจักษ์แล้วในการเกิดดับค่อยๆ คลายค่อยๆละความไม่รู้หน้าที่ของปัญญาก็คือว่าละคลายเพราะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังอะไรนะคะแต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ฟังอย่างนี้คลายไปหรือยังเอาแค่คลายโดยขั้นฟังก็แล้วกันนะคะเห็นเมื่อไหร่ก็ไม่ลืมปรากฏแล้วก็หมดไปเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองอย่างนี้ยังไม่มีแล้วจะไปพูดถึงสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆได้อย่างไรต้องรู้ตามลำดับเลยค่ะแม้แต่คำว่ารู้รู้ขั้นไหนรู้ขั้นฟังขั้นปริยัติก็สามารถที่จะเข้าใจเวลาที่ใครพูดอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรเท็จเพราะฉะนั้นหนทางผิดจะไม่มีสำหรับคนที่เข้าใจในขั้นปริยัตินะคะเพราะจะต้องเป็นปัจจัยที่จะให้ขั้นปฏิปัตติคือสติสัมปชัญญะเกิดได้ตามปกติในขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏนี่คือการคลายความไม่รู้และความติดข้องทีละเล็กทีละน้อย
4: ถ้าอาจารย์หมายความว่าแม้

0: แล้วก็มีแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะที่มีเนี่ยมีให้รู้หรือว่ามีให้หลงให้ไม่รู้ให้ติดข้องนี่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยที่ว่าบุคคลนั้นเองไม่ต้องถามใครเลย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะสภาพธรรมะที่ตรงเจตสิกก็จะมีลักษณะของโสภณะเจตสิกที่เป็นสภาพที่ตรงตัตระมัชฌัตตาก็เป็นสภาพที่ไม่เอ็นเอียงไปในอกุศลเพราะว่าขณะนั้นเป็นกุศลปัญญาก็ตรงกราบเรียนท่านอาจารย์ความตรงที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะก็มีทั้งปัญญาทั้งเจตสิก
0: ถ้าเห็นผิดตรงไหมคะ
1: ไม่ตรงค่ะ
0: ถ้าเห็นถูก
1: ตรงค่ะเพราะว่าท่านอุปมาอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะอุปมาเหมือนกับความคดความโค้งนะคะเพราะว่าไม่ตรงต่อสภาพของธรรมะตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงความเห็นผิดส่วนปัญญาเนี่ยนะคะที่ว่ารู้ตรงหมายถึงว่าตรงลักษณะของธรรมะที่เป็นจริงอย่างนั้น
0: ค่ะตรงความจริงของสิ่งที่มีจริง
1: ๆส่วนเจตสิกที่เป็นโสภณะเจตสิกนะคะท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยของการที่จะทำให้เป็นกุศลที่เป็นสภาพที่ตรงนะคะท่านอาจารย์จะต่างจากปัญญายังไงคะ
0: ผัสสะเป็นปัญญาหรือเปล่า
1: ผัสสะไม่ได้ใช่ปัญญาม
0: นสิการะเป็นปัญญาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเจตสิกอื่นทั้งหมดเป็นปัญญาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะลักษณะของปัญญานี่คือเป็นความเห็นที่ถูกที่ตรง
2: ครับก็กล่าวถึงความเป็นผู้ตรงใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องด้วยปัญญาเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจจะไปรู้อย่างอื่นคิดเอาเองเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่รู้แล้วก็เข้าใจที่มั่นคงว่าบุคคลที่สามารถที่อบรมปัญญาที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงและแสดงธรรมและไม่ใช่แสดงเพียงเล็กน้อยนะครับแสดงเป็นอันมากเพื่อให้บุคคลที่ได้ยินได้ฟังนะครับได้พิจารณาไตรตรองเป็นความเข้าใจขึ้นแต่เข้าใจขึ้นตามธรรมะที่ทรงแสดงไม่ใช่ฟังเล็กน้อยแล้วคิดมากใช่ไหมครับคิดเองทั้งหมดเพราะนั้นก็ไม่ใช่เป็นความรู้ความเข้าใจที่ตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงแต่เป็นความคิดการสะสมของบุคคลนั่นเองนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับก็ต้องค่อยๆสะสมแล้วก็เป็นความเข้าใจขึ้นซึ่งบุคคลนั้นก็ย่อมรู้ว่าขณะที่ฟังขณะนี้นะครับเข้าใจขึ้นไหมความเข้าใจเกิดขึ้นเป็นไปเข้าใจถูกต้องแต่ก็ต้องดับไปเป็นสังขารธรรมบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะเห็นมั่นคงอีกนะครับว่าเป็นอนัตตาแต่สะสมสืบต่อจากความเข้าใจก่อนๆหน้านั้นดับไปแล้วก็จริงแต่ว่าสะสมสืบต่อให้มีปัจจัยได้ฟังอีกฟังอีกเข้าใจอีกได้มั้ยครับได้หรือจะคิดเรื่องอื่นก็ได้จะเห็นถึงความเป็นอนัตตาของธรรมะจริงๆแต่การที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังขณะที่ฟังเนี่ยจิตอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เลยแม้ในขณะนี้แต่ถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นบุคคลนั้นก็เข้าใจนะครับแต่ว่าความรู้ก็มีหลายระดับขั้นไม่ใช่ว่าเพียงฟังเล็กน้อยแล้วจะเข้าใจว่าเป็นผู้ที่เข้าใจถูกในสภาพธรรมะหรือว่ารู้ตรงสภาพธรรมะแล้วก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมครับดังนั้นปริยัติทั้งหมดเนี่ยครับเป็นความรอบรู้เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เข้าใจผิด
1: เพราะฉะนั้นนะคะท่านก็ได้กล่าวว่านะคะอย่างในพระสูตรถ้าจะเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตยุคนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตาและถึงแม้เมื่อก่อนเนี่ยนะคะผู้ที่เห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตาแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยนะคะการศึกษาธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะแล้วก็เมื่อใดที่ปัญญาเนี่ยนะคะเข้าใจถึงสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏขณะนั้นเราก็เริ่มได้เห็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ได้ค่อยๆที่จะเข้าใจทราบซึ้งในพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นนั่นเองนะคะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้

ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

พาลเพราะไม่รู้พาลก็คืออกุศลธรรมซึ่งมีความไม่รู้เป็นเหตุดังนั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็เป็นพาลและจะพ้นจากความเป็นพาลได้ก็ด้วยการอบรมปัญญาเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่ม.ส.พ. 19 กุมภาพันธ์ 2560

0: ไม่รู้ไม่ว่าไม่รู้เกิดเมื่อไหร่หรือหญิงหรือชายหรือใครเลยทั้งสิ้นพระธรรมที่ทรงแสดงต้องรู้ว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะถ้ายิ่งมีความเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่ความประพฤติทางกายวาจาดีขึ้นจากขณะที่ไม่รู้สนใจที่จะเข้าใจในคำว่าไม่รู้หรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดข้อความที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะการที่ล่วงอาบัติโดยนัยยะประการใดๆทั้งหมดก็เพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์หรือเดี๋ยวนี้เองขณะนี้ก็ไม่รู้ขณะที่ไม่รู้ก็ต้องเป็นไม่รู้ในขณะที่เริ่มฟังเข้าใจธรรมะขณะนั้นไม่ใช่ไม่รู้ก็เริ่มที่จะเป็นบัณฑิตแต่ยังไม่ถึงความที่จะรู้จริงๆก็ยังไม่ใช่บัณฑิตที่ถึงการเป็นพระอริยบุคคลแต่พระธรรมทั้งหมด45พรรษาที่ทรงแสดงโดยนัยยะเกื้อกูลไม่ว่ากับบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเข้าใจจิตที่มีในแต่ละคนแต่ละคนก็มีแต่ละหนึ่งจิตใครจะขัดเกลาจิตของคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามีความกรุณามีความเมตตามีความเป็นมิตรก็ขัดเกลาด้วยการที่ทรงแสดงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงให้ได้ฟังคำของพระองค์ทั้งหมดทั้งพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดถ้าอ่านดูรันขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นก็คือผ่านไม่ว่าจะการกระทำใดๆทั้งสิ้น
1: ผ่านก็ต้องเป็นผ่านบัณฑิตก็ต้องเป็นบัณฑิตเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
0: ในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้หรือเปล่าว่ามีภิกษุสองจำพวกหรือว่าทุกคนพระภิกษุทุกรูปต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ค่ะไม่ใช่ชื่อเป็นใหญ่แต่พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ว่าผู้นั้นมีความเข้าใจหรือเปล่าในการเป็นภิกษุเป็นผู้จริงใจในการเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องเป็นภิกษุก็ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้อบรมเจริญปัญญาได้พระธรรมวินัยที่จะให้เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่อยๆฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจว่าแม้ผ่านและบัณฑิตก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นเป็นผ่านการกระทำอกุศลใดๆทั้งหมดเพราะไม่รู้ต้นเหตุก็คือเป็นผู้เคลาเป็นผู้งมงายเป็นผู้ไม่รู้ประโยชน์ต้องทราบว่าความจริงใจสำคัญที่สุดสัจจะบารมีแม้แต่การที่จะฟังธรรมะก็ต้องจริงใจฟังทำไมทำไมไม่ไปเที่ยวทำไมไม่ไปทำธุระทำไมไม่ไปสนุกสนานรื่นเริงแต่ฟังธรรมะเพื่ออะไรธรรมะเป็นสิ่งที่ตรงมากฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราจะฟังธรรมะไหมฟังจากใครฟังจากที่ไหนก็ไม่มีแต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของชีวิตว่ามีโอกาสได้ฟังแม้เพียงชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งผู้ทรงตรัสรู้แล้วคนที่เพียงได้ยินชื่อก็ยังไม่รู้เลยว่าพระองค์มีคุณมากมายแค่ไหนแต่ด้วยความจริงใจเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ขณะนั้นไม่ใช่ผ่านเพราะรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ถ้าเป็นผ่านก็คือว่าขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขณะนั้นน่ะเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้ขณะใดก็ตามที่จิตเป็นผ่านเป็นอกุศลคนนั้นกำลังเป็นผ่านจึงไม่รู้ต้องเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มากมายแค่ไหนถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้เลยว่ามากมายแค่ไหนแต่เมื่อฟังแล้วแต่ละคำชัดเจนว่าไม่รู้เช่นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเดี๋ยวนี้ใครรู้แม้แต่สูตรหนึ่งสูตรใดก็ตามขัดเกลาด้วยความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแม้แต่ข้อความสุดท้ายที่ว่าเพราะปราศจากสติเพราะไม่มีสติแต่คนนั้นก็ยังไม่รู้จักสติและจะอ่านได้ยังไงจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าเป็นคนที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าจากความเข้าใจปัญญาก็จะสะสมสืบต่อไปทุกขณะที่ได้เข้าใจจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ลองคิดดูค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจ ที่จะรู้ว่าคำที่ได้ยินทั้งหมดยังไม่ได้รู้เพียงเรื่องราวเท่านั้นที่รู้แต่ว่าลักษณะของผ่านต่างๆมีไหมมีแต่มีแล้วก็ดับไปรู้ไหมก็ไม่รู้จึงเห็นคุณของพระธรรมพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามแต่ทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: เพราะไม่รู้จึงคบผ่าน
1: เพราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
4: ปกิณกะธรรมตอนที่1633สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
0: เพราะว่ายังไม่ได้มีความเข้าใจที่เห็นโทษของอกุศลนะคะและอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะละอกุศลและปัญญาที่มีความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะก็จะทำให้กุศลประเภทอื่นเจริญขึ้นด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยมากพอได้ยินคำว่านิพพานนะคะก็ยังไม่ได้รู้จริงๆว่านิพพานเนี่ยคืออะไรแต่ก็อยากถึงแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะว่าขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเริ่มมีปัญญาเพียงเห็นโทษของอกุศลจึงสามารถที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นได้ถ้ามีกุศลที่เจริญขึ้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นต่างกันถ้ามีปัญญามีความเห็นถูกต้องว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางที่จะนำไปสู่การดับการยึดถือว่าสภาพธรรมะว่าเป็นเราก็คือฟังแล้วก็มีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในขณะไหนและกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นด้วยความรู้ถูกว่าเพื่อละความเป็นตัวตนอันนั้นก็เป็นบารมี
5: เพื่อละอกุศลแล้วก็ละความเป็นตัวตนนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นบารมีถูกต้องใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าขณะนี้นะคะใครรู้ว่าเป็นธรรมะบ้างกำลังฟังธรรมะกำลังทุบประตูเป็นธรรมะหรือเปล่าคะกำลังเขียนหนังสือเป็นธรรมะหรือเปล่ากำลังโทรศัพท์เป็นธรรมะหรือเปล่านี่คือตามที่ได้ยินได้ฟังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะแต่ละลักษณะตามความเป็นจริงเพียงแต่พูดรวมๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เว้นเลยแต่ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยพอถามถึงแต่ละอย่างทีละอย่างเนี่ยเป็นธรรมะหรือยังเช่นขณะนี้นะคะทุกคนกำลังเห็นถ้าถามว่าเห็นเป็นธรรมะไหมตอบได้ว่าเห็นเป็นธรรมะแต่กำลังเห็นจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะอย่างไรที่จะกล่าวว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะพร้อมด้วยการพิจารณาจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดเห็นไม่ใช่ใครนึกอยากเห็นก็เห็นใครนึกอยากได้ยินก็ได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม้ไม่นึกอยากจะเห็นแม้ไม่นึกอยากจะได้ยินแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเปลี่ยนไม่ได้นี่คือความจริงนะคะซึ่งเป็นธรรมะทุกขณะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะการเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ขั้นชื่อและเรื่องราวแต่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆจากการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือสัจญาณะซึ่งในการอบรมเจริญปัญญาที่ใช้คำว่าภาวนาหรือว่าวิปัสสนาภาวนาที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงในเบื้องต้นนะคะ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเจริญขึ้นได้เนี่ยค่ะต้องมีขณะที่เริ่มต้นเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพราะเหตุว่าการฟังธรรมะเพียงนิดหน่อยนะคะแล้วก็คิดเองเยอะๆมากมายไปตามความคิดของตัวเองเนี่ยผิดเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นไม่ได้สะสมปัญญาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสามารถที่จะรู้ธรรมะด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ใช่แม้ปัจเจกพุทธะคือผู้ที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะแต่ไม่ได้ประกอบด้วยพยานต่างๆนะคะที่สามารถที่จะกล่าวถึงหรือแสดงความจริงของธรรมะโดยไนยะโดยประการต่างๆที่จะให้ผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะเริ่มเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนสามารถที่จะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะที่จะทำให้รู้ว่าขณะนี้ธรรมะที่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะมาพูดเรื่องเห็นทำไมธรรมดาพูดเรื่องได้ยินทำไมก็เป็นธรรมดาแต่ความจริงสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธาตุหรือธาตุนะคะเพราะเหตุว่าลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ส่งไว้ซึ่งลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยธรรมะเป็นธรรมะค่ะตรงนะคะเปลี่ยนไม่ได้เช่นโกรธเกิดขึ้นจะเปลี่ยนให้เป็นความเมตตาสายไปซะแล้วใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าโกรธเกิดแล้วดับแล้วด้วยใครจะไปทำอะไรกับสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งมีอายุที่สั้นมากเล็กน้อยมากนะคะสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าเกิดแล้วดับทันทีเพียงแต่เกิดมาเป็นอย่างนั้นมีกิจอย่างนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะที่ยังไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะแม้ว่ามีธรรมะและธรรมะปรากฏนะคะที่กล่าวว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าเพียงจำสิ่งซึ่งมีจริงแต่ว่าเกิดดับอย่างรวดเร็วมากสืบต่อไม่ว่าจะเป็นรูปชนิดใดก็ตามหรือว่าความรู้สึกประเภทใดก็ตามหรือว่าความจำหรือว่าโลภะโทสะโมหะใดๆสภาพธรรมะทั้งหมดในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะถ้ารู้ความจริงว่ามีอายุที่สั้นมากนะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วรู้หรือยังเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏจากการที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสืบต่อจึงเป็นนิมิตตะนะคะใช้คำว่านิมิตหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏเหมือนลักษณะนั้นที่มีรูปร่างสันฐานต่างเช่นถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นเก้าอี้แต่เห็นเกิดและดับและสิ่งที่ปรากฏมีจริงๆนะคะแต่เป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากธาตุและธรรมะอื่นๆเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นค่ะในเมื่อธรรมะอื่นๆเนี่ยมีจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปรากฏให้เห็นอย่างที่ตากำลังเห็นในขณะนี้เช่นจิตเนี่ยค่ะมีจริงแต่ไม่มีใครไปมองเห็นจิตด้วยตาทั้งที่มีตาเนี่ยก็ไม่เห็นจิตเสียงก็มีจริงนะคะแต่เสียงก็ไม่มีรูปร่างเป็นสีสันต่างๆไม่สามารถที่จะไปเห็นเสียงได้กลิ่นก็มีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อกลิ่นเกิดปรากฏถ้ากลิ่นไม่เกิดขึ้นปรากฏขณะนั้นกลิ่นมีจริงหรือเปล่ายังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ปรากฏจะกล่าวว่าจริงได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะเกิดแต่ว่าดับแล้วก็เกิดสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตตะให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนอย่างทางตาในขณะนี้ค่ะเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเห็นพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งซึ่งยากแสนยากนะคะสุขุมคัมภีระที่จะรู้ได้เนี่ยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่ใช่แต่เฉพาะในมนุษย์โลกหรือเทวโลกแม้พรหมโลกแม้ในจักรวาลใดๆก็ตาม พระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะกับผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนี่ค่ะเป็นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระปัญญาของพระองค์ซึ่งทรงอุปมาว่านะคะเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเรียกว่าอากาศที่กว้างใหญ่เนี่ยนะคะก็มีรอยเท้าของนกนิดหน่อยนะคะมีปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนี่ค่ะก็ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งในสิ่งซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะแสดงหรือกล่าวถึงนะคะให้ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆนี่ค่ะค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นความจริงทุกประการทุกคำทุกพุทธพจน์เพราะฉะนั้นพุทธพจน์นะคะเป็นธรรมเตชะหรือธรรมเตโชในภาษาบาลีนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเผาอกุศลที่มีอยู่มากมายหนาแน่นสุดที่จะประมาณได้นะคะให้ดับหมดเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นจะหาใครที่สามารถที่จะทำให้บุคคลอื่นเนี่ยสามารถที่จะเห็นอกุศลตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีปัญญาความเห็นถูกเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะเหตุว่ากิเลสไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเอาอะไรไปดับไม่เหมือนไฟเอาน้ำดับนะคะแต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะดับได้และก็ปัญญาของแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเกิดเองถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นสาวกคือผู้ฟังมีใครอยากจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะค่ะความกรุณาไม่เท่าพระองค์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะไม่ว่าใครในโลกนะคะจะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมั่งมีสกุลสูงเป็นพ่อค้าเป็นขหบดีมหาศาลยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมการที่จะเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้นะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตทีละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนี้นะคะตราบใดที่กรรมยังไม่สิ้นสุดชาติก่อนเป็นใครเป็นมาแล้วใช่ไหมคะจะเป็นโรคเรื้อนจะเป็นเศรษฐีจะเป็นพระมหากษัตริย์จะเป็นเสนาบดีมีเงินทองมากมายมหาศาลหรือว่ายากไร้ก็ไม่เหลือเลยค่ะไม่มีอะไรที่เหลือทุกขณะเนี่ยเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกเนี่ยค่ะจะทำให้ค่อยๆเจริญขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าเมื่อเห็นประโยชน์ของความจริงซึ่งเป็นสัจจะนะคะซึ่งไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาแยกหรือว่ามาเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นหรือว่าทำให้เราเนี่ยติดข้องในสิ่งนั้นได้อีกต่อไปลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นจะไปปฏิบัติธรรมะแล้วไม่รู้อะไรเลยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธะนี่ค่ะคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏและความไม่รู้เนี่ยมากมายมานานแสนนานเท่าไหร่เนี่ยประมาณได้ไหมคะในยามต้นก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ประทับนั่งใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์แล้วนะคะยามที่หนึ่งเนี่ยระลึกชาติลองคิดถึงนะคะเราเองเนี่ยจำชาติก่อนได้ไหมเพียงแค่จำนะคะแต่นี่ไม่ใช่จำค่ะระลึกได้จริงๆถึงชาติก่อนๆซึ่งเคยเป็นใครเคยเป็นแม้บุรุษยากไร้เข็นใจก็เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะ 2,500 ปีก่อนถอยไปอีกถอยไปอีกก็มีเหตุการณ์เหมือนอย่างนี้ค่ะก็คือเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีปัญญาก็ต่อไปอีกนับไม่ถ้วนเลยไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุซึ่งต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าประโยชน์มหาศาลของการที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยณวันนี้ขณะนี้นะคะ ม่ใช่สิ่งบังเอิญแต่ทรงแสดงปัจจัยของสภาพธรรมะโดยละเอียดทุกขณะจิตทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะว่าแม้แต่เพียงชั่วขณะสั้นๆที่เกิดนี่ค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แม้จิตเห็นหนึ่งขณะเกิดขึ้นหรือว่าจิตได้ยินหนึ่งขณะเกิดขึ้นซึ่งผู้ไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้และก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ด้วยว่าจะต้องรู้ทำไมแต่ความจริงไม่ควรรู้หรือควรจะรู้ความไม่จริงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีสุขบ้างทุกบ้างแต่ละชาติไปเรื่อยๆเกิดมานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์คะเป็นทุกข์สุขไม่มีเลยเลยค่ะค่ะและทุกข์ไม่นิดเดียวเลยค่ะค่ะทุกข์มหาศาลแต่สุขนิดเดียวหมายความว่ายังไงนามธรรมมีอายุไม่เท่ากันแล้วเหรอคะ
6: มีอายุเท่ากันค่ะ
0: ค่ะ
6: แต่ความรู้สึกว่าทุกข์เนี่ยมากมายมหาศาลค่ะ
0: ถ้าทุกข์ไม่เกิดจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะและทุกข์ที่เกิดเพราะอะไร
6: เกิดเพราะกิเลสค่ะ
0: กิเลสเกิดจากอะไร
6: เกิดเพราะความไม่รู้ค่ะ
0: เห็นไหมคะทั้งหมดก็มาลงที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเวลาที่เข้าใจพระธรรมแล้วเนี่ยนะคะจะฟังธรรมะเหมือนได้เฝ้าเฉพาะพระพักทุกคำเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้เองเลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะแต่ละคำที่ได้ตรัสและทรงแสดงนะคะสืบต่อมาจนกระทั่งถึงกาลสมัยนี้สำหรับผู้ที่มีบุญที่ได้สะสมมาแล้วแต่ปางก่อนแน่นอนเพราะจะเห็นฉันทะได้ว่าบางคนก็สนใจที่จะเข้าใจบางคนก็ไม่สนใจเลยเสียงเพราะๆกลิ่นหอมอาหารอร่อยเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆดูมีความสำคัญมากกว่าแต่จริงๆแล้วจากสิ่งนั้นไปวันไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ซึ่งไม่มีใครรู้แต่ความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจากทุกขณะไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยอะไรเป็นความจริงควรรู้ไหมเพราะว่าเป็นความจริงนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยและถ้ารู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะไม่รู้เลยว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ใหญ่ยิ่งเพราะเหตุว่าธรรมะเตชะธรรมะเตโชหรือธรรมะเดชเนี่ยนะคะสามารถที่จะเผาอกุศลได้อย่างที่คุณศิลกันเมื่อกี้นี้สนทนากันนะคะก็กล่าวถึงว่าก่อนฟังธรรมะก็มีการกระทำและคำพูดซึ่งต่างกับเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วทั้งหมดมาจากไหนมีใครเตรียมตัวหรือมีใครกะเกณฑ์ว่าเมื่อไหร่วันไหนจะพูดอย่างนั้นจะคิดอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยและแต่ละคนนี้ก็ต่างกันมากนะคะสังเกตจากคำพูดกิริยาความคิดต่างๆไม่ซ้ำกันเลยและก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตามความเป็นจริงขณะนี้ค่ะธรรมะทั้งนั้นไม่มีใครสักคนถ้าเข้าใจความหมายของธาตุหรือธรรมะนะคะก็จะรู้ได้ค่ะว่าที่เราใช้คำว่าจิตในภาษาไทยและทุกคนดูเหมือนเข้าใจคำว่าจิตและดูเหมือนรู้ว่ามีจิตปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่มีชีวิตคนสัตว์ต่างๆเนี่ยเพราะมีจิตแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของจิตเลยนะคะแม้แต่เพียงจะเข้าใจว่าจิตของแต่ละคนที่เคยยึดถือว่าจิตนั้นเป็นเรานะคะไม่ว่าขณะใดก็ตามก็หลากหลายแต่ละขณะซึ่งไม่ซ้ำกันและไม่ใช่ขณะเดียวกันด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีเนี่ยนะคะไม่เที่ยงและไม่ใช่สิ่งที่จะกลับมาได้เลยแต่การเกิดดับสืบต่อเนี่ยทำให้เสมือนว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่จากโลกนี้ไปแต่จากโลกนี้แล้วไปเกิดเป็นต้นไม้ได้ไหมคะ
7: ไม่ได
0: ้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ก็อย่างหนึ่งนะคะและสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีจริงๆและก็เป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยถ้ามีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างลึกซึ้งนะคะแม้แค่นี้ก็รู้ว่าไม่ใช่เรารูปธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นนามธรรมแล้วจะเป็นใคร
6: ในเมื่อนามธรรมก็เป็นธาตุที่เกิดมาและจริงๆแล้วก็เป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่นี่ไม่ได้หมายความถึงปัญญาแต่หมายความว่าสามารถที่จะได้ยินสามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้กลิ่นสามารถที่จะคิดนึกสามารถที่จะรู้สึกจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งแม้ไม่ใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาไหนก็ได้นะคะที่คนนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้เพียงเริ่มฟังเนี่ยค่ะความเป็นตัวตนถ้าสะสมมามากสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะเป็นเราไปได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมธรรมะที่เป็นนามธรรมก็เป็นนามธรรมคำสั้นๆอย่างนี้นะคะสามารถที่จะไม่ใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่ใครเลยนะคะเป็นจิตทั้งหมดเลยที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ไม่พูดถึงรูปสักรูปเดียวลืมไปเลยเวลาที่พูดถึงเรื่องจิตเนี่ยจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้จิตไม่แข็งจิตไม่เย็นจิตไม่หอมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเพียงนามธาตุและแม้ความหมายของคำว่านามธาตุเนี่ยถ้าคิดให้ลึกซึ้งนะคะธาตุคือสิ่งที่มีจริงลึกซึ้งไหมคะสิ่งที่มีจริงจะเป็นอะไรได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วพอกล่าวถึงนามธาตุและได้ทราบว่านามธาตุเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะคือเดี๋ยวนี้มีธาตุนี้แน่นอนแล้วก็ธาตุนี้เนี่ยค่ะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมะเมื่อกี้นี้กล่าวว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยไม่ลืมคำนี้นะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสธาตุนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมืดสนิทไหมค่ะเป็นแต่เพียงธาตุที่กำลังรู้เรื่องรู้คำเพราะจำได้ถ้าจำไม่ได้เนี่ยจะคิดถึงอะไรไหมคะแต่เห็นความจริงได้นะคะว่าสภาพที่จำเนี่ยมีจริงเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเป็นนามธาตุไม่ใช่รูปธาตุนะคะว่าหลากหลายมากมายแค่ไหนแล้วก็ไม่ซ้ำกันด้วยเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่เมื่อยังไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแต่พอมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกแต่เป็นปัจจัยใหนามธาตุต่อไปคือจิตนะคะและนามธาตุอื่นๆเนี่ยที่กล่าวถึงแล้วเช่นความจำความคิดเป็นต้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยใครรู้คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะรู้ไหมคะไม่มีทางเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็พูดถึงจิตดวงเดียวเที่ยงหรืออะไรเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดเองไม่ว่าเรื่องจิตหรือไม่ว่าเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะผิดจะถูกได้ยังไงเพราะเหตุว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังความจริงของธรรมะที่มีจริงๆเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจิตอื่นเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ไหมมีจิตทั้งนั้นเลยเวลานี้ถ้าไม่พูดถึงรูปคือต้นไม้ใบหญ้าโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นนะคะก็เป็นจิตจิตของคนอื่นจิตอื่นเนี่ยสามารถรู้ได้ไหมแต่ชอบคิดถึงเรื่องจิตคนอื่นใช่ไหมคะแล้วรู้จริงๆหรือเปล่าคิดเอาทั้งหมดนี่แสดงเห็นว่าสิ่งที่ไม่รู้ในโลกเนี้ยมากมายนะคะกล่าวได้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะพูดจะทำจะคิดกิจกรรมกิจการใดๆตั้งแต่เล็กจนโตจนตายก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคิดถึงคนที่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ความจริงนะคะเหมือนอยู่ในความมืดสนิทไหมเวลามืดแต่เห็นอะไรหรือเปล่าคะมืดสนิทเนี่ยจะเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มีธาตุรู้หรือเปล่าในความมืดสนิทนั่นแหละค่ะคือตัวจริงของธาตุรู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยนอกจากธาตุที่กำลังรู้แต่ธาตุนี้จะปรากฏกับปัญญาเวลานี้ก็ฟังเข้าใจอะนะคะแต่ก็เคยปรากฏบ้างไหมแต่ชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะ ม่ใช่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ทรงทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่ค่ะพระองค์แสดงธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเคยอยู่ในความมืดสนิทแน่นอนแต่เป็นเราใช่ไหมคะทั้งที่ขณะนั้นน่ะไม่มีรูปใดๆปรากฏเลยจิตเท่านั้นค่ะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ในขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตเพราะเหตุว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องคิดทำไมคิดได้จิตเห็นคิดได้ไหมคะจิตได้ยินคิดได้ไหมแต่พอเห็นแล้วคิดได้ไหมบังคับไม่ให้คิดได้ไหมนี่คือธรรมะค่ะและจะไปรู้โดยการไปที่หนึ่งที่ใดแล้วนั่งนิ่งๆแล้วหวังว่าจะรู้แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงแต่ละคำนะคะที่เป็นธรรมะเตชะธรรมะเดชธรรมะเตโชนะคะเป็นหลักเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เดชอื่นๆเกิดขึ้นได้ธรรมดานะคะเกิดมาเนี่ยด้วยความไม่รู้เนี่ยกายวาจาเป็นยังไงคะถ้าเป็นผู้ตรงหยาบมากใช่ไหมคะแล้วอยากได้ด้วยเปล่า
7: หมู่นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น. คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน
8: ์ปกิณกะธรรมตอนที่1634สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
6: ธรรมดานะคะเกิดมาเนี่ยด้วยความไม่รู้เนี่ยกายวาจาเป็นยังไงคะถ้าเป็นผู้ตรงหยาบมากใช่ไหมคะแล้วอยากได้ด้วยเปล่า
9: ค่ะ
6: ค่ะเกิดมาแล้วก็มีแต่ความอยากนะคะไม่อยากจะอยากก็อยากเพราะว่าเป็นธรรมะนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะนะคะโดยความเป็นอนัตตาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะได้ฟังละเอียดขึ้นและเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้จริงมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนปัญญาเนี่ยค่ะสามารถแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ทีละลักษณะจึงจะปรากฏว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะแต่ละครั้งก็จะรู้ได้นะคะว่าฟังธรรมะหรือไม่ได้ฟังธรรมะหรือสิ่งที่ฟังไม่ใช่ธรรมะเมื่อมีความเข้าใจธรรมะแล้ว แต่ถ้าไม่เคยรู้อย่างนี้ก็เข้าใจว่าฟังธรรมะทั้งนั้นเลยแต่เป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะผู้ที่ได้ฟังและมีความเข้าใจเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจธรรมะค่ะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสามารถที่จะแทงตลอดคือประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเมื่อไหร่ที่อาจหารร่าเริงด้วยความเข้าใจที่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆก็ตามที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็เป็นธรรมะทั้งนั้นก็จะทำให้ค่อยๆ คลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะและสามารถที่จะน้อมไปสู่ธาตุซึ่งไม่เกิดซึ่งมีจริงๆซึ่งเป็นอริยสัจธรรมเป็นนิโรธสัจจะในอริยสัจธรรมทั้ง4เนี่ยนะคะก็มีทุกขอริยสัจจะชื่อทั้งนั้นเลยถ้าไม่ฟังก็คิดเองใช่ไหมคะพอทุกเกิดก็ทุกขอริยสัจจะแต่สัจจะคือความจริงคือขณะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะขาดการฟังธรรมะได้ไหมถ้าเป็นผู้ที่ตรงและเห็นประโยชน์ว่าความเข้าใจหรือความรู้จากการฟังธรรมะเนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามากมายมหาศาลเป็นปัจจัยที่จะให้เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนะคะจนกว่าไม่ลืมเห็นเตชะพลังหรือว่าการสามารถที่จะเผาอกุศลของพระธรรมที่ทรงแสดงได้ไหมจากอกุศลที่มากมายนะคะมากมายมหาศาลเพราะเหตุว่าพอเห็นแล้วชอบทันทีโดยไม่รู้เลยติดข้องทันทีโดยไม่รู้ทุกคนจะรู้จักความอยากได้ที่มีกำลังใช่ไหมคะมีดอกกุหลาบสองสีสีชมพูกับสีขาวอยากได้ดอกกุหลาบดอกไหนคะ
9: ได้ทั้งสองดอก
6: ค่ะเอาสีเหลืองอีกเห็นไหมคะแสดงให้เห็นถึงทันทีที่เพียงได้ยินคำว่าดอกกุหลาบสีขาวทันทีที่เพียงได้ยินนะคะก็อยากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงและปรากฏและจิตกำลังรู้สิ่งนั้นน่ะจะไม่ให้มีความติดข้องในสิ่งนั้นได้หรือน่าจะไปให้ติดข้องในสิ่งอื่นที่ไม่ปรากฏได้หรือในเมื่อสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏแต่ว่าพอเกิดความจำและความนึกคิดนะคะแม้ไม่เห็นก็ยังต้องการได้แสวงหาได้เพราะฉะนั้นกิเลสที่มากมายเหล่านี้เนี่ยนะคะจากที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นอกุศลเนี่ยค่อยๆเพิ่มชีวิตประจำวันเป็นกุศลโดยฟังธรรมะเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะที่กำลังฟังธรรมะแล้วเข้าใจเนี่ยค่ะเป็นกุศลขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะเป็นอกุศลในขณะที่กำลังเข้าใจต้องเป็นกุศลและถ้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะอกุศลจะค่อยๆน้อยลงไหมเพราะว่าเคยเป็นอกุศลซะมากมายแต่เวลาที่กุศลเกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นกุศลก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะจากอกุศลมากมากพอมีความเข้าใจแล้วนะคะกุศลก็เกิดมากมากจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟังตรงกันทุกอย่างไม่ผิดจากความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นจากอกุศลเป็นปกติค่อยๆเป็นกุศลเพิ่มขึ้นจนกระทั่งแม้ว่าจะไม่ได้ดับอกุศลนะคะแต่กุศลก็ยังเป็นปกติของคนนั้นคือเป็นมิตรกับทุกคนไกลไหมคะยากหรือเปล่าหรือไม่เห็นยากเลยจะเกลียดเขาทำไมจะโกรธเขาทำไมจะชอบหรือจะพอใจติดข้องอะไรนะคะเพราะเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นเองนี่คือธรรมะเตโชซึ่งเป็นหลักของกุศลทั้งหลายที่จะเจริญขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เพียงเท่านี้ค่ะยังยากและจะให้หมดอกุศลมิยิ่งยากกว่านี้หรือ นี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าจะมีปัญญาที่จะเข้าใจนะคะแม้อะไรเป็นกุศลแม้อะไรเป็นอกุศลทางหนึ่งมืดสนิทเพราะไม่รู้อีกทางหนึ่งค่อยๆเป็นแสงสว่างที่จะนำออกจากการที่เป็นอกุศลนะคะมัวเมาในความติดข้องในความไม่รู้ในความต้องการสิ่งที่ไม่เป็นสาระเลยเพราะปรากฏแล้วหมดไปไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะวัดใจวัดปัญญาวัดผลของการฟังธรรมะเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ธรรมเตชะเนี่ยค่ะเป็นหลักเป็นพื้นฐานที่จะนำมาสู่ความเข้าใจและการสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเลือกทางไหนคะ
5: ตอบแทนไม่ได้เลือกความเข้าใจก่อนครับ
6: ค่ะคนอื่นตอบแทนไม่ได้เลยแต่เริ่มเห็นคุณค่าของการฟังและการเข้าใจธรรมะเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าขณะไหนจะเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้อาจจะเป็นต่อไปสักหนึ่งนาทีก็ได้วันพรุ่งนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้แล้วอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากวิมุตติเป็นสาระคำว่าวิมุตตินะคะหมายความว่าการพ้นจากกิเลสฟังดูก็น่าพ้นใช่ไหมคะแต่ก็ยังชอบกิเลสยังเป็นไปตามกิเลสเพราะเหตุว่ากำลังยังไม่พอด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะแม้แต่คำว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็ไม่เข้าใจแล้วก็หลงผิดไปเพราะฉะนั้นคำสอนใดๆนะคะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคำสอนนั้นจะนำออกจากพระสัจธรรมไม่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยหันกลับมาสู่การรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยอันตรายแล้วก็น่ากลัวไหมคะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดตรงกันข้ามกับความเห็นถูกเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็ไม่ประมาทที่จะเข้าใจทุกคำที่ได้ยินให้ชัดเจนและก็ถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกคำก็กล่าวถึงธรรมะถ้าเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกต้องขึ้นย่อมเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังในขณะที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะจะรู้ไหมคะว่าแข็งที่กำลังกระทบเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแต่พอเข้าใจแล้วนะคะขณะที่กำลังรู้แข็งเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยมีใครอีกไหมแม้แต่นิ้วมีไหมขามีไหมตามีไหมไม่มีอะไรเลยเพราะว่าขณะนั้นนะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เฉพาะแข็งที่กำลังปรากฏตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าที่ไม่ใช่แข็งที่กำลังปรากฏไม่มีเลยแสดงให้เห็นความจริงว่าที่หลงเข้าใจว่ามีเราตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าก็คือเพียงแต่จำว่ามีแต่ความจริงอายุของรูปเนี่ยค่ะสั้นมากนะคะเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะไม่ต้องไปนั่งรู้ใช่ไหมคะว่าเมื่อไรแต่ฟังเพื่อให้รู้ว่านี่คือธรรมะที่เป็นอนัตตาที่ไม่ควรที่จะยึดถือว่าธรรมะนั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
10: ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้นะคะว่าเราอยู่ในโลกของความหลอกลวงคือเห็นดอกกุหลาบเนี่ยก็คิดว่าเป็นดอกกุหลาบจริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ก็ยังไม่เข้าใจความหลอกลวงในลักษณะของนามธรรมนะคะถึงแม้ท่านอาจารย์จะพูดว่าจำแต่ก็ยังมองไม่ออกว่านามธรรมที่เป็นความหลอกลวงในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมองเข้าใจได้ยังไงคะท่านอาจารย์
6: จะเข้าใจได้ยังไงลองคิดถึงประโยคนี้นะคะ
10: ค่ะก็แสดงถึงความไม่เข้าใจอะนะคะ
6: นี่คือความเป็นผู้ละเอียดไงคะทั้งที่ฟังก็ตั้งใจแล้วก็ฟังมานานแล้วก็เข้าใจนะคะก็ยังแล้วจะเข้าใจได้ยังไงเห็นไหมคะกำลังของอวิชชามากมายแค่ไหนและที่ว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมเนี่ยไม่ไกลเลยค่ะเพียงแต่ได้ยินคำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวที่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ฟังขณะนี้เข้าใจนะคะเห็นดอกกุหลาบ
0: ลืมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่ฟังว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเนี่ยจะเป็นอะไรได้นอกจากความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยมากที่จะคลายความติดข้องในนิมิตสิ่งที่ปรากฏรวมทั้งอนุพยัญชนะคือความละเอียดของสิ่งนั้นเพราะว่าแค่ดอกไม้นี่ก็มีหลายดอกละเห็นไหมคะละเอียดไหมที่จะรู้ไปถึงหลายดอกโดยรวดเร็วทันทีลืมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นความหมายของหลงลืมสตินะคะในภาษาที่แปลจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือขณะนั้นสติไม่เกิดที่ว่าสติไม่เกิดเนี่ยสติระดับไหนไม่เกิดท่านฟังขณะนี้นะคะถ้าไม่มีสติไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นแม้เพียงชั่วขณะที่เข้าใจนะคะไม่ใช่เราค่ะแต่สติและโสภณะเจตสิกอื่นๆนะคะอะโลภะอะโทสะอะโมหะสัทธาหิริโอตัปปะตัตระมัชชตามากมายหลายชื่อนะคะซึ่งมีทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแล้วทำงานทั้งนั้นแต่ก็ไม่รู้เลยขณะนั้นนะคะก็เป็นสติขั้นหนึ่งคือขั้นฟังเข้าใจแต่ว่าฟังเข้าใจว่านะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นยังไม่เคยน้อมมาสู่ความจริงอันนี้ใช่ไหมคะแต่พอได้ยินแล้วเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่หลับตาเนี่ยมีใครในห้องนี้เท่าไหร่มีดอกไม้มีอะไรอยู่บนโต๊ะก็ไม่มีเลยทั้งสิ้นนะคะจริงไหมจริงเพราะไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกำลังฟังและเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ลืมก็เห็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นการที่หลงลืมสติหรือสติไม่เกิดเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนเช่นเดียวกับเวลาที่เห็นแล้วนะคะอกุศลเกิดเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นความเร็วที่เกิดขึ้นเพราะมีกำลังเป็นสภาพธรรมะที่สะสมมาจนกระทั่งมีกำลังที่จะเกิดได้ทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏและความไม่รู้ก็เกิดถ้าสะสมปัญญาความเห็นถูกนะคะก็จะรู้ความต่างต่างจริงๆค่ะสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยไม่ผิดสามารถที่จะมีกำลังจนกระทั่งแม้ขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่รู้อย่างนี้เนี่ยจะละอะไรจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหมเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดจึงปรากฏให้เห็นแล้วดับเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เกิดเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้เห็นได้ยังไงและความรวดเร็วก็คือเกิดจริงแล้วก็ดับจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าหลงลืมสติหรือว่าสติไม่เกิดนะคะก็สั้นเร็วมากสำหรับเวลาที่ไม่มีปัจจัยพอที่เมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้นี่คือความต่างกันของผู้ที่ได้อบรมแล้วนะคะกับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมหรือผู้ที่เริ่มจะอบรม
10: ขณะที่โลภะมูลจิตเกิดขึ้นนะคะมีทั้งจิตแล้วก็มีทั้งโลภะท่านอาจารย์กรุณาบอกว่าให้เข้าใจจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ธาตุรู้ก็ยังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะว่าหมายถึงว่าอะไรขณะนั้นก็มีโลภะซึ่งเป็นนามธาตุด้วยเป็นจิตซึ่งเป็นนามธาตุด้วย
0: บอกว่าให้เข้าใจนามธาตุหรือว่าฟังแล้วเข้าใจ
10: ฟังแล้วเข้าใจค
0: ่
10: ะ
0: จริงๆเนี่ยจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
0: นี่คือความจริงที่จะต้องเข้าใจก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีชื่อจะรู้ไหมว่าหมายความถึงอะไรเพราะว่าธรรมะก็หลากหลายสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ใช่มีเพียงอย่างเดียวหลากหลายมากมายนะคะจึงจำเป็นต้องใช้คำที่จะให้เข้าใจความต่างของธรรมะนั้นๆถ้าไม่กังวลนะคะในชื่อเพียงแต่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีลักษณะยังไงเมื่อไรก็ตามก็เป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะโดยไม่เรียกชื่อก็คือว่า

0: ณะจริงๆของธรรมะใดๆเลยทั้งสิ้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะคือการสะสมของปัญญาที่เริ่มจะมีความเห็นถูกโดยการที่ระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะกำลังมีแข็งปรากฏไม่ต้องเรียกว่าแข็งแต่รู้ว่าแข็งมีเพราะกำลังปรากฏและก็เริ่มเข้าใจถูกว่าสิ่งที่มีนั่นแหละนะคะเป็นธรรมะและก็เริ่มเข้าใจว่าขณะนั้นไม่มีเราไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกจักรวาลทั้งจักรวาลที่จำไว้ไม่มีมีแต่แข็งกับสภาพที่กำลังรู้แข็งเท่านั้นนี่คือการที่จะฟังแล้วฟังอีกค่อยๆสะสมไปนะคะไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วให้ไปรู้ทันทีให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะฟังแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งสะสมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นคุณชุมพรกำลังสนใจเรื่องจิตกับเจตสิกนะคะแล้วก็เหมือนกับกล่าวว่าให้รู้ลักษณะของจิตทำไมไม่ให้รู้ลักษณะของเจตสิกถูกต้องไหมคะชื่อหรือเปล่า
1: ชื่อค่ะ
0: แต่ลักษณะของธรรมะที่ต่างกันจริงๆเนี่ยนะคะก็คือว่าแข็งมีถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อมีสภาพที่กำลังรู้แข็ง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ใช่มีแต่แข็งต้องมีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะแข็งนั้นด้วยไม่ต้องเรียกชื่อจิตเจตสิกใดๆเลยเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เป็นธรรมะแล้วก็ต่างกันความต่างกันไม่ต้องเอาชื่อมาใส่ว่านี่เป็นเจตสิกหรือมีจิตเกิดเป็นใหญ่เป็นประธานและมีเจตสิกเท่าไหร่เกิดร่วมด้วยขณะนั้นในเมื่อลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏเลยทำไมมีตัวอยากจะไปรู้ตรงนั้นเห็นไหมคะว่ากว่าความต้องการหรือโลภะจะหมดไปได้เนี่ยคิดถึงสิคะว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญอย่างไรเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการฟังพระธรรมโดยละเอียดและความเข้าใจพระธรรมและถึงจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้และก็สงสัยโดยชื่อโดยประการต่างๆเนี่ยแท้ที่จริงนะคะปัญญาจะต้องเริ่มเข้าใจธรรมะไม่ใช่ขณะนี้เราเข้าใจจิตเจตสิกอะไรๆทั้งสิ้นนะคะแม้แต่ธรรมะที่มีจริงๆที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ก็ไปนึกถึงชื่อและก็ทำไมให้รู้ธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่มีแต่แข็งต้องมีสภาพที่รู้แข็งด้วยขณะที่กำลังรู้เฉพาะแข็งขณะนั้นเป็นสภาพจำหรือเปล่า
1: เป็นสภาพรู้ค่ะ
0: เห็นไหมคะจะไปถามเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าพื้นฐานที่จะเข้าใจจริงๆคือสิ่งที่มีจริงๆในหนึ่งขณะก็คือมีสิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งนั้นจะปรากฏได้ต่อเมื่อมีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นไม่เรียกว่าจิตได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: จะไม่กล่าวว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้ไหม
1: ได้
0: ก็ได้ใช่ไหมคะแต่จากความไม่รู้เลยว่าแข็งเนี่ยมีเป็นลักษณะหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือเป็นธรรมะแล้วก็มีปรากฏเมื่อมีสภาพที่กำลังรู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้ลักษณะนั้นเนี่ยใครจะรู้บ้างนะคะว่าจิตที่กำลังรู้แจ้งลักษณะของแข็งเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องกังวลนะคะให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา
1: ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะในหมู่พวกเราที่มาฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็ยังมีผู้ที่ว่าฟังท่านอาจารย์สุจินเนี่ยเพื่อให้รู้ปริยัติแต่ก็ต้องไปปฏิบัติเพื่อเสริมกันซึ่งตามความเข้าใจของหนูนี่ก็คิดว่าเมื่อฟังเข้าใจเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งความเข้าใจว่าสภาพธรรมตามความเป็นจริงแม้ในขั้นฟังเนี่ยซึ่งตรงนี้ไม่มีตัวตนต่างหากที่ไปทำถ้าเมื่อไหร่ที่ไปทำดูเหมือนว่าฟังอาจจะยังไม่เข้าใจพอก็จะเรียนรบกวนท่านอาจารย์ขยายความตรงนี
0: ้ฟังธรรมะเพื่อจะปฏิบัติหรือเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะต้องตั้งต้นให้ถูกและให้ตรงตั้งแต่ต้นนะคะเพราะเหตุว่าถ้าฟังธรรมะเพื่อที่จะปฏิบัติก็คือไม่รู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็มีตัวเราที่ฟังธรรมะและเพื่อเราจะปฏิบัติแต่ถ้าฟังธรรมะคือมีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรกับธรรมะซึ่งเกิด

0: แล้วทำได้ไหมคะและใครจะปฏิบัติอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ว่าละเอียดลึกซึ้งคัมภีระสุขุมอย่างยิ่งนะคะก็คือขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละอย่างในขณะนี้จริงๆเข้าใจว่าเป็นเราบ้างหรือว่าเป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะนะคะก็จะไม่มีเราที่จะทำอย่างอื่นนอกจากรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นและก็ระลึกได้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจจากการฟังและการพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจและเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าแม้จากการฟังเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่จริงๆก็ยังไม่รู้จักธรรมะนะคะเพียงแต่รู้เรื่องธรรมะเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องที่ต้องอดทนนะคะและรู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏมีธรรมะเป็นเครื่องยืนยันค่ะว่าปัญญาเนี่ยมีความเข้าใจในธรรมะที่กำลังปรากฏมากน้อยแค่ไหนต้องถามคนอื่นไหมหรือว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นความสงสัยซึ่งมีจริงๆและก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรสักอย่างเดียวซึ่งเป็นเรานะคะซึ่งไม่ใช่ธรรมะแต่เพราะไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะก็มีธรรมะมากมายซึ่งขณะนี้ก็มีนะคะแต่ก็เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจในความละเอียดของการที่เพราะเหตุใดสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จึงเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็ดับแล้วด้วยแล้วใครจะทำอะไรกับธรรมะคะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะนอกจากฟังและเข้าใจแล้วก็ละการที่เคยยึดถือธรรมะว่าเป็นเรา
1: เขาก็จะถามว่าเมื่อสนใจที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยก็มีอาจารย์ที่สอนธรรมะมากมายที่สอนอยู่ในขณะเนี้ยแล้วคำถามก็จะบอกว่าแล้วเขาจะเลือกฟังอาจารย์ท่านใดดี
0: อาจารย์จริงๆนี่เป็นใคร
1: ก็เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระบรมศาสดามีอื่นอีกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่กล่าวธรรมะก็ต้องมาจากการศึกษาและเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งเป็นพระบรมศาสดาทุกคนรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ไม่ว่ากับใครแม้แต่คนที่เราเรียกว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นมาเองได้แต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขึ้น
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่804
2: แต่ละท่านจะทราบได้ค่ะว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นต่างกันผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานบางท่านก็ยุ่งมากมีธุรกิจมีเรื่องกังวลใจมีเหตุการณ์สำหรับตัวท่านเองและวงศาคณาญาติมากมายแต่แม้กระนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็ยังรู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนั่นขั้นเข้าใจและก็รู้ด้วยว่าขณะใดที่สติเกิดบ้างระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมใดและรูปธรรมใดก็เป็นหนทางที่จะต้องอบรมเจริญไปในสังสารวัฏโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกชีวิตของท่านเองว่าขออย่าให้เป็นอย่างนี้หรือว่าขอให้เหมือนคนอื่นที่สงบกว่านี้ที่วุ่นวายน้อยกว่านี้แต่ไม่ว่าสภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานก็รู้ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็สติก็จะเกิดระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมบ้าง
3: ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาคือว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมะตามแนวทางที่อาจารย์สอนนี้ผู้หนึ่งเคยกล่าวกับดิฉันอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนนี้ดิฉันยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็มีชีวิตอยู่ตามปกติแต่ว่าพอขณะที่มีได้เจริญสติปัฏฐานแล้วเป็นเวลาก็เป็นปีเหมือนกันค่ะแล้วบุคคลผู้นั้นก็ได้มาเล่าให้ดิฉันฟังว่าบ้านหลังเก่าฐานะมีคนเก่าความยากจนร่ำรวยก็มีเท่าเก่าความเดือดร้อนวุ่นวายหรือว่าเป็นไปในฐานะแม่บ้านก็อย่างเก่าแต่ว่าจิตเขามีที่พึ่งที่อาศัยขณะใดที่เกิดความเดือดร้อนยุ่งเหยิงหรือว่าได้รับความสุขกายทุกกายสุขใจทุกใจด้วยประการใดก็ตามก็สติระลึกรู้และชีวิตก็ได้รับความร่มเย็นเป็นอันมากจากพระธรรมที่อาจารย์แนะนำค่ะขอบพระคุณอาจารย์ด้วยอันนี้เป็นความจริงค่ะ
2: เวลานี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสติคือสภาพธรรมะที่ระลึกคือรู้ที่ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดที่กำลังปรากฏถ้าขณะนั้นไม่มีการระลึกคือรู้ที่ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดขณะนั้นไม่ใช่ลักษณะของสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงชื่อของสภาพธรรมะก็ต้องหมายความว่ามีกิจการงานของสภาพธรรมะนั้นด้วยเพราะเหตุว่าเวลานี้มีสภาพธรรมะปรากฏแต่กำลังคิดเป็นเรื่องราวเพลิดเพลินต่างๆไม่ใช่การระลึกรู้ที่ลักษณะที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดคือทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขณะนั้นหลงลืมสติคือขณะที่สติไม่เกิดแต่ลักษณะของสติจะปรากฏก็ต่อเมื่อสติเกิดขึ้นที่ว่าสติเกิดคือกำลังระลึกรู้ที่ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดจะเป็นทางตาในขณะนี้หรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจก็ต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏให้รู้เพราะสติกำลังระลึกลักษณะนั้นจึงปรากฏอย่างอ่อนหรือแข็งทุกท่านต้องมีอยู่ปรากฏแต่เวลาที่คิดนึกบ้างได้ยินบ้างเมื่อเพลินไปในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดบ้างไม่ได้รู้ที่ลักษณะอ่อนหรือแข็งที่กำลังปรากฏแต่ถ้ามีการรู้ตรงแข็งตรงอ่อนพร้อมทั้งการสังเกตสำเนียกที่จะรู้สภาพของแข็งของอ่อนที่ปรากฏว่าเพียงแข็งเพียงอ่อนเท่านั้นตัวตนอยู่ที่ไหนในแข็งในอ่อนไม่มีวัตถุอะไรอยู่ที่ไหนในแข็งในอ่อนไม่มีโต๊ะเก้าอี้เสื้อผ้าอาหารกระเป๋ารองเท้าอะไรจะอยู่ในแข็งในอ่อนไม่มีเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เพียงอ่อนเพียงแข็งประโยชน์ของการที่จะรู้ลักษณะของอ่อนและแข็งก็คือว่าให้เห็นตามความเป็นจริงว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราขาแขนหูหน้าตาจมูกทุกสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นของเรา แท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงสภาพที่อ่อนหรือแข็งเช่นเดียวกับอ่อนหรือแข็งทั้งหลายนอกจากนั้นยังสามารถที่สติจะระลึกรู้ว่าในขณะที่อ่อนหรือแข็งปรากฏนั้นมีสภาพที่กำลังรู้อ่อนหรือแข็งมิฉะนั้นแล้วอ่อนแข็งก็ไม่ปรากฏการรู้อย่างนี้จะเป็นปัจจัยทำให้สติน้อมไปรู้ในสภาพรู้อาการรู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนถ้ามีท่านผู้หนึ่งผู้ใดเจริญสติปัฏฐานนะคะเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเวลานี้ค่ะคนอื่นสามารถจะรู้ได้ไหมคะมีทางรู้ได้ไหมคะว่าสติปัฏฐานของใครกำลังเกิดระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะรู้จักบุคคลมากมายสักเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าแต่ละคนมีอัธยาศัยสะสมมาต่างกันเป็นแต่ละบุคคลจริงๆบางคนมีกายความประพฤติทางกายดีมากนะคะน่าชมน่าเลื่อมใสและท่านอาจจะเลื่อมใสก็ได้ว่าท่านผู้นั้นคงจะเป็นผู้ที่มีสติระมัดระวังรอบคอบสำรวมดีมีปัญญามากแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยว่าแท้ที่จริงบุคคลนั้นมีปัญญาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ที่เพียงสะสมมาในการที่จะเป็นผู้ที่มีกายสะอาดมีกายสมาจารดีหรือบางท่านทางกายอาจจะไม่ดีนะคะแต่ทางวาจาเป็นผู้ที่วิรัติวจีทุจริตได้อย่างน่าเลื่อมใสน่านิยมจริงๆไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดต่อเสียงเป็นอุปนิสัยน่านิยมยินดีนะคะแต่ท่านจะรู้ได้ไหมคะว่าบุคคลผู้นั้นเจริญสติปัฏฐานอบรมปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงหรือเปล่าบางท่านกายวาจาไม่ดีเลยท่านอาจจะไม่พอใจมีที่ติแต่ท่านจะรู้ไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วบุคคลนั้นเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาพร้อมที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะทราบได้เลยเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเมื่อสะสมมาที่จะมีกายวาจาอย่างไรก็มีกายวาจาอย่างนั้นปรากฏบังคับบัญชาไม่ได้แต่ผู้นั้นก็อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงสามารถที่จะเพิ่มปัญญารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ยังไม่สามารถที่จะละคลายหรือดับความประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เป็นที่เลื่อมใสได้เพราะฉะนั้นบุคคลจริงต่างกันนะคะข้อความในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตอุทกะรหัสพระสูตรข้อ104พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพ่วงน้ำสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นไฉนคือพ่วงน้ำตื้นเงาลึกอย่างหนึ่งพ่วงน้ำลึกเงาตื้นอย่างหนึ่งพ่วงน้ำตื้นเงาตื้นอย่างหนึ่งพ่วงน้ำลึกเงาลึกอย่างหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายพ่วงน้ำสี่อย่างนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเปรียบได้พวกน้ำสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไฉนคือบุคคลดุดพวกน้ำตื้นเงาลึกจำพวกหนึ่งดุดพวกน้ำลึกเงาตื้นจำพวกหนึ่งดุดพวกน้ำตื้นเงาตื้นจำพวกหนึ่งดุดพวกน้ำลึกเงาลึกจำพวกหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดุจพ่วงน้ำตื้นเงาลึกอย่างไรการก้าวการถอยการเหลียวการแลการคู้การเหยียดการทรงสังขาติบาทและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้ล้วนน่าเลื่อมใสแต่เขาไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาบุคคลเป็นดุจพ่วงน้ำตื้นเงาลึกอย่างนี้แหละแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีปัญญานะคะดุจพ่วงน้ำตื้น แต่เงาลึกคืออาการปรากฏภายนอกนี่ค่ะเป็นที่เลื่อมใสเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินได้โดยกายวาจาภายนอกแต่เป็นเรื่องของการที่จะรู้หนทางข้อปฏิบัติจริงๆว่าบุคคลนั้นอบรมเจริญอย่างไรถูกต้องอย่างไรปัญญาจึงจะเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะคืออริยสัจ4ตามความเป็นจริงได้สำหรับบุคคลที่เป็นดุจห้วงน้ำลึกเงาตื้นก็ต้องตรงกันข้ามคือภายนอกดูไม่น่าเลื่อมใสแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ที่ทราบชัดในอริยสัจธรรม4สำหรับบุคคลที่เป็นดุจห้วงน้ำตื้นเงาตื้นก็ได้แก่ผู้ที่มีอาการภายนอกไม่น่าเลื่อมใสและไม่รู้ชัดในอริยสัจ4บุคคลที่เป็นดุจห้วงน้ำลึกเงาลึกก็เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสทั้งอาการกิริยาภายนอกแล้วก็เป็นผู้ที่รู้ชัดในอริยสัจ4นอกจากนั้นพระผู้มีพระภาคยังทรงแสดงในอัมพสูตรข้อ105โดยทรงเปรียบเทียบกับมะม่วง4จำพวกคือมะม่วงดิบผิวสุกก็ได้แก่ผู้ที่ภายนอกน่าเลื่อมใสเพราะว่าผิวสุกแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นมะม่วงดิบเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่รู้อริยสัจ4อีกจำพวกหนึ่งเป็นมะม่วงสุกผิวดิบเป็นผู้ที่รู้อริยสัจ4แต่อาการภายนอกไม่น่าเลื่อมใสอีกพวกหนึ่งเป็นมะม่วงดิบผิวดิบคือทั้งภายนอกก็ไม่น่าเลื่อมใสและก็เป็นผู้ที่ไม่รู้อริยสัจ4อีกพวกหนึ่งก็เป็นมะม่วงสุกผิวสุกคือเป็นผู้ที่ดีพร้อมทั้งกายและวาจาภายนอกและเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจ4ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าในสมัยพระผู้มีพระภาคหรือในสมัยนี้นะคะเป็นการยากที่จะรู้ว่าบุคคลใดมีปัญญามากน้อยเพียงใดเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะถือเอาเพียงอาการที่ปรากฏภายนอกและท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานนี่ค่ะจะทราบได้ว่าการที่ปัญญาจะเริ่มเจริญขึ้นกว่าจะรู้ลักษณะของนามธรรมว่าต่างกับรูปธรรมแม้ทางทวารหนึ่งทวารหนึ่งเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่เรื่องที่จะรู้ง่ายเลยและก็ขณะใดที่ผ่านไปแล้วดับไปแล้วก็หมดไปแต่สังขารขันธ์ก็ปรุงแต่งให้แม้ความรู้สึกแม้ความจำแม้ความคิดแม้การเห็นแม้การได้ยินในแต่ละชีวิตในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปวิจิตรมากจริงๆเพราะฉะนั้นในขณะที่บุคคลแต่ละท่านจะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่งจากกัปหนึ่งไปสู่อีกกัปหนึ่งลองพิจารณาดูนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะฝ่ายใดจะเกิดมากกว่ากันในชีวิตจริงๆนะคะของผู้ที่อบรมปัญญาจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งจากกัปหนึ่งไปสู่กัปหนึ่งแม้ในปัจจุบันชาตินี้นะคะย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าอะไรเกิดมากกว่ากันฉันใดในอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะก็เช่นเดียวกันคืออกุศลย่อมเกิดมากกว่ากุศลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดหวังในการที่สติปัฏฐานจะเกิดขึ้นอบรมปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแม้ว่าอกุศลก็เกิดบ่อยๆและก็สะสมไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆไม่ว่าจะเป็นอกุศลแต่ละขณะก็เปรียบดุจน้ำที่หยาดลงทีละหยดไม่ว่าจะเป็นกุศลประเภทใดๆก็ตามที่เกิดสะสมไปก็สะสมเหมือนกับน้ำแต่ละหยาดที่หยดลงทีละหยดแต่ว่าทางฝ่ายกุศลเนี่ยค่ะจะต้องอบรมจริงๆที่จะเป็นปัญญาจริงๆที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆจนกว่าจะเป็นปัญญาพละไม่หวั่นไหวไม่ว่านามธรรมใดรูปธรรมใดในภพใดชาติใดจะมีสังขารขันธ์ปรุงแต่งวิจิตรอย่างไรปัญญานั้นก็คมกล้าสามารถที่จะรู้แจ้งประจักษ์แจ้งในอริยสัจธรรมแล้วจึงจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทตามลำดับเพราะฉะนั้นในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานยากเหลือเกินค่ะซึ่งใครจะรู้ว่าบุคคลใดจะรู้แจ้งอริยสัจธรรม ถ้าเหตุว่าในครั้งนั้นเป็นกาลสมบัติเป็นกาลสมัยที่บุคคลที่ได้สะสมเหตุปัจจัยที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจะมีโอกาสได้ฟังธรรมหรือว่ามีโอกาสได้รับการเกื้อกูลอนุเคราะห์จากพระผู้มีพระภาคและพระสาวกที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นขอกล่าวถึงเรื่องหนึ่งนะคะในธรรมปทัสสกถาอัตถกถาพระธรรมบทซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่ากิเลสอกุศลทั้งหลายที่สะสมมาไม่หมดไปเลยนะคะตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยที่บุคคลอื่นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าบุคคลนั้นได้สะสมปัจจัยคือปัญญามาพร้อมที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในคราวก่อนเป็นเรื่องของจาคานุสตินะคะเป็นเรื่องของความประณีตซึ่งท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็ได้กล่าวถึงจุเลกะตาตกะพรามซึ่งมีผ้าห่มเพียงผืนเดียวแล้วก็เวลาที่จะไปฟังธรรมก็ต้องผัดเปลี่ยนกันใช้กับภรรยาถ้าภรรยาไปสามีก็ต้องอยู่ถ้าสามีไปภรรยาก็ต้องอยู่ซึ่งพระผู้มีพระภาคและบุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะถ้าจะเปรียบเทียบความประณีซึ่งเป็นอกุศลธรรมที่สะสมมาก็น่าจะเห็นใจจุเลกสาดกรามเพราะเหตุว่ามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวจริงๆแล้วก็คนอื่นซึ่งมีมากกว่านั้นความตระหนี่ของคนอื่นนั้นก็น่าจะน่ารังเกียจมากกว่าความตระหนี่ของจุเลกสาดกรามแต่ว่าอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมจะเป็นกุศลธรรมไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความตระหนี่ของใครมากหรือน้อยของคนจนยากไร้หรือว่าของเศรษฐีอกุศลธรรมก็เป็นอกุศลธรรมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ากุศลธรรมสามารถที่จะเกิดขณะใดก็ย่อมแสดงถึงกำลังทางฝ่ายกุศลที่สามารถที่จะเกิดในขณะนั้นทั้งที่มีปัจจัยควรที่จะให้อกุศลเกิดแต่กุศลที่มีกำลังก็ยังสามารถที่จะเกิดได้แต่ท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าแต่ละชีวิตแต่ละท่านแต่ละคนมีการสะสมมาที่ต่างกันซึ่งท่านไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการสะสมของบุคคลทั้งหลายที่จะว่าเมื่อเป็นจุเลกสาดกรามก็ไม่เป็นไรนะคะจะตระหนี่ก็ควรเพราะเหตุว่ามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวแต่ความตระหนี่ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ไม่ควรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมเพื่อที่จะให้พราหมณ์เกิดกุศลจิตถ้าท่านผู้ฟังศึกษาพระธรรมทั้งหมดนะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจะเห็นได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประการเดียวแก่บุคคลทั้งหลายคือให้เจริญกุศลให้ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ให้ทำความดีทุกประการแล้วก็ให้เว้นให้ละความชั่วจนสามารถที่จะดับได้เป็นสมุจเฉทสำหรับเรื่องความตระหนี่ซึ่งยากที่จะดับได้นะคะรวมทั้งอกุศลธรรมอื่นๆด้วยท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่มีน้อยแม้แต่คนที่มีมากถ้าไม่ได้ขัดเกลาละความตระหนี่ก็ย่อมมีความตระหนี่ซึ่งมากยิ่งกว่าผู้ที่มีน้อยและขัดเกลาเรื่อยๆแค่เหตุว่าอกุศลที่เกิดแต่ละครั้งเช่นความตระหนี่เกิดขึ้นแล้วดับไปจริงนะคะแต่ไม่หมดสะสมต่อไปในจิตดวงต่อไปจนกระทั่งจะปรากฏลักษณะของความตระหนี่ซึ่งยากที่จะคาดได้ว่าจะเป็นผู้ที่มีความตระหนี่แรงกล้าถึงอย่างนั้นข้อความในธรรมปทัสสกถาอัตถกถาพระธรรมบทปุพพวรรควรรณนามีข้อความเรื่องโกฏิยะเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ซึ่งมีข้อความว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีชื่อโกฏิยะผู้มีความตระหนี่ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายะถาติพมโรปุกผังเป็นต้นเรื่องนี้ตั้งขึ้นแล้วคือเกิดขึ้นในกรุงราชคฤห์ถ้าเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์นะคะพระผู้มีพระภาคก็จะไม่ทรงแสดงแต่ที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อให้เห็นโทษของอกุศลแม้เป็นความตระหนี่ว่าถ้าสะสมทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยค่ะย่อมเป็นความตระหนี่ที่แรงกล้าแล้วก็เป็นอกุศลธรรมที่น่ารังเกียจซึ่งยากที่ใครจะเป็นได้ สมบัติของเศรษฐีไม่อำนวยประโยชน์แก่ใครๆในที่ไม่ไกลแห่งกรุงราชคฤห์ได้มีนิคมหนึ่งชื่อสักระเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกติยะมีความตระหนี่มีสมบัติ80โกฏอยู่ประจำในนิคมนั้นความตระหนี่ของเขานะคะไม่ให้แม้หยดน้ำมันสักหยดเดียวด้วยปลายหญ้าแก่คนเหล่าอื่นทั้งไม่บริโภคด้วยตนเองสมบัติของเขานั้นไม่อำนวยประโยชน์แก่ปิยชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเป็นต้นไม่อำนวยประโยชน์แก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายคงเป็นของไม่ได้ใช้สอยตั้งอยู่เหมือนสระโบกกรณีที่ผีเสื้อน้ำหวงแหนด้วยประการชนีวันหนึ่งเวลาจวนสว่างพระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอันประกอบด้วยความกรุณาใหญ่ทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ที่พอแนะนำให้การตรัสรู้ได้ในสกลโลกธาตุได้ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของเศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาซึ่งอยู่ในที่สุดแห่งที่45โยชน์ก็ในวันก่อนแต่วันนั้นเศรษฐีได้ไปสู่พระราชมณฑีเพื่อบำรุงพระราชาเมื่อทำการบำรุงพระราชาแล้วกลับมาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งถูกความหิวครอบงำกำลังกินขนมกลุ่มมากขนมเบื้องให้เกิดความกระหายในขนมนั้นขึ้นไปสู่เรือนของตนคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากกินขนมเบื้องไซคนเป็นอันมากก็จะพากันอยากกินกับเราเมื่อเป็นอย่างนั้นวัตถุเป็นอันมากมีงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นของเราก็จะถึงความหมดไปเราจะไม่บอกแก่ใครเป็นเศรษฐีมีเงิน80โกฏแต่ว่าเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องก็เกิดความอยากที่จะรับประทานบ้างแต่ความตระหนี่มีมากกว่านะคะคือถ้าบอกใครว่าอยากจะรับประทานคนอื่นก็จะพลอยอยากไปด้วยแล้วก็เศรษฐีก็จะต้องสิ้นเปลืองวัตถุเป็นอันมากทั้งงาทั้งข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็อุตส่าห์อดกลั้นความกระหายไม่ยอมบอกใคร
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
2: ครั้งที่805เป็นเศรษฐีมีเงิน80โกฏแต่ว่าเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องก็เกิดความอยากที่จะรับประทานบ้างแต่ความตระหนี่มีมากกว่านะคะคือถ้าบอกใครว่าอยากจะรับประทานคนอื่นก็จะพลอยอยากไปด้วยแล้วก็เศรษฐีก็จะต้องสิ้นเปลืองวัตถุเป็นอันมากทั้งงาทั้งข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็อุตส่าห์อดกลั้นความกระหายไม่ยอมบอกใครเมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปเข้าผอมเหลืองลงทุกขีมีตัวสะพร่างด้วยเส้นเอ็นแต่นั้นมาไม่สามารถจะกลั้นความอยากไว้ได้เข้าห้องแล้วนอนกอดเตียงเข้าแม้ถึงความทุกข์อย่างนี้ก็ยังไม่บอกอะไรอะไรแก่ใครๆเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยาเข้าไปหาเขาและลูบหลังถามว่าท่านไม่สบายหรือนายเศรษฐีตอบว่า ความไม่สบายอะไรๆของฉันไม่มีปัญญาถามว่าพระราชากริ้วท่านหรือเศรษฐีตอบว่าถึงพระราชาก็ไม่กริ้วฉันปัญญาถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความไม่พอใจอะไรๆที่พวกลูกชายลูกหญิงหรือปริชนมีทาสกรรมกรเป็นต้นกระทำแก่ท่านมีอยู่หรือเศรษฐีก็ตอบว่าแม้กรรมเห็นปานนั้นก็ไม่มีแต่ภรรยาก็ทราบนะคะว่าเศรษฐีมีนิสัยยังไงเพราะฉะนั้นภรรยาก็ถามว่าก็ท่านมีความอยากในอะไรหรือแม้เมื่อภรรยากล่าวอย่างนั้นเขาก็ไม่กล่าวอะไรคงนอนเงียบเสียงเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยากล่าวกับเขาว่าบอกเถิดนายท่านอยากอะไรเขาเป็นเหมือนกลืนคำพูดไว้ตอบว่าฉันมีความอยากคือแม้จะบอกนะคะก็ไม่เต็มใจเลยด้วยความประณีด้วยความเสียดายข้าวของที่จะต้องเสียไปภรรยาก็ถามว่าอยากอะไรนายเศรษฐีตอบว่าท่านอยากกินขนมเบื้องท่านญาติตอบว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมท่านไม่บอกแก่ดิฉันท่านเป็นคนจนหรือบัดนี้ดิฉันจัดทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในสักการะนิคมทั้งสิ้นท่านญาติไม่ได้ประณีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าสามีอยากจะรับประทานขนมเบื้องก็พร้อมที่จะทำให้คนทั้งสักการะนิคมทีเดียวเศรษฐีก็กล่าวว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นพวกเขาทำงานของตนก็จักกินของตนไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยภรรยาก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเดชันจัดทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในตรอกเดียวกันคือลดลงมาอีกคือถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ในตรอกเดียวกันเศรษฐีก็กล่าวประชดทีเดียวว่าฉันรู้ความที่เธอเป็นคนรวยทรัพย์ละภรรยาก็กล่าวว่าเดี๋ยวฉันจะทอดให้พอแก่คนทั้งหมดที่อยู่ใกล้ในที่ใกล้เรือนนี้คือไม่ให้กับทุกคนในตรอกเดียวกันนะคะเพียงแต่ให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เศรษฐีก็กล่าวอีกว่าฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางล่ะคืออัธยาศัยคนละอย่างจริงๆภรรยาก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นเดี๋ยวฉันจัดทอดให้พอแก่ชนสักว่าลูกเมียท่านเท่านั้นเองไม่น่าที่จะเป็นพระโสดาบันได้ใช่ไหมคะบุคคลอย่างนี้แต่ว่าเศรษฐีและภรรยาก็ได้สะสมปัญญามาพร้อมที่จะเป็นพระโสดาบันบุคคลในชาตินั้นเองเศรษฐีก็ไม่พอใจนะคะแม้ว่าภรรยาจะทอดให้เพียงพอเพียงว่าตัวเศรษฐีภรรยาและลูกเท่านั้นเศรษฐีก็กล่าวว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นก็เศรษฐีอยากคนเดียวนี่คะเศรษฐีก็คิดว่าน่าจะทำให้เพียงเศรษฐีคนเดียวเท่านั้นเมื่อเศรษฐีกล่าวอย่างนั้นภรรยาก็กล่าวว่าก็ดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านและดิฉันหรือคือว่าจะให้พอเพียงสองคนเท่านั้นเองหรือเศรษฐีก็กลับถามว่าเธอจัดทำไมแม้แต่ภรรยาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงกับว่าเมื่อตัวเศรษฐีเนี่ยค่ะก็ยังอยากจะรับประทานขนมเบื้องและทำไมภรรยาซึ่งเป็นคนทอดเนี่ยจะไม่เกิดความอยากบ้างเพราะฉะนั้นแม้เมื่อภรรยากล่าวว่าก็ดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านและดิฉันหรือคือเพียงสองคนเท่านั้นหรือเศรษฐีก็ยังอุตส่าห์ถามว่าเธอจัดทำไมภรรยาก็รู้อัธยาศัยก็ตอบว่าถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านผู้เดียวเท่านั้นและเศรษฐีก็กล่าวกับภรรยาว่าเมื่อเธอทอดขนมที่นี่คนเป็นจำนวนมากก็ย่อมหวังที่จะกินด้วยเธอจงเว้นข้าวสารที่ดีทั้งสิ้นถือเอาข้าวสารหักและเชิงกรานนี่สำหรับตัวเองนะคะก็ยังให้เอาข้าวสารชั้นเลวคือข้าวสารหักและเชิงกรานและถือเอาน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยหน่อยหนึ่งแล้วขึ้นไปชั้นบนแห่งปราสาท7 ชั้นแล้วทอดเถิดชั้นคนเดียวเท่านั้นจักนั่งกินณที่นั้นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีนะคะนางก็รับคำว่าดีละแล้วก็ได้ให้ทาสีถือสิ่งของที่ควรถือเอาขึ้นไปสู่ปราสาทแล้วไล่ทาสีไปให้เรียกเศรษฐีมาเศรษฐีนั้นก็ปิดประตูใส่ลิ่มและสลักทุกประตูตั้งแต่ประตูแรกมาแล้วขึ้นไปยังชั้นที่7 ปิดประตูแล้วนั่งในชั้นที่7นั้นฝ่ายพัญญาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกรานยกกระเบื้องขึ้นตั้งแล้วเริ่มทอดขนมครั้งนั้นพระศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะเถระมาแต่เช้าตรู่ตรัสว่าโมคคัลลานะในสังกระนิคมซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกรุงราชคฤห์เศรษฐีผู้มีความตระหนี่นั้นคิดว่าเราจะกินขนมเบื้องจึงให้พัญญาทอดขนมเบื้องบนปราสาท7ชั้นเพราะกลัวคนอื่นเห็นเธอจงไปณที่นั้นแล้วทรมานเศรษฐีทำให้สิ้นพยศให้สามีพัญญาแม้ทั้งสองถือขนมและน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยแล้วนำมายังพระเชตวันด้วยกำลังของตนวันนี้เรากับภิกษุ500รูปจักนั่งในวิหารนั่นแหละจักทำภัตตกิจด้วยขนมเท่านั้นแม้พระเถระก็รับพระดำรัสของพระศาสดาว่าดีละพระเจ้าข้าแล้วไปยังนิคมนั้นด้วยกำลังฤทธิ์ทันทีทีเดียวเป็นผู้นุ่งห่มเรียบร้อยได้ยืนอยู่ที่ช่องสีหบัญชรคือหน้าต่างที่มีลูกกรงแห่งปราสาทนั้นเหมือนแก้วมณีลอยเด่นอยู่กลางอากาศทีเดียวชั้นที่7ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านไปได้เพราะฉะนั้นท่านก็ไปยืนอยู่ที่ตรงหน้าต่างของปราสาทชั้นที่7เพราะเห็นพระเถระนั่นแลดวงหทัยของมหาเศรษฐีก็สั่นสะท้านด้วยความกลัวว่าจะต้องเสียขนมเบื้องเขาคิดว่าเรามาที่นี่เพราะกลัวบุคคลทั้งหลายผู้มีรูปอย่างนี้นั่นแหละแต่สมณะนี้ยังมายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างได้เพราะเหตุว่าสำหรับพระภิกษุท่านก็เป็นผู้ที่บิณฑบาตเพราะฉะนั้นเศรษฐีย่อมกลัวผู้ที่มีรูปอย่างภิกษุซึ่งเป็นบรรพชิตเพราะว่าเป็นผู้ที่ตระหนี่ไม่มีศรัทธาที่จะให้วัตถุของตนแก่บุคคลใดเลยเศรษฐีเห็นอย่างนั้นนะคะจะทำยังไงไม่เห็นเครื่องมือที่ตนจะฉวยเอาเดือดดาลทำเสียงดังตะตะตะตะประดุดก้อนเกลือที่ถูกโรยลงในไฟจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศจักได้อะไรแม้จงกรมแสดงรอยเท้าในอากาศซึ่งหารอยมิได้อยู่ก็จักไม่ได้เหมือนกันคือไม่มีศรัทธาเลยค่ะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะยืนอยู่ก็ยังกล่าวว่ายืนอย่างนี้จะได้อะไรเพราะว่าถึงจะสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์คือจงกรมแล้วก็แสดงรอยเท้าไว้ในอากาศซึ่งหารอยไม่ได้ก็ยังไม่ให้พระเถระก็จงกรมกลับไปกลับมาในที่นั้นนั่นแหละซึ่งเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านจงกรมอยู่จักได้อะไรถึงจงกรมอย่างนี้ก็ไม่ให้แม้นั่งด้วยบัลลังก์ในอากาศก็จักไม่ได้เช่นกันถ้าสามารถที่จะนั่งขัดสมาธิอยู่ในอากาศก็ยังไม่ได้พระเถระก็กระทำตามที่เศรษฐีกล่าวคือนั่งคูบัลลังก์นั่งขัดสมาธิลำดับนั้นเศรษฐีก็กล่าวต่อไปอีกเศรษฐีก็กล่าวกับท่านว่าท่านนั่งในอากาศจักได้อะไรแม้มายืนที่ธรณีหน้าต่างก็จักไม่ได้พระเถระก็ได้ยืนอยู่ที่ธรณีหน้าต่างแล้วลำดับนั้นเขากล่าวกับท่านว่าท่านยืนที่ธรณีหน้าต่างจักได้อะไรแม้บังหวนควันแล้วก็จักไม่ได้เหมือนกันแม้พระเถระก็บังหวนควันประสาททั้งสิ้นได้มีควันเป็นกลุ่มเดียวกันอาการนั้นได้เป็นเหมือนเวลาเป็นที่แทงตาทั้งสองของเศรษฐีด้วยเข็มด้วยความร้อนของควันเศรษฐีไม่กล่าวกับท่านว่าแม้ท่านให้ไฟโพรงอยู่ก็จักไม่ได้เพราะกลัวไฟไหม้เรือนไม่กล้าที่จะกล่าวอย่างนั้นไม่กล้าที่จะท้าทายต่อไปแล้วก็กลับคิดว่าสมณะนี้จักเป็นผู้เกี่ยวข้องอย่างสนิทไม่ได้แล้วจักไม่ไปเราจักให้ถวายขนมแก่ท่านชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็กล่าวกับพัญญาว่านางผู้เจริญเธอจงทอดขนมชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งให้แก่สมณะแล้วจงส่งท่านไปเถอะคือไม่มีทางอื่นเลยค่ะที่จะให้ท่านไปเสียให้ท่านทำอะไรท่านก็ทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือว่าให้ขนมชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งท่านจะได้ไปเสียพัญญาก็หยอดแป้งลงในถาดกระเบื้องนิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นขนมชิ้นใหญ่ได้พองขึ้นเต็มทั่วทั้งถาด ตั้งอยู่แล้วเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็คิดในใจว่าปัญญาคงจะหยิบแป้งมากไปเพราะฉะนั้นเศรษฐีเองเนี่ยค่ะก็ตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทับทีแล้วก็ใส่ลงในกระทะเองทีเดียวขนมก็เกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อนเศรษฐีทอดขนมชิ้นใดๆด้วยอาการอย่างนั้นขนมชิ้นนั้นๆก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียวเขาเบื่อหน่ายคือจะให้ชิ้นเล็กก็ไม่สำเร็จทำเองก็หลายครั้งแล้วจึงกล่าวกับปัญญาว่านางผู้เจริญเธอจงให้ขนมแก่สมณะนี้ชิ้นหนึ่งเถอะเมื่อนางหยิบขนมชิ้นหนึ่งจากกระเช้าขนมทั้งหมดก็ติดเนื่องเป็นอันเดียวกันจะให้ชิ้นเดียวนะคะก็กลายเป็นว่าจะต้องให้ทั้งหมดนางจึงกล่าวกับเศรษฐีว่านายขนมทั้งหมดติดเนื่องเป็นอันเดียวกันเสียแล้วดิฉันไม่สามารถทำให้แยกกันได้เศรษฐีก็กล่าวว่าฉันจัดทำเองแต่ก็ไม่สามารถที่จะแยกขนมออกจากกันได้ถึงทั้งสองคนจะจับที่ริมแผ่นขนมแล้วก็ดึงออกอยู่แต่ก็ไม่อาจให้แยกออกจากกันได้ครั้นเมื่อเศรษฐีนั้นปล้ำอยู่กับขนมเพื่อที่จะให้แยกกันนะคะเหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแล้วความหิวกระหายก็หายไปออกกำลังจนกระทั่งหมดความรู้สึกอยากที่จะรับประทานลำดับนั้นเข้ากล่าวกับปัญญาว่านางผู้เจริญฉันไม่มีความต้องการขนมแล้วเธอจงให้แก่สมณะเถิดนางฉวยกระเช้าแล้วเข้าไปหาพระเถระพระเถระแสดงธรรมแก่คนแม้ทั้งสองกล่าวคุณพระรัตนตรัยแสดงผลทานที่บุคคลให้แล้วเป็นอาทิให้เป็นดังพระจันทร์ในพื้นท้องฟ้าว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลยันที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลเศรษฐีฟังธรรมะนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านมาแล้วจงนั่งฉันบนบัลลังก์นี้เถิดพระเถระกล่าวว่ามหาเศรษฐีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งในวิหารกับภิกษุ500รูปด้วยตั้งพระหฤทัยว่าจักเสวยขนมเมื่อท่านมีความชอบใจเศรษฐีท่านจงให้ปัญญาถือเอาขนมและวัตถุอื่นมีน้ำนมเป็นต้นพวกเราจักไปสู่สำนักของพระศาสดาเศรษฐีก็กล่าวว่าก็บัดนี้พระศาสดาประทับอยู่ณที่ไหนเล่าขอรับพระเถระกล่าวว่าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารในที่สุดแห่งที่45โยชน์จากที่นี่เศรษฐีเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกเราจักไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณเท่านี้จะไม่ล่วงเลยเวลาอย่างไรพระเถระก็กล่าวว่ามหาเศรษฐีเมื่อท่านมีความชอบใจเราจักนำท่านทั้งสองไปด้วยกำลังของตนหัวบันไดที่ปราสาทของท่านจักมีในที่ของตนนี่เองแต่เชิงบันไดจักมีที่ซุ้มประตูพระเชตวันเราจักนำไปสู่พระเชตวันโดยกาละชั่วเวลาลงจากปราสาทชั้นบนไปยังชั้นล่างเขารับว่าดีละขอรับพระเถระทำหัวบันไดไว้ในที่นั้นนั่นเองอธิษฐานว่าขอเชิงบันไดจงมีที่ซุ้มประตูพระเชตวันบันไดก็ได้เป็นแล้วอย่างนั้นนั่นเองพระเถระให้เศรษฐีและปัญญาถึงพระเชตวันเร็วกว่ากาละที่ลงไปจากปราสาทชั้นบนไปยังชั้นล่างสามีปัญญาแม้ทั้งสองคนนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลกาละพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่โรงฉันแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มหาเศรษฐีได้ถวายทักษิโณทกแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขปัญญาใส่ขนมในบาตรของพระตถาคตเจ้าแล้วแม้มหาเศรษฐีพร้อมด้วยปัญญาก็บริโภคขนมพอแก่ความต้องการความหมดสิ้นของขนมไม่ปรากฏเลยแม้เมื่อเขาถวายขนมแก่ภิกษุในวิหารทั้งสิ้นและให้แก่คนกินเดนทั้งหลายแล้วความหมดสิ้นไปแห่งขนมก็ไม่ปรากฏอยู่นั่นเองข้าทั้งสองจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขนมหาถึงความหมดไปไหมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านทั้งสองจงทิ้งเสียที่ซุ้มประตูพระเชตวันเขาทั้งสองก็ทิ้งลงที่เงื้อมซึ่งไม่ไกลซุ้มประตูพระเชตวันแม้ทุกวันนี้เ ที่นั้นก็ยังปรากฏชื่อว่าเงื่อมขนมเบื้องมหาเศรษฐีพร้อมด้วยพัญญาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วในกาลจบอนุโมทนาสามีและพัญญาแม้ทั้งสองดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วถวายบังคมพระศาสดาขึ้นบันไดที่ซุ้มประตูพระเชตวันแล้วสถิตอยู่ที่ปราสาทของตนทีเดียวตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีได้เฉลี่ยทรัพย์จำนวน80โกฏิในพระพุทธศาสนานั่นแหละ
1: อันนี้ผมอยากจะว่าอย่างนี้ครับที่อาจารย์ยกมาว่ายะถาปิพมโรบุขังวันณวันตังสักขณกังคือพระนี่นะที่จะไปทรมานคนนั่นนะครับท่านว่าอย่างนี้ครับพระที่ไปโปรดเขาหน้าเหมือนอย่างพงอนหรือว่าพะแมลงผู้แมลงผู้ที่เขาไปเข้าเกสรดอกไม้อย่างว่าตัวพึ่งนี่ไปเข้าเกสรดอกไม้นั้นไม่ได้ช้ำไม่ได้คอกไม่ได้เสียหายอะไรพึ่งเอาตะเกสรแล้วก็ไปดอกไม้อย่างปกติข้อนี้ฉันใดพระสมณะสากยบุตรที่เขาไปสู่ตระกูลไปโปรดให้เขาทำบุญน่ะโปรดพิจารณาดูพระพุทธเจ้าท่านใช่ยังไงพระโมคคัลลานะทำยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านทำยังไงก็ควรจะทำตามอย่างพระพุทธเจ้าหรือท่านไม่

0: อะไรควรจะถือหลักนี้เป็นหลัก
1: นี่เป็นความสมบูรณ์ของคาถาพระธรรมบทซึ่งเป็นตอนท้ายของข้อความเรื่องของโกศยเศรษฐีซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงถึงการที่บรรพชิตเข้าไปสู่สกุลแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับภัตตาหารบ้างหรือปัจจัยต่างๆบ้างโดยสมควรไม่ใช่โดยไม่สมควรคือไม่ใช่ทำให้ผู้ให้เดือดร้อนแต่ว่าเป็นไปตามศรัทธาและก็เป็นประโยชน์กับผู้ให้อย่างมากทีเดียวท่านที่ฟังได้ฟังเรื่องของโกศยเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีที่มีความตระหนี่มากแต่ว่าท่านได้สะสมเหตุปัจจัยที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถจะรู้ได้จริงๆว่าบุคคลใดหรือว่าแม้แต่ตัวของท่านเองจะได้เคยฟังพระธรรมเคยอบรมเจริญปัญญาหรือว่าเคยสะสมอกุศลประเภทใดมามากน้อยเท่าไหร่แต่ชีวิตจริงในปัจจุบันชาตินี้เวลาที่ท่านพิจารณาตัวเองท่านจะรู้จักการสะสมในอดีตของท่านมาด้วยว่าท่านสะสมอกุศลประเภทใดมาอย่างไรและสะสมการอบรมเจริญสติเจริญปัญญามามากน้อยเพียงไรในยุคนี้นะคะไม่มีตัวอย่างอย่างท่านโกศยเศรษฐีปรากฏแต่ก็อาจจะมีตัวอย่างบุคคลที่ท่านได้พบเห็นหรือแม้แต่ตัวของท่านเองที่จะพิจารณาในเรื่องของอกุศลทั้งหลายแต่ละประเภทอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์คือการขัดเกลาการละคลายจนถึงการดับอกุศลเป็นสมุจเฉดเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้จักอกุศลตามความเป็นจริงไม่มีทางเลยค่ะที่ท่านจะรู้ว่าท่านมีอกุศลเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ในทุกๆวันนี้นะคะอกุศลเพิ่มขึ้นเท่าไหร่และก็การที่จะขัดเกลาจนกระทั่งดับหมดเป็นสมุจเฉดจะต้องอาศัยปัญญาที่มีกำลังจริงๆจึงจะดับได้ในเรื่องของความตระหนี่ซึ่งทุกท่านนี่นะคะที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉดแต่ถ้าท่านเห็นโทษก็ย่อมจะทำให้มีการขจัดระงับอกุศลทั้งหลายนั้นไม่ให้เกิดขึ้นมากไม่ให้สะสมต่อไปจนกระทั่งยากแก่การที่จะดับได้สำหรับบางท่านนะคะในชีวิตประจำวันจริงๆอาจจะเห็นบางท่านที่มีความตระหนี่มากเพราะว่าบางท่านถึงแม้ว่าจะมีของเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่ว่าด้วยความตระหนี่ก็ยังไม่ให้ใครก็ยังเก็บเอาไว้สำหรับที่จะรับประทานต่อไปซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ได้รับประทานจนกระทั่งในที่สุดก็ต้องทิ้งไปแต่ถ้าเป็นผู้ที่สะสมการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นเมื่อตัวท่านได้บริโภคอิ่มหนำมีความสุขสำราญใจแล้วก็คิดถึงคนอื่นต่อไป
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ืออย่างไรสำรวมคือปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ26กุมภาพันธ์2560
1: แม้แต่คำว่าสำรวมถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรจะสำรวมไหมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจถูกแม้แต่สังวรหรือสำรวมตาทุกคนมีตาทุกคนก็มีเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะสำรวมอะไรจะสำรวมอย่างไรไม่ใช่ให้ไปทำพอถึงบทนี้ก็ให้ทำอย่างนี้บทนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละหนึ่งก็ขณะนั้นเริ่มที่จะสำรวมเพราะว่าไม่ได้สนใจอย่างอื่นและสำรวมไม่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจะเอาตัวตนไปสำรวมเลยก็ตรงกันข้ามกับคำที่ตรัสไปว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดไม่ใช่ว่าจะคัดค้านกันรู้จักตาดีหรือยังขณะที่กำลังเริ่มฟังเรื่องตาและเข้าใจเป็นหนทางที่จะเกิดการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยขณะนั้นสำรวมคือไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่เพราะอาศัยความเข้าใจที่เคยฟังแล้วเข้าใจแล้วพอมีเห็นซึ่งปกติก็เห็นแต่ไม่เคยรู้ความจริงก็ขณะที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่างดีก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตรงตามที่ได้เข้าใจมิฉะนั้นแล้วจะสมรวมอะไรเพื่ออะไรสังวรทำไมเพื่ออะไรแต่ทั้งหมดเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาสำรวมหรือยังได้ยินคำว่าสำรวมก็อยากรู้ว่าจะสำรวมยังไงไม่มีทางที่จะสำรวมได้ถ้าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งโดยละเอียดซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่ความเข้าใจตัวจริงเมื่อไหร่นั่นคือสำรวมอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยใครจะบอกให้สำรวมยังไงก็พยายามทำอย่างที่เขาบอกให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นให้จดจ้องตรงนี้ซึ่งไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหนทางผิดง่ายมากไม่ยากเลยเพราะไม่รู้แต่หนทางถูกต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่มีตัวเราที่จะไปเร่งรัดหรือไปทำสำรวมเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือไม่รู้และก็เป็นการที่ยึดถือว่ายังคงมีเราแน่นอนเพราะกำลังทำสำรวมแต่สำรวมไม่ใช่ทำสำรวมเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นทีละหนึ่งและทีละน้อยด้วยอย่างนี้พอที่จะรู้จักสำรวมหรือยังคะปัญญาทั้งนั้นตั้งแต่ฟังเพราะถ้าไม่เข้าใจไม่มีใครไปสำรวมและสำรวมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าสำรวมคือปัญญาความเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเมื่อเข้าใจแล้วก็มีสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้เริ่มเข้าใจสิ่งนั้นตรงตามที่ได้ฟังขณะนั้นจึงชื่อว่าสำรวมเพื่อปัญญาจะได้รู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วสำรวมเพื่ออะไร
2: ถ้าเห็นดอกไม้อย่างเงี้ยฮะสำรวมหรือไม่สำรวมเนี่ยคือยังไงครับ
1: สำรวมคืออะไร
2: คือปัญญา
1: ค่ะรู้อะไร
2: รู้ความจริง
1: ค่ะรู้ได้ยังไง
2: มีเหตุปัจจัยให้ปัญญาที่จะเกิดรู้ตรงตามสภาพที่เป็นจริงนั้น
1: ค่ะสำรวมแล้วไม่รู้มีไหม
2: ไม่เป็นสภาพที่สำรวมสังวรจริงๆแต่คิดไปเองว่าสำรวมสังวร
1: การศึกษาทัพธรรมจึงละเอียดยิ่งเพราะธรรมะละเอียดยิ่งยากที่จะรู้ได้ทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยไม่ใช่เพื่อจะทำเพื่อจะได้เราสำรวมได้มากได้น้อยอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่ความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นต่างหาก ซึ่งกำลังละคลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแล้ว
2: ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเมื่อได้ยินคำว่าสำรวมเวลาเห็นเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเห็นหนอได้ยินหนอเหมือนกับว่าคอยระแวดระวังที่จะไม่ให้การเห็นการได้ยินนั้นนะฮะเป็นอกุศล
1: ด้วยเหตุนี้คำเท็จคำไม่จริงทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกทุกคำทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไม่รู้และให้จำและให้ทำ
2: ถ้าจะครับบางทีก็ทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเช่นระแวดระวังเหลือเกินจะก้าวจะย่างก็ค่อยๆยกค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบเหมือนละเอียดติดตามทีละขั้นเหมือนกับว่าเป็นการสำรวมที่ไม่ปล่อยช่องไปเลยอย่างนี้ฮะ
1: มีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีใช้คำว่าสำรวมไม่ได้เอาความไม่รู้มาสำรวมเลยค่ะ
2: แต่ที่เป็นปัญหาหรือเป็นโทษมากก็คือคิดว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้เกิดความสำรวม
1: และผู้จะทำคือผู้ที่ต้องการไม่ใช่ผู้ที่ละความต้องการเพราะขณะนั้นไม่รู้ยังคงเป็นเราตราบใดก็ยังเป็นความต้องการตราบนั้น
2: สำนักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเขาก็มีกรรมวิธีที่จะสำรวมหลากหลายต่างๆกัน
1: ถามเลยสำรวมคืออะไรไม่ต้องการทำแต่ต้องการเข้าใจถ้าจะต้องการให้ทำก็ต้องบอกว่าคืออะไรแล้วก็จะได้รู้ว่าทำได้หรือเปล่า
2: ที่เข้าไปปฏิบัติกันเขาก็บอกว่าก็ต้องมีสติจดจ่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: เขาก็ไม่รู้จักสติจะสำรวมอะไรสติก็ไม่รู้สติคืออะไรบอกสิคะไม่ใช่ให้ทำให้เข้าใจก่อนว่าคืออะไร

รากเป็นพิษแต่ยอดหวานความโกรธเป็นอกุศลที่ประทุษร้ายจิตแต่ด้วยความไม่รู้ในโทษของความโกรธจึงยังมีความพอใจที่จะโกรธต่อไปจากการสนทนาพระสูตรเรื่องภิกษุฉัพพคีที่มสพ.21 มกราคม 2560

0: พระธรรมเทศนาที่กล่าวที่ว่าโทสะหรือว่าความโกรธเป็นสิ่งที่มีรากเป็นพิษแต่ยอดหวานก็ดูเหมือนกับว่าถ้าศึกษาอภิธรรมโดยละเอียดก็จะรู้ว่าขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นก็มีความพอใจในความโกรธนั้นด้วยก็จะเห็นที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าแม้จะกล่าวพรรณนาโทษของความโกรธมากสักเท่าใดก็ตามแต่บางบุคคลก็ยังพอใจที่จะกลุ่มคนไม่โกรธต่อบุคคลที่โกรธอยู่ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากครับท่านอาจารย์ก็เหมือนกับประหนึ่งเหมือนกับสงครามภายในที่จะระหว่างปัญญากับอวิชชาว่าจะอะไรจะมากกว่ากัน
1: ต่อสู้กับกิเลสโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ต้องตั้งใจแต่การที่จะมีความเข้าใจถูกขณะนั้นที่เกิดขึ้นก็ละความไม่รู
0: ้และที่กล่าวว่าถ้าบุคคลที่โกรธต่อบุคคลที่โกรธอยู่ก็เป็นบุคคลที่เลวทรามกว่าบุคคลนั้น
1: เพราะเหตุว่าเรื่องไม่จบเขาโกรธและเขาจบแล้วใช่ไหมคะแต่เราโกรธต่อไปอีก ก็ทำให้มีเรื่องโกรธกันมาก
2: สนทนาธรรมที่ร้านโป๊ดเรตรองวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2554
3: อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างก็เป็นหนึ่งในการเป็นหนึ่งอันนั้นเนี่ยความหมายของการเป็นหนึ่งนี้หมายความว่าอย่างไรครับ
1: สิ่งที่กำลังปรากฏนะคะทางตาเป็นหนึ่งค่ะคือว่าไม่ปรากฏทางอื่นเลยเหมือนเสียงนะคะก็เป็นหนึ่งคือปรากฏว่ามีเมื่อมีจิตได้ยินเกิดขึ้นปรากฏได้ทางหูก็เป็นหนึ่งกลิ่นก็เป็นหนึ่งรสก็เป็นหนึ่งเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้นะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยทุกอย่างที่ปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงค่ะต้องปรากฏทีละหนึ่งเช่นถ้าคนตาบอดนะคะขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหนึ่งนี้ไม่มีถ้าคนที่หูหนวกนะคะเสียงไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งนั้นก็ไม่มีแต่ก็แล้วแต่ว่าจะมีกลิ่นกระทบหรือว่ารสกระทบแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่เรากล่าวว่าชีวิตก็คือการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งนะคะอย่างเร็วมากโดยความไม่รู้ก็คิดว่าเป็นเราทั้งหมดแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเราจะนับวันเวลาเป็นสั้นที่สุดคือ1วินาทีนะคะแล้วก็ย่อยลงไปใน1วินาทีนั้นก็ยังมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแต่ละหนึ่งซึ่งการกล่าวถึงความจริงอันนี้นะคะก็เป็นการแสดงถึงพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าใครจะรู้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเหมือนไม่ได้ดับไปเลยค่ะยังปรากฏอยู่แต่ว่าตามความเป็นจริงในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีเสียงปรากฏนี่ก็ถ้าเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏพร้อมกันไม่ได้แน่นอนเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ไม่ได้ก็จะมีแต่เฉพาะเสียงหรือถ้าไม่มีโสตประสาทะที่สามารถกระทบเสียงนะคะก็จะมีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วเงียบสนิทในขณะที่คนอื่นนะคะก็ยังมีเสียงปรากฏให้รู้ว่าแม้ขณะที่เห็นนะคะก็เหมือนว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏทางหูคือเสียงต่างๆด้วยนี่คือการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากของธรรมะด้วยการบำเพ็ญพระบารมีนะคะหลังจากที่ทรงได้รับคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวัฏฏปังกรว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธดาบทจะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมระหว่างนั้นก็มีการได้เฝ้าได้ฟังธรรมได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะรวมทั้งพระพุทธเจ้าทีปังกร24พระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ค่ะเป็นจริงตามที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดงให้คนอื่นเนี่ยได้ยินได้ฟังได้เริ่มรู้ความจริงนะคะเพราะว่าความจริงก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วต้องตาย แต่ว่าก่อนตายนะคะก็มีการเห็นการได้ยินนะคะแล้วก็หมดไปไม่ได้ย้อนกลับมาอีกเลยไม่มีอะไรที่เกิดแล้วดับแล้วจะกลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกความหมายหนึ่งของแต่ละหนึ่งจริงๆภาษาบาลีใช้คำว่าขันธะหรือจะออกเสียงตามบาลี
4: ครับท่านอาจารย์ครับคือเนื่องจากว่าคนไทยเวลาพูดบาลีก็เป็นบาลีไทยครับท่านอาจารย์ครับก็ออกเสียงตามอักขระก็คืออ่านว่าขันธะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ก็ตรงนะคะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าว่างเปล่าเพราะอะไรคะสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนมีอยู่ตลอดเวลาทันทีที่เกิดปรากฏระดับไปเร็วมากก็ว่างเปล่าคือไม่ได้กลับมาอีกเลยเหมือนในความว่างเปล่านะคะก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดและกระดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะเราก็ได้เข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงคือตั้งแต่เกิดมาก็ว่างเปล่าไปทุกขณะจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ซึ่งว่างเปล่าจากการที่เคยเป็นคนนี้เคยเห็นเคยสุขเคยทุกข์เคยจำทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ระหว่างนี้นะคะก็เป็นขณิกะมรณะตายทุกขณะที่เกิดแล้วตายเพราะว่าไม่ได้กลับมาอีกจนกว่าจะถึงสัมมติมรณะคือที่สมมติว่าตายจากชาติหนึ่งคือจากชาตินี้นะคะแต่ก็มีการเกิดไม่สิ้นสุดต่อไปอีกจนกว่าจะถึงสมุจเฉทมรณะคือการตายของคนที่ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วก็ไม่มีการที่จะเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะ
3: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วทำยังไงที่จะต้องละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความติดข้องได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยครับตื่นขึ้นมาก็อยากจะเปิดทีวีอันนั้นก็คงเป็นความสุขที่ว่าความต้องการเหมือนกัน
1: ต้องทราบเหตุนะคะว่าทำไมถึงต้องการถ้าไม่รู้เหตุก็ต้องการไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้หรือพร้อมกับความไม่รู้เลยซึ่งความไม่รู้ที่นี่หมายความถึงว่าความไม่รู้ซึ่งติดอยู่ในจิตนะคะแต่ยังไม่ได้ปรากฏว่าเป็นการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรจึงได้เกิดความต้องการขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงความต้องการก็เป็นสิ่งที่มีจริงพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นเรื่องของพุทธะคือความเห็นถูกเป็นสภาพของความเข้าใจถูกซึ่งเป็นปัญญานั่นเองแต่ขณะนี้นะคะมีใครบ้างที่จะรู้ว่าขณะนี้เราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏแม้มีสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เห็นไหมคะว่ามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้ก็อยากรู้ความไม่รู้แต่จริงๆแล้วก็คือว่าไม่ใช่หนทางที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดหมดสิ้นไปได้นะคะนอกจากการเห็นถูกการเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเสียก่อนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พอได้ยินว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยตลอดชีวิตนะคะก็เลยอยากที่จะไม่อยากแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่อยากเพราะว่าเพราะไม่มีปัญญาจึงอยากด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้เข้าใจความจริงในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแต่ถึงจะรู้ความจริงอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ยังห้ามความอยากไม่ได้สิ่งที่ทุกคนพิสูจน์ได้ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงก็คือนะคะอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วแน่นอนจึงปรากฏมีจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นมีจริงเกิดขึ้นปรากฏควรรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะไม่อยากอีกต่อไปเนี่ยมีหนทางเดียวค่ะคือรู้ความจริงแต่ว่าการรู้ความจริงไม่ง่ายนะคะเพราะเหตุว่าความจริงมีตั้งแต่เกิดจนตายขึ้นอยู่กับว่าในระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้จนกระทั่งเข้าใจจริงๆหรือเปล่านี่เป็นหนทางค่ะที่จะทำให้ไม่อยากแต่ความจริงก็เป็นสิ่งที่น่าอยากใช่ไหมคะค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้มีใครบ้างไม่อยากเห็นและเป็นสิ่งที่น่าพอใจน่าดูด้วยใช่ไหมคะดอกไม้ก็สวย พราะฉะนั้นก็มีความติดข้องต้องการเห็นอีกหรือเปล่าหรือว่าแค่นี้พอแล้วไม่มีทางพอได้เลยนะคะอากาศที่เย็นสบายหรือว่าเสียงที่น่าฟังหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีเป็นที่ตั้งของความติดข้องต้องการในสิ่งนั้นเว้นจากว่าไม่มีสิ่งนั้นจะต้องการในสิ่งนั้นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลซึ่งสำหรับคนที่เริ่มฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะยากเพราะว่าจะข้ามจากการที่เคยอยากไปสู่ความไม่อยากเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าจากการไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วค่อยๆรู้ขึ้นอยากนี่มีจริงแน่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้และลักษณะของความอยากซึ่งเป็นความติดข้องเนี่ยนะคะก็ต่างกับลักษณะของสภาพธรรมะอื่นๆเช่นความขุ่นเคืองใจตรงกันข้ามกับความอยากเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่อให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกบางคนก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยน่าเบื่อน่าเบื่อมากๆเลยใช่ไหมคะพูดแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดูเป็นของธรรมดาแต่ของธรรมดานี้แหละเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังนะคะไม่ต้องเดือดร้อนในการฟังว่ายังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจนิดหน่อยหรืออยากจะเข้าใจมากกว่านี้นะคะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่ฟังเนี่ยให้ทราบว่าได้ฟังสิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่ได้ฟังได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงชื่อก็ต่างจากบุคคลอื่นใช่ไหมคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าชื่อย่อๆคือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็มีทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้ความจริงด้วยตนเองนะคะไม่ต้องถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็มีได้มากกว่าหนึ่งแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีได้เพียงหนึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะก็ทรงแสดงพระธรรมจนกว่าพระธรรมจะอันตรธานไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงจนกว่าจะมีผู้ที่บำเพ็ญบารมีนะคะและสามารถที่จะรู้ความจริงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าใจถูกต้องและควรจะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและทรงแสดงธรรมะอะไร
3: ถ้าศึกษาพระธรรมไปมากๆเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับพระธรรมเนี่ยสามารถที่จะเป็นสิ่งที่คุ้มครองเราได้ไหม
1: ไม่ทราบจะคุ้มครองให้เป็นยังไงคะ
3: ให้เข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏอันนั้นให้มากขึ้นครับ
1: ค่ะอันนี้แน่นอนค่ะเหมือนกับเกิดมาแล้วทุกคนก็ไม่ได้รู้อะไรมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะไปโรงเรียนแล้วก็มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพต่างๆแล้วแต่การสะสมมาก็ต้องอาศัยการศึกษาการรู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่มีสิ่งที่มีปรากฏให้เห็นตั้งแต่เกิดจนตายสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้นๆบ้างหรือว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนบ้างแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยต้องเกิดอีกค่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้อีกซ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยนะคะควรจะเริ่มรู้บ้างไหมว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยคืออะไรวิชาการทั้งหลายนะคะเป็นประโยชน์ทุกวิชาไม่มีวิชาไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ตามควรแก่วิชานั้นๆ นะคะแต่วิชาที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าใครที่ไหนนะคะชาติศาสนาใดๆก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกว่าอย่างอื่นค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีการคิดมีการเข้าใจอย่างนี้หรือไม่นะคะแต่ก็ยังไงก็ตามค่ะผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะได้เริ่มเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทั้งที่มีตาก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีหูก็มีเสียงก็มีและก็ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นๆเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังและเข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ ควรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
3: ท่านอาจารย์ครับอย่างเรื่องสีผมเนี่ยครับคือถ้าพูดถึงเรื่องสีก็จะพูดถึงเรื่องแสงก่อนถ้าไม่มีแสงคงจะไม่เห็นสีแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าบางคนก็อาจจะชอบผมที่ออกน้ำตาลอมบลอนด์น้ำตาลอมเขียวบางคนน้ำตาลอมแดงซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งจิตของช่างนำผมและลูกค้าให้เป็นกิเลสมากขึ้นหรือเปล่าครับ
1: แสงเปล่าๆยังไม่เป็นสีโน้นสีนี้ก็ติดซะแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีที่ปรากฏเป็นที่ตั้งของความติดข้องต้องการมากหรือน้อยก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะข้อสำคัญที่สุดค่ะดูเหมือนว่าเราอยากไม่มีในสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้คืออยากไม่มีโลภะไม่มีความติดข้องนะคะอยากไม่โกรธหรือว่าอยากไม่ตายก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือรู้ความจริงแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าค่อยๆพิจารณาตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีสิ่งที่เราติดข้องมากนะคะทุกวันเพิ่มขึ้นมีชีวิตยืนยาวต่อไปเพื่ออะไรคะลองคิดดีๆเพื่อติดข้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความติดข้องอย่างมากมายมหาศาลชาติก่อนยังไม่ถึงชาตินี้ก็ติดข้องมาแล้วมากแล้วยังมาเพิ่มเติมในชาตินี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นทางที่จะพ้นจากความติดข้องเป็นไปไม่ได้นอกจากมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าเราติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ว่าจะกำลังเห็นหรือว่ากำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสอร่อยอร่อยกำลังคิดนึกนะคะก็คือเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทางที่จะพ้นจากการที่จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ละวันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ละชาติที่ผ่านมาแล้วก็มากมายนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่และยังจะมีชาติต่อไปนับไหวไหมคะว่าจะมากมายตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเป็นไปไม่รู้จบเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญานะคะศึกษาวิชาอะไรอะไรก็ศึกษาไปเถอะแล้วก็ศึกษาวิชาที่ทำให้รู้จักสิ่งที่มีที่เคยยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราซึ่งความจริงไม่ใช่ให้เข้าใจขึ้นนะคะในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะว่าจะเข้าใจทีเดียวทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ในชาตินี้แต่ต้องค่อยๆเข้าใจเหมือนกับไปเรียนเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่แทนที่จะไปเรียนทำกับข้าวทำอาหารทำผมหรือว่าการแพทย์อะไรต่างๆก็เรียนเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งอีกไม่นานคำสอนนี้ก็จะอันตรธานไม่เสียหายเลยใช่ไหมคะการเรียนและก็เป็นความจริงที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ในขณะนี้แต่ยากมากค่ะมีใครว่าง่ายบ้างไหมคะปรากฏอย่างนี้ได้ยินคำว่าอวิชชาก็ท่องไปปฏิจจสมุปบาทคนที่แก่วัดแล้วก็อ่านตำรับตำรามากก็จะได้ยินคำว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารคือกุศลก็เป็นสังขารอกุศลก็เป็นสังขารทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะที่จะเป็นเหตุที่จะให้มีการเกิดขึ้นต่อไปก็เป็นสังขารซึ่งหมายความถึงเจตนาที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างฟังแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรทั้งที่กำลังก็มีทั้งหมดเลยที่กำลังพูดนะคะอวิชชาก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนทั้งสิ้นค่ะแค่มีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะและเกิดความติดข้องเพราะความไม่รู้นั่นก็คืออวิชชาถ้าบอกว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะต้องเกิดจึงปรากฏเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพียงเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏต้องเกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นเลยจะปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้แม้อย่างนี้นะคะก็ไม่เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังปรากฏและก็ไม่เห็นการหมดสิ้นไปคือการดับไปของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนี้ที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วด้วยนี่คือการเริ่มฟังและพิสูจน์ได้ค่ะว่าต้องยากมากกว่าที่จะรู้ความจริง ฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นปริยัติการรอบรู้ในสิ่งที่มีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งใครก็คิดไม่ถึงจนกระทั่งเป็นสัจญาณญาณคือปัญญาที่มั่นคงจริงๆค่ะว่าได้ยินคำว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาในภาษามัคคีหรือภาษามคธซึ่งเราใช้เป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงเรียกภาษานั้นว่าพระบาลีหรือว่าภาษาบาลีนะคะได้ยินคำว่าปัญญาถ้าภาษาไทยก็เอาคำว่าปัญญามาใช้แต่ถ้าถามว่าปัญญารู้อะไรถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ตอบไม่ได้เลยแต่ปัญญาก็คือสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าสิ่งนี้เกิดปรากฏแล้วหมดไป
3: เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็หมดไปอย่างเช่นสภาพธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างที่ปรากฏแล้วก็ดับไปก็ไม่ต้องไปติดข้องกับสิ่งที่ต้องปรากฏ
1: ไม่ต้องในใครอวิชชาไม่ต้องไม่ได้ค่ะเพราะว่ากำลังติดข้องแม้แต่คำว่าก็ไม่ต้องไปติดข้องก็ไม่ใช่ว่ารู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดคิดคำว่าแล้วก็ไม่ต้องไปติดข้องถ้าจิตไม่เกิดคิดคำเหล่านี้ต่างๆก็ไม่มีแสดงให้เห็นจริงๆค่ะว่าต้องตั้งต้นนะคะเข้าใจค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏแม้แต่ความนึกคิดเนี่ยค่ะเวลานี้ไม่ได้คิดแต่พอคิดเกิดก็มีคำที่คิดแล้วแต่ว่าจะคิดถึงคำอะไรคิดถึงเรื่องอะไรก็แสดงว่าต้องมั่นคงจริงๆนะคะว่าสภาพธรรมะมีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ว่าปัญญาของผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่สามารถที่จะคิดและเข้าใจอย่างนี้ได้จนกว่าจะฟังเข้าใจและมีความมั่นคงว่าเป็นอย่างนั้นและความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ในขั้นต้นที่ฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อนะคะไตร่ตรองพิจารณาเป็นความจริงซึ่งกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าวันสองวันหรือในชาตินี้ก็จะรู้ได้นะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆที่กำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับสืบต่อไม่ใช่เพียงขณะที่สั้นแสนสั้นจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานได้แต่ต้องมากมายหลายขณะนะคะจึงจะปรากฏสีสันที่ต่างกันเป็นรูปร่างต่างๆกันทำให้จำแต่ละอย่างว่าเป็นอะไรนี่คือการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากของสิ่งที่มีจริงซึ่งปกปิดไม่ให้มีการเข้าใจถูกจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
3: อย่างบางคนที่บอกว่าอยากได้บุญมากๆโดยการไปเข้าวัดตักบาตรหรือว่าทำสมาธิอันนั้นท่านอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: เรื่องยาวเลยนะคะแต่ขอทราบความหมายของบุญก่อนค่ะคุณคำปัง
4: ครับโดยอรรถของคำว่าบุญก็คือสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดครับ
1: ค่ะแสดงว่าไงคะจิตต้องสกปรกมากเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยถ้าฟังไปทีเดียวมากๆเนี่ยนะคะเราก็จะขาดการไตร่ตรองแต่ถ้าฟังแล้วคิดพิจารณาเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงนะคะอย่างคำว่าบุญหมายความถึงสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดแปลว่าจิตนี่ต้องสกปรกไม่มีใครมองเห็นจิตเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจิตสกปรกมากแค่ไหนและสกปรกด้วยอะไรบ้างแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะก็คือก่อนอื่นยังไม่ได้เข้าใจจริงๆในสภาพธรรมะที่เราเรียกว่าจิตทุกคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เผลอๆไม่ได้เลยนะคะเหมือนกับการศึกษาธรรมะถ้าข้ามไปถึงเรื่องบุญเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าจะเข้าใจแม้แต่คำที่ได้ยินคำเดียวว่าจิตไหมชำระจิตยังไม่ได้รู้จักจิตยังไม่ได้เข้าใจจิตแล้วจะชำระจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้ารู้ว่ามีจิตทุกคนแม้ว่ายังไม่ได้เข้าใจถึงสภาพลักษณะของจิตแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้สะอาดก็ต้องแปลว่าขณะนั้นจิตไม่สะอาดไม่สะอาดด้วยอะไรคะความไม่รู้สะอาดไหม พราะไม่รู้นะคะไม่รู้แค่ไม่รู้เนี่ยค่ะอย่าประมาทว่าเล็กน้อยนะคะเพราะความไม่รู้นั่นแหละจะนำมาซึ่งสิ่งสกปรกทั้งหมดเช่นความติดข้องพอใจต้องการอยากได้ลองคิดดูถึงจิตซึ่งไม่มีความติดข้องกับจิตที่ติดข้องนะคะยังไม่ต้องพูดถึงจิตของใครเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่พิจารณาในเหตุผลจิตที่ไม่ติดข้องกับจิตที่ติดข้องอะไรดีกว่ากันค่ะตอบได้ทุกคนเลยนะคะถ้าเป็นคำตอบก็ตอบได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ติดข้องเนี่ยสบายไหมค่อยๆ คิดไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องแสวงหาไม่ได้แล้วก็กลุ้มใจเป็นทุกข์อีกต่างหากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็นำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดตั้งแต่เพราะไม่รู้จึงติดข้องปรารถนาต้องการแสวงหาถ้าได้ดีไหมคะก็ติดข้องมากขึ้นใช่ไหมคะเป็นของเราถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นที่จิตจะสะอาดจริงๆก็ต้องจัดการรู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะจิตคืออะไรไม่ข้ามไม่เผินสักคำเดียวเพราะว่าพระธรรมทรงแสดงไว้นะคะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงให้คนที่ได้ฟังนะคะไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองยิ่งขึ้นในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังชัดเจนขึ้นด้วยไม่ใช่ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังคิดอย่างโน้นอย่างนี้เพิ่มเติมตามความคิดของตัวเองนะคะแต่ต้องเป็นการฟังอย่างละเอียดแล้วก็ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นแม้แต่ประโยคที่คุณคำปั่นกล่าวถึงบุญคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์จิตสกปรกยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะยังไม่รู้จักจิตมีใครรู้จักจิตแล้วบ้างคะมีอยู่ทุกคนแต่ใครรู้จักจิตและถ้าไม่รู้จักจิตจริงๆเนี่ยจะทำให้จิตนั้นบริสุทธิ์ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะฟังแล้วพิจารณาเป็นความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตลอดชีวิตค่ะและก็อีกกี่ชาติก็แล้วแต่จะเป็นความเข้าใจในสิ่งซึ่งได้ยินได้ฟังนะคะแต่แม้ว่าจะเข้าใจก็ยังไม่ใช่การประจักษ์ชัดในลักษณะของสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วเช่นขณะนี้นะคะกำลังมีจิตถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยมีใครจะบอกได้ไหมคะว่าขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนทำอะไรก่อนศึกษาธรรมะคุณคำปั่นคิดว่าจิตเป็นไงบ้างคะหรือไม่รู้เลยเรื่องจิต
4: ครับครับท่านอาจารย์ครับก่อนที่จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะศึกษาธรรมะก็ไม่รู้เลยครับว่าจิตคืออะไรแต่ว่าก็พูดเรื่องจิตโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรครับ
1: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นควรจะรู้เรื่องจิตก่อนไหมคะค่ะคุณคำปันทราบเรื่องจิตยังไงบ้างคะ
4: ครับจิตก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับเมื่อได้ศึกษาแล้วก็พอที่จะเข้าใจนะครับว่าทุกขณะของชีวิตนั้นมีจิตเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทุกขณะซึ่งว่าโดยความหมายของจิตแล้วนะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้นะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปก็มีจิตเกิดดับสื่อต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายเลยครับทั้งที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นวิบากบ้างเป็นกิริยาบ้างทุกขณะไม่พ้นไปจากจิตเลยครับ
1: เดี๋ยวนี้จิตกำลังทำอะไร
4: จิตเกิดขึ้นก็ทำกิจหน้าที่อย่างเช่นในขณะนี้ที่กำลังเห็นจิตก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เห็นสีคือสิ่งที่ปรากฏทางตาครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าจิตเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นทำกิจขณะนี้ใครเห็นก่อนศึกษาธรรมะเราเห็นแต่ว่าพอศึกษาธรรมะแล้วนะคะขณะเห็นเป็นธาตุหรือเป็นจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจค่ะเห็นเมื่อเช้านี้เยอะเลยแต่ยังไม่ได้รู้เลยว่าขณะที่เห็นนั้นก็เป็นธรรมะคือเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำกิจคือเห็นแล้วก็ดับจะไม่มีจิตสักขณะเดียวซึ่งเกิดโดยไม่ได้ทำกิจการงานของจิตนั้นๆเพราะฉะนั้นขณะใดที่เราคิดว่าเราเกิดมาเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดขึ้นและขณะนี้ก็กำลังทำกิจนั้นๆด้วยเช่นในขณะที่เห็นขณะนี้ค่ะเป็นจิต ที่เกิดขึ้นนะคะเห็นไม่ใช่เราเห็นขณะที่กำลังได้ยินก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นได้ยินไม่ใช่เราได้ยินต้นไม้ดอกไม้โต๊ะเก้าอี้นี่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดไม่นึกเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุหรือธรรมะซึ่งเห็นมีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือความต่างกันของสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นอ่อนแข็งเย็นร้อนเสียงกลิ่นต่างๆเหล่านี้โลกนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะโดยเฉพาะนะคะโลกมนุษย์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นโลกของรูปมีจริงๆกระทบจักขุประสาทะปรากฏว่ามีจริงๆขณะนี้เป็นโลกของเสียงเสียงมีจริงๆเป็นโลกของกลิ่นเป็นโลกของรสที่ปรากฏเมื่อลิ้นกระทบขณะที่กำลังรับประทานอาหารเป็นโลกของการปรากฏของเย็นบ้างอ่อนบ้างร้อนบ้างตึงบ้างไหวบ้างเป็นโลกของความคิดนึกถึงสิ่งที่มีในโลกไม่พ้นไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องทราบแม้แต่ความหมายของคำว่ากามคือสิ่งที่น่าใคร่สิ่งที่น่าใคร่มีอะไรบ้างก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งสิ่งนี้กำลังเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้รวมสองคำคือกามกับอารมณ์ก็เป็นกามอารมณ์หรือว่ากามอารมณ์เพราะฉะนั้นก็หมายความถึงว่าขณะนั้นไม่พ้นไปจากจิตที่กำลังเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างรูปเป็นสิ่งที่น่าใคร่ไหมคะ
3: ไม่ทราบว่าเกิดใหม่เนี่ยจิตสุดท้ายเป็นอะไรอาจจะนึกถึงหน้าสุนัขตัวหนึ่งที่กำลังลากเหลือเกินเอาตายแล้วไปเกิดเป็นหมาแล้วชาติหน้าแต่ก็อาจจะเป็นหมาทั้งเต้นอนบนเตียงทองคำ
1: เป็นความหวังถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะและก็เป็นความคิดคาดคะเนต่างๆแต่ว่าอะไรๆก็ตามค่ะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยคิดอย่างนี้ได้คิดถึงสุนัขตัวเล็กๆนอนบนเตียงทองคำก็คิดได้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงคือแค่คิดแล้วก็หมดแล้วก็เป็นความคิดอย่างอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเนี่ยไม่ต้องคิดเกิดแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาใครคิดเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพราะคิดแต่เกิดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าใครก็ไม่สามารถที่จะบันดาลหรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากมายให้เป็นอย่างนั้นดอกกุหลาบสีเหลืองจะเปลี่ยนดอกกุหลาบสีเหลืองให้เป็นสีแดงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นคุณคำปั่นติดข้องอะไรบ้าง
4: จริงๆก็ติดข้องเยอะครับท่านอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่คือติดข้องในกามซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ไม่มีใครไม่ติดข้องถูกต้องไหมคะแต่ว่าสามารถที่จะเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือคำสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ว่าใครจะสอนเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องบุญเรื่องบาปสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ไม่สามารถที่จะละคลายความติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือการรู้ความจริงค่ะความจริงไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะความจริงเป็นความจริงซึ่งผู้ใดที่รู้ความจริงผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นทุกคนติดข้องแน่ๆค่ะทางตาก็ติดข้องวันนี้ก็ทำให้สวยเยอะเลยนะคะเราว่าทุกคนติดข้องมีใครที่จะอยากมาที่นี่แล้วก็ไม่มีอะไรสวยๆงามๆให้ดูบ้างไหมคะก็แล้วแต่นะคะแต่ถึงอย่างไรสิ่งที่ปรากฏทางตาที่น่าพอใจเนี่ยให้ทราบว่าใครเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เพราะว่าตามความเป็นจริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรูปธรรมเนี่ยค่ะก็ต้องมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเสียงก็มีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกลิ่นที่น่าพอใจก็มีที่ไม่น่าพอใจก็มีรสเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นค่ะเกิดเป็นรสเค็มจะเปลี่ยนเป็นหวานไม่ได้เป็นขมไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็มีทั้งรสที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจหรือแม้แต่สิ่งที่กระทบกายที่หยาบกระด้างก็มีนะคะที่ทำให้เกิดความสบายก็มีซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้และทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้นะคะก็ซ้ำเหมือนเดิมคือไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เว้นเพราะฉะนั้นคิดจริงๆหรือเปล่าคิดจริงคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคิดเป็นธรรมะเพราะอะไรเพราะเมื่อมีปัจจัยที่จะให้คิดเกิดคิดก็เกิดถึงเวลาคิดไม่ให้คิดได้ไหมคะถึงเวลาคิดเกิดแล้วคิดแล้วถึงเวลาที่ไม่คิดจะคิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้มั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะเมื่อเกิดต้องเกิดเพราะปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยใครจะรู้หรือไม่รู้นะคะธรรมะก็เป็นธรรมะเป็นความถูกต้องไหมคะที่เข้าใจอย่างนี้ในขั้นต้นได้ยินคำว่าธรรมะได้ฟังคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงพระธรรมนะคะเพื่อที่จะให้คนมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมะนั้นๆถึงเวลาสุขสุขเกิดถึงเวลาทุกข์ไม่ให้เกิดได้ไหมคะไม่ได้ถึงเวลาคิดก็คิดทั้งหมดเลยค่ะให้ทราบว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคุณโป๊ตหรือใครก็ตามนะคะเกิดมาแล้วขณะแรกต้องมีจิตเกิดมิฉะนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีจิตเกิดขณะแรกของชาตินี้ขณะนั้นเห็นอะไรไหมคะ
3: ถ้าอยู่ในท้องคงยังไม่เห็นครับท่านอาจารย
1: ์จริงๆแล้วก็เล็กมากเลยจิตหนึ่งขณะที่เกิดกับรูปที่เกิดพร้อมจิตเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้จิตและรูปเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันด้วยในภูมิที่จะต้องมีรูปร่างกายไปจนตลอดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะตั้งแต่ในขณะแรกที่เกิดจิตนั้นก็ต้องอาศัยรูปด้วยด้วยเหตุนี้ในขณะแรกจริงๆค่ะหนึ่งขณะจิตได้ลองคิดดูนะคะสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมใครก็ทำให้จิตเกิดไม่ได้แม้เดี๋ยวนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามแต่และการที่จะเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์ต่างๆกันไปก็ต้องแล้วแต่กรรมด้วยเลือกไม่ได้เลยคุณโป๊ตคงไม่เลือกเป็นสุนัขสวยๆนอนเตียงทองชาติหน้าใช่ไหมคะค่ะถึงเลือกก็เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้แล้วแต่กรรมที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเราอยากเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นความเป็นธรรมะตั้งแต่ขณะแรกนะคะที่จิตขณะแรกเกิดขึ้นหนึ่งขณะแรกที่เกิดเนี่ยเป็นผลของกรรมนะคะเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นเกิดโดยที่ว่ากรรมสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดแล้วก็ให้เห็นแรงของกรรมค่ะจากมนุษย์เกิดในนรกได้หรือว่าจะเกิดในสวรรค์ก็ได้หรือจะเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเลือกเกิดได้นอกจากถึงการละที่กรรมหนึ่งจะให้ผลนะคะก็ทำให้จิตเกิดจิตที่เป็นผลของกรรมนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะแต่ว่าภาษาไทยใช้คำว่าวิบากเพราะฉะนั้นเรามีกรรมซึ่งเป็นเหตุเป็นจิตนะคะประเภทหนึ่งและเมื่อจิตซึ่งเป็นเหตุทำให้จิตต่อไปเกิดขึ้นนะคะจิตที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็คือวิปากะจิตหรือวิบากจิตเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าจิตนะคะซึ่งจิตที่เป็นเหตุคือจิตที่เป็นกรรมแล้วก็ทำให้เกิดจิตที่เป็นผลคือวิบากเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแรกของการมีชีวิตต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยใครก็เลือกไม่ได้ถามอีกครั้งหนึ่งค่ะจิตหนึ่งขณะเราพูดถึงหนึ่งขณะนะคะเวลาที่จะพูดถึงจิตเนี่ยเราไม่พูดรวมกันเป็นหลายจิตพร้อมกันเพราะไม่ใช่ความจริงนะคะจิตจะเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพียงอย่างเดียวเพราะจิตเป็นสภาพรู้ไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทไหนเกิดที่ไหนก็ตามแต่ จิตเป็นธาตุรู้เกิดแล้วต้องรู้เมื่อจิตต้องรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะฉะนั้นจะมีคำสองคำนะคะจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นอารมณะหรือภาษาไทยเราใช้คำว่าอารมณ์คือหมายความถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้เมื่อมีธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะจะรู้หลายหลายอย่างไม่ได้เลยหนึ่งขณะเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่อย่างนั้นก็ยังเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเมื่อกรรมทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเป็นขณะแรกของชาตินี้นะคะจิตนั้นเป็นวิปากะเป็นผลของกรรมทันทีที่จิตทำกิจเกิดในชาตินี้ซึ่งความจริงนะคะจิตขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ค่ะสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนี่แสดงการเกิดดับของจิตที่ไม่มีระหว่างขั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดเมื่อไหร่ก็รู้ว่าปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกของคนนั้นเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนซึ่งจุติของชาติก่อนเนี่ยจะเป็นที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้คุณโป๊ดทราบไหมคะชาติก่อนจิตขณะสุดท้ายของคุณโป๊ดอยู่ที่ไหน
3: ไม่ทราบครับท่านอาจารย์
1: ไม่มีทางทราบเลยสวรรค์ได้ไหมคะ
3: อาจจะเป็นได้ทั้งสวรรค์และนรกครับ
1: เป็นเปรตได้ไหมคะจากเปรตไหม
3: เป็นได
1: ้ได้หมดทุกอย่างไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งนะคะเหมือนประตูที่ปิดสนิททันทีที่จุติจิตดับจะไม่ย้อนกลับไปรู้เลยว่าชาติก่อนที่จากมาชั่วขณะเดียวนั่นนะคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะว่าปฏิสนธิจิตเกิดสิทธิ์ต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยถามอีกครั้งหนึ่งค่ะจิตทุกขณะทุกประเภทเกิดแล้วต้องทำกิจหน้าที่ของจิตนั้นๆเช่นขณะนี้เห็นเป็นจิตนะคะเกิดขึ้นเห็นไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยขณะที่เสียงปรากฏจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยนอกจากได้ยินเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาตินี้นะคะทำปฏิสนธิกิจสืบต่อปฏิสนธิกิจคุณคำปั่นช่วยให้ความหมายด้วยค่ะ
4: ครับก็มีคำบาลีนะครับคือคำว่าปฏิสนธิเวลาเราเป็นคนไทยก็จะไม่ออกเสียงทั้งหมดนะครับก็ออกเสียงว่าเป็นปฏิสนธิแต่บาลีก็คือปฏิสันธิหมายถึงสภาพธรรมะที่สืบต่อเฉพาะจากจุติจิตของชาติที่แล้วนะครับปฏิหมายถึงเฉพาะสันธิหมายถึงการสืบต่อหมายถึงสภาพธรรมะคือจิตเจตสิกที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติที่แล้วครับ
1: นั่นเป็นกิจหนึ่งของจิตนะคะคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนใช้คำว่าจุติจิตเพราะทำจุติกิจคือเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นจะกลับไปเป็นบุคคลนั้นอีกไม่ได้เลยเมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปจะมีเงินทองสักเท่าไหร่จะขอร้องสักเท่าไหร่ก็จะกลับไปเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เพราะจิตขณะสุดท้ายทำกิจทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปนะคะเกิดขึ้นสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนคือจุติและก็จิตขณะแรกของชาตินี้คือปฏิสนธิปฏิสนธิจิตทำกิจปฏิสนธิคือเกิดสืบต่อจากจุติทันทีไม่ทำกิจอื่นเลยเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกคือปฏิสนธิจิตที่ทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเห็นไหมคะ
5: ไม่เห็นครับ
1: เห็นได้ไหม
5: ไม่ได้
1: เพราะอะไร
5: เพราะเป็นวิบากจิต
1: เพราะเป็นจิตที่ทำกิจของตนคือสืบต่อเท่านั้นเองจิตหนึ่งขณะทำกิจเฉพาะในขณะที่เกิดขึ้นนะคะว่าขณะนั้นทำกิจอะไรนั่นปฏิสนธิจิตได้ยินได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
1: ค่ะปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับรูปนะคะกลาปะเล็กๆเล็กมากสามกลาปะแต่ขอกล่าวถึงกลุ่มเดียวกลาปะเป็นภาษาบาลีหมายความว่าไม่ใช่รูปเดียวนะคะแต่มีรูปอย่างน้อยที่สุด8รูปเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันเกิดด้วยกันเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเกิดต้องมีรูปที่เกิดจากกรรม3กลุ่มขอกล่าวถึงกลุ่มเดียวคือกายะปสาทะขณะนั้นมีปฏิสนธิจิตเป็นนามเป็นธาตุรู้ ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยรูปเป็นรูปนามเป็นนามเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดเพราะจิตนะคะที่เป็นกายะประสาทะมีแล้วใช่ไหมคะพร้อมกับปฏิสนธิจิตสามกลุ่มเล็กๆกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดพร้อมปฏิสนธิกลุ่มเล็กที่สุดเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะถึงเล็กยังไงก็ต้องประกอบด้วยรูป8รูปคือธาตุดิน1ธาตุน้ำ1ธาตุไฟ1ธาตุลม1ที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูป4และก็เมื่อมีมหาภูตรูป4นะคะก็มีรูปที่เกิดในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่มหาภูตรูป4แต่เกิดกับมหาภูตรูป4คือสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะในขณะนี้หนึ่งรูปนะคะแล้วก็มีกลิ่นหนึ่งรูปมีรสหนึ่งรูปมีโอชาอันนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่หมายความถึงรูปที่เป็นสมุฏฐานที่ก่อตั้งให้รูปอื่นเกิด

ก็ยังมีชีวิตแต่รูปรวมอยู่ด้วยแสดงให้เห็นความต่างของรูปซึ่งกรรมไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นและรูปที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้จะมีกายประสาทะปฏิสนธิจิตรู้รูปที่กระทบกายหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะทำปฏิสนธิจิตนี่คือการศึกษาธรรมะนี่ค่ะต้องละเอียดและต้องมั่นคงจะทำให้เราเข้าใจจริงๆในความเป็นธรรมะว่าปฏิสนธิจิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกเลยก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของขณะนี้นะคะก็จะได้เห็นความต่างของจิตแต่ละขณะซึ่งเริ่มตั้งแต่เกิดว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินจึงไม่ใช่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณเรามีคำเรียกชื่อจิตนะคะทั้งที่จิตไม่มีชื่อเลยแต่ใช้คำแสดงเห็นว่าหมายความถึงจิตนั้นทำอะไรชาติอะไรมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มีจิตหลากหลายตามประเภทของจิตนั้นๆยังไม่ถึงปัญจทวาราวัชนะนะคะเพิ่งเกิดแสดงว่าตอนนั้นนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินแต่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้เลยไม่มีอะไรซึ่งเกิดแล้วไม่ดับแม้ปฏิสนธิจิตเกิดดับไหมคะต้องมั่นคงค่ะไม่มีจิตสักขณะเดียวซึ่งเกิดแล้วก็ไม่ดับไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดและดับไหมคะจิตของเทวดาจิตของพรหมจิตของมดจิตของนกเพราะเราพูดถึงธรรมะค่ะเราไม่ได้พูดถึงคำสมมุติบัญญัตินะคะแต่หมายความว่าสภาพของธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้จิตเกิดแล้วดับแต่การดับไปของจิตนะคะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นไม่ใช่จิตเก่ากลับมาเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดสืบต่อจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อจิตนั้นดับปราดไปไม่เหลือเลยเพราะว่าถ้ากล่าวถึงจิตหนึ่งขณะเนี่ยค่ะเร็วมากแต่ก็ยังแยกเป็นขณะที่ต่างกันได้นะคะเช่นขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับใช่ไหมคะและขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับแต่ว่าเกิดแล้วเป็นทิฏฐิขณะก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับเร็วแสนเร็วอย่างไรพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพราะเหตุว่านะคะแม้แต่รูปที่เกิดเนี่ยรูปที่เกิดพร้อมจิตทันทีในอุปาทขณะก็มีรูปที่ไม่เกิดในอุปาทขณะก็มีพระฉันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านะคะการที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อให้เข้าใจความเป็นอนัตตาความเป็นธรรมะจริงๆค่ะหลงเข้าใจว่าเห็นเป็นเราหรือว่าเราเกิดหรือว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเรามีลาภยศสรรเสริญต่างๆก็คือจิตพร้อมกับสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตพร้อมจิตซึ่งเราใช้คำว่าเจตสิกนี่ก็ลึกไปเรื่อยๆนะคะจากคำเดียวเนี่ยก็ขยายไปเป็นสามปิฎกได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการที่จะศึกษาธรรมะให้เข้าใจแม้เพียงคำเดียวแต่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็เป็นประโยชน์กว่าการที่เราจะเข้าใจเพลินๆนะคะสับสนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะไม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะจิตปฏิสนธิจิตดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นไม่ให้เกิดได้ไหมคะจิตขณะก่อนดับไปไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ไหมไม่ได้เว้นจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นซึ่งเมื่อดับแล้วนะคะไม่เป็นปัจจัยให้มีปฏิสนธิหรือจิตเจตสิกใดๆเกิดสืบต่อได้เลยเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไปจนกว่าจะตายเกิดเป็นนกก็เป็นนกไปจนกว่าจะตายเกิดเป็นแมวนะคะก็ต้องเป็นแมวไปจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นแมวเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นจิตประเภทเดียวกันกรรมเดียวกันที่ทำให้จิตที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตเกิดแต่ก็ไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจแต่ทำภวังคกิจนี่คือการที่เราจะรู้ว่าจิตแต่ละขณะนี่ค่ะทำอะไรเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตดับนะคะเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดมาไม่ทำอะไรได้ไหมจิตดูเหมือนขยันมากนะคะแต่ความจริงเป็นธรรมะเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมชาติซึ่งจิตต้องเกิดขึ้นทำกิจการงานจะหลับจะตื่นยังไงที่เราคิดว่าเราหลับเราตื่นก็คือจิตซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆกันนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตไม่ได้

0: ทำปฏิสนธิกิจแต่ทำภวังคกิจคนไทยได้ยินคำว่าภวังค์บ่อยๆนะคะใช้โดยไม่รู้ความหมายแต่คำว่าภวังค์หมายความถึงจิตซึ่งดำรงภพชาติแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเพราะวันหนึ่งไม่พ้นจากเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างแต่เมื่อไรที่จิตไม่ได้เกิดทำกิจเหล่านี้นะคะจิตก็ยังต้องเกิดเพราะกรรมยังไม่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ด้วยเหตุนี้แม้ไม่เห็นไม่ได้ยินนะคะจิตก็เกิดดับสืบต่อใช้คำว่าดำรงภพชาติของการเป็นบุคคลนั้นที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายนะคะไม่ได้ทำภวังคกิจที่จะดำรงภพชาติแต่ทำจุติกิจคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของผลของกรรมทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเรารู้สามกิจแล้วใช่ไหมคะจุติกิจของชาติก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจของชาตินี้ซึ่งเป็นเพียงขณะเดียวในหนึ่งชาติปฏิสนธิกับจุติเนี่ยหนึ่งขณะแต่สำหรับภวังคจิตนะคะทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรสยังไม่ได้มีการกระทบสัมผัสยังไม่ได้คิดนึกเพราะฉะนั้นจิตนั้นไม่ได้ทำกิจเหล่านี้เลยนะคะแต่ทำภวังคกิจดำรงภพชาติหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดอีกดำรงภพชาติจนกว่าจะถึงการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งหลังจากที่ภวังคจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนค่ะไม่มีการนับเลยใครนับกระแสน้ำได้บ้างคะทีละหนึ่งอนุเล็กๆ เนี่ยใครนับได้ชั้นใดนะคะภวังค์ก็คือการเกิดดับสืบต่อจนกว่าจะมีการรู้อารมณ์ซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของปฏิสนธิและภวังค์เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นจิตประเภทอื่นซึ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อถึงกาลที่จะต้องทำหน้าที่นั้นๆเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปัญจทวาราวัชนะจิตและมโนทวาราวัชนะจิตต่อจากภวังคจิตเพราะว่าระหว่างที่ไม่มีการเห็นการได้ยินการคิดนึกใดๆเลยนะคะจิตเกิดดับสืบต่อเป็นภวังค์ดำรงภพชาติแต่ขณะนี้ที่เห็นนี่ค่ะต้องมีจิตอื่นเกิดขึ้นและการเกิดขึ้นที่จะเห็นก็ต้องเป็นไปตามลำดับด้วยเกิดตามใจชอบไม่ได้เลยแม้แต่จิตได้ยินจะเกิดก็ต้องมีโสตประสาทะมีเสียงกระทบมีจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเมื่อถึงวาระที่กรรมให้ผลจะต้องได้ยินเสียงนั้นจิตได้ยินจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นแต่ละขณะก็เป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่คุณคำปั่นกล่าวถึงปัญจทวาราวัชนะจิตเมื่อกี้นี้นะคะก็หมายความถึงปฏิสนธิจิตหรือเปล่าคะภวังคจิตหรือเปล่าไม่ใช่หมายความถึงจิตที่ไม่ใช่ปฏิสนธิและภวังค์และเป็นวิถีจิตแรกวิถีจิตหมายความถึงจิตที่นะคะรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าใช้คำว่าวิถีจิตต้องเป็นการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดในหกทางแต่ถ้าไม่ใช่วิถีจิตนะคะก็คือภวังคจิตดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละชาติแต่ละชีวิตเนี่ยนะคะชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็จะมีจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตกับจิตที่เป็นวิถีจิตเกิดสลับกันไปจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตง่ายมากคือปฏิสนธิจิตไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเกิดขึ้นทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตมี3คือปฏิสนธิจิต1ภวังคจิต1และจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายก็ไม่ใช่วิถีจิตนอกจากนั้นแล้วทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะมีชื่อว่าอะไรก็ตามโลภะมูลจิตกุศลละจิตหรือว่าวิบากจิตหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นวิถีจิตทั้งหมดแต่ว่าวิถีจิตแรกนะคะต้องเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตหรือมโนทวาราวัชนะจิตก่อนวิถีจิตอื่นๆทั้งหมดค่ะเพราะเหตุว่าคำว่ามโนหมายความถึงใจคำว่าทวารก็หมายความถึงทาง คำว่าวิถีคือจิตที่เกิดขึ้นนะคะรู้อารมณ์ทางมโนคือทางใจเมื่อไหร่นะคะจิตนั้นเป็นมโนทวารวิถีจิตไม่ยากเลยใช่ไหมคะมโนทวารคือใจวิถีจิตก็คือจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางใจคิดนึกเนี่ยค่ะไม่ต้องอาศัยตาไม่ต้องอาศัยหูไม่ต้องอาศัยจมูกไม่ต้องอาศัยลิ้นไม่ต้องอาศัยกายแต่ต้องอาศัยใจเพราะฉะนั้นอะไรเป็นมโนทวารของมโนทวารวิถีจิตก็ต้องเป็นภวังค์ขณะสุดท้ายของกระแสภวังค์ดับเมื่อไหร่นะคะก็เป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดขึ้นทางทวารหนึ่งทวารใดในหกทวารถ้าเป็นทางใจก็มโนทวารวิถีจิตถ้าเป็นทางตาก็จักขุทวารวิถีจิตถ้าเป็นทางหูได้ยินเสียงก็เป็นโสตทวารวิถีจิตถ้าเป็นกลิ่นก็เป็นคานะภาษาบาลีใช้คำว่าคานะสำหรับจมูกนะคะคานะทวารวิถีจิตถ้าเป็นรสต่างๆที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องอาศัยลิ้นภาษาไทยภาษาบาลีก็คือชิวหาเพราะฉะนั้นก็อาศัยชิวหาภาษาทะเป็นชิวหาทวารและจิตที่อาศัยลิ้นก็เป็นชิวหาทวารวิถีจิตถ้ามีทวารแล้วไม่มีวิถีจิตได้ไหมคะไม่ได้เพราะเป็นทวารของวิถีจิตค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจักขุทวารหมายความถึงประสาทรูปแต่จักขุทวารวิถีหมายความถึงจิตเพราะฉะนั้นจักขุทวารวิถีจิตคือจิตทั้งหมดเลยกี่ขณะก็ตามแต่ที่รู้รูปที่กระทบทวารนั้นๆที่ยังไม่ดับไปพระทวารก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะนะคะแล้วรูปที่กระทบก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจิต1ขณะเกิดขึ้นรู้รูปรูปยังไม่ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นรู้รูปเดียวกันนั่นแหละที่ยังไม่ดับถึงดับไปแล้วรูปยังไม่ดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นรู้รูปที่ยังไม่ดับจนกว่ารูปดับเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดกระแสของทวารนั้นๆก็เป็นภวังค์ต่อไปเพราะฉะนั้นมโนทวารวิถีจิตนะคะได้แก่ภวังคจิตขณะสุดท้ายก่อนที่วิถีจิตจะเกิดสำหรับจักขุทวารได้แก่จักขุประสาทรูปโสตทวารได้แก่โสตประสาทรูปคานะทวารก็ได้แก่คานะประสาทรูปนะคะชิวหาทวารก็ได้แก่ชิวหาประสาทรูปกายทวารก็ได้แก่กายประสาทรูปมีคำว่าประสาทะอย่างกายทวารใช่ไหมคะเป็นทางแต่ทางเนี่ยไม่ใช่ดินน้ำไฟลมทั่วตัวไปเลยถ้าจักขุทวารก็ต้องหมายความถึงรูปที่เป็นจักขุประสาทะที่อยู่ตรงกลางตามองไม่เห็นค่ะแต่ว่าเป็นรูปที่สามารถกำลังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็มีคำว่าทวารมีคำว่าวิถีมีคำว่าประสาทะขอทบทวนนะคะจิตรู้แล้วใช่ไหมคะธรรมะรู้แล้วอนัตตารู้แล้วทวารรู้หรือยังคะที่นี่มีทวารเยอะไหมคะคุณโป๊ด
1: ทวารเป็นทางนะครับที่ทำให้มีทางไปไปแล้วก็ได้เห็นทั้งตาก็ได้ทั้งหูก็ได้เ
0: พราะฉะนั้นมีทางที่จิตจะเกิดขึ้นไปสู่สิ่งที่ปรากฏได้ทางนั้นทางปรากฏของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็คือจักขุประสาทะรูปพิเศษนะคะประสาทะแปลว่าใสกระจกเงาเนี่ยค่ะถ้าเดินผ่านมีเงาในกระจกแต่ว่าถ้าไม่ใช่กระจกเงาโต๊ะเก้าอี้เนี่ยใครเดินผ่านจะมีเงาที่โต๊ะเก้าอี้นั้นไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าประสาทะหมายความถึงใสใสที่นี่ไม่ใช่ใสแบบที่เราเข้าใจนะคะแต่หมายความถึงใสโดยคุณลักษณะของรูปนั้นที่สามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่กระทบได้เช่นจักขุประสาทรูปเนี่ยค่ะถ้าใช้คำว่าตาทั้งหมดนะคะมีตาขาวตาดำตาสีขาวสีดำทั้งหมดนะคะไม่ใช่ประสาทรูปนอกจากเฉพาะส่วนที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ได้ซึ่งจักขุประสาทะอยู่กลางตาไม่ใช่อยู่ขอบตาซ้ายขวานะคะ แต่ว่าเป็นรูปที่ใครๆก็มองไม่เห็นเพราะว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรมประการใดก็ตามมีธรรมะอย่างเดียวที่สามารถที่จะเห็นได้ทางตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เห็นจริงๆมีจริงๆปรากฏจริงๆว่าเป็นอย่างนี้จริงๆหลับตาแล้วยังได้ยินเสียงใช่ไหมคะหลับตาแล้วก็ยังได้กลิ่นหลับตาแล้วก็ยังลิ้มรสหลับตาแล้วก็ยังรู้ว่าอะไรอ่อนอะไรแข็งหลับตาแล้วก็ยังคิดนึกแต่ว่าไม่ต้องลืมตาไม่ต้องมีจักขุประสาทะรูปอื่นใดก็สามารถจะปรากฏได้แม้จิตเจตสิกแม้ความรักความชังความโกรธดีใจเสียใจก็ยังปรากฏโดยไม่ต้องอาศัยตาแต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีรูปที่สามารถกระทบแต่รูปนั้นไม่เห็นค่ะรูปเป็นรูปรูปธรรมทั้งหมดไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถึงมีตาลืมตาอย่างบางคนเนี่ยนอนลืมตาแต่หลับใช่ไหมคะแต่ตาลืมเห็นอะไรไหมคะ
1: อันนั้นอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเป็นกรรมไหมครับว่าอยากหลับเหลือเกินแต่หลับไม่ได
0: ้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคำตอบที่ชัดเจนคือวิปากจิตคือจิตที่เป็นผลของกรรมทั้งหมดต้องเกิดเพราะกรรมถ้าจะถามว่าเกิดเพราะกรรมหรือเปล่านะคะอย่างจิตเห็นเนี่ยค่ะใช้คำว่าจักขุวิญญาณภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงวิญญาณะนะคะจักขุวิญญาณะเป็นธาตุรู้ซึ่งอาศัยจักขุเกิดขึ้นถ้าไม่มีตาไม่มีทางเห็นเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณโพสต์เลือกได้ไหมคะจะเห็นสิ่งที่อยากเห็น
1: อยากเห็นสิ่งดีๆหมดเลยครับท่านอาจารย์แต่บางครั้งก็เลือกไม่ได้ค่ะ
0: เสมอไปค่ะจริงๆไม่ใช่บางครั้งนะเหมือนเราเลือกได้แต่ถ้าตาบอดทันทีถึงสิ่งนั้นจะอยู่ต่อหน้าก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่เรื่องของใครที่ได้อะไรมาหรือว่าไม่ได้ก็เพราะต้องการหรือไม่ต้องการแต่ว่าต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นเพราะกรรมหรือเปล่าต้องรู้ว่าขณะนั้นจิตเป็นอะไรแม้แต่จิตเห็นก็เลือกเห็นไม่ได้บางทีเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ถึงวาระที่กรรมจะทำให้เห็นเกิดต้องเห็นบางคนนอนหลับนะคะแต่ฟ้าแลบตื่นเห็นฟ้าแลบในขณะที่คนอื่นก็หลับต่อไปไม่เห็นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เลือกค่ะแต่กรรมเมื่อถึงวาระที่จะรู้รูปที่ไม่น่าพอใจรูปนั้นด้วยเลือกก็ไม่ได้นะคะเพราะรูปก็เกิดดับเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดดับนะคะถึงวาระที่กรรมจะให้ผลต้องเห็นก็ทำให้จักขุประสาทะกระทบรูปนั้นเลือกได้นะคะว่าจะให้กระทบรูปนั้นกระทบรูปนี้เลือกไม่ได้เลยเมื่อกระทบแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระทบกันนั่นแหละเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณะนะคะภาษาไทยก็เรียกว่ารูปารมณ์แต่สิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยมีคำอื่นมากกว่านั้นเช่นคำว่านิพาหรือวันนะหมายความถึงแสงสว่างหรือสีสันต่างๆซึ่งมีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะขณะนี้ทุกคนทราบว่ากรรมเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเลือกไม่ได้เลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะคะก็แล้วแต่ว่าเป็นผลของกรรมใดถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจจักขุประสาทะก็ไม่ได้กระทบสิ่งนั้นและก็เมื่อไม่ได้กระทบนะคะก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะให้จิตเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นกุศลกรรมไม่เกิดขึ้นที่จะเป็นปัจจัยให้วิบากเกิดกุศลกรรมนั้นไม่เป็นปัจจัยที่จะให้ถึงกาลที่จะให้ผลคือจักขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากเกิดอย่างนี้แล้วจะไม่เห็นพระมหากรุณาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะได้เข้าใจได้รู้ในสิ่งซึ่งคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นไปของชีวิตแต่ละหนึ่งขณะหนึ่งขณะนี่ละเอียดยิ่งกว่าเสี้ยววินาทีมากมายนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ที่เห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นคนนี้ก็จิตละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำได้ว่าสิ่งที่ปรากฏ ป็นอะไรนี่คือธรรมะทั้งหมดเลยค่ะเกิดแล้วก็ต้องเป็นไปมีใครเกิดมาแล้วไม่เห็นไม่ได้ยินบ้างเป็นไปไม่ได้ไม่คิดนึกก็เป็นไปไม่ได้และจะให้คิดนึกในสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลก็เป็นไปไม่ได้จะไม่ให้ติดข้องก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นธรรมะ
2: เรียนท่านอาจารย์ค่ะขอเรียนถามเรื่องอเหตุกจิตค่ะ
0: ชื่อของจิตเนี่ยหลากหลายมากมายนะคะนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งอเหตุกะจิตขอเชิญคุณคำปัน
3: ท่านผู้ถามได้ถามถึงว่าอเหตุกะจิตนั้นคืออะไรนะครับซึ่งก็จะขอแปลนะครับว่าอเหตุกะจิตหมายถึงจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยซึ่งก็ต้องอธิบายใช่ไหมครับว่าเหตุคืออะไรเหตุนี้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิก6ประเภทก็คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะแล้วก็อโมหะคือปัญญาอันนี้คือสภาพธรรมะที่เป็นเหตุซึ่งได้แก่เจตสิก6ประเภทนะครับแต่ถ้าจิตใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุ6ประการนี้เกิดร่วมด้วยจิตประเภทนั้นก็เรียกว่าอเหตุกะจิตซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นในขณะนี้ที่กำลังเห็นก็เป็นอเหตุกะจิตเพราะว่าจิตเห็นในขณะนั้นนะครับมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียงแค่7ประเภทเท่านั้นไม่มีเหตุเจตสิกใดๆเลยเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตเห็นก็เป็นอเหตุกะจิตซึ่งโดยประเภทแล้วนะครับอเหตุกะจิตมีทั้งหมด18ดวงหรือว่า18ประเภทแต่ว่าโดยชื่อแล้วก็คือจิตที่ไม่มีเหตุใดๆเกิดร่วมด้วยเลยครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่าอเหตุกะจิตคำว่าอเหตุกะหมายความถึงธรรมะที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นธรรมะอะไรก็ตามทั้งหมดที่ไม่มีเหตุคือเจตสิก6ประเภทเกิดร่วมด้วยเจตสิกหมายความถึงนามธรรมซึ่งไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตเกิดในจิตเกิดพร้อมจิตรู้อารมณ์เดียวคือสิ่งที่จิตรู้ด้วยกันจิตรู้อะไรเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยรู้อย่างเดียวรู้สิ่งนั้นสิ่งเดียวเหมือนกันเข้ากันสนิทคือทั้งเกิดก็พร้อมกันดับก็พร้อมกันแล้วก็รู้อารมณ์เดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นเจตสิกซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดกับจิตทั้งหมดมี52เจตสิกแต่เจตสิกที่เป็นเหตุเนี่ยมีเพียง6คือโลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1เป็นอกุศลเหตุเกิดเมื่อไรจิตเป็นอกุศลทันทีเป็นผลก็ไม่ได้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นอกจากต้องเป็นอกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุ6ที่เป็นอกุศลมี3นะคะแต่อีก3เป็นโสภณะไม่ใช้คำว่ากุศลใช้คำว่าโสภณะเพราะเกิดกับจิตที่เป็นเหตุก็ได้เกิดกับจิตที่เป็นผลก็ได้แม้จิตของพระอรหันต์ซึ่งไม่ใช่กุศลอกุศลเป็นกิริยาก็ยังมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะต้องละเอียดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องท่องนะคะแต่สามารถที่จะเข้าใจทันทีว่าถ้าได้ยินคำว่าอเหตุกะหมายความว่าธรรมะนั้นไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเหตุที่นี่หมายความถึงเจตสิก6คือโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลเหตุอโลภะอโทสะอโมหะเป็นโสภณะเหตุรวมเป็นเจตสิก6ฝ่ายอกุศล3แล้วก็ฝ่ายโสภณะ3เจตสิกมี52ประเภทหลากหลายเป็นประเภทต่างๆทั้งที่เกิดกับจิตทุกประเภทก็มีเกิดกับจิตบางประเภทก็มีเมื่อเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นอกุศลอย่างเดียวก็มีแต่ถ้าเป็นทางฝ่ายดีนะคะเป็นกุศลก็ได้เป็นผลของกุศลก็ได้แม้เป็นกิริยาที่เป็นโสภณะเช่นจิตของพระอรหันต์ก็ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเราไม่รีบร้อนฟังเพราะว่าเราจะข้ามและเราจะจำไม่ได้และเราไม่เข้าใจเพราะเราคิดว่าต้องไปท่องหรือต้องไปจำแต่ความจริงท่องไม่มีประโยชน์ค่ะท่องแต่ไม่เข้าใจจะมีประโยชน์อะไรจำโดยไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์จำทำไมไม่เข้าใจเสียเวลาเปล่าๆเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะภาษาบาลีไม่มีคำว่าเข้าใจแต่มีคำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราเวลาพูดถึงปัญญาเนี่ยคนไม่รู้ว่าหมายความถึงเข้าใจค่ะเข้าใจถูกแม้แต่ขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยไม่มีใครไปสร้างขึ้นมาได้เลยเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะอย่างที่เคยกล่าวถึงเมื่อกี้นี้แต่อาจจะเร็วไปก็คือว่าต้องมีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมจึงมีสีสันวรรณะที่สามารถกระทบจักขุประสาทะได้ ไม่อย่างนั้นจะเอาสีสันวรรณะมาจากไหนที่จะมากระทบกับจักขุประสาทะแต่ธาตุดินน้ำไฟลมกระทบจักขุประสาทะไม่ได้แต่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมมีรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะและปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีที่มหาภูตรูปนั่นเองอันนี้ก็คือการฟังธรรมะนี่นะคะไม่มีวันจบจนกว่าจะเป็นความเข้าใจไม่ใช่เพียงขั้นฟังที่ใช้คำว่าปริยัติรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังใช้คำว่ารอบรู้ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะเป็นปริยัตินะคะอันนั้นจะเสียเวลามากการฟังธรรมะโดยที่ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ไม่ว่าจะฟังคำใดก็ตามขอให้เข้าใจไตรตรองคำนั้นจนกระทั่งหมดความสงสัยแม้แต่คำว่าอะเหตุกะจิตไม่ใช่เจตสิกจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานถ้านับแล้วเป็นหนึ่งก็ได้ในเมื่อเจตสิกก็เป็นนามธรรมนะคะจิตก็เป็นนามธรรมแต่ความต่างกันคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏส่วนเจตสิกไม่ใช่จิตค่ะเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งใดกับจิตนะคะแต่เจตสิกต่างกันมีลักษณะเป็น52ประเภทไม่ปะปนกันเลยโลภะเป็นอย่างหนึ่งเจตสิกหนึ่งโทสะเป็นเจตสิกหนึ่งความจำไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกความรู้สึกก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งมีชื่อในภาษาบาลีนะคะเพื่อแสดงให้เห็นความต่างและความหลากหลายของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นต้องแยกนะคะนามธรรมมีจิตและเจตสิกจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ว่าเกิดเมื่อไรค่ะเห็นแจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
2: ดังนั้นอเหตุกะจิตก็คืออย่างเช่นจิตที่ได้ยิน
0: จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเสียงที่ปรากฏเราจึงใช้คำว่าได้ยินถ้าไม่มีลักษณะของเสียงนั้นปรากฏจะรู้ได้ยังไงคะว่ามีเสียงแต่ที่เสียงจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีจิตได้ยินเสียงนั้นหรือจะใช้คำว่าธาตุรู้ได้ยินธาตุรู้คือจิตนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานเสียงมีหลากหลายมากทำไมถึงรู้ว่าเสียงต่างๆกันคะเสียงคนเนี่ยค่ะเพียงแค่พูดก็รู้แล้วว่าใครเพราะเสียงหลากหลายมากเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏสองสีนี่ต่างกันไหมคะคุณโป๊ด
1: ต่างครับท่านอาจารย์แต่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นในเรื่องของสี
0: แม้ว่าจะใกล้เคียงเพียงกลีบดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยค่ะตั้งแต่โคนกลีบจนถึงปลายกลีบสีหลากหลายแล้วใช่ไหมคะเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีความหลากหลายเลยด้วยเหตุนี้จิตจึงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะรสก็มีหลายรสกลิ่นก็มีหลายกลิ่นทุกอย่างนะคะเพราะจิตรู้ลักษณะที่ต่างต่างหลากหลายคือรู้แจ้งในลักษณะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของจิตอย่างเดียวค่ะจิตไม่จำจิตไม่โกรธจิตไม่อะไรเลยทั้งหมดแต่ว่ามีนามธาตุหรือนามธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตเพราะจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ไม่มีสภาพธรรมะใดสักอย่างหนึ่งซึ่งเกิดล้วนๆเฉพาะตนเองได้แต่ต้องมีธรรมะซึ่งอาศัยกันและกันเกิดพร้อมกันเกิดด้วยกันนะคะแม้แต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็แยกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเกิดแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจะไม่มีจิตสักประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเจตสิกที่จะไม่เกิดกับจิตก็ไม่ได้ไม่ว่าเจตสิกประเภทไหนก็ต้องเกิดกับจิตและจิตหนึ่งก็จะมีเจตสิกหลายเจตสิกเกิดพร้อมกันนะคะแล้วแต่ว่าประเภทของจิตนั้นเป็นจิตประเภทใดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากน้อยเท่าไหร่แต่จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นโลภะเป็นจิตหรือเปล่าโทสะเป็นจิตหรือเปล่า
2: ไม่ใช่จิต
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะไม่ใช่จิตโทสะไม่ใช่จิตนะคะแต่ถ้าโลภะเกิดกับจิตใดทำให้จิตนั้นต่างกับจิตอื่นแล้วใช่ไหมคะจึงชื่อว่าโลภะมูลจิตมูลคือเป็นเหตุมีเหตุคือโลภะเกิดร่วมด้วยทำให้จิตนั้นต่างกับจิตขณะอื่นซึ่งไม่มีโลภะเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นชื่อของจิตก็หลากหลายนะคะตามประเภทของเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเวลาที่โทสะเกิดกับจิตใดจิตนั้น ไม่ใช่โลภะมูลจิตเพราะไม่มีโลภะเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตนั้นก็เป็นโทสะมูลจิตต่างกับโลภะมูลจิตเพราะฉะนั้นความต่างของจิตเนี่ยต่างโดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ได้ต่างโดยอารมณ์ก็ได้เพราะบางจิตก็รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาบางจิตก็รู้เสียงที่ปรากฏทางหูเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะถ้าศึกษาละเอียดนะคะไม่ใช่ศึกษาเรื่องยาวๆทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตอะไรแล้วก็ถามเฉพาะจิตบางประเภทแต่จริงๆแล้วก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจจิตได้ทั้งหมดนะคะ89ประเภทหรือว่าโดยละเอียดพิเศษก็คือ121ประเภท
2: อาจารย์คะตกลงสรุปว่าอเหตุกจิตนั้นคืออย่างเช่นถ้าเผื่อพหนูหันไปปั๊บแล้วเห็น
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หันไปนะคะอเหตุกะจิตคืออะไร
2: ที่ไม่มี
0: ต้องเป็นจิตที่ไม่มีเหตุ
2: ที
0: ่
2: ไม่มีเหตุ
0: คือไม่มีโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเจตสิก6เกิดร่วมด้วยจึงเป็นอเหตุกะจิตด้วยเหตุนี้ทรงแสดงไว้ว่าจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ6เลยมีทั้งหมด18ไม่ยากต่อการที่จะเข้าใจ
3: ครับแม้แต่ในเรื่องของจิตเองนี่นะครับก็จำแนกหลากหลายมากทั้งที่เป็นสเหตุกะจิตกับอเหตุกะจิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อกล่าวถึงสภาพธรรมะแล้วนะครับสภาพธรรมะใดก็ตามที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยสภาพธรรมะนั้นชื่อว่าสเหตุกะอเหตุกะจิตมี18เป็นวิบาก15เป็นกิริยา3นะครับทวิปัญจวิญญาณ10แล้วนะครับสัมปฏิชันนจิต2ประเภทสันติรณะ3ประเภทปัญจทวาราวัชนจิตมโนทวาราวัชนจิตและหะสิตุปาทจิตนะครับครบแล้วนี่คือจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเป็นอเหตุกะจิตจิตที่เหลือนอกจากนี้นะครับมีเหตุเกิดร่วมด้วยทั้งหมดเลยครับ
0: พอใจหรือยังคะดิฉันยังไม่พอใจเลยเพราะเหตุว่ามีแต่ชื่อสัมปติชนะสันติรณะโวธพนะแล้วอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะให้ใครฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยยังไม่พอใจค่ะที่จะให้ได้เพียงชื่อหรือว่างูปลาปลาจริงๆแล้วก็ไม่รู้เพียงแต่จำเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมะนี่ค่ะก็คือฟังด้วยการไตรตรองด้วยการพิจารณาเพื่อเป็นความเข้าใจที่มั่นคงนะคะไม่ใช่ต้องฟังเขาบอกหรือเขาว่าแต่ว่าจากความเป็นจริงเนี่ยค่ะแม้แต่อเหตุกะไม่ใช่คำว่าจิตก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยเหตุแต่ถ้ากล่าวถึงอเหตุกะจิตเฉพาะจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุไม่ได้กล่าวถึงธรรมะอื่นซึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุเนี่ยค่ะคือความละเอียดยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรูปเป็นสเหตุกะหรืออเหตุกะสะแปลว่าพร้อมหรือมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่มีโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกอะโลภะเจตสิกอะโทสะเจตสิกอะโมหะเจตสิกเกิดด้วยเท่านั้นที่เป็นสะเหตุกะแปลตรงๆจากภาษาบาลีเป็นไทยก็คือว่ามีเหตุเกิดร่วมด้วยคือโดยมากคนไปงงกับภาษาบาลีนะคะแต่ภาษาบาลีก็คือภาษามคธีซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะด้วยภาษาของชาวมคธเหมือนคนไทยก็พูดภาษาไทยจะเอาภาษาอื่นมาให้เราเข้าใจเราก็ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นภาษาพื้นบ้านธรรมดาพูดถึงสิ่งที่มีจริงตามธรรมดาแต่พอเป็นอีกภาษาหนึ่งเราก็อาจจะไปคิดว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไม่รู้เรื่องหรือว่ายากที่จะเข้าใจแต่ความจริงถ้ารู้ว่าเป็นภาษาธรรมดาและก็ธรรมดาจริงๆจักขุแปลว่าตาวิญญาณะแปลว่ารู้จักขุวิญญาณะก็ธาตุรู้ที่ต้องอาศัยตาถึงจะรู้ได้ก็คือเห็นนี่ค่ะก็คือธรรมดาเพราะฉะนั้นนะคะรูปเป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะค่ะไม่ต้องกลัวผิดค่ะเป็นเรื่องของภาษานะคะแต่ภาษามีความหมายที่ถูกต้องด้วยถ้าเราเข้าใจผิดเราก็ตอบผิดเราใช้คำผิดแน่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยจะมีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้ไหมเห็นไหมคะแค่นี้ก็ง่ายละเพราะว่าเหตุได้แก่เจตสิก6เท่านั้นค่ะขีดเส้นใต้ได้เลยทั้ง3ปิฎกจะไม่เปลี่ยนแต่อาจจะขยายออกไปอีกได้แต่ยังไงก็ตามนะคะถ้ากล่าวโดยสภาพธรรมะเหตุ6เป็นอกุศล3โลภะโทสะโมหะ ป็นเจตสิกหรือเป็นจิตคะโลภะโทสะโมหะเป็นเจตสิกไม่ต้องพูดก็รู้ใช่ไหมคะเข้าใจแล้วนี่ใช่ไหมคะแล้วก็อโลภะอโทสะอโมหะเป็นโสภณะเหตุกว้างกว่าอกุศลละเหตุเพราะเหตุว่าเกิดกับจิตที่เป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะเวลาเหตุประกอบด้วยอโลภะอโทสะก็ให้ผลอย่างหนึ่งเวลาที่เหตุประกอบด้วยอโลภะอโทสะอโมหะคือปัญญาก็ให้ผลอีกอย่างหนึ่งคือผลที่ประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะฟังธรรมเข้าใจได้เพราะว่าเหตุมีปัญญาเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยให้ผลเนี่ยค่ะก็มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้นี่คือการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจและจะเข้าใจได้จริงๆทั้งหมดด้วยถ้าเป็นผู้ที่ฟังไตรตรองพิจารณาเหตุผลจริงๆคำถามก็มีมากมายนะคะแต่ว่าความเข้าใจต้องตามลำดับถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าธรรมะคือสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้ที่จะให้เกิดหรือว่าที่จะไม่ให้ดับไปและสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะต้องเกิดแล้วจึงมีได้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะก็เป็นเหตุเป็นผลตั้งแต่ต้นนะคะและถ้าไม่ลืมก็สามารถที่จะตอบได้ทุกคำถามเช่นเราพูดถึงเรื่องธรรมะซึ่งมีลักษณะที่ต่างกันสองอย่างธรรมะที่มีจริงๆนะคะประเภทหนึ่งก็คือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่เป็นธรรมะเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะของตนของตนแล้วก็มีจริงๆด้วยอย่างเสียงมีจริงๆนะคะแต่เสียงก็ไม่เห็นเสียงก็ไม่คิดเสียงก็ไม่รู้อะไรกลิ่นก็มีจริงๆแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะเป็นประเภทหนึ่งใช้คำว่ารูปธรรมแต่ถ้าศึกษาต่อไปคำว่ารูปก็มีความหมายอื่นด้วยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นพื้นความรู้ที่แสดงความต่างของธรรมะว่ามีรูปธรรมนี่แน่นอนแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ที่สามารถที่จะเห็นได้ยินสภาพธรรมะที่มีจริงๆขณะนี้สภาพธรรมะก็ปรากฏไม่ได้เลยกล่าวได้นะคะว่าโลกก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่มีอะไรที่ไปรู้ไปเห็นว่าโลกเป็นยังไงโลกเป็นสีสันวรรณะหรือเป็นเสียงหรือเป็นกลิ่นหรือเป็นรสก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าตามความเป็นจริงนะคะอีกความหมายหนึ่งของโลกหรือความหมายที่สุดจริงๆของโลกก็คือสภาพธรรมะที่เกิดและดับเพราะถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดโลกมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรามักจะรู้ปลายเหตุนะคะเช่นเราบอกว่าเรารู้จักโลกโลกนี้เป็นอย่างนี้โดยนัยยะของภูมิศาสตร์หรือว่าโดยนัยยะอะไรก็ตามแต่ว่าถึงจะอย่างไรก็ตามนะคะที่แท้จริงที่สุดก็คือหมายความถึงสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับเพราะไม่มีสิ่งไหนซึ่งเที่ยงเกิดแล้วไม่ดับด้วยเหตุนี้ที่เรากล่าวว่าโลกนี้โลกนั้นนะคะพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวอะไรต่างๆก็ต้องหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีที่เกิดแต่ที่ไม่รู้กันก็คือว่าเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นความหมายของโลกที่แท้จริงคืออะไรก็ตามที่เกิดดับเป็นโลกเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกก็ไม่มีและเมื่อมีอะไรเกิดแล้วสิ่งนั้นดับก็ไม่รู้ว่าดับเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงต้องเริ่มจากแต่การฟังแล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ลืมสิ่งที่เราเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้องมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะทุกอย่างทุกประการโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงแสดงว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะไม่สามารถจะรู้ได้ในความจริงของสิ่งนั้นด้วยตนเองทุกคำที่พูดในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่รู้เลยว่าคำที่เราพูดเนี่ยแท้จริงแล้วคืออะไรเช่นคำว่าจิตคำว่าโลภะคำว่าโทสะคำว่าเหตุหรือคำว่าโลภเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการที่ทำให้เราสามารถเข้าใจทุกอย่างที่มีจริงนะคะซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ลืมไม่ได้เช่นสภาพรู้เนี่ยค่ะมีสองอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แม้ว่าจะมีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดร่วมกันแต่ว่าเฉพาะจิตหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานที่เราใช้คำว่าจิตหรือวิญญาณหรือมโนหรือมนัสหลายคำนะคะหมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏรู้ที่นี่ไม่ใช่รู้อย่างปัญญาแต่ว่ารู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ อย่างสีเนี่ยค่ะจะใช้คำว่าสีแดงสีม่วงสีเขียวสีเหลืองแต่ว่าความหลากหลายละเอียดแดงอ่อนแดงแก่เหลืองปนส้มหรืออะไรอีกมากมายหลายสีนะคะทำไมรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าจิตไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในลักษณะที่ปรากฏนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีคำที่เราใช้บ่งถึงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่จิตจะเกิดเองตามลำพังไม่ได้นะคะต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมนั้นเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเป็นสภาพรู้ด้วยกันแต่ไม่ใช่จิตนะคะจึงเป็นเจตสิกะในภาษาบาลีภาษาไทยก็ตัดคำท้ายออกก็เป็นเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตจะมีจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดไม่ได้เลยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเจตสิกก็จะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีจิตเกิดในจิตนะคะแล้วก็รู้อารมณ์เดียวกับจิตแต่ว่าเจตสิกนี่ค่ะต่างกันเป็น52ประเภทในขณะที่จะกล่าวได้ว่าจิตเป็นหนึ่งคือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าเข้าใจแล้วนะคะจะใช้โวหาระคือการกล่าวถึงสภาพธรรมะนั้นๆหลากหลายยังไงก็ไม่ทำให้ความเข้าใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะถ้ากล่าวถึงโลภะภาษาไทยใช้คำว่าโลภความติดข้องความอยากได้มีจริงในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะหรือเปล่าก็ต้องเป็นธรรมะเป็นธรรมะที่เป็นประเภทนามธรรมหรือรูปธรรมก็ต้องเป็นประเภทนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกก็ต้องเป็นเจตสิกเพราะว่าไม่ใช่เป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ถ้าเป็นโลภะก็เป็นความติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าเป็นโทสะก็เป็นความขุ่นเคืองใจไม่พอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งประเภทนะคะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆเราก็สามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าใจความละเอียดของจิตและเจตสิกและรูปจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ต้องไม่ลืมความเข้าใจตอนแรกนะคะที่ว่าจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเจตสิกเป็นสภาพนามธรรมหลากหลายชนิดซึ่งเกิดกับจิตบางครั้งก็เกิดกับจิตประเภทที่เป็นอกุศลจิตเพราะมีสภาพที่ไม่ดีงามเกิดร่วมด้วยบางครั้งก็เป็นโสภณะคือเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามและยังกล่าวถึงเหตุได้แก่เจตสิก6ถ้ากล่าวถึงเหตุปัจจัยเนี่ยนะคะก็คือโลภะโทสะโมหะทุกคนมีอโลภะอโทสะอโมหะมีกันทุกคนหรือเปล่าคะมีแต่น้อยค่ะหรือน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่าอกุศลนี่ก็เป็นสิ่งที่ความตรงทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะทุกคนอยากจะมีกุศลมากๆแต่ปฏิเสธได้ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยอกุศลมีมากกว่าการศึกษาธรรมะทำให้เป็นผู้ที่ตรงนะคะเพราะธรรมะเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนแปลง
1: กับเรียนฐานอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องว่าเราอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ดีเราพยายามที่จะไปมองในส่วนที่เขาทำแล้วไม่ถูกใจเราหรือที่เราเรียกว่าเราเพ่งอกุศลคนอื่นอันนั้นแล้วทำให้เราเป็นอกุศลของตัวเราเองเราจะห้ามอันนั้นได้ยังไงครับ
0: เรียนสำหรับห้ามหรือเปล่าคะบังคับบัญชาไม่ได้ก็ลืมซะอีกแล้วจะไปห้ามเขาเนี่ยเหมือนกับจะไปบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการหรือพยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ให้ทราบจริงๆค่ะว่าธรรมะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นข้อสำคัญที่สุดนะคะคุณโพสต์นึกถึงคนอื่นใช่ไหมคะค่ะแต่ลืมค่ะว่าทุกคนเนี่ยคือจิตหนึ่งขณะเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นจะมีจิตสองขณะพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดเนี่ยนะคะคือโลกแต่ละโลกคนละโลกรวมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ต ่างคนต่างเกิดใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดคือจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้เพียงหนึ่งและจะมีใครอยู่ที่นั่นไม่มีใช่ไหมคะมีแต่จิตและเจตสิกเกิดขึ้นตั้งแต่จิตขณะแรกเกิดและดับสืบต่อจนกระทั่งมีการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นแล้วไม่คิดได้ไหมมีรูปร่างมีสันฐานให้จำได้นะคะให้นึกถึงแม้ไม่เอ่ยเป็นคำก็ยังสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นที่หลากหลายเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็มีความคิดว่านั่นเป็นคนอื่นใช่ไหมคะเพราะเห็นหรือเพราะได้ยินหรือเพราะฟังเรื่องราวของคนนั้นแต่ความจริงคือโลกหนึ่งโลกซึ่งเห็นแล้วคิดแล้วก็จำเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งในความคิดในความจำเนี่ยมีหลายคนในโลกแต่ถ้าไม่มีโลกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโลกคิดอะไรอะไรก็มีไม่ได้ที่จะเป็นคนเป็นสัตว์หลากหลายก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงนะคะแล้วก็เราอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเราคิดใช่ไหมคะเป็นจิตขณะที่คิดแล้วก็จะสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จคิดทำไมค่ะน่าเสียดายเวลาที่คิดนะคะเพราะเหตุว่าคิดแล้วก็ไม่ได้ทำให้เป็นอย่างที่คิดได้เพราะฉะนั้นควรที่จะสะสมความเห็นถูกสำหรับโลกนี้ใบนี้ไม่มีใครเลยค่ะมีแต่เพียงจิตหนึ่งขณะที่เกิดดับสืบต่อนะคะแล้วก็เป็นโลกที่เต็มด้วยความคิดจิตมีแน่ๆใช่ไหมคะสว่างหรือมืด
1: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าสว่างหมายความว่าเราเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราได้เห็นไม่ว่าจะทางจักขุประสาทะหรือว่าทางหูใช่ไหมครับ
0: เอาความสว่างที่เป็นรูปรูปหนึ่งที่ปรากฏสว่างนี้เป็นรูปทำให้สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในอีกความหมายหนึ่งที่ใช้คำว่าสว่างเนี่ยหมายความถึงความเห็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เห็นแสงสว่าง
1: เป็นความเห็นถูกใช่ไหมครับ
0: เห็นความจริงในความมืดก็สามารถที่จะเห็นความจริงได้เพราะฉะนั้นสภาพที่สามารถที่จะเห็นความจริงนั้นนะคะเราก็ใช้คำว่าสว่างหรือในบางแห่งก็จะใช้คำว่าแสงสว่างมีจักษุมีตาที่เห็นแสงสว่างที่ไม่ใช่เป็นรูปธรรมนะคะแต่ว่าความสว่างที่แม้ในที่มืดสนิทก็ยังสามารถที่จะเห็นความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นความสว่างที่เป็นรูปธรรมก็ต้องอาศัยจักขุประสาทะแต่สว่างที่เป็นปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงแม้ในความมืดสนิทได้ซึ่งก็ต้องเป็นลักษณะของปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นสว่างนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะที่จะรู้ให้ถูกต้องว่าตัวจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจิตไม่หอมจิตไม่หวานไม่เค็มไม่มีกลิ่นใดๆแต่ว่าเป็นธาตุซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจะมีขอบเขตหรือมีปริมาณไหมคะอย่างดอกกุหลาบก็ยังมีปริมาณขอบเขตว่าอยู่ตรงนี้แค่นี้อันนั้นก็เป็นใบละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพซึ่งเป็นนามธาตุหรือนามธรรมล้วนๆซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเนี่ยจะมีขอบเขตไหมสำหรับธาตุรู้ซึ่งเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งขณะนั้นไม่มีรูปใดๆเลยที่จะมาวัดความกว้างใหญ่หรือความลึกซึ้งหรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะเหตุว่าไม่มีรูปเป็นแต่เพียงนามธาตุเท่านั้นเป็นธาตุรู้ในขณะนั้นในความมืดหรือในความสว่างที่รู้นะคะที่เป็นจิตถ้าคุณโป๊ตจะหาจิตเนี่ยจะไปหาที่ไหนดีคะเอาไฟฉายส่องหรือในที่มืดยังไงก็ไม่ใช่จิตใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องว่าในขณะนี้ค่ะมีธรรมะหรือสิ่งที่มีจริงที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นกำลังเห็นรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเสียงธาตุรู้นั้นก็สามารถที่จะรู้เสียงที่ปรากฏนะคะว่าไม่ใช่เสียงอื่นแต่เป็นเสียงนี้เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงธรรมะนะคะธรรมะทั้งหมดมีธรรมะเดียวอย่างเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานอกจากนั้นอยู่ในความมืดหมด ตอนนี้รู้สึกยังไงคะตามความเป็นจริงอยู่ในความมืดแน่ๆค่ะถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีการเห็นถูกไหมคะแต่ความเห็นเนี่ยทำให้ลวงคิดว่าอยู่ตลอดเวลาในความสว่างแต่ถ้าเป็นธรรมะที่ปรากฏจริงๆเนี่ยค่ะความสว่างชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นจะสว่างไม่ได้เลยอยู่ในความมืดทั้งหมดเพราะฉะนั้นในขณะใดที่กำลังเริ่มเข้าใจอย่างนี้นะคะก็เป็นเหมือนแสงสว่างที่สามารถที่จะทำให้เห็นสิ่งซึ่งอยู่ในความมืดตามความเป็นจริงได้คิดถึงอีกโลกหนึ่งนี่จะน่ากลัวไหมคะมืดสนิทเสียงปรากฏในความมืดได้แล้วก็หมดแล้วก็มืดต่อไปกลิ่นปรากฏในความมืดได้แล้วกลิ่นก็หมดไปก็จะทุกอย่างก็ยังอยู่ในความมืดแม้แต่รถก็อยู่ในความมืดปรากฏเป็นรถนั้นรถนี้แล้วก็หมดไปแล้วก็กลับมืดอีกเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพซึ่งไม่มีรูปร่างเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ตามความเป็นจริงนะคะก็จะอยู่ในความมืดเว้นขณะเห็นธรรมะสำหรับไตรตรองเข้าใจนะคะสิ่งที่มีจริงๆจนกระทั่งรู้ว่ายังไม่เคยเข้าใจความจริงอย่างนั้นเลยเพราะไม่ได้ปรากฏอย่างนั้นแต่ปรากฏเหมือนกับสืบต่อกันจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วอยู่ในความมืดและในความมืดเนี่ยค่ะก็จะมีจุดอยู่5จุดถ้าจะอุปมานะคะคือจุดที่สามารถกระทบและเห็นนิดนึงแล้วก็ดับอีกจุดนึงสามารถกระทบเสียงได้ยินนิดนึงแล้วก็ดับอีกจุดนึงก็ได้กลิ่นนิดนึงแล้วก็ดับอีกจุดนึงก็รู้รสปรากฏนิดนึงแล้วก็ดับอีกจุดหนึ่งก็มีเย็นหรือร้อนปรากฏนิดหนึ่งแล้วก็ดับแล้วทุกอย่างก็ต้องอยู่ในความมืดหมดนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เท่ากับเปิดโลกอีกโลกหนึ่งนะคะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เหมือนโลกซึ่งเกิดดับสืบต่อจนไม่ปรากฏว่าขณะนี้อยู่ในความมืดเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากแล้วก็ปรากฏบ่อยเช่นถึงไม่ได้ยินเลยนะคะก็ยังเห็นได้ถึงไม่ได้กลิ่นกลิ่นไม่ปรากฏก็ยังเห็นได้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าโลกทางตาเนี่ยมากปรากฏจนกระทั่งสามารถปิดบังความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะโลกอื่นนั้นมืดสนิทเว้นโลกเดียวคือสิ่งที่ปรากฏทางตาทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยล่ะคะเพราะว่าเป็นความจริงให้รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะว่าความจริงเป็นอย่างหนึ่งและสิ่งที่ปรากฏที่ทำให้ไม่รู้ความจริงนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
1: ท่านอาจารย์ครับการสั่งสมของแต่ละบุคคลมาเนี่ยมีการสั่งสมอย่างแน่นอนใช่ไหมครับว่าบุคคลคนนี้เกิดมาแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ใจดีบุคคลคนนี้เนี่ยเกิดมาแล้วต้องเป็นผู้ที่ขี้โมโหหรือขี้โกรธง่าย
0: และโมโหมาจากไหนง่ายๆนั่นนะคะ
1: ก็มองเห็นเนี่ยครับเห็นแล้วไม่ชอบ
0: ค่ะแล้วทำไมคนอื่นเขาถึงไม่เป็นอย่างนี้แต่คนนี้สะสมมาที่จะไม่ชอบเพราะฉะนั้นการสะสมที่มีอยู่ในจิตนี่นะคะจะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่เกิดขึ้นอย่างคนที่นอนหลับสนิทเนี่ยผู้ร้ายหรือว่าคนดีหรือว่าพระสกทาคามีหรือว่าพระอรหันต์รู้ได้ไหมคะไม่มีอะไรที่จะปรากฏให้รู้ได้เลยแต่ทันทีที่เห็นพระอรหันต์เห็นแล้วกับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เห็นเนี่ยต่างกันไหมคะ
1: ต้องต่างแน่นอน
0: ต้องต่างกันแน่นอนเพราะอะไรคะ
1: เพราะปัญญาครับ
0: ค่ะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สะสมปัญญาที่สามารถที่จะดับอกุศลได้หมดไม่เหลือเลยนะคะทันทีที่เห็นก็ต้องเกิดอกุศลจะไปห้ามยับยั้งยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัญญาระดับที่สามารถที่จะดับกิเลสได้หมดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าแต่ละจิตมีอะไรที่สะสมมาแล้วในแสนโกรธกับพี่น้องมีตั้งหลายคนนะคะนิสัยเหมือนกันไหมชอบอาหารอย่างเดียวกันหรือเปล่าหรือแม้แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะคะความเป็นไปของชีวิตก็ต่างกันไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือบังคับบัญชาได้ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้ขณะจิตเดี๋ยวนี้ของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง ก็ไม่มีใครรู้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาก็จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อสะสมอกุศลมามากมากจนเป็นปุถุชนคนที่หนาแน่นด้วยอกุศลนะคะทันทีที่เห็นอกุศลเกิดได้ทันทีแล้วแต่ว่าจะเป็นประเภทไหนเหมือนกับต้นยางเนี่ยค่ะชุ่มด้วยยางภายในพอมีอะไรสะกิดนิดเดียวนะคะยางก็ไหลออกมาเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังนอนหลับยังไม่มีอะไรกระทบเพราะฉะนั้นจะมีโลภะโทสะหรืออะไรเกิดขึ้นเป็นไปก็ไม่ได้แต่เมื่อมีการประสบกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนะคะก็แล้วแต่ว่าการสะสมในขณะนั้นเป็นปัจจัยให้จิตอะไรเกิดขึ้นคนที่ไม่ชอบจะไปบอกเขาว่าไม่ดีก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วตามการสะสม
1: ท่านอาจารย์กำลังพูดถึงว่าอกุศลเนี่ยมีกำลังใช่ไหมครับ
0: ถ้ากล่าวถึงธรรมะที่มีกำลังนะคะจะมีทั้งที่เป็น5และ7และ9ขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: ครับถ้าพูดถึงเรื่องกำลังแล้วนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับมีทั้งนัยยะที่เป็น5นัยยะที่เป็น7นัยยะที่เป็น9อันนี้เป็นเรื่องของจำนวนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเลยนะครับเคยได้ยินไหมครับกำลังของความละอายต่ออกุศลกำลังคือความเกรงกลัวต่ออกุศลอันนี้คือกำลังที่เป็นหิริและก็โอตตัปปะอันนี้เป็นกำลังฝ่ายดีใช่ไหมครับแต่ถ้าดูในยะตรงข้ามกำลังที่เป็นฝ่ายอกุศลคือกำลังคือความไม่ละอายกำลังคือความไม่เกรงกลัวต่ออกุศลอันนี้คือโดยในญาติที่เป็นกำลังทางฝ่ายกุศลแล้วก็กำลังที่เป็นฝ่ายอกุศลแต่อีกกำลังอย่างหนึ่งนะครับที่จะเป็นกำลังเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วก็เป็นธรรมะฝ่ายดีก็คือประเภทที่เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องของกำลังทางฝ่ายที่ดีงามครับ
1: สติเนี่ยครับเกิดขึ้นแล้วรีกรูโดยคนทั่วไปเนี่ยครับก็จะคิดว่าอย่างเช่นหยิบแก้วน้ำแล้วแก้วน้ำไม่หกอันนี้เป็นสติหรือเปล่าครับ
3: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสติเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นสภาพที่ระลึกได้นะครับเป็นไปในกุศลธรรมเป็นไปในสิ่งที่ดีงามจึงจะเป็นสติในทางพระพุทธศาสนานะครับแต่ละเอียดไปกว่านั้นนะครับสติก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดร่วมกับกุศลจิตเท่านั้นยังเกิดร่วมกับจิตฝ่ายดีทุกประเภทแต่ในชีวิตประจำวันนะครับขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลจิตขณะนั้นนะครับมีสติเกิดร่วมด้วยทุกครั้งครับ
0: ที่คุณคำปั่นพูดเมื่อกี้นี้เป็นกุศลจิตใช่ไหมคะ
3: ครับขณะที่พูดอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจก็เป็นจิตที่ดีงามที่เกิดขึ้น
0: ขณะนั้นมีศรัทธาไหมคะ
3: มีศรัทธาด้วย
0: มีวิริยะ
3: มีวิริยะในทางที่เป็นกุศลด้วยมีด้วยครับ
0: มีสมาธิ
3: ก็ตั้งมั่นในกุศลธรรม
0: มีปัญญา
3: ต้องเป็นขณะที่เข้าใจจริงๆครับ
0: มีกำลังหรือยัง
3: ยังไม่ถึงขั้นที่มีกำลัง
0: ยังไม่ถึงขั้นที่มีกำลังเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้ธรรมะที่เป็นฝ่ายโสภณะฝ่ายดีนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะถึงระดับที่จะใช้คำว่าเป็นพละหรือมีกำลังเพราะว่าจะต้องมีการเจริญขึ้นตามลำดับอย่างขณะนี้ค่ะก็มีการฟังธรรมะนะคะมีศรัทธาแน่นอนและขณะที่กำลังเข้าใจก็มีสติและขณะนั้นวิริยะก็เกิดแล้วใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่ถึงวาระที่จะเกิดก็เกิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตขณะนั้นเป็นไปในทางฝ่ายกุศลมีทั้งศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญาแต่ว่าแม้จะฟังเข้าใจก็จริงนะคะกำลังรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่เข้าใจหรือยังรู้หรือยังคะฟังเข้าใจแต่ว่าจะถึงขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของเห็นขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะหรือไม่ต้องใช้คำอะไรเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นเริ่มเห็นความจริงว่าเป็นสิ่งที่กำลังเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เริ่มที่จะมีกำลังระดับขั้นของอินทรีย์แต่ไม่ใช่ระดับขั้นของพละที่มีกำลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่นะคะเป็น ที่ตั้งเป็นฐานะของสติที่จะทำให้รู้ความจริงของลักษณะนั้นได้ไม่ใช่เพียงขั้นการฟังนี่คือถึงสภาพนั้นด้วยปัญญาและสติสัมปชัญญะตรงลักษณะที่เป็นธรรมะที่ใช้คำว่าปฏิปัตติ

หาทางอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ใช่พละไม่มีกำลังที่จะเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เรามีลักษณะที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นกว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะจะเจริญขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราใช้คำว่าสัตทินรีย์บ้างหรืออินทรีย์ห้าหรือว่าพละห้านะคะตามที่กล่าวแล้วว่าเป็นไปในการที่จะถึงการรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยไม่หวั่นไหวเมื่อไหร่เริ่มจากการที่ระลึกบ้างทางนั้นบ้างทางนี้บ้างทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงก็เป็นเรื่องของการฟังให้เข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องการที่จะไปหาวิธีอื่นนะคะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าพละก็มีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลความไม่ละอายเนี่ยถึงระดับขั้นที่มีกำลังทำร้ายทำลายได้ทุกอย่างก็ระดับหนึ่งใช่ไหมคะมีกำลังถึงทำสิ่งซึ่งไม่น่าจะทำได้แต่ก็ทำได้ทั้งอหิริกะอโนตัปปะเพราะฉะนั้นก็เป็นพละทางฝ่ายอกุศลทางฝ่ายกุศลนะคะทั่วๆไปก็มีหิริโอตัปปะที่ละอายที่จะไม่รู้ธรรมะจึงฟังแต่คนที่ไม่มีหิริโอตัปปะนะคะก็ไม่ฟังแต่ทำอย่างอื่นเพราะเหตุว่าไม่ละอายที่จะไม่รู้ค่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ไปจนตายก็ไม่เดือดร้อนขณะนั้นก็ไม่มีหิริโอตัปปะที่จะเริ่มฟังธรรมะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะในเมื่อสามารถที่จะรู้ได้แล้วทำไมไม่รู้เพราะไม่มีหิริโอตัปปะยังคงเป็นผู้ที่พอใจที่จะไม่รู้ต่อไปเพราะไม่มีความละอายสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับโดยที่ไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าเกิดดับเร็วมากแล้วก็เกิดพร้อมกันหลายๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่มีหิริโอตัปปะก็มีอโลภะมีอโทสะด้วยมีสภาพธรรมะที่เป็นโสภณะเกิดพร้อมกันร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่การที่รู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะก็ยังไม่ใช่การที่จะถึงความเป็นอินทรีย์ห้าหรือว่าพละห้าได้การฟังธรรมะจึงต้องละเอียดค่ะแต่ว่าทางฝ่ายอกุศลนี่ไม่ต้องอบรมอะไรเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเมื่อมีกำลังสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมที่ร้ายแรงก็เห็นกำลังของความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวต่อโทษภัยเกิดเป็นมนุษย์จิตที่ทำกิจครั้งแรกเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นมนุษย์เนี่ยกับจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยต้องมีจิตแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีเจตสิกคือธรรมะที่เกิดกับจิตด้วยเพราะจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ระหว่างเกิดเป็นมนุษย์กับเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเจตสิกไหนจะมากกว่ากันเป็นมนุษย์มากกว่านี่คือการเริ่มมีเหตุผลที่จะรู้ว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็เห็นและก็รู้สิ่งที่ปรากฏว่าเป็นอะไรเพียงแค่จำได้จะรู้จักชื่อจะรู้จักความละเอียดความเป็นมาเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏไม่ได้เท่ามนุษย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เกิดกับปฏิสนธิจิตในนรกนะคะหรือว่าเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมเมื่ออกุศลกรรมให้ผลเนี่ยจะมีปัญญาเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตก็ไม่ได้หรือจะมีธรรมะฝ่ายดีเกิดกับจิตเหล่านั้นซึ่งจะทำให้มีการเจริญขึ้นของกุศลมากๆก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นผลของอกุศลกรรมนี่ก็คือตอนหนึ่งละที่เราจะพอได้เหตุผลว่าขณะจิตไหนมีเจตสิกเกิดมากหรือขณะไหนมีเจตสิกเกิดน้อยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นเพียงแค่เห็นเนี่ยค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยเป็นการอุปัตติเหมือนกับที่เราใช้คำว่าอุบัติเหตุเมื่อมีการประจบกันนะคะของธรรมะคือจักขุปสาทะเนี่ยค่ะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็มีจิตด้วยถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็เกิดไม่ได้เพียงการที่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลทำให้เกิดเพียงเห็นไม่ได้ทำกิจมากกว่านั้นเลยนะคะเพียงเห็นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรยังไม่มีความชอบไม่ชอบเลยนะคะเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปจิตขณะนั้นจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากหรือน้อยกว่าขณะอื่นโดยการตรัสรู้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านะคะ

0: จิตเห็นเป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลกรรม
1: ก็แปลว่า
0: ไม่ว่าจะเห็นสิ่งดีหรือไม่ดีเห็นเป็นเห็นจะเป็นเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในบรรดาจิตทั้งหมดนะคะจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยน้อยที่สุดคือจิต10ได้แก่จิตเห็น2คือกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1อาศัยตาจิตได้ยิน2กุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1จิตที่กำลังเพียงรู้กลิ่นนะคะกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1จิตที่กำลังรู้รสกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1จิตรู้สิ่งที่กระทบกายไม่รู้ไม่ได้ถึงกาลถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลนะคะก็ทำให้มีการรู้สิ่งที่กระทบจะเป็นสิ่งที่แข็งร้อนเย็นอะไรก็แล้วแต่นะคะขณะนั้นก็เป็นกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1รวม10ใช่ไหมคะ5ทางตาหูจมูกลิ้นกายกุศลวิบากอกุศลวิบากจิต10ดวงเนี่ยค่ะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยน้อยที่สุดคือ7นี่เราก็เริ่มมีเหตุผลใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรบางจิตถึงได้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่านี้และเมื่อไหร่จะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่านี้ทีนี้เวลาที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นคนละขณะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจะมีเจตสิกมากกว่าจิตเห็นไหมคะมากแล้วก็ปกติธรรมดาเนี่ยพื้นเพของจิตเนี่ยก็ง่ายที่จะเป็นอกุศลนานๆครั้งหนึ่งก็จะเกิดจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลและจิตเกิดเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดมากกว่าอกุศลไหมคะมากกว่านี่ก็คือเราเริ่มเข้าใจไงคะว่าจิตเนี่ยหลากหลายไปตามประเภทของเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยน้อยที่สุดเราค่อยๆจำค่อยๆเข้าใจพร้อมกับการจำนะคะว่ามีเพียง10ซึ่งจิตทั้งหมดเนี่ยมี89ประเภทหรือ121แต่เราก็เริ่มจากนิดๆหน่อยๆเท่าที่เราจะเข้าใจได้จนกระทั่งในที่สุดก็ครบได้89หรือ121แต่ตอนนี้คงไม่มีใครลืมนะคะจิต10มีเจตสิกเกิดกับจิต10นั้นเพียง7ประเภทเท่านั้นในเวลาที่เป็นอกุศลก็มีเพิ่มขึ้นอีกและเวลาที่เป็นกุศลก็ต้องเพิ่มมากกว่าเพราะว่าต้องมีกำลังพอที่จะเป็นกุศลซึ่งเวลาที่เป็นอกุศลเนี่ยง่ายมากเลยพอเห็นแล้วปกติก็เร็วมากที่จะเป็นอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใด
2: คือในสังคมไทยนี้ก็จะมีการถามกันนะครับว่าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเขาก็จะตอบว่าไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งคำนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากเลยครับท่านอาจารย์ครับอยากให้ท่านอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องนั้นคืออะไรครับ
0: ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรปฏิบัติคืออะไรถ้าไม่รู้ก็ทำสิ่งที่ไม่รู้ค่ะทำไปก็ไม่รู้ก็ชอบทำสิ่งที่ไม่รู้
2: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าเริ่มจากความไม่รู้ผลก็คือเพิ่มความไม่รู้มากขึ้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: แล้วไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่ไม่รู้นะคะแต่ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นความจริงเป็นสัจจะเช่นกรรมฐานหรือสติปัฏฐานฐานะคือที่ตั้งเวลาจิตเกิดขึ้นนะคะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแน่นอนขณะที่เกิดมีสิ่งที่จิตรู้หรือเปล่าเพราะจิตเกิดแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดขณะแรกครั้งแรกเนี่ยค่ะจิตนั้นรู้อะไรหรือเปล่า
3: อาจารย์บอกจิตแรกที่เกิด
0: ค่ะจิตเป็นสภาพรู้เกิดเมื่อไรที่ไหน
3: รู้อารมณ
0: ์ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นจิตเป็นธาตุรู้ก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นจิตใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ ที่เกิดจิตขณะนั้นนะคะรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้หรือเปล่า
3: ใช่ครับ
0: ค่ะต้องรู้ค่ะแต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏเหมือนขณะที่กำลังหลับสนิทแต่เมื่อมีจิตเกิดจิตนั้นต้องรู้อารมณ์ซึ่งไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นจึงไม่ปรากฏและที่อารมณ์ไม่ปรากฏที่ไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะเพราะเหตุว่ามีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะตายของชาติก่อนก่อนตายจิตมีอารมณ์อะไรนะคะปกติธรรมดาเนี่ยค่ะขณะนี้ถ้าเห็นแล้วนะคะเราก็ยังมีการคิดนึกรู้อารมณ์นั้นต่อทางใจเสมอเห็นจริงค่ะเราไม่รู้เลยว่า จำสิ่งที่เห็นและทางใจเนี่ยก็รู้สิ่งนั้นต่ออย่างเร็วมากรู้จนกระทั่งเรื่องราวก็ได้นะคะคิดนึกต่อไปเพราะฉะนั้นที่มีการเห็นและจะไม่คิดไม่มีได้ยินและไม่คิดก็ไม่มีนะคะแต่เร็วมากเหมือนกับว่าเห็นก็เป็นคุณอารมณ์แต่จริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมคะและถ้าไม่มีความจำไม่มีรูปร่างสันฐานเนี่ยจะมีการรู้ไหมว่านั่นอะไรจะเป็นคุณอารมณ์หรือจะเป็นโต๊ะหรือจะเป็นแก้วน้ำก็ต้องเพราะเหตุว่าเมื่อเห็นแล้วนะคะทางใจก็สามารถที่จะจำรูปร่างสันฐานแล้วก็ยังรู้ในความหมายนั้นด้วยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตก็ต้องรู้อารมณ์ค่ะปฏิสนธิจิตดับไปภวังคจิตเกิดต่อรู้อารมณ์ไหมคะ
3: ร
0: ู้อารมณ์แต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตหรือเป็นเรื่องของเจตสิกก็สับสนหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้าคิดเองต่อก็ผิดต้องเป็นการพิจารณาแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้ว
3: ท่านอาจารย์ฮะเห็นเนี่ยไม่เป็นโต๊ะไม่เป็นผมไม่เป็นใครแต่ที่เป็นเพราะคิดต้องคิดถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมฮะ
0: คิดคือไม่เห็นขณะเห็นไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นที่รู้ว่าเป็นอะไรต้องไม่ใช่เห็น
3: อันนี้หลังเห็นและคิดเนี่ยต่างกับเวลาเราคิดเรื่องอะไรใช่ไหมฮะ
0: ก็คือคิดโดยไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้นรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อไม่ใช่การรู้ห้าทางนั้นก็คือต้องเป็นคิด
3: ต้องเป็นคิด
0: ค่ะ
3: ปกติเราคิดเรื่องเราจะรู้เลยว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แต่ว่าเห็นแล้วคิดเนี่ยไม่รู้ว่าคิด
0: เราไม่ได้คิดเป็นคำ
3: เพราะไม่ได้คิดเป็นคำใช่ไหมคิดเป็น
0: รูปร่างสันฐาน
3: สิ่งของ
0: เนี่ยค่ะเป็นกรรมฐานหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องแต่ละคำจริงๆที่เราจะต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเริ่มจากไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วจะไปทำอะไรให้เกิดความเข้าใจก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นฐานะคือที่ตั้งคืออารมณ์ที่จิตกำลังรู้นะคะแต่ปกติเนี่ยไม่มีปัญญาที่เห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏแต่มีโลภะบ้างมีโทสะบ้างมีอกุศลหรือกุศลซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่เข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เพราะเหตุว่าวิปัสสนาหมายความถึงความเห็นถูกต้องนะคะตามความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เกิดดับจะเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละนะคะเริ่มเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปจึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นกรรมฐานหรือเป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งของปัญญาที่จะรู้ความจริงไม่ใช่รู้อื่นค่ะแต่รู้สิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่มีความเข้าใจก็ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานแต่เรียกเองคิดเองว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐาน
1: กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ถ้าท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บ้านเมืองนั้นนะทะเลาะวิวาทกันจะด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่นะคะมีในพระสูตรกล่าวไว้ไหมคะว่าท่านทำยังไง
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณทุกอย่างที่ทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันต้องเป็นไปเพราะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณไม่จำกัดไม่มีขอบเขตที่จะให้คนมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกอย่างพวกเดรัจฉีปริพาชกในสมัยพุทธกาลที่นับถือคำสอนอื่นมีมากมายไม่ได้มาฟังธรรมเลยพระพุทธองค์จะทำยังไงคะจะไปเรียกร้องมาหรือว่ารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะเขาไม่ได้สะสมมาที่จะเห็นถูกแต่เขาสะสมมาที่จะเห็นผิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยค่ะเพราะฉะนั้นคุณพัทนรีต้องการจะช่วยใครโดยสถานใดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าช่วยที่ประเสริฐสุดคือช่วยให้เขามีความเห็นที่ถูกต้องเพราะกิเลสทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดความวุ่นวายแต่กุศลทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะช่วยใครสักเท่าไหร่ตราบใดที่เขายังมีกิเลสอยู่จะพ้นจากปัญหานี้ได้ไหม แม้ในครั้งอดีตการปัจจุบันการและอนาคตการเพราะฉะนั้นการดับต้องดับที่เหตุไม่ใช่ดับชั่วคราวหรือว่าเป็นแต่เพียงหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้เหตุจริงๆว่าถ้าเหตุยังมีอยู่นะคะผลก็ยังต้องมีประเทศชาติก็คือแต่ละหนึ่งถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งมารวมกันก็จะเป็นประเทศชาติไม่ได้แต่ละหนึ่งที่เลวก็ทำให้ความเลวมากขึ้นแต่ละหนึ่งที่ดีก็ทำให้ดีมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นช่วยจริงๆเนี่ยช่วยยังไง
2: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงแต่ละคนที่เกิดมาในถิ่นหนึ่งถิ่นใดนะครับเป็นประเทศชาติก็เพราะว่ามีการเกิดขึ้นของคนแต่ละคนซึ่งก็สะสมมาที่แตกต่างกันครับท่านอาจารย์ครับแต่ถ้าหากว่าได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมได้เข้าใจในเรื่องของเหตุของผลในความเป็นจริงของสภาพธรรมะมากขึ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับปัญญานี่แหละก็จะเป็นเครื่องปรุงแต่งให้บุคคลคนนั้นมีการคิดก็คิดในสิ่งที่ดีมีการพูดก็พูดในสิ่งที่ดีมีการกระทำก็เป็นการกระทำในสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าหากว่าทุกคนมีความเข้าใจธรรมะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นเพราะฉะนั้นจะมีความสุขก็ต่อเมื่อทุกคนนั้นเป็นคนดีอยู่ร่วมกันด้วยความมีเมตตาต่อกันและกันซึ่งก็เป็นผลมาจากการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับเพราะว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ทุกบุคคลไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศใดวัยใดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าหากว่าศึกษาแล้วก็น้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามแล้วนะครับดีทั้งหมดเลยเพราะว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นนะครับเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็สูงสุดเลยนะครับสามารถที่จะถึงความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงได้ในที่สุดพระธรรมเท่านั้นนะครับที่จะเป็นเครื่องขจัดขัดเกลาอกุศลขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงด้วยความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลซึ่งก็จะต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้องจริงๆ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1013ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2558
2: ดิฉันมีประเด็นข้อความที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรเนี่ยก็ไม่พ้นธรรมะไม่พ้นอภิธรรมเพราะว่าท่านแสดงถึงวาระจิตของตนฉลาดไหมคะในวาระจิตของตนถ้าฉลาดในที่นี้ได้แก่สภาพธรรมะใดแล้วก็วาระจิตของตนเป็นของเราหรือว่าเป็นธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยช่วงแรกดิฉันขอเชิญอาจารย์คำปั่นก่อนนะคะสำหรับความหมายของคำว่าวาระจิตวาระจิตคืออะไรคะ
3: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในความหมายของวาระนี่นะครับถ้าได้ศึกษาในส่วนของพระพิธรรมหรือว่ามีการสนทนาธรรมะก็จะมีการกล่าวถึงคำว่าวาระซึ่งจริงๆก็คือเป็นการกล่าวถึงจิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์นะครับซึ่งเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปนะครับจิตขณะต่อไปก็เกิดสืบต่อรู้อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงวาระก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของจิตนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็อาศัยทวารเดียวกันด้วยนะครับซึ่งในความเป็นจริงคือเป็นอย่างนี้นะครับที่กล่าวถึงวาระของจิตก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็อาศัยทวารเดียวกันอย่างเช่นจิตที่เกิดขึ้นอาศัยตาเป็นทวารนี่นะครับก็มีหลายขณะที่เกิดดับสืบต่อกันนี่ก็เป็นการกล่าวถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะครับคือกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นจิตซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์นี่คือความหมายของวาระซึ่งก็คือกล่าวถึงวิถีจิตนั่นเองครับอาจารย์คุณวิไลครับ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าได้ยินคำว่าวาระจิตซึ่งเราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวาระจิตอย่างไรเพราะว่าน่าจะเป็นธรรมะที่มีในขณะนี้ด้วยกราบเรียนค่ะ
4: ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะคะได้ยินคำว่าวาระจิตไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียนคำแต่ว่าทุกคำเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งแม้ว่าจะใช้คำว่าจิตนะคะโดยทั่วไปก็รู้ว่าจิตมีแน่ๆสำหรับสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีชีวิตต้นไม้ใบหญ้าไม่มีชีวิตเพราะเหตุว่าไม่มีจิตเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตมีก็ยากที่จะรู้ได้แต่เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้มีจิตแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้จักจิตตามความเป็นจริงจึงฟังพระธรรมค่ะเพื่อให้เข้าใจจิตจริงๆที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงว่าจิตนี้เกิดโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะหลากหลายมากเท่าที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เช่นเห็นต้องเป็นจิตแน่นอนเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้นี่คือเราฟังสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นจริงอย่างนี้แน่นอนเพื่อที่จะละความไม่รู้และความติดข้องและความยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังธรรมะนะคะเพื่อที่จะไปดับกิเลสหรือว่าจะเป็นเราที่มีความรู้อะไรก็ไม่ใช่นะคะแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ละครั้งที่ได้ฟังนะคะต้องไม่ลืมนะคะไม่ใช่ฟังเรื่องราวไม่ใช่ฟังคำแต่ว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีโดยอาศัยคำนั้นๆที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้วที่จะแสดงความละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่คำว่าจิตธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ได้มีขณะเดียวจิตเห็นก็หนึ่งละจิตได้ยินก็หนึ่งละคือเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะแล้วถามว่าศึกษาอะไรเรียนอะไรบอกว่าธรรมะบอกว่าอภิธรรมะเดี๋ยวก็จะถามกันว่าเรียนถึงเจตสิกดวงไหนหรือว่าจิตดวงไหนหรืออะไรกันแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะต้องฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมี ขณะนี้เองเพราะฉะนั้นขณะนี้จิตเกิดแน่นอนจึงมีจิตนั้นๆแต่จิตนั้นๆก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่างขณะหลากหลายมากเนี่ยค่ะคือให้ฟังให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้นะคะก่อนนี้ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้และถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องเกิดตลอดไปจนกว่าจะรู้ความจริงนะคะซึ่งรู้ยากแต่ว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้ถ้าค่อยๆฟังเพื่อรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเป็นจิตหลากหลายต่างขนาด
2: ท่านอาจารย์คะถ้าอาจารย์กล่าวถึงการที่จะรู้จักจิตเนี่ยเพราะว่าท่านก็แสดงว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้อาการรู้แต่ผู้ที่ฟังนะคะท่านอาจารย์ถึงแม้ว่าก็ฟังแต่ก็เพียงแต่แค่จำคำจำชื่อแต่ความที่จะเข้าใจอรรถะที่ส่องถึงสภาพรู้ธาตุรู้ที่เป็นจิตกับเรียนท่าน
4: ค่ะเมื่อกี้นี้พูดแล้วนะคะสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดมีจิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังมีจิตอย่างนี้อย่างนี้เช่นเห็นก็เห็นอย่างนี้แหละได้ยินก็ได้ยินอย่างนี้แหละอย่างนี้แล้วจะไม่เข้าใจจิตเลยค่ะเพียงแต่ว่าไปติดที่คำพอพูดถึงจิตก็ไม่รู้จิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้แต่ลืมว่าเดี๋ยวนี้เห็นนี่แหละเป็นจิตชัดเจนเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่จิตที่เห็นเนี่ยค่ะค่อยๆฟังไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยทุกชาติค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายและไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นหมดแต่ว่าแม้คิดก็เป็นจิตเรียกว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าสภาพรู้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นและดับไปนะคะและการดับไปของจิตนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจะหยุดยั้งความเป็นไปของธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เนี่ยไม่ได้เลยจนกว่าค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจแล้วอีกนานเท่าไหร่จะรอคอยหรือจะหวังหรือว่าไม่ต้องหวังเพราะว่าหวังก็คือว่าไม่รู้แต่ขณะที่กำลังฟังเข้าใจขณะนั้นไม่ใช่หวังเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะของสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยความเข้าใจละเอียดถึงขณะนี้ก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะฟังเพื่อเข้าใจความจริงนะคะฟังแล้วฟังอีกเห็นแล้วเห็นอีกได้ยินแล้วได้ยินอีกฟังแล้วฟังอีกคิดดูค่ะเมื่อไหร่จะรู้ว่าไม่ใช่เราทั้งๆที่ก็ไม่ใช่เราจริงๆนะคะเห็นเป็นเห็นจะเป็นใครได้แล้วเห็นก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยได้ยินก็เป็นได้ยินจะเป็นใครได้แค่เพียงได้ยินเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่อวิชชาความโง่ความไม่รู้ความเขลานะคะมีมากนานแสนนานมาแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆเข้าใจรู้เมื่อไหร่ค่อยๆละความไม่รู้ไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยมากน้อยมากเพราะฟังมาแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ายังไม่พอที่จะสามารถเห็นจริงๆว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจนกว่าความรู้อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความไม่รู้การละคลายความติดข้องนะคะก็จะลดน้อยลงไปจนหมดปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะที่ต้องเกิดไม่เกิดอีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นประโยชน์คือเข้าใจค่ะสิ่งที่กำลังมี
2: แล้วข้อสำคัญก็คือตามที่ทรงแสดงด้วยเพราะท่านอาจารย์บอกไม่ต้องทำอะไรแต่เพียงแต่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ทรงแสดงนั่นเอง
4: แต่ละคำต้องชัดเจนนะคะไม่ต้องทำอะไรเพราะอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆบอกให้เขาเชื่อนะคะเขาก็เลยไม่ทำอะไรกันเลยเขาก็เชื่อง่ายๆทำง่ายๆตามไปง่ายๆแต่ว่าความจริงธรรมะลึกซึ้งมากถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วดับลึกซึ้งแค่ไหนแต่ก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มากมายนะคะและด้วยคำที่ทำให้คนที่ไม่ไตร่ตรองนะคะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นทุกคำต้องไตร่ตรองว่าทำไม่ได้เพราะอะไร ไม่ต้องทำอะไรเพราะอะไรต้องมีคำตอบเพื่อที่จะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าทำตามเพราะอะไรคะถึงไม่ต้องทำอะไร
2: เพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ฟังด้วยความเข้าใจก็ความเป็นเรามาแล้วจะทำแต่ก็ทำด้วยความที่ไม่รู้ว่าทำด้วยอกุศลธรรมคะอาจารย
4: ์ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะทำอะไรแล้วก็บอกว่าไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นจะทำอะไรหรือทำอะไรแล้วก็จึงไม่ต้องทำอะไร
2: แล้วบางครั้งก็ฟังเหมือนว่าสบายๆท่านอาจารย์ก็เพียงแต่เข้าใจอย่างเดียว
4: แม้แต่คำว่าฟังสบายสบายก็ต้องรู้ว่าสบายเมื่อไหร่กำลังสบายกันหรือเปล่าคะขณะที่ไม่เข้าใจเนี่ยไม่สบายเลยหน้านิ้วคิ้วขมวด
2: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าไม่เข้าใจแต่เวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นได้เลยว่าแม้เพียงเล็กน้อยนะคะแต่ขอให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามิตรที่ดีเนี่ยก็ต้องให้สิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่เป็นความจริงไม่ให้สิ่งที่ไม่จริงเลยเพราะฉะนั้นการที่ได้พบกันนะคะแล้วก็จะให้อะไรกันดีนอกจากความจริงคำจริงแต่ต้องเป็นคำที่ต้องไตร่ตรองนะคะแล้วก็รู้ว่าคำนี้มาจากใครไม่ใช่มาจากผู้ที่พูดไม่ว่าจะเป็นใครในยุคนี้หรือยุคไหนนะคะแต่ว่ามาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วค่ะฟังเพื่อเข้าใจแค่นี้ค่ะฟังเพื่อเข้าใจและจะทำอะไรคนที่จะทำจะทำอะไรและที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็เขาจะทำอะไรล่ะใช่ไหมคะถ้าเขาจะทำด้วยความเข้าใจผิดก็ไม่ต้องไปทำสิ่งที่ผิดไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกคำค่ะอย่าเพิ่งผ่านอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะไปนะคะแต่ให้รู้ความลึกซึ้งแม้แต่ทุกคำว่าจะทำอะไรและทำได้ไหมและที่ทำไม่ได้เพราะอะไรต้องมีเหตุผลทั้งหมด
3: กราบท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ต้องทำอะไรนี่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจความจริงก็คือไม่ไปทำอะไรที่ผิดปกติเพราะว่าเข้าใจความจริงว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยกิจที่ควรทำก็คือฟังให้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะในขณะนี้ครับ
4: เพราะฉะนั้นคนฟังต้องเข้าใจความหมายว่าไม่ต้องทำอะไรด้วยนะคะไม่ใช่พอไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ฟังไปเที่ยวทำทุกอย่างเพื่อบอกว่าไม่ต้องทำอะไรนี่คือการฟังธรรมะหรือว่าการไม่เข้าใจธรรมะหรือว่าเพียงได้ยินหรือแม้แต่หนังสือพระไตรปิฎกก็เพียงอ่านแต่ไม่ได้เข้าใจเลยอย่างนั้นก็ไม่มีความหมายเลยไม่มีความลึกซึ้งเลยนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่ต้องไตร่ตรองทุกคำจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของผู้ที่ฟังนะคะจะมากจะน้อยทีละเล็กทีละน้อยอย่างไรนะคะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่างกับที่ไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะ
5: ท่านอาจารย์คะอย่างขณะที่ร้องไห้เกิดความคับแค้นใจมันเป็นลักษณะธรรมะอย่างหนึ่งที่ปรากฏอะค่ะ
4: มีจริงๆหรือเปล่าคะ
5: มีจริง
4: ค่ะแล้วเป็นอะไรถ้าสิ่งนั้นมีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาบาลีไม่มีความว่ามีจริง
5: ๆก็เป็นความรู้สึกทางใจแต่ว่าสภาพคิดนึกก็ต้องมีจิตที่คิดก็ต้องมี
4: มีเมื่อไหร่เห็นไหมคะต้องชัดเจนฟังธรรมะเพื่อเข้าใจนะคะกำลังเป็นอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นมีคิดเมื่อไหร
5: ่จริงๆน่าจะอยู่ทุกขณะนะ
4: เว้นขณะไหน
5: เว้นขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็นอนหลับสนิทซึ่งเป็นภวังคจิต
4: ตอนที่กำลังกระทบแข็งปรากฏขณะที่แข็งปรากฏคิดหรือเปล่า
5: ไม่ได้คิด
4: เพราะฉะนั้น5ทางตาหูจมูกลิ้นกายกำลังรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏและถ้ากล่าวโดยละเอียดนะคะถึงสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกวิตังกะเจตสิกสภาพที่จดในอารมณ์เว้นไม่เกิดกับจิต10คือจักขุวิญญาณกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งโสตวิญญาณที่ได้ยินกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่ง จิตที่กำลังรู้กลิ่นนะคะกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งจิตที่กำลังลิ้มรสกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งจิตที่รู้สิ่งที่กระทบกายกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งสิกดวงนี้ไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยและไม่ได้ทำทัศนกิจสวรรคิจคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ริมรสไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสกายจริงๆไม่ได้ทำกิจอย่างนั้นแต่รู้สิ่งที่กระทบสืบต่อเร็วมากค่ะการเกิดดับของจิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้หรือขณะไหนก็เป็นอย่างนี้แหละ
5: แล้วขณะที่ความรู้สึกที่เป็นอกุศลนั้นเกิดจิตคิดอยู่ตรงไหน
4: ขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ดับจะไปคิดถึงเรื่องของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหมหรือเพียงแต่สิ่งนั้นปรากฏอยู่ยังไม่ดับไปต่อเมื่อไหร่สิ่งนั้นดับไปแล้วก็จะคิดถึงสิ่งที่ได้เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอย่าลืมนะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเดี๋ยวนี้จิตกำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทำกิจของจิตนั้นๆเฉพาะกิจนั้นแล้วดับจิตนี้เกิดขึ้นต้องทำจิตของกิจนี้จะไปทำกิจของจิตอื่นไม่ได้เลยยิ่งจิตเห็นนะคะใช้คำว่าจักขุวิญญาณในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นแล้วดับหนึ่งขณะที่ทำทัศนกิจจิตอื่นจะทำทัศนกิจคือกิจเห็นอย่างจิตเห็นไม่ได้เลยแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏยังไม่ดับไปนะคะแต่จิตที่เกิดต่อไม่ได้ทำกิจเห็นค่ะแต่ว่าทำกิจรับรู้อารมณ์ซึ่งยังไม่ดับแต่ไม่ได้ทำทัศนกิจนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่ออะไรคะเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราความเป็นเราเนี่ยลึกมากเหนียวแน่นมากนะคะไม่มีวิธีอื่นเลยที่จะทำลายความเป็นเราเนี่ยให้หมดไปได้นอกจากความเข้าใจซึ่งเกิดจากการฟังก่อนจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าเป็นอย่างนี้นะคะจึงจะสามารถเป็นปัจจัยให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดสืบต่อไปด้วยจนกว่าปัญญาอีกระดับหนึ่งจะเกิดสืบต่อจนกว่าวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นจะเกิดสืบต่อนะคะแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ถึงพร้อมด้วยปัจจัยก็เกิดได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วรู้แต่กำลังฟังความจริงซึ่งทุกคนที่จะรู้อย่างนั้นได้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เราก
5: ราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะลักษณะของความรู้สึกคือโทมนัสเวทนาเนี่ยจะต้องเกิดกับอกุศลจิตที่เป็นโทสะมูลจิตเท่านั้นไม่ได้เกิดกับอย่างอื่น
4: ค่ะคุณสุกัญญาต้องไม่ลืมนะคะคุณสุกัญญาต้องแยกแต่ละทางของจิตที่เกิดใช่ไหมความจริงโทมนัสเวทนาหมายความถึงความรู้สึกที่ไม่ชอบโดยที่แม้จะยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ว่ายังไม่ได้คิดเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นเลย mm-hmm. เพราะฉะนั้นแม้แต่ความคิดก็ต้องแยกทางทวารให้ถูกต้อง mm-hmm. ว่าแม้จะมีอารมณ์ที่ยังไม่ดับแต่เมื่อไม่เห็นก็สามารถที่จะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏแล้วก่อนที่สิ่งนั้นจะดับไป
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะแล้วเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมคะที่ไม่รู้ว่าค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นได้
4: เพียงได้ยินเสียงดังมากตกใจไหมคะ
5: ตกใจค่ะ
4: ขณะนั้นทางกายหรือทางไหน
5: ทางหู
4: ค่ะทางหูเสียงยังไม่ดับใช่ไหม
5: ที่ตกใจต้องดับไปแล้วถึงตกใจ
4: ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าไม่มีกุศลอกุศลทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนั้นหรือการศึกษาธรรมะเห็นไหมคะฟังมากเรียนมากงงมากก็ได้
5: ใช
4: ่หรือว่าฟังมากคิดละเอียดแล้วก็เข้าใจถูกต้องแม้แต่ทุกคำที่พูด
5: ค่ะ
4: อย่างโทมนัสเวทนา
5: ค่ะ
4: ไม่ใช่ทุกกายวิญญาณใช่ไหมคะที่ประกอบด้วยทุกขะเวทนา
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าทุกกายกับทุกใจเนี่ยแยกเมื่อไหร่เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนั่งกลางตำราแล้วก็นั่งคิดแล้วก็คิดไม่ออกนะคะแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าหมายความถึงขณะไหนเมื่อไหร่อกุศลจิตเกิดทางตาได้ไหมอ
5: กุศลจิตเกิดทางตา
4: หมายความว่ากำลังมีรูปที่ยังไม่ดับเป็นอารมณ์ได้ไหม
5: มีค่ะได้ค่ะ
4: กุศลจิตเกิดทางตา
5: ได
4: ้ไหม
5: ได้
4: กิริยาจิตเกิดทางตาได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: อันนี้ตอบถูกหมดเลยไม่ได้สงสัยแต่พอถึงเวลาก็มีคำถามซึ่งไม่ตรงกับที่ได้เข้าใจตามเสียงที่ได้ฟังที่เป็นคำต่างๆเพราะเหตุว่ายังไตร่ตรองไม่พอว่าเมื่อเกิดได้แล้วนะคะความรู้สึกประเภทไหนที่จะเกิดกับอกุศลบ้าง
6: ขณะที่เจ็บเนี่ยก็จะต้องเจ็บที่กายต้องอาศัยกายประสาทะใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
6: เวทนานั้นก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดกับกายวิญญาณแล้วก็ต้องสืบต่อทางมโนทวารด้วยแต่พี่สุกัญญากำลังถามถึงโทมนัสเวทนาโทมนัสเวทนานี้เกิดกับโทสะขณะที่เศร้าเสียใจไม่สบายใจเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องแหละใช่ไหมจะคิดเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วก็ทำให้ทุกข์ใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
5: คือกราบท่านอาจารย์นะคะคือสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันไม่รู้สาเหตุอะ
6: คือจริงๆอะนะคะเหมือนกับอยู่ๆก็เศร้าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสะสมมาที่จะทำให้เกิดความเศร้าขึ้นมานะคะถึงแม้จะไม่ได้ไปคิดเรื่องแต่เรื่องนั้นเนี่ยมันเคยคิดถ้าหากว่าจิตเกิดขึ้นโดยไม่มีอารมณ์เนี่ยเป็นไปได้ไหม
5: ไม่ได้
6: ค่ะแต่ทีนี้ว่าขณะนั้นเนี่ยพี่สุกัญญากำลังใส่ใจถึงลักษณะของความรู้สึกขณะนั้นจิตก็มีความรู้สึกเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่สัตว์บุคคลแต่ยังเป็นความรู้สึกของเราอยู่จนกว่าสภาพของความรู้สึกไม่สบายใจนั้นน่ะจะปรากฏกับปัญญาถึงจะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏ
5: ถึงออกมาเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดอย่างเงี้ย
4: ที่เราสับสนนะคะเพราะว่าเราศึกษาธรรมะหลายหลายคำโดยที่ว่าเราไม่ได้กล่าวถึงแต่ละคำให้เข้าใจชัดเจนว่าเวทนาแต่ละอย่างเนี่ยเกิดได้กับจิตอะไรบ้างก่อนเดี๋ยวนี้เองมีแข็งกำลังปรากฏขณะก่อนแข็งจะเกิดเวทนาก็แล้วแต่ผวังขณะนั้นเป็นอุเบกขาหรือโสมนัสเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกุศลกรรมใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าขณะที่ทำกุศลนั้นประกอบด้วยโสมนัสหรือว่าเฉยเฉยเพราะฉะนั้นถึงกาลเวลาที่กรรมนั้นจะให้ผลทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกของแต่ละคนเดี๋ยวนี้นะคะชาตินี้ซึ่งเกิดสืบต่อมาจากชาติก่อนเนี่ยใครบอกได้ว่าความรู้สึกที่เกิดพร้อมกับขณะแรกของจิตที่เกิดนั่นน่ะเป็นอะไร
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิท คุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1014ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2558
4: ใครบอกได้ว่าความรู้สึกที่เกิดพร้อมกับขณะแรกของจิตที่เกิดนั้นเป็นอะไรเป็นโสมนัสได้ไหมเมื่อเป็นผลของกุศลที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนาเป็นอุเบกขาได้ไหมเฉยๆเมื่อเป็นผลของกุศลที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาก็ไม่รู้แต่ทำไมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงละเอียดอย่างยิ่งตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุว่าให้เห็นว่าไม่ใช่เราพูดเท่าไหร่ก็เป็นเราทั้งนั้นแหละกี่ชาติพระเจ้าก็ต้องทรงแสดงไว้มากมายแล้วแต่ว่าใครมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังมากน้อยแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่เข้าใจเพียงคำที่เราจะพูดถึงความรู้สึกความรู้สึกขณะนี้ใครรู้มากมายนับไม่ถ้วนเกิดดับสืบต่อตั้งแต่ก่อนที่จะเห็นด้วยซ้ำไปก็มีนะคะเพราะเวทนาเจตสิกความรู้สึกเนี่ยค่ะต้องเกิดกับจิตทุกขณะด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อจะแสดงความละเอียดว่าไม่ใช่เราจึงทรงแสดงความรู้สึกที่เกิดกับจิตทุกขณะไว้ด้วยให้เห็นว่าบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นทางกายก่อนกายวิญญาณคือจิตที่กำลังจะรู้แข็งที่กำลังปรากฏขณะนี้ต้องมีวิถีจิตแรกซึ่งเกิดใช่ไหมคะเพราะแข็งต้องเกิดและกระทบกับกายะประสาทรูปที่กายซึ่งต้องเกิดแล้วทั้งสองอย่างยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตไม่เป็นภวังค์แล้วค่ะเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มากระทบกายทำให้มีการรู้ว่าสิ่งนั้นทางไหนเพราะฉะนั้นปัญจทวาราวชนะจิตคือจิตที่สามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง5ทวารแล้วก็ทุกทวารด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้กลิ่นไม่อะไรเลยเพียงแค่รู้พ้นจากภาวะของการที่หลับสนิทไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีอะไรปรากฏก็มีการที่รู้ว่ามีอารมณ์ปรากฏมีความรวดเร็วของจิตนะคะมีเวทนาไหมคะขณะนั้น
7: มีค่ะ
4: มีความรู้สึกรู้ได้ไหมเรา
7: ไม่ได
4: ้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะเพื่อเห็นความละเอียดอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังแล้วสับสนฟังแล้วงงแค่ฟังยังงงและตัวจริงๆของธรรมะเนี่ยจะงงไหมว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเหตุว่าเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ฟังเพื่อให้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นวิถีจิตแรกถ้าเป็นทางกายเนี่ยยังไม่รู้สิ่งที่กระทบเลยยังไม่ได้รู้ในความแข็งแต่รู้ว่ามีแข็งกระทบทวารจิตนั้นจึงทำกิจรำพึงหรือนึกถึงหรือรู้ใช้คำไหนก็ได้ว่ามีสิ่งที่กระทบกายแล้วก็ดับไปแค่นั้นเองแต่ยังไม่รู้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเลยแค่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบแล้วดับและขณะต่อไปกายวิญญาณเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเลือกได้ไหม
7: ไม่ได
4: ้แล้วแต่กรรมว่าอารมณ์ที่กระทบเนี่ยเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะคะถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจจิตที่เกิดรู้อารมณ์ที่น่าพอใจที่กระทบกายประสาทะเกิดขึ้นรู้ลักษณะนั้นเท่านั้นค่ะไม่ทำกิจอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงรู้ลักษณะของอารมณ์คือสิ่งที่กำลังสบายขณะหนึ่งนะคะแล้วดับไปความรู้สึกขณะนั้นเป็นอะไร
7: ก็เป็นสุข
4: ค่ะสุขเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าสุขเวทนานะคะเกิดพร้อมกับจิตที่รู้สิ่งที่กระทบกายเท่านั้นโดยนัยยะของเวทนา5ซึ่งแยกกายกับใจนี่ก็แสดงถึงความละเอียดแล้วใช่ไหมคะและก็ถ้าขณะนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเลยนะคะที่เรารู้สึกเจ็บหรือคันหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่ออะไรก็เพราะมีกายแล้วก็มีสิ่งที่กระทบกายทำให้ความรู้สึกนั้นนะคะเป็นไปตามสิ่งที่กระทบถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ จะเป็นสุขเวทนาได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยก็ต้องเป็นไปตามสภาพของอารมณ์ที่กระทบนะคะโดยกรรมหนึ่งที่เป็นผลของอกุศลที่ได้กระทำไว้เป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะถ้ามีความรู้สึกที่กายเกิดขึ้นปรากฏก็จะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือสุขหรือทุกข์ปวดฟันเป็นไรคะทุกข์กายกายวิญญาณนะคะแต่สิ่งที่กระทบยังไม่ดับเห็นความละเอียดไหมกระทบกายนะคะทุกขณะเดียวจิตที่เกิดต่อเป็นทุกขเวทนาหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
4: จิตที่เกิดต่อไม่ใช่ทุกขเวทนาแล้วเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะเหตุว่าเป็นสัมปติชนะจิตนะคะจิตที่รับรู้สิ่งที่กระทบกายที่กายวิญญาณเกิดขึ้นรู้ขณะนั้นหนึ่งขณะแล้วดับแต่จิตนั้นไม่ได้ทำการที่จะเป็นผุสนกิจคือรู้สิ่งที่กระทบเพียงแต่รับรู้ต่อความรู้สึกต่างกันละจากทุกกายวิญญาณเนี่ยค่ะเป็นอุเบกขาเวทนาใครบังคับได้เห็นไหมคะเลือกไม่ได้เลยทั้งที่รูปยังไม่ดับแต่เพียงแค่กระทบและรู้สึกขณะนั้นน่ะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นกายวิญญาณต้องเป็นทุกข์หรือสุขแต่หลังจากนั้นแล้วไม่ใช่จะต้องเป็นอุเบกขาเวทนาแม้ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างยิ่งนะคะแต่สัมปติชนะที่เกิดต่อไม่ได้ประกอบด้วยทุกขเวทนาเมื่อสัมปติชนะรับรู้ดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้สันติรณะจิตเกิดสืบต่อมีอารมณ์เดียวกันคืออารมณ์ที่ปรากฏที่กระทบกายแต่เพราะไม่ได้ทำปุจฉนกิจไม่ได้รู้ขณะที่กระทบจริงๆในความแข็งนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดเป็นอะไรคะ
7: อุเบกขา
4: เห็นไหมคะแล้วเราจะรู้หรืออย่างนี้พอมาถึงโพธัพพนะกิริยาจิตนะคะซึ่งต้องเกิดก่อนจิตที่เป็นกุศลและอกุศลทุกครั้งถ้าจิตนี้ไม่เกิดกุศลและอกุศลเกิดไม่ได้ฟังเพื่อให้รู้ว่าทำอะไรได้ไหม
7: ไม่ได้
4: จะไปทำอะไรคะนอกจากเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังให้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะละความไม่รู้ค่อยๆ คลายไปด้วยความเข้าใจทีละน้อยมากแค่ไหนใช่ไหมคะก็ละความที่เคยไม่รู้และหลงยึดถือไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพอถึงโพธัพพนะความรู้สึกเวทนาเป็นอะไรคะ
7: ก็เป็นอุเบกขา
4: อุเบกขาเห็นไหมคะว่าทุกกายหนึ่งขณะเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วอกุศลเกิดนะคะไม่ชอบไม่สบายเวทนาอะไร
7: โทมนัส
4: เวทนาเกิดทางกายได้ไหมคะเมื่อกี้นี้กล่าวมาแล้วว่านะคะจิตที่รู้สิ่งที่กระทบทางกายเกิดกี่ขณะที่ใช้คำว่าวาระหนึ่งวาระหนึ่งคือรูปที่กระทบยังไม่ดับแต่ความรู้สึกหลากหลายมากแต่ละหนึ่งขณะจิตเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอถึงความไม่ชอบแทบจะไม่รู้เลยเวลานี้ค่ะเพราะไปรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ความจริงการเกิดดับเร็วกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังไม่ชอบขณะนั้นเป็นความรู้สึกเจ็บหรือเปล่าไม่ใช่คนละความรู้สึกเพราะฉะนั้นเจ็บเป็นทุกขกายวิญญาณเกิดเฉพาะกับจิตที่กำลังรู้แข็งนั้นเท่านั้นแต่พอถึงความไม่ชอบซึ่งเกิดสืบต่อเร็วมากแค่จาก3ขณะคือสัมปติชนะสันติรณะโพธัพพนะความรู้สึกไม่ชอบแต่ไม่เจ็บเกิดแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาธรรมะโดยละเอียดแม้แต่คำที่เราจะใช้คำว่าทางกายทางใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ให้รู้ว่าต้องกล่าวถึงจิตอะไรเกิดขึ้นในขณะไหนทางทวารไหนและก็เป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เองกำลังเป็นอย่างนี้และถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานสัมโพชฌงค์อะไรจะเกิดได้ไหมที่จะทำให้สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะต้องเป็นความเข้าใจถูกที่เป็นสัจจญาณมั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะฉันฟังธรรมะเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจเข้าใจขึ้นเป็นหนทางเดียวเท่านั้นเพราะฉันการจะกล่าวถึงเวทนาก็ต้องกล่าวถึงจิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะสับสนถ้าสมมติว่าเราคิดเองฟังแล้วสับสนแต่ถ้าฟังรู้ว่าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นและจิตหนึ่งขณะนั้นเป็นอะไรบ้างประกอบด้วยความรู้สึกอะไรความจำอะไรแล้วก็มีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยโดยฐานะอะไรแล้วอย่างนี้จะเป็นเราหรือเข้า ค่อยๆฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้น
2: ท่านอาจารย์คะอย่างประเด็นที่พี่สุกัญญาร่วมสนทนาด้วยเนี่ยพี่สุกัญญาก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรในเรื่องนั้นซึ่งท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าแม้แต่ทางกายเนี่ย
4: ขณะนั้นยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดค่ะเพราะเหตุว่ารูปที่กระทบกายยังไม่ดับแต่ว่าเวทนาสามารถที่จะต่างกันเป็นทุกข์กายวิญญาณกับโทมนัสและเมื่อรูปนั้นดับแล้วภวังค์เกิดขั้นแล้วนะคะเหมือนขณะนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยที่กำลังกระทบก็จำและรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรนั่นคือทางใจ
2: ค่ะ
4: เพราะเหตุว่าไม่มีรูปที่กำลังกระทบประสาททั้ง5ที่ยังไม่ดับเป็นอารมณ์
8: ที่ท่านอาจารย์ถามว่าแค่ฟังยังงงแล้วถ้าตัวจริงของสภาพธรรมะเนี่ยยิ่งจะงงไหม
4: ค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นเป็นธาตุรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่กำลังเห็นงงไหมทั้งที่ฟังนะคะขณะที่เห็นเนี่ยต้องมีสองอย่างอย่างใหญ่ๆนะคะก็คือมีจิตเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นฟังเข้าใจแต่เห็นเป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยกำลังงงในขณะที่กำลังเห็นหรือเปล่าหรือว่ารู้ชัดเลยว่านี่แหละธาตุรู
8: ้ยังไม่ชัดค
4: ่ะไม่ต้องคิดเลยก็งงว่านี่อะไรอ่ะหรือแข็งก็ได้ที่กำลังปรากฏแข็งนะชัดเจนใช่ไหมแล้วรู้แข็งล่ะที่กำลังรู้แข็งสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะนั้นจริงๆนะคะโดยความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนรู้ว่าธาตุรู้เนี่ยต้องต่างกับแข็งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขั้นฟังเนี่ยฟังเข้าใจหมดเลยแต่พอถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่สติสัมปชัญญะจะรู้ไหมได้แต่ฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงมีความไม่รู้เนี่ยหลายระดับขั้นนะคะและความเข้าใจก็หลายขั้นด้วยจึงมีความเข้าใจขั้นปริยัติปริยัติรอบรู้ในคำที่ได้ฟังเช่นโทมนัสเวทนากับทุกขเวทนาเกิดทางไหนเห็นไหมคะแยกออกไปทางใจคือขณะที่ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์ก็เกิดได้แต่แม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไม่ได้ดับก็เกิดได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่วิบากจิตซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นเหตุเป็นผลที่ว่าถ้าฟังธรรมะก็คือฟังเพื่อเข้าใจในความไม่ใช่เราเพื่อจะถึงการไม่งงไม่สงสัยในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี
8: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าเข้าใจผิดเช่นนั้นเนี่ยปัญญาขั้นที่จะรู้ตรงยากมากกว่าที่จะเข้าใจขั้นฟังก็งงแล้วเนี่ยถ้ายังงงขั้นฟังก็เป็นไปไม่ได
4: ้ยิ่งกว่านั้นนะคะหันหลังให้พระสัทธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะได้มีความเข้าใจของตนเองเพื่อที่จะละคลายจนกระทั่งสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้
8: ท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าในผู้ศึกษาเนี่ยติดคำติดชื่อติดอะไรหรือเปล่าศึกษาให้เข้าใจความเป็นธรรมะที่กำลังเกิดกำลังปรากฏขณะเนี้ยเหมือนกับไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ง่ายท่านอาจารย์
4: ค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาเพื่ออะไร
8: เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏ
4: แค่นี้ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้มั่นคงไม่สับสนเนี่ยก็จะไม่ผิดแน่นอน
4: ไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำอะไรควรเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจถึงที่สุดของคำนั้น
8: ควรเข้าใจถึงที่สุด
4: เช่นอนัตตา
8: ค่ะ
4: เดี๋ยวเป็นอัตตาเดี๋ยวเป็นอนัตตาหรือถ้าใครกล่าวอย่างนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าไม่ว่าในสูตรไหนในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดทุกคำเป็นอนัตตาก
8: ราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะที่เมื่อวานพูดถึงเรื่องเราไม่มีเราอะไรเงี้ยก็เหมือนกันว่าคือถ้าเข้าใจว่าไม่มีเราโดยในยะที่ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเนี่ยก็คือต้องเข้าใจตลอดไม่ใช่เอากระเดี๋ยวมีเรากระเดี๋ยวไม่มีเราเนี่ยก็ต้องทำให้เข้าใจธรรมะผิดแน่นอน
4: เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวอย่างนั้นก็คือไม่เข้าใจธรรมะกล่าวได้ยังไงคะว่าเข้าใจเดี๋ยวมีเราเดี๋ยวไม่มีเรามีเลยข้างในพระไตรปิฎก
8: จริงๆอย่างที่ยกตัวอย่างว่าพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวว่าเราตถาคตเนี่ยก็ต้องหมายถึงว่าใช้ในโวหารที่ว่าหมายถึงพระองค์ไม่ได้หมายถึงคนอื่นแต่ไม่ใช่ธรรมะเนี่ยเป็นเราเหมือนกับเวลาเรียนบางทีพ ความละเอียดหรือความอะไรเขานี่มันต้องเข้าใจจริงๆถึงจะไม่เข้าใจผิดนะท่านอาจารย
4: ์ค่ะเพราะว่าไม่รู้จุดประสงค์ว่าฟังธรรมะเพื่ออะไร
8: เพราะฉะนั้นก็เรียนไปแล้วก็จะเป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งให้จากความไม่รู้เนี่ยเป็นความรู
4: ้ค่ะทั้งหมดเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
3: กราบท่านอาจารย์ครับความเป็นจริงของธรรมะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับคุณสุกัญญาในเรื่องของความจริงคือความรู้สึกนี่นะครับซึ่งก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นเป็นไปตามควรแก่จิตแต่ละขณะแต่ละขณะครับแม้แต่คำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามว่าเวทนาใดบ้างที่เกิดร่วมกับอกุศลจิตซึ่งก็จากที่ได้สนทนากันเนี่ยครับก็คงจะพอประมวลได้ใช่ไหมครับว่าขณะที่เกิดความติดข้องต้องการเกิดขึ้นนะครับก็มีความรู้สึกที่ดีใจบ้างหรือว่าเฉยๆบ้างก็จะเป็นโสมนัสเวทนาหรือว่าอุเบกขาเวทนาถ้าเป็นขณะที่ไม่ชอบไม่พอใจครับแน่นอนก็คือโทมนัสเวทนาที่เกิดประกอบกับโทสะมูลจิตถ้าเป็นโมหะมูลจิตก็เป็นอุเบกขาเวทนาครับนี่ก็คือเวทนาโดยประมวลคือ3เวทนาที่เกิดประกอบกับอกุศลจิตตามควรแก่อกุศลจิตขณะนั้นๆครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวโดยสรุปในความเป็นจริงว่าศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะคือในความไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์ครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าในความไม่ใช่เราก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งเพราะว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละขณะแต่ละขณะแล้วก็เป็นจริงแต่ละหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับในขณะที่ได้ฟังพระธรรมนี้ก็มีการไตร่ตรองพิจารณาในความจริงตามนั้นขณะที่ได้ยินได้ฟังครับแม้แต่ที่กล่าวถึงเวทนาก็เริ่มสะสมว่าคือเป็นความรู้สึกที่เกิดประกอบกับจิตไม่ใช่เราก็เหมือนกับว่ามีการไตร่ตรองตามพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าขณะอื่นครับท่านอาจารย์ครับก็ยังเป็นเรายังเป็นตัวตนสัตว์บุคคลที่แทบจะไม่ได้คิดถึงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังเลยครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็แสดงถึงความเหนียวแน่นความหนาแน่นของความไม่รู้ที่สะสมมานานจริงๆทำให้ไม่นึกถึงไม่คิดถึงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังครับกับท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงอย่างนี้ก็คือความไม่ใช่เราของสภาพธรรมที่มีจริงนั่นแหละแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับ
4: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร

0: อรรถกถาก็ได้อธิบายแสดงความจริงไว้4ประการหลักๆครับท่านจารย์ครับว่าเป็นอนัตตาเพราะว่า1สภาพธรรมะที่เป็นของศูนย์ท่านอาจารย์ครับศูนย์เนี่ยในที่นี้หมายถึงอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเสียงเมื่อกี้หายไปไหน
0: ครับเกิดแล้วดับแล้ว
1: ไปหาที่ไหนมาให้หน่อยสิคะ
0: ครับหาไม่ได้แล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ทั่วจักรวาลทุกภพทุกภูมิจะมีเสียงนั้นอีกไหม
0: ไม่มีครับ
1: ว่างเปล่าไปเลยหรือเปล่า
0: ครับนี่ก็เป็นความหมายหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างครับก็ชัดเจนครับเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าครับแล้วก็ต่อมาครับท่านอาจารย์ครับก็เพื่อความละเอียดของพระธรรมนะครับว่าประการต่อมาก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของครับในอัตถะของความเป็นอนัตตาครับ
1: ค่ะเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นเจ้าของหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีใครเป็นเจ้าของครับเพราะว่าเห็นเป็นเห็นเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยจริงๆครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ต่อเนื่องในอัฏฐาตมาก็คือเป็นธรรมะที่ไม่เป็นไปในอำนาจของใครหรือว่าจะกล่าวว่าทำตามใจชอบไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ให้เห็นเกิดขึ้นสิคะ
0: ทำไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับและประการสุดท้ายก็คือปฏิเสธต่อความเป็นอัตตาก็ชัดเจนครับท่านอาจารย์ครับ
2: หลังท่านอาจารย์คะประเด็นที่จะนำมาสนทนาเนี่ยเหมือนกับโอ้โห 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมากมายแต่ถ้าสามารถเข้าใจเพียง4บาทเนี่ยก็หมายถึงสามารถรู้หรือเข้าใจอันนั้นเลยนี่มันเป็นยังไงมัน
1: ตามความจริงก็คือว่าธรรมะเนี่ยนับถ้วนไหมนับเห็นสิคะ
2: อ๋อมันนับไม่ถ้วน
1: กี่เห็นต่อ1คนต่อ1ครั้งมนุษย์ในโลกเท่าไหร่เทวดาพรหมเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเห็นเท่าไหร่กี่ครั้ง
2: ก็ไม่สามารถนับได
1: ้ไม่สามารถที่จะนับได้เลยนะคะเพราะว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนับประมาณไม่ได้แต่ถ้าสามารถเข้าใจธรรมะธรรมะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนกันไม่ว่าอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็กำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทรงแสดงธรรมะโดยประการใดๆทั้งสิ้นรวมหมดถึงสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นในขณะนี้หรือเปล่า
2: ที่อาจารย์ย้ำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏขณะนี้เช่นเห็นได้ยินซึ่งถ้าไม่ศึกษาเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นธรรมะยังไง
1: ค่ะและมีเหตุผลไหมคะว่าทำไมต้องขณะที่กำลังปรากฏ
2: มีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นดับไปแล้วก็ไม่มีแล้วไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยอนาคตก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงก็คือที่กำลังมีกำลังปรากฏเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นอะไรเป็นสิ่งที่จะรู้ได
2: ้สิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏ
3: ผมมีคำถามที่อยากจะถามอย่างสมมุติว่าถ้าเราลองยกตัวอย่างว่าเราไปโดนของร้อนสักอย่างหนึ่งโดนกาน้ำร้อนโดยไม่รู้ตัวตอนที่เรารู้สึกว่ามันร้อนแล้วมันเจ็บเวทนามันเกิดเราเกิดอาการดึงกับอัตโนมัติออกจากของร้อนนั้นนะตอนสภาวะจิตอย่างนั้นเนี่ยคือสภาวะลักษณะที่หนึ่งหรือเปล่าเห็นกายเป็นตนหรือเปล่า
1: ถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วก็ได้ยินได้ฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแต่ว่าเมื่อใดที่มีความเข้าใจธรรมะแล้วพอได้ยินได้ฟังก็สามารถที่จะรู้ว่าตรงกับที่ได้ฟังเช่นขณะใดก็ตามที่ยึดถือรูปว่าเป็นเรามีนามมาขันธ์สี่ที่รูปหรือเปล่าหรือนอกรูปขณะที่มีกายยึดถือกายว่าเป็นเราขณะนั้นมีรูปที่กำลังยึดถือว่าเป็นเราแต่ว่าขณะที่มีนามขันธ์เกิดขึ้นที่ไหนจ๊ะคะ
3: ก็เกิดในใจเรา
1: ค่ะนั่นเป็นคำตอบหรือเปล่าว่าไม่ได้เกิดนอกกายพระคุณเจ้าอาจจะใช้คำว่าใจแต่นามขันธ์4ก็คือเวทนาขันธ์สภาพที่รู้สึกสัญญาขันธ์สภาพที่จำสังขารขันธ์ก็สภาพที่เป็นโลภะโทสะทั้งหลายซึ่งประการสุดท้ายก็คือวิญญาณขันธ์ก็ได้กับจิตนามขันธ์4ไม่แยกจากกันเลยจ้ะค่ะและเวลาที่มีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนจ้ะค่ะ
3: เวลา
1: ฉะนั้นยกนามขันธ์1ขึ้นมากล่าวว่าขณะใดก็ตามที่มีความไม่ยึดถือในนามขันธ์นั้นแต่ยังมีการยึดถือในนามขันธ์อื่นซึ่งอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นเรื่องของขันธ์5จ้ะค่ะซึ่งไม่ได้แยกจากกัน
3: แล้วที่ลักษณะกายในตนกับตนในกายตรงนี
1: ้ขณะนี้มีเห็นไหมจ๊ะคะ
3: ตอนนี้มีเห็นไหมก็เห็นอยู่

0: เห็นที่ไหนใช่ค่ะ
1: ใจเป็นคนเห็น
0: ไม่มีกายจะเห็นได้ไม่ใช่ค่ะ
1: ก็คือเราเห็นได้กายก่อนแต่ถ้าถาม
0: นามขันธ์ต้องเกิดที่รูป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทั้ง5ขันธ์ก็เป็นที่ยึดถือว่าเป็นเราโดยนัยยะของความคิดต่างๆแต่ก็ไม่พ้นจากรูปเป็นเราเห็นเป็นเราจำเป็นเรา รู้สึกเป็นเราแล้วก็มีเราที่กายเห็นที่กายได้ยินที่กายไม่ใช่นอกกายก็ยังเป็นเราทั้งหมดใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องไปคิดจนไม่ทราบจะใช้คำว่าเวียนหัวหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ว่าสภาพธรรมะใดที่เกิดเพราะไม่รู้จึงมีการยึดถือว่ายังมีอยู่เช่นกายขณะนี้ความจริงสิ่งใดส่วนใดขณะใดที่กายไม่ปรากฏมีกายหรือเปล่าเจ้าค่ะกายนั้นเกิดแล้วดับแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นว่างเปล่าเพราะเหตุว่าเกิดระดับเกิดระดับแล้วไม่เหลืออะไรเลยนอกจากเฉพาะส่วนที่ปรากฏซึ่งขณะนั้นก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความหมายจริงๆของสภาพธรรมะก็คือว่าต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เข้าใจก็คือความไม่รู้อยู่นั่นเองใช่ไหมคะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่829ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2556
1: แต่ละหนึ่งขณะของกุศลและอกุศลที่เกิดระดับเนี่ยค่ะจะสะสมอยู่ในจิตแล้วแต่ว่าจะสะสมมามากน้อยอย่างไรเคยกล่าวถึงแล้วนะคะคุณคำปั่นชอบสีอะไรคะ
2: สีชมพูครับท่านอาจารย์คร
1: ับ ค่ะสีชมพูนะคะก็ยังคงชอบต่อไปเพราะเหตุว่าสะสมมาไม่ใช่ครั้งเดียวเลยค่ะก็มีความพอใจที่จะเห็นสีนี้ต้องการสีนี้เพราะฉะนั้นแต่ละเล็กแต่ละน้อยที่สะสมมาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยเป็นอารมณ์ที่มีกำลังที่ทำให้จิตต้องการในสิ่งที่สะสมมาแม้ในรูปอย่างนั้นแม้ในเสียงอย่างนั้นในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอย่างนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่เกิดแล้วนะคะสะสมอยู่ในจิตทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็มีอัธยาศัยต่างๆกันมากแม้แต่กิริยาอาการของการนั่งการนอนการยืนการเดินการพูดทางฝ่ายรูปธรรมนะคะแล้วทางฝ่ายนามธรรมจะวิจิตสักแค่ไหนแม้แต่เพียงความคิดเนี่ยค่ะหลากหลายมากมายเหลือเกินเฟอร์บี้มาใหม่แล้วใช่ไหมคะคุณแก้วตารู้แน่ค่ะตามความคิดของคนที่วิจิตและใครจะคิดอย่างวิจิตอย่างนั้นมีกี่คนก็ต่างคนก็ต่างคิดไปตามการสะสมนะคะแล้วแต่ว่าเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมใดเกิดขึ้นรู้เลยค่ะถ้าไม่มีการสะสมเป็นปัจจัยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยสภาพนั้นก็เกิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ด้วยนี่ก็แสดงเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งถ้าศึกษาละเอียดก็จะเห็นโทษของทางฝ่ายอกุศลตามกำลังของปัญญาที่ทุกคนศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะคงไม่รู้หรอกว่าเพราะเห็นโทษของความไม่รู้จึงได้ควรรู้ควรเข้าใจนะคะจึงฟังเพราะเหตุว่าทุกคนมีเวลาเท่าๆกันและแต่ว่าเวลานั้นใครจะทำอะไรตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าทุกคนก็จะทำสิ่งที่คิดว่าสำคัญและมีประโยชน์ที่สุดสำหรับแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมะทั้งหมดนะคะตามการสะสมคุณแก้วตาจะบอกให้คนอื่นเข้าใจหน่อยไหมคะเฟอร์บี
3: ้กับท้าท่านอาจารย์ค่ะเป็นตุ๊กตาที่มันพูดได้
1: เห็นไหมคะคิดขึ้นมาได้และคนก็ชอบตุ๊กตาพูดได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่คนเดียวยังมีตุ๊กตาพูดได้อยู่ด้วยเห็นไหมคะโลภะวิจิตสักแค่ไหนบางคนก็ไม่สนใจตุ๊กตาพูดได้กับคนพูดได้อะไรจะดีกว่ากันใช่ไหมคะจะมีเพื่อนเป็นตุ๊กตาพูดได้หรือว่าจะมีเพื่อนที่ดีพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็สนทนานี่ก็เป็นเรื่องของความคิดของแต่ละคนซึ่งไม่จบสังขารธรรมโดยเฉพาะอภิสังขารปรุงแต่งไม่จบเลยค่ะเพียงแค่เห็นความคิดมากมายและแต่ว่าใครจะคิดไปทางไหนนะคะแล้วก็ปรุงแต่งไปทุกขณะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่มีวันที่จะจบสิ้นได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็จะทำให้เข้าใจนะคะสภาพธรรมะถูกต้องอย่างละเอียดขึ้นแม้แต่คำว่าสังขารหรือว่าอภิสังขารหรือว่ากรรมกรรมปัจจัยหรือปกตูปนิสยปัจจัย
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะอภิสังขารเนี่ยค่ะเกิดกับกุศลอกุศลแล้วก็วิบากด้วยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะกุศลกับอกุศลแต่ว่าพอเป็นวิบากที่เป็นอกุศลวิบากกับกุศลวิบากเนี่ยไม่ใช่อภิสังขารที่เป็นเจตนา
1: เชิญคุณวิชัยค่ะ
5: วิบากเป็นผลใช่ไหมครับไม่สามารถให้ผลได้อีกแล้วเพราะว่าตัวสภาพเขาเป็นผลแล้ว
4: เพราะฉะนั้นก็คือ
5: เฉพาะที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่สามารถให้ผลได้ถึงจะเป็นอภิสังขาร
1: ดิฉันก็จะเปิดประเด็นเรื่องของข้อความทุกคำที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ไม่พ้นอภิธรรมะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีจริงช่วงแรกดิฉันก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นความจริงทั้งหมดเป็นวาจาสัตว์แล้วก็เป็นความจริงที่เกิดจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทั้งหมดซึ่งเป็นวาจาสัตว์นั่นเองเป็นความจริงที่มีขณะนี้ซึ่งคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เพราะทุกคำเนี่ยก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้แม้แต่คำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายอย่างไรคะท่านอาจารย
6: ์ก็เป็นการแสดงความจริงนะคะของสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดถ้าไม่ได้กล่าวให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงคำนั้นจะมีประโยชน์ไหมคะพูดหลายเรื่องแต่ว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นคำจริงนะคะคำจริงนั้นก็ต้องเป็นประโยชน์ที่สามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆด้วยไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจว่าคำนั้นเป็นคำจริงแต่คำจริงนั้นสามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏประโยชน์อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะฟังอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าขณะนี้มีความจริงและไปฟังคำที่ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้จะมีประโยชน์ไหมคะแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงทั้งที่มีจริงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังเพื่อที่จะได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยรู้นะคะแล้วก็รู้ยากแต่จะรู้จริงทีละเล็กทีละน้อยเมื่อได้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
1: ท่านอาจารย์คะอย่างข้อความในพุทธพจน์ที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายด้วยเพราะว่าจริงแท้ถึงที่สุดก็คือตัวธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวถึงว่าคำสัตว์เนี่ยนะคะเป็นวาจาไม่ตายในที่นี้หมายถึงว่าจริงแท้ด้วยแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยก็เป็นความจริงอย่างนี
6: ้ไม่ตายเพราะว่าจริงตลอดเมื่อไหร่ก็จริงวันไหนก็จริง
1: แต่เป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะว่าเป็นความจริงที่ทวนกระแสชาวโลกค่ะ
6: ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่รู้ง่ายใครๆก็ไม่ต้องพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
1: ถ้าอาจารย์อย่างท่านกล่าวถึงสังขารธรรมเพราะหลายท่านศึกษาพระอภิธรรมก็คงทราบนะคะสังขารธรรมธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกและรูปท่านกล่าวว่าสังขารธรรมไม่เที่ยง
6: ค่ะดูเหมือนจะมุ่งไปที่คำที่จะเข้าใจคำแต่ว่าคำนั้นกล่าวถึงความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่มุ่งไปที่คำนะคะแต่มุ่งที่จะรู้ความจริงเพราะคำนั้นที่อาศัยคำนั้นทำให้สามารถเข้าใจความจริงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ต้องใช้คำว่าสังขารธรรมเพียงพูดแล้วก็เข้าใจเล็กๆน้อยๆ นะคะแต่ต้องรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยจะมานั่งเรียกว่าสังขารธรรมหรือว่าจะเข้าใจความเป็นสังขารธรรมนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ละหนึ่งเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีมากหลายอย่างถ้าเราไม่กล่าวให้ชัดเจนถึงแต่ละหนึ่งจะชื่อว่าเรามีความเข้าใจจริงๆในธรรมะที่ได้ฟังหรือเปล่าเพราะเหตุว่าธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยนะคะเป็นวาจาสัจจะเป็นคำจริงที่ไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นปัญญาเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งจะได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆไม่ใช่เพียงตามพยัญชนะว่าสังขารธรรมขณะนี้สิ่งที่เกิดทั้งหมดเป็นสังขารธรรมไม่ได้เข้าใจอะไรพอนะคะนอกจากจำคำแล้วก็คิดว่าสังขารหมายความว่าอะไรธรรมะหมายความว่าอะไรก็กลายเป็นเรื่องเข้าใจคำแต่ความจริงไม่ใช่ให้เข้าใจคำเลยนะคะเพ ุกคำส่องถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นคำหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงจริงเพราะว่าถ้าไม่มีไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไร้ประโยชน์นะคะแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่กำลังมีในขณะนี้เนี่ยใครเข้าใจได้ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นจะประมาทหรือว่าจะฟังเพียงเผลอๆไม่ได้เลยนะคะแม้แต่คำเดียวเพราะเหตุว่าฟังคำเข้าใจไม่ยากแต่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะคือสิ่งที่ไม่ใช่เราและไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยคิดว่าโลกนี้นะคะมีคนโลกนี้มีต้นไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยจำได้แล้วเป็นอะไรเป็นคนและธรรมะคืออะไรใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นแล้วว่ากว่าจะเข้าใจแม้แต่คำเดียวคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ไม่ใช่เผินๆแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยและก็เป็นผู้ที่ตรงด้วยเมื่อกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งนั้นมีจริงในขณะนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะก็คิดถึงสิ่งที่มีจริงก่อนว่าเรากำลังจะฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงในภาษาที่เราเข้าใจได้คือภาษาที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเริ่มจากขณะนี้นะคะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันเลยทั้งสิ้นเช่นขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เนี่ยมีจริงๆเป็นอย่างหนึ่งเสียงก็ปรากฏให้ได้ยินว่าเสียงมีจริงๆก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเริ่มเข้าใจว่าคำว่าธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไปจำหรือว่าไปท่องแต่ว่าให้รู้ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงจากการไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเป็นการที่เข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีจริงอย่างที่คุณวิไลกล่าวว่าเป็นอนัตตาก็ตรงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ภาษาไทยอนัตตาไม่ใช่ภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าถ้าใช้คำนี้เมื่อไหร่ต้องเข้าใจว่าอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาไม่ใช่สิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเห็นดอกไม้เนี่ยค่ะเป็นดอกไม้ไม่ต้องมีใครมาสอนอะไรเห็นแล้วรู้แล้วว่าเป็นดอกไม้แต่ที่จะให้รู้ความจริงว่าเห็นอะไรและก็สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยเป็นอะไรตามความเป็นจริงนี่ก็คือเริ่มจากที่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีอยู่ทุกวันก็เป็นการได้ยินได้ฟังแล้วก็มีสิ่งนั้นปรากฏให้เริ่มเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพื่อไปจำคำแล้วก็รู้ความหมายก่อนจะถึงคำว่าสังขารธรรมก็จะต้องรู้ก่อนนะคะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งชัดเจนเห็นเป็นอื่นได้ไหมคะและเวลานี้กำลังนั่งอยู่ที่นี่เป็นเราเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยเราเห็นมาตลอดกำลังนั่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะนานมากสักเท่าไหร่ในสังสารวัฏก็ยังไม่พอที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยความเป็นผู้ตรงนะคะว่าขณะนี้เริ่มเข้าใจว่าอะไรจริงและก็ยังไม่ได้รู้ความจริงนั้นโดยท่องแท้แต่ฟังเพื่อให้มีความเห็นถูกต้องในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงได้ยินอีกคำหนึ่งสังขารธรรมขอเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายค่ะ
2: คำว่าสังขารธรรมนะครับก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับสังขารคำหนึ่งแล้วก็ธรรมะคำหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้ความเข้าใจเบื้องต้นนะครับว่ายังไม่ต้องกล่าวถึงคำก็ได้แต่ว่าเมื่อเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วนะครับชื่อก็ตามมาทีหลังเพราะว่าไม่ว่าจะกล่าวถึงคำใดก็ตามก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะครับคำว่าสังขารธรรมก็หมายถึงสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งสังขาระก็คือมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้น ธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นไปก็กล่าวเรียกว่าเป็นสังขารธรรมซึ่งก็คือสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นก็เป็นสังขารธรรมได้ยินก็เป็นสังขารธรรมได้กลิ่นก็เป็นสังขารธรรมขณะที่ความเข้าใจเกิดขึ้นก็เป็นสังขารธรรมขณะที่ไม่เข้าใจก็เป็นสังขารธรรมเมื่อกล่าวรวมแล้วนะครับก็หมายถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่เป็นจิตบ้างเป็นเจตสิกบ้างแล้วก็เป็นรูปบ้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสังขารธรรมทั้งหมดในรายละเอียดก็ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความละเอียดยิ่งขึ้นด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงนะคะรู้ละว่าอะไรมีจริงแล้วก็ถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่นึกอยากให้เกิดก็เกิดหรืออยู่ดีๆก็ลอยมาเกิดเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นปรากฏเป็นอย่างนั้นเช่นขณะนี้ค่ะที่นี่มีดอกบัวสัตตบงกตนะคะอาจจะไม่เห็นกันทั่วสวยจริงๆนะคะทุกคนก็คงทราบว่าดอกบัวบานเนี่ยก็จะต้องสวยกว่าดอกบัวที่ยังไม่บานดอกบัวที่ยังไม่บานไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างแต่พอบานแล้วจะเห็นกลีบแล้วก็เห็นเกสรแล้วก็เห็นตรงกลางฝักบัวด้วยเล็กๆเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เกิดแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีปัจจัยสิ่งที่ปรุงแต่งทำให้เป็นอย่างนี้นะคะถ้ากระทบสัมผัสกลีบแข็งถ้าไม่มีแข็งจะมีสิ่งที่ปรากฏกระทบตาให้เห็นเป็นสีชมพูไหมและถ้ามีกลิ่นอ่อนๆ นะคะถ้าไม่มีแข็งอ่อนที่กำลังมีอยู่ในที่นั้นจะมีกลิ่นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะแต่ละหนึ่งที่มีเนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งที่เกิดร่วมกันขณะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงตามลำพังอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นการที่รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีอย่างอื่นอาศัยปรุงแต่งซึ่งกันและกันทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงมีคำว่าสังขารธรรมเพื่ออธิบายให้เข้าใจความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดจะมีแต่เฉพาะสิ่งนั้นสิ่งเดียวไม่ได้จะมีแต่กลิ่นจะมีแต่สีโดยที่ไม่มีสิ่งที่อ่อนหรือแข็งรวมอยู่ในที่นั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะรับประทานอาหารมีปลามีกุ้งมีผักเท่านั้นหรือใช่ไหมคะที่เราคิดว่ามีแต่จริงๆแล้วต้องมีหลายสิ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปซึ่งถ้าเป็นสิ่งที่สามารถจะปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนหวานหรือเปรี้ยวนะคะก็ต้องอาศัยสิ่งที่มีคือมหาภูตรูปคือธาตุดินอ่อนหรือแข็งหนึ่งไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะลองกระทบสัมผัสก็จะรู้ได้นะคะว่ามีอยู่ในขณะนั้นรับประทานอาหารโดยไม่มีอาหารได้ไหมไม่ได้แต่ว่ารับประทานอาหารและรสปรากฏจากไหนก็จากอาหารที่รับประทานเพราะฉะนั้นที่ปรากฏว่ามีรสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอาหารรวมอยู่ด้วยในขณะนั้นทำให้รสปรากฏเนี่ยค่ะก็คือเริ่มเข้าใจเล็กๆน้อยๆจนกว่าจะเข้าใจว่าชีวิตจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าชั่วคราวนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะเพียงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ธรรมะสังขารธรรมแต่ต้องเข้าใจจริงๆนะคะธรรมะปรากฏทีละหนึ่งแต่ขณะนั้นไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งเดียวต้องมีสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นได้ รวมความก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขณะนี้มีปรากฏเพราะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้โดยอาศัยปัจจัยเฉพาะที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นพอที่จะไม่คิดถึงแต่เพียงชื่อได้ไหมคะต่อไปนี้ค่ะเป็นธรรมะจริงแล้วก็เป็นสังขารธรรมด้วยเพราะว่ามีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่เราอย่างที่เคยคิดไม่ใช่ดอกบัวอย่างที่เคยจำแต่ก็เป็นสิ่งแต่ละหนึ่งกลิ่นเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็อ่อนแข็งเป็นหนึ่งสีสันวรรณะที่ปรากฏเป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งทั้งหมดนะคะล้วนมีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่เพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดดับไม่ประจักษ์ความจริงอย่างนี้นะคะก็ได้ยินแต่เพียงว่าสังขารธรรมขณะนี้เป็นสังขารธรรมแต่ความจริงถ้าจะเข้าถึงสังขารธรรมจริงๆก็คือว่าสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่เกิดมีเกิดแล้วดับไปทั้งหมด
7: ท่านอาจารย์คะถึงความไม่เที่ยงของธรรมะเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าใจยากแต่ความที่เห็นถึงความที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเพราะว่าที่ใดมีสีที่นั่นก็ต้องมีอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวที่สามารถจะรู้ได้ทางกายหรือว่ากลิ่นก็ตามก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นมหาภูตรูปหรือเป็นธาตุดินที่เป็นที่อาศัยเกิดสภาพธรรมะเหล่านี้ไม่เที่ยงค่ะท่านอาจารย
1: ์เราก็จะไม่ข้ามไปนะคะเพราะประโยคแรกของคุณกุลวิไลคือสังขารธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตายังไม่ได้กล่าวถึงคำว่าอนัตตาชัดเจนนะคะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีนะคะเกิดแล้วปรากฏเพราะอาศัยเหตุปัจจัยแต่ว่าไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นและก็ไม่อยู่ในอำนาจของใครเลยเช่นในขณะนี้นะคะบ้านใครมีต้นไม้มากต้นไม้ของเราหรือเปล่าค่ะมีดอกไม้ดอกไม้ของเราหรือเปล่าบ้านทั้งหลังของเราหรือเปล่าเสื้อผ้าอาหารของเราหรือเปล่านี่ก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถไปทำอะไรกับสิ่งที่เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเกิดเป็นอย่างไรชั่วคราวนะคะปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏและเคยคิดว่าเป็นของเราเพียงเห็นค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามทั้งหมดเวลาที่มีการเห็นเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ของใครหรือเปล่าตามความเป็นจริงเห็นมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะเห็นโน่นเห็นนี่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติแม้ตัวเราเข้าใจว่าเนี่ยเราของเราแต่เพียงเห็นเพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองว่ามีค่ะแต่ความไม่รู้ก็ไปคิดว่าเป็นเราบ้างหรือว่าเป็นของเราบ้างแต่ความเป็นจริงนะคะใครเปลี่ยนสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏให้เห็นขณะนี้ให้เป็นอื่นไม่ได้ให้เป็นของใครก็ไม่ได้เพียงแค่ทุกคนเห็นหรือว่าเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นค่ะเท่านั้นจริงๆ
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่830ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2556
1: ใครเปลี่ยนสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏให้เห็นขณะนี้ให้เป็นอื่นไม่ได้ให้เป็นของใครก็ไม่ได้เพียงแค่ทุกคนเห็นหรือว่าเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นค่ะเท่านั้นจริงๆสิ่งนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากสิ่งนั้นมีจริงกำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นพอที่จะละความเข้าใจว่ามีเราและของเราได้บ้างไหมเพียงสิ่งนี้ปรากฏว่ามีเมื่อเห็นเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับหมดไปตามความเป็นจริงแต่การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วก็ดับเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏเลยว่าดับไปจนกว่าจะหายไปหมด ไปตายไปเปลี่ยนไปเมื่อนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นหมดไปหายไปแล้วแต่ความจริงทุกขณะนี่ค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วนะคะสิ่งนั้นดับเปลี่ยนไปโดยไม่มีใครรู้ถึงตอนเย็นดอกบัวนี้แห้งเหี่ยวแน่ไม่อยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะและถ้าไม่มีการค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ละหนึ่งขณะสั้นๆเนี่ยจะมีสภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรจากตอนเช้าเป็นอย่างนี้และก็ตอนเย็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ละขณะเลยแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงโดยเวลานานนะคะก็สามารถที่จะทำให้เห็นสภาพที่ปรากฏทางตาว่าไม่ใช่เดิมแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยไม่พอแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเป็นความจริงอย่างนั้นนะคะแต่เรายังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนั้นเพียงได้ยินได้ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งทำให้เป็นสิ่งนั้นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นอย่างนั้นชั่วคราวสั้นมากแล้วก็ดับไปสืบต่อจนกระทั่งไม่ปรากฏว่ามีการเกิดดับเลยตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดจนถึงขณะนี้เกิดดับไปนานเท่าไหร่ไม่เคยรู้เลยค่ะสักขณะเดียวแม้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากการที่สภาพธรรมะมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแสดงความไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเราหรือเป็นตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะเป็นแต่สิ่งนั้นเท่านั้นที่เกิดขึ้นและกระดับไปอย่างรวดเร็วแต่สืบต่อจนกระทั่งลงเหมือนกับว่าไม่ดับเลยและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเท่าที่ได้ฟังมากี่ภพกี่ชาติก็ตามเพื่อให้มีความมั่นคงในการที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นทุกชาติจะค่อยๆสะสมไปจนกว่าจะได้ฟังคำนี้นะคะจากการที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วละคลายแล้วถึงเวลาที่จะรู้ความจริงก็คือว่าไม่มีอะไรบังการเกิดขึ้นและดับไปของขณะนี้ซึ่งคร่าวๆพอรู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏต้องปรากฏไม่พร้อมกันแล้วก็ทีละอย่างเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นเสียงได้ยังไงเสียงก็เป็นเสียงเสียงไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลยแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่แข็งด้วยนะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งทั้งที่บอกว่าไม่เที่ยงปัญญาไม่พอที่จะเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วดับก่อนที่เสียงจะปรากฏได้นี่ก็แสดงเห็นว่าปัญญาเนี่ยค่ะมีตั้งแต่ขั้นฟังจะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้ว่าสะสมมาพอที่จะเห็นถูกต้องแม้ขั้นฟังในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจกว่านี้นะคะจนกระทั่งประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ยินได้ฟังคือการสะสมความเห็นถูกว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยเข้าใจว่าเป็นคนหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เป็นไงคะเดี๋ยวนี้ถึงไหนคะกำลังเห็นเนี่ยค่ะเคยเป็นคุณอนบเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถูกไหมคะต้องเข้าใจก่อนเป็นดอกไม้ในความคิดซึ่งคิดมานานเพราะความจำนะคะแต่ว่าความจริงแท้ถึงที่สุดปรมัตถธรรมะนะคะสัจจะที่เป็นอริยะก็คือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่หลับตาก็ไม่มีถึงจะบอกจะฟังจะได้ยินสักกี่ครั้งหลับตาลงไปก็ไม่ปรากฏจริงๆว่ามีแต่ความไม่รู้เนี่ยค่ะยังมากมายไม่สามารถที่จะประจักษ์ว่าแม้ไม่หลับตาสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็เกิดดับเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้รู้ได้ไหมแต่ต้องอดทนขันติวิริยะเพียรฟังจนกว่าจะเข้าใจสัจจะเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงอธิฐานะคือมั่นคงรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีค่ะรู้เมื่อไหร่มีสิ่งใดปรากฏไม่ลืมคำที่ได้ฟังนะคะจนกว่าจะรู้ว่า ถึงแม้ว่าจะนานได้ยินตั้งแต่อาทิตย์ก่อนหรือนานมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะอะไรคะเพราะได้ยินบ่อยๆจนกระทั่งไม่ลืมจนกระทั่งแม้กำลังเห็นเมื่อไหร่ก็อาจจะเกิดความเข้าใจถูกต้องขณะนั้นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจากการที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาที่เห็นแต่ก็ยังมีการที่จะเริ่มเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะเมื่อไหร่ที่ไหนก็มีความเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก่อนที่จะถึงปัญญาขั้นต่อไปนะคะที่จะจากปริยัติเป็นปฏิบัติหรือว่าเป็นปฏิเวทะ
8: การสนทนาธรรมะนะครับก็มุ่งไปที่ความเข้าใจอย่างเราสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมเนี่ยครับถ้าเราสนทนากันแบบตำรานะครับว่าสังขารธรรมคืออะไรตอบนี้นะฮะว่าสังขารธรรมก็คือจิต89เจตสิก52รูป28ละเอียดดีไหมฮะแล้วก็บอกไปเลยว่าจิต89มีอะไรเจตสิก52มีอะไรรูป28มีอะไรซึ่งผิดหรือเปล่าที่ตอบอย่างนี้ผิดไหมฮะไม่ผิดแต่ว่าจะสื่อไปถึงความเข้าใจเนี่ยจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ตำราตำราเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าต้องมีความเข้าใจนะครับเพราะนั้นท่านอาจารย์เนี่ยได้ให้ความเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆสีใช่ไหมฮะขณะนี้สีปรากฏต้องสีต้องเกิดขึ้นแล้วการเห็นมีเห็นต้องเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ลอยลอยจิตเห็นอย่างนี้ฮะสภาพเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีที่เกิดใช่ไหมฮะก็ต้องมีที่เกิดและที่เกิดนั้นก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นลอยลอยอย่างจักขุปัสสาทะเนี่ยก็ต้องมีกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ฮะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่สีที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเลยแล้วจะไปอาศัยอะไรเพราะต้องอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นปัจจัยปรุงแต่งด้วยให้สีนั้นมีอยู่ณตรงนั้นแล้วก็มีปัจจัยที่มีจักขุปัสสาทะจักขุปัสสาทะก็ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเป็นอย่างนี้หมดทุกอย่างเลยนะฮะทุกอย่างทีละอย่างทีละหนึ่งเป็นอย่างนี้หมดเพราะนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นก็ดับไปด้วยนะฮะเกิดแล้วดับแต่ไม่รู้อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้นะครับก็เป็นการสะสมความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าเราแค่ไปจำว่าสังขารธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปขันธ์5ก็ได้ใช่มั้ยฮะอะไรก็ได้ก็พูดไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะเนี้ยมีสภาพธรรมะที่ปรากฏอยู่และสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วเกิดเนี่ยฮะต้องมีปัจจัยจึงเป็นพื้นฐานความเข้าใจไม่ให้ดีๆจะโดดไปแล้วก็ไปรู้ความเป็นปัจจัยปัจจยปริหญาณะคือปัญญาที่รู้ในความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะโดยขาดความเข้าใจในขั้นการฟังแล้วก็ความเข้าใจความจริงจริงๆนะฮะโดยขั้นฟังและคิดนึกเนี่ยฮะจะต้องเป็นปัจจัยจริงๆเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะฮะจะไปรู้ความเป็นปัจจัยอะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราเพียงแต่ศึกษาแบบตำราเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีความเข้าใจแต่คิดลวงว่ารู้แล้วนะฮะแต่ความเข้าใจในความจริงจริงๆนะฮะโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ศัพท์คำศัพท์อะไรมากนะฮะแต่เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยค่อยๆมีคำศัพท์มาอะไรมาเนี่ยก็จะเข้าใจพื้นฐานความจริงที่ละเอียดยิ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ประกาศความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่อาศัยปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ฮะนั่นฮะเป็นธรรมะคือเป็นความจริงที่ละเอียดยิ่งก็คือเป็นอภิธรรมะ
7: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
9: ท่านอาจารย์ครับฟังท่านอาจารย์กล่าวว่าอย่างคำว่าสังขารธรรมเนี่ยก็คือขณะเนี้ยให้เข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏแต่ไม่ใช่สนใจคำทีนี้มีโอกาสได้คุยกับผู้ที่ศึกษาด้วยกันเนี่ย ขาก็จะรู้สึกว่าการศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยยากมากๆเพราะว่าคำศัพท์เพื่อใช้อธิบายลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยมากมายจริงๆทีนี้ในผู้ศึกษาเนี่ยท่านอาจารย์ก็อย่างท่านอาจารย์ก็เหมือนกับว่ามีปัญญามากแล้วเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้ว่าเป็นธรรมะแต่ละศาสตร์ซึ่งไม่ต้องอาศัยคำแต่ทีนี้ในผู้เริ่มศึกษาหรือว่าศึกษายังไม่รู้อะไรมากเนี่ยก็ดูเหมือนจะต้องไปเสียเวลากับคำที่ใช้อธิบายลักษณะสภาพธรรม
6: ไม่ใช่ไม่มีคำหรือไม่ให้พูดหรือไม่ให้ทำอะไรนะคะแต่ว่านั่งเฉยๆอย่างนี้แล้วก็มีเห็นแล้วก็จะพูดยังไงให้เข้าใจเห็นหรือไม่ต้องพูดก็เข้าใจได้แต่ว่าไม่ใช่ไปจำคำโดยไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้คิดถึงความจริงอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยไม่ยากเลยแค่คำเดียวว่าธรรมะคนที่ได้ยินก็จำได้แล้วค่ะธรรมะแต่ว่าธรรมะคืออะไรจริงๆใช่ไหมคะบางคนก็กล่าวว่าเป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคำสอนอะไรใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเข้าใจไม่ใช่เขาบอกอย่างนี้เราก็จำอย่างนี้ว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็ไปจำต่ออีกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ไปจำต่ออีกว่าธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแค่นี้แล้วเราจะเข้าใจธรรมะไหนคะเนี่ยเวลาเนี้ยต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าถ้ากล่าวว่าสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงๆต้องใช้คำว่าธรรมะไหมหรือว่าเพราะได้ยินคำว่าธรรมะจึงเข้าใจว่าเห็นหรือเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงจึงรู้ว่ามีจริงเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่านะคะได้ยินได้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไปเพียงจำและคิดว่าเข้าใจแล้วแต่คำนั้นหมายความถึงอะไรคำว่าธรรมะคำเดียวนี่ค่ะหมายความถึงอะไรต้องพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าไม่จริงจะพูดถึงทำไมจะไปรู้ได้ยังไงเพราะเหตุว่าไม่ได้มีจริงๆเลยแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้กำลังพูดถึงสิ่งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยมีจริงๆกำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงจะต้องให้บอกไหมคะว่ากำลังพูดธรรมะถ้าบอกว่ากำลังพูดธรรมะแต่ไม่รู้ว่ากำลังพูดเรื่องเห็นนี่แหละใช่แล้วก็จะคิดว่าพูดเรื่องเห็นไม่ใช่ธรรมะต้องพูดเรื่องธรรมะชื่อต่างๆจึงจะเป็นธรรมะแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะอะไรมีจริงขณะนี้นั่นคือความหมายของคำว่าธรรมะคือสิ่งนั้นมีจริงๆ
9: ท
6: ่
9: านอาจารย์คะก็ถ้าศึกษาฟังมากๆก็เข้าใจว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ทุกคนก็คิดแล้วก็จำไปแล้วว่าเป็นท่านอาจารย์ท่านวิทยากรแล้วก็ดอกไม้
6: เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะเห็นกำลังเห็นและคุณอรวรรณจะกล่าวว่ายังไง
9: ก็ถ้าจะกล่าวถึงเห็นที่ไม่ใช่ได้ยินก็ต้องใช้คำแต่ให้เข้าใจลักษณะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงทีนี้ถ้าอาจารย์คะอันนี้มันต้องฟังนานมากพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วก็รู้ว่าเข้าใจเช่นนี้เนี่ยกว่าจะรู้ตรงลักษณะก็ยิ่งยากกว่าที่เข้าใจเช่นนี้แต่
6: เป็นความจริงหรือเปล่า
9: ใช่ค่ะ
6: เป็นความจริงก็ถูกต้องน่าสรรเสริญความเห็นถูกไม่เห็นผิดว่าง่าย
9: ค่ะแต่เวลาศึกษาเนี่ยท่านอาจารย์คะขอยกตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ยกคำว่าสังขารธรรมท่านอาจารย์ก็จะอธิบายให้ว่าให้รู้ว่าเป็นขณะนี้อย่างเช่นอย่างดอกบัวอะไรเนี่ยก็เขาจะเกิดมีสีเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็จะต้องรู้เป็นเพราะว่าจะต้องมีมหาพุทธรูปที่เป็นปัจจัยให้เขาเกิดในตรงนี้ก็ต้องความเข้าใจที่ฟังมากพอถึงจะสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏเพียงปรากฏเนี่ยเขาก็ต้องมีปัจจัยปรุงแต่ง
6: ค่ะสาวกคือใคร
9: ผู้ฟัง
6: ค่ะได้ไงคะ
9: คือคำถาม
6: หรือเปล่า
9: ท่านอาจารย์คะที่จะเรียนสนทนาเนี่ยหมายความว่าเวลาฟังท่านอาจารย์เนี่ยอย่างช่วงหลังเนี่ยท่านอาจารย์จะไม่มีศัพท์บาลีเลยก็พูดภาษาไทยให้เข้าใจว่าอะไรกำลังปรากฏแต่เวลาอย่างอาจารย์เราบอกว่าถ้าบอกว่าจิต89ก็ไม่ผิดรูป28ก็ไม่ผิดทีนี้ในการศึกษาเพื่อให้รู้ว่าขณะนี้กับรูป28หรือจิต89 7452ก็คืออันเดียวกันเนี่ยในตรงนี้มันเหมือนกับต้องยังไง
6: ค่ะเข้าใจจิตหรือยังถ้า
9: ถ้าเข้าใจ
6: ถ้าเข้าใจนะคะเห็นเป็นจิตหนึ่งละได้ยินเป็นจิตหนึ่งละคิดนึกเป็นจิตหนึ่งละมีโลภะเกิดร่วมด้วยเป็นอีกจิตหนึ่งละมีโทสะเกิดร่วมด้วยเป็นอีกจิตหนึ่งละมีศรัทธาเกิดร่วมด้วยเป็นอีกจิตหนึ่งละมีปัญญาเกิดร่วมด้วยเป็นอีกจิตหนึ่งละนับไปถ้าอยากจะนับนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงคือเข้าใจคำไหนอย่างจิตเนี่ยเข้าใจหรือยังหรือว่ายังไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตก็89มาละจำไว้ทำไมเนี่ยเมื่อยังไม่รู้เลยว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้เป็นจิตหนึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ได้ไหมได้ยินก็เป็นอีกจิตหนึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ได้ไหมเพราะฉะนั้นก็เข้าใจสองจิตละและยังจิตคิดอีกใช่ไหมคะและจิตที่มีโลภะก็เข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่ะประมวลแล้วก็คือว่า89หรือ121ประเภทประมวลนะคะแต่ถ้าหลากหลายจริงๆนับไม่ถ้วนเพราะว่าจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยขณะต่อไปไม่ใช่ขณะก่อนเพราะฉะนั้นแม้ปัญญาขั้นฟังก็ไม่ใช่ปัญญาขั้นประจักษ์แจ้งถึงแม้ว่าจะประกอบด้วยปัญญาก็จริงนะคะแต่ก็ต่างขั้นด้วยเหตุนี้เมื่อสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างไรจึงมีคำที่บ่งถึงว่าหมายถึงสภาพธรรมะอะไรแม้แต่คำว่าจิตนะคะก็ต้องมีชื่อเพื่อแสดงความหลากหลายแต่ไม่มีความจริงก็หลากหลายอยู่แล้วอย่างจิตเห็นเนี่ยกับจิตได้ยินเนี่ยถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินจะเรียกอะไรหรือไม่เรียกอะไรก็ต่างกันอยู่แล้วแต่เวลาที่ใช้คำว่าจิตเห็นในภาษาไทยเนี่ยชาวมคธไม่มีคำนี้จึงใช้คำว่าจักขุวิญญาณะและเราก็ไปนั่งจำจักขุวิญญาณะกุศลวิบากอกุศลวิบากเป็นสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นคำว่าจักขุวิญญาณหมายความถึงขณะนี้ที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่ของใครแค่นี้ก็รวมคำว่าสังขารธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็กล่าวว่าสังขารธรรมเป็นอนัตตาสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแต่ว่าความจริงต้องหมายความถึงว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าใจหรือเปล่าว่าแม้เห็นเนี่ยแม้เห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยชั่วขณะที่เห็นก็ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้ยังไงพอเห็นแล้วก็ดับไปเนี่ยเคยเข้าใจ
9: ท่านอาจารย์คะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าจะมาฟังธรรมะหรือศึกษาธรรมะเป็นเรื่องลึกลับแต่ถ้าฟังท่านอาจารย์ก็คือเห็นขณะนี้ได้ยินขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่ควรที่จะเข้าใจแล้วก็รู
6: ้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในภาษามัคคีนะคะเราก็พูดภาษาไทยตรงกันหมดเลยไม่ได้ผิดกันนี่คะสภาพธรรมะเกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาภาษาบาลีไม่ได้พูดอย่างภาษาไทยก็พูดไปเป็นภาษาบาลีเท่านั้นเอง
9: ท่านอาจารย์ครับเมื่อฟังท่านอาจารย์ก็จะโยงไปถึงที่ได้ฟังเมื่อวานว่าการได้ฟังธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับสามารถพลิกชีวิตหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนี่ยตอนเช้าฟังท่านอาจารย์ก็จะคิดว่าเอ๊ะก็ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินไม่ฟังก็มีเห็นมีได้ยินอยู่แล้วเนี่ยแล้วการฟังเช่นเนี้ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าพลิกชีวิตอะไรยังไงมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเข้าใจยากมากเลยท่านอาจารย
6: ์ค่ะจากไม่เข้าใจเป็นเข้าใจก็พลิกแล้วใช่ไหมจะไปพลิกอะไรนักหนาค่ะค่อยๆเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้แน่นอนค่ะจากไม่เคยเข้าใจเลยก็เข้าใจขึ้นก็เปลี่ยนแล้วไงพลิกแล้วไง
9: ท่านอาจารย์คะแต่ว่าเมื่อวานกลับไปก็ได้สนทนาโทรศัพท์กับสหายธรรมเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอย่างเมื่อวานท่านอาจารย์ย้ำบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจิตนี้ไม่ใช่จิตอื่นแต่ก็ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่ศึกษาธรรมะกับไม่ศึกษาธรรมะในการสนทนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการนินทาหรืออะไรก็ที่มันเหมือนกับค่อนข้างไร้สาระแล้วไม่สร้างสรรค์เนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วมัน ก็ไม่สนใจฉิดนี้แล้วก็ไม่พลิกชีวิตท่านอาจารย์มันยังไงคะก็ทำให้รู้สึกว่าการเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตประจำวันดีขึ้นเลยค่ะท่าน
1: ดีขึ้นแค่ไหน
9: ดีขึ้นแค่ไหน
1: ค่ะแค่ไม่พูดอะไรเลยพูดแต่ธรรมะหรือไงคะ
9: เนี่ยก็เลย
1: ตามความเป็นจริงรู้ว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เกิดแล้วแล้วเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นแน่นอนเกิดแล้วดับแล้วนี่คือประโยชน์จากการฟังค่ะไม่ใช่ฟังไปแล้วจะไม่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อนัตตาลืมอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดแล้วด้วยแต่ปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าขณะนั้นนะคะเกิดแล้วเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถจะไปบังคับบัญชาได้
9: เมื่อวานก็มีการสนทนาเนี่ยก็มีการสนทนาว่าจิตอื่นเนี่ยรู้ไม่ได
1: ้ถูกหรือเปล่า
9: ที่รู้ได้เนี่ยก็คือจิต
1: ถูกหรือเปล่าต้องเข้าใจว่าถูกหรือเปล่าเท่านั้นค่ะเป็นความเข้าใจของผู้ที่ฟังและผู้ที่สนทนากันว่าแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยถูกไหม
9: ค่ะ
1: เข้าใจไหมถ้ายังไม่เข้าใจก็สนทนากันต่อไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าความจริงคืออย่างไร
9: ถ้าจะไตรตรองตามก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าไม่ทราบว่าจิตเป็นกุศลหรือกุศลจิตตัวเองอะแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปสนใจจิตผู้อื่นเพราะไม่มีวันรู้อยู่แล้วว่าจิตผู้อื่นเขาเป็นอย่างไร
1: และความจริงขณะนั้นอะไรเกิดคะจิตเกิดแล้วไม่รู้จิตนี้ที่เกิดแล้วจะรู้จิตไหน
9: เพราะฉะนั้นในการศึกษาหรือฟังท่านอาจารย์ให้เข้าใจเนี่ยก็เข้าใจจิตตัวเองซึ่งไม่เคยรู้ถ้าไม่ฟัง
1: ค่ะเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจิตนี้โลกจะปรากฏไหม
9: ไม่ปรากฏ
1: จะมีคนอื่นไหม
9: ไม่มีแน่
1: จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหม
9: ก็ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นเพราะจิตนี้เองต่างหากเฉพาะจิตนี
9: ้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาแล้วสนใจจิตนี้ไม่ใช่ไปใส่ใจคำก่อนแต่ให้สนใจความจริงที่กำลังปรากฏ
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

เห็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นแล้วขณะนี้เห็นอะไรกันแน่เห็นคนเห็นสิ่งของวัตถุต่างๆหรือเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นจากการสนทนาธรรมวันวิสาขบูชาที่มสพ.20 พฤษภาคม 2559

0: เห็นสิ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เห็นแล้วสิ่งที่เห็นแล้วคือคนสัตว์แต่ปัญญาเห็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ที่เห็นแล้วคือตัวธรรมะแท้ๆเลยขณะนี้มีธรรมะที่ปรากฏแต่ไม่เคยเห็นธรรมะตามความเป็นจริงเห็นเป็นคนตลอดไปเรื่อยมาตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นปัญญาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่เคยเห็นแล้วทุกอย่างแม้แต่แข็งแม้แต่จับดอกไม้หรือเห็นดอกไม้อะไรก็ตามแต่กระทบเป็นโต๊ะเวลาที่ปัญญาเกิดขณะนั้นเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่เห็นแล้วที่เห็นแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พอปัญญาเกิดเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่เห็นแล้วเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้คะไม่ใช่สิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยแต่เป็นธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงฟังธรรมะทั้งหมดเพื่อเข้าใจถูกต้องและกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งแม้เพียงคำสั้นๆได้ถูกต้องว่าหมายความถึงความเข้าใจระดับไหนก็ต้องรู้ว่าอดทนหมายความว่าอะไรวิริยะความเพียรหมายความว่าอะไรจากสิ่งที่ปรากฏอย่างเนี้ยอดทนอาตาปีที่จะเผาความติดข้องเผาความไม่รู้เผาการยึดถือสิ่งที่เคยเป็นสิ่งนั้นจนเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏจากที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือเป็นสัตว์บุคคลจนเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏ
1: ข้อความที่มาจากชลาโสดจากพระสุตตันตปิฎกขุตตกนิกายสุตตนิบาตผู้มีปัญญาย่อมไม่สำคัญด้วยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังหรืออารมณ์ที่ได้ทราบย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยทางอื่นผู้มีปัญญานั้นย่อมไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายฉะนี้แล
0: เวลาที่เห็นธรรมะต้องไม่ใช่เห็นที่ได้เห็นแล้วแต่ขณะนี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆตลอดมากว่าจะเป็นปัญญาที่เห็นคือเห็นถูกต้องในสิ่งที่ไม่ใช่ที่เห็นแล้ว
2: สมมติตอนนี้ก็มีหลายอย่างสมมติเห็นดอกไม้สักดอกอาจารย
0: ์เห็นดอกไม้ดอกหนึ่งก็ไปแล้ว
2: ไปแล้วเนี่ยไปไหนยังไง
0: เป็นดอกไม
2: ้เป็นดอกไม
0: ้ต้องเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่เห็นแล้วคือเห็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ดอกไม้
2: ไปแล้วเนี่ยไปอย่างไร
0: คะสู่เห็นเหมือนเดิมที่เคยเห็นเห็นดอกไม้เห็นคนเห็นสัตว์เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เหมือนเดิมอาตาปีเพียรเผาความไม่รู้และการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเที่ยงหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหนทางนี้เป็นหนทางที่ประจักษ์ความเป็นอนัตตาเพื่อละความเป็นอัตตามิฉะนั้นแล้วถ้าผิดนิดเดียวก็เป็นอัตตาแล้วอย่างแข็งอย่างนี้ค่ะปกติเราก็โต๊ะเก้าอี้รองเท้าเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่เห็นแล้วคือเป็นเพียงธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเท่านั้นเองจนกว่าจะถึงการประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปยิ่งเห็นความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นหนทางนี้เป็นหนทางของอนัตตาโดยตลอดค่ะถ้ามีอัตตาเมื่อไหร่ก็เลื่อนช้าเครื่องเลื่อนช้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นอนัตตาถ้าผิดจากคำที่ได้จัดไว้ดีแล้วทุกคำทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: แล้วดูจิตแล้วครับท่านจะสอนให้ดูจิต
0: เป็นยังไงคะดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วเข้าใจอะไร
2: เป็นเราที่ดูความคิดนึกจิตใจว่าตอนนี้กำลังคิดดีคิดไม่ดีอย่างไรก็จะได้ตามเท่ารู้ทันท่านจะ
0: โดยความเป็นเราเพราะฉะนั้นหนทางนี้ไม่ใช่หนทางของอนัตตา

0: นทนาธรรมที่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2560
1: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยความเคารพและนับถือนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขอเริ่มการสนทนาภายใต้หัวข้อมรดกอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหรือ The Greatest Gift from Buddha ค่ะเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครและท่านสอนอะไรขอบคุณค่ะ
2: ค่ะก็เวลาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นการสนทนาธรรมเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจจริงๆแม้แต่คำว่ามรดกได้ยินคำว่ามรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากรับไหมหรือลังเลจะรับดีหรือไม่ดีนะคะเพราะว่าไม่ใช่มรดกของใครเลยหากมรดกใดเปรียบไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นมรดกของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนรับต้องสามารถรับได้บางท่านไม่สามารถที่จะรับได้ก็แสดงเห็นว่านะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับได้เพราะอะไรเพราะมรดกเนี่ยค่ะเป็นรัตนะที่ประเสริฐยิ่งกว่ารัตนะใดๆทั้งสิ้นมีค่ามหาศาลนะคะแต่ว่ามองไม่เห็นไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามรดกนั้นนะคะจะเป็นเพชรนิลจินดาหรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ดูล้ำค่ามากนะคะแต่ว่าจะรู้ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมพระเชนแต่ละคำเนี่ยค่ะมีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งพร้อมจะรับไหมเห็นไหมคะมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายแต่ว่าถ้าได้รับแล้วนะคะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับในชาตินี้และในชาติต่อๆไปในสังสารวัฏพระเชนล้ำค่าจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยฟังคำของคนอื่นเนี่ยฟังมากตั้งแต่เด็กก็ฟังคำของครูนะคะแล้วก็โตขึ้นเข้ามหาวิทยาลัยฟังคำครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็ยังแสวงหาคำอื่นๆจากหนังสืออื่นๆและคนอื่นๆทั้งหมดซึ่งไม่ใช่คำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นคำที่พอได้ฟังก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะในภาษาของเราเราได้ยินคำอะไรเราก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องคิดไตร่ตรองนะคะพร้อมที่จะรับมรดกไหมถ้ารับต้องเป็นคนที่อดทนเพราะว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายสักคำเดียวคำเดียวก็ไม่ง่ายและเราก็พูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมคะมรดกเนี่ยล้ำค่าแต่ยากและลึกซึ้งแต่ว่ารับได้ค่ะจากการที่ว่าไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เกิดได้นั่นคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายในครั้งโน้นเนี่ยค่ะผู้ที่เกิดมีชีวิตอยู่ในพระนครสาวัตถีหรือที่ไหนก็ตามนะคะคนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีคนที่ไม่ไปก็มีก็แสดงเห็นความหลากหลายว่าไม่ใช่ทุกคนจะไปที่จะได้รับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยนะคะได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนเข้าไปหาไม่ได้เมินเฉยเลยนะคะไปหาเพื่ออะไรคะได้ฟังคำเพราะฉะนั้นการเข้าไปใกล้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ไปเห็นกระเหตุว่าคนที่พระนครสาวัตถีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จบิณฑบาตแต่ไม่เข้าใจเพียงผ่านเพียงพบแต่เข้าไปใกล้นะคะเพื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำที่ลึกซึ้งถ้าไม่เข้าใจไม่ตรายตรองนะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพิสูจน์ได้เลยนะคะเคยได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะใช่ไหมคะพระรัตนตรัยมีสามคือพระพุทธรัตนะหนึ่งพระธรรมรัตนะหนึ่งพระสังฆรัตนะหนึ่งสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเพียงได้ฟังว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุด เหนือบุคคลใดไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลฟังแล้วเหมือนเหลือเชื่อแม่เทวดาและพรหมนะคะก็ยังต้องมาเฝ้านมัสการกราบทูลถามปัญหาแสดงให้เห็นว่าใครจะมีปัญญามากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่พอรู้ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่คิดว่าตนเองรู้ก็ยังรู้สึกตัวไม่รู้จึงได้มาเฝ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเราได้ยินเพียงแค่นี้นะคะยังไม่รู้เลยว่าตรัสรู้อะไรสอนว่าอะไรแต่ก็กราบไหว้บูชาชาวพุทธทุกคนนี่ค่ะก็คงจะเคยได้กราบไหว้พระพุทธรูปแต่ว่ายังไม่ได้ฟังคำของพระองค์เพียงแต่ว่านี่แหละผู้นี้แหละเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งความจริงนะคะรูปใดๆไม่ว่าพระพุทธรูปจะกี่รูปก็ตามในสากลจักรวาลก็ตามนะคะไม่ใช่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะเหตุว่าพระพุทธรูปไหนเลยค่ะจะมีพระปุริสลักษณะซึ่งเสมอเหมือนกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระเนตรของพระองค์เนี่ยค่ะก็ไม่มีใครที่จะเปรียบได้เลยทุกอย่างหมดเลยนี่แสดงให้เห็นถึงแม้แต่ในรูปร่างกายนะคะก็ต่างกับบุคคลอื่นทั่วไปแล้วคำของพระองค์ซึ่งเกิดจากการที่ได้ตรัสรู้เนี่ยจะประเสริฐกว่านั้นสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่รู้นะคะแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพื่อที่จะให้คนอื่นค่ะได้เข้าใจด้วยเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะคะมิฉะนั้นแล้วโลกมืดไปตลอดเพราะเหตุว่าไม่มีแสงสว่างที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเคารพในการศึกษาเพราะรู้ว่าเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครห่างกันเปรียบไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ที่พื้นเป็นฝุ่นละอองพระองค์ก็เหนือฟ้าสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นคำแต่ละคำเนี่ยคิดว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆหรือถ้าเป็นคำที่เราเคยได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะธรรมดาเข้าใจได้ถึงแม้ชาวโลกจะศึกษาวิชาการสักเท่าไหร่ก็ตามคนอื่นก็ยังศึกษาตามได้มีความเข้าใจเพียงเท่านั้นนะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยต้องไตร่ตรองและเป็นผู้ตรงต่อความจริงเป็นผู้ที่มีเหตุผลเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเราคิดว่าเรารู้เราเข้าใจสักเท่าไหร่วิชาการอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะคะความรู้นั้นเปรียบไม่ได้กับความเข้าใจทุกสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเป็นคำที่ควรเคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องศึกษาและไม่ใช่เชื่อไตรตรองจากการไม่รู้เป็นความรู้ของตัวเองขึ้นนี่คือมรดกจะรับไหมค่ะถ้ารับนะคะก็คือเริ่มฟังพระธรรมไม่ใช่คำของคนอื่นนะคะเพราะคำของคนอื่นเนี่ยตอบอะไรไม่ได้ตอบไปไม่ได้กี่ประโยคก็ไม่รู้ละไม่รู้ละแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะจะลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผู้นั้นสามารถที่จะค่อยเห็นความลึกซึ้งของพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่สามารถที่จะประมาณได้หรือคิดได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำแรกที่ได้ฟังนะคะคือธรรมะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรเพลินไหมคะตอบได้ไหมคะธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นไหมคะเริ่มมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีธรรมะหรือธรรมะไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรก็ไม่มีที่จะตรัสรู้แต่สิ่งที่มีจริงนี้แหละทุกอย่างที่จริงเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้มีไหมนี่เริ่มรับมรดก45พรรษานี่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมต้องมีสิ่งที่มีจริงก็ต้องมีจริงๆตลอดถ้าอะไรที่มีเดี๋ยวนี้จะบอกว่าไม่จริงได้ไหมก็ไม่ได้ก็มีนะคะแต่ไม่รู้ ความจริงของสิ่งที่มีด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นภาษามัคคีซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับชาวมคธเหมือนกับเราคนไทยเนี่ยค่ะก็พูดภาษาไทยกันเราไม่พูดภาษาอื่นเพื่อที่จะได้เข้าใจแต่ละคำชาวมคธไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมคนไทยฟังคำเดิมคือภาษาไทยแต่ต้องฟังให้เข้าใจด้วยว่าแต่ละคำหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนามาตลอดจึงใช้คำว่าปาละหรือคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าบาลีเปลี่ยนปอเป็นบอแล้วก็คำสุดท้ายก็จะตัดออกเป็นภาษาไทยอย่างสุขะของคนไทยก็บอกว่าสุขทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุกจิตตะคนไทยบอกว่าจิตตัดหมดเลยแต่ก็ให้ทราบด้วยนะคะว่าแท้ที่จริงก็มาจากภาษาที่พระองค์ตรัสกับผู้ที่ได้ไปเฝ้าฟังธรรมในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าต้องค่อยๆเริ่มคิดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสิ่งไม่เว้นคำว่าทุกสิ่งคือไม่เว้นอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วและเป็นสิ่งที่มีจริงที่ผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถที่จะไตร่ตรองฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจให้ถูกต้องโดยไม่ประมาทตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยใครสามารถที่จะพรรณนาได้จบสิ้นไหมคะในห้องนี้อะไรมีจริงเยอะเลยใช่ไหมคะข้างนอกอีกล่ะทั้งประเทศอีกล่ะทั้งโลกอีกล่ะนอกโลกอีกล่ะสิ่งที่มีจริงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหมไม่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดแน่นอนจริงมีจริงใครรู้ในขณะที่สิ่งนั้นจากไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีเห็นการเกิดหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงจึงได้ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาใครรู้ขณะนี้ค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในห้องนี้มีตั้งหลายอย่างแม้แต่สิ่งเดียวคือดอกไม้หนึ่งดอกนี่มีหลายดอกแล้วใช่ไหมคะแต่เฉพาะหนึ่งดอกเนี่ยต้องเกิดไหมต้องเกิดเกิดแล้วดับไหมดับแต่ไม่เห็นการเกิดดับเริ่มฟังเริ่มรับมรดกนะคะค่อยๆไตร่ตรองว่าเป็นไปได้หรือที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขณะนี้ปรากฏเหมือนไม่ดับเลยแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสรู้ความละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่ดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยถ้าไปย่อยแตกละเอียดยิบยังเหลือความเป็นดอกไม้ทั้งดอกไหมไม่มีดอกไม้แล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันแล้วเป็นดอกไม้ฉันใดแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่แตกย่อยทำลายได้ไหมคะละเอียดยิบแต่ว่าเมื่อมารวมกันก็สำคัญว่าเป็นคนหนึ่งเหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งโต๊ะตัวหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งแต่หารู้ไหมว่ากว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งที่มารวมกันทำให้เห็นรูปร่างสันฐานเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแท้ที่จริงเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันใครจะรู้นี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่คำเดียวนะคะยังไม่ถึงไหนเลย45พรรษาแต่ใครจะให้คนอื่นได้สามารถรู้ความจริงจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่ร่างกายของเราคิดดูนะคะจากไม่มียังไม่ได้เกิดขึ้นก็ต้องเกิดใช่ไหมไม่เกิดจะมีเหรอคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดที่ว่าเราเกิดเนี่ยก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงซึ่งหลากหลายอย่างไรก็ต่างรวมเรียกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนี่นะคะ มากมายประมาณไม่ได้เลยแต่ก็สามารถจำแนกตามประเภทของความจริงของสิ่งนั้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเกิดจริงมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่รู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขไม่หิวไม่โกรธมีไหมคะแข็งเป็นแข็งหิวไหมแข็งโกรธใครหรือเปล่าใครไปทุบไปตีไปจับแข็งก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นธรรมะต่อไปนี้ใช้คำว่าธรรมะนะคะสำหรับทุกอย่างได้เพราะเหตุว่าทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งมีสภาวะคือความเป็นซึ่งแสดงความเป็นจริงของสิ่งนั้นเช่นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เลยสภาวะของความแข็งดำรงความแข็งไว้เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงหรือธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเหมือนกันนะคะแต่แสดงความละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดยิ่งของธรรมะนั้นๆแต่ละหนึ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อให้รู้ความจริงว่าใครรู้บ้างว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็มีเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปกปิดไว้ก็คือการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ของทุกอย่างซึ่งกำลังปรากฏเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรดับหายไปเลยสักอย่างเดียวนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้เริ่มรับมรดกมรดกนี้มากนะคะแต่ว่าเพิ่งได้นิดเดียวถ้ามีความเข้าใจจริงๆแต่จะรับได้มากกว่านี้อีกเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วนะคะไม่มีพระรูปกายที่ใครจะเห็นได้อีกต่อไปแต่ผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราคือผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะผู้นั้นรู้เลยค่ะมีบุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีบุคคลใดจะเปรียบปานได้เลยคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเช่นขณะนี้นะคะพระพุทธรัตนะประเสริฐสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมรัตนะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะนั้นให้คนอื่นได้มีโอกาสได้รู้ด้วยจนกระทั่งคิดดูนะคะจากไม่รู้เลยเป็นรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตรงตามที่ได้ฟังน่าอัศจรรย์ไหมคะที่สามารถจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้ว่า 1. ไม่ใช่รวมกันอย่างนี้นะคะเกิดและดับเพราะฉะนั้นก็ละความติดข้องยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงด้วยเหตุนี้ก็เริ่มเข้าใจคำต่อไปนะคะธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาเป็นอนัตตาภาษาไทยเราได้ยินไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ไม่มีใครบอกเลยค่ะว่าธรรมะนั้นคืออะไรแล้วก็เป็นอนัตตาอย่างไรแต่ณบัดนี้ธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างที่ปรากฏเพราะเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีที่จะปรากฏเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงคำว่าเที่ยงคือคงที่ยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายแม้แต่หนึ่งเดียวซึ่งเกิดแล้วก็ดับจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยต้องเป็นแต่ละหนึ่งนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนะคะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นมีสองคำแล้วนะคะธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยใช่ไหมคะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีคำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงต่างกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ธรรมะแต่เดี๋ยวนี้สังขารเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ละคำเนี่ยค่ะเกิดจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เพราะทรงตรัสรู้ถึงที่สุดทุกอย่างหมดเป็นอนัตตาแต่ว่ามีคำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต่างกันละไม่ละเอียดได้ไหมเหมารวมไปได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเพราะความต่างกันของคำที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขาระหมายความถึงสภาพธรรมะที่ปรุงแต่ง สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะเกิดได้ไหมถ้าไม่มีธรรมะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งที่จะมีได้เนี่ยต้องอาศัยสิ่งที่ปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเราไม่รู้เลยค่ะเห็นเนี่ยเกิดได้เมื่อมีการปรุงแต่งคือต้องมีสภาพธรรมะที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งทำให้เห็นเกิดไม่ได้เลยไม่มีตาเนี่ยจะเห็นยังไงคะไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะกระทบตาสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะต้องกระทบตาถ้าไม่กระทบตากระทบหูได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ที่มีเห็นเนี่ยเพราะกระทบตาเพราะถ้าไม่มีตาสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นสองอย่างต้องมีคือมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาได้ที่กำลังปรากฏนี่นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเพียงแต่ตากับสิ่งที่สามารถกระทบตาแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นธาตุเห็นกำลังรู้ว่าในห้องนี้มีอะไรปรากฏแล้วกับเห็นไม่ได้ปรากฏกับอื่นเลยนะคะแต่ปรากฏกับเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงไหมคะก็รู้ว่าเห็นมีจริงตั้งแต่เกิดใครบ้างที่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นธรรมะเห็นไหมคะธรรมะหมายความถึงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แข็งเป็นแข็งที่ตัวเนี้ยกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ก็แข็งแต่แข็งเป็นแข็งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่รวมกันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดนะคะเพียงตัวอย่างที่เรากล่าวถึงเห็นคำเดียวว่าก็ต้องอาศัยตาต้องอาศัยสิ่งที่กระทบกันได้และธาตุรู้เกิดขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะเห็นเพียงแค่หลับตาหายไปหมดเลยจริงไหมคะแต่ไม่คิดหรอกค่ะคิดว่ามีอยู่ถึงเราออกจากห้องนี้ไปแล้วเราก็ยังคิดว่าในห้องนี้ยังมีสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละยังอยู่เพราะฉะนั้นความคิดกับความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะต้องแยกกันว่าเห็นคิดไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแค่เห็นแล้วก็คิดต่อเพราะฉะนั้นขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่เห็นเป็นอะไรคะเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ปัญญาสามารถที่จะถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นไปตามลำดับคนที่อ่านหนังสือไทยออกเนี่ยต้องรู้จักกอไก่ถ้าไม่รู้จักอ่านออกไหมคะไม่มีทางเลยรู้จักกอไก่ตัวเดียวอ่านออกไหมก็ไม่ออกเพราะสิ่งที่ไม่ใช่กอไก่ก็มีขอไข่ก็ไม่ใช่กอไก่ละรูปร่างก็ต่างกันละฉันใดนะคะธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่จะรวมกันเป็นอย่างเดียวกันได้นะคะแต่ละหนึ่งต้องแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเช่นเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏและไม่ใช่ตาแต่เป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะทุกอย่างคือความเป็นจริงในชีวิตนะคะทุกชีวิตในสังสารวัฏสวรรค์ก็เห็นมนุษย์ก็เห็นพรหมที่เห็นคือพรหมที่มีรูปเห็นได้แต่ก็ยังมีพรหมซึ่งไม่มีรูปถ้าไม่มีรูปก็ไม่เห็นเนี่ยค่ะแสดงความจริงของสิ่งที่มีนะคะโดยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะคิดเองได้คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกอย่างธาตุรู้เนี่ยค่ะทั้งที่บอกว่าเนี่ยนะเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ไม่ใช่ตาด้วยแต่เป็นธาตุหรือสิ่งที่มีจริงธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ต้องอาศัยตาด้วยธาตุนี้จึงจะเกิดขึ้นและธาตุรู้นี้ที่เห็นเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจะได้ยินก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ธาตุที่อาศัยตาเกิดขึ้นแล้วจะคิดนึกก็ไม่ใช่ธาตุที่อาศัยตาเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะหลากหลายมากตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้เลยด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจจะต้องไปนั่งคิดเองหรือเปล่า ไม่ต้องใช่ไหมคะถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกหรือหนังสืออะไรก็ตามได้ยินคำว่าธรรมะสามารถรู้ไหมถ้าไม่เคยฟังมาก่อนว่าธรรมะคืออะไรแต่พอได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจท่องแท้ธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทั้งหมดไม่เว้นเลยแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเพราะเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปนี่คือสิ่งที่สามารถที่จะรู้ความจริงที่ใช้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่ขั้นคิดไม่ใช่ขั้นฟังแต่เป็นขั้นประจักษ์แจ้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก่อนนั้นนะคะยังไม่รู้แจ้งความจริงอย่างนี้เลยค่ะชีวิตของพระโพธิสัตว์คำว่าโพธิคือปัญญาสัตว์คือผู้ที่คล่องสัตตวะสัตตะในภาษาบาลีเนี่ยนะคะหมายความถึงผู้ที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตคือโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องในการที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่เราฟังเนี่ยนะคะเป็นความจริงไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะเป็นความจริงของอะไรของสิ่งที่มีถึงที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนตรัสรู้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะก็มีการเห็นมีการได้ยินเหมือนอย่างนี้เลยเรายังไม่ได้ตรัสรู้ใช่ไหมคะก็เหมือนชีวิตของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ก็ไม่รู้อย่างนี้แต่เป็นผู้ที่คล่องในการที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกให้สิ่งที่มีเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมีตายโดยไม่รู้ว่าระหว่างเกิดและตายก็มีตั้งหลายอย่างและหายไปไหนหมดพอตายแล้วก็ไม่เหลือเลยแค่เมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่เหลือหาอีกได้ไหมคะเอากลับคืนมาได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ละคำต้องชัดเจนนะคะดับไม่กลับมาอีกเลยเมื่อไหร่คะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เห็นเมื่อกี้นี้ที่ดับแล้วเนี่ยจะไม่มีอีกเลยไม่มีคือไปหาที่ไหนอีกก็ไม่ได้แล้วเหมือนไฟที่ดับดับแล้วลองไปหาไฟที่ดับสิคะไม่มีมีแต่ไฟที่เกิดใหม่ตามเหตุตามปัจจัยใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้และต่อไปก็คือธรรมะซึ่งไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยได้ยินเสียงไหมคะบังคับได้ไหมไม่ให้ได้ยินเพราะอะไรคะได้ยินแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมทั้งสังขารธรรมหมายความถึงสิ่งที่เกิดเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เงียบเงียบไม่มีเสียงใช่ไหมคะแต่พอมีการกระทบกันเสียงเกิดขึ้นและถ้าไม่มีธาตุรู้คือจิตได้ยินเสียงไม่ปรากฏว่ามีและทุกอย่างที่มีในชีวิตของเราก็เพราะเกิดทั้งนั้นแหละมีสิ่งที่เกิดดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีการที่จะรู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่เป็นโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นความหมายของโพธิสัตว์นะคะมีหลายระดับพระมหาโพธิสัตว์หรือที่เรียกสั้นๆว่าพระมหาสัตว์ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงตามที่เราได้ฟังทุกคำเนี่ยค่ะทุกคำที่ได้ฟังมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งจะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศกว่าบุคคลใดในโลกเพราะไม่ใช่เป็นแต่เพียงปัญญาที่สามารถรู้ความจริงแต่ประกอบด้วยพระทศพลญาณญาณซึ่งคนอื่นไม่มีนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่ต้องถึงญาณ นั้นนะคะแค่นี้ก็ไม่รู้ละแค่ปัญญาที่กล่าวถึงการตรัสรู้ว่าทรงตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นปัญญาอื่นๆของพระองค์คนอื่นไม่มีทางที่จะคาดคะเนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสรรเสริญคุณของพระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ละพระองค์คนอื่นไม่มีปัญญาที่จะยังรู้ถึงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแค่นี้ค่ะมรดก เริ่มรับไหมคะหรือจะเอาไปทิ้งไปฟังคำของคนอื่นแล้วก็ละเลยมรดกที่ล้ำค่าซึ่งไม่มีใครมีโอกาสที่จะได้รับนอกจากฟังคำที่เป็นคำของพระองค์ต่อไปใน45พรรษาแต่ทุกคำต้องรู้จริงนะคะมิฉะนั้นสับสนมิฉะนั้นก็ควายเขวและก็ไปเข้าใจคำอื่นเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้าต้องเป็นคำของพระพุทธเจ้าผู้ใดกล่าวถึงคำที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วผู้นั้นกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคำอื่นทั้งหมดจะไม่เป็นคำเหล่านี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่รับมรดกคือไปคิดไปเชื่อไปฟังคำอื่นซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำต้องไตร่ตรองพอเข้าใจแล้วนะคะได้ยินคำว่าธรรมะออกไปละจากห้องนี้รู้ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรเริ่มคนอื่นเขาที่ไม่เคยฟังรอบๆข้างอาจจะเป็นในตลาดที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะคะเขาก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่คนที่ได้ฟังแล้วนะคะมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะฉะนั้นโกรธเป็นธรรมะมั่นคงนะคะไม่ใช่เราแต่ละคำนี่ต้องสอดคล้องกันทั้งหมดทุกคำเพราะว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอนัตตาบอกว่าไม่ใช่เราแค่นี้พอเลยค่ะไม่ใช่เราเพราะเป็นอะไรเป็นแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งมีลักษณะแต่ละหนึ่งเฉพาะตนหลากหลายแต่ละหนึ่งจึงเป็นแต่ละหนึ่งเป็นเราไม่ได้เลยได้ยินดับแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเราได้ยินใช่ไหมแต่พอได้ฟังพระธรรมได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและได้ยินเนี่ยได้ยินเฉพาะเสียงด้วยคิดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ชั่วขณะที่เสียงปรากฏยังไม่มีอะไรปรากฏเลยขณะนั้นนะคะดับแล้วใช่ไหมแค่เนี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับไม่มีใครสนใจนอกจากผู้ที่เป็นโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงจนกระทั่งแสดงความจริงให้คนอื่นได้รู้ตามจนกระทั่งดับความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นไม่เหลือเลยถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะของพระพุทธรัตนะซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมรัตนะสิ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจนะคะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหลายจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อไหร่เป็นสังฆรัตนะสังฆหมายความถึงหมู่ไม่ใช่คนเดียวนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยรวมกันจึงเป็นหมู่หมู่จะปราศจากแต่ละหนึ่งไม่ได้หนึ่งเดียวก็ไม่เป็นหมู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยก็คือใครก็ตามที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์ต้องแล้วแต่ปัญญาถ้าภิกษุไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่ใช่สังฆรัตนะคฤหัสถ์ที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจนิดๆหน่อยๆยังไม่ใช่สังฆรัตนะนะคะแต่ปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าจำกัดว่าเฉพาะภิกษุหรือคฤหัสถ์ปัญญาเป็นปัญญาเห็นไหมคะปัญญาเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะต้องมั่นคงทุกคำจึงใช้คำว่าเถระวาทะที่เราใช้คำว่าเถรวาทหมายความว่าผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงในคำที่ได้ฟังจึงเข้าใจความจริงถูกต้องนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างสำนักปฏิบัติเนี่ยค่ะไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าปฏิปฏิคืออะไรต้องรู้ปฏิปฏิไม่ใช่ปริยัติไม่ใช่ปฏิเวทะเห็นไหมคะเราไม่ได้ฟังคำอะไรเลยทั้งสิ้นเราไปฟังใครก็ไม่รู้ที่ไม่ทำให้เกิดมีความรู้ไม่ทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมีแต่คำของคนอื่นพอถามไปถามมาก็ไม่รู้ตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเพียงคำเดียวเนี่ยค่ะความลึกซึ้งแค่ไหนเพราะว่าคำนี้นะคะคือธรรมะหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า ไม่เป็นเพราะเหตุว่าสังขารธรรมหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่ปรากฏเกิดขึ้นจึงได้มีการปรากฏได้ถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะปรากฏได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเป็นสังขารธรรมแล้วเดี๋ยวนี้มีนิพพานปรากฏไหมคะเพราะอะไรเห็นไหมคะต้องเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเลยฟังไปแต่ว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยมาประกอบกับแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำทำให้มีความเข้าใจคำที่เคยได้ยินเนี่ยลึกซึ้งขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีขณะนี้ไม่ปรากฏแต่นิพพานมีไหมเห็นไหมคะก็แค่เนี้ยที่รู้แค่ว่านิพพานมีแต่ไม่รู้ลักษณะของนิพพานเพราะว่านิพพานไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้แต่มีเพราะมีผู้ที่ตรัสรู้ถ้ารู้แต่เพียงสิ่งที่กำลังปรากฏดับกิเลสไม่ได้เพราะอะไรทุกคำเนี่ยค่ะแสดงความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเท่ากับว่าได้เข้าไปใกล้ความหมายของอุบาสกอุบาสิกานะคะคือผู้ที่นั่งใกล้เพื่อที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจไม่ต้องเรียกว่าอุบาสกไม่ต้องเรียกว่าอุบาสิกาไม่ต้องเรียกอะไรก็ตามนะคะสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าแข็งเรียกคำอื่นก็ได้แต่ใครเปลี่ยนลักษณะของแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็คือปัญญาจะเป็นภิกษุหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือปัญญาซึ่งไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่ว่าแต่ละสิ่งนี่นะคะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นและไม่กลับมาอีกความไม่รู้มีไหมคะมีกำลังไม่รู้เนี่ยจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มีแน่แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ด้วยไม่รู้เนี่ยไม่รู้อย่างสนิทเลยค่ะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยทั้งสิ้นตรงกันข้ามกับความรู้ความรู้รู้จะมากหรือจะน้อยก็ตามแต่รู้คือสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนได้ด้วยเหตุนี้นะคะความไม่รู้เป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะฟังแล้วไม่ใช่ทิ้งไปเลยมีมรดกแล้วก็ทิ้งไปแล้วจะได้รับยังไงแต่นิดหนึ่งก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้จนกระทั่งได้รับมรดกนั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะเห็นค่าของแต่ละคำจากเล็กน้อยที่สุดจนถึงสามารถที่จะดับกิเลสได้มีใครรู้จักกิเลสบ้างคะรู้จักชื่อแต่ลองบอกสิว่ากิเลสคืออะไรสภาพที่ทำให้เศร้าหมองเศร้าหมองที่นี่ไม่ใช่โศกเศร้านะคะหมายความว่าไม่บริสุทธิ์ทองเงินเศร้าหมองได้ใช่ไหมคะมัวหมองไปได้เพราะสิ่งที่จรมาฝุ่นละอองแม้ยังเล็กน้อยที่สุดบางที่สุดมองไม่เห็นที่สุดก็สามารถทำให้สิ่งนั้นเศร้าหมองได้ฉันใดกิเลสแม้ยังอ่อนที่สุดจางที่สุดก็ทำให้จิตเศร้าหมองได้ยิ่งมากยิ่งชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ความไม่รู้ปิดบังไม่ใช่ปิดบังเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่แสนโกรธกลับก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากเท่าไหร่ความไม่รู้เนี่ยทำให้ยึดถือสิ่งที่เกิดดับสืบต่อโดยไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่ดอกไม้ที่ก่อนจะบานเราก็ยึดถือแล้วใช่ไหมคะอ้อมีดอกไม้ละจากใบจากกิ่งจากก้านก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นดอกไม้แต่ยังไม่โตพอที่จะบานได้ฉันใดแต่ละอย่างก็คือสิ่งที่มีตลอดชีวิตกิเลสก็มีอย่างบางที่สุดจนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏให้เห็นว่าคนนี้กิเลสมากคนนี้โกรธบ่อยคนนี้อะไรอะไรก็แล้วแต่จะพรรณนาไปว่าไปทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นเราเป็นเขาหรือเปล่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดมาแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้แต่สืบต่อนะคะเร็วมากค่ะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรตั้งหลายอย่างกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งได้เนี่ยต้องมีหลายหลายอย่างที่มารวมกันใช่ไหมคะเพราะว่าแตกย่อยออกไปละเอียดยิบนั่นคือสิ่งที่เล็กที่สุดและนั่นเป็นรูปแข็งบ้างอ่อนบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าธาตุรู้ไม่มีใครรู้ได้เลย แม่กำลังมีเพราะไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องหมายเลยใช่ไหมคะแต่เห็นเมื่อไหร่นั่นแหละธาตุรู้ละไม่ใช่เราได้ยินเมื่อไหร่ก็ธาตุรู้นั่นแหละเกิดขึ้นได้ยินไม่ใช่เราคิดเมื่อไหร่ก็ธาตุรู้นั่นแหละเกิดขึ้นคิดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าใจธรรมะโดยประเภทใหญ่ๆว่าต่างกันเป็นสองอย่างนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดแต่ไม่รู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ารูปธรรมรูปะกับธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะก็เป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยค่ะต่อให้แตกย่อยละเอียดยังไงก็ยังเป็นรูปเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นรูปแต่ธาตุรู้ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแต่มีโกรธมีไหมคะรูปร่างยังไงคะหน้าตาเป็นยังไงโกรธแต่มีใช่ไหมคะอาการโกรธเป็นไงคะกระด้างผิดปกติธรรมดาธรรมดาไม่โกรธก็ดูดีนะคะไม่เป็นอะไรแต่พอขุ่นขึ้นมานิดเดียวความกระด้างปรากฏแต่นั่นไม่ใช่จิตนะคะนั่นเป็นเจตสิกเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งเป็นนามธรรมด้วยกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสภาพที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตจะใช้คำว่าอยู่ในจิตเจตสิกะก็ได้นะคะแยกขาดจากกันไม่ได้เลยกลืนผสมกันสนิทเพราะว่าเป็นนามธาตุถ้าเอาแม่น้ำ5สาย3สาย7ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้มารวมกันแยกออกไหมคะมาจากไหนไม่มีทางเลยเพราะนั่นเป็นรูปธรรมที่เป็นน้ำนี่นามธรรมพ้นจากรูปใดๆทั้งปวงแต่มีแล้วไปจงกรมแล้วจะรู้อะไรคะเนี่ยค่ะคนที่ไปปฏิบัตินั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างจงกรมได้จะรู้ไหมไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามมีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ว่าคำอื่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมรดกไหมคะจะรับไหมไม่มีใครไปบังคับให้ใครรับได้เลยนะคะเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นเองว่ามีค่าประเสริฐที่สุดในชีวิตเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะติดตามไปได้เลยแม้ร่างกายของเราที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยค่ะไปด้วยหรือเปล่าไม่มีอะไรไปโดยจิตในขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาเลยไม่มีสักขณะเดียวที่จะติดตามไปไหนได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมอย่างนี้นะคะเริ่มรู้ว่ากิเลสมีเพราะไม่รู้จึงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงโดยเฉพาะนะคะเรามีไหมคะถ้ามีก็คือความเห็นผิดว่ามีเราคืออัตตาอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาแต่ถ้าเป็นอัตตาก็คือเราของเราตาใครคะตาเราหูใครหูเราเสียงใครเสียงเราเราหมดเลยไหนแล้วคะไม่เหลือเลยหายไปหมดแล้วจะว่าเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายนะคะมาจากการไม่รู้ความจริงนะคะก็ทำให้มีความติดข้องแสวงหาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดมากนะคะเพียงแค่มีสิ่งที่กระทบปรากฏให้รู้ว่ามีพอใจไหมคะที่จะเห็นพอใจที่จะได้ยินไหมคะมีสองอย่างพอใจก็จริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่พอใจก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราหมดแล้วถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะรู้ว่ามีหนทางเดียวค่ะซึ่งเป็นที่พึ่งคือปัญญาของตนเองแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะดลบันดาลให้ใครเนี่ยหมดกิเลสได้แต่ทุกคำของพระองค์แสดงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีนี่ค่ะโดยนัยยะปการะ ต่างๆที่จะให้สามารถเห็นความไม่ใช่เราเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยังไม่ถึงปฏิปัติเลยนะคะเนี่ยต้องมีปัญญาขั้นต้นคือขั้นฟังซึ่งใช้คำว่าปริยัติด้วยเหตุนี้เทศนาหรือความจริงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยค่ะก็มี3ระดับคือปริยัติศาสนาคำสอนที่จะให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในระดับขั้นที่เข้าใจหรือยังเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเข้าใจมั่นคงไหมว่าทำอะไรไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่มีเราแต่มีธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้นแม้แต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เองต่างคนต่างคิดตามที่ได้สะสมมาเปลี่ยนไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลนะคะคำอย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะผู้ฟังที่ได้สะสมมาแล้วเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นอะไรเลยก็มีจนไม่เข้าใจเลยก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยนะคะถ้าไม่เคยเข้าใจเลยเนี่ยแล้วจะไปพูดคำว่าอายตนะบ้างอะไรบ้างเนี่ยโดยไม่รู้เลยว่าคืออะไรก็เป็นความไม่รู้แต่เข้าใจว่ารู้ผิดไหมความเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้นะคะความเป็นผู้ตรงเท่านั้นที่จะทำให้รู้ว่าปัญญาแค่เพียงฟังเนี่ยยังไม่ทั่วถึงเลยยังแค่ไม่กี่คำแต่พระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยเมื่อมีปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นคือปฏิปฏิซึ่งต้องเกิดพร้อมสติสัมปชัญญะซึ่งเดี๋ยวนี้ฟังคำว่าสติรู้จักสติไหมคะถ้าไม่เข้าใจผิดแต่ถ้าเข้าใจถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยแต่ให้เห็นความลึกซึ้งว่ามรดกก็คือปัญญาค่ะที่แต่ละคนได้รับจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ครับท่านอาจารย์ครับ

0: ถ้ามีใครบอกว่าต้องทำสมาธิคำของเขาใช่ไหมคะต้องทำสมาธิเนี่ยคำของใคร
1: ในพระไตรปิฎกก็มีว่ามีการทำสมาธ
0: ิในพระไตรปิฎกมีคำว่าสมาธิให้คนเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอนุเคราะห์ให้คนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยได้เกิดความรู้ภาษาบาลีไม่มีคำว่าความรู้นะคะแต่มีคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือปัญญาความเข้าใจถูกความรู้ถูกจะใช้คำหนึ่งคำใดก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจหรือว่าให้เราทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดแม้แต่คำเดียวคำว่าธรรมะเนี่ยให้เราเข้าใจถูกต้องหรือให้เราทำเพราะฉะนั้นรู้จักสมาธิหรือยังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิในพระไตรปิฎกสำหรับให้เข้าใจหรือสำหรับให้ทำเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องยืนยันมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้จึงจะเป็นผู้ที่สามารถมีกำลังพอที่จะรับมรดกมรดกนี้ต้องหนักมากมีค่ามหาศาลถ้าไม่มีความมั่นคงไม่มีความจริงใจไม่มีการไตร่ตรองให้เข้าใจนะคะรับไม่ได้ด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยค่ะสำหรับให้เกิดความเข้าใจของผู้ฟังการฟังธรรมะเนี่ยนะคะเพื่ออะไรไม่ว่าจะฟังอะไรทั้งหมดนะคะฟังเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจใช่ไหมคะไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจถูกซึ่งเป็นมรดกที่จะให้เขาคือปัญญาซึ่งซื้อหาไม่ได้ไม่มีเงินใดๆมีค่ามหาศาลสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะซื้อหาปัญญาได้จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเกินค่าใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นความเข้าใจของคนนั้นเองเพราะปัญญาคือความเห็นถูกจากฟังก่อนได้ยินได้ฟังนะคะไตร่ตรองฟังแล้วเชื่อถูกไหมใครพูดอะไรก็เชื่อหมดแต่ฟังแล้วไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรใครทำสมาธิถึงรู้ว่าสมาธิคืออะไรสมาธิเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปใครไปทำสมาธิและถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สมาธิระดับใดเกิดสมาธิระดับนั้นเกิดได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เองก็มีสมาธิระดับไหนหลากหลายมากเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสมาธิไม่ใช่รูปธรรมไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนสภาพรู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมได้ยินคำว่าสมาธิต้องกลับมาหาเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนี่คือการที่จะให้เป็นผู้ที่มั่นคงในความเข้าใจว่าความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยมากมายนะคะหลงผิดง่ายมากแต่ว่าคำจริงซึ่งเป็นความจริงใดๆไม่เปลี่ยนคำนั้นต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิเป็นธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะเป็นธรรมะนะคะเป็นเราหรือเปล่าเป็นอนัตตาใครบังคับสมาธิได้ใครทำสมาธิได้ถ้าทำสมาธิได้ทำเห็นได้ใช่ไหมแล้วทำเห็นได้หรือเปล่าทำเห็นไม่ได้แล้วจะทำสมาธิได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิก็ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าสมาธิคืออะไรทั้งหมดนี้อยู่ในพระไตรปิฎกคำว่าสมาธิก็มีแต่ไม่ใช่ให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะอ่านพระไตรปิฎกทำสมาธิกันเหมือนกับรู้แล้วว่าสมาธิคืออะไรแต่หารู้ไม่ว่าสมาธิคืออะไรต้องไม่ใช่เราเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปธรรมแต่เป็นนามธรรมนามธรรมมีหลากหลายมากนะคะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมากสักแค่ไหนแต่แม้กระนั้นนะคะก็สามารถประมวลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประเภทเช่นนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นเนี่ยค่ะเป็นจิตได้ยินเป็นจิตคิดเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏลองหลับตานะคะแล้วก็มีคนบอกว่ามีคนนั่งอยู่ที่นี่แถวหน้ากี่คนแถวหลังกี่คน

0: คนหนึ่งใส่เสื้อสีอะไรทำอะไรนะคะหลับตานะคะแล้วฟังไม่เหมือนเห็นใช่ไหมพอลืมตาขึ้นมาไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครว่าอะไรแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉันเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะแล้วรู้ไหมว่าขณะเนี้ยเหมือนเห็นมีอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงนะคะชอบไหมได้ยินไหมคิดไหมแทรกอยู่ซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นท่ามกลางธรรมะอื่นๆซึ่งเกิดดับสลับกันอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่เราเราดับไปและถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะในบรรดาสภาพนามธรรมซึ่งเป็นจิตแต่ละขณะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เนี่ยเห็นหนึ่งขณะคิดดูนามธรรมเร็วมากนับประมาณไม่ได้กว่าจะเป็นดอกไม้สักหนึ่งดอกต้องเห็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งกว่าจะรวมเป็นดอกไม้และดอกไม้ตั้งกี่ดอกคนตั้งกี่คนในห้องนี้เพราะฉะนั้นจิตเกิดดับประมาณได้ไหมว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่านิมิตตะหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้เกิดการจำและคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรห่างไกลกันมากเลยกับเห็นนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไปจงกรมไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินที่สำนักปฏิบัติแล้วจะรู้อะไรเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ตรงถึงจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครความจริงเป็นใครปัญญาจะเกิดได้จากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของคนอื่นไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้แค่นี้นะคะเป็นเพียงปริยัติหนึ่งคำในบรรดาคำทั้งหลายซึ่งอีกมากกว่าจะถึงปฏิปติเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเกิดตามลำดับนี่กอไก่หรือยังเรียกเพียงแค่จุดหนึ่งของที่จะเป็นกอไก่แล้วก็ขอไข่ขอขวดไปอีกตั้งเท่าไหร่นามธรรมรูปธรรมทั้งนั้นแล้วจะไปปฏิบัติได้อย่างไรคะนอกจากหลงไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรแต่ปริยัติไม่ใช่ปฏิปติไม่ใช่ปฏิเวทะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะจากไม่รู้อะไรเลยสอนคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยทั้งสิ้นนะคะให้ถึงความรู้แจ้งสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังคิดดูสิคะว่าปัญญาต้องอบรมเจริญอย่างไรขนาดไหนจากขั้นฟังเนี่ยยังไม่ทั่วเลยปฏิบัติได้ไหมไม่มีทางเพราะใครปฏิบัติไม่ใช่เราค่ะปัญญาที่อบรมแล้วเจริญแล้วนะคะตามลำดับขั้นที่จะรู้ความจริงปฏิปฏิกิจของมรรคมีองค์8แค่ได้ยินชื่อมรรคมีองค์8เนี่ยอะไรคะพรรณนาไปสิเรียกชื่อไปสิบอกไปสิรู้อะไรไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต่างกันอย่างไรเพราะแม้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันต่างทำหน้าที่ของตนของตนอย่างจิตเนี่ยจะโกรธได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าจิตโกรธก็ต้องเป็นโกรธตลอดเวลาเพราะจิตเกิดตลอดเวลาแต่โกรธเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมนะคะเกิดกับจิตเท่านั้นเกิดในจิตด้วยแยกกันไม่ออกเลยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันจิตเป็นธาตุรู้ก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันแต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งต่างคนต่างทำกิจเพราะฉะนั้นเจตสิกใดจะทำกิจของจิตได้ไหมเห็นไหมคะความละเอียดเกิดพร้อมกันก็จริงดับพร้อมกันก็จริงรู้สิ่งเดียวกันก็จริงนะคะแต่ต่างฐานะโดยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเองแต่เจตสิกอื่นซึ่งเกิดกับจิตนะคะอย่างน้อยที่สุดที่จิตจะเกิดได้ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทรู้อะไรบ้างคะเจตสิกอะไรบ้างที่เกิดกับจิตในขณะที่เห็นค่ะมีชื่อนะคะสำหรับผู้ที่ได้เคยฟังเคยได้ยินมาแล้วแต่ตัวจริงนะคะขั้นฟังไม่มีทางรู้เลยเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่ปริยัติคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยส่องให้เห็นว่ามีนะสิ่งนั้นนะเป็นอย่างนี้นะแต่ยังไม่ถึงเลยสักอย่างเพียงแต่ได้ฟังว่ามี รูปร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้เจตสิกเป็นอย่างนั้นรูปเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ถึงภาวะที่เป็นจริงซึ่งไม่ใช่เรายากไหมคะใครบอกว่าพระพุทธศาสนาง่ายถูกไหมพระพุทธศาสนาไม่ต้องฟังก็ได้ปฏิบัติเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งต้องไม่ลืมนะคะพุทธังสรณังคัจฉามิไม่ฟังคำของคนอื่นเพราะฉะนั้นธรรมังสรณังคัจฉามิก็คือว่ามีพระธรรมความเข้าใจถูกต้องเป็นที่พึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะที่ได้ฟังยังไงก็เข้าใจสิ่งที่หนีไม่ได้และในบรรดาธรรมะทั้งหลายนะคะอกุศลธรรมเป็นที่พึ่งได้ไหมคะไม่ได้ต้องเป็นธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกซึ่งใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมหมายความว่ามีเจตสิกประเภทที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่อกุศลและเจตสิกนี่ค่ะทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้ใต้มหาสมุทรไหมคะเนี่ยพูดชื่อเรียกชื่อกำลังบอกว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งนั้นยังไม่ได้ปรากฏต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏิคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติมาจากคำว่าปฏิกับปฏินะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงหมายความว่าถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งด้วยความเข้าใจตามที่ได้ฟังแล้วถ้าไม่เคยได้ฟังเลยเนี่ยจะไปตามที่ได้ฟังแล้วได้ยังไงร่างกายไม่เที่ยงพูดไปแล้วไงอะคะร่างกายคืออะไรเป็นธรรมะอะไรก็ไม่รู้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมรดกนี้จะรับไหมใครก็บังคับใครไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่มีค่าเนี่ยไก่นกปูปลาเห็นค่าไหมเอาไปให้เอาไหมคะไม่เอาเอาหนอนบ้างเอาอะไรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพอใจและต้องการเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเกิดมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวตายเมื่อไหร่เมื่อนั้นรู้ว่าไม่มีอะไรเหลือไปรู้ตอนนั้นนะคะแต่ระหว่างที่มีเนี่ยไม่รู้เลยว่าแต่ละหนึ่งก็ไม่เหลือเห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือเห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วแต่เร็วจนไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติก็เป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุดไม่มีวันจบนานมาแล้วด้วยนะคะก็ไม่รู้อย่างนี้จนกว่าจะได้ฟังคำที่ทำให้มีความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์ว่ายังไงก็ต้องตายแน่ๆนะคะตายเมื่อไหร่ทราบไหมคะเดี๋ยวก็ตายได้ใช่ไหมคะเร็วอย่างนั้นแล้วถ้าตายไปโดยไม่เข้าใจเลยสิ่งที่ไม่มีเลยเพียงแค่มีเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็ไม่รู้ความจริงความไม่รู้ก็ติดตามไปอีกนะคะเพราะมีเหตุที่จะให้ธรรมะเกิดธรรมะจึงเกิดได้ที่เกิดมาเนี้ยค่ะไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวเพราะว่าเกิดมาต่างกันนี่และความต่างเนี่ยมาจากไหนถ้าไม่มีการสะสมความต่างมาทุกขณะเนี่ยเวลานี้ก็กำลังต่างกันไปสำหรับขณะต่อไปซึ่งต่างๆกันไปอีกไม่รู้จบสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็เกิดมาแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ตายไปมีประโยชน์ไหมคะเพราะไม่มีอะไรต่างหากหลงเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดระดับนั้นยังมีอยู่จึงได้ติดข้องอยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้ระดับไหนไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกว่าจะได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะรู้ได้ว่าระดับไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะที่ได้ยินและที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่สำหรับอ่านแต่สำหรับศึกษาพิจารณาไตรตรองด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะไม่เข้าใจผิดเพราะว่าความเข้าใจผิดเนี่ยค่ะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดและทำลายประเทศชาติด้วยเต็มไปด้วยอกุศลคิดดูสิแล้วจะดีได้ยังไงคะไม่มีเราแต่มีธรรมะที่เป็นกุศลและธรรมะที่เป็นอกุศลความไม่รู้เป็นอกุศลนำมาซึ่งความโลภความโกรธความริษยาความสำคัญตนทุกอย่างหมดนะคะ ที่จะทำลายเพราะเหตุว่าไม่ได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้เลยทำลายอะไรก่อนลองคิดดูค่ะคิดได้แล้วค่ะพอฟังธรรมะนี่ก็เป็นผู้ที่เริ่มไตร่ตรองละเริ่มพิจารณาและการพิจารณานั้นคนอื่นพิจารณาแทนไม่ได้ต้องเป็นคนที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแค่ฟังเฉยๆจะได้ประโยชน์ไหมแต่ฟังแล้วไตร่ตรองความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเข้าใจนั่นเองละความไม่รู้ละความติดข้องละธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยทำลายอะไรก่อนค่ะทำลายจิตเพราะกิเลสเกิดกับจิตจิตเศร้าหมองถูกทำลายไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นจิตประเภทที่ทำร้ายคิดว่าทำลายคนอื่นหารู้ไหมว่าก่อนทำลายคนอื่นน่ะทำร้ายตนเองแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้จะดีขึ้นไหมคะไม่ทำร้ายใครละเพราะรู้ว่าทำร้ายเกิดขึ้นจากจิตของเราเลวต่างหากจิตที่เข้าใจว่าจิตของเราจิตนี้แหละไม่ใช่จิตคนอื่นเลวจึงสามารถทำสิ่งที่เลวได้เพราะฉะนั้นโลกจะสงบขึ้นไหมถ้าทุกคนเป็นคนดีเพิ่มขึ้นประเทศชาติจะมั่นคงขึ้นไหมถ้ามีแต่ท้องนาทุ่งนาจะเป็นชาติไทยได้ไหมจะเป็นประเทศไทยได้ไหมก็เป็นแค่พื้นดินที่กำหนดเขตไว้แต่ที่เรียกว่าเป็นประเทศชาติก็เพราะว่ามีคนไทยมีสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมคะดีเลวก็ต้องเพราะแต่ละคนและก็ไม่หวังคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กฟังธรรมะและตัวผู้ใหญ่เองอะคะให้เด็กดีแหละค่ะและตัวเองล่ะเพราะฉันลืมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรด้วยความไม่รู้ไม่ว่าปัญหาใดๆทั้งสิ้นแก้ได้ด้วยความรู้แต่ถ้าความไม่รู้ก็แก้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบและไม่มีวันสิ้นสุดและไม่สำเร็จด้วยเพราะฉันจะเผินเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคนหนึ่งธรรมดาที่เหมือนกับพูดไปแล้วก็จดจำไว้จารึกเป็นพระไตรปิฎกอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพอพบคำว่าสมาธิเหมือนรู้แต่ไม่รู้เพราะว่าสมาธิเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกค่ะที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะต้องตอบได้ถ้าไตร่ตรองและไม่ลืมเห็นไหมคะและใครก็ช่วยไม่ได้ค่ะเขาจะมาบอกเราก็เขารู้ไม่ใช่เหรอแต่เราบอกเราเองได้นี่เวลาเรารู้ถึงคนอื่นบอกเราก็รู้ว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูกเพราะความรู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรู้เป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นธรรมะเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกค่ะแค่นี้เราก็รู้ละเจตสิกใช่ไหมคะจิตแค่เป็นใหญ่เป็นประธานรู้คือมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเห็นเป็นจิตเสียงมีตั้งหลายเสียงนะคะถ้าจะมีคนพูดภาษาอื่นในห้องนี้เสียงเป็นเสียงถูกต้องไหมคะไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนได้ยินเสียงนั้นเสียงนั้นเปลี่ยนไม่ได้ถึงเราไม่รู้ความหมายของคำที่เป็นภาษาอื่นแต่เสียงได้ยินแล้วต้องเหมือนกันหมดและถ้ามีนกสักตัวหนึ่งอยู่ในห้องนี้นะคะและได้ยินก็ได้ยินเสียงที่เราได้ยินนี่แหละเพราะฉะนั้นนกไม่รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรแต่คนที่รู้ภาษานั้นสำเนียงนั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าความหมายนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้ได้ยินต้องเป็นได้ยินได้ยินแล้วคิดไหมถ้าไม่คิดไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นจำมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนี่ค่ะคือการย้อนไปให้เรามีความมั่นคงว่าไม่มีเราเพราะกว่าจะไม่มีเราได้เนี่ยความรู้ในสิ่งที่มีว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องมากพอแม้ในขั้นการฟังนะคะก็ยังทิ้งละความเป็นเราไม่ได้เลยค่ะเห็นความลึกไหมคะว่า ต้องอาศัยความเข้าใจระดับไหนตามลำดับขั้นจะไปนั่งปฏิบัติตามสำนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะแต่ละคำของพระองค์เนี่ยให้เกิดปัญญาเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะว่าสมาธิมีไหมมีรู้ไหมเห็นไหมคะตอนนี้ก็รู้หรือเปล่าถ้ารู้ก็คือว่าสมาธิคืออะไรเห็นไหมคะต้องตอบได้ว่าสมาธิคืออะไรจึงจะชื่อว่ารู้เพราะฉะนั้นสมาธิมีจริงเป็นธรรมะเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกแต่คือเจตสิกอะไรความละเอียดของธรรมะจะไปทำสมาธิเนี่ยคนนั้นไม่ได้ฟังธรรมะถ้าฟังธรรมะทำได้หรือรู้หรือเปล่าว่าสมาธิได้แก่เจตสิกหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเอกัคคตาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเอกะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเอกัคคตาเจตสิกตั้งมั่นที่สิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเสียงนะคะในขณะที่ได้ยินขณะนั้นนะคะจิตรู้เสียงแต่เอกัคคตาเจตสิกตั้งมั่นที่เสียงเพราะฉะนั้นจิตได้ยินอื่นไม่ได้เลยเฉพาะเสียงนั้นเสียงเดียวที่กำลังปรากฏเพราะเอกัคคตาเจตสิกตั้งมั่นที่เสียงนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงได้ยินเสียงนั้นและเจตสิกอื่นก็รู้เสียงนั้นแต่ไม่ใช่จิตแต่ว่าตามฐานะของเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่มีเพียงหนึ่งนะคะเจตสิกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี52ประเภทใครรู้คะทั้งวันเนี่ยนะคะใต้มหาสมุทรจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแต่ว่าสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏกับปัญญาขั้นฟังแค่รู้ว่ามีนะคะเดี๋ยวนี้เอกัคคตาเจตสิกอยู่ไหนมีดับแล้วด้วยเกิดแล้วด้วยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ไม่ใช่รู้อื่นนะคะรู้สิ่งที่มีตามปกติต้องใช้คำว่าตามปกติด้วยเพราะอะไรคะเพราะเป็นปัญญาปัญญาเป็นสภาพที่สามารถเข้าใจถูกในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏแต่ยังไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาเจตสิก
1: ผมขอความรู้จากอาจารย์ที่สอนเรื่องสตินะครับการใช้สติในการดำเนินชีวิตสติในการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้เรื่องสติด้วยนะครับ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะใช้สติหรือว่าพอฟังธรรมะแล้วก็จะไปประพฤติปฏิบัติตามนั้นใช่ไหมคะนั่นยังมีความเป็นเราเพราะฉะนั้นจะหมดความเป็นเราเนี่ยแสนยากหมดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจในแต่ละคำที่เราพูดนะคะอย่างถ้ามีคนพูดว่าใช้สติเนี่ยถ้าฟังธรรมะแล้วนะคะเพียงขั้นต้นเนี่ยรู้เลยว่าผิดเพราะสติเป็นอนัตตาเห็นไหมคะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะนะคะคือเข้าใจสิ่งที่มีแล้วที่กำลังปรากฏเพราะเกิดในขณะนั้นทีนี้ถ้าเราจะไปใช้สติเนี่ยเราไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วไปทำด้วยความเป็นเราแต่ว่าสิ่งที่มีแล้วนี่ค่ะเราลืมเราเผลอไปทุกทีจะทั้งนั้นเลยจะโน่นจะนี่เมื่อกี้นี้ก็จะออกไปข้างนอกอยู่ข้างนอกก็จะเข้ามาในห้องค่ะถึงเวลานี้ก็จะถามอย่างนั้นจะถามอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่นั่นคือยังมีความเป็นเราแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ใครมาคิดความไม่ใช่เราด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีทางที่จะรู้ได้นะคะว่าไม่ใช่เราเพราะไม่คุ้นเคยแม้แต่จะรู้ตรงที่มีเห็นไหมคะกำลังเห็นเนี่ยไม่ได้รู้ตรงเห็นมีเห็นกำลังได้ยินปัญญาก็รู้ได้ยินในขณะที่ได้ยินปรากฏไม่มีการไปใช้สติด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยค่ะจึงต้องมั่นคงจริงๆว่าทำไมล่ะก็เกิดแล้วละใครใช้ได้ใครใช้ได้ไหมความว่ามีสติเหรอคะถึงจะเอาสติมาใช้และจะมีได้ยังไงถ้าสติไม่เกิดและถ้าสติเกิดสติก็เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่มีใครไปใช้เลยพระฉันถึงได้บอกว่าตั้งแต่เกิดจนตายนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมถ้ามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไปบอกคนอื่นไหมคะว่าใช้สติให้เขาพลอยผิดไปด้วยคิดว่าเขาใช้ได้พระฉันเวลาที่มีความเข้าใจนะคะจะค่อยๆพูดคำที่ถูกต้องแต่ถ้าใครพูดคำที่ไม่ถูกต้องนะคะเราก็รู้เลยว่าความเข้าใจยังไม่พอหรือว่าเข้าใจผิดอย่างใช้สติเนี่ยถามคำเดียวว่าสติคืออะไรคนบอกรู้ไหมคนที่บอกให้คนอื่นใช้สติอ่ะรู้ไหมคะว่าสติคืออะไรถึงได้ไปบอกให้คนอื่นใช้สติธรรมะต้องตรงค่ะเพราะฉะนั้นเลิกคิดที่จะใช้สติแต่รู้ว่ายังไม่เข้าใจสติว่าสติไม่ใช่เราไม่มีเราหรือไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นที่จะไปใช้สติเพราะสติเกิดแล้วดับใครใช้ให้สติเกิดมีไหมคะใครใช้ให้สติดับเพราะฉะนั้นใช้สติไม่ได้แต่ควรเข้าใจให้ถูกต้องว่าสติคืออะไรตามลำดับว่าสติมีจริงไหมถ้ามีจริงนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าต้องไล่เรียงตั้งแต่คำนี้ตลอดทุกครั้งเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเป็นธรรมะประเภทไหนนามธรรมหรือรูปธรรมต้องตามลำดับอย่างนี้จริงๆนะคะนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกนี่เริ่มรู้ละนะคะสติเป็นเจตสิกเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้สติเกิดถ้าใครทำให้สติเกิดได้ทุกคนมีสติหมดใช่ไหมคะแต่นี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สติเกิดได้แม้แต่จะให้เขาเข้าใจว่าสติคืออะไรก็ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้ใครจะรู้ด้วยเหตุนี้จากการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วไม่พอนะคะไตรตรองละเอียดด้วยลึกซึ้งด้วยมั่นคงด้วยจึงสามารถที่จะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกคำที่ใช้ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คงจะไม่มีการใช้สติแต่ถ้ารู้จักสตินะคะปัญญาใช่ไหมไม่ใช่เราใช่ไหมที่รู้เราจะรู้จักสติหรือปัญญารู้เพราะไม่มีเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญารู้จักสติปัญญาก็รู้ว่าขณะไหนสติเกิดขณะไหนสติไม่เกิดแทนที่จะทำสติเห็นไหมคะความต่างกันของผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าไปทำสติไปใช้สติแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ว่าสติคืออะไรไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแสดงอยู่แล้วว่าใครก็ทำให้สติเกิดไม่ได้และคำไหนเป็นคำจริงเริ่มเป็นผู้ที่รู้จักคำจริงและความจริงของสิ่งที่มีทีละเล็กทีละน้อยและถ้ารู้ว่าสติคืออะไรนะคะปัญญาใช่ไหมที่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาก็รู้ว่าขณะไหนมีสติขณะไหนไม่มีสติเพราะฉะนั้นสติคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเป็นเจตสิกเป็นสภาพที่ไม่ใช่ปัญญาต้องแยกแล้วค่ะมีสองคำสติกับปัญญาเพราะฉะนั้นสติเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสติที่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยมีไหมค่ะมีกุศลที่ทำเนี่ยเขารักษาศีลกันเนี่ยเขามีปัญญาหรือเปล่าเห็นไหมคะก็มีสติเพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในทางที่ดีต้องจำกัดด้วยนะคะถ้าเราระลึกว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้ไปทำอะไรที่ไหนเป็นสติหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าของในบ้านก็มีอาหารก็มีสติเกิดไหมที่จะให้คนอื่นเพราะว่าสามารถที่จะให้ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นที่เราไม่ให้เพราะสติไม่เกิดแต่ขณะให้ไม่ใช่เราแต่เพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นกุศลทุกประเภทเพราะสติเกิดขึ้นระลึกเป็นไปในกุศลนั้นๆเห็นกระดาษตกเดินผ่านไปเลยสติเกิดหรือเปล่าคะแต่ถ้าทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าขณะไหนเมื่อไรทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่เราค่ะ แต่เป็นธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลรู้ว่าคนนี้ทำแต่ไม่เก็บไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเก็บเลยทันทีได้ไหมต่างกันแล้วใช่ไหมคะสละหรือเปล่าสละอะไรสละความไม่ดีใช่ไหมคะกิเลสต่างๆซึ่งคิดว่าไปเก็บทำไมเขาทำนี่เราไม่ได้ทำใช่ไหมคะเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยให้ทราบว่าเป็นธรรมะซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จริงยึดถือมั่นคงว่าเป็นเราและกว่าจะไม่เป็นเราได้เนี่ยไม่ใช่รีบร้อนนะคะความไม่รู้มีตั้งเท่าไหร่ความยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่าอุปาทานขันธ์เห็นไหมคะเราไปมีชื่อเยอะเลยขันเราก็ได้ยินอายตนะเราก็ได้ยินปฏิจจสมุปบาทเราก็ได้ยินอริยสัจจะเราก็ได้ยินและอะไรล่ะเหมือนรู้ไปหมดเลยพูดตามไปหมดเลยแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าขันหรือเปล่าคะขันธะหรือขันดะในภาษาบาลีคืออะไรทุกอย่างทุกคำต้องตั้งต้นด้วยคืออะไรมิฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาขันคืออะไรคะเห็นไหมคะได้ยินคำว่าธรรมะรู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะได้ยินคำว่าขันยังไม่รู้จักขันแต่ได้ยินคำว่าขันขันมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเพราะฉะนั้นขันหมายความถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมะทั้งหลายเลยค่ะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงอีกนัยยะหนึ่งนะคะที่ทรงแสดงก็คือว่าทรงแสดงสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะอีกประเภทหนึ่งโดยความเป็นที่ยึดถืออย่างยิ่งจึงใช้คำว่าอุปาทานขันธ์เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าขันธ์ห้ามีอะไรบ้างที่เคยจำได้ใช่ไหมคะรูปขันธ์รู้จักแล้วใช่ไหมคะรูปตอนนี้อะไรเป็นรูปบ้างเห็นไหมคะทบทวนอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อความเข้าใจที่มั่นคงอะไรเป็นรูปบ้างสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดแล้วไม่รู้อะไรทั้งหมดนั่นแหละรูปทั้งนั้นเลยเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปแข็งก็เป็นรูปอะไรๆที่ไม่ใช่สภาพรู้แต่เกิดขึ้นมีจริงๆแล้วไม่รู้นั่นคือรูปธรรมยึดมั่นในรูปไหมคะวันนี้แสวงหารูปหรือเปล่าทั้งวันลืมตาขึ้นมาก็แสวงหาละลืมตาทำไมล่ะคะจะเห็นอะไรเห็นไหมคะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้จึงมีอีกนัยยะหนึ่งคืออุปาทานขันธ์ถ้าพูดถึงขันธ์ห้าก็คือธรรมดาพระอรหันต์มีขันธ์ห้าไหมมีแต่สำหรับพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีอุปาทานในขันธ์แต่ขันธ์ของพระอรหันต์เป็นที่ตั้งของอุปาทานของคนอื่นโดยสองนัยยะเห็นไหมคะอุปาทานขันธ์คือขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือคือตัวความยึดถือเนี่ยยึดถือในขันธ์เพราะสิ่งต่างๆที่มีทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นขันธ์หนึ่งขันธ์ใดใน5ขันธ์เพราะทรงจำแนกอีกนัยยะหนึ่งคือโดยนัยยะของการติดยึดมั่นธรรมะเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสิ่งที่มีนะคะแสดงให้เห็นว่าโดยประการใดๆโดยประการของความยึดถือนะคะที่เห็นชัดๆคือยึดถือในรูปสิ่งที่ปรากฏทางตาหลากหลายมากเนี่ยเพราะยึดถือทั้งนั้นเลยชอบอย่างไหนก็ซื้ออย่างนั้นหาอย่างนั้นมีอย่างนั้นใช่ไหมคะพอไหมคิดดูค่ะตามความเป็นจริงพอไหมคะไม่มีวันพอได้แล้วใช่ไหมคะหาใหม่ของในบ้านถึงได้เต็มหมดเลยใช่ไหมคะที่มีอยู่ได้มาแล้วก็ยังพอใจแล้วก็ยังต้องการอีกในอะไรคะในรูปสิ่งที่ปรากฏทางตาแจกันสวยๆหรืออะไรทั้งหมดเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นทางตาเก้าอี้ก็มีรูปร่างหลายอย่างใช่ไหมคะประดิษฐ์กันขึ้นไปต่างๆนานาไม่สิ้นสุดของความพอใจในรูปขันธ์แสวงหาจนกระทั่งปรากฏเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปที่ตั้งของความยึดมั่นซึ่งไม่มีวันพอตั้งแต่เกิดจนตายวันนี้ลองไม่ติดในรูปสิเป็นไปได้ไหมไม่มีทางค่ะเพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่มีเราแต่เป็นธรรมะยินดีติดข้องในรูปให้รู้ตามความเป็นจริงว่าความยินดีติดข้องในรูปซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่มีจากไม่มีเลยก็เกิดมี มื่อกี้ไม่มีเสียงเงียบแล้วเสียงก็เกิดแล้วเสียงก็ดับไปทุกอย่างเหมือนอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแล้วจะติดข้องไหมไม่ติดข้องแต่พอมีอะไรติดข้องไหมติดข้องในสิ่งที่มีด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจว่าใครก็ตามพระโสดาบันก็ติดข้องในรูปขันธ์เห็นไหมคะว่าความติดข้องเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วแต่ว่าจะแสดงโดยนัยยะใดแต่ถ้าอ่านกอไก่ขอไข่ได้นะคะก็ไปเจอในพระสูตรเรื่องสังโยชน์เรื่องอะไรก็ตามก็คือเรื่องธรรมะนี่แหละของความติดข้องนอกจากโดยนัยยะของขันธ์ยังแสดงโดยนัยยะอื่นๆอีกที่ละเอียดขึ้นให้เรารู้ความต่างกันว่าสิ่งที่มีนี่นะคะหลากหลายมากแม้แต่ความพอใจก็หลายระดับที่ทรงแสดงไว้นะคะพอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏมีฉันทะความพอใจละลืมตาขึ้นมาก็พอใจละพอใจที่จะลืมตาเพื่ออะไรคะจะได้พอใจในสิ่งที่เห็นถ้าไม่พอใจจะลืมตาทำไมใช่ไหมคะนี่ก็แสดงละเอียดยิบเลยค่ะถึงชีวิตประจำวันนะคะพอมีความพอใจคือฉันทะมีความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างปริลาหะในภาษาบาลีเบาๆนะคะปริลาหะจนกระทั่งปริเยสนาไม่อยู่แค่นั้นละค่ะแสวงหาเลยแหละไปตลาดไปทำไมไปห้างสรรพสินค้าไปทำไมคะพอใจที่จะไปพอใจที่จะไปตรงที่ที่เราต้องการและในที่ที่มีสิ่งที่เราต้องการหลากหลายมากนะคะยังเฉพาะสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งเห็นไหมคะลำดับของการที่ว่ากิเลสมีก็ไม่รู้เลยตามลำดับขั้นเป็นเราไปหมดซื้อไหมซื้อได้มาแล้วพอใจไหมคะในสิ่งที่ได้ตลอดทางตั้งแต่เห็นจนกระทั่งแสวงหาได้มาเป็นลาภะสิ่งที่ได้มาแล้วก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่ได้นี่คือชีวิตประจำวันไม่รู้อะไรเลยว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเมื่อปรากฏลองคิดคำนี้ค่ะถูกต้องไหมเพราะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจากมีแล้วก็ไม่มีจากมีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แต่ว่าปรากฏเมื่อไหร่เป็นที่ติดข้องเมื่อนั้นสิ่งที่บ้านเรามีอยู่เวลานี้เราชอบหมดเลยแต่เวลานี้ไม่ได้ปรากฏเราก็ชอบสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมไม่มีทางเว้นเลยค่ะนี่คือธรรมะไม่ใช่เราเป็นที่ติดข้องอย่างยิ่งใช่ไหมคะในรูปในเสียงด้วยหรือเปล่าเพราะเสียงก็เป็นรูปธรรมในสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นสีสันวรรณะต่างๆซึ่งมีอยู่ที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมแข็งกระทบตาไม่ได้กลิ่นกระทบตาได้ไหมคะรสกระทบตาได้ไหมทั้งที่ที่อ่อนแข็งเย็นร้อนตึงไหวซึ่งเป็นมหาภูตรูปสีเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เป็นกลิ่นเป็นรสรวมอยู่ด้วยแต่สิ่งเหล่านั้นกระทบตาไม่ได้เฉพาะสิ่งเดียวที่มีอยู่ที่นั่นที่ใช้คำว่าวรรณะรูปหมายความถึงที่กระทบตาได้เท่านั้นที่กำลังปรากฏเมื่อกระทบตาเพียงแค่หลับตาก็ไม่ปรากฏละนี่คือธรรมะทั้งหลายกว่าจะไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะธรรมะทั้งหลายรวมอยู่หมดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามลำดับติดข้องมากไหมคะในรูปขันธ์ไปสำนักปฏิบัติเห็นชอบไหมไม่รู้จะเดินละแล้วจะเดินไปทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทั้งที่ขณะนั้นก็มีทั้งเห็นมีทั้งคิดซึ่งไม่ใช่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วเราไม่ตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้เราไปทำอะไรไม่มีสำนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาลแน่นอนผู้ที่เป็นคฤหัสถ์นะคะชีวิตเป็นปกติอยู่ในครัวเป็นพระอนาคามีเมื่อปัญญาถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นซึ่งใครก็ไม่รู้ว่าฟังธรรมณขณะเนี้ยความรู้ของเราเท่าไหร่เพราะไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเจตสิกสังขารขันได้แก่เจตสิก50แต่ธรรมะทุกอย่างที่เกิดเป็นสังขารธรรมเห็นไหมคะต้องละเอียดละในบรรดาธรรมะทั้งหลายธรรมะที่เป็นสังขารธรรมก็มี คือสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยนิพพานเท่านั้นที่เป็นวิสังขารธรรมไม่มีอะไรจะไปปรุงแต่งทำให้เกิดเป็นนิพพานขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมนิพพานด้วยจึงมีคำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมหมดทั้งนิพพานด้วยแต่ถ้าพูดถึงสังขารธรรมไม่รวมนิพพานละเอียดไหมคะลืมไหมถ้าเข้าใจจริงๆใครบอกว่าสังขารธรรมเรารู้ว่าหมายความว่าอะไรใครบอกว่าสังขารขันธ์เรารู้ว่าหมายความว่าอะไรเจตสิก50เป็นสังขารธรรมและเป็นสังขารขันธ์แต่เจตสิกอื่นซึ่งไม่ใช่เจตสิก50ซึ่งเว้นเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเวทนาเป็นขันธ์อะไรเวทนาขันธ์ต่อจากรูปขันธ์เห็นไหมคะขันห้าคือ1รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ครบเพราะฉะนั้นแสดงว่ารูปขันธ์1เนี่ยรู้เลยพอเวทนาขันธ์หมายความถึงเวทนาเจตสิกสำคัญไหมคะไปซื้อมาทำไมอ่ะถ้าไม่ชอบถ้าไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะแสวงหาความสุขสำคัญไหมความรู้สึกไม่มีสุขก็เอาแค่ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะก็คือว่าอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์แต่ทุกข์ไม่ได้ต้องการเลยแต่ก็ยังเป็นที่ติดข้องด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่พ้นจากความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นจะละกิเลสก็ด้วยความเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราเพราะกิเลสที่จะต้องละก่อนเนี่ยนะคะก็คือการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
1: เป็นปัญหาของพี่ท่านหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาก็เข้าใจว่าได้ศึกษาพระธรรมมานะครับจนถึงปัจจุบันก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็เข้าใจว่าสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ถูกตอนนี้ก็พยายามอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระพิธรรมก็รู้สึกสนใจนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรครับท่านอาจารย์
0: ค่ะก็เริ่มด้วยการเข้าใจธรรมะก่อนสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าปรมะคือบรมยิ่งใหญ่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แข็งเนี่ยใครจะไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นหวานหรือเป็นเสียงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมใช่ไหมใช่นะคะสภาพธรรมะเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแข็งเป็นแข็งเนี่ยนิ้วเหรอขาเหรอผมเหรอจริงๆแล้วก็แข็งใช่ไหมแต่ว่ารูปร่างสันฐานต่างๆจำไว้หลากหลายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ลักษณะจริงๆสภาวะคือแข็งเป็นอนัตตาใช่ไหมคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะด้วยการเข้าใจคำแรกและคำแรกธรรมะเนี่ยพอรู้ว่าเป็นปรมัตถธรรมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะเข้าใจขึ้นมาอีกว่ายังไงยังไงกี่ภพกี่ชาติใครก็ไปเปลี่ยนแปลงธรรมะซึ่งเกิดให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยและความลึกซึ้งกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยลึกซึ้งแค่ไหนเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าจะศึกษาอภิธรรมเนี่ยโดยไม่เข้าใจธรรมะได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมในครั้งพุทธกาลมีตำราไหมไม่มีแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะมีจริงๆได้ยินก็มีจริงๆถ้าเข้าใจเห็นในขณะนั้นนะคะในอภิธรรมมีไหมก็มีแต่ไม่ใช่ไปเรียนตัวหนังสือใช่ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรเป็นปรมัตถธรรมมีอะไรบ้างจิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมนิพพานเป็นวิ ปราศจากสังขารคือไม่มีอะไรไปปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นตัวหนังสือนะคะนี่เป็นเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะจริงๆก็คือว่าศึกษาสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเช่นพูดว่าเห็นไม่มีใครไปคิดถึงได้ยินพูดว่าได้ยินไม่มีใครไปคิดว่าโกรธเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงเนี่ยเป็นไปตามความหมายของคำนั้นๆเพราะฉะนั้นอภิธรรมะเนี่ยไม่ใช่คำในหนังสือแต่ทุกคำเนี่ยนะคะเป็นเสียงใช่ไหมแม้แต่คิดก็เป็นเสียงที่ไม่ได้เปล่งออกมาแต่เป็นจิตที่นึกถึงคำแต่ละคำลองคิดสิคะพระนครสาวัตถีไม่ต้องพูดคิดได้ไหมก็คือคิดถึงเสียงที่ไม่ได้เปล่งออกมาเป็นเสียงเป็นคำต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในครั้งนั้นก็คือฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสการศึกษาพระอภิธรรมในครั้งนี้ต้องเช่นเดียวกันคือเข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าเป็นธรรมะและเป็นอภิธรรมแต่ว่าหลากหลายมากนะคะและปัญญาของคนยุคหลังๆก็ห่างไกลจากการที่ได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์จากการที่ได้มีผู้ที่จารึกไว้นะคะแต่กว้างขวางหลากหลายเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกมีใครสักคนหนึ่งไหมจับพระสุตตันตปิฎกได้ขึ้นมาและบอกว่าเข้าใจหมดมีไหมคะไม่มีพระฉันก็แสดงให้เห็นว่านะคะการเข้าใจธรรมะมาจากการที่เหมือนได้ฟังในครั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเสียงจากพระโอษฐ์แต่ความหมายของคำแต่ละคำเนี่ยครบถ้วนอยู่ที่นั่นพระฉันกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงคนที่ศึกษาพระธรรมหลายคนค่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอภิธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเพราะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะไม่ใช่ตามตัวหนังสือนะคะจิตมี89ประเภทเดี๋ยวนี้จิตไหนคะตอบเห็นไหมคะจะตอบว่ายังไง1ใน89เห็นไหมคะง่ายไหมไม่ใช่ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตทั้งหมดมี89แล้วเพียงคำถามว่าเดี๋ยวนี้จิตไหนไปนั่งคิดใหญ่เลยเอ๊ะจิตไหนนะแต่ความจริง1ใน89ใช่ไหมเห็นไหมคะนี่ความรู้ของเราแล้วต้องไปอาศัยจำหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระอภิธรรมก็คือการศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ถ้าใครศึกษาพระอภิธรรมเพื่อสอบถูกหรือผิดอภิธรรมตรีโทเอกเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่ามีไหมในครั้งพุทธกาลศึกษาเพื่อปริญญาศึกษาเพื่ออภิธรรมตรีโทเอกหรือว่าศึกษาคำใดก็คือได้ยินคำนั้นแล้วเข้าใจเพราะไตรตรองศึกษาโดยไม่เข้าใจมีไหมคะศึกษาทำไมกันให้ไม่เข้าใจศึกษาก็เพื่อเข้าใจและถ้าไม่ไตรตรองจะเข้าใจได้ไหมก็แค่จำเพราะฉะนั้นศึกษาก็คือว่าต้องเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการไตรตรองไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือและไปสอบได้เพราะฉันเห็นได้เลยค่ะว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อการละไม่ใช่เป็นไปเพื่อการจะได้มาเพราะการได้ทั้งหมดเป็นความติดข้องใช่ไหมเพราะไม่รู้ใช่ไหมแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นไปเพื่อละความไม่รู้และก็ละกิเลสอื่นๆด้วยซึ่งเกิดขึ้นเพราะได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นใครบอกว่าไปศึกษาพระอภิธรรมก็คือเขาต้องเข้าใจธรรมะใช่ไหมว่าธรรมะนั้นแหละลึกซึ้งจึงใช้คำว่าอภิธรรมะแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ศึกษาพระอภิธรรมเขาจะศึกษาพระสูตรเป็นไงคะถูกหรือผิดแปลว่าไม่รู้ตั้งแต่เริ่มศึกษาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นมีแต่ตัวหนังสือแล้วก็ไปจำไว้ถามอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นจิตอะไรเห็นไหมคะถามอีกทีทุกคนก็ตอบได้ใช่ไหมคะก็หนึ่งใน89จิตเห็นเนี่ยนะคะเหมือนกันไหมเริ่มยากไม่ฟังไม่รู้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็น ไม่ทำกิจอื่นเลยเหมือนกันแต่เหตุที่จะให้จิตเห็นต่างกันเพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้ทุกคนอยากเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจแต่ทำไมเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะจิตนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเป็นจิตเห็นประกอบด้วยเจตสิก7ดวงแต่เป็นผลของกรรมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ต่างกันยามใดกาละใดขณะใดเห็นสิ่งที่น่าพอใจให้รู้เลยค่ะเลือกไม่ได้เกิดแล้วเห็นแล้วเพราะกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจยามใดที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคะก็เลือกไม่ได้อีกเพราะเหตุว่ากรรมใช่ไหมที่เป็นเหตุทำให้แม้เห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นสิ่งที่สกปรกเนี่ยคิดดูนะเลอะเทอะอะไรก็ตามแต่แล้วเราจะรู้ไหมแค่ปัญญาของเราว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจพอไหมปัญญาของเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแล้วยังไม่รู้เลยเนี่ยตรงเนี้ยอะไรเป็นสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบอกไม่ได้ใช่ไหมคะดอกไม้มีสีต่างๆชอบสีไหนเป็นที่พอใจไม่ชอบสีนั้นแต่เปลี่ยนสีนั้นไม่ได้แต่สะสมมาที่จะเกิดความไม่ชอบแม้ที่ไม่ชอบหรือชอบก็เพราะเหตุปัจจัยแสดงความละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นของธรรมะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราก่อนจะถึงปฏิปปติซึ่งเป็นปฏิบัติโดยไม่ต้องไปสำนักไหนเลยเพราะปัญญาเกิดที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะอะไรคะเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดค่ะไม่อย่างนั้นผิดง่ายมากเพราะอะไรคะผู้ที่สอนพระพิธรรมก็มีสำนักปฏิบัติถูกไหมผู้ที่สอนพระอภิธรรมก็ตั้งสำนักปฏิบัติถูกไหมคะผิดก็ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วว่าเป็นอนัตตาแล้วสำนักปฏิบัติเนี่ยคืออะไรไปทำอะไรอนัตตามีไหมเห็นไหมคะไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เพียงแค่ฟังค่ะต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเถระเพราะฉะนั้นมีคำว่าเถรวาทหมายความว่าอะไรคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเถระหรือเปล่าแต่ท่านพระอานนท์เถระท่านพระมหากัสสปะเถระท่านพระอนุรุทธะเถระคือผู้ที่มีความมั่นคงในพระธรรมจนรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอรหันต์จะเปลี่ยนแปลงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือในเมื่อท่านเป็นผู้ที่มั่นคงจนประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่คนที่ศึกษาธรรมะแต่ไม่เข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีสำนักปฏิบัติซึ่งไม่มีในครั้งพุทธกาลเพราะทุกอย่างต้องสอดคล้องไม่เปลี่ยนอนัตตาต้องเป็นอนัตตาบังคับให้ปัญญาเกิดได้ไหมไปเดินเนี่ยหวังอะไรคะเดินทำไมนั่งทำไมหวังอะไรหวังให้มีปัญญาเกิดขึ้นและปัญญาจะเกิดเพราะอย่างนั้นเหรอสักคำก็ไม่รู้ว่าอนัตตาคือเดี๋ยวนี้เองปกติเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆนะคะเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏจากปกติที่ไม่เคยเข้าใจค่ะจากแข็งเนี่ยกระทบแข็งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เหมือนเดิมเสียงก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมอะไรเป็นความต่างความเข้าใจในสิ่งนั้นในความเป็นธรรมะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช่เรานะคะแต่โดยสติสัมปชัญญะเริ่มรู้แล้วว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เราอย่างไรทั้งหมดต้องสอดคล้องกันเพื่อละความไม่รู้แต่ว่าไปสำนักปฏิบัติเพราะต้องการใช่ไหมเห็นไหมคะตรงกันข้ามละเพราะไม่รู้จึงต้องการคิดว่าไปแล้วปัญญาจะเกิดแต่เดี๋ยวนี้ปัญญาเกิดหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญญาไปทำอย่างนั้นนั่งอย่างนั้นป ัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าปัญญาเกิดขึ้นต้องเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่ใช่ถ้าใครพูดอย่างนี้แล้วบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เรารู้เลยว่าไม่ใช่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความถึงผู้ที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้มีธรรมะและก็มีความเป็นจริงของธรรมะด้วยแล้วถ้าไม่รู้ความจริงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องสอดคล้องกันหมดธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองแต่ถูกปกปิดไว้หมดด้วยคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระศาสนาจะรุ่งเรืองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ได้เข้าใจธรรมะนะคะกล่าวคำจริงด้วยความหวังดีที่เป็นกัลยาณมิตรที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษควรกล่าวหรือไม่ควรกล่าวแค่นี้รู้แล้วใช่ไหมคะเป็นความหวังดีหรือเปล่าที่กล่าวให้เข้าใจถูกไม่ใช่ให้เข้าใจผิดคนที่ให้เข้าใจผิดนะหวังดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าต้องเป็นความจริงจึงสมควรที่จะให้คนอื่นได้รับฟังมิฉะนั้นแล้วเขาก็เข้าใจผิดปฏิปักษ์ติที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมค่ะแต่เป็นปัญญาที่เจริญแล้วจากการฟังอย่างมั่นคงจึงจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดสามารถเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนโดยความเป็นอนัตตาไม่มีเราไปเตรียมตัวทำอะไรใครก็ไปทำปฏิปัติไม่ได้เพราะเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟัง
2: ค่ะอ
0: ย่างขณะนี้นะคะก่อนฟังรู้ว่านี่แข็งใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นก่อนฟังแต่พอฟังแล้วเนี่ยถ้าแข็งไม่เกิดขึ้นจะมีแข็งไหม
2: ไม
0: ่
2: มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแข็งนี้ต้องเกิด
2: ค่ะ
0: และสิ่งที่เกิดแล้วดับด้วย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของแข็งเพียงแค่รู้แข็งนี่คือก่อนฟังเนี่ยรู้ว่าแข็งแต่พอฟังแล้วนะคะกำลังกระทบสัมผัสเนี่ยรู้ว่าแข็งเนี่ยต้องเกิดไม่เกิดไม่มีแข็งและที่ไม่รู้ก็คือเกิดระดับนี่ไม่รู้เพราะเป็นแค่ฟังแต่ความจริงแข็งเกิดระดับหรือเปล่า
2: ไม่รู
0: ้ค่ะ
2: ไม่รู้
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องต่างกับคนที่ไม่รู
2: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแข็งนี้ต้องเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะอะไร
2: เพราะเราไม่เห็นตอนมันเกิดแล้ว
0: ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะเพราะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานยาวสั้นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ต่างๆจำไว้จำมีจริงไหม
2: จำมีอยู่
0: จำมีจริงๆนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะค่ะ
0: เกิดดับหรือเปล่า
2: เดี๋ยวมันก็ดับค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เราค่ะ
0: เป็นขันธ์หรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: ต้องไปนับเห็นไหมคะ อย่างนี้เหรอคะที่เป็นความเข้าใจ เห็นไหมคะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจระดับเนี้ยไปปฏิบัติอะไรปฏิบัติเป็นปัญญาขั้นที่สูงกว่าขั้นฟังถ้าไม่มีการฟังมาก่อนจะรู้เหรอว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัญญาประจักษ์แจ้งการเกิดดับทุกอย่างที่เคยไม่รู้ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นละคลายความติดข้องจนสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจทันทีที่กระทบซึ่งเดิมไม่เคยเข้าใจมาก่อน
2: mm-hmm.
0: โดยความเป็นอนัตตาเห็นไหมคะตรงกันข้ามกับเราไปนั่งทำเพื่อจะให้เกิดด้วยความหวังด้วยความเป็นเราไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปหามาสิคะว่าที่ไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราไปนั่งไปยืนไปเดินเพื่อที่จะรู้ไม่มีเพราะฉะนั้นการอ่านพระไตรปิฎกด้วยความประมาทในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับความเป็นผู้ไม่รู้ต้องต่างกันมากใช่ไหมคะพอได้ยินคำว่าให้รู้กายมาเลยรู้เลยถูกเลยไม่รู้อะไรสักอย่างเพียงแค่อ่านและคิดว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับคำของคนอื่นนะคะคำของคนอื่นให้เราอ่านแล้วเราเข้าใจได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้เลยค่ะว่าต้องเป็นความจริงถึงที่สุดหายสงสัยไหมคะ ถ้าสงสัยก็ถามต่อจนกระทั่งชัดเจนค่ะ
3: กลับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับปัจจุบันนี้

0: เป็นสติเราถึงใช้คำนี้สำหรับเรียกสภาพธรรมนั้นให้รู้ว่าต่างกับสภาพธรรมอื่นพอได้ยินคำว่าสติทุกคนว่าดีแน่ใจนะคะสติดีไหมเห็นไหมคะก่อนอื่นต้องเป็นความเข้าใจตั้งแต่ต้นจริงๆอย่างมั่นคงค่ะเฉยเฉยไม่ได้สับสนไม่ได้นั่นคือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ให้เกิดลังเลสงสัยไม่รู้แต่ทุกคำที่ฟังเนี่ยเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องมั่นคงขึ้นว่าสิ่งนั้นเนี่ยค่ะต่อให้ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ถูกต้องไหมคะถ้าเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะฟังแล้วต้องเข้าใจค่ะและความเข้าใจนั่นเองค่อยๆเจริญมั่นคงขึ้นไม่ใช่เราที่จะไปประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่จะไปเข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินเพราะมีลักษณะจริงๆแต่ไม่เคยรู้แม้มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ไม่เรียกชื่อเนี่ยมีสองอย่างไม่รู้อย่างหนึ่งแล้วก็รู้อีกอย่างหนึ่งตอนไม่เรียกชื่อเพราะไม่รู้ก็มีตอนไม่ได้ชื่อเพราะรู้ก็มีแต่เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ทุกคำเนี่ยสำหรับให้ไตร่ตรองนะคะคำพูดเนี่ยจริงไหมถ้าจริงนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ไม่ทรงแสดงเราหรือจะมาคิดเองรู้เองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรานับถือคนรู้ใช่ไหมและจากการที่เราไม่เคยรู้และรู้ขึ้นเนี่ยเราจะไม่นับถือคนนั้นเหรอคะมรดกใช่ไหมล้ำค่าใช่ไหมเป็นที่พึ่งสูงสุดใช่ไหมกราบไหว้ใช่ไหมพระเช่นก็ต้องมั่นคงในคำของพระองค์เทียบเคียงได้เลยแบบคำของพระองค์ทำให้เกิดความรู้ซึ่งรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นเป็นปัญญาจนถึงความเป็นพระโสดาบันจนถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ต้องด้วยปัญญาไม่ใช่เราซึ่งไม่รู้ไปนั่งทำอะไรแล้วก็คิดว่าจะทำให้เป็นอย่างนั้นได้ต้องไม่ลังเลค่ะในแต่ละคำที่ได้ฟังว่ามีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะหมายความว่ามีจริงก่อนศึกษาธรรมะได้ยินคำว่าสติพอได้ยินนะคิดว่าสติเนี่ยดีไหมดีไม่เปลี่ยนนะคะสติเป็นธรรมะธรรมะนี่มีสองฝ่ายจะโดยนัยยะหนึ่งก็ได้หลายๆนัยยะก็ได้สามได้สี่ได้เจ็ดได้แปดได้หมดทุกอย่างแล้วแต่จะกล่าวถึงแต่เปลี่ยนความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้เลยถึงจะไปกล่าวโดยนัยยะใดธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นสติมีจริงไหมจริงนี่รู้แล้วนะสติเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมนี่ก็รู้แล้วนะนามธรรมหลากหลายใช่ไหมนามธรรมที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมอ่ะรู้แล้วนะรู้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าสติดีไหม
1: ดีครับ
0: ดีนะคะแต่ยังไม่เข้าใจสติถูกต้องไหมเห็นไหมคะต้องเป็นขั้นถึงจะเป็นความมั่นคงถ้ามีคนมาบอกเราว่าสติไม่ดีอย่างเงี้ยเราไม่เชื่อใช่ไหมคะเพราะธรรมะที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเพราะฉันได้ยินคำว่าสติเนี่ยก็ต้องดีละจะไม่ดีไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าแค่รู้ว่าดียังไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรแต่มีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพูดคำไหนต้องเริ่มเห็นถูกต้องในความเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสติมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าตอบว่าเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราเป็นธรรมะนะคะแต่ธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่เราและสติดีด้วยแต่สติคืออะไรแค่บอกว่าสติดีเนี่ยไม่พอถูกต้องไหมคะแต่ต้องรู้จักสติเมื่อไหร่เห็นความดีของสติเมื่อนั้นว่าเป็นธรรมะที่มีจริงที่ดีและมีสติหลายขั้นด้วยเวลาที่มีการสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของเขาเนี่ยดีไหมถ้าสติไม่เกิดระลึกเป็นไปในการให้จะไม่มีการให้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะของสติเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตนะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่เราแต่สติระลึกเป็นไปในกุศลทางกายก็เป็นได้ทางวาจา

0: คำพูดก็เป็นได้ทางใจก็เป็นได้เวลาโกรธทางไหนคะโกรธเกิดขึ้นละทางไหนทางใจก่อนเพราะฉะนั้นเห็นความต่างของจิตที่โกรธกับไม่โกรธใช่ไหมคะจิตที่โกรธเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกไม่มีใครอยากเพราะว่าไม่สบายประทุษร้ายหยาบกระด้างทำร้ายตนเองดีๆอยู่แท้ๆกับกลายเป็นไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่นะคะเดือดร้อนแล้วใช่ไหมยังไม่พอพยาบาทซะอีกนะใช่ไหมคะเพิ่มเติมเข้าไปอีกใจยังคิดจะเบียดเบียนจะว่าเขาบ้างจะทำอะไรเขาบ้างจะประทุษร้ายเขาบ้างเนี่ยดีหรือเพราะฉะนั้นไม่ดีแน่นอนแต่สติเกิดระลึกในทางที่ดีถ้าเป็นปัญญานะคะเห็นถูกต้องว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสติระลึกเป็นไปในกุศลแต่ปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตนามธรรมที่มีนะคะเป็นสภาพรู้ธาตุรู้แต่ก็ยังเกิดพร้อมกับเจตสิกจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเชื่อไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เพราะฉะนั้นเราต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมก่อนอื่นต้องมีความเคารพในผู้ที่ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีว่าจิตมีแต่ไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะทั้งดีก็มีไม่ดีก็มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีก็มีนี่คือผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างละเอียดยิ่งไม่ใช่เราแต่ทรงแสดงชัดเจนว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรล่ะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเกิดเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกมี52ประเภทนะคะทั้ง52ประเภทเนี่ยรวมเป็นหนึ่งไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น52ประเภทก็คือว่าต่างกันหลากหลายเป็น52แต่ละหนึ่งนะคะละเอียดจนถึงหยาบตั้งแต่ธรรมดาจนถึงลึกซึ้งที่สุดปัญญาเนี่ยค่ะแค่เนี้ยเหรอมากกว่านี้ได้ไหมเห็นไหมคะเข้าใจกว่านี้ได้ไหมเข้าใจได้ก็ต้องไม่ใช่ความเข้าใจระดับต้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังครั้งแรกเนี่ยมีความเข้าใจระดับนี้ฟังต่อไปอีก10ปีเพิ่มขึ้นไหมไม่เหมือนตอนต้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความต่างของปัญญาเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นฟังรู้เลยว่านี่ขั้นฟังยังไม่ถึงการรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับต่างกันแล้วใช่ไหมคะแต่ต้องมีปัญญาระดับนั้นได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการที่มีใครไปทำให้เพิ่มขึ้นได้แต่เป็นการที่สภาพธรรมนั้นมีปัจจัยจากฟังแล้วไตรตรองแล้วเข้าใจขึ้นทั้งหมดที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะและคิดไตรตรองในสิ่งที่ฟังเป็นปริยัติธรรมเป็นปริยัติศาสนาคำสอนที่ทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่ไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งยังไม่ถึงปฏิปัตติเลยเพราะฉะนั้นจะมีสำนักปฏิบัติได้ไหมคะต้องตรงถ้าไม่ตรงนะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยค่ะหลงผิดในครั้งพุทธกาลนะคะไม่ได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวมีครูอื่นๆอีกที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างมากคือ6ท่านก็ไม่จำเป็นแต่ต้องไปสนใจเลยในความเห็นผิดทั้งหลายแต่รู้ว่าผู้ที่มีการสะสมที่จะเข้าใจผิดไปไหนไม่ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ไปไหนไปหาคนอื่นที่มีชื่อเสียงที่เข้าใจว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นธาตุทั้งหมดเลยค่ะความไม่รู้กับความเห็นผิดก็ไปตามความไม่รู้และความเห็นผิดซึ่งเกิดขึ้นและนำไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าต้องต่างกับคำของคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่เอาไปหยิบยื่นให้ใครได้แต่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็ไม่ใช่ของเราเป็นธรรมะ ต้องไม่ลืมเลยค่ะเพื่อละความเป็นเราเพราะจริงๆไม่มีเราฟังเพื่อให้เข้าใจจนถึงความไม่มีเรามั่นคงจึงจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดในระดับอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งต้องเกิดจากการฟังนั่นแหละเพราะฟังแล้วรู้เพราะฉะนั้นเวลากระทบสัมผัสหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็รู้เฉพาะสิ่งนั้นทันทีว่าเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่นด้วยความเข้าใจที่ฟังแล้วจึงสามารถรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนั้นลองคิดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่เกิดมาก็ได้ธรรมดาที่สุดเลยเล็กซึ้งแค่ไหนเห็นอะไรคะ
1: เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: อะไรเปลี่ยนแปลง
1: เห็นเมื่อกี้กับเห็นตอนนี
0: ้เก่งนะคะเห็นหรือเข้าใจ
1: เข้าใจว่า
0: เข้าใจขั้นต้นกับเห็นประจักษ์แจ้งต่างกัน
1: เข้าใจขั้นต้น
0: เราได้ยินชื่อคนคนหนึ่งนะคะไม่เคยรู้จักเลยแต่มีคนบอกเราว่าเขาหน้าตาอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราเริ่มจำพอเห็นเขารู้ได้เพราะเคยรู้ว่านี่คือคนนี้แต่ถ้าไม่รู้ก็เอ๊ะคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงได้ยินแต่ชื่อเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็จิตก็เป็นจิตเจตสิกก็เป็นเจตสิกแต่ยังไม่รู้สักอันแต่เริ่มฟังรู้ว่าจิตคืออย่างไรต่างกับเจตสิกอย่างไรและเจตสิกแต่ละหนึ่งต่างกันอย่างไรต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วพอพบรู้จักเลยทันทีเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะสภาพธรรมะมีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ความไม่เข้าใจปิดบังสนิทไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นเจตสิกอะไรเป็นรูปไม่เห็นการเกิดขึ้นระดับไปแต่รู้จากการฟังว่าถ้าไม่เกิดไม่มีและเกิดแล้วก็ต้องดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเป็นปัญญาระดับเพียงฟังจากผู้ที่ได้ตรัสรู้ถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเกิดระดับไม่มีใช่ไหมคะแต่สิ่งนี้เกิดระดับจริงๆเพราะว่าในขณะที่เสียงปรากฏสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้แต่เหมือนพร้อมกันใช่ไหมคะเห็นก็ไม่ปรากฏระดับแล้วก็มีเสียงเกิดแทรกขั้นในขณะที่เสียงปรากฏต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนั้นค่อยๆฟังในความเป็นเหตุเป็นผลและจะรู้ว่าไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้หมดเลยจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะและเริ่มเข้าใจจนกระทั่งรู้ว่านี่ขั้นเข้าใจยังมีปัญญาที่สูงกว่านี้อีกแต่ต้องมาจากปัญญาขั้นนี้ถ้าไม่มีปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์แค่ฟังธรรมะรู้ว่าก่อนนั้นไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไรนะคะไปฟังธรรมะก็เข้าใจว่าฟังธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่พอรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี้เลยนั่นคือการเริ่มต้นของการเข้าใจซึ่งต้องมั่นคงไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วเป็นธรรมะอีกภาษาหนึ่งก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงต่อไปนี้ค่ะไม่มีความสงสัยเลยนี่เริ่มมั่นคงแต่ยังไม่ใช่ประจักษ์แจ้งในการเกิดดับของสภาพธรรมะใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้อะไรเกิดดับไม่รู้เลยเพราะไม่เคยเข้าใจไปนั่งเฉยๆแล้วอะไรวกวับเกิดดับขึ้นมาอะไรอ่ะคะรู้ไหมละความเป็นเราได้ไหมมีแต่ความสงสัยว่าเอ๊ะนั่นอะไรนั่นหรือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานะคะคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏเมื่อไรก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเป็นปัญญาและต้องรู้เพราะฉะนั้นไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกการเวลาแต่ว่าตามปัจจัยว่าถ้าเพียงฟังเข้าใจแค่นี้ไม่มีทางหรอกค่ะที่จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะต้องมีความเข้าใจที่ละความไม่รู้มากขึ้นอีกคลายความติดข้องซะก่อนจึงสามารถที่สภาพธรรมะจะปรากฏได้ตามความเป็นจริงกับปัญญาซึ่งเจริญขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นความต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปริยัติคือการรอบรู้ในพระพุทธพจน์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวังด้วย ว่าจะเกิดปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพนี้เมื่อไหร่เพราะเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะที่มีเกิดกับจิตทำให้จิตนั้นระลึกเกิดขึ้นเป็นไปในทางที่ดีปุญญกิริยาวัตถุที่ตั้งของการกระทำของจิตเจตสิกฝ่ายดีไม่ใช่เราไปทำบุญนั่งอยู่อย่างเนี้ยเป็นบุญไหมคะต้องไปทำหรือเปล่าเข้าใจเมื่อไหร่เป็นบุญไหมเป็นเพราะฉะนั้นไปทำบุญเลยค่ะหรือว่าไม่รู้จักว่าบุญคืออะไรถ้ารู้จักว่าบุญคืออะไรแล้วจะต้องมีตัวเราไปทำไหมแต่แม้ทำอะไรสิ่งที่ดีที่ไหนจะอยู่ที่บ้านหรือจะไปที่ไหนก็ตามตามท้องถนนเนี่ยบุญเกิดขึ้นได้ไหมช่วยใครก็ได้ที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือข้ามถนนก็บุญแล้วใช่ไหมคะเราที่เราไม่รู้ล่วงหน้าด้วยจะเกิดอย่างนั้นเมื่อไหร่และจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่จิตในขณะนั้นอย่างคนที่เขาบอกว่าเขาเห็นสุนัขอดอยากจะเอาอาหารไปให้เตรียมไปเสร็จลุกขึ้นไม่เจอสุนัขตัวนั้นละไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้แต่แม้ขณะที่ไม่ให้เป็นบุญได้ไหมเมื่อมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าบุญคืออะไรก่อนแล้วเราทำบุญหรือว่าบุญเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกการเวลาเพราะละความเป็นเราบุญที่สุดคือรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะด้วยค่ะต้องละเอียดมากและต้องสอดคล้องกันด้วยเพราะฉะนั้นสติคืออะไรคะ เห็นไหมคะธรรมะแน่นอนเจตสิกแน่นอนฝ่ายดีแน่นอนเดี๋ยวนี้มีไหม
2: ม
0: ีเข้าใจเมื่อไหร่ต้องมีสติเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกต้องมีสติเจตสิกขณะนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่านี่คือสติเจตสิกนั่นคือศรัทธาเจตสิกนี่คืออโทสะเจตสิกนี่คืออโลภะเจตสิกเพราะเหตุว่าทั้งหมดเกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่ากุศลจิตจะเกิดได้เพราะเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตในขณะนั้นทำให้จิตนั้นเป็นไปในทางที่ดีซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมีเจตสิกฝ่ายดีโสภณะเจตสิกนี่นะคะ19ประเภทใครรู้ไม่ใช่เราสติก็เป็นโสภณะเจตสิกปัญญาไม่ใช่สตินะคะก็เป็นโสภณะเจตสิกเพราะฉะนั้นบางขณะที่เป็นกุศลไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้บางขณะก็มีปัญญาเกิดร่วมด้วยถ้าจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ต้องสงสัยเลยค่ะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะที่ทำให้ทุกคนมั่นคงขึ้นในการเป็นสาวกผู้ฟังคำถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของคนอื่นก็เป็นสาวกแล้วแต่สาวกของนิครนนาตบุตรในครั้งนั้นสาวกของครูคนใดคนหนึ่งก็ได้ไม่ว่าในครั้งไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็รู้ว่าใครก็ไม่สามารถเปรียบกับพระองค์ได้เลยไม่ว่าเป็นใครเทวดาหรือพรหมคนที่ฉลาดที่สุดคิดทฤษฎีต่างๆอธิบายให้คนเชื่อตั้งเกือบจะทั่วโลกรู้ไหมว่าขณะนี้ธรรมะเกิดดับเขาไม่ได้กล่าวถึงคำนี้เลยเพราะไม่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วจะกล่าวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำจริงถึงที่สุดและปัญญาของผู้ที่อบรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุความจริงนั้นถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้แต่เป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราพี่ฟังคำนะคะก็รู้ได้ว่าเราเป็นสาวกของใครเราจะเป็นสาวกของนักวิทยาศาสตร์เป็นสาวกของนักปรัชญานักจิตวิทยาหรือว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือต้องศึกษาต้องฟังรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่จึงจะรู้ว่า คำของใครไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเรายังไม่ศึกษาพระธรรมนะคะเราก็ไม่รู้เขาอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มีในพระไตรปิฎกสติก็มีในพระไตรปิฎกปฏิปัตติก็มีในพระไตรปิฎกปริยัติก็มีในพระไตรปิฎกแล้วอะไรล่ะได้แต่พูดหรือว่าแสดงความจริงของคำนั้นให้เข้าใจในความเป็นจริงที่ลึกซึ้งที่ไม่ใช่เราต้องสอดคล้องกันหมดนะคะถ้าให้ไปสำนักปฏิบัติอนัตตาหรือเปล่าน่าจะรู้ความเป็นอนัตตาได้ไหมสาวกใครต้องเป็นผู้ตรงค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะรู้ความจริงอันนี้เนี่ยต้องบำเพ็ญอบรมเจริญให้มากซึ่งบารมีสิบเพราะทุกบารมีนะคะเป็นการขัดเกลาความติดข้องในความเป็นเราก่อนอื่นถ้ายังคงเป็นเราอยู่ตราบใดนะคะไม่มีทางดับกิเลสได้เลยแต่เมื่อไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีถ้าปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องปัญญาจะทำสิ่งที่ไม่ดีเหรอเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในกุศลทั้งปวงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะที่กำลังเกิดดับได้เห็นไหมคะถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วนะคะกล่าวว่ายังไงดุจหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงจุดประทีปในที่มืดทุกคำเพราะได้เริ่มรู้ว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูปใครคิดถึงบ้างคะนั่นคุณตรินเนี่ยไหนจิตไหนเจตสิกไหนรูปไหนเป็นคุณตรินไปละเพราะฉะนั้นถูกคว่ำปิดไว้ไม่ให้รู้ว่าแท้ที่จริงเดี๋ยวนี้จิตเจตสิกกำลังเกิดดับอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่สามารถจะรู้ได้เพราะกำลังติดข้องในสิ่งที่จิตรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏแต่พอจิตเกิดรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏสนใจแต่สิ่งที่จิตรู้ลืมว่าไม่ใช่เราเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่เราได้ยินขณะนี้จิตนั่นแหละพร้อมเจตสิกเกิดขึ้นรู้เสียงแล้วก็ดับไปเห็นไหมคะถูกปกปิดไว้สนิทแน่นมากเลยมีกำลังพอที่จะเปิดออกให้เห็นความจริงหรือยังไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติเพราะฉันกล่าวได้เลยค่ะว่าสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นพระธรรมนะคะยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองเพื่อให้คนได้เข้าใจถูกคนที่เห็นผิดจะได้รู้ว่าความจริงคืออย่างไรที่ถูกคืออย่างไรเป็นประโยชน์สำหรับเขาไหมที่จะไม่ไปหาความเห็นอื่นอาจารย์อื่นในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่คือเข้าใกล้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นไม่ไปสู่คำอื่นเพราะฉะนั้นที่พระวิหารเชตวันนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำที่เรากำลังได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับกำลังเข้าใกล้พระองค์ไม่ไปสู่ที่อื่นเพื่อที่จะได้ฟังและเข้าใจคำของพระองค์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชาติต่อไปล่ะเราก็ไปสู่คนอื่นเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เหมือนเข้าไปสู่ที่ประทับที่ได้ตรัสพระวิหารเชตวันบ้างพระวิหารเวรุวันบ้างที่ไหนก็ตามนะคะที่มีเสียงของพระองค์เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็คือเสียงที่ตรัสจากพระโอษฐ์ไว้แล้วแล้วก็จารึกสืบต่อมาเพราะฉะนั้นเหมือนกับฟังแต่ละคำเนี่ยเข้าไปสู่ที่ประทับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วอันตรายนะคะถ้าไปสู่สำนักอื่นเพราะสำนักอื่นไม่ได้ตรัสรู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสอนตามความคิดเห็นของตนเอง พราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าไม่ประมาทก่อนที่จะทรงดับขันธปรินิพพานปัจฉิมวาจาคำสุดท้ายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมหมายความว่าฟังก็ต้องไม่ประมาทในความลึกซึ้งของพระธรรมเพราะถ้าประมาทไม่เข้าใจทันทีค่ะแค่บอกว่าร่างกายไม่ใช่เรานั่นแหละค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็พูดได้ไม่เห็นแปลกเลยได้ยินมาตั้งนานแต่ว่าคำของพระองค์ต้องไม่เหมือนใครต้องเป็นคำที่คนอื่นกล่าวไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ตรัสรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะแค่ฟังเข้าใจนิดเดียวไม่พอต้องเข้าใจอีกเข้าใจอีกจนถึงที่สุดของคำนั้นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับไปพิสูจน์ได้เมื่อปัญญาเจริญแล้วความจริงต้องปรากฏแต่เวลานี้ความไม่รู้ทึบมากเพียงแต่ได้ยินแล้วก็เข้าใจว่านี่คือการตรัสรู้ที่สามารถที่ใครก็รู้ตามได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่ไปทำอะไรเลยซึ่งไม่เป็นเหตุให้เข้าใจธรรมะ
2: ปฏิทินธรรมตอนที่1077สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11ถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2560กราบเรียนท่านอาจารย์เป็นเบื้องต้นนะครับว่าโอกาสที่ประเสริฐโอกาสที่มีค่าก็คือการมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาในคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าประเสริฐอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรจึงควรค่าแก่การฟังแก่การศึกษาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าธรรมะคือธรรมดาเห็นไหมคะแค่คำนี้ค่ะธรรมดาไม่ใช่ภาษาไทยมาจากภาษาบาลีใช่ไหมคะคุณคำปัน
2: ครับธรรมดาภาษาบาลีก็คือธรรมตาธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆตาก็คือความเป็นไปความเป็นจริงเพราะฉะนั้นธรรมตาก็คือความเป็นไปหรือว่าความเป็นจริงของธรรมะที่ใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราพูดกันทุกวันใช่ไหมคะธรรมดาฝนตกเป็นธรรมดาไหมคะฟ้าร้องเป็นธรรมดาไหมทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแม้ว่าเราจะพูดคำที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กคือธรรมดาทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งว่าธรรมดาก็คือความเป็นไปของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้ไม่ร้อนใช่ไหมคะเป็นธรรมดาหรือใครว่าไม่ใช่ธรรมดาคะผิดปกติเป็นธรรมดาของธรรมะค่ะแล้วแต่มีปัจจัยที่จะร้อนก็เป็นธรรมดาที่จะต้องร้อนมีปัจจัยที่จะเย็นนะคะก็เป็นธรรมดามีปัจจัยที่จะเห็นก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยค่ะไม่ได้เคยปราศจากธรรมะเลยนะคะเพราะว่าธรรมะคือธรรมดาแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าธรรมดาตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเป็นธรรมะคิดว่าเป็นเราเกิดนะคะแล้วเราก็มีความสุขสนุกสนานมีสุขมีทุกข์ไปแต่ละวันคิดว่าเป็นเราทั้งหมดแต่ความจริงถ้าศึกษาธรรมะแต่ละคำด้วยความเข้าใจที่ละเอียดมั่นคงและตรงก็คือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยไม่เว้นแต่ละคำนี่ค่ะไม่เปลี่ยนสิ่งที่มีจริงต้องมีลักษณะปรากฏว่ามีและก็ความจริงของสิ่งนั้นก็เป็นธรรมดาของสิ่งนั้นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเราพูดคำที่ไม่รู้จักแต่พอศึกษาธรรมะแล้วสิ่งที่เราพูดหรือว่าเห็นหรือว่าพฤติเป็นไปในแต่ละวันนี่ค่ะไม่ได้รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมดาความเป็นไปของธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็คือความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะจึงเป็นการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยเปิดเผยเลยถูกปกปิดไว้ตลอดเวลาด้วยความเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่เปลี่ยนเลยนี่นะคะความจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกออกได้ดอกไม้ดอกหนึ่งก็แยกออกจนละเอียดยิบได้โต๊ะตัวหนึ่งก็แตกย่อยละเอียดยิบได้แม้แต่ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างบ้านทั้งหลังนี่ก็ย่อยละเอียดแตกยิบได้เป็นธรรมะเป็นธรรมดาหรือแยกไม่ได้ค่ะแตกได้ทำลายได้ละเอียดยิบ เป็นธรรมดาหรือเปล่าคะเป็นธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเนี่ยค่ะความสุขเกิดขึ้นไม่ให้เกิดได้ไหมคะความทุกข์เกิดขึ้นไม่ให้เกิดได้ไหมได้ยินกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ให้เกิดได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งหมดเป็นธรรมดาหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีประจำตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้จนกว่าจะได้มีผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสรู้นี่ไม่ใช่คิดนะคะแต่หมายความว่าสามารถจะประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นไหมคะไม่ได้บอกเลยว่าอะไรก็ต้องทั้งนั้นเลยค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดปรากฏเดี๋ยวนี้เองนะคะดับแล้วเป็นธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงอย่างนี้แต่ว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเห็นการเกิดดับได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยต้องค่อยๆพิจารณาเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครพระปัญญาแค่ไหนและเรามีปัญญาแค่ไหนแค่คำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องฟังไตรตรองมั่นคงจนกว่าความเข้าใจนั้นจะเป็นเถระนะคะไม่เปลี่ยนเลยรู้ว่าขณะนี้เองค่ะเป็นความไม่รู้ขณะที่ฟังพระธรรมก็ค่อยๆรู้สิ่งที่กำลังมีจนกระทั่งสามารถวันหนึ่งนะคะก็ประจักษ์แจ้งความจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดี๋ยวนี้เองค่ะที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครรู้เพราะใครก็รู้ไม่ได้นอกจากปัญญาปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่กล่าวถึงสิ่งอื่นเลยนะคะกล่าวถึงทุกสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ให้รู้ความละเอียดลึกซึ้งว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเห็นเกิดแล้วถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่มีได้ยินนะคะพอได้ยินเกิดก็มีได้ยินแล้วได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นธรรมดาของสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับอย่างเร็วมากถ้าไม่รู้ประอย่างนี้นะคะไม่ค่อยเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะประจักษ์พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้อย่างไรทุกคำที่ตรัสไว้ก็เป็นความจริงซึ่งเริ่มจากการฟังนะคะเรารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีการไปพยายามขวนขวายอยากรู้ให้เป็นอย่างนั้นตามที่ได้ฟังเพราะว่านั่นคือความเข้าใจผิดคิดว่าสามารถที่จะทำได้ลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเห็นนะคะถ้าไม่มีตาเห็นเดี๋ยวนี้ก็เกิดไม่ได้ไม่มีโสตประสาทรูปที่สามารถกระทบเสียงถ้าไม่มีรูปนั้นนะคะแม้เสียงมีกำลังปรากฏก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่มีใครรู้จนกว่าจะมีการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเหตุให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยที่ใครก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องอาศัยพระบารมีนานมากนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยค่ะโดยทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เลิศด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็สี่อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นเราฟังเนี่ยเริ่มรู้เป็นความจริงแต่ความเป็นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นอย่างนั้นได้เพราะขณะนั้นก็ผิดแล้วที่เข้าใจว่าเราเห็นเราได้ยินเราคิดซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่ลืมฟังแล้วฟังอีกเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงจนสามารถจะทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นการเข้าใจถึงความจริงโดยสติสัมปชัญญะซึ่งต้องอาศัยการฟังทุกคำที่ได้ฟังเป็นความจริงยิ่งขึ้นเมื่อมีปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานนะคะเป็นบารมีเหมือนพระโพธิสัตว์เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับแค่ฟังไตรตรองถูกไหมจริงไหมยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะว่าต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจกว่านี้แล้วก็ละคลายความไม่รู้นะคะจนกระทั่งปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟัง เป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยไปนะคะโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากความไม่รู้ซึ่งมากหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะราวกับแผ่นดินเพราะฉะนั้นความที่จะเข้าใจสภาพธรรมะให้ถูกต้องเนี่ยเหมือนกับพลิกแผ่นดินยากไหมคะแผ่นดินนี่คือความหนาอย่างยิ่งของอวิชชาและความไม่รู้ซึ่งมีมานานแสนนานและก็จะค่อยๆเป็นความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากความที่เคยไม่รู้มาก่อนเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะขันติบารมีมั่นคงไหมคะถ้าไม่ฟังธรรมะไม่มีโอกาสเข้าใจเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือไม่ขาดการฟังเพราะว่าฟังแล้วก็ต้องลืมเพราะว่าขณะที่เห็นสิ่งอื่นก็คิดถึงสิ่งอื่นเวลาได้ยินเสียงอื่นก็คิดถึงเสียงที่ได้ยินเรื่องราวต่างๆแต่พอได้ยินคำที่กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงขณะนี้ก็เป็นจริงอย่างนั้นถ้าฟังบ่อยๆนะคะก็ค่อยๆละคลายความเป็นเราในขั้นของการฟังแต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับจนกว่าจะเป็นปัญญาอีกระดับต่อไปนะคะซึ่งมาจากการฟังถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะจะไปนั่งปฏิบัติดูนั่งดูนอนดูยืนดูเดินยังไงก็ตามนะคะก็เป็นเราไม่มีความเข้าใจเลยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงความเข้าใจที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่อยๆเจริญขึ้นต่างหากทำหน้าที่ละความไม่รู้และสภาพธรรมะกว่าจะปรากฏตามความเป็นจริงได้นะคะการละความไม่รู้เนี่ยต้องอีกมากสักแค่ไหนยังไม่ปรากฏก็แสดงว่ายังไม่พอขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏหลายอย่างเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวคิดเดี๋ยวจำเดี๋ยวได้ยินนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่จะรู้ได้ว่าเกิดดับต้องทีละหนึ่งอย่างเลือกไม่ได้ด้วยว่าเมื่อไรและอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมสำหรับปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะได้ฟังมาแล้วว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้ทุกขณะรู้อะไรก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นผู้ตรงนะคะยังไม่รู้ก็ฟังเรื่องของสิ่งที่มีเนี่ยจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะจะรับไหมมรดกค่ะผู้ที่รับต้องมีความอดทนสิ่งนั้นเป็นรัตนะที่ประเสริฐใหญ่ยิ่งต้องมีความอดทนสักเท่าไหร่ที่สามารถจะรองรับความจริงนั้นได้ที่จะค่อยๆละทิ้งสิ่งอื่นนะคะเพราะว่าสิ่งอื่นใดก็ไม่มีค่าเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้แต่สิ่งที่มีนะคะที่มีความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆสะสมสืบต่อไปมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังอีกเพราะเหตุว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้ฟังมากแต่คนที่มีโอกาสได้ฟังน้อยตามการสะสมเพราะฉะนั้นชาติก่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชาติหน้าไม่รู้เลยว่าครั้งหนึ่งณกาลละครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้กำลังได้ฟังเสียงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงแสดงความจริงและแต่ละภาษานะคะก็กล่าวในภาษาของตนของตนตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วให้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นพอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยค่ะจำไม่ได้เลยแต่การสะสมความเข้าใจได้มีแล้วตามควรที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละชาติที่จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะจริงไหมคะสภาพธรรมะต้องเกิดจึงมีปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปแต่การดับไปและการเกิดไม่ปรากฏกับอวิชชาความไม่รู้ซึ่งอาศัยการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจนกว่าจะสามารถเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเพราะอาศัยการฟังนั่นแหละจึงสามารถเข้าใจสิ่งที่เคยไม่รู้มาก่อนและก็ค่อยๆเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกในสิ่งนั้นๆทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับอีกนานไหมคะอดทนไหมมั่นคงไหมค่ะไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะขันติความอดทนเป็นบารมีวิริยะความเพียรก็ไม่ใช่เราถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้นะคะว่าจิตและเจตสิกขณะนี้เป็นธาตุรู้ไม่ใช่เรา กำลังเกิดดับทำหน้าที่สืบต่อเกิดดับทีละหนึ่งขณะไม่ขาดสายเลยกว่าจะไม่ใช่เราแต่เห็นนี่ก็เป็นธาตุรู้เป็นจิตประเภทหนึ่งทั้งวันเป็นธาตุรู้ที่ถูกปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเราก็กำลังเห็นคนกำลังเห็นดอกไม้กำลังเห็นอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะแต่จิตต่างหากที่เห็นจิตต่างหากที่กำลังได้ยินไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นเวลาโกรธนี่ใครโกรธคะไม่ใช่เรานะคะเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตใดก็ทำจิตให้ขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตเป็นแต่เพียงธาตุรู้ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างกันเป็น52ประเภทนะคะมีทั้งที่เป็นเจตสิกที่สามารถเกิดได้กับจิตทุกประเภทหรือว่าอกุศลที่เกิดได้เมื่อไหร่จิตก็เป็นอกุศลเมื่อนั้นหรือธรรมะฝ่ายดีเจตสิกฝ่ายดีเกิดเมื่อไหร่จิตใจก็ดีงามในขณะนั้นกำลังฟังธรรมะเห็นไหมคะจิตเจตสิกประเภทไหนเห็นไม่ใช่ฟังเพราะฉันเป็นจิตเจตสิกประเภทไหนเพราะฉันคิดถึงแม้ไม่เห็นไม่ได้ฟังแต่ก็จำคำที่ได้ฟังไตรตรองขณะนั้นเป็นจิตเจตสิกประเภทไหนทั้งหมดค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นใครอยากจะเร่งรัดให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไหมคะติดกับของอวิชชาและโลภะโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะเหตุว่าโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องนะคะไม่ใช่เป็นความเห็นถูกเข้าใจถูกถ้าเห็นถูกเข้าใจถูกคือไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้เลยปัญญามีแค่เนี้ยที่กำลังเข้าใจและจะให้ไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังนะคะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เพิ่มความเข้าใจว่าไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นในการฟังและรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะปัญญารู้ค่ะไม่ใช่เรารู้ถ้าอวิชชาก็เห็นผิดเป็นถูกถ้าเป็นปัญญาก็ต้องตรงตามความเป็นจริงคือผิดก็ต้องผิดถูกก็ต้องถูกและก็ไม่ใช่เราด้วยคนที่ฟังมาหลายปีก็ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเพราะเหตุว่าเท่าที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่น้อยมากจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้ว45พรรษาเท่ากับเป็นการเริ่มต้นให้ได้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตามปกติแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งหายไปหาอีกไม่ได้ในสังสารวัฏแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรแต่ความไม่รู้ก็ถือการเกิดดับสืบต่อซึ่งไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นมีใครอยากละความเป็นตัวตนไหมคะอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะอยากหรือไม่อยากก่อนฟังอยากแต่ฟังแล้วรู้ว่าอยากก็ไม่ถึงจะอยากไปทำไมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยทำให้ละความอยากไม่ขวนขวายไปทำสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจนะคะบางทีก็คิดว่าไปสู่สำนักปฏิบัติไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินแล้วก็จะเข้าใจความจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะแม้ก่อนไปก็ไม่รู้อะไรไปแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็ไปด้วยความหวังเพราะฉะนั้นบางคนก็พอใจในความผิดแต่หวังว่าถูกคิดว่าถูกเข้าใจว่าถูกก็ไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแค่คำนี้ค่ะคิดออกไหมว่าความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยระดับไหนฝืนกระแสของโลกซึ่งด้วยความไม่รู้และความติดข้องมาสู่การละความติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่เข้าใจว่ามีเพราะความรู้ไม่ใช่เพราะเราเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเห็นผิดเข้าใจผิดว่าเป็นเรา พราะฉันฟังธรรมะก็คือเพิ่มความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะว่ารู้ได้ด้วยตัวเองว่าขณะนี้ปัญญาแค่ไหนแล้วต้องให้คนอื่นบอกไหมคะ10ปีปัญญาแค่ไหนแล้ว20ปีปัญญาแค่ไหนแล้ว60ปีปัญญาแค่ไหนแล้วเทียบกับความไม่รู้ในแสนโกฏกับความติดข้องจะเห็นได้เลยนะคะว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะส่งอุปมาว่าเหมือนการจับด้ามมีดไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าด้ามมีดสึกเพราะการจับทีใดก็เห็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะฟังธรรมะก็เห็นเหมือนเดิมแต่ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปเร่งรัดได้เลยค่ะต้องตรงด้วยนะคะปัญญารู้แค่ไหนปัญญาไม่ลวงไม่หลอกไม่ทำให้เข้าใจผิดว่ารู้มากเพราะว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้ก็คือรู้เข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะผู้ที่เป็นโพธิสัตว์คือผู้ที่คล่องในการรู้ความจริงตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระมหาสัตว์พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระปัจเจกโพธิสัตว์และสาวกทั้งหลายท่านพระอนนท์ท่านพระอนุรุทธะท่านพระสารีบุตรก็เป็นสาวกโพธิสัตว์ตามระดับข้ามของปัญญาเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์คือผู้ที่คล่องไม่สนใจที่จะไปรู้อื่นนะคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถจะไปชักจูงใครบอกใครได้เลยนอกจากคนนั้นเห็นประโยชน์แล้วก็ใครก็ชักชวนไปที่อื่นไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นการฝืนบังคับนะคะเข้าใจในความเป็นปัจจัยโดยทั่วถึงว่าโลภะเกิดแล้วนี่จะไปทำอะไรนอกจากรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ไปทำแต่ว่าเข้าใจให้ถูกต้องยิ่งขึ้นต่างกันไหมคะมีตัวตนไปทำกับเข้าใจขณะนั้นว่าเกิดแล้วไม่มีใครทำก็ละการที่คิดจะไปทำเพราะถ้าจะทำเมื่อไหร่ก็คือความเห็นผิดว่าเป็นเราที่ทำได
3: ้ท่านอาจารย์คะคำกล่าวที่ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เท่านั้นดับแล้วสุขกายกับสุขใจจะอธิบายยังไงล่ะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่คิดแต่ต้องฟังให้เข้าใจนะคะทุกข์คืออะไรเห็นไหมคะถ้าเราไม่เริ่มต้นว่าคืออะไรเราหลงทางเพราะเรารู้จักแค่ทุกข์กายทุกข์ของความเดือดร้อนใช่ไหมคะต่างๆนานาแต่ทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหมายความถึงอะไรทุกข์หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยควรไหมที่จะยินดีเพราะฉะนั้นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะยินดีนะคะแต่สุขเป็นสิ่งที่ยินดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสุขไหมในการที่มีสิ่งที่ปรากฏอย่างเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่รู้ความจริงว่าแค่ชั่วคราวแค่หลับตาก็ไม่เห็นละไหนนะคะดอกไม้สวยพอลืมตาสวยมากมีตั้งหลายดอกสวยๆทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเมื่อลืมตาเป็นสุขที่ได้เห็นแต่ว่าพอหลับตาแค่หลับเท่านั้นเองนะคะไม่มีดอกไม้สักดอกหนึ่งเพราะฉะนั้นแค่มีเมื่อเห็นแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยสมควรที่จะเป็นที่ยินดีไหมในสิ่งที่แสนสั้นแล้วก็ชั่วคราวและทั้งหมดเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแค่ปรากฏแล้วหมดค่ะ
3: พวกเราก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจตรงนั้นนะคะอาจารย์
0: ต้องฟัง
3: ว่าเขาเกิดดับอะคะ
0: ว่าจริงไหมค่ะถ้าไม่เกิดจะมีไหม
3: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีอะค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยเกิดหรือเปล่า
3: เกิดค่ะเพราะว่า
0: จริงมีปรากฏใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเกิดแล้วเนี่ยดับแต่การเกิดดับไม่ปรากฏกับอวิชชาเพราะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้อย่างเราดูหนังเนี่ยนะคะดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคนนี้มาเดี๋ยวคนนั้นไปโศกเศร้าร้องไห้ตีดันฟันแทงกันบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีสิ่งที่แค่ปรากฏฉันใดนะคะนอกจอก็อย่างนี้แหละมีสิ่งที่เพียงปรากฏฉันนั้น แต่สืบต่อเหมือนไม่เปลี่ยนเลยต่อเมื่อไหร่เรายกดอกไม้ออกไปจากโต๊ะเราบอกว่าไม่มีแล้วแต่ความจริงดอกไม้ไปอยู่ตรงไหนสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นกลีบดอกไม้เหมือนไม่ได้ดับไปเลยนะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเกิดดับจะเปลี่ยนแปลงไหมต้องคงที่แต่เพราะเหตุว่าเกิดดับจึงมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเกิดดับไม่ปรากฏ
3: ถ้าพูดถึงเกิดดับอะไรเกิดดับทำไมเขาถึงเกิดดับล่ะคะ
0: ค่ะใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ปัจจัยสภาพธรรมะที่อาศัยกันและการปรุงแต่งเกิดขึ้นหลากหลายมากอย่างเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นอาศัยอะไรได้ยินอาศัยอะไรถ้าไม่มีจะเกิดขึ้นได้ไหมคิดอาศัยอะไรเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่ปรากฏในเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไปดูเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องค่อยๆพิจารณาและเข้าใจตามลำดับเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ขั้นต้นต่อไปที่จะเข้าใจว่าจริงอย่างนี้ต้องอีกมากนั่นคือปัญญาที่ค่อยๆละความไม่รู้ในขั้นฟัง
3: ถ้าคำกล่าวที่ว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับก็หมายถึงว่าเราที่ติดข้องในสิ่งที่เกิดดับโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเกิดดับ
0: ไม่เหลือดับแล้วคือไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีดับแล้วทั้งหมดเลยค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะก็เรายังมีรถมีบ้านมีอะไรอยู่นะคะ
0: ค่ะเมื่อไหร่คะ
3: เมื่อเราไปเห็นเขาอะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีเมื่อเห็นมีเมื่อได้ยินมีเมื่อได้กลิ่นตายทันทีมีไหมก่อนตายมีเยอะเลยแต่พอตายทันทีไม่มีอะไรเหลือเพราะไม่เห็นอีกไม่ได้ยินอีกไม่ได้คิดอีกจะมีได้ยังไง
3: ขณะคุยโทรศัพท์มีเสียงคุยกับเขาอย่างอื่นไม่มี
0: เสียงไม่ใช่บ้านใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยผ่านไปเร็วจนเหมือนเป็นเรื่องราวซึ่งไม่มีอะไรหายไปเลยจำไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอัตสัญญาเริ่มเข้าใจนะคะสัญญาคือเจตสิกซึ่งจำเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอัตตะสัญญาจำว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: สรุปแล้วที่เราว่าเรามีนั่นมีนี่มีอะไรนี่คือเราจำเอาไว้ว่าเรา
0: ตายไปสิคะเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกไม่เกิดไม่มีธาตุรู้เกิดจะมีอะไรปรากฏไหมแต่พอปรากฏแล้วไม่รู้ก็เป็นของเราไปหมดเลย
3: ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นก็เกิดดับเหมือนกัน
0: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเริ่มเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คิดอย่างที่กำลังฟังนะคะประจักษ์แจ้งการเกิดดับจึงได้ทรงแสดงความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่นั้นไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
3: แต่เบื้องต้นกว่าจะไปถึงตรงจุดตรงเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าประจักษ์เราก็ต้องมีพื้นฐานการฟัง
0: ปัญญาต้องเกิดค่ะไม่ใช่เราต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะอะไรคะมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปดับไปคือไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจะมีเราไม่ได้เลยจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็ไม่ได้
3: แต่ละขณะที่เกิดขึ้นแล้วนี่จะไม่มีการซ้ำสองเลยนะคะ
0: ผ่านไปไม่กลับมาอีกเลยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราก็จะมีแต่ข้างหน้าล่ำไปใช่ไหม
0: มีปัจจัยที่ทำให้เกิดอยู่ร่ำไปจึงโลกปรากฏว่าไม่ว่างไม่ขาดจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏ
3: เพราะฉะนั้น
0: เสียงเกิดละ
3: ก็ดับไป
0: แล้วก็เสียงเกิดอีกก็มีปัจจัยให้เกิดอีกสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปแล้วก็มีปัจจัยให้เกิดอีกเร็วมากสนิทแน่นจนไม่ปรากฏการเกิดดับ
3: เพราะว่าบางครั้งฟังว่าเกิดแล้วดับไปสมมติว่าเสียงเกิดแล้วเสียงดับไปนี่คือเสียงหายไปหมดเลยไม่มีเสียงมาอีกแต่ไม่ใช่อย่างนั้นคือเสียงนี่คือเสียงใหม
0: ่แน่นอนค่ะมีปัจจัยเกิดไม่มีอะไรที่เก่าเลย
3: อย่างคำกล่าวเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรเกิดคือคำว่าไม่มีอะไรเกิดนี่คือดับไปแล้ว
0: ดับแล้วไม่กลับ
3: ไม่กลับมาอีกเลยแต่ละขณะในสังสารวัฏนี่จะไม่กลับมา
0: หลงคิดว่ายังมี
3: เพราะฉะนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทุกอย่าง
0: คำว่าทุกอย่างคือทุกอย่าง
3: ทุกอย่างไม่เว้น
0: ไม่เว้น
3: เกิดขึ้น
0: เพราะปัจจัยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้ใครทำเห็นให้เกิดไม่ได้เลยแต่เห็นเกิดโดยไม่ต้องทำเพราะมีปัจจัยให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดเห็น อย่างได้ยินเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดแต่มีปัจจัยที่ได้ยินจะเกิดได้ยินก็เกิดไงเห็นอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำเลย
3: เพราะว่าเราไม่ทราบความจริงแบบนี้เพราะว่าเรามีความทุกข์เราถึงจะฝนฝ่ายไปที่หนึ่งที่ใดหรือไปกระทำอะไรให้เราคนทุกข์
0: ความไม่รู้ค่ะมิฉะนั้นจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้แล้วให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยจากการที่พระองค์ได้ทรงแสดงความจริงให้เราได้ค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงแต่เท่าที่ได้ฟังมาแล้วเรื่องสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วถามว่าอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่มีจริงใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีจริงจะเป็นทุกข์ได้ไหมเห็นไหมคะแค่นี้สิ่งที่มีจริงเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปความติดข้องเป็นทุกข์ไหมทุกยังไงคะทุกตอนที่อยากได้ต้องแหมลำบากลำบนคิดแล้วคิดอีกจะให้ได้มาอย่างนั้นหรือว่าเป็นทุกยังไงเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมทุกเพราะเกิดขึ้นระดับไปเราบอกว่าเสียใจพลาดพลาดจากสิ่งที่ต้องการป่วยไข้ได้เจ็บเป็นทุกบ้างแต่ว่านั่นไม่ใช่ทุกจริงๆค่ะทุกจริงๆต้องหมายความถึงว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดสิ่งนั้นดับนี่ค่ะคือการที่จะเข้าใจความหมายของอะไรเป็นทุกข์เพราะไม่เช่นนั้นเราก็เหมือนทุกข์ซึ่งเราไม่เคยฟังธรรมะแค่เขาร้องไห้เสียใจเราก็บอกว่าเขาเป็นทุกข์แค่นี้เองใช่ไหมเขามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่าเขาเป็นทุกข์นี่คือชาวโลกแต่ว่าทุกข์จริงๆเนี่ยหมายความถึงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์จึงกล่าวว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาทุกข์ที่นี่คือเกิดดับเพราะการเกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์ใดทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าสุขก็เกิดและดับไปเป็นทุกข์ไม่ล่ะไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกข์จริงๆก็คือการเกิดดับว่าเกิดมาทำไมมีประโยชน์อะไรในสังสารวัฏไม่สิ้นสุดด้วยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปเมื่อไม่ใช่เราก็มีแต่ธรรมะซึ่งเกิดดับแล้วเป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยนะคะก็จะส่งถึงคำตอบว่าเรามีความเข้าใจอะไรถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นทุกข์เข้าใจถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าความพลัดพรากเป็นทุกข์โลภะเป็นทุกข์โทสะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะก็คิดว่าทุกข์หลากหลายตามลักษณะของสิ่งนั้นแต่ทุกข์ของทุกอย่างทั้งมวลต้องเป็นอย่างนั้นก็คือว่าการเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์จริงๆทุกข์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามหรือว่าการสนทนาของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการซักถามสืบต่อเพื่อให้รู้ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมีหลายระดับใช่ไหมระดับที่เห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์ทุกขะทุกขะเห็นไหมคะมีความทุกข์หลายอย่างทุกขะทุกขะคือทุกกายและทุกใจมีใครบ้างที่ไม่รู้ปวดฟันเนี่ยเป็นทุกข์ไหมคะทุกกายใช่ไหมคะเดือดร้อนมีปัญหากู้หนี้ยืมสินมาเป็นทุกข์ไหมคะทุกใจเพราะฉะนั้นก็มีทุกกายทุกใจใช่ไหมแต่ทั้งหมดนั่นแหละเกิดขึ้นและดับไปถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ไม่ถึงความเป็นอริยสัจธรรมเป็นธรรมะที่ผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นทุกแท้ๆก็คือการเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกรับมีทำไมเกิดมาทำไมลองคิดดูจากไม่มีนะคะก็เกิดแล้วก็ไม่มีเลยหมดเลยและเกิดมาทำไมนี่ต่างหากที่เป็นทุกข์ที่แท้จริงคือสภาพธรรมะทั้งหมดทุกอย่างที่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์ไม่เช่นนั้นเราก็จะรู้จักแต่ทุกขะทุกขะเพราะฉะนั้นทุกมีสามอย่างทุกกายทุกใจที่ทุกคนรู้เป็นทุกข์แน่ๆมีใครจะบอกว่าเป็นสุขไหมกำลังนอนเจ็บปวดฟันมีใครบอกว่าเป็นสุขไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกกายทุกใจนั่นแหละคือทุกขะทุกขะเป็นทุกข์ที่เห็นได้ว่าเป็นทุกข์วิปริณามทุกข์สุขก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็แสวงหาไม่มีวันจบสิ้นถ้าสุขจริงๆต้องแสวงหาสุขอื่นไหม ไม่ต้องแต่สุขนั่นเองแค่เปลี่ยนไปก็เป็นความทุกข์แล้วว่าต้องการสุขอื่นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะแม้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงโดยความเป็นวิปริณามทุกข์ความเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็สุขอย่างนี้เดี๋ยวก็สุขอย่างนั้นต้องการสุขนี้แล้วต้องการสุขนั้นไม่มีวันจบและประการสุดท้ายนะคะสังขารทุกข์สังขาระหมายความถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใด

0: ได้ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นสุขก็ต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นทุกข์ก็ต้องมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไม่พ้นไปเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทุกข์ของสังขารธรรมสังขารธรรมหมายความถึงธรรมะที่อาศัยกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกทั้งวันได้ป่ะคะรู้ทุกไหนบ้างรู้ทุกขะทุกขะเท่านั้นเองใช่ไหมคะทุกอื่นไม่รู
1: ้ในส่วนที่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าการวางวางไม่ได้เนื่องจากว่ามันดับไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเร็วฮะจะหลุดพ้นได้ยังไงครับปัญญามันจะเกิดทันได้ไงครับ
0: ขณะที่ฟังนี่นะคะรู้ไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราร
1: ู้ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ค่ะแต่ก็ยังคงเป็นเราใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ค่อยๆละคลายความเป็นเรา
1: ที่ว่าสติปัฏฐาน4ฮะ
0: เกิดหรือยัง
1: ยังไม่เกิดครับตอนนี้แต่ว่า
0: เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไร
1: ความระลึกถึงสภาวะธรรม
0: ทุกคนพอได้ยินนะคะมุ่งตรงไปที่สติปัฏฐานเลยเหมือนกับเป็นทางเดียวที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะก็เลยหวังว่านะคะจะมีสติปัฏฐานเมื่อนั้นมานี้แต่ความจริงต้องเข้าใจก่อนว่าสติปัฏฐานคืออะไรแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้มีใครสามารถจะไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดกับคำว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแต่เกิดดับสืบต่อ
1: สตินี้ต้องเกิดพร้อมกับปัญญาใช่ไหม
0: สติคืออะไรก่อน
1: ความระลึก
0: ระลึกอะไร
1: ระลึกถึงสภาวธรรมที่เกิดแล้วก็ดับ
0: ระลึกยังไงระลึกถึงสภาวธรรม
1: เสียงหรือว่าสิ่งที่มองเห็น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: และสติระลึกได้หรือคะ
1: ไม่ทันครับ
0: ทันหมายความว่าอะไร
1: คือเห็นถึงสภาวะเกิดดับของทุกขณะ
0: ไม่เร็วอย่างนั้นไม่ง่ายอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ครับ
0: ทำไมจะแค่นี้ได้ไปเห็นการเกิดดับของสภาวธรรมะ
1: แล้วจะดับทุกข์ได้ยังไงอะครับเมื่ออย่างนั้นนะครับปัญญาจะเกิดขึ้น
0: เริ่มเข้าใจธรรมะก่อนมั่นคงในคำว่าธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังมีตัวเราจะปล่อยจะวางก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะเวลาที่ฟังธรรมะนะฮะไม่มีใครไปทำอะไรเลยถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครบอกให้ใครทำอะไรด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังขณะนั้นนะคะเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
0: เข้าใจเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เรา
0: เกิดแล้วดับไหม
1: เกิดแล้วดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดดับเนี่ยเข้าใจไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
1: เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นเข้าใจหมดไหมคะ
1: เข้าใจแล้วก็ลืมครับ
0: ค่ะคิดเป็นเราหรือเปล่า
1: คิดไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะรู้เมื่อไหร่ว่าไม่ใช่เรา
1: จากเหตุผลที่ฟังทำ
0: ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและปัญญาค่อยๆ คลายความเป็นเราเพราะว่าอวิชชาปกปิดไว้แน่นมากค่ะจะมีตัวเราไปแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้นอกจากค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่หวังด้วยว่าจะประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่แต่เมื่อเป็นความจริงนะคะปัญญามีหลายระดับขั้นฟังดับอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับต้องอีกหลายขั้นจึงมีชื่อของปัญญาต่างๆกันจนกระทั่งถึงวิปัสสนาญาณซึ่งก็ต่างต่างกับขั้นฟังแล้วก็จะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆ
1: แต่ฟังแล้วมันจะลืมครับอาจารย
0: ์ค่ะเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมดา
0: ลืมมีจริงไหม
1: มีจริง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เพราะฉะนั้นลืมก็เป็นธรรมะเมื่อไหร่ไม่ใช่ทีหลังลืมตั้งนานแล้วมาบอกว่าลืมเป็นธรรมะ
1: แต่การที่จะจำถึงความเกิดดับสภาวะเจตสิกต่างๆที่เราเชื่อว่าเกิดแล้วดับ
0: ลักษณะของธรรมะไม่ปรากฏว่าเป็นธรรมะจะมีอนัตตสัญญาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอัตตสัญญากำลังฟังนี่ใครฟัง
1: มีตัวเราฟัง
0: กำลังเข้าใจนี่ใครเข้าใจ
1: เราเข้าใจ
0: ค่ะทั้งที่สภาพธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยกำลังเกิดดับสืบต่อทำหน้าที่ก็ไม่เปิดเผยเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่มั่นคงมั่นคงคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วแต่ใครก็ไปบังคับบัญชาไม่ได้แต่เมื่อเกิดเมื่อไหร่ปัญญารู้เมื่อนั้น

0: ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วพอเกิดขึ้นก็จะรู้เป็นไปไม่ได้
1: แต่ว่าบางครั้งเราเห็นอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเราปล่อยวางได้
0: เราเห็นแล้วปล่อยวางก็คือไม่เข้าใจธรรมะ
1: ยังไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจธรรมะ
1: ก็คือ
0: สักอย่าง
1: เห็นสภาวะธรรมแล้วก็จิตมันก็วางฮะ
0: เห็นสภาวะอะไร
1: อย่างเช่นความโกรธอย่างเง
0: ี้ยค่ะพอเกิดโกรธขึ้นนะคะสภาวะอะไร
1: เป็นเจตสิกฮะ
0: เรียกชื่อหรือว่ายังไง
1: เป็นความไม่สบายใจ
0: ค่ะความไม่สบายใจ
1: ครับ
0: และเห็นยังไงคะ
1: ก็เห็นความรุ่มร้อนของมันฮะเห็น
0: ไม่ต้องฟังธรรมะก็เห็นไม่ใช่เหรอ
1: เห็นแต่ว่ามันไม่เห็นถึงความดับฮะ
0: ไม่เห็นหรอกค่ะถึงความดับไม่เห็นแน่นอนกว่าจะถึงนั่นคืออุทยพยายานนะวิปัสสนาญาณซึ่งไม่ใช่ขั้นปริยัติไม่ใช่ขั้นปฏิบัติ
1: การฟังธรรมไปเรื่อยๆนี่จะไปถึงขั้นวิปัสสนาได้ไหมครับหร
0: ือ
1: ว่าต้องมีวิธีการอย่าง
0: ปัญญาคือปัญญาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปัญญาคือความเข้าใจใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาไหม
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูก
1: ครับ
0: จะสามารถเข้าใจได้ยิ่งขึ้นไหม
1: เข้าใจได้ยิ่งขึ้น
0: ไม่ใช่เพียงเข้าใจแค่นี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วความเข้าใจที่ยิ่งขึ้นเรื่อยๆมาจากไหน
1: มาจากการฟังบ่อยๆครับ
0: การฟังแล้วเข้าใจแล้วละการที่จะไปทำอะไรหรือเมื่อไรจะประจักษ์ได้ไหมไม่มีความสงสัยเพราะเห็นว่าปัญญาขั้นฟังไม่ได้ประจักษ์อะไรเลยเพียงแค่รู้ว่ามีแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้ถามคนธรรมบาราทั่วๆไปว่ามีจิตไหมเขาจะตอบว่าไงคะ
1: เขาก็ตอบว่ามีครับ
0: แล้วอยู่ไหนเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: แต่ไม่รู
0: ้เพราะฉะนั้นได้ยินชื่อของธรรมะทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้อยู่ไหน
1: หมายถึงคนทั่วๆไปนะฮะ
0: นั่นสิคะอยู่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้เขาจะไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นอะไรรู้คะ
1: จิตรู้ครับ
0: ปัญญาความเห็นถูกค่อยๆเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นผู้นั้นรู้เลยว่านี่ขั้นฟังยังไม่ใช่การถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งด้วยความเข้าใจด้วยความเป็นอนัตตาว่าไม่สามารถจะรู้ว่าเมื่อไรสติจะเกิดและสติจะรู้อะไรตอบไม่ได้สติเกิดก็รู้ว่านั่นแหละคือสภาพธรรมะที่มีลักษณะต่างกับที่เพียงฟังเรื่องราวของธรรมะใครรู้คะว่าสติเกิด
1: ก็เป็นสภาวะธรรมที่รู
0: ้ใครรู้ไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ต้องเป็นบุคคลนั่นเองถ้าไม่เคยฟังมาก่อนจะรู้ได้ไหม
1: ไม่มีทางเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้นะคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับฟังแล้วตัวตนรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉันยังมีตัวตนอยู่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจขึ้นจนถึงอีกระดับหนึ่งคือสติสัมปชัญญะเมื่อนั้นก็หมดสงสัยในความเป็นสติสัมปชัญญะ
1: เป็นสิ่งที่ยากมากเลยครับ
0: กำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าง่ายต้องบำเพ็ญพระบารมีไหมคะนานไหมกว่าจะได้รู้ความจริง
1: ครับ
0: และคนฟังเนี่ยจะรู้วันนี้เลยบางคนก็ฟังแล้วรู้แล้วบารมีอยู่ไหน
1: แม้กระทั่งเวลาฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ยังลืมเหมือนกับว่าเราเข้าใจ
0: เปล่าค่ะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมดาก็คือไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแค่ความเชื่อใช่ไหมครับอาจารย
0: ์เชื่อหรือเข้าใจ
1: เข้าใจแต่ว่าลืมฮะ
0: ลืมเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะลืมก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราลืม
1: แต่ว่าต้องเข้าใจถึงเจตสิก52ด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องไปเรียกชื่อเลยนะคะแต่อะไรที่ปรากฏไม่ใช่เราเพราะเป็นสภาพธรรมะอย่างไหนเป็นธาตุรู้หรือไม่ใช่สภาพรู
1: ้ถึงเราเรียกชื่อไม่ถูกแต่ว่าเราเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรม
0: จะเรียกทำไมคะเข้าใจลักษณะนั้นโดยไม่ต้องเรียกลักษณะนั้นมีปรากฏให้เข้าใจได้ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มีคำเรียกธรรมะไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแต่สภาพธรรมะประจักษ์แจ้งเพราะกำลังปรากฏแต่เมื่อจะทรงแสดงความจริงของธรรมะต้องใช้คำเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรอย่างขณะนี้มีเห็นค่ะไม่ต้องเรียกก็เห็นจะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่เห็นก็เห็นแต่พอใช้คำว่าได้ยินรู้ว่าไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมการกล่าวถึงธรรมะจำเป็นต้องอาศัยคำซึ่งแต่ละเสียงเป็นไปตามความหมายของธรรมะถ้าใช้คำว่าเสียงใช่ไหมคะคำนี้หมายความถึงเสียงเป็นไปตามความหมายที่เข้าใจกันว่าหมายความถึงเสียงถ้าบอกว่าเห็น ก็เป็นอีกธรรมะหนึ่งละไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นคำที่ว่าเห็นเป็นคำที่กล่าวถึงธรรมะเสียงนั้นก็ให้รู้ความหมายว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแต่เห็นเป็นเห็นไม่ต้องเรียกอะไรก็ได้แต่ไม่เรียกก็จะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงธรรมะจึงจำเป็นต้องมีเสียงที่จะแสดงความหมายของธรรมะนั้นว่าหมายความถึงธรรมะสิ่งที่มีจริงอะไร
1: อย่างเราไปแนะนำคนใหม่ๆเนี่ยอธิบายให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดนี่เราจะอธิบายยังไงครับ
0: ค่ะก็ให้เขารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครถ้าไม่ทรงแสดงธรรมะไม่ตรัสเลยสักคำเนี่ยใครสามารถจะรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
1: ไม่สามารถรู้
0: ค่ะแต่เมื่อฟังแล้วรู้ได้เลยในความลึกซึ้งว่าพูดนี้แหละตรัสถึงสิ่งที่ใครก็รู้ไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นละคลายความไม่รู้สภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่จะปรากฏไม่ได้นะคะแต่ปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วละคลายความไม่รู้ไปจนสามารถที่สภาพธรรมะนั้นจะปรากฏ
2: ตอนนี้ผมต้องคิดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ก็ถูกต้องนึกออกเห็นไหมคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: ผู้แต่งหนังสือจะเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทางนี้เป็นทางสายเอกผู้ใดปฏิบัติแล้วจะพ้นทุกข์และจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายใน7วัน7เดือน7ปีเป็นอย่างช้าผมมีความสงสัยว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าครับเพราะฟังจากที่อาจารย์มักจะพูดบ่อยๆว่าเป็นจีละกาลภาวนาซึ่งผมฟังแล้วมันขัดแย้งกันครับ
0: ก่อนอื่นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงไหม
2: จริงครับ
0: จริงนะพระองค์ทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นได้เกิดความเข้าใจถูกใช่ไหม
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่สะสมมาที่จะเข้าใจธรรมะทันทีที่ได้ฟังจบเทศนาก็มีใช่ไหมไม่ต้องถึง7วัน
2: ครับ
0: และคนที่ฟังแล้ว7วันแล้วไม่บรรลุก็มีใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงว่าตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจะมีได้ตั้งแต่ยังไม่ทันถึง1วันเลยจนกระทั่งถึง7วัน7เดือน7ปีหรือว่านานกว่านั้นก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่ากำหนดไว้ตายตัวเพราะว่าเป็นอนัตตาฟังธรรมะนี่ต้องละเอียดค่ะแม้แต่ว่าข้อความนั้นมาจากไหนพูดไว้อย่างไรขาดตกบกพร่องหรือเปล่าหมายความว่ายังไงอย่างที่มีข้อความที่ว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่นะคะ 5,000 ปีเราก็มานั่งนับนั่งคิดว่าตอนนี้ยังอยู่ยังมีแต่ถ้าไม่มีใครที่เข้าใจธรรมะเลยทั้งสิ้นจะถึง 5,000 ปีไหมเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกต้องและอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงตราบใดพระศาสนาก็ดำรงอยู่ตราบนั้นต้องเข้าใจในความหมายของเหตุปัจจัยด้วยค่ะตรัสไว้ในที่ต่างๆต้องประมวลมาซึ่งเหตุและผลไม่ใช่พอได้ยินแล้วก็สงสัยจริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องรู้ว่าเหตุมาจากอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่คะ7วันหรือเปล่า
2: เสียสงไขแสนกลับ
0: เห็นไหมคะกว่าจะมีปัจจัยที่จะทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่ไม่ถึง4อสงไขยแสนกับเพราะไม่ใช่การที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศหาผู้อื่นเปรียบไม่ได้เลยในทุกทางทั้งเทวดาและพรหมในสากลจักรวาลพระบารมีก็ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาวกเนี่ยอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยชาติก่อนท่านก็สะสมบารมีได้ฟังอย่างเนี้ยแต่ความเข้าใจของท่านระดับไหนแล้วจะเป็นแบบว่าอีก7วัน7เดือน7ปีได้ไหมหมายความว่าสามารถที่จะเป็นไปได้เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมขาดเหตุปัจจัยไม่ได้เลยค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะผลจะเกิดขึ้นตามควรแก่เหตุไม่อย่างนั้นบางคนก็ไปนั่งปฏิบัติ7วันละรู้ยังอ่ะ7เดือนละก็ไม่ไปไหนนั่งปฏิบัติอยู่นั่นน่ะจะรู้ได้ไหมคะถ้าเหตุปัจจัยไม่พอไม่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความเข้าใจมีจริงไหม
2: มีจริงครับ
0: ค ค่ะความไม่รู้มีจริงไหม
2: มีจริงครับ
0: ที่เป็นไปแล้วจนถึงวันนี้อะไรมากกว่ากันความไม่รู้หรือปัญญา
2: ความไม่รู้ครับ
0: มากกว่ากันมากประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งได้ยินได้ฟังคำจริง 2-3 คำใน 45 พรรษาที่ทรงแสดงสำหรับผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเข้าใจได้เลยมากบ้างน้อยบ้างต่างกันเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าคำนั้นจริงหรือเปล่าและคนที่จะกล่าวความจริงอย่างนั้นได้เนี่ยต้องรู้จริงอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นที่จะบอกว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนี้หรือเปล่าพระเช่นตรัสอย่างนี้ตามที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่ใช่คิดพิจารณาไตรตรองแต่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะทรงบำเพ็ญพระบารมีตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระองค์คิดหรือเปล่าว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ไม่คิดครับ
0: ไม่คิดแต่มีเหตุปัจจัยใช่ไหม
2: ครับ
0: ถ้ายังไม่ถึงกาละที่สมบูรณ์ที่จะถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: แต่พอถึงเวลาแล้วจะไม่เป็นได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ได้สะสมมาซึ่งควรแก่สภาพธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นได้ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้ก็จะรู้ได้นะคะเพียงขั้นฟังเนี่ยจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหมผู้ที่ตรัสรู้และตรัสรู้ขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดหลายอย่างหรือหนึ่งอย่างที่จะประจักษ์การเกิดดับเนี่ยทีละหนึ่งถ้าพร้อมกันไม่มีทางใช่ไหมคะเราจะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นถ้าสภาพธรรมะนั้นรวมกันแต่ถ้าทีละหนึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างขณะนี้ค่ะแค่คำที่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะขณะเห็นเนี่ยมีสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะว่านะคะถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีสันวรรณะต่างๆที่จะกระทบตาที่เกิดพร้อมกับรูปนั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะปรากฏเหมือนกลิ่นนะคะกลิ่นอยู่ที่ไหนคะพระเชนต้องรู้นะคะกลิ่นอยู่ที่มหาภูตรูปที่ใช้คำว่ารูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: แข็งไม่รู้เลยว่าใครกำลังจับใครกำลังทุบใครกำลังตีอะไรแข็งก็ไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นไม่หิวไม่โกรธพระเชนสภาพธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกลิ่นมีจริงไหมคะ
2: กลิ่นมีจริงครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: รูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นมองเห็นหรือมองไม่เห็นแต่สภาพนั้นไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งต่างกับรูปเพราะไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยอย่างละเอียดสักหนึ่งก็ไม่มีเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วรู้คิดดูสิคะยากไหมที่จะรู้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นระดับไปไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้มีปัจจัยให้เกิดต่างกันเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ด้วยเราแต่เป็นปัญญาที่ละความไม่รู้และความติดข้องโดยเข้าใจถูกต้องตั้งแต่ขั้นฟังว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยทั้งสิ้นเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดเกิดแล้วอะไรที่ปรากฏเกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉันจะไปทำได้ไหมจะไปทำสติเนี่ยทำได้ยังไงจะไปทำปัญญาทำได้ยังไงเพราะเขาไม่รู้เหตุปัจจัยที่จะทำให้สติเกิดไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ปัญญาแต่ละขั้นเกิดขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถถึงวาระที่เป็นอภิสมัยสมัยที่ไม่เคยมีในสังสารวัฏคือการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะด้วยปัญญาที่อบรมแล้วไม่ใช่แค่ฟังก็จะไปประจักษ์การเกิดดับจะไปละจะไปปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องมีความมั่นคงในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใคร ม่ใช่ของใครเพียงแค่มีปัจจัยเกิดระดับและไม่กลับมาอีกเลยจะมีความเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นแค่คำว่านะคะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเกิดระดับกว่าจะถึงการที่น้อมไปสู่ความเข้าใจอย่างนี้ได้เพื่อความละคลายความติดข้องจะมีได้เนี่ยไม่ใช่ขั้นคิดแต่ต้องเป็นการฟังที่ปัญญาค่อยๆละเอียดขึ้นเข้าใจขึ้นและรู้ว่าขณะไหนไม่ใช่ปัญญาขณะไหนเป็นความไม่รู้ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราได้ยินก็ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปธรรมตาความเป็นไปของธรรมะนั้นซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับความเป็นไปของธรรมะนั้นซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราเลยทั้งสิ้นแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งแล้วว่านี่คือจิตมีกี่ประเภทนั่นคือเจตสิกไม่ใช่เราคิดเกิดขึ้นขณะหนึ่งมีสภาพธรรมะอะไรอาศัยกันและการปรุงแต่งให้เกิดคิดอย่างนั้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะจึงเป็นเราคิดและรู้ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่คิดเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งต่างๆเหมือนเที่ยงเหมือนยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็ละคลายกิเลสไม่ได้ตราบใดที่คิดและเข้าใจผิดว่ายั่งยืนก็เป็นที่ตั้งของความติดข้องความอาลัยเยื่อใยแต่พอมีความเข้าใจจากการประจักษ์แจ้งในการเกิดดับค่อยๆละคลายความเป็นเราจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4เมื่อไหร่เป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นสังขรัตนะเพราะรู้ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธรัตนะ
2: คือผมติดคำเนี่ยว่า7ปีเป็นอย่างช้าไหมเพราะว่ามันทำไมมันง่ายอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะจริง
0: แค่ฟังกรุณาใช่ไหมคะว่า7วันสำหรับใคร7เดือนสำหรับใคร
1: ครับแต่
0: 7ปีสำหรับใครสำหรับคนไม่รู้เลยอย่างนั้นหรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกณฑ์ที่ว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้แต่หมายความว่าเมื่อเหตุสมควรแก่ผลสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทั้งนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่จะ7วันหรือ7เดือนหรือ7ปีก็ได้มากกว่านั้นก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะได้ค่ะฟังคำแล้วต้องพิจารณาไตรตรองในความหมายด้วยว่าหมายความถึงอะไรไม่ใช่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องรู้ว่าสำหรับใครการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะเรื่องของกรรมในประโยคแรกพูดว่าไงคะ
2: กรรมก็คือการกระทำซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วครับ
3: ที่คุณสุทธิชัยกล่าวถึงก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
0: เราต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจนะคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะแต่ว่ากรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะมีธรรมะที่เป็นเหตุและธรรมะที่เป็นผลกรรมคือกุศลและอกุศลเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลนะคะถ้าอกุศลกรรมได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดจิตที่เป็นผลของกรรมนั้นถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลวิบากผลของกุศลกรรมถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมอย่างนี้ตรงไหมคะค่ะ
2: ตรงครับ
0: กรรมดีก็ให้ผลที่ดีกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีแต่เรารู้ละเอียดกว่านั้นไหมว่าผลคืออะไรเมื่อไรเดี๋ยวนี้มีผลของกรรมไหมคะ
2: ไม่รู้ครับว่าจะให้ผลเมื่อไหร่ครับ
0: จึงต้องฟังไงคะว่าเห็นเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมเพราะเราเลือกเห็นไม่ได้บางครั้งเราเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งได้ยินเสียงที่น่าพอใจบางครั้งได้ยินเสียงที่ไม่พอใจเกิดแล้วเพราะเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตนั้นต้องเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมขณะแรกของชาตินี้ก็คือขณะที่เกิดใช้คำว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่เราใช้ว่าตายเพราะฉะนั้นตายแล้วนะคะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีโดยเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลแต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ถ้าไม่มีกรรมที่ได้กระทำแล้วที่จะให้ผลเกิดผลก็เกิดไม่ได้เช่นเป็นพระอรหันต์แล้วกุศลที่เคยเป็นที่จะให้ผลก็เป็นกิริยาเหมือนดอกไม้นะคะที่ไม่ทำให้เกิดผลก็เป็นแค่เพียงดอกไม้คือการกระทำแต่ผลไม่มีเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องศึกษาแต่ละคำให้เข้าใจนะคะแม้แต่คำที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็ต้องรู้ว่ากรรมจำแนกออกเป็นกี่ประเภทมีกรรมหนักมีกรรมเบาคือทุกอย่างนะคะต้องละเอียดที่จะต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่าเพียงเราได้ยินแค่นี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วก็มานั่งสงสัยว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะต่อไปโดยละเอียดนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำจริงซึ่งถึงที่สุดไม่มีการที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นสภาพธรรมะที่ปกปิดเดี๋ยวนี้เป็นกรรมหรือเปล่าที่กำลังฟังธรรมะเป็นกรรมนะคะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม
2: กุศลกรรมครับ
0: เป็นกุศลกรรมเมื่อไร
2: เมื่อขณะฟังธรรมครับ
0: ฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจเป็นกุศลไหม
2: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดไปอีกใช่ไหมคะขณะใดที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นเป็นกุศลกรรมเกิดแล้วจะให้ผลไหม
2: จะให้ผลเมื่อไรไม่รู้ครับ
0: ค่ะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหตุมีแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ยังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผลของกรรมใดโดยเหตุนี้กรรมจึงเป็นสภาพที่ปกปิดทั้งในขณะที่ทำกรรมและในขณะที่ผลของกรรมเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าผลของกรรมนั้นมาจากกรรมไหนมาจากทานหรือมาจากศีลหรือมาจากการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริง45พรรษาทุกเรื่องที่เราสงสัยข้องใจเนี่ยค่ะเราค่อยๆพิจารณาแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะที่จะต้องมั่นคงว่ากรรมเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่มีเรา
0: เป็นอะไรคะกรรมมีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกรรมเป็นอะไรค่ะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในภาษาของเรานะคะสิ่งใดก็ตามที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้ยังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีจริงๆจะบอกว่าไม่มีไม่ได้แล้วเห็นก็มีจริงจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะในภาษาบาลีนะคะเราศึกษาธรรมะหมายความว่าอะไรเราศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นมาก่อนเลยและไม่มีทางที่จะรู้ได้ด้วยถ้าไม่มีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติรู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วทรงแสดงธรรมะให้เรามีโอกาสได้เข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะคืออะไรซึ่งเป็นเบื้องต้นของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะมีจริงๆนะคะแต่ว่าเพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรทำให้เกิดตาจักขุประสาทรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้เฉพาะกระทบสิ่งที่สามารถปรากฏเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่ามีทางตาซึ่งมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะตามีไหมคะในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีตาไหมเดี๋ยวนี้เห็นไงคะไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยฟังมาก่อนเป็นเรามาตั้งนานแสนนานแต่ฟังพระธรรมแล้วก็จะรู้ได้ค่ะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทรงสภาพสภาวะความเป็นสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยใครก็เปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งตาเป็นตาเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งจำเป็นจำสุขเป็นสุขแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงๆใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะมีปัจจัยเกิดแล้วดับถ้าเป็นเราก็ไม่มีเราละใช่ไหมคะเพราะดับไปแล้วหมดไปแล้วแต่เมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่ามีเราซึ่งมีตามีหูมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตแต่ความจริงก็คือแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องเริ่มฟังด้วยความเข้าใจมั่นคงตั้งแต่ต้นว่าเราฟังคำที่กล่าวถึงความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีตลอดเวลาแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยจนกว่าพระองค์จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏ ให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ให้ไปทำให้อะไรเกิดขึ้นเพราะทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วทั้งนั้นคิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วเข้าใจผิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นว่าไม่มีเราทุกอย่างที่มีนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะไม่ผ่านไปแต่ต้องเข้าใจแต่ละคำให้ชัดเจนว่าคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกรรมเนี่ยต้องรู้ว่าคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
2: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะธรรมะมีสองอย่างใช่ไหมคะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรเสียงก็เกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ธรรมะกับธาตุเนี่ยความหมายเดียวกันนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นให้เป็นอื่นได้เป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนั้นสภาวะความเป็นที่แข็งต้องเป็นแข็งกลิ่นต้องเป็นกลิ่นเสียงต้องเป็นเสียงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดมาไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยมีตั้งหลายอย่างทั้งหมดไม่รู้อะไรจึงเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมเกิดขึ้นรูปธรรมปรากฏได้ไหมว่ามีรูปไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเต็มโลกไปหมดเลยแต่ไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะปรากฏไหมว่ามี
2: ไม่ครับ
0: ไม่ปรากฏต่อเมื่อใดมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะแล้วมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะทั้งสองเนี่ยต้องเกิดสิ่งที่ปรากฏให้รู้ก็เกิดธาตุรู้ก็เกิดเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าโลกะหรือโลกก็หมายความว่าโลกว่างเปล่าคือไม่มีอะไรแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นโลกเป็นโลกิยะเริ่มเข้าใจความหมายละว่าอยู่ทุกวันนี้ก็คือธรรมะทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากนานแสนนานมาแล้วนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรล่ะเป็นรูปธรรมต่างๆเป็นนามธรรมต่างๆนามธรรมนะคะธาตุรู้มีสองอย่างค่ะคือจิตกับเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นกำลังเห็นเนี่ยเป็นจิตที่กำลังรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆอย่างนี้พอธาตุรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นนะคะได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยหลากหลายมากเพราะธาตุรู้สามารถจะรู้แต่ละเสียงจึงปรากฏว่าเสียงหลากหลายเพราะรู้แจ้งในแต่ละเสียงเพราะฉะนั้นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเนี่ยนะคะคือจิตแล้วก็มีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดกับจิตอีก52ประเภทเป็นเจตสิกหลากหลายมากความติดข้องก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งความขุ่นเคืองใจก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งความขยันก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งความเข้าใจถูกก็เป็นเจตสิกแต่ชนิดหนึ่งหลากหลายมากนะคะมีจริงในชีวิตประจำวันก็คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งพร้อมกับเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทำให้จิตหลากหลายเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นเราหรือเปล่าคะ
2: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะเห็นไหมคะเริ่มว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่หลากหลายมากรูปธรรมก็มีใช่ไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเข้าใจว่าเป็นร่างกายของเราแต่ก็เป็นแต่ละรูปตาจักขุประสาทะไม่ใช่แข็งอ่อนเย็นร้อนแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเลยค่ะแสนสั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็ติดข้องยังไม่ทันรู้อะไรเลยจะไปทำปฏิบัติธรรมะให้ประจักษ์การเกิดดับเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยก็รู้มาจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะได้ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วเรามีบารมีอะไรพอหรือยังที่ว่าบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายดีอกุศลทั้งหลายไม่สามารถจะทำให้รู้ความจริงนี้ได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่รู้สภาพที่ไม่รู้เนี่ยมีจริงนะคะกำลังไม่รู้นั่นแหละคือสภาพนั้นแหละที่มีจริงๆที่ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ตรงกันข้ามกับสภาพรู้ฟังและมีความเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ความเข้าใจถูกค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเจตสิกเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตเป็นสภาพรู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเหตุว่าเจตสิกเนี่ยจำเจตสิกรู้สึกไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จิตเกิดเนี่ยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทนี่จากการตรัสรู้เพื่อให้เราค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาว่ายิ่งเข้าใจยิ่งเห็นว่าไม่มีใครไปทำให้จิตแต่ละหนึ่งขณะเกิดได้เลยแต่หลากหลายตามประเภทของเจตสิกซึ่งมีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่ากรรมมีจริงไหมคะ
2: มีจริงครับ
0: ค่ะเป็นการกระทำใช่ไหมคะที่ใช้คำว่ากรรม
1: ครับ
0: ค่ะเป็นสภาพที่จงใจที่จะกระทำจะเดินเนี่ยถ้าไม่มีเจตนาความจงใจที่จะเดินร่างกายจะเคลื่อนไหวไปได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะสภาพของกรรมเนี่ยได้แก่สภาพหนึ่งที่เป็นนามธรรมที่จงใจเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตนะคะจิตแค่รู้แจ้งสภาพธรรมะแต่อาศัยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยความจงใจเจตนาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะหนึ่งเกิดเมื่อไหร่เป็นสภาพที่จงใจขวนขวายพอจะเห็นสภาพธรรมะนี้ไหมคะว่าไม่ใช่เรา
2: ครับ
0: ค่ะกำลังรับประทานอาหารมีจิตไหมคะ
2: มีจิตครับ
0: มีเจตสิกไหม
2: มีครับ
0: มีเจตนาเจตสิกไหม
2: มีครับ
0: ต้องมีทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะต่อไปจะรู้ได้ค่ะไม่ว่าจิตเกิดเมื่อไหร่ทั้งสิ้นที่ไหนทั้งสิ้นนะคะต้องมีเจตสิกอย่างน้อยที่สุด7ดวงเกิดร่วมด้วยและเจตสิก7นั้นนะคะเจตนาเป็น1ใน7ต้องเกิดกับจิตทุกขณะแต่ปกติเราไม่รู้นี่เริ่มจะเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นความเข้าใจของตัวเองฟังแล้วคิดและไตร่ตรองแล้วรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้กว่าจะรู้ได้ต้องฟังคำของพระองค์ด้วยความเข้าใจที่ละเอียดที่จะต้องตรงไม่สับสนนามธรรมเป็นนามธรรมรูปธรรมเป็นรูปธรรมจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทมีจิตไหมคะ
2: มีครับมี
0: ค่ะตายเมื่อไหร่คือจิตไม่ได้เกิดที่รูปนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นรูปนั้นจะเคลื่อนไหวจะลืมตาจะลุกขึ้นจะนั่งจะนอนไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีจิตเพราะฉะนั้นรูปที่ร่างกายเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยค่ะแตกย่อยละเอียดยิบได้ไหมมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แม้ว่ายังไม่แตกย่อยละเอียดยิบอย่างที่ปรากฏอย่างคนที่ถูกลูกระเบิดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแขนขาดขาขาดได้มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทั้งนั้นแต่ว่ารูปแต่ละรูปนะคะเล็กที่สุดนะคะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งใช้คำว่ากลุ่มเพราะเหตุว่ามีรูปหลายรูปอาศัยกันและกันเกิดร่วมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตะรูปใหญ่ที่เป็นประธานเคยได้ยินคำนี้ไหมคะต้องเคยได้ยินเพราะได้ยินคำว่าภวังคจิตใช่ไหมคะพระเชนก็ต้องได้ยินหลายคำเลยแต่ว่าถึงจะหลายคำนะคะความเข้าใจก็กระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราก่อนที่จะไปประจักษ์การเกิดดับอะไรทั้งสิ้นต้องมีปัญญาระดับฟังที่มั่นคงที่จะละว่าเราทำไม่ได้ปัญญาระดับไหนจะเกิดก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัญญาขั้นการฟังเลยเนี่ยจะเข้าใจได้ยังไงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี้เกิดระดับถูกต้องไหมคะแต่เพียงขั้นเข้าใจอย่างเนี้ยไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะยังไม่ละคลายความเป็นเราจนกว่าความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่โดยชื่อจนกว่าสภาพนั้นจะปรากฏกับสติสัมปชัญญะได้ยินคำว่าสติใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: มีจริงๆไหมคะ
2: มีน้อยมากครับ
0: แต่มีจริงๆหรือเปล่าม
2: ีจริงๆครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะอะไรคะรูปธรรมหรือนามธรรมสติ
2: เป็นนามธรรมครับ
0: เป็นนามธรรมนะคะเป็นจิตหรือเจตสิก
2: เป็นเจตสิกครับ
0: เป็นเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะหรือเปล่า
2: ทุกขณะครับ
0: ไม่ได้เห็นไหมคะคิดเองไม่ได้เลยค่ะสติเจตสิกเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดกับจิตเมื่อไหร่จิตนั้นเป็นกุศลเป็นจิตที่ดีงามไม่ให้โทษไม่ให้ผลที่เป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกละใช่ไหมคะเจตสิกฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มี แล้วก็เจตสิกใดเป็นเหตุเจตสิกใดเป็นผลละเอียดยิบจนกระทั่งว่ายิ่งเข้าใจยิ่งค่อยๆมั่นคงว่าไม่ใช่เรากว่าสภาพธรรมะสามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งได้ก็ต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งมาจากขั้นฟังเข้าใจอบรมมั่นคงเพราะฉะนั้นปริยัติฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพจน์แค่ฟังไม่พอรอบรู้ในคำที่ได้ฟังเช่นคำว่าธรรมะรอบรู้จริงๆค่ะทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยโกรธเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกยังไงคะ
2: เป็นเราโกรธครับ
0: เป็นเราโกรธแต่ความจริงเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกำลังโกรธสามารถที่จะมีปัญญาที่ถึงการรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งต่างกับขณะอื่นซึ่งไม่โกรธแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนนะคะจะมีคำถามว่าแล้วทำยังไงจะหายโกรธเป็นไปได้ไหม
2: ก็ต้องศึกษาพระธรรมค่อยๆเจริญ
0: แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเที่ยวไปแสวงหาทำยังไงจะหายโกรธหนังสือตำราใครสมัยใหม่เขียนยังไงก็ตามแต่อ่านหมดใครพูดอะไรก็ฟังแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าใครก็บังคับบัญชาโกรธไม่ได้เพราะโกรธเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานี่แสดงถึงความมั่นคงตามลำดับนะคะจนกว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยากหายโกรธอยากไม่โกรธหรือกระวนกระวายก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาได้แต่ปัญญาไม่พอที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งในลักษณะที่ต่างกันว่าเป็นธรรมะแต่ขั้นฟังความเข้าใจนี้แหละจะค่อยๆนำไปสู่ขณะนั้นโดยความเป็นอนัตตาไม่มีเราไปภาคเพียรพยายามเพราะภาคเพียรพยายามด้วยความเป็นเราเมื่อไหร่ผิดทันทีไม่ได้เข้าใจเลยนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความมั่นคงที่จะเข้าใจขณะนั้นนะคะต้องรู้ว่าเพราะได้ฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ฟังบ่อยๆแต่ว่าไม่หวังว่าเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้แยกขาดจากสภาพธรรมะอื่นทีละหนึ่งทีละหนึ่งขณะนี้รวมกันหมดใช่ไหมคะเห็นกับได้ยินแยกขาดจากกันหรือยัง
2: ยังครับ
0: ยังแต่ความจริงแยกขาดจากกันใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ปัญญารู้ได้ไหมประจักษ์แจ้งได้ไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญารู้อย่างนั้นแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะปัญญายังไม่ถึงการที่จะเป็นอย่างนั้นก็รู้อย่างนั้นไม่ได้เห็นไหมคะต้องอาศัยความเป็นอนัตตาซึ่งละความติดข้องซึ่งปิดบังความจริงเพราะความอยากมีความต้องการเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นดับแล้วไปอยากอะไรไปทำอะไรแต่ปัญญาที่เข้าใจแล้วนะคะสามารถจะเกิดได้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นค่ะกว่าจะถึงปัญญาที่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆโดยความเป็นอนัตตาทันทีที่เกิดก็กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเราใช้คำว่าสติสัมปชัญญะคนนั้นเห็นความเป็นอนัตตาหนทางนี้ต้องเป็นหนทางของอนัตตาโดยตลอดจึงสามารถที่จะรู้ความจริงได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไหมคะ
2: รู้จักขึ้นครับ
0: ค่ะทั้งหมดทุกคำที่เราได้ฟังมาจากพระมหากรุณาที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงแต่ละคำให้เรามีโอกาสได้เข้าใจได้ไตร่ตรองได้เห็นพระองค์ทั้งที่ชาวสาวัตถีชาวพาราณสีพระองค์เสด็จบิณฑบาตถ้าเขาไม่มีความเข้าใจในธรรมะจะไม่รู้จักว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เราแม้ไม่เห็นรูปร่างกายแต่ได้ฟังคำที่เกิดจากพระปัญญาของพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจึงทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงใครกล่าวได้ไหมคะถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้แล้ว
2: ไม่ได้
0: แต่ฟังตามได้เข้าใจตามได้จึงเป็นสาวกแต่ต้องไม่ประมาทเลยนะคะปริยัติรอบรู้มั่นคงเป็นธรรมะเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ตามเวลาโกรธเกิดขึ้นไม่อยากโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะโกรธก็เป็นธรรมะไม่อยากโกรธก็เป็นธรรมะคิดที่จะไม่โกรธก็เป็นธรรมะต้องทุกอย่างหมดเลยค่ะ จากอุปาทานขันธ์ที่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราหมดเกลี้ยงเมื่อไหร่สภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อนั้น
3: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงหนทางของความเป็นอนัตตาก็ชัดเจนใช่ไหมครับว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ขณะต่อไปนี่คือประโยชน์ของการสนทนาธรรมะนะครับเป็นมงคลเพราะว่านำมาซึ่งความเจริญด้วยปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงในธรรมะซึ่งก็เป็นคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่คำว่ากรรมคำเดียวนี่ครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะครับ
0: และก็ยังมีคำที่พูดด้วยใช่ไหมคะหนทางนี้เป็นหนทางเดียวเห็นไหมคะพูดแล้วเข้าใจไหมคะพูดแล้วด้วยมีหนทางเดียวเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าหนทางเดียวคืออะไรหรือเปล่าไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจนะคะหนทางเดียวหนทางไหนแต่หนทางเดียวคือความเข้าใจตามลำดับขั้นคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะที่ละความติดข้องและความไม่รู้ถ้าตราบใดยังไม่รู้และติดข้องสภาพธรรมะก็ถูกปกปิดไม่สามารถที่จะเปิดเผยความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวเนี่ยพูดกันไปนะคะแต่หนทางเดียวจริงๆคืออะไรต้องเป็นปัญญา
4: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้นะท่านอาจารย์พูดถึงความมั่นคงแล้วท่านอาจารย์ก็กรุณาพูดถึงว่ามั่นคงแล้วยังต้องมีอธิษฐานนะก็อยากให้ท่านอาจารย์กรุณาอนุเคราะห์ตรงนี
0: ้ค่ะขณะนี้เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
4: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะนะคะมั่นคงแค่ไหน
4: ยังไม่มั่นคง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ว่าต้องมั่นคงกว่านี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: นั่นคืออธิฐานะบารมีรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยจะไปที่ไหน7วัน8วันจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ได้ความมั่นคงนี้ต่างกับเพียงแต่ขั้นเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
4: ก็ยังไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นทุกบารมีต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไปมั่นคงในเรื่องอื่นไม่ใช่ไปมั่นคงว่าจะนั่งอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนจะรู้ความจริงให้ได้อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่บารมีเพราะทุกบารมีต้องเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่ามั่นคงแค่ไหนที่จะไม่ไปคิดว่าจะไปทำให้เกิดปัญญาขึ้นแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วไม่รู้จากไม่รู้เป็นรู้ในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต่างหากที่เป็นความมั่นคงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยไม่ใช่เราจะหวังว่าเราจะไปเข้าใจจนกระทั่งละความเป็นตัวตนนะคะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฟังมาแล้วจะนานเท่าไหร่กี่ชาติก็ตามแต่เริ่มเข้าใจความเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือยังเพราะว่าตราบใดที่เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนมีสิ่งที่ปรากฏรวดเร็วนะคะจนปรากฏการเกิดดับเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะละเห็นไหมคะนิมิตตะคือการปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นคิ้วเป็นตาเป็นผมเป็นจมูกพวกนี้เป็นนิมิตตะหมดจากการเกิดดับแต่ละหนึ่งรูปกลาปะเล็กๆซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นมีความมั่นคงเพราะปัญญาใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาจะมั่นคงไหมคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราจะไปพยายามแต่รู้ได้เพราะเมื่อฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าไม่ใช่ใครจะทำอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่พอเพราะฉะนั้นพอแล้วไม่ฟังแล้วพระพุทธศาสนาง่ายไม่ต้องฟังเลยไปปฏิบัติถูกหรือผิด
4: ผ
0: ิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทางหลงเนี่ยมีมากเพราะความไม่รู้มีมากและความต้องการก็มีมากเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆต้องประกอบด้วยบารมีที่เป็นสัจจะบารมีความจริงนี้มีผู้ที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ได้ประจักษ์แจ้งเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันหมายความว่าการเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะถึงระดับที่เดี๋ยวนี้เองนะคะไม่สงสัยในแต่ละธรรมะที่เกิดเพราะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการดับความไม่ใช่เราเนี่ยต้องดับหมดในสิ่งที่เคยยึดถือทั้ง5ขันธ์5ขันธ์นี่คือธรรมะทั้งหมดที่เป็นรูปขันธ์ทั้งหมด นามธรรมทั้งจิตและเจตสิกทั้งความรู้สึกซึ่งเป็นที่ยึดถืออย่างมากนะคะเราแสวงหาเพื่อความสุขที่เป็นเราเพื่อเราเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นแค่ลักษณะของธรรมะซึ่งเกิดดับจนกว่าจะประจักษ์แจ้งหมดสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราพูดถึงจิตใช่ไหมคะและรู้ด้วยว่าจิตเป็นสภาพรู้ใช่ไหมทุกคนมีใช่ไหมจิตปรากฏให้รู้หรือยังยังเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรและเราก็พูดว่าใต้มหาสมุทรนั้นมีอะไรบ้างแต่น้ำที่เป็นมหาสมุทรเนี่ยค่ะปิดบังไว้ไม่ให้เห็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังความเข้าใจนี้แหละนะคะค่อยๆทำให้สภาพธรรมะปรากฏกับสติสัมปชัญญะระดับซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังแม้การฟังนะคะก็เป็นสติสภาพที่กำลังระลึกเป็นไปในคำด้วยความใส่ใจด้วยความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยความเข้าใจนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหมฟังจริงแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เนี่ยเหมือนไม่ได้ฟังเพราะไม่เข้าใจแต่ฟังคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจต่างกันเพราะความใส่ใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยกว่าจะมากเพราะฉะนั้นจึงมีความจริงที่ว่านะคะปัญญาเจริญท่ามกลางอกุศลหมายความว่าไงคะเห็นความน่ากลัวของอกุศลไหมคะมีก็ไม่รู้เห็นไหมคะมืดระดับไหนไม่รู้ระดับไหนว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปแต่ละทางเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทำให้หลงผิดนะคะแต่เป็นเรื่องที่มีความมั่นคงว่าเมื่อสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้มีผู้ที่ประจักษ์แจ้งได้ก็มีความตั้งมั่นอธิษฐานะมั่นคงที่ว่าไม่ใช่รู้อื่นค่ะไม่ใช่ใครชวนไปให้รู้อะไรที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้ต่างหากที่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจขึ้นอย่างมั่นคงสติสัมปชัญญะที่จะรู้เฉพาะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นปกติอย่างนี้แต่ปกติอย่างนี้คือเห็นแล้วไม่รู้กับปกติอย่างนี้แล้วเห็นแล้วรู้ต่างกันไหมคะเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าตามธรรมดาเนี่ยเห็นแล้วไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ได้ดับเลยจิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตามากมายหลายขณะดับไปพร้อมกับสิ่งที่ปรากฏทางตาดับในขณะนั้นน่ะไม่รู้แล้วในสิ่งนั้นชอบแล้วติดข้องแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เห็นได้ยินก็เช่นเดียวกันได้กลิ่นลิ้นรสกระทบสัมผัสผิดนึกทั้งวันความไม่รู้ที่เคยมีมาแล้วมากยังเพิ่มเติมอีกทุกวันเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะจากการได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่อยๆเจริญขึ้นท่ามกลางอกุศลแล้วเมื่อไหร่จะค่อยๆชำแรกอกุศลที่ลุมร้อมเนี่ยนะคะโดยการที่เป็นสติสัมปชัญญะอีกขั้นหนึ่งซึ่งอาศัยการฟังแล้วละทำให้ขณะนั้นนะคะโดยความเป็นอนัตตาอารมณ์ที่กำลังปรากฏที่เคยไม่รู้ก็เป็นการค่อยๆเข้าใจอารมณ์นั้นพร้อมสติสัมปชัญญะจะไม่มีคำถามว่าสติเป็นยังไงเพราะขณะนั้นสติเกิดแล้วแต่ว่าขณะนี้สติเป็นยังไงยังไม่รู้ใช่ไหมคะก็ฟังว่าสติขั้นฟังเนี่ยนะก็กำลังฟังเรื่องราวเห็นก็ดับไปได้ยินก็ดับไปมากมายละแต่แม้กระนั้นนะคะความเข้าใจมีกำลังเมื่อไหร่สามารถที่จะดับกิเลสได้เมื่อนั้นต้องเห็นกำลังของปัญญาแต่อยู่ดีๆจะให้มีกำลังของปัญญาระดับนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะโลภะอยากได้เยอะๆแต่ให้รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ต้องตรงสัจจะบารมีและวิริยะบารมีก็ไม่ใช่เรานะคะรู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ในครั้งที่สุเมธาดาบสซึ่งบำเพ็ญบารมีจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะในครั้งนั้นเป็นสุเมธาดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธาดาบสจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณโคดมชาวเมืองนั้นนะคะ ปราบปลื้มดีใจว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในสมัยของพระทีปังกรแต่พอถึงสมัยของพระสมณะโคดมคิดดูนะอีก4อสงไขยแสนกับเขาไม่ได้หวั่นไหวเลยค่ะปีติร่าเริงว่ามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมและก็ระหว่างนั้นก็มีโอกาสที่จะถ้าได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ไหนปัญญาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พยากรณ์สุเมธดาบทนะคะสุเมธดาบทในครั้งนั้นก็เกิดแล้วเกิดอีกใน4อสงไขยแสนกับได้เฝ้าได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยต้องว่างจากคำสอนของศาสนาของพระองค์ตนเองเสียก่อนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแล้วศาสนาคำสอนของพระองค์อันตรธานหมดเมื่อไหร่ว่างเว้นจากศาสนาของพระองค์นะคะอีกนานจึงจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งพระฉันทุกคำที่เป็นความจริงเนี่ยค่ะเป็นวิริยารัมภกถาคาถาที่แสดงให้เห็นถึงการปรารภความเพียรไม่ท้อถอยเลยเหมือนอย่างคนที่เขาได้ฟังคำที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์พระสมณะโคดมเขาร่าเริงแล้วเราฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระศรีอริยะเมตไตรแค่หวังจะเจอแต่มันไม่เข้าใจธรรมะเลยก็ผ่านไปอีกพระองค์หนึ่งเหมือนแต่ละพระองค์พระฉันเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเห็นประโยชน์ที่สูงสุดที่เป็นรัตนะอันประเสริฐคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะทำให้จากไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนคนตาบอดเนี่ยค่อยๆมีแสงสว่างปรากฏพอที่จะเห็นบ้างแต่ปัญญานี้ก็ต้องตามลำดับแต่เกิดได้แน่นอนและก็ไม่ใช่ปัญญาเพียงขั้นฝังด้วยอดทนไหมคะขันติบารมีแล้วเพียรเนี่ยไม่ใช่เรานะคะไม่ต้องไปทำความเพียรเลยเพราะเพียรมีจริงเกิดกับจิตกี่ประเภททรงแสดงไว้หมดกำลังฟังเนี่ยเพียรหรือเปล่าวิริยะเจตสิกเกิดแล้วในความมืดทั้งหมดค่ะจิตและเจตสิกเกิดนับทำกิจการงานไม่มีใครเห็นเลยสนใจแต่สิ่งที่จิตรู้ตื่นมาก็มีสิ่งที่จิตรู้ปรากฏทั้งนั้นเลยเป็นห้องเป็นบ้านเรือนเป็นถนนหนทางถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าจิตรู้ไม่ใช่เราเห็นก็เป็นจิตได้ยินก็เป็นจิตตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่ปราศจากจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วเพียงแค่หนึ่งขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นเราได้ยังไงแต่เยื่อใยความติดข้องที่เนิ่นนานมาแล้วนะคะไม่ได้จากไปง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นปัญญาต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องรู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อการละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลต่างๆรวมทั้งความติดข้องด้วยพระเชนเข้าใจอริยสัจจะใช่ไหมคะทุกขะอริยสัจจะไม่ใช่ความรู้สึกเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจเท่านั้นแต่ทุกอย่างที่เกิดแล้วดับนะควรหรือที่จะยังยินดีอยู่เพราะไม่มีต่างหากแต่หลงว่ายังมีเมื่อวานนี้อยู่ไหนคะพอถึงพรุ่งนี้วันนี้มีไหมเห็นไหมคะแต่ยังไม่ถึงพรุ่งนี้มีวันนี้กำลังอยู่ตรงนี้เลยแต่พอถึงพรุ่งนี้ไม่เหลือเลยค่ะจำหมดได้ไหมว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาเพราะฉะนั้นชาติก่อนก็อย่างนี้แหละชาติไหนก็อย่างนี้แหละเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัฏเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใครจะไปบังคับให้หยุดเกิดได้ไหมไม่ให้จิตเกิดได้ไหมไม่ให้เจตสิกเกิดได้ไหมไม่ให้รูปเกิดได้ไหมใครจะห้ามก็ห้ามไม่ได้ห้ามฝนตกห้ามฟ้าร้องห้ามอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่พอดับเหตุปัจจัยดับเหตุของทุกข์รู้ด้วยว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ถ้าไม่รู้ก็ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดับความไม่รู้ซึ่งเกิดพร้อมกับความติดข้องที่ยึดถือว่าเป็นเราก่อนที่กิเลสอื่นจะดับได้ใครจะไปดับกิเลสเนี่ยอย่าหวังถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่ประจักษ์แจ้งนะคะก็ดับกิเลสอะไรก็ไม่ได้ปล่อยเสียวางเสียละเสียไม่มีความหมายเลยค่ะคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเป็นคำที่ทำให้คนฟังเนี่ยเกิดปัญญาตามลำดับ
5: ถ้าอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าหนทางนี้
0: ก็ต้องเป็นหนทางแห่งการที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำด้วยความเป็นเราอย่างเช่นปล่อยวางหรือว่าจะทำให้จิตนั้นเป็นกุศลได้เวลาใกล้ตายซึ่งก็จะเห็นได้ว่า

0: อย่างขณะนั้นแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเพราะฉันต้องเป็นปัญญาอย่างเดียวค่ะได้ยินคำอะไรก็คือว่าต้องไตร่ตรองทีละคำทีละคำไปปล่อยวางนี่เป็นไปไม่ได้เพราะวางอะไรคะถามคนที่ปล่อยวางว่าวางอะไร
1: ก็อุปมาเห็นว่าเหมือนแบกไว้ก็ท่านอาจารย์แบก
0: ทุกข์ปล่อยวางอะไรคนก็มุ่งไปที่ความโกรธความโลภแต่จริงๆแล้วปล่อยวางความเป็นเราไปที่ไหนก็เรานั่นแหละนั่งปฏิบัติ7วัน8วันไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วจะไปปล่อยวางอะไรได้หลงคิดว่ากำลังปล่อยวางแต่ตัวตนต่างหากขณะนั้นซึ่งไม่ได้วางเลยเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ละเอียดทุกคำสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้เมื่อมีการสนทนานะคะอย่างใครบอกว่าปล่อยวางเราต้องถามว่าปล่อยอะไรวางอะไรคำตอบของเขาคือวางโลภะหรือวางโทสะแต่เขาไม่รู้ว่าปล่อยวางต้องวางความเป็นเราหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าถ้าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เขาก็ไม่รู้ว่าธรรมะนั้นเกิดแล้วแล้วจะไปวางตอนไหน
0: ที่สำคัญที่สุดคือไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงมีอัตตานุทิฏฐิสักกายทิฏฐิถ้าอัตตานุทิฏฐิก็เห็นเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะความจริงก็เป็นแต่ละหนึ่งรูปที่ประชุมรวมกันมีรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตปรากฏให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะนั้นค่ะก็มีความเข้าใจผิดนะคะเพราะไม่รู้ความจริง
2: คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ทำให้หลงผิดแต่ว่าเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับจะเข้าใจได้ก็ต้องมีการฟังมีการศึกษามีความอดทนมีความเพียรมีความมั่นคงจริงใจนะครับว่าศึกษาธรรมะเพื่ออะไรก็ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่ว่าเพื่อการค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้อยจากทุกครั้งที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงนะครับซึ่งก็เป็นการสะสมในสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าปัญญาไม่สูญหายไปไหนนะครับสะสมสืบต่อเป็นที่พึ่งอยู่ในจิตทุกๆขณะนะครับแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระอาวาทีปังกรนะครับก็แสดงในความชัดเจนว่าชาวเมืองในสมัยนั้นนะครับเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เห็นถึงความยากเห็นถึงความต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการสะสมอบรมเจริญปัญญาจึงไม่ท้อถอยเพราะว่าโอกาสข้างหน้าก็ยังมีพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยนะครับจะไม่มีทางคิดอย่างนั้นก็รอไปด้วยความหวังด้วยความต้องการแต่ว่าไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นขณะที่มีค่าอย่างยิ่งเลยนะครับในการได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจจากการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงนะครับเป็นการได้เริ่มรับมรดกที่ล้ำค่าจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เริ่มฟังพระธรรมครับ
0: ค่ะแล้วคนในครั้งพระทีปังกรอยู่ไหนค่ะไม่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมคะแต่ผู้ใดที่มีความเห็นที่ถูกเข้าใจถูกแล้วก็รู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ต้องตรงต่อความเป็นจริงว่ามีความเข้าใจแค่ไหนพอหรือยังจะต้องสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกต่อไปก็คือผู้ที่เคยเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ในครั้งพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าใครเห็นผิดนะคะครูทั้ง6ในครั้งโน้นก็มีลูกศิษย์มากพระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยไม่มาเฝ้าเลยเขาไปหาครูอาจารย์เหล่านั้นหันหลังให้พระสัทธรรมในครั้งนั้นฉันใดครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันใครที่ไม่สนใจที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจก็ไปสู่สำนักอื่นคำของอาจารย์อื่นที่มีการประพฤติปฏิบัติเช่นง่ายๆเลยค่ะให้ปล่อยวางแต่ไม่บอกว่าอะไรปล่อยอะไรวางวางอะไรปล่อยอะไรและใครกำลังปล่อยวางไม่มีความเข้าใจเลยทั้งสิ้นและหนทางที่จะวางเนี่ยวางอะไรเลยคะดับแล้วอะคนในครั้งนั้นรู้ไหมคะว่ากว่าสุเมธาดาบทจะได้รู้ธรรมะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยนานกว่าจะบังเกิด

0: ขึ้นมีการตรัสรู้ทีละหนึ่งพระองค์เห็นไหมคะปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย
1: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะแล้วถ้าปล่อยวางจริงๆคือปล่อยวางความเป็นเราอย่างไรคะ
0: ค่ะตัวตนปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เข้าใจคือปัญญาปัญญาต่างหากที่ทำหน้าที่ละตัวตนไปละเนี่ยผิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่พอละไม่ได้คนที่เข้าใจตามความเป็นจริงก็รู้ว่าตราบใดที่ปัญญายังไม่พอก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจเข้าใจเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็ละไปแค่นั้น
2: ซึ่งผมฟังแล้วผู้ที่จะประจักษ์ความไม่มีเราก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นสภาพธรรมที่ปกปิดเพราะว่าคนทั่วไปไม่สามารถที่จะรู้ความไม่มีเราได
0: ้ต้องรู้ว่านะคะอะไรล่ะคะที่รู
2: ้ปัญญาครับ
0: ปัญญาไม่ใช่เรา
2: ครับ
0: แต่ปัญญาเกิดจากการฟังเข้าใจโดยละเอียดทีละคำไม่ประมาทเลยค่ะไม่ว่าจะพูดถึงคำไหนนะคะพูดถึงคำนั้นโดยนัยยะต่างๆที่จะให้เข้าใจขึ้นแม้แต่กรรมเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกนะคะเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าจิตต่างกันเท่าที่คนส่วนใหญ่รู้จักก็รู้จักแค่กุศลและเจตนาซึ่งเป็นกุศลกรรมและอกุศลเจตนาซึ่งเป็นอกุศลกรรมแต่ความต่างกันของแม้เจตนาก็มีมากแค่เราลุกขึ้นยืนเนี่ยก็มีเจตนาแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แต่ขณะนั้นเนี่ยจะต่างกับขณะที่เห็นไหมซึ่งเห็นก็มีเจตนาเห็นไหมคะเห็นมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยกับเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืนก็มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยต่างกันไหมสภาพจงใจที่เกิดกับเห็นขวนขวายกระทำกิจที่จะให้เจตสิกอื่นกระทำกิจร่วมกันเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเองโดยกรรมเป็นปัจจัยเพราะต้องรู้ก่อนนะคะว่าจิตเห็นเนี่ยเป็นวิบากเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยต้องละเอียดก่อนที่จะไปถึงข้อความในพระไตรปิฎกที่จะเข้าใจได้เนี่ยต้องรู้ว่าทรงแสดงจิตโดยนัยยะต่างๆเช่นโดยนัยยะของชาติการเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้กระทำแล้วเป็นจิตและเจตสิกซึ่งต้องเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเป็นวิบากแล้วก็สภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เหตุและไม่ใช่ผลแต่เป็นเพียงกิริยาซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้เกิดผลและไม่ใช่เหตุด้วยก็เป็นเจตนาที่เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะมีมากค่ะแต่ทั้งหมดก็คือว่าฟังเยอะๆเพื่อที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่จะไปทำอะไรแต่ฟังเพื่อให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เรา
3: ในความเข้าใจของผมนะครับการเป็นปุถุชนเนี่ยนะครับก็ยังมีความทุกข์อยู่เนื่องจากการยึดติดข้องนะครับหรือว่าที่ผมเข้าใจหรือว่าอ่านเจอก็คืออุปทานขันธ์เป็นทุกข์นะครับ
0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆไหมคะ
3: มีครับ
0: ใครทำให้เกิดขึ้น
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีใครทำให้เกิดแต่ก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้นะคะใครมีทุกข์ใครทำให้เกิดขึ้น
3: สภาพธรรมไม่มี
0: ค่ะคือเราไปติดตัวหนังสือกับติดคำนะคะแต่ความจริงแบบทุกคำเลยค่ะหมายความถึงขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งหลากหลายมากมายมากเมื่อกี้นี้ค่ะธรรมะก็มากมายเกิดแล้วดับแล้วหมดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เองนะคะธรรมะก็มากมายเกิดแล้วก็หนับไปเรื่อยๆโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นจะไปพูดถึงคำว่าขันจะไปพูดถึงคำว่าอะไรก็ตามแต่นะคะต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี
3: ้
0: นะคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีเห็นไหมคะ
3: มีครับ
0: ใครทำให้เกิดขึ้นฟังธรรมะแล้วก็ต้องรู้นะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่รู้อื่นเลยนะคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้เดี๋ยวนี้มีไหม
3: เมื่อวาน
0: นี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้มีไหมคะ นี่ค่ะคือความค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปรู้คำนั้นคำนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาจนเข้าใจแต่ละคำอย่างมั่นคงว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะทำไมว่ามีจริงมีความเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งหลากหลายต่างกันเช่นเสียงก็มีจริงนะคะเสียงก็ไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นเสียงก็จริงแข็งก็จริงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดหลากหลายต่างกันมากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าที่เคยไม่รู้มาก่อนก็คือเข้าใจว่ามีดอกไม้ทางตามองเห็นนะคะถ้าจะดมกลิ่นกลิ่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งเข้าใจว่ามีคนนะคะอะไรเป็นคนตาเป็นคนหรือเปล่าหูเป็นคนหรือเปล่าแยกออกไปเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็คือว่าให้เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยเข้าใจนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นการยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะนี้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีค่อยๆฟังค่อยๆคิดนะว่าใหม่ไหมเนี่ยที่เราจะได้ยินคำซึ่งคำสอนอื่นๆไม่ได้กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เริ่มรู้จักสิ่งที่มีตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้จักว่าเป็นอะไรไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีค่ะมีตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงนะคะของสิ่งที่มีและให้คนอื่นเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยว่ามีไม่ใช่เพียงแต่ชื่อให้เราจำให้เราคิดแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากแล้วก็ดับไปแล้วทั้งหมดเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่เห็นการเกิดดับเลยถูกต้องไหมคะถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีได้ยินไหมนี่ค่ะกำลังเป็นอย่างนี้แท้ๆเลยถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีเห็นถ้าได้ยินไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีได้ยินแต่เห็นก็ไม่ใช่ได้ยินแต่เห็นก็มีเมื่อเกิดขึ้นได้ยินก็มีเมื่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอย่างเห็นนี่นะคะขณะที่ได้ยินเห็นด้วยไม่ได้เลยค่ะต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะกำลังมีเสียงปรากฏจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยไม่ได้แต่ความรวดเร็วทำให้เข้าใจว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันผิดหรือถูกเริ่มรู้ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยนะคะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยดับด้วยแล้วก็มีปัจจัยเกิดอีกแล้วก็ดับอีกไม่ซ้ำกันและไม่ใช่อันเก่ากลับมาด้วยสักอย่างเดียวสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่รู้นะคะใช้คำว่ารูปขันธ์เพราะเหตุว่าคำว่าขันธ์หมายความถึงสิ่งที่เกิดและดับต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าขันธ์คืออะไรขันธ์คือสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่คือจากไม่มีก็มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นคำว่าขันเนี่ยที่เป็นอดีตมีไหมที่หมดไปแล้วคืออดีตมีไหมคะค่ะและที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีไหมมีและที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ดับหรือเปล่าดับก็เป็นอดีตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดซึ่งเป็นอนาคตก็เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งของธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งใช้คำว่าขันได้ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีและเกิดดับเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดแม้สภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดเป็นรูปก็ต้องเป็นรูปขันเพราะรูปที่ไม่เกิดไม่มีรูปที่ไม่ดับไม่มีทุกรูปเกิดและดับทุกรูปจึงเป็นแต่ละหนึ่งรูปขันเสียงเป็นขันหรือเปล่าคะเป็นอะไรคะรูปขันเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าขันในโลกนี้มีแต่ธรรมะธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะความเป็นไปของตนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะเหตุว่าทรงไว้ซึ่งความเป็นสิ่งนั้นเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เลยแข็งต้องเป็นแข็งตลอดเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแข็งก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งใช้คำว่าปฐวีธาตุอ่อนหรือแข็งก็ได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะเป็นขันธ์หรือเปล่าเป็นเพราะฉะนั้นพอเข้าใจธรรมะเราก็เข้าใจตลอดเลยกำลังพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไป ตลอดเวลาโดยไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้นะคะจึงยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพที่ติดข้องยึดมั่นมีจริงไหมคะมีจริงก็ไม่ใช่เราอีกคือให้ฟังว่าจากเดิมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยทั้งสิ้นก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเป็นธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับทรงสภาพของความเป็นสิ่งนั้นโดยความเป็นธาตุซึ่งเปลี่ยนไม่ได้การเกิดและดับไปเนี่ยถ้าไม่มีปัจจุบันนะคะแล้วก็ดับไปเราจะรู้ไหมคะว่าเรากำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เสียงกำลังปรากฏแล้วดับไปเพราะฉะนั้นจึงหมายความว่าเราพูดถึงเสียงก่อนอดีตละใช่ไหมคะเสียงที่ยังไม่เกิดจะเกิดเป็นอนาคตและเวลาเกิดขึ้นก็เป็นปัจจุบันกำลังปรากฏเมื่อไรเป็นปัจจุบันเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับไปตลอดเวลาโดยนัยยะอีกคำหนึ่งก็คือขันพระพูดถึงขันเนี่ยที่ไม่เกิดไม่มีเกิดและต้องดับไปด้วยเพราะฉะนั้นขันก็คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับแต่เพราะไม่รู้ความจริงนะคะจึงเข้าใจสิ่งที่เกิดดับแต่ละหนึ่งรวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดการที่เข้าใจยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็ชื่อว่าอุปาทานขันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีรูปร่างกายไหมคะมีนะคะดับแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เป็นอดีตแล้วจะมีปัจจุบันต่อไปอีกไหมหลังจากที่ปรินิพพานแล้ว
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นดับขันแต่ใครก็ไม่สามารถที่จะดับขันได้เพราะเหตุว่าขันกำลังเกิดดับสืบต่ออยู่ทุกขณะเพราะความไม่รู้เพราะความติดข้องด้วยเหตุนี้นะคะความติดข้องมีในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอุปาทานขันของคนนั้นนี่ค่ะคือการฟังว่าเรากำลังฟังอะไรฟังเรื่องที่มีนะคะแต่ละหนึ่งต้องชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้ามีรูปร่างกายไหมค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรูปขันธ์ซึ่งเกิดดับใช่ไหมแม้แต่รูปของพระพุทธเจ้าหรือรูปของใครก็ต้องเกิดดับทั้งนั้นไม่เว้นเลยธรรมะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดคำใดที่ตรัสไว้กล่าวถึงสภาพนั้นตามความเป็นจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ดับแล้วถูกต้องไหมคะที่ไม่ดับไม่มีเสียงไม่รู้อะไรเลยเกิดเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเสียงเป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้เกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขันหมายความว่าทุกอย่างที่เกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดและดับเป็นอดีตแล้วไม่งั้นเราจะกล่าวได้ยังไงคะว่าเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เห็นก็เห็นเดี๋ยวนี้คนละเห็นละเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเมื่อดับเราก็กล่าวถึงอดีตได้ใช่ไหมคะเมื่อกำลังมีอยู่เราก็กล่าวถึงปัจจุบันได้และสิ่งที่มีปัจจุบันในขณะนั้นก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นเราก็กล่าวถึงอนาคตคือจะต้องมีสิ่งที่มีแล้วยังไม่มีเสร็จแล้วก็สิ่งนั้นก็มีเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นจริงสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับนะคะเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตคือล่วงแล้วอนาคตคือยังไม่เกิดปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังมีนี่คือความหมายของขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้ามีรูปไหมรูปนั้นเกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นขันธ์หรือเปล่าก็ต้องเป็นขันที่พูดอย่างนี้นะคะเพื่อต่อไปนี้ได้ยินคำว่าขันเนี่ยหมดความสงสัยได้เห็นขันที่ไหนข้อความไหนในพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกมีความหมายหลายอย่างนะคะเช่นเดียวกับภาษาไทยเราบอกว่าขันเนี่ยหมายความถึงอะไรคะที่ตักน้ำก็ได้หัวเราะก็ขันละใช่ไหมคะใช้คำเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อความในพระไตรปิฎกในภาษามคธีซึ่งเป็นภาษาของชาวมคธก็เหมือนภาษาทั่วไปค่ะคำเดียวมีความหมายหลายอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือต้องให้เข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงซึ่งจะกล่าวโดยนัยยะประการอื่นๆเป็นคำอื่นๆแต่สภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงถึงที่สุดในทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบได้เลยแม้เทวดาและพรหมก็ยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมาเฝ้ากราบทูลถามเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราได้ยินซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเคารพสูงสุดว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจทันทีได้ไหมแค่อ่านเนี่ยเข้าใจหมดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยหนังสือเล่มอื่นเราอ่านเข้าใจได้แต่พระไตรปิฎกทุกคำแม้แต่คำว่าขันธ์ก็ยังต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าผ่านไปว่าขันธ์ห้าอุปาทานขันธ์เข้าใจแล้วไม่ได้ต้องมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าเดี๋ยวนี้มีขันธ์ไหมมีเพราะมีสิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นรูปของใครทั้งหมดไม่ว่ารูปเทวดารูปพรหมนะคะรูปมนุษย์รูปสัตว์ไดรัจฉานรูปะหมายความถึงสิ่งที่มีซึ่งไม่ใช่ธรรมะที่รู้อะไรเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องไม่รู้นั่นแหละจะรู้ไม่ได้เลยเป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมีรูปขันธ์ด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์กำลังเกิดดับหรือเปล่ารู้ไหมแค่ฟังแต่เดี๋ยวนี้ใครจะรู้ว่ารูปไหนเกิดรูปไหนดับไม่ใช่ปัญญาระดับที่ถึงเฉพาะรูปหนึ่งที่เกิดจึงประจักษ์แจ้งว่ารูปนั้นเกิดระดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่ละคำละเอียดยิ่งขึ้นและตรงต่อความเป็นจริงยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้รูปทั้งหมดเกิดระดับตลอดเวลาใครรู้ต้องปัญญาสภาพธรรมะที่สามารถเข้าใจถูกเพราะว่าขณะใดที่ไม่รู้ความไม่รู้มีจริงๆนะคะตรงกันข้ามกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งจากไม่รู้เลยทั้งสิ้นมีคำที่ได้ฟังจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ความรู้เริ่มเกิดความรู้เป็นขันธ์หรือเปล่าเพราะเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างหมดเลยค่ะสภาพธรรมะเดียวนะคะซึ่งไม่เกิดดับคือนิพพานสิ่งที่เกิดดับต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแต่เรายังไม่สามารถที่จะรู้ปัจจัยได้จนกว่าจะศึกษาเข้าใจตามลำดับนะคะแม้ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้เรียบเรียงไว้ตามลำดับพระวินัยปิฎกเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติเป็นไปที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นส่วนใหญ่พระสุตตันตปิฎกก็กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานเสด็จไปที่ไหนมีใครมาเฝ้าตรัสธรรมะเรื่องอะไรกับใครก็ประมวลไว้พระอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงธรรมะล้วนๆไม่เรียกชื่อก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงกำลังเห็นนี่แหละค่ะเป็นธรรมะหนึ่งละสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีจริงๆให้ปรากฏว่าสิ่งนี้มีจริงนะเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงเมื่อไหร่เมื่อเห็นถ้าไม่เห็นสิ่งนี้จะปรากฏว่ามีจริงได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นสภาพที่กำลังเป็นธาตุรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ก็เป็นธรรมะรูปที่ปรากฏทางตาซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ปรากฏให้เห็นหน้าก็เป็นธรรมะแม้แต่ตาซึ่งไม่ใช่ตาที่เรามองเห็นสีขาวสีดำนะคะแต่เป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษใช้คำว่าประสาทะเพราะเหตุว่าต่างกับรูปอื่นรูปอื่นไม่สามารถที่จะเป็นที่กระทบของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้แต่รูปนี้ค่ะมองไม่เห็นแต่เกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าเป็นขันธ์หรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่า
3: ตอนนี้ยังเป็น
0: ถูกต้องเห็นไหมคะนี่คือความตรงฟังธรรมะแล้วรู้ว่ายังคงเป็นเราเพราะอะไรแค่ความรู้อย่างนี้จะละความเป็นเราได้อย่างไรเพราะว่ายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามากี่ภพกี่ชาติในสังสารวัฏนานแสนนานและเพิ่งได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับค่อยๆเริ่มสะสมความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งถ้าไม่มีใครที่สามารถรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่คนฟังได้เริ่มรู้ว่าก่อนฟังไม่เข้าใจสภาพเข้าใจปัญญายังไม่เกิดแต่พอฟังแล้วเข้าใจแล้วมาแล้วใช่ไหมคะเกิดแล้วพอได้ยินคำว่าขันธ์ก็รู้แล้วว่าขันธ์คืออะไรเพราะฉะนั้นสภาพที่เข้าใจนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกใช้คำว่าปัญญาเจตสิกหมายความถึงความเห็นถูกได้เริ่มเกิดขึ้นมากหรือน้อยเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจแค่นี้มากหรือน้อย
3: น้อยครับ
0: พอไหมพอหรือยังคะค่ะมากขึ้นอีกได้ไหมเมื่อไหร่อยู่ดีๆจะมากขึ้นเองได้ไหมคะคิดเองได้ไหมคะตั้งแต่นี้ไปคิดเอาเองเลยได้ไหมไม่ได้แต่ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดค่อยๆเข้าใจตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าทุกคำไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจว่าความจริงของสิ่งนั้นน่ะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นปัญญาของคนนั้นซึ่งเริ่มมั่นคงจนกระทั่งยิ่งเข้าใจเท่าไหร่ยิ่งมั่นคงขึ้นยิ่งรู้ความจริงเท่าไหร่ความมั่นคงในการที่เข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังเพราะประจักษ์แจ้งก็มั่นคงขึ้นเท่านั้นพระชนเถระนะคะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นไม่คิดเองไม่แต่งไม่ต่อไม่เติมเพราะแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งกว่านี้มากนะนี่เพียงชื่อซึ่งได้ยินตั้งแต่ต้นคือธรรมะนะคะธาตุแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นขันธ์ซึ่งขณะนี้ค่ะก็เป็นขันธ์ทุกขันธ์ซึ่งเกิดแล้วดับแล้วใช่ไหมคะไม่ปรากฏเพราะปัญญาไม่ถึงระดับขั้นที่จะรู้แต่ละขันธ์ซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังและเข้าใจนะคะความเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆละความติดข้องและสภาพธรรมะที่เรากำลังพูดถึงก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นกับปัญญาที่อบรมแล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่เข้าใจให้ถูกตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะยังไม่ปรินิพพานและก่อนปรินิพพานเนี่ยมีรูปไหมรูปพระพุทธเจ้ามีไหมเกิดดับหรือเปล่าเป็นอะไรคะเป็นรูปขันธ์เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือใครพระปัญญาคุณรูปไม่รู้อะไรเลยรูปเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เลิศประเสริฐสูงสุดไม่มีบุคคลใดเทียบเลยในพระปัญญาคุณเห็นไหมคะปัญญาเป็นธรรมะเป็นธาตุที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังนี้และปัญญาที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะทำให้พระองค์บริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งในบุคคลใดคือนอกจากดับกิเลสแล้วยังประกอบด้วยพระทศพลญาณซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะมีได้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยากที่ใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยค่ะเพราะความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยคำที่ชาวเมืองเข้าใจใช้กันอยู่ทุกวันแต่ว่ามาฟังธรรมก็เข้าใจว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่เห็นสิ่งที่ใช้เป็นประจำก็คือเป็นแต่ละขันธ์เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพยานที่ทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งที่มีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกโดยนัยยะหลากหลายโดยประการทั้งปวงจนกว่าความเข้าใจของคนฟังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นขั้นฟังพระพุทธพจน์เมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเข้าใจหรือยังเข้าใจแค่เรื่องของธรรมะยังไม่ถึงระดับขั้นที่ประจักษ์ลักษณะของธรรมะซึ่งแต่ละหนึ่งก็ต้องเป็นแต่ละหนึ่งถ้ารวมกันจะเห็นการเกิดดับไหมคะปกปิดไม่หมดเลยเพราะอันนี้ดับอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดอันนี้ดับอยู่ตลอดเวลารวมกันแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดดับเลยเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตตะเพราะเหตุว่าถ้ามีเพียงสิ่งเดียวที่เกิดและดับจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะสิ่งที่เกิดดับสืบต่อโดยอาศัยปัจจัยประเภทเดียวกันนั่นแหละทำให้สิ่งนั้นปรากฏเป็นนิมิตตะเริ่มเป็นรูปร่างละทั้งตัวเนี่ยมีผมมีหัวมีแขนมีขามีตามีคิ้วทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนิมิตตะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเห็นดอกไม้หนึ่งดอกเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมะประเภทไหนรูปธรรมหรือนามธรรมนี่ค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าเราสามารถที่จะมั่นคงธรรมะที่เกิดไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมมีลักษณะหลากหลายก็ไม่รู้แข็ง ก็มีแต่ไม่รู้อะไรกลิ่นตัวกลิ่นก็มีแต่ไม่รู้อะไรสภาพไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าธรรมะใครเขาพูดกันที่ไหนใช่ไหมคะวัดวาอารามหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่มีการสนทนาธรรมพูดเรื่องธรรมะเรารู้เลยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงๆซึ่งยังไม่มีการเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีคำที่กล่าวถึงธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็พูดเรื่องอื่นกันเท่านั้นคุณธรรมศีลธรรมและคุณธรรมคืออะไรเห็นไหมคะเหมือนรู้แต่เป็นเราหรือเปล่าไร้คุณธรรมใครไร้มีคุณธรรมใครมีก็เป็นตัวตนหมดแต่ต้องไม่ลืมนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่ะนำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาก่อนที่จะได้ฟังเนี่ยมีคนมีสัตว์มีบ้านมีสิ่งของต่างล้วนเป็นสิ่งที่เที่ยงปรากฏเป็นนิมิตให้รู้ว่าสิ่งนั้นยังอยู่แต่ว่าตามความเป็นจริงคือแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกละเอียดยิบแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละหนึ่งทุกอย่างเกิดดับไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงคือไม่ยั่งยืนเพราะเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นปรากฏเล็กน้อยแสนสั้นแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยสมควรเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดไปเถอะดับไปเถอะหรือเปล่าหรือว่ามีประโยชน์อะไรเห็นเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลายับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้แล้วต้องเกิดด้วยมีใครจะไม่ให้จิตเกิดบ้างคิดไปเถอะพยายามไปเถอะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเพราะเข้าใจผิดใช่ไหมคะคิดว่าตายแล้วคงไม่มีการเกิดแต่ธาตุรู้คือสภาพรู้ซึ่งเป็นจิตเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยตราบใดที่มีปัจจัยให้จิตเกิดไม่มีทางที่จะสิ้นสุดไม่มีทางที่จะไปยับยั้งได้เพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วเกิดเป็นอะไรยิ่งกว่าที่เป็นก่อนตายก็ได้แล้วจะพ้นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปความจริงนี้ได้มีผู้ที่ฟังเข้าใจอบรมเจริญปัญญาประจักษ์แจ้งพิสูจน์แล้วถูกต้องแล้วเป็นความจริงแล้วมากมายในครั้งพุทธกาลตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลถึงความเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสหมดจากการดับกิเลสตามลำดับตั้งแต่ดับการยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะปฏิจจสมุปบาทะเรามาพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทะกันดีไหมคะถามหน่อยคะดีเลยคะดีแน่นะคะปฏิจจสมุปบาทะคืออะไรเห็นไหมคะยังไม่รู้เลยเราชอบละแปลว่าด้วยความไม่รู้จึงทำให้เกิดความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบละแต่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้คนบอดไม่รู้ความจริงอยู่ในความมืดตลอดไปแต่ทรงอนุเคราะห์ว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงสัตว์โลกรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะไม่ใช่เฉพาะพระองค์เดียวที่จะรู้ความจริงแต่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงอนุเคราะห์คนอื่นให้ได้ฟังคำจริงๆไตรตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาเกิดขึ้นเพราะแม้พระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็ไม่รู้ความจริงนี้เลยค่ะถูกปกปิดไว้แค่ไหนบำเพ็ญบารมีมานานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จนกว่าจะตรัสรู้เมื่อไหร่ก็ประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเรานะคะอยู่ในความมืดมานานเท่าไหร่เพิ่งได้ยินได้ฟังคำสว่างหรือยังยังแต่เริ่มมีแสงก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นมืดสนิทใช่ไหมคะค่อยๆใกล้ที่พระอาทิตย์จะขึ้นแสงสว่างก็ค่อยๆมีเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สว่างเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เหมือนกับอยู่ในความมืดไม่สามารถจะใช้คำว่าธรรมดาเอาตัวรอดได้เลยยังไงยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าจะต้องเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายไปเรื่อยนานเท่าไรแล้วที่เป็นอย่างนี้แล้วก็กำลังเป็นในชาตินี้ซึ่งจะต้องตายแน่ๆแล้วก็ต้องเกิดต่อไปอีกด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรัตนะที่สูงค่ายิ่งนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครมอบให้ได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบอะไรให้ ทุกคำที่ตรัสแล้วให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ให้ไปคิดเองได้ยินคำเดียวก็แต่งต่อเติมจนเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำที่เกิดจากการคิดเองเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นทั้งหมดเป็นคำของผู้พูดแต่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนว่าคืออะไรตั้งต้นให้รู้ก่อนไม่อย่างนั้นพูดไปทั้งวันก็เสียเวลาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่จะรู้ก็ต่อเมื่อเริ่มว่าคำนั้นคืออะไรอย่างพูดคำว่าขันพูดคำว่าธรรมะถ้าไม่รู้จักว่าธรรมะจะรู้จักขันได้ไหมคะก็เป็นดอกไม้เกิดดอกไม้ดับไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงเนี่ยขันต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะของตนของตนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเสียงต้องเป็นเสียงแข็งต้องเป็นแข็งแล้วประจับดอกไม้แข็งก็มีแต่ว่าไม่รู้เลยคิดว่าเป็นดอกไม้ไม่ใช่แข็งนี่ค่ะคือถ้าฟังธรรมะก็ต้องรู้ว่าแต่ละหนึ่งต้องเข้าใจขึ้นไม่ใช่รวมกันรูปธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงไว้นะคะ28ประเภทอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่แต่ไม่รู้เปิดเผยสิ่งที่มีซึ่งใครก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยทั้งสิ้นให้รู้ว่าไม่ต้องไปรู้อื่นเลยค่ะรู้สิ่งที่มีนี่แหละแต่ไม่เคยรู้เมื่อเช้านี้รู้ไหมคะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเมื่อเช้านี้รู้ไหมตื่นมาหลับไปตื่นอีกหลับอีกรู้ไหมจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเห็นไม่ใช่เราแต่ว่าตื่นมาเห็นคิดไหมว่านั่นอะไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่อาศัยตารูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและต้องอาศัยธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตและเจตสิกซึ่งปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะแล้วดับนี่คือความจริงซึ่งกว่าจะรู้อย่างนี้นะคะก็คือว่าได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ฟังคำของพระองค์ด้วยความไม่ประมาทสิ่งที่ได้ฟังแล้วฟังอีกจนสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานมีรูปของพระองค์ไหมที่เราบอกว่าเป็นรูปมีเกิดดับไหมพิเศษไม่ดับมีไหมก็รูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้องพิเศษสิไม่ดับได้ไหมไม่ได้นี่คือความเข้าใจชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะให้เกิดก็ไม่ได้ให้ดับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงที่สุดของความเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งโกรธใช่ไหมคะเกิดขึ้นก่อนฟังธรรมะเราโกรธแต่พอฟังธรรมะแล้วโกรธเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดเมื่อมีปัจจัยใครก็ไปทำให้โกรธเกิดไม่ได้ใครลองทำสิคะโกรธเกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดับเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นไปแต่ว่ายากที่จะรู้ได้แต่ที่จะรู้ได้ก็เพราะเข้าใจคือปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดฟังแล้วไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาไม่มีทางที่จะเห็นถูกเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเห็นไหมคะเข้าใจในคำแต่ละคำไม่ใช่ไปเข้าใจหมดเลยเพราะฉะนั้นจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปาทะดีไหมคะยังไงกันคะพูดคำที่ไม่รู้จักหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักว่าปฏิจจสมุปาทะไม่ใช่คำภาษาไทยถูกต้องไหมคะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธภาษามคธีเหมือนเรากำลังพูดภาษาไทยทุกคำแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจเราต้องฟังชั้นใดชาวมคธก็มาเฝ้าฟังธรรมในภาษาของตนเพื่อที่จะได้เข้าใจพอพูดคำว่าปฏิจจสมุปาทะเขาเข้าใจไหมแต่เราไม่เข้าใจเพราะไม่ใช่ภาษาของเราด้วยเหตุนี้นะคะปฏิจจสมุปาทะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วจะมาบอกได้ยังไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยหลงกลของโลภะและโมหะไม่รู้อะไรเลยก็อยากละอยากไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นว่าอยากเนี่ยค่ะมีจริงๆนะคะ ติดข้องในอะไรในทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีนอนหลับสนิทนะคะเห็นอะไรไหมคะสนิทเลยได้ยินอะไรไหมคะอยากไหมตอนนั้นไม่อยากเพราะไม่มีอะไรปรากฏให้อยากแต่ทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏอยากไหมเห็นไหมคะติดข้องในสิ่งที่มีพอใจที่จะเห็นเนี่ยไม่มีใครอยากตาบอดไม่อยากเห็นอะไรพอใจในการเห็นยังพอใจในสิ่งที่เห็นด้วยเพิ่มแล้วใช่ไหมสองอยากแล้วใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นอุปาทานขันขันซึ่งเป็นที่ตั้งของความติดข้องเนี่ยนะคะที่มีแล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องเรียกขันอะไรเลยทั้งสิ้นยังไม่จำแนกเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีและไม่รู้จึงติดข้องเพียงแค่ลืมตาเห็นมีขันแล้วใช่ไหมปรากฏเพราะเกิดแล้วให้รู้ว่ามีติดข้องทันทีถ้าไม่เกิดจะติดข้องไหมไม่เกิดน่ะแล้วจะไปให้ติดข้องในสิ่งที่ยังไม่เกิดได้ยังไงแต่พอเกิดรู้ตัวไหมว่าติดข้องละทันทีเพราะฉะนั้นอุปาทานขันอุปาทานเป็นสภาพที่ติดข้องเป็นกิเลสติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีในขณะนั้นซึ่งเป็นขันเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอุปาทานไหมไม่มีแต่มีขันไหมมีเพราะฉะนั้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มีใดๆทั้งหมดไม่เป็นที่ตั้งของอุปาทานสำหรับพระองค์นะคะขันก็เป็นขันแต่ไม่มีอุปาทานแต่คนอื่นเห็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดข้องไหมเพราะฉะนั้นอุปาทานของคนนั้นแหละมีในขันคือรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นคำที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะถ้าเข้าใจจริงๆคือรอบรู้ทีละคำทีละคำทีละคำจนกระทั่งในที่สุดก็รอบรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงให้ปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นปัญญาเป็นเราหรือเปล่าปัญญาความเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้กำลังเข้าใจถูกเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นขันธ์หรือเปล่าเห็นไหมคะก็สามารถที่จะเข้าใจสามคำนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรที่ไหนเราก็สามารถที่จะรู้ได้และปัญญาความเข้าใจถูกเป็นขันธ์อะไรเป็นนามขันธ์หรือรูปขันธ์แยกขันธ์ออกเป็นสองอย่างนามขันธ์กับรูปขันธ์เพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกนี่เป็นขันธ์อะไร
3: เป็นนามขันธ์
0: เป็นนามขันธ์เป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วก็ต้องมาจบลงที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราจนกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะอะไรก็เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยก็ใช้คำว่ารูปูปาทานขันหมายความว่าความยึดมั่นอุปาทานยึดถือในรูปที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนะคะรูปะกับอุปาทานก็เป็นรูปูปาทานขันธ์เห็นไหมคะมีคำว่ารูปมีคำว่าอุปาทานมีคำว่าขันธ์ในสิ่งที่ปรากฏชัดเจนขึ้นเข้าใจขึ้นต้องท่องไหมคะต้องไปเปิดตำราไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในครั้งโน้นนะคะไม่มีตัวหนังสือเลยแต่มีทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนที่เงี่ยโสดลงสดับกำลังมีเสียงและมีการได้ยินและแต่ละเสียงก็เป็นไปตามความหมายซึ่งทำให้เข้าใจแต่ละคำนั้นเพิ่มขึ้นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราต้องเป็นอย่างนี้นะคะกว่าจะไม่ใช่เราได้จริงๆพระอาจารย์มีใครบ้างคะทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามีเห็นเดี๋ยวก็มีเสียงเดี๋ยวก็มีกลิ่นเดี๋ยวก็มีรสเดี๋ยวก็มีเย็นร้อนทางกายปรากฏมีใครบ้างที่ไม่ติดไม่ยึดมั่นในขันเหล่านั้นไม่มีนะคะพระโสดาบันยังมีฟังธรรมะขั้นฟังเป็นปริยัติเนี่ยละกิเลสไม่ได้เลยจนกว่ามั่นคงเมื่อไหร่มีปัจจัยพร้อมที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ชื่อว่าสติแต่ไม่มีคำว่าไปทำสติใครทำได้พระพุทธเจ้าทำได้ไหมคะ เห็นไหมคะต้องมั่นคงว่าใครก็ทำไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เฉพาะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นนะคะว่าทุกคำเนี่ยพอเราเข้าใจเขาละเอียดแล้วเราไม่สับสนเลยพระโสดาบันนะคะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ใช่จากขั้นฟังแล้วเข้าใจต้องสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่ปัญญารู้เลยนั่นคือลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมคะเข้าใจแค่ไหนหรือไม่เข้าใจเลยดับแล้วค่ะยังไม่ทันจะเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นชื่อว่าประจักษ์แจ้งหรือยังไม่ใช่ขั้นฟังให้รู้ว่าเกิดดับแล้วฟังเท่าไหร่ก็จะไปให้ประจักษ์การเกิดดับก็ไม่ได้เพราะว่าปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏิคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเลยเข้าใจผิดคิดว่าทำมีสำนักปฏิบัติให้คนไปนั่งทำแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าสอนให้ไปสำนักปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่ามีหรือเปล่าคะไม่มีพระฉันเริ่มเป็นผู้ที่มั่นคงเถระในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดยุคนี้สมัยนี้นะคะบางคนเข้าใจว่าสำนักปฏิบัติคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมเมื่อสิ่งนั้นไม่ถูกกล้าที่จะบอกไหมว่าไม่ถูกหรือว่าเกรงใจเขาค่ะเกรงใจใครคะเกรงใจความเห็นผิดเลยค่ะหวังดีหรือเปล่าที่เกรงใจน่ะหวังดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่ตรงหวังดีจริงๆเนี่ยต้องให้เข้าใจถูกค่ะไม่ใช่ปล่อยให้ผิดไปใครจะเข้าใจผิดเท่าไหร่ก็ปล่อยไปอย่างนั้นเป็นมิตรแท้เป็นผู้หวังดีเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหรือเปล่า
1: ท่านอาจารย์กล่าวว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะว่าถ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องนำไปสู่ความเป็นอนัตตา
0: เดี๋ยวนี้เลยค่ะมีสิ่งที่มีและไม่เคยเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจทันทีที่ไหนก็ได้ที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดความเข้าใจไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงนี้หรือตรงนั้นอยู่ตรงไหนความเข้าใจจะลบเลือนไปได้ยังไงถ้าเข้าใจแล้วแม้ในขั้นปริยัติ
1: อาจารย์คะถ้าเขาให้ปฏิบัติธรรมด้วยการที่เป็นเราที่ทำนั่นก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แค่ได้ยินชื่อว่าสำนักปฏิบัติรู้ไหมว่าคืออะไรถูกหรือผิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าสำนักปฏิบัติไปเลยปฏิบัติเลยนั่นคือความไม่รู้ความไม่รู้คืออวิชชาความเห็นผิดคือคิดว่าไปแล้วจะรู้ผิดเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บอกผู้ที่ไปฟังพระองค์ว่าให้ไปแล้วจะไปรู้ที่โน่นที่นี่แต่ฟังคำของพระองค์และมีความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินคำนั้นๆซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่หวังดีจริงๆนะคะจะกล่าวคำที่ถูกต้องเพื่อให้เขาได้เข้าใจถูกไหมเขาจะโกรธเขาจะเกลียดเขาจะไม่ชอบไม่เห็นสำคัญเลยเขาไม่สามารถที่จะลบล้างความหวังดีของเราได้ที่รู้ว่าเพราะไม่เข้าใจใช่ไหมจึงผิดแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าช่วยให้เขาพ้นจากความเข้าใจผิดทั้งชาติตามที่ได้สะสมความเข้าใจผิดมาแล้วไม่เคยได้เข้าใจถูกเลยแล้วเป็นประโยชน์มหาศาลไหมเพราะเหตุว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะถ้ามีความเข้าใจถูกต้องก็จะไม่ผิดต่อไปแต่ถ้ามีความเข้าใจผิดแต่ละชาติมาแล้วและชาติได้ยังผิดต่อไปอีกชาติหน้าก็ต้องผิดต่อไปอีกแล้วเป็นคนที่หวังดีหรือเปล่าใจร้ายหรือว่าใจดีกันแน่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ตัวเองนะคะตามความเป็นจริงว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เป็นมรดกเหนือสิ่งอื่นใดที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเข้าใจแล้ว จะไม่ให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจด้วยหรือถ้าเขาสามารถที่จะฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองเขาก็ย่อมที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่หวังดีจริงๆนะคะใช้คำว่ากัลยาณมิตรคำว่ามิตรหรือเมตตาเนี่ยค่ะความหมายอย่างเดียวกันนะคะคือหวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลไม่รีรอเลยค่ะทุกโอกาสผู้ที่หวังดีก็จะกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้นั้นนะคะทุกโอกาสไม่ว่าจะโดยการพูดโดยการช่วยเหลือประการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกัลยาณะคือดีงามมิตรที่ดีงามต้องรู้นะคะไม่หวังร้ายกับใครไม่ปล่อยให้เขาผิดก็ผิดไปอย่างนั้นหวังดีหรือเปล่าแต่ถ้าหวังดีคือเขาผิดให้เขาได้เข้าใจถูกเมื่อใดเป็นประโยชน์กับเขาเมื่อนั้นนี่คือความหวังดีเพราะฉะนั้นใครเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดมีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกเลยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรที่ประเสริฐสุดพระทุกคำของพระองค์เนี่ยให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยพระมหากรุณาเพราะรู้ว่าสัตว์โลกไม่มีทางที่จะรู้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีได้เลยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสด้วยพระองค์เองถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยใช้คำว่าอาจหารร่าเริงทำสิ่งที่ถูกต้องจะกลัวอะไรจะเกรงอะไรคะพูดคำจริงและพูดคำถูกด้วยกลัวอะไรคะมีใครกลัวไหมคำนั้นเป็นคำจริงควรที่คนอื่นจะได้ฟังไหม
2: ที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาเกลียดไม่ต้องกลัวเขาโกรธอันนี้ก็พอได้ครับแต่บางสถานที่บางบุคคลกลัวเขาทำร้ายครับท่านอาจารย์แต่แล้วมันยังไม่อาจหารร่าเริงพอครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำพูดที่ดีก็เป็นคำพูดที่ชั่วถ้าไม่เหมาะด้วยกาลและเทศะเขาไม่อยากฟังนะคะเขากำลังสนุกสนานร้องเพลงกันเราพูดธรรมะเป็นไงคะใครจะฟังคำดีทั้งหมดกลายเป็นคำชั่วพูดอะไรอ่ะเขากำลังสนุกสนานร่าเริงกันแล้วมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้เป็นคำจริงนะคะต้องรู้ว่าคำนั้นต้องตรงถูกต้องตามกาลเวลาที่สมควรเทศะคือสถานที่ที่เหมาะสมด้วยแล้วก็คำพูดนั้นเป็นประโยชน์จึงควรพูดถ้าไปพูดท่ามกลางคนชั่วแล้วบอกเขาให้ละชั่วเขาจะทำไหมบอกให้เขาเข้าใจธรรมะเขาก็ไม่ต้องการจะเข้าใจเลยเกิดมาแล้วธรรมะธรรมโมอะไรไม่สนใจหมดสนใจแต่ลาภยศสรรเสริญและจะเอาอะไรไปให้เขาสนใจเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำจริงที่เป็นประโยชน์แล้วเหมาะแก่กาลและเทศะขณะที่พูดต้องเป็นคำที่น่าฟังไม่บาดใจคนฟังไม่ใช่พูดคำแรงๆกระแทกกระทันนะคะโง่บางอะไรบางอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าให้เขาได้เข้าใจตามความเป็นจริงถึงความหวังดีเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมะนั้นไม่ใช่ไปแสดงตามตลาดเขากำลังขายของซื้อของกันนะคะหรือกำลังสนุกสนานรื่นเริงแต่ต้องเป็นที่ที่เขาพร้อมที่จะฟังเดี๋ยวเรารับประทานอาหารกันนะคะใครพูดธรรมะบางคนไม่ฟังเลยอาหารนี่กำลังอร่อยนะคะจานนี้ก็ดีจานโน้นก็ดีคำดีๆผ่านหูไปเลยเพราะว่าไม่ใช่การละใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้สะสมมาที่จะเห็นคุณค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิตเขาไม่ฟังมีมากไหมมากส่วนที่ฟังมีน้อยไหมน้อยส่วนที่ต้องการที่จะเข้าใจจริงๆรู้ความจริงว่าคำผิดไม่เอาทิ้งไปเลยมีมากไหมก็ต้องน้อยใช่ไหมคะกว่าคนที่เหมือนฟังธรรมะแต่ฟังเพื่อได้ฟังแล้วได้อะไรคะสบายใจมาแล้วอยากได้นักหนาคือสบายใจแต่ไม่รู้บอกแล้วสบายใจเป็นคำของเจ้าหรือเปล่าหมายความถึงอะไรคือไม่มีการต้องการความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่ความอยากเพราะฉะนั้นโลภะเป็นธรรมะซึ่งมีจริงนะคะเป็นสภาพที่ติดข้องคนที่ไม่รู้เป็นธาตุของโลภะใช้คำว่าตัณหาทาโส โลภะเนี่ยค่ะมีหลายคำโลภะก็ได้นันทิก็ได้ราคะก็ได้อาสาก็ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการที่แสดงถึงความติดข้องเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็เป็นธาตุของตัณหาโลภะตั้งแต่ลืมตาค่อยๆรู้ความจริงใช่ไหมคะใครเป็นนายตลอดชีวิตด้วยไม่เคยขาดเลยให้ทำอะไรทำหมดเลยที่ทำหมดทุกขณะเลยค่ะนายทั้งนั้นโลภะไม่มีการรู้สึกตัวเลยว่าเป็นทาสยอมทำตามโดยดีตลอดกาลตราบใดที่ไม่เห็นว่าทาสของสิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีนั่นแหละเป็นเจ้านายที่ทำให้ทำสิ่งที่ไม่ดีตลอดเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องเข้าใจก่อนถ้าไม่ใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำคือความไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทะคืออะไรคะคุณคำปัน
4: ปฏิจจสมุปบาทะก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีจึงเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตรงกันกับคำว่าขันธ์ไหมครับสอดคล้องกันหมดนะครับเพราะว่าขันธ์ก็คือธรรมะที่เกิดแล้วดับทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าปฏิจจสมุปาทะจึงเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับที่จะเกิดขึ้นบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เกิดเพราะอาศัยปัจจัยครับกราบท่านอาจารย
0: ์ค่ะปัจจัยที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะอวิชชาความไม่รู้เพราะไม่รู้เนี่ยค่ะจึงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงปัญญาที่ดับเหตุที่จะให้เกิดคือรู้ตรงกันข้ามกับไม่รู้จากไม่รู้ก็เป็นค่อยๆรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สามารถที่จะดับความไม่รู้แต่ถ้าไม่ใช่ความรู้ดับอวิชชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวเอาแค่นี้ปฏิจจสมุปบาทยังไม่ต้องไปไกลให้ครบ12องค์นะคะเพราะว่าปัญญาต้องเกิดขึ้นตามลำดับว่าไม่รู้ใช่ไหมในใครรู้แล้วไม่รู้ก็เกิดมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลภะโทสะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปจนกว่านะคะจะได้ฟังคำซึ่งค่อยๆรู้ขึ้นตามลำดับแต่ตราบใดที่ยังมีอวิชชาก็ยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้จนกว่าดับอวิชชาหมดเมื่อไหร่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีพระอรหันต์ซึ่งใช้คำว่าปรินิพพานยากไหมคะถ้าไม่ยากจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเพราะฉะนั้นในครั้งโน้นนะคะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจจนกระทั่งมีการจารึกเป็นตัวอักษรสืบเนื่องต่อๆมาแต่ไม่ใช่ว่าความเข้าใจไปอยู่ในหนังสือแต่ต้องอยู่ที่แต่ละคำเหมือนได้ฟังจากพระโอษฐ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงนี้หรือตรงไหนนะคะเข้าไปนั่งใกล้ความหมายของแต่ละคำเพื่อที่จะเข้าใจขึ้นความหมายของอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่นั่งใกล้เพื่อที่จะได้ฟังแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็คำนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์แต่พอเข้าใจแล้วประโยชน์ไหมได้ยินคำว่าธรรมะคำเดียวรู้ว่าทุกอย่างที่มีเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งด้วยเกิดขึ้นแล้วดับไปด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นประมาณได้ไหมคะว่าจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่แต่สามารถจะประมวลแสดงจำแนกโดยประเภทของสภาพธรรมะนั้นแต่ว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเมื่อวานนี้จะเป็นวันนี้ได้ไหมคะไม่ได้พรุ่งนี้จะเป็นวันนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่วันนี้จากไปทุกขณะจนถึงพรุ่งนี้ก็จะไม่เป็นวันนี้หรือเมื่อวานนี้อีกเลยฟังธรรมะเนี่ยมีวันจบไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: เพราะเข้าใจขึ้นพอไหมแค่วันเดียว
2: ไม่พอครับ
0: ตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าแต่ละคำที่ฟังแล้วเมื่อเข้าใจแล้วนะคะ แม้ไม่ได้ยินก็นึกถึงได้ใช่ไหมคะไตรตรองได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการฟังเข้าใจแม้ไม่ได้ฟังก็มีการระลึกถึงพิจารณาไตรตรองเพิ่มความเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นได้แต่ก็ไม่พอนะคะจนกว่าจะได้ฟังแล้วก็มี

0: โอสิงคสารวันเป็นป่าแห่งหนึ่งนะคะงามเพราะอะไรแค่นี้พระอรหันต์ถามคนธรรมดาอาจจะคิดว่าเอ๊ะแค่นี้ไม่รู้เหรอแต่พระอรหันต์รู้ว่าใครรู้ที่สุดเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดใช่ไหมคะมีคำตอบไหมคะคุณคำปัน
1: ครับก็มีครับท่านอาจารย์ครับก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงว่างามเพราะว่าภิกษุนั้นนะครับมีการอบรมเจริญปัญญาจนสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงถึงความเป็นผู้ดับกิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์นี่คือสูงสุดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของพระอรหันต์แต่ละท่านถูกต้องไหมเห็นไหมคะถูกต้องทุกคำต่างคนก็ต่างกล่าวแต่ละนัยยะ
2: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงแม้แต่คำที่กล่าวที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่รู้สำนักคืออะไรปฏิบัติคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนสำนักปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัตินั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมนั่นเองความเห็นถูกแต่สำนักก็คือที่อยู่เพราะฉะนั้นที่อยู่ไม่ใช่ปฏิบัติ
0: ตอนนี้เข้าใจปฏิบัติหรือยังคะปริยัติปฏิปติแต่เพราะการไม่ได้ศึกษาก็คิดง่ายๆว่าปฏิปติคือปฏิบัติซึ่งเข้าใจว่าทำแต่ความจริงปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่ได้ฟังมันมากว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะสักอย่างเพราะว่าเกิดดับรวมกันทั้งหมดต่อมาใดขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏตามปกติเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นหนึ่งใช่ไหมปรากฏเมื่อเห็นใช่ไหมเป็นอื่นไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เป็นกลิ่นไม่ได้เป็นเฉพาะที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละแล้วปัญญาที่ได้ฟังจนท่านสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งนี้มีเพียงปรากฏให้เห็นเห็นไหมคะต้องมั่นคงว่าเห็นคืออะไรมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นมั่นคงไหมว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดต้องเป็นเพียงธาตุหรือสิ่งที่กระทบตาและจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปจึงจะเห็นว่าไม่มีเราแต่เดี๋ยวนี้ยังเป็นดอกไม้ยังเป็นคนอยู่แสดงว่ายังห่างไกลกับความเข้าใจระดับนั้นแค่ไหนซึ่งจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีการฟังจนกระทั่งเข้าใจนะคะขณะนี้เข้าใจใช่ไหมเริ่มฟังใช่ไหมว่าแค่หลับตาก็ไม่มีสิ่งนี้ปรากฏละแต่ลืมตาก็มีละเพราะฉะนั้นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏขณะที่ลืมตาเหมือนอย่างนั้นเลยแต่ปัญญารู้เฉพาะการเกิดขึ้นของสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ดับไปได้ตามความเป็นจริงนั่นคือปฏิปติเริ่มถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทุกคนกระทบแข็งเดี๋ยวนี้ก็มีแข็งปรากฏไม่รู้อะไรเลยอวิชชาใช่ไหมคะปฏิจจสมุปาทะเริ่มไม่รู้จึงมีความคิดต่างๆนานาว่านั่นดอกไม้นี่โตมาแล้วใช่ไหมคะการที่เข้าใจยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งเกิดดับโดยไม่เห็นการเกิดดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยให้มีการคิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารถ้าไม่ศึกษาทีละคำตามลำดับนะคะได้แต่เอ่ยชื่อคล่องหมดเลยทั้ง12องค์ของปฏิจจสมุปาทะแต่ไม่รู้แต่จากการฟังเนี่ยเรามีความเข้าใจจริงๆว่าอวิชชาเป็นปัจจัยอย่างไรทำให้เกิดความคิดความไตร่ตรองว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพอฟังพระธรรมแล้วนะคะกำลังกระทบมีจริงไหมคะเป็นนิ้วเป็นมือเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรเห็นไหมคะเป็นแค่แข็งจะกระทบอะไรก็ตามแต่ต้องมีลักษณะนั้นปรากฏก่อนคือแข็งแล้วจึงจะคิดว่าเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นดอกไม้หรือเป็นสมุดหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องตามลำดับเหมือนกับเดี๋ยวนี้นะคะพอกระทบสิ่งที่กระทบตาได้เนี่ยกระทบจิตเห็นเกิดขึ้นคิดต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ถึงรูปร่างของนิมิตตะต่างๆซึ่งปรากฏเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสารพัดอย่างเลยค่ะที่ปรากฏเป็นกระไดก็ได้

0: เป็นหลังคาก็ได้เป็นกระเบื้องก็ได้เป็นอะไรก็ได้หมดทุกอย่างนะคะตามความทรงจำเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้อะไรว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกแล้วก็มั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนฟังมีแต่แข็งแต่พอฟังแล้วยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะแข็งว่าขณะนั้นต้องไม่มีอย่างอื่นเลยแม้ความคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เกิดไม่ได้ในขณะที่แข็งปรากฏแล้วก็เริ่มเข้าใจแข็งจนกว่าแข็งเกิดระดับเพราะว่าถ้าไม่เป็นความเข้าใจขั้นฟังนะคะก็เป็นโต๊ะเราก็เห็นเดี๋ยวเราก็กระทบโต๊ะอีกเดี๋ยวเราก็ยกโต๊ะอีกเดี๋ยวเราก็ทำอะไรก็โต๊ะนั่นแหละที่ฝังแน่นอยู่ในใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งที่ยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะที่แข็งว่าเป็นแค่แข็งเกิดดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดดับเมื่อปัญญาสามารถที่จะถึงเฉพาะเพียงลักษณะหนึ่งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งจริงๆและเริ่มเข้าใจจริงเป็นปฏิปัตติเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีปัจจัยที่จะเข้าใจคนนั้นรู้เองใช่ไหมคะเพราะปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นปัจจัยถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังจะไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่านี่คือแข็งและต่อไปก็แข็งเกิดระดับเพราะแข็งกำลังเกิดดับแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามทั้งในเบื้องต้นคือคำสอนถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่หลอกไม่ลวงไม่เท็จเพราะฉะนั้นความงามคือความจริงที่ถึงที่สุดนำไปสู่ปฏิปัตติปัญญาที่เพิ่มขึ้นคือไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่ถึงลักษณะที่กำลังเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นลักษณะที่ถึงนั่นคือสติและที่เข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นก็เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็เป็นปัญญามาจากการที่ได้ฟังอย่างมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครจนกว่าจะประจักษ์การเกิดดับรู้ว่าธาตุรู้คืออย่างไรและสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้ได้คืออย่างไรโดยภาวะที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีโลกซึ่งเต็มไปด้วยกระไดต้นไม้โต๊ะเก้าอี้แต่มีเฉพาะลักษณะของธาตุนั้นเท่านั้นกับธาตุรู้เพราะฉะนั้นจะสงสัยในธาตุรู้ไหมในเมื่อไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากธาตุรู้กับสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุหรือธรรมะก็ปรากฏเป็นวิปัสสนาญาณหนึ่งขั้นต้นคือนามรูปะปริชเฉทญาณนะไม่ใช่คิดเอาทั้งวันว่านี่เป็นรูปนั่นเป็นนามแต่ลักษณะนั้นปรากฏกระจ่างชัดเพราะไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆต้องไม่เหลือถ้าเหลือก็แปลว่าปนกันละเพราะฉะนั้นที่ไม่ปนขณะใดและก็ไม่สงสัยเลยในธาตุรู้เพราะขณะนั้นธาตุรู้กำลังเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าขณะนั้นก็เป็นวิปัสสนาการรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนโดยการประจักษ์แจ้งซึ่งไม่ใช่ขั้นปริยัติและขั้นปฏิบัติแต่เป็นขั้นประจักษ์แจ้งก็เป็นนามรูปะปริชเชทญาณะยังไม่ถึงการดับกิเลสเป็นพระโสดาบันเพราะว่าสภาพธรรมะนี่ค่ะที่ไม่รู้เนี่ยนานแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งหมดทุกคำที่ได้ยินนะคะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็หลากหลายยังไงเช่นอนุสัยเห็นไหมคะพูดถึงกิเลสแต่ก็ยังมีอนุสัยกิเลสแสดงความต่างละของกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่มีทางที่จะละความเป็นเราหรือความเป็นตัวตนได้เลยเมื่อใดที่ได้ศึกษาคำสอนนะคะก็จะช่วยทนุบำรุงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้อันตรธานไปจากความเข้าใจซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจแล้วก็พูดถึงธรรมะตามความคิดของตนเองและชักชวนคนอื่นให้เข้าใจผิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะมาถึงอนุสัยเป็นธรรมะและก็ต้องเป็นฝ่ายที่ไม่ดีด้วยเป็นอกุศลและเจตสิกพระธรรมะต้องเป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสมีไหมมีเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกแต่มีคำว่าอนุสัยเพราะฉะนั้นอนุสัยนี่อยู่ไหนจิตเกิดระดับไหมถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจิตที่เกิดมีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นมูลจึงใช้คำว่าโลภะมูลจิตชอบเมื่อไหร่ไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่เกิดพร้อมกับโลภะเจตสิกเป็นมูล เจตสิกอื่นก็เกิดร่วมด้วยมากกว่าเจตอีกแต่ว่าเจตสิกอื่นไม่ใช่มูลที่จะเป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะทำให้สภาพของโลภะเนี่ยขยายออกไปกว้างออกกว้างออกกว้างออกไม่รู้จักจบสิ้นด้วยเหตุนี้นะคะความติดข้องเป็นเจตสิกหนึ่งเป็นโลภะเจตสิกหรือจะใช้คำว่ามูลก็ได้เกิดแล้วดับไหมดับเมื่อไหร่คะพร้อมกับจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันแสดงว่าสิ่งที่เกิดร่วมกันเนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแล้วก็รู้สิ่งเดียวกันเมื่อจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมภณะนะคะแต่เราจะชินหูกับคำว่าอารัมมณะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อารัมมณะคืออะไรก็จิตรู้อะไรสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เข้าใจชัดเจนจะมีธาตุรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งที่จิตรู้ขณะนั้นเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้อารมณ์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราคิดนะคะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏตลอดเวลาจึงปรากฏเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้างเป็นรสบ้างเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะว่าจิตเกิดดับสืบต่อไม่มีอะไรขั้นเลยทั้งสิ้นเร็วสุดที่จะประมาณได้พระเจ้าบอกว่าเราหลับความจริงไม่มีเราแต่จิตเจตสิกเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ทำกิจเห็นไม่ได้ทำกิจได้ยินไม่ได้ทำกิจคิดนึกแต่ทำภวังคกิจแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินเลยโลกนี้ไม่ปรากฏเลยแต่ยังไม่ตายเพราะเหตุว่ามีจิตที่เกิดดับสืบต่อทำกิจดำรงภพชาติใช้คำว่าภวังคกิจภวะกับอังคะภวะคือความมีความเป็นองค์ที่ยังคงเป็นบุคคลนั้นยังมีบุคคลนั้นก็คือจิตนั้นยังเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติแม้ไม่เห็นไม่คิดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นภวังคจิตไม่ใช่เราเมื่อคืนนี้มีภวังคจิตไหมคะโลกนี้ไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้มีภวังคจิตไหมถ้าไม่ศึกษาไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนะคะสิ่งที่เกิดและดับสิ่งอื่นนะคะยังไม่ทันจะปรากฏการดับไปทำให้จิตต้องเกิดสืบต่อดำรงภพชาติไว้ก่อนจนกว่าจะมีสิ่งอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยมีภวังคจิตเพราะว่าทันทีที่รูปที่ปรากฏทางตาดับยังไม่สามารถจะได้ยินได้ทันทีภวังคจิตต้องเกิดขึ้นสืบต่อก่อนเพราะฉะนั้นทั้งวันนี้นะคะก็คือจิตซึ่งเป็นวิถีจิตเมื่อเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือคิดนึกทางใจเป็นวิถีจิตหมดเมื่ออาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ขณะใดที่ไม่ได้อาศัยตาไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่ฝันขณะนั้นก็คือจิตเกิดดับทำกิจดำรงภพชาติจนกว่าจะตื่นที่เรียกว่าตื่นคือมีสิ่งที่ปรากฏอาจจะเป็นทางหูตื่นแล้วได้ยินทันทีหรืออาจจะลืมตาเห็นทันทีหรืออาจจะคิดทันทีก็ได้เพราะฉะนั้นมีคำว่าจิตที่เป็นวิถีกับจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตที่เป็นวิถีคือจิตที่รู้อารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ของปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้กับขณะที่เป็นภวังค์และขณะสุดท้ายของชาตินี้คือขณะที่ตายและใครจะรู้ว่าไม่มีเราเพราะเหตุนี้เพราะเหตุว่าเป็นจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้จะดับกิเลสได้ไหมปฏิปฏิเกิดได้ไหมไม่มีทางเพราะว่าปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับขั้นพระเชนต้องเป็นผู้ที่อาจหารร่าเริงที่ว่าในสังสารวัฏก็จะไม่เหมือนก่อนๆที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแต่มีความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดเองผิดทันทีด้วยเหตุนี้จึงอาจหารร่าเริงนะคะที่จะได้เข้าใจความจริงและก็พูดคำจริงตามความจริงที่ได้เข้าใจแล้วไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเพราะเป็นสิ่งที่จริงและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยยังไม่ถึงอนุสัยใช่ไหมคะค่ะเห็นไหมคะแม้แต่คำเดียวเนี่ยถ้าพูดจบก็จบแล้วอนุสัยมีเท่าไหร่ได้แก่อะไรจบไปเลยแต่ว่าความเข้าใจต่างหากว่าขณะนี้มีคำว่ากิเลสแต่ว่ากิเลสเนี่ยมีหลายระดับขั้นนะคะระดับหยาบที่ทุกคนปรากฏรู้ได้คนกำลังโกรธเนี่ยถ้าแค่โกรธในใจ แค่เคืองๆขุ่นๆนิดๆใครรู้บ้างไม่มีใครรู้เลยนอกจากบุคคลนั้นหน้าตาก็ยังไม่ได้แสดงออกนะไม่ได้ด่าเขียวไม่ได้ค้อนควักไม่ได้ทำอะไรทั้งหมดเลยไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีกิเลสหลายระดับขั้นมากอย่างหยาบได้รู้ได้เมื่อปรากฏออกมาทางกายหรือทางวาจาท่านนั่งนิ่งๆโกรธแต่ไม่พูดรู้ไม่ได้ว่าโกรธแค่ไหนใช่ไหมคะแต่พูดมาแต่ละคำแสดงความกล้าความแรงของกิเลสว่าคำที่พูดออกมาเนี่ยด้วยกิเลสระดับไหนเป็นคำพูดธรรมดาเสียงผิดละแค่เสียงคำธรรมดาแต่เสียงไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะขณะนั้นจิตประกอบด้วยโทสะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นไปตามโทสะตั้งแต่เสียงที่จับได้เลยว่านี่โกรธแล้วนะไม่พอใจแล้วนะคำธรรมดาก็เป็นเน้นให้มันชัดๆขึ้นมาเป็นแต่ละคำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจนกระทั่งสามารถที่จะกล่าวคำที่แรงกว่านั้นออกมาได้ชื่อธรรมดาก็ไม่เรียกมีคำเติมโน่นเติมนี่ออกมาใช่ไหมคะด้วยกำลังของอกุศลจิตให้รู้ว่าขณะนั้นระดับไหนจนถึงหยาบคายมากแสดงถึงจิตใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ทั้งหมดเนี่ยดีชั่วรู้ได้เพราะจิตที่ทำให้กายวาจาเนี่ยไหวไปตามกำลังของอกุศลประเภทนั้นๆแต่นั้นคืออกุศลที่เกิดแล้วระดับด้วยแต่ว่าผลเกิดแล้วใช่ไหมคะจากการที่เกิดมาแล้วดับไปแล้วแต่ในฐานะที่ได้เกิดแล้วกับจิตนั้นซึ่งดับไปแล้วแต่จิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยสืบทอดทุกอย่างที่มีในจิตขณะก่อนแม้แต่ความโกรธซึ่งจิตในขณะก่อนเกิดแล้วดับแล้วพร้อมเจตสิกนั้นนะคะแต่เชื้อพืชเชื้อของการที่เคยเกิดแล้วก็ประทับอยู่ในจิตสะสมอยู่ในจิตมองไม่เห็นเลยเป็นอนุสัยกิเลสอย่างกาแฟเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้ใครรับประทานบ้างหมดแก้วเลยมีอะไรเหลือไหมคะคราบกาแฟเอาออกได้ไหมคะหยิบออกมาสิเห็นไหมคะติดแน่นเลยแล้วบอกว่าไม่มีกาแฟเหรอก็นั่นไงคราบกาแฟดื่มสิดื่มไม่ได้เพราะไม่ใช่กาแฟด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเข้าใจคำว่าอนุสัยกิเลสกิเลสใดๆที่เกิดแล้วแม้ดับไปแล้วนะคะก็สะสมสืบต่อถ้าโลภะเกิดมากๆสะสมอยู่ในจิตพอเห็นอะไรมีหรือที่โลภะจะไม่เกิดมีมากจนล้นทันทีที่ลืมตานะคะมีสิ่งหนึ่งใดปรากฏไม่รู้หรอกว่าอกุศลจิตเกิดแล้วเพราะอวิชชาเกิดร่วมกับอกุศลประเภทนั้นๆพระชันธรรมะก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะที่ส่องไปถึงความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะก็จะเข้าใจคำว่าอนุสัยกิเลสหมายความถึงกิเลสซึ่งสะสมอยู่ในจิตโดยฐานะที่เกิดแล้วดับไปก็จริงแต่ก็มีพืชเชื้อที่สะสมไว้หนาแน่นด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งอาสยานุสยะหมายความว่าอัธยาศัยของแต่ละคนที่สะสมมาทั้งฝ่ายดีและชั่วว่าใครสะสมดีมาแค่ไหนเด็กบางคนเกิดมาก็โตมาหน่อยก็ใจดีละเมื่อวานนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งนะคะเปิดพัดลมให้ไม่มีใครบอกเลยมาจากไหนเห็นไหมคะเกิดเองเพราะสะสมอาสยะธรรมะฝ่ายดีแต่พอพูดถึงอนุสยะหมายเฉพาะกิเลสอย่างเดียวเพราะต้องดับถ้าไม่ดับก็คงอยู่ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงปัจจัยหรือกำลังหรือธาตุหรือสติความเป็นของสิ่งนั้นซึ่งจะต้องเกิดแม้มองไม่เห็นเหมือนพลังหรืออำนาจที่มีอยู่นะคะในแต่ละสิ่งซึ่งไม่เท่ากันว่ามีอะไรที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นในขณะใดเพราะฉะนั้นแม้เป็นเด็กเล็กๆอัธยาศัยแสดงละเด็กบางคนเนี่ยช่วยผู้ใหญ่เลยค่ะไม่ขอร้องสักคำไม่บอกสักคำไม่ให้ช่วยก็ไม่ได้จะช่วยนี่ค่ะมาจากไหนอนุสัยกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อาสยะฝ่ายดีนะคะไม่ใช่อนุสัยด้วยเหตุนี้พอได้ยินคำว่าอนุสัยต้องหมายความถึงเฉพาะกิเลสที่ไม่ดีแต่ส่วนความดีที่สะสมมาต้องสะสมมาด้วยนะคะสืบต่ออยู่ด้วยเป็นอาสยะหมายความว่าธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ อาสยานุสยะพฤติกรรมความเป็นไปของจิตนะคะตั้งแต่ในกาลแสนนานแสนโกรธกลับมาแล้วแต่ละขณะที่เกิดดับสะสมทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างกันไปตามการสะสมนั้นๆไม่ใช่เราเลยค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังสะสมปัญญาเป็นอนุสัยหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะอนุสัยต้องเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นฝ่ายดีด้วยเหตุนี้พระองคุลิมานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าท่านสะสมปัญญาระดับถึงความเป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยคือได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีทางเลยค่ะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะก็สะสมอัธยาศัยที่จะถึงความเป็นผู้เลิศในทางปัญญาและผู้เลิศในทางอิทธิปาฏิหาริย์แต่ตอนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยท่านก็ไปดูมหรสพแต่ใจที่คิดเนี่ยคิดต่างกันคนดูก็ดูไปสนุกสนานไปแต่ท่านคิดว่าคนเล่นก็ต้องตายคนดูก็ต้องตายไม่สามารถที่จะพ้นไปได้เลยท่านแสวงหาผู้รู้ท่านก็ไปหาใครก็ได้ที่คิดว่ารู้สัญชัยปริภาชกเข้าใจว่าเขารู้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เคยฟังคำของพระเจ้าเลยก็เป็นสิทธิ์ของใครแต่ใครเยอะแยะแต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรู้เลยค่ะว่าอาจารย์ที่เคยเข้าใจผิดพูดคำที่ผิดทำให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รู้ความจริงแล้วนะคะท่านอุปติสสะซึ่งภายหลังเราก็เรียกท่านว่าท่านพระสารีบุตรเพราะท่านเป็นลูกของนางสารีก็ได้ไปบอกท่านโกริตะสหายของท่านขณะนั้นนะคะไม่ได้ฟังคำจากพระโอษฐ์แต่คำจริงใครกล่าวคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ได้ฟังจากท่านพระสารีบุตรนะคะท่านโกริตะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันกำลังดูมหรสพท่านรู้ไหมว่าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านพระองคุลิมานฆ่ามนุษย์ตั้งเท่าไหร่ขณะนั้นท่านรู้ไหมท่านจะได้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเหตุมีผลต้องมีเมื่อถึงเวลากาลที่สมควรเท่านั้นไม่ใช่ใครจะไปบังคับให้เกิดช้าเกิดเร็วเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะความเข้าใจที่เกิดจากการฟังขณะนี้ค่ะกำลังสะสมพรุ่งนี้ฟังไม่ใช่คำที่ได้ฟังวันนี้แต่เข้าใจแล้วจากการฟังวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาสังขารขันปรุงแต่งสะสมอยู่เพราะฉะนั้นจิตพรุ่งนี้จะเกิดจากจิตขณะนี้ที่ได้มีความเข้าใจแล้วและอกุศลที่เกิดระหว่างนี้นะคะก็สะสมอยู่ด้วยเป็นอนุสัยสะสมนอนเนื่องอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสหมายความถึงกิเลสที่ไม่เกิดยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะเกิดแต่เป็นพืชเชื้อมีอยู่ในจิตพร้อมที่จะเกิดทันทีเมื่อมีปัจจัยเช่นพอเห็นลืมตาขึ้นทันทีกิเลสเกิดแล้วเพราะอะไรเพราะมีอนุสัยกิเลสที่สะสมนอนเนื่องอยู่ในจิตโดยที่อนุสัยไม่เกิดแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดคือสิ่งต่างๆที่กระทบตาในขณะนั้นนะคะเกิดยินดีเพราะอนุสัยที่เป็นพืชเชื้อทำให้ทันทีที่เห็นไม่รู้ตัวเลยนะคะอวิชชาไม่รู้เกิดแล้วความติดข้องเกิดแล้วเป็นกิเลสระดับที่เป็นอาสวะไม่ใช่ระดับที่เป็นอนุสัยแต่ยังไม่ถึงขณะที่เป็นนิวรณ์หรือขณะอะไรซึ่งปรากฏชัดรู้ได้แต่เพียงแค่เดี๋ยวนี้ค่ะเพียงแค่เห็นเนี่ยเกิดแล้วใครจะรู้ได้พระอาจารย์จะมีอีกคำหนึ่งนะคะสำหรับพระอรหันต์คือขีณาสวะขีณะคือดับอาสวะภาษาไทยก็ใช้ตัวพอแทนตัววอไม่พูดคำว่าขีณาสวะแต่พูดว่าขีณาศพพระขีณาศพก็คือผู้ที่ดับอาสวะเพราะเหตุว่าเพราะไม่มีอนุสัยอาสวะจึงมีไม่ได้แต่ตราบใดที่ยังมีอนุสัยนะคะกิเลสเกิดแล้วแม้อย่างบางเบาที่สุดที่ใครก็ไม่รู้ก็เป็นอาสวะกิเลสด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้การฟังธรรมะเป็นการเข้าใจปัญญาเกิดขึ้นท่ามกลางกิเลสซึ่งเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ดับได้ยินเสียงแค่นี้ค่ะเสียงยังไม่ทันดับเลย ทรงแสดงจิตโดยละเอียดตั้งแต่ก่อนได้ยินจนกระทั่งเริ่มได้ยินแต่ละขณะจนกระทั่งเสียงดับซึ่งก่อนเสียงดับนี่ค่ะยินดีพอใจในเสียงนั้นแหละโดยไม่รู้เลยเพราะเร็วมากเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะอวิชชานุสัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งใดปรากฏก็เป็นอวิชชาสวะเพราะฉะนั้นอวิชชาสวะกับอนุสัยต่างกันอนุสัยคือมีอยู่ในจิตสะสมมาไม่ปรากฏเลยรู้ไหมอนุสัยอะไรค่ะแต่อัธยาศัยที่มีในแต่ละชาติก็พอจะรู้ได้นะคะว่าสะสมอนุสัยอะไรมามากเพราะฉะนั้นบางคนก็โกรธยากในขณะที่คนอื่นไม่น่าจะโกรธก็ยังโกรธเลยเห็นไหมคะตามกิเลสอนุสัยที่สะสมมาเป็นอาสวะหรือว่าเป็นระดับขั้นของโทสะถ้าเป็นโทสะนะคะไม่เป็นอาสวะพระฉันทรงจำแนกว่าอกุศลและเจตสิกทั้งหมดมี14ประเภทประเภทใดเป็นอาสวะประเภทใดไม่ใช่อาสวะและเราจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ฟังพระธรรมแล้วกิเลสจะหมดได้ยังไงถ้าไม่รู้และไปนั่งทำด้วยความไม่รู้ด้วยความเป็นเราหลงเข้าใจว่าจะดับกิเลสถึงความเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแค่ได้ยินคำก็คิดต่อแต่งเติมจนปรากฏเป็นความผิดอย่างมากทั่วโลกพระชนผู้ที่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเคารพสูงสุดพระธรรมที่ตรัสเป็นปัจฉิมวาจาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในการฟังต้องไม่ประมาทจึงจะถือว่าถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าประมาทไม่ได้เลยค่ะรอบตัวเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยความไม่รู้แต่ต้องรู้ความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนุสัยความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอาสวะความเป็นธรรมะซึ่งเป็นกิเลสความเป็นธรรมะซึ่งเป็นนิวรณ์ความเป็นธรรมะซึ่งเป็นสังโยชน์ก็ได้แก่เจตสิกสภาพธรรมะที่มีจริงที่เป็นอกุศลและเจตสิก14แต่จำแนกโดยฐานะโดยความเป็นประเภทนั้นๆว่าเป็นประเภทไหนอย่างไรนอนหลับคนธรรมดาทั่วไปมีกิเลสไหมคะไม่เห็นไม่ฝันไม่ได้ยินไม่อะไรเลยหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีครอบครัวมีเงินมีทองฐานะอะไรไม่รู้เลยทั้งสิ้นนั่นคือหลับสนิทแต่มีจิตซึ่งเกิดดับทำกิจผวังดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเนี่ยนะคะแต่ละหนึ่งทำหน้าที่ของกิจนั้นๆแสดงว่าไม่ใช่เราทำเราเลยค่ะจะทำอะไรได้เพราะไม่มีเราแต่มีธรรมะได้แก่จิตและเจตสิกจิตก็ทำหน้าที่ของจิตแต่ละหนึ่งขณะเจตสิกเมื่อเป็นเจตสิกประเภทไหนก็เกิดทำกิจของเจตสิกนั้นๆก้าวกายสับสนไหว้วันกันให้ทำแทนก็ไม่ได้ต้องเป็นเจตสิกนั้นๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นทำกิจอย่างนั้นพระฉันกำลังนอนหลับสนิทมีกิเลสไหมคะกิเลสยังไม่ได้ดับพระฉันต้องมีกิเลสประเภทไหนอนุสัยกิเลสมีกิเลสก็ไม่ปรากฏกำลังฟังธรรมะขณะใดที่ไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีภวังคจิตมีกิเลสไหมมีอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราค่ะฟังจนกว่ากี่ชาติก็ตามแต่เพื่อละความไม่รู้เพราะรู้ว่านะคะสิ่งต่างๆที่เกิดเนี่ยจะไม่เกิดก็ต่อเมื่อดับเหตุปัจจัยถ้ายังคงมีอวิชชาอยู่ต้องเกิดพระเชนพระโสดาบันนะคะดับอกุศลจิตที่เกิดเพราะอวิชชาความไม่รู้ซึ่งเกิดพร้อมกับความติดข้องและความเข้าใจผิดซึ่งยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะต้องรู้แจ้งความจริงตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งเป็นปฏิปฏิสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งปรากฏเฉพาะแต่ละหนึ่งจนกระทั่งปัญญาเนี่ยสามารถที่จะเป็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นซึ่งท่านศึกษาแล้วเนี่ยค่ะจะเข้าใจว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยแสดงความเป็นไปของธรรมะแต่ละขั้นเช่นได้ยินคำว่าขันติไหมคะหมายถึงอะไรคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าและขันติเจตสิกมีไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ดีที่อดทนในขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่รู้ว่าธรรมะเนี่ยดีละประเสริฐยิ่งยากยิ่งไม่เรียนมีไหมคะบอกว่ายากใครไม่มีคนสักคนเดียวที่บอกว่าง่ายแต่อดทนที่รู้ว่าถึงยากก็รู้ไ ผู้ที่รู้ได้ตั้งแต่ตอนที่ยากมากเหมือนเราขณะนี้ก็มีแต่เพราะกุศลธรรมที่มีความวิริยะภาคเพียรที่จะประคองจิตให้ไม่หยุดที่จะสะสมคุณความดีหรือความเข้าใจต่อไปเนี่ยความเพียรวิริยะซึ่งมีความอดทนที่จะให้ถึงใช้คำว่าขันติเพราะฉะนั้นก็มีทั้งวิริยะที่เป็นบารมีและขันติที่เป็นบารมีด้วยเพราะฉะนั้นขันติก็ไม่ใช่เราแต่จะรู้ได้ว่าแม้กำลังฟังเดี๋ยวนี้ก็มีขันติใช่ไหมเพราะว่าวิริยะหนึ่งขณะยังไม่ใช่ขันติแต่วิริยะที่แม้ว่าจะมีอุปสรรคเมื่อยบ้างหิวบ้างหิวน้ำบ้างหรืออะไรบ้างก็ตามแต่นะคะแต่ก็ยังอดทนต่ออุปสรรคเหล่านั้นที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นนี่คือทั่วๆไปใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิริยะความเพียรเนี่ยเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เพียรเดินเป็นกิโลกิโลวิ่งเพื่อสุขภาพร่างกายใช่ไหมคะก็เป็นความเพียรแล้วก็ทนด้วยแต่ไม่ใช่บารมีเพราะเหตุว่าไม่เป็นไปเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะที่จะดับกิเลสเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสภาพธรรมะที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ก็มีเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจคำว่าขันติในทางกุศลใช่ไหมคะถ้าเขาบอกขยันเข้าขยันเข้าลำบากก็ไม่เป็นไรฝ่าแดดฝ่าลมไปอดทนเรารู้เลยว่าอดทนเขาให้อดทนในทางอกุศลใช่ไหมคะไม่เหมือนกับอดทนที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความต่างของอดทนที่เป็นอกุศลและอดทนที่เป็นกุศลแต่ถึงกระนั้นนะคะขันติญาณะใช้คำเดียวกันกับขันติที่เราเคยเข้าใจในความหมายของอดทนแต่ญาณะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงขั้นกำลังฟังปัญญาระดับนั้นยังไม่เกิดความอดทนที่จะฟังก็เป็นแค่ระดับหนึ่งด้วยความเป็นเราเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ถึงแม้ว่าสภาพธรรมะจะปรากฏโดยความเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนประจักษ์การเกิดดับขันติอีกเท่าไหร่ที่จะรู้ว่ากว่าจะรู้ทั่วว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะตามที่ได้ฟังโดยไม่เลือกว่าเมื่อไหร่ขณะไหนเวลาไหนจะเลือกว่าเฉพาะตอนรับประทานอาหารก็ไม่ได้จะเลือกว่าเฉพาะตอนกำลังฟังก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเกิดดับสืบต่อหมดเพราะฉะนั้นขันติญาณะนะคะมีอย่างอ่อนด้วยตั้งแต่สัมมาสนญาณะถึงอุทธยพยญาณะแสดงให้รู้ว่ากว่าปัญญาที่จะอบรมจริงๆเป็นปัญญาจริงๆดับอนุสัยกิเลสเพราะมีความเข้าใจถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ดับอนุสัยกิเลสคือความสงสัยในธรรมะและก็ความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจึงเป็นพระอริยะบุคคลเป็นสังฆโสภณเป็นสังฆรัตนะสังฆคือหมู่โสภณะคือที่ได้งามที่เจริญแล้วด้วยปัญญาจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่สับสนและจะสืบต่อเนื่องไปตามขั้นถ้าเราไม่พูดถึงขันติญาณะเราก็เข้าใจแค่ขันติใช่ไหมคะแต่เปรียบเทียบได้ไหมกับแม้ว่าสภาพธรรมะปรากฏแล้วกว่าจะทั่วคิดดูหมดความสงสัยต้องตามลำดับขั้นตั้งแต่ขันติอย่างอ่อนได้แก่วิปัสสนาญาณะระดับไหนขันติอย่างกลางได้แก่วิปัสสนาญาณะขนาดไหนขันติอย่างละเอียดยิ่งได้แก่วิปัสสนาญาณะขนาดไหนกว่าจะดับกิเลสคือดับอนุสัยกิเลสซึ่งนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนี่ค่ะอะไรก็ไม่สามารถไปดับได้นอกจากปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะรู้ไหมคะว่าชาติไหนจะเป็นพระโสดาบันไม่ต้องอยากอยากได้ยังไงคะยังไงก็ไม่ถึงด้วยอยากแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะสะสมไปเป็นอัธยาศัยนะคะสามารถจะได้ยินได้ฟังธรรมะเพราะเหตุว่าที่พระธรรมจะอันตรธานใน 5,000 ปีเนี่ยนะคะในโลกมนุษย์แต่สวรรค์ยังมีผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็กล่าวธรรมะในสวรรค์ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นระหว่างที่เป็นมนุษย์นะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์เนี่ยไม่มีทางที่จะไปสู่ ที่แสดงธรรมนะคะแต่ว่าไปสู่สวนที่น่ารื่นรมต่างๆสวนนันทวันอะไรอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเพลิดเพลินเหมือนโลกนี้ค่ะก็ไม่มาสู่สถานที่ที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปสู่ศาลาสุธรรมาซึ่งเป็นที่ที่เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กล่าวถึงธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพลินไม่ได้นะคะแต่ละคำได้ยินแล้วไม่พอต้องเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งด้วยต่อไปนี้เข้าใจคำว่าอนุสัยหรือยังคะพอกล่าวถึงอนุสัย7แสดงว่าอย่างอื่นนอกจาก7ที่เป็นอกุศลเจตสิกไม่ใช่อนุสัยแต่อนุสัยก็ต้อง1ใน14อกุศลและเจตสิกแต่ละ1แต่ละ1ทั้งสิ้นเป็นอนุสัยกิเลส7และดับต้องดับอนุสัยค่ะไม่เช่นนั้นกิเลสดับไม่ได้จะเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันก็ดับอนุสัยที่เป็นความติดข้องในความเห็นผิดและความสงสัยในความเห็นผิดแต่กิเลสอื่นยังมีสำหรับปัญญาที่จะต้องเจริญต่อไปอีกจนกว่าจะดับกิเลสเป็นขั้นๆจนกว่าจะหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต
1: ์ผมมีข้อสงสัยว่าธรรมะนะสิ่งที่มีจริงนะเกิดดับขันธ์นี้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับผมอยากให้อาจารย์อธิบายขยายความ
0: โลกนี้มีแต่ธรรมะใช่ไหมหรือมีอื่นจากธรรมะด้วย
1: มีธรรมะ
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะธรรมะที่มีต้องเกิดใช่ไหม
1: ต้องเกิดครับ
0: เกิดและดับถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีที่เกิดดับเนี่ยต่างกันนะหรือเหมือนกันหมดต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหรือเปล่า
1: ต่างกันแต่ละหนึ่ง
0: ต่างกันแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่พอที่จะประมวลความต่างว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยบางหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้แต่ยังเป็นธรรมะใช่ไหม
1: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าธรรมะคือไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงทุกคำที่ได้ฟังแล้วต้องมั่นคงไม่ว่าจะได้ยินคำไหนนะคะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมคะ
1: ดับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุธาตุก็ได้เพิ่มขยายความเข้าใจธรรมะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแข็งเป็นแข็งใช้คำว่าปฐวีธาตุเสียงเป็นเสียงใช้คำว่าสัทธธาตุในภาษาบาลีไม่มีคำว่าเสียงแต่มีคำว่าสัทธะแล้วก็เป็นธาตุด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็บอกธาตุเสียงแต่ภาษาบาลีก็คือสัทธะธาตุเสียงเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีจริงไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นธาตุที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตนว่าต้องเป็นเสียงเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะใช่ไหม
1: เป็นธรรมะ
0: ค่ะและธรรมะที่เป็นรูปจะรู้อะไรได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ธรรมะที่เป็นนามเกิดแล้วไม่รู้ได้ไหม
1: ต้องรู้
0: ต้องรู้เพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นธาตุของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นธาตุก็คือธรรมะใช่ไหม
1: ธาตุคือธรรมะ
0: ค่ะสิ่งที่เกิดดับนะคะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เกิดแล้วก็เป็นปัจจุบันแล้วพอดับก็เป็นอดีตและสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ที่เป็นอนาคตก็เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมะใช่ไหม
1: เป็นธรรมะ
0: แต่เป็นธรรมะที่ใช้คำว่าขันคือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับเพราะว่ามีธรรมะอีกหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยคือนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ใช่นิพพานเป็นขันเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปด้วยเหตุนี้นะคะนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
1: เป็นธาต
0: ุเป็นขันหรือเปล่า
1: ไม่เป็นขัน
0: ค่ะไม่ใช่ขันนี่คือทุกอย่างที่ได้ฟังนี่ต้องมั่นคงก็คือธรรมะที่มีจริงแต่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นจากการตรัสรู้ก็ทรงแสดงความหลากหลายและความต่างของธรรมะนั้นๆ
1: เพราะนิพพานนี่ไม่เกิดไม่ดับ
0: ค่ะแล้วมีจริงไหม
1: มีจริง
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: นี่ไม่มี
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีก็คือความเป็นผู้ตรงตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้มีแต่สิ่งที่เกิดใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะแต่เกิดและดับก็ไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้แต่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเริ่มเข้าใจในความไม่ใช่เราเพราะว่าไม่ยั่งยืนเลย แค่มีปัจจัยเกิดระดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยจะเป็นเราได้ยังไงทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำถามตอนต้นนะคะถามว่าไงคะ
1: ถามว่าธรรมะกับขันธ์นี่แตกต่างกันยังไง
0: เห็นไหมคะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะมีลักษณะเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งของตนจึงเป็นธาตุเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่เกิดระดับทั้งหมดเป็นขันธ์ธรรมะใดที่ไม่เกิดธรรมะนั้นจะดับได้ไหม
1: ไม่ดับ
0: เห็นไหมคะต้องมั่นคงในเหตุในผลซึ่งเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนิพพานไม่เกิดไม่ดับเพราะไม่เกิดจะดับได้ยังไงไม่มีปัจจัยปรุงแต่งด้วยแต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่ขันธ์อ
1: ย่างพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานคือดับขันซะก่อนแล้วก็ปรินิพพาน
0: ขันทั้งหมดโดยรอบไม่เกิดอีกเลยเพราะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดด้วยปัญญาที่ดับอนุสัยกิเลสหมดนิพพานเป็นนามธาตุเพราะไม่ใช่รูปธาตุแต่นิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกเพราะนิพพานไม่ใช่สภาพรู้นี่ค่ะฟังทุกคำก็ต้องมีความเข้าใจในความต่างในความหลากหลายด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้แจ้งนิพพานมีไหมคะนิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแต่มีจริงๆซึ่งจิตและเจตสิกที่รู้แจ้งนิพพานเป็นโลกุตระจิตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งนิพพานได้ไหม
1: จิตรู้แจ้งนิพพานได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นต้องเป็นปัญญาซึ่งเกิดกับโลกุตระจิตจึงสามารถรู้นิพพานได้ไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังไม่ใช่ปัญญาที่ค่อยๆสะสมการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ต้องเป็นการที่สามารถที่จะละความติดข้องที่จะพ้นจากความเป็นธาตุได้โดยการรู้แจ้งนิพพานว่ามีธาตุซึ่งไม่เกิดสามารถที่จะดับเหตุที่จะทำให้เกิดได้ตามลำดับขั้นเพราะค่อยๆละค่อยๆ คลายดับจริงๆต้องต่อเมื่อโลกุตระจิตเกิดจึงจะดับได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตมีจริงไหมคะ
1: มีจริง
0: เป็นธรรมะไหม
1: เป็นธรรมะ
0: ค่ะเป็นธรรมะอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: เป็นนามธรรมเป็นขันธ์หรือเปล่า
1: เป็นขันธ
0: ์โลกุตระจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นขันธ์หรือเปล่าจะรู้ว่าเราเข้าใจมั่นคงแค่ไหนต่อไม่ได้สนทนาจิตเกิดและดับใช่ไหม
1: เกิดและดับครับ
0: เปลี่ยนลักษณะของจิตให้ไม่เกิดดับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นไหมคะต้องมีความมั่งคงเพราะฉะนั้นจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตนั้นเกิดหรือเปล่า
1: เกิดครับ
0: ดับหรือเปล่า
1: ดับ
0: เพราะฉะนั้นโลกุตระจิตและเจตสิกเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตดับไหม
1: ดับ
0: เจตสิกดับไหม
1: ดับ
0: นิพพานดับไหม
1: นิพพานไม่ดับ
0: เพราะไม่เกิด
1: ครับ
0: เห็นไหมคะจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่าธรรมะจริงๆที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมลักษณะแท้จริงของธรรมะนั้นนะคะก็มีจิตเจตสิกเป็นนามธรรมที่เกิดดับมีรูปซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้เกิดดับและมีนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เกิดและไม่ดับนิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าน
1: ิพพานไม่เป็นขันธ์
0: ใช่เพราะฉะนั้นใช้คำว่าขันธวิมุตติเห็นไหมคะพอได้ยินคำนี้เราก็รู้ว่าหมายความว่าไม่ใช่ขันธ์
1: ครับมีข้อหนึ่งจะสงสัยว่าฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นคือเบียดเบียนตัวเองเนี่ยตกนรกมั้ย
0: คนที่ไม่ได้ฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกมั้ย
1: ถ้าไปฆ่าสัตว์อื่นก็ตกนรก
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่กรรมไม่มีใครไปยับยั้งได้ถ้าเป็นอกุศลกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดในภพภูมิที่ไม่ดี
1: นี่ก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น
0: ถ้าเป็นกุศลจิตจะฆ่าตัวเองไหม
1: ไม่ฆ่า
0: ไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้เบียดเบียน
0: แต่เป็นอกุศลใช่ไหม
1: เป็นอกุศล
0: เพราะฉะนั้นก็สะสมสืบต่อไปเป็นปัจจัยให้คิดฆ่าตัวเองอีกชาติไหนๆก็จะฆ่าตัวเองอยู่นั่นแหละไม่ไปฆ่าคนอื่นหรอกเพราะว่าสะสมมาที่จะฆ่าตัวเอง
1: ฆ่าตัวเองไปทุกชาติทุกชาติ
0: ก็แล้วแต่ปัจจัยเราเป็นใครจะไปรู้เราเป็นใครจะไปบอกจะไปพยากรณ์ได้เราเพียงแต่เข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยให้เข้าใจอย่างมั่นคงแค่นี้ก็เหลือหลายแล้วค่ะที่จะไม่ผิดแต่ไม่ใช่ไปรู้โน่นรู้นี่รู้นั่น
1: แล้วมี วิบากกรรมอย่างอื่นที่มี
0: นี่ไงคะไปถึงวิบากกรรมเป็นถึงอะไรแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยธรรมะทั้งหลายเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งขณะฝ่ายอกุศลก็มีตั้งแต่อย่างละเอียดจนถึงอย่างหยาบเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลโดยการเกิดขึ้นในอบายภูมิถ้าผลของกุศลก็เกิดขึ้นในสุคติภูมิเช่นภูมิมนุษย์เป็นต้นเกิดมาเป็นผลของกุศลกรรมเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วกุศลกรรมนั้นยังให้ผลอีกหรือเปล่าหรือหมดละ
1: ให้ผลอีก
0: เมื่อไหร่
1: เมื่อได้เห็นได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นผลของกรรมที่ต้องเห็น
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะเห็นสิ่งที่ไม่ดีไปบังคับให้เห็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาขณะแรกที่เป็นผลของกรรมคือขณะเกิดปฏิสนธิจิตหลังจากนั้นแล้วนะคะกรรมก็ยังให้ผลต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นตาจักขุประสาทรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้มีผลของกรรมคือเห็นหูโสตประสาทรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพื่อจะได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็แล้วแต่ว่าถึงเวลาของกรรมไหนที่จะให้ผลตลอดชีวิตก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ขณะนี้กำลังเป็นผลของกรรมหรือเปล่าจิตที่เกิดขึ้น
1: เป็น
0: ผลของกรรมหรือเปล่า
1: เป็นผลของกรรม
0: จิตไหนเป็นผลของกรรม
1: ได้ยิน
0: เดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉันเป็นเราหรือเปล่า
1: แล้วก็ไม่เป็นเรา
0: เป็นอะไร
1: เป็นจิตรู้
0: เป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้ได้ยินนอนหลับสนิทใครอยากได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างสนั่นแต่ว่าได้ยินก็มีบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถึงเวลาที่กรรมใดจะให้ผลทำให้ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจต้องได้ยินเสียงที่ไม่พอใจแม้หลับก็ตื่นขึ้นได้ยินเลิกไม่ได้เลยค่ะให้ทราบว่าตลอดชีวิตไม่ว่าขณะใดที่เห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามได้กลิ่นอะไรก็ตามลิ้มรสใดก็ตามรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้ทำแล้วเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมที่จะให้ผลต่อไปเพราะฉะนั้นกรรมได้แก่กุศลและอกุศลผลของกรรมคือกุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากจิตก็เป็นผลของกรรมฟังธรรมะต้องทีละคำและไม่สับสน
1: ก็เมื่อกี้คุยกับอาจารย์หน่องว่าตอนฝันนี่ได้ทะเลาะกับคนรู้คนนี้โทสะเกิดในฝันเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะฝันคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าต
1: ้
0: องตั้งต้นอย่างนี้จนกระทั่งมั่นคงค่ะเราจะไม่สับสน
1: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะธรรมะอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: นามธรรมอะไร
1: เป็นจิต
0: จิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าจิตตุปาทะใช้คำนี้เมื่อไหร่หมายความทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันแต่ถ้ากล่าวถึงจิตคำเดียวก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกคำเดียวก็ไม่ใช่จิตและเจตสิกอื่นๆต้องเป็นเจตสิกนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งศึกษาธรรมะต้องละเอียดค่ะถ้าเป็นความเข้าใจมั่นคงแล้วก็ไม่สับสนจิตเจตสิกเป็นนามธรรมรูปเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกำลังฝันมีจริงๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นจิต
0: เป็นนามธรรมใช่ไหมจิตและเจตสิกใช่ไหมคะแล้วทำไมบอกว่าฝันล่ะ
1: ฝันมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้หรือเปล่าว่าฝันก็คือคิดเดี๋ยวนี้ฝันหรือเปล่า ทำไมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ฝัน
1: ถ้าคนเข้าใจทั่วไปนี่ว่าฝันก็คือหลับแล้วถึงจะฝัน
0: นั่นสิคะนั่นคนทั่วไปไงแต่ทีนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะไม่ใช่เฉพาะคนโน้นคนนี้ชาตินั้นชาตินี้ประเทศนั้นประเทศนี้แต่ความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าโลกสวรรค์มนุษย์ที่ไหนจริงก็ต้องจริงเพราะฉะนั้นฝันคืออะไรคะไม่ใช่เห็นใช่ไหม
1: ไม่เห็น
0: ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นคิดคือรู้เรื่องคิดเรื่องของสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินหลับคือไม่เห็น ไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกใดๆทั้งสิ้นขณะที่โลกนี้ไม่ปรากฏจิตยังเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจของจิตนั้นๆไม่ใช่เราที่เราบอกเราหลับก็คือจิตเกิดขึ้นทำภวังคกิจภวังคกิจคือดำรงภพชาติแม้ในขณะนั้นไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนั้นหลับเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครรู้จักไหมคะชื่ออะไร
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีอะไรปรากฏ
1: ครับ
0: แต่จิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แน่นอนไหม
1: ต้องมีสิ่งที่จิตรู้
0: จิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จิตเกิดขึ้นโดยไม่มีอะไรที่จิตกำลังรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทเป็นจิตใช่ไหม
1: เป็นจิต
0: ค่ะ
1: กับเจตสิก
0: ค่ะรู้อะไรจิตเกิดแล้วต้องรู
1: ้ต้องรู
0: ้แล้วรู้อะไรขณะที่หลับสนิทแม้มีธาตุรู้ขณะที่หลับก็ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้ใช่ไหมเพราะอารมณ์ของธาตุรู้ขณะนั้นไม่ปรากฏแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีธาตุรู้ที่กำลังรู้อารมณ์นั้นแต่ที่ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ตายนะฮะเพราะจิตเกิดดับสืบต่อยังไม่ตายดำรงภพชาติทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่านะคะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แต่ว่ามีคำว่าวิถีจิตกับวิถีมุตจิตหมายความว่าจิตซึ่งไม่ใช่วิถีถ้าเป็นวิถีจิตก็คือว่าต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นรู้อะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอาศัยการรู้อารมณ์ทางนั้นทางนั้น
1: ครับ
0: เช่นถ้าจิตรู้อารมณ์เพราะอาศัยตานะคะเกิดแล้วก็ดับรู้อารมณ์ที่กระทบตาเป็นจักขุทวารวิถีจิตตาเป็นทวารเป็นทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นขณะที่หลับสนิทนะคะจิตเกิดดับรู้อารมณ์ที่ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่คิดด้วยไม่ได้อาศัยใจจึงกล่าวว่าวิถีมุตตจิตวิถีวิมุตติพ้นจากการที่เป็นวิถีแต่เมื่อเป็นจิตแล้วต้องรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตขณะแรกที่เกิดมีไหมจิตขณะแรกเลยค่ะมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่มีจิตเดี๋ยวนี้เพราะที่จะมีจิตเดี๋ยวนี้ได้ก็ต้องเพราะมีจิตขณะแรกเกิดขึ้นในโลกและจิตขณะแรกน่ะเป็นวิถีจิตหรือเปล่ารู้อารมณ์อะไรหรือเปล่าอารมณ์อะไรปรากฏหรือเปล่าเวลานี้เราบอกว่าเราได้ยินเพราะมีเสียงอาศัยหูถ้าเราบอกว่าเวลานี้มีกลิ่นก็เพราะกลิ่นอาศัยจมูกวิถีจิตก็เกิดขึ้นรู้กลิ่นเพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นวิถีจิตคิดมีใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นแต่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรเรื่องที่คิดนี่ค่ะเป็นอารมณ์ของจิตที่คิดสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ของจิตที่อาศัยตาเกิดขึ้นชอบอะไรที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมแต่ต้องมีสิ่งนั้นปรากฏนะแล้วก็ชอบในสิ่งนั้นที่ยังไม่ดับไปด้วยเป็นจักขุทวารวิถีจิตอาศัยตาที่มีสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นโลภะที่เกิดขึ้นพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์ใดก็ตามหมายความว่าอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นเป็นวิถีจิตทั้งหมดแต่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นโดยกรรมเป็นปัจจัยแต่โลกนี้ไม่ได้ปรากฏไม่รู้จักโลกนี้เลยในขณะที่เกิดเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี้ซึ่งเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างที่เราเห็นได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้ตายของชาติก่อนเพราะจิตต้องเกิดดับสืบต่อเห็นแล้วนะคะเห็นคิดได้ไหมเห็นเท่านั้นเห็นคิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่เห็นแล้วคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรต้องคิดถึงสิ่งที่เห็นต่อทันทีทางมโนทวารแม้ไม่เห็นแต่ก็เพราะเคยเห็นสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งนั้นทุกคน คิดถึงบ้านสิคะต้องเคยเห็นเคยจำได้พอบอกให้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงกรุงเทพใช่ไหมไม่ได้คิดถึงเชียงใหม่ใช่ไหมค่ะก็คิดถึงสิ่งที่ขณะนั้นจำไว้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าตัวสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้ว่าเป็นวิถีจิตอาศัยใจที่จำทุกสิ่งทุกอย่างเกิดสืบต่อจากตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่คิดก็มีเรื่องที่คิดนั่นแหละเป็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นโลกนี้ใช่ไหมพูดถึงสิ่งที่มีในโลกทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏในโลกนี้แต่ปรากฏในชาติก่อนทันทีที่จุติจิตขณะสุดท้ายดับไปนะคะจิตที่เกิดต่อรับรู้อารมณ์เดียวกับจิตนั้นเหมือนกับเวลานี้ค่ะเห็นแล้วก็มีคิดต่อกันเลยเห็นไหนไหนคะเห็นดอกไม้แต่ความจริงเห็นแค่สีสันวรรณะที่กระทบตาเห็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆแต่ไม่มีใครบอกนะฮะว่าเราเห็นนิมิตแล้วเราจำนิมิตแต่พอเห็นก็ดอกไม้โต๊ะเก้าอี้ไปเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่รู้ว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่ใช่เห็นแต่เป็นคิดพอได้ยินเสียงธรรมะเข้าใจเลยไม่ใช่พูดถึงเห็นแต่พูดคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้ยินแล้วดับไปแล้วคิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยตามไปทุกทางพอเห็นดับทางใจคิดต่อในสิ่งที่ปรากฏเสียงดับได้ยินดับไปแล้วทางใจเกิดขึ้นคิดต่อว่าสิ่งนั้นเป็นเสียงอะไรทางจมูกได้กลิ่นดอกมะลิเห็นไหมคะคำว่าดอกมะลิมาแล้วถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ก็จำได้เพราะฉะนั้นดอกมะลิไม่ใช่กลิ่นกลิ่นเป็นกลิ่นแต่จิตที่เกิดสืบต่อจากกลิ่นรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรเพราะว่ามีกลิ่นนั้นเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะจิตที่อาศัยใจเป็นทางที่จะรู้เนี่ยชื่อว่ามโนทวารใจเป็นทวารที่จะให้จิตรู้เพราะคิดถึงสิ่งที่ได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นมีมโนทวารวิถีจิตคือคิดมีจักขุตาขณะใดที่มีสิ่งใดกระทบให้เกิดจิตรู้เฉพาะรูปนั้นเป็นทางหรือเป็นทวารให้จิตเกิดขึ้นรู้เฉพาะรูปที่กระทบตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีจักขุซึ่งเป็นจักขุทวารเพราะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏโดยจิตรู้สิ่งนั้นพอทางหูมีโสตทวารคือโสตภาษาทรูปนะคะที่ถูกเสียงนั้นกระทบและจิตเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นโสตทวารเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงที่กระทบหูแล้วหลังจากนั้นนะคะจิตก็รับรู้ต่อจำได้เลยมีความหมายของแต่ละคำที่ได้ยินถ้าจิตไม่คิดมีแต่เสียงไปฟังภาษาอาหรับสิคะเข้าใจไหมแต่ได้ยินใช่ไหมรู้ด้วยว่าเป็นเสียงยังจำได้ว่าภาษาอะไรแต่ไม่จำถึงกับเข้าใจความหมายเพราะไม่ได้รู้ความหมายแต่ลองศึกษาสิคะทีละเสียงสูงสูงต่ำต่ำเริ่มรู้ว่านี่ภาษาอะไรและแต่ละภาษาหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นทางใจคือจิตนะคะเกิดมากแค่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะคะแสนสั้นต่อจากนั้นทางใจรับรู้ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปทันทีไม่ว่าจะทางหูก็สั้นมากแค่เสียงเหมือนฟ้าแลบในความมืดเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีสีสันใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจิตมืดไหมหรือสว่างธาตุรู้จริงๆนะคะยังไม่ได้ปรากฏเลยใช่ไหมถ้าปรากฏต้องมืดหมดแล้วมีธาตุรู้ให้หายสงสัยว่านี่แหละไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่รู้แล้วแต่ว่าขณะนั้นกำลังรู้อะไรขณะนั้นก็มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้กับสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเสียงขณะที่ได้ยินนะคะโลกต้องมืดใช่ไหมแต่มีธาตุรู้กับเสียงไม่มีเราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละประเภทซึ่งเป็นธาตุรู้กับธาตุที่ไม่ใช่สภาพรู้เท่านั้นเองค่ะคือนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ขณะที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นจะขาดการฟังไม่ได้เลย ต้องฟังเข้าใจก่อนจึงจะเป็นปัจจัยให้รู้ว่าขณะนี้ขั้นฟังแต่โลกยังไม่มืดเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งได้ไหมที่แยกขาดจากกันธาตุรู้มืดสนิทเสียงมืดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมี

0: ใกล้จะจุติของชาติก่อนเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วตายหรือว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วคิดเรื่องที่คิดเป็นอารมณ์ของขณะนั้นแล้วจุติก็ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องมีความเข้าใจอีกมากมายค่อยๆปรุงแต่งไปจนกระทั่งค่อยๆจะเห็นตามความเป็นจริงในขั้นปริยัติใช้คำว่ารอบรู้ปริยัติเพียงแค่ฟังนิดๆหน่อยๆนะเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นเราเดี๋ยวเป็นธาตุเดี๋ยวเป็นธรรมเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มั่นคงไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิปฏิยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะที่แท้จริงว่าในขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นปรากฏไม่ได้แต่เวลานี้ค่ะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกทางสืบต่อจนแยกไม่ออกว่าแต่ละทางเป็นแต่ละทางจริงๆเห็นแล้วคิดแล้วก็มีเห็นอีกเลยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าทั้งที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยคิดขั้นตั้งเท่าไหร่จึงรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแต่เหมือนเห็นแล้วรู้ทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่รู้ซึ่งอาศัยการฟังพระพุทธพจน์เป็นปริยัติจนกว่าจะรอบรู้ไม่ใช่แค่ฟังจนกระทั่งมั่นคงเมื่อไหร่นะคะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้เลือกได้ยังไงแค่ยังไม่เกิดเกิดแล้วรู้แล้วก็เลือกให้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้โดยความเป็นอนัตตาโดยตลอดเพราะฉันจึงมั่นคงในความไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉันแต่ละทางต้องเข้าใจชัดเจนนะคะทวารมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมถ้าเป็นรูปธรรมคือตาไม่รู้อะไรแต่เป็นทางให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาได้หูไม่รู้อะไรแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเสียงกระทบตาไม่ได้ต้องกระทบรูปที่อยู่กลางหูซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะแต่มีจริงเพราะเป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเพราะฉะนั้นการที่จะยินจะเกิดก็ต้องอาศัยรูปนั่นแหละโสตะนั่นแหละเป็นทวารจึงใช้คำว่าโสตะทวารพอจิตเกิดนะคะจิตนั้นก็เป็นโสตะทวารวิถีจิตด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าขณะที่เป็นภวังค์นะคะไม่ใช่วิถีจิตภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรคะ
1: ก็คือวิถีมุตตจิต
0: ค่ะเห็นไหมคะพระเจ้าก็คือชีวิตประจำวันซึ่งไม่เคยเปิดเผยเลยว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอบรู้มั่นคงเมื่อไหร่นะคะเป็นปริยัติจะไปสำนักปฏิบัติไหมไปเมื่อไหร่คือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทั้งหมดนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ทุกคำไม่ประมาทเลยมีจิตที่อาศัยรูปเป็นทางที่จะเกิดขึ้นเห็นชื่อว่าอะไรคะจิตที่อาศัยทวาร
1: ก็คือวิถีจิตครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าอาศัยตาก็เป็นจักขุทวารวิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ได้อาศัยทวารใดๆเลยคือหลับสนิทก็เป็น
1: วิถีมุตตจิต
0: ค่ะวิถีมุตตจิตมีไหมคะมีต้องเรียกชื่อไหมถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องเรียกแต่ถ้าไม่มีคำที่จะเรียกเราจะรู้ไหมว่าต่างกับขณะที่ตื่นยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะแต่ละเสียงในทุกภาษาเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นกล่าวได้ไหมคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรู้จักคำที่พูดอย่างพูดคำว่าตาเนี่ยก่อนฟังไม่รู้จักเลยรู้แต่ว่ามีแต่อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่ใช่ตาขาวตาดำแต่ตาเป็นรูปที่มองไม่เห็นขาวไหมดำไหมมองไม่เห็นนี่ค่ะไม่ใช่สีสันวรรณะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ใช้คำว่าวรรณะรูปก็ได้หมายความถึงสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏไม่เรียกก็ได้ใช่ไหมคะแต่มีละขณะนี้ค่ะ

0: สิ่งนั้นกำลังปรากฏฟังธรรมะก็เพื่อรู้สิ่งที่มีตามความเป็นจริงในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ละคำเพื่อเข้าใจนะคะไม่ใช่ไปจำชื่อแต่ทุกชื่อต้องคืออะไรและคืออะไรเนี่ยไม่ใช่สั้นๆง่ายๆแต่ต้องเข้าใจจริง
1: ๆกราบท่านอาจารย์อยากจะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจิตที่ทำหน้าที่14กิจค่ะ
0: ค่ะหน้าที่แรกที่สุดมีใช่ไหมคะเพราะว่ามีจิตเมื่อไหร่จิตนั้นต้องเกิดขึ้นทำกิจหนึ่งใน14กิจเพราะฉะนั้นจิตแรกคืออะไรคิดออกไหมคะปฏิสนธิจิต
1: ค่ะ
0: จิตแรกที่เกิดขึ้นนะคะเป็นขณะที่สืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนจิตขณะสุดท้ายทำจุติกิจหมายความว่ากิจที่ทำให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงถ้าจิตนี้เกิดขึ้นระดับไปนะคะจะเป็นคนนั้นอีกต่อไปไม่ได้จะกลับไปเป็นอีกสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าจุติจิตนะคะก็คือขณะสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ซึ่งจะเป็นสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อจิตนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนี้ดับไปนี่หนึ่งกิจแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นพอจุติจิตจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยก็หมายความถึงจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนสองกิจแล้วใช่ไหมคะเหลืออีก12กิจแต่ว่าทีละหนึ่งก็เข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะเรารู้เลยว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจถ้าจิตยังไม่ทำจุติจิตคนนั้นยังไงก็ไม่ตายจะสลบสลายไปสักกี่วันจะเป็นยังไงก็ยังไม่ตายเพราะว่าจิตยังไม่เกิดขึ้นทำจุติจิตแต่ว่าทันทีทันใดที่จุติจิตเกิดระดับไปเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยกรรมหนึ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นี่เห็นไหมคะเป็นไปตามอำนาจของจิตถ้าไม่มีจิตกรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วนะคะในทุกชาติที่ผ่านมาสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจิตที่เกิดเนี่ยค่ะจิตหนึ่งขณะดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดคิดดูเป็นได้ถึงอย่างนั้นนะคะโดยความเป็นปัจจัยที่ใช้คำว่าอนันตระไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีไม่ต้องไปรอที่ไหนเลยทั้งสิ้นไม่มีสักเสี้ยววินาทีหรือจะไปนับยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าจิตเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่มีระหว่างขั้นทันทีเป็นอนันตระปัจจัยซึ่งทำให้เกิดจิตสืบต่อไม่ขาดสายตั้งแต่แสนโกดกลับมานะมาจากจิตก่อนซึ่งเกิดดับสืบต่อกันมาเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยกรรมใดเห็นไหมคะแรงกรรมทำได้ทุกอย่างเป็นมนุษย์อย่างนี้ค่ะไปสู่สวรรค์ก็ได้ไปสู่อบายภูมิลงนรกก็ได้ถึงอเวจีเลยก็ได้หรือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้จากมนุษย์เป็นนกทันทีก็ได้เป็นงูทันทีก็ได้เพราะเหตุว่าแล้วแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากรรมที่ได้ทำมาแล้วซึ่งไม่รู้ชาติก่อนๆกับกรรมแม้ชาตินี้ค่ะก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นแล้วก็ทำปฏิสนธิจิตสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนทันทีไม่รู้เลยนะคะชาติก่อนอยู่ที่ไหนตายตรงไหนเป็นใครไม่มีทางจะรู้ได้เลยทุกอย่างเป็นสภาพธรรมะที่ปกปิดโดยเฉพาะกรรมนี่ค่ะขณะนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่ต้องไปวัดใช่ไหมคะไม่ต้องพบพระด้วยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนพระองค์ประทับอยู่ที่ใดและก็มีผู้ที่เข้าใกล้เพื่อที่จะได้ฟังคำเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะทันทีที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนบุคคลในครั้งนั้นได้เข้าไปสู่พระวิหารเจตวันคำที่ได้ยินจากพระโอษฐ์ในครั้งนั้นก็คือคำที่จดจำจารึกมาแล้วก็สามารถที่จะมีผู้ที่กล่าวถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว ก็เหมือนกับได้ไปเฝ้าได้ฟังจากพระโอษฐ์ที่พระวิหารเชตวันหรือที่ใดก็ตามนะคะพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่ากรรมนั้นนะคะจากที่เคยฟังที่พระวิหารเชตวันสมมุตินะคะไม่มีใครรู้ได้แต่จริงก็ได้ใครจะรู้เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นอะไรต่อจากชาตินั้นแต่ละหนึ่งชาติเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นหนึ่งในแสนโกฏกับต่อไปข้างหน้าก็จะมีอีกตราบใดที่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่มีใครสามารถออกจากสังสารวัฏสังสารวัฏคือการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่ละขณะเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจว่าสังสารวัฏคืออะไรถ้าไม่มีจิตจะมีสังสารวัฏไหมไม่มีเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความตายมีสามอย่างตายหมายความว่าไม่กลับไปอีกหรือจะกลับเป็นอย่างนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยนะคะขณิกะมรณะมาจากคำว่าขณะทุกขณะที่จิตเกิดดับไม่กลับมาอีกเลยเหมือนตายไหมเป็นขณิกะมรณะแล้วก็จากเกิดในชาติหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเป็นอะไรเมื่อไหร่แต่ต้องมีการตายสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็เป็นสัมมติมรณะที่เราสมมติกันว่าตายแต่ว่าก็ยังมีการเกิดเพราะฉะนั้นก็ตายจริงๆหรือเปล่าตายจริงแค่หนึ่งชาติแล้วก็เกิดดับสืบต่อนะคะจนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งเป็นสมุฏเฉทมรณะไม่มีการที่จะต้องเกิดและตายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือธรรมะเป็นธรรมะค่ะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกและจิตเจตสิกเกิดขึ้นก็ต้องทำกิจของตนของตนนะคะตอนนี้เรารู้สองกิจแล้วใช่ไหมคะ
1: แล้วอนันตลปัจจัยนี่คือหน้าที่
0: ทุกจิตแม้แต่จิตขณะนี้นะคะก็กำลังเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด
1: อ๋อคือเรียกรวมทั้งหมด
0: ค่ะจิตเป็นสภาพธรรมะซึ่งเมื่อดับแล้วปราดไปแล้วไม่เหลือแล้วการปราดไปดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได
1: ้
0: ด้วยเหตุนี้จิตจะเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้เลยโดยความเป็นอนันตระปัจจัยต้องทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นจุติจิตไม่ใช่ปฏิสนธิจิตจิตทุกขณะไม่ใช่ซ้ำกันเลยค่ะใหม่หมดแล้วก็ดับไปหมดตายจริงๆทุกขณะถ้าไม่รู้อย่างนี้เราจะละความเป็นเราได้ไหมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะหนึ่งกิจคือจุติกิจและก็ปฏิสนธิกิจคือจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเราทำกรรมในชาตินี้ค่ะตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้มีครั้งที่กรรมที่เป็นอกุศลก็มีกุศลก็มีฟังธรรมะที่เข้าใจเนี่ยเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่รู้ไหมว่ากรรมนี้จะทำให้เกิดหรือว่ากรรมอื่นซึ่งเป็นอกุศลที่ได้ทำแล้วจะทำให้เกิดหรือไม่ใช่กรรมในชาตินี้แต่กรรมในชาติก่อนโน้นก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดการกระทำซึ่งเป็นนามธรรมก็ต้องทำให้ผลคือนามธรรมซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นสืบต่อแต่ว่าแม้จะห่างไกลกันมากแรงกรรมอยู่ตรงนี้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะจากจุดติจิตหนึ่งก็เป็นปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะค่ะจุดติจิตนะคะทำจุดติจิตเพียงหนึ่งขณะไม่มีสองสามขณะเลยชั้นใดนะคะปฏิสนธิจิตซึ่งทำปฏิสนธิจิตก็หนึ่งขณะเพราะฉะนั้นในชาตินี้มีปฏิสนธิจิตแล้วทำปฏิสนธิจิตแล้วแต่จุดติจิตยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่มีจุติกิจจิตที่เกิดสืบต่อก็ทำกิจอื่นซึ่งไม่ใช่จุติเพราะฉะนั้นจุติกิจหนึ่งปฏิสนธิกิจหนึ่งดับไหมคะจิตที่เกิดขณะแรกดับนะคะเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเป็นวิบากจิตกรรมทำให้ผลของกรรมซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมกรรมนั้นแหละค่ะสามารถทำให้จิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะก็ไม่มีจิตที่ประกอบด้วยโสภณะเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยไม่ฉลาดใช่ไหมคะฟังเขาบอกว่านี่หัวใจนะควักออกมาให้ดูสัตว์ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่านี่แหละเขาพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรม ซึ่งไม่ทำให้โสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยไม่มีเหตุใดๆเลยเกิดร่วมด้วยเพราะแสดงเห็นว่าเมื่อกรรมคือเหตุมีแล้วสามารถทำให้จิตปฏิสนธิเกิดได้ตามประเภทของกรรมนั้นถ้าเป็นอกุศลกรรมให้ผลนะคะทำให้จิตซึ่งเป็นผลชื่อว่าอกุศลวิบากจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมนั้นและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็เกิดเพราะกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกที่เกิดปฏิสนธิเป็นผลของกรรมจึงเป็นวิบากเพราะฉะนั้นจริงเป็นทั้งวิบากจิตและวิบากเจตสิกเกิดเป็นนกเนี่ยค่ะจะเป็นคนไม่ได้เพราะปฏิสนธิจิตต่างกันเป็นผลของกรรมต่างกันเจตสิกซึ่งเป็นผลเป็นวิบากเจตสิก
1: ต้องเป็นอย่างเดียวกันคือกุศล
0: พร้อมกับจิตซึ่งเป็นวิบาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรรมทำให้ทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเกิดพร้อมกันใครทำได้ไหมทำจิตได้ไหมทำเจตสิกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่กรรมเป็นปัจจัยทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกับรูปเพราะฉะนั้นรูปนี่นะคะเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากเพราะวิบากต้องเป็นจิตเจตสิกเท่านั้นรูปไม่รู้อะไรเลยค่ะรูปชั่วตัวดำรูปสวยก็ไม่รู้อะไรทั้งหมดใช่ไหมคะตาสีฟ้าหรือตาสีเขียวหรือตาสีน้ำตาลหรือตาสีดำกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่ตาไม่รู้เลยเกิดเพราะกรรมก็ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยรูปเป็นสภาพซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่วิบากแต่เป็นผลได้แต่ถ้าเป็นวิบากต้องเป็นสภาพรู
1: ้
0: แต่รู้สิ่งที่ไม่ดีไม่น่าพอใจเมื่อไหร่เป็นผลของอกุศลเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีกุศลวิบากและอกุศลวิบากตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดถ้าเกิดดีนะคะเป็นผลของกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นวิบากจิตและเจตสิกที่เกิดเป็นกุศลและวิบากพอได้ยินคำวิบากต้องเข้าใจทันทีว่าเป็นผลถ้าพูดถึงกุศลและอกุศลก็เข้าใจทันทีว่าเป็นเหตุเพราะฉะนั้นพูดสั้นๆไม่ได้ค่ะเห็นเป็นอะไรคะเป็นกุศลได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เป็นวิบาก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: เป็นอกุศลวิบาก
0: เป็นอกุศลวิบากเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ไม่ดีเจตสิกที่เกิดก็เป็นวิบากเจตสิกเกิดขึ้นเพราะกรรมเดียวกันที่ทำให้จิตเห็นขณะนั้นเกิดพร้อมวิบากเจตสิกซึ่งกรรมนั่นแหละทำให้เกิดทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากปฏิสนธิจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็หลากหลายกันไปตามการสะสมประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ถ้าการฟังมีน้อยมากไม่ฟังให้เข้าใจขึ้นปฏิสนธิจิตจะประกอบด้วยปัญญาไหม
1: ไม่มีทาง
0: ไม่มีทางที่จะประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าเป็นกุศลวิบากเป็นผลของขณะที่รู้ว่าดีเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามอำนาจของจิตแล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุหรือว่าจะเป็นผลกี่จิตนะคะ
1: เมื่อกี้หนูเพิ่งฟังได้แค่จุดติดจิตปฏิสนธิจิตแล้วก็มีคำว่าอนันตระปัจจัยทำกิจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสองกิจแล้วนะคะ
1: สองก
0: ิจแล้วปฏิสนธิจิตดับไหม
1: ดับค่ะ
0: เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไหม
1: แน่นอนค่ะ
0: ทำกิจอะไรเห็นไหมคะถ้าพูดถึงจิตต้องรู้เลยว่าทำกิจอะไรจะได้ไม่เป็นเรายิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความไม่ใช่เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เห็นไหมต้องทำกิจอื่นละทำภวังคกิจเพราะว่าทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับไปนะคะเป็นอนันตระปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อกล่าวถึงอีกปัจจัยหนึ่งก็ได้นะคะสัมนันตระปัจจัยหมายความว่าเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อจริงแต่ต้องเป็นปัจจัยตามลำดับด้วยดีทันทีที่จุติจิตดับปฏิสนธิจิตต้องเกิดต่อจิตอื่นจะเกิดไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะเป็นจิตแรกของชาตินี้ดับไปแล้วจิตอื่นจะเกิดต่อไม่ได้เห็นทันทีไม่ได้คิดทันทีไม่ได้ได้ยินทันทีไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบทันทีไม่ได้ต้องเป็นจิตซึ่งดำรงภพชาติทำภวังคกิจถ้าไม่มีจิตนี้นะคะไม่มีชีวิตจบเลยใช่ไหมคะแต่หลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วยังต้องอยู่ต่อไปใช่ไหมมีแค่ขณะเดียวได้เลยค่ะแค่ปฏิสนธิซึ่งเกิดสืบต่อจากจุติไม่พอ ผลของกรรมยังมีอีกมากนักจนกว่าจะจากโลกนี้ไปต้องรู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมและขณะไหนเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมดับไปแล้วนะคะกรรมนั้นยังให้ผลทำให้จิตเกิดสืบต่อทำกิจดำรงภพชาติคือภวังคกิจขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นโลกนี้ปรากฏไหม
1: ไม่ปรากฏ
0: ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นหลับสนิทนะมีจิตซึ่งเกิดดับยังไม่ทำหน้าที่จุติขณะสุดท้ายที่จะพ้นความเป็นบุคคลนี้ก็ต้องทำภวังคกิจดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตที่เกิดสืบต่อโดยเป็นผลของกรรมเดียวกันกรรมอื่นจะมาสืบต่อไม่ได้ต้องเป็นกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดนั่นแหละแต่การให้ผลของกรรมเพียงขณะเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้ขณะใดก็เป็นผลของกรรมที่ทำให้ยังคงเป็นบุคคลนี้อยู่เพราะจิตจะต้องทำภวังคกิจถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินเมื่อไหร่ก็ต้องทำภวังคกิจเมื่อนั้นเมื่อกี้นี้ก่อนมาฟังใครหลับบ้างคะพักผ่อนไงคะมีใครเป็นหลับบ้างหรือเปล่าแต่ปรากฏไหมลักษณะของภวังคจิตถ้าไม่นานพอก็ไม่ปรากฏลักษณะของภวังใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีภวังเกิดขั้นทุกวาระของเห็นเพราะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกระทบตาเป็นรูปธรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งเนี่ยนะคะดับช้ากว่าจิตนี้ดับเร็วมากเหมือนมายากลค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนี้กี่วาระละเพราะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินขั้นอยู่ตลอดเวลาและยังมีภวังค์ขั้นด้วยเพราะว่าทันทีที่วาระของจิตที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งมีอายุ17ขณะจิตอื่นจะมาเกิดไม่ได้นอกจากจิตที่มีรูป17ขณะซึ่งยังไม่ดับทำกิจต่างๆระหว่างที่รูปนั้นยังไม่ดับพอรูปนั้นดับจิตก็ทำหน้าที่ที่จะมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปไม่ได้นะคะแต่ยังไม่ตายจิตก็เกิดขึ้นทำภวังค์กิจดำรงรักษาภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะถึงกระแสภวังปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะภวังเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่ามีการเห็นเมื่อไหร่การได้ยินเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นชีวิตดำเนินไปโดยการที่มีจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะสลับกับขณะที่เห็นขณะนั้นไม่ใช่ภวังพอเห็นสิ่งที่ปรากฏดับภวังค์เกิดสืบต่อทันทีพอได้ยินเสียงไม่ใช่ภวังค์เพราะฉะนั้นพอเสียงดับจิตก็เป็นภวังค์ดำรงภพชาติให้รู้สิ่งอื่นต่อไปจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายแม้ไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อจากแต่ละทางก็สามารถจำเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้มีการตรึกนึกคิดถึงสิ่งนั้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากจำไม่มีใครอยากคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่เกิดแล้วอ่ะคิดแล้วคิดไม่ดีด้วยช่วยไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างจิตเป็นสภาพที่รู้ได้ทุกอย่างปัญญาก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ปัญญาจิตเป็นแต่เพียงธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์เพียงแค่เห็นแต่ปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเห็นแล้วไม่รู้ก็คือเห็นแล้วปัญญาไม่เกิดแต่เห็นแล้วรู้เพราะปัญญาเกิดจึงสามารถรู้เห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆไม่ใช่เราค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะจากการที่อยู่ในโลกในสังสารวัฏมาด้วยความไม่รู้แต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเราแต่มีความเห็นถูกซึ่งเป็นปัญญาเจตสิกเกิดเพราะเข้าใจเมื่อไหร่ไม่ใช่เราเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นเข้าใจเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ากี่กิจละ
1: จติก่อนนะคะแล้วก็ปฏิสนธิแล้วก็มาถึงอนันตระปัจจัย
0: ไม่ใช่มาถึงนะคะทุกขณะจิตเป็นอนันตระปัจจัย
1: เป็นภาษาพูด
0: ภาษาพูดก็มาถึงได้ไงคะจุติจิตเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่า ต้องเป็นเพราะทันทีที่ดับปฏิสนธิจิตเกิดต่อปฏิสนธิจิตเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่าต้องเป็นเพราะทันทีที่ดับต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อภวังคจิตต้องเกิดสืบต่อ
1: พอที่ท่านอาจารย์กำลังอภิบายนี่คือจริงๆก็คือหมายถึงการเกิดร่วมกันตั้งแต่จุติมาแล้วก็มาปฏิสนธิ
0: ถึงธรรมะซึ่งมีจริงซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะเป็นสิ่งที่มีและก็ปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
1: คือหนูอาจจะพยายามมากเกินไปที่จะจำอ่ะตรงคำว่าอนัตตลปัตมัน
0: พูดไม่ได้อ่ะการฟังธรรมะที่ไม่เข้าใจหรือว่าการฟังธรรมะที่เข้าใจนิดหน่อยหรือการฟังธรรมะที่เข้าใจได้มากตามปัจจัยใช่ไหมคะถ้าฟังด้วยความเป็นเราจะเข้าใจคิดดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นฟังเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นเราจะได้ไม่มีโลภะเพื่อเราจะได้ดีเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเพื่อเราจะได้ละกิเลสไปนั่นคือความเป็นเราม
1: ันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้หนูอยากรู้เพิ่มขึ้นเพราะหนูได้ยินมาหลายครั้ง
0: เพราะฉะน
1: ั
0: ้นความอยากมีจริงไหม
1: มี
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: เป็นธรรมะเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่า
1: เป็น
0: ทุกอย่างเลยที่เกิดระดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็จะได้ยินคำว่าปัจจัยแต่เราไม่ต้องไปท่อง24ปัจจัยแต่สามารถที่จะเข้าใจที่ได้ฟังถูกต้องชัดเจนว่าอนันตระปัจจัยคืออะไรรูปเกิดระดับไปเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่า
1: เนี่ยคือหนูไม่เข้าใจจริง
0: เพราะฉะนั้นทุกรูปนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากบางรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะอาหารที่บริโภคกลืนกินเข้าไปเป็นปัจจัยนอกจากนั้นรูปจะเกิดไม่ได้เพราะต้องเกิดจากสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปไม่ใช่เพราะอนันตระปัจจัยแต่เพราะสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะฟังทำไมคะเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แค่กราบไหว้มีพระพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณถ้ามีพระปัญญาคุณนะคะถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละคำซึ่งผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงพระมหากรุณาสะสมปัญญาที่เป็นเลิศกว่าโพธิสัตว์ใดๆทั้งสิ้นทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะพร้อมด้วยปัญญาที่จะแสดงสิ่งที่มีจริงเนี่ยโดยไนยะหลากหลายโดยประการทั้งปวงถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินแต่ละคำเนี่ยมาจากพระมหากรุณาคุณซึ่งรู้ว่าถ้าไม่ตรัสไว้นะคะโดยละเอียดยิ่งก็ไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้แม้ในขั้นการฟังไปคิดเองก็ผิดละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นรู้เลยค่ะใครที่ฟังแล้วคิดเองไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้เพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: เรียนถามทั้งอาจารย์และวิทยากรนะครับว่าจิตทำหน้าที่ได้ทีละหนึ่งกิจหรือว่าได้หลายกิจ
0: จิตหนึ่งทำกิจหนึ่งไม่ใช่ทำสองกิจค่ะแต่กิจหนึ่งจิตกี่ประเภททำกิจนั้นได้เช่นปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจอกุศลวิบากก็ทำได้เกิดเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาใช่เกิดเป็นคนก็กุศลวิบากจิตเพราะฉะนั้นกิจหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ว่าจิตใดบ้างที่ทำกิจนี้ไม่ใช่จิตเดียวแต่จิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นจะทำสองกิจไม่ได้จิตเกิดขึ้นหนึ่งก็ต้องทำกิจหนึ่งของจิตนั้นในขณะนั้นตอนนี้รู้จักกี่กิจแล้วคะจุติปฏิสนธิภวัง
2: ค์
0: เพราะฉะนั้นจุติกับปฏิสนธิข้ามภพชาติใช่ไหมจิตที่ทำกิจจุติจะไปทำกิจปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: จิตที่ทำจุติกิจสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็ดับไป
2: ครับ
0: ปฏิสนธิกิจเป็นผลของกรรมดีก็ได้ไม่ดีก็ได
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตที่ทำปฏิสนธิกิจไม่ใช่มีแต่เพียงจิตเดียวแต่วิบากจิตเนี่ยค่ะผลของกรรมได้แต่ว่ากรรมอะไรเป็นวิบากของกรรมนั้นก็ทำปฏิสนธิถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมอกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิ ถ้าเป็นผลของกุศลกรรมกุศลวิบากไม่ใช่อกุศลวิบากละเห็นไหมคะว
2: ่
0: าการที่จิตจะทำกิจหนึ่งหนึ่งเนี่ยจิตไหนทำกิจอะไรและจิตที่ทำกิจนั้นน่ะมีจิตกี่ประเภทที่ทำกิจนั้นได
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะจุติกิจมีจิตอะไรที่ทำกิจนี้ได
2: ้วิบาก
0: วิบากนะคะถ้าเกิดมาเป็นอกุศลวิบากทำปฏิสนธิก็อกุศลวิบากประเภทนั้นแหละทำจุติกิจคนเกิดคนตายนกเกิดนกตายไก่เกิดไก่ตายเทวดาเกิดเทวดาตายเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเป็นอย่างไรภวังคจิตนะคะก็จิตประเภทเดียวกับที่ทำกิจปฏิสนธิแต่ไม่ใช่ขณะนั้นมากลับมาทำแต่ว่าเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดต่อไปอีกแต่ทำกิจต่างกันคือขณะแรกทำปฏิสนธิกิจขณะต่อไปทำภวังคกิจระหว่างที่ไม่มีการเห็นการได้ยินทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกระแสของภวังค่ะเราไม่รู้ว่าขณะนี้มีภวังเกิดขั้นมากเท่าไหร่ระหว่างเห็นขณะหนึ่งดับไปแล้วจะมีจิตที่เกิดได้ยินทันทีไม่ได้ต้องมีภวังคกิจเกิดต่อทันทีดำรงภพชาติก่อนจะเห็นเพราะฉะนั้นภวังคจิตก็เกิดขั้นทุกวาระของการเห็นจะจิตกี่ประเภทก็ตามที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นดับไปภวังคจิตก็เกิดต่อเป็นประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมเดียวกันดำรงความเป็นบุคคลนั้นก่อนหลับเป็นคนนี้นะคะหลับไปเป็นใคร
2: เป็นจิต
0: ก็เป็นคนนี้เป็นจิตประเภทเดียวกันใช่ไหมคะกับปฏิสนธิพอตื่นขึ้นมาตื่นแล้วนะคะไม่ได้ทำภวังคกิจแล้วจึงใช้คำว่าตื่นเริ่มมีกิจอื่นนอกจากภวังคกิจแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนต้นทีเดียวก็มีปฏิสนธิกิจแล้วก็มีภวังคกิจแต่พอไม่ใช่ภวังค์แล้วก็ต้องเป็นกิจอื่นละ
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉันรู้จักกิจอื่นด้วยใช่ไหม
2: ครับ
0: อะไรบ้างคะ
2: ก็มีทัศนกิจ
0: ทัศนกิจภาษาไทย
2: กิจเห็น
0: เพราะฉันเห็นนี่เป็นผลของกรรม
2: ครับ
0: เห็นไหมคะเพราะฉันกรรมให้ผลเนี่ยไม่ใช่ให้แค่เกิดแล้วก็ดำรงความเป็นบุคคลนั้นไว้แต่ก่อนที่จะถึงจุติเนี่ยค่ะกรรมก็ยังให้ผลคือถึงวาระที่จะให้เห็นต้องเห็น
2: ครับ
0: ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลต้องได้ยินได้ยินจึงเกิดได
2: ้ครับ
0: ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลให้รู้กลิ่นนะคะจิตรู้กลิ่นก็เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมและถึงวาระที่จะลิ้มรสรู้รสก็เป็นผลของกรรม
2: คร
0: ับ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดจากกรรมอื่นก็ได้หรือกรรมเดียวกับกรรมที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนั้นก็ได้ใครรู้ถ้าไม่มีกรรมอื่นเลยนะคะผลของกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นกุศลกรรมใช่ไหมคะที่ทำให้กุศลวิบากเกิดขึ้นก็ต้องเป็นกุศลวิบากเรื่อยไปแต่กรรมอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมที่ทำให้เกิดก็มีโอกาสให้ผลไม่ให้ผลปฏิสนธิก็ให้ผลหลังปฏิสนธิแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วนะคะสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วแต่กรรมใดให้ผลถ้าขณะที่เป็นสุขก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าขณะเป็นทุกข์ได้เห็นได้ยินสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นกรรมใดๆที่ทำแล้วนะคะไม่มีใครจัดสรรว่าให้เกิดขณะนั้นขณะนี้แต่ว่ามีปัจจัยที่กรรมนั้นถึงเวลาจะเกิดใครก็ยับยั้งไม่ได้เนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งขณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยฟังเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้ทั้งสิ้นเป็นแต่ธรรมะที่มีลักษณะหลากหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกิจหน้าที่ตามประเภทของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นนอกจากจิตที่ทำปฏิสนธิกิจหนึ่งภวังคกิจหนึ่งก็ยังมีกิจเห็นอะไรคะกิจได้ยินกิจได้กลิ่น
2: กิจล
0: ิ้
2: มร
0: สกิจรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกี่กิจแล้วคะทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งแล้วก็ปฏิสนธิอีกหนึ่งเป็นหกภวังค์อีกหนึ่งเป็นเจ็ดใช่ไหมคะจุติอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะคะ
2: แปด
0: กิจเหลืออีกกี่กิจ
2: อีกหก
0: เหลืออีกหกกิจแค่นั้นรู้ตั้งเยอะเหลืออีกนิดเดียวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะถ้าฟังจริงๆเนี่ยค่อยๆเข้าใจไปเนี่ยครบถ้วนเลยถ้าเราไม่ใจร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่มีการเห็นการได้ยินพวกนี้นะล้วนเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ตามประเภทของตนซึ่งไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากกรรมเป็นเหตุให้วิบากเป็นผลเกิดขึ้นทีนี้จะต่อไปถึงกิจอื่นนอกจากแปดกิจหลับสนิท จิตเป็นอะไร
2: เป็นภวังค์ค่ะ
0: จิตเป็นภวังค์นะคะมีอารมณ์ไหม
2: มีอารมณ์ของชาติที่แล้ว
0: ค่ะมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิคืออารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของจิตใกล้จุติของชาติก่อนโลกนี้จึงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นพอได้ยินเสียงนี่เสียงของโลกนี้ละแต่ว่าขณะที่เสียงเกิดขณะแรกที่เสียงเกิดพ่อเสียงนี่จะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นขณะที่เสียงเกิดขณะแรกจิตยังไม่ได้ยินเพราะต้องมีโสตประสาทะซึ่งเกิดจากกรรมโสตประสาทรูปที่สามารถกระทบเสียงเนี่ยเกิดดับหรือเปล่าเกิดดับตลอดเวลาต้องเป็นขณะที่โสตประสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับกระทบกับเสียงที่เกิดจิตได้ยินยังไม่เกิดเพราะเหตุว่าขณะนั้นกำลังทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นกว่าที่จะได้ยินเสียงนั้นนะคะภวังค์เนี่ยค่ะต้องเป็นอตีตภวังค์จะได้ยินทันทีไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นภวังคจรณะเพราะผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตนะคะขณะนั้นแม้ยังเป็นภวังค์แต่เพราะเสียงที่กระทบก็ทำให้ภวังค์นั้นเริ่มที่จะหยุดไม่เป็นภวังค์อีกต่อไปเป็นขณะที่สองภวังคจรณะนะคะดับไปให้ภวังค์อีกหนึ่งขณะเกิดขึ้นเป็นภวังคุปัจเฉทะหมายความสิ้นกระแสของภวังค์ถ้าจิตเกิดขึ้นทำกิจนี้เมื่อไหร่จิตขณะต่อไปเป็นภวังค์ไม่ได้ต้องเป็นวิถีจิตเป็นจิตที่เริ่มรู้อารมณ์ที่กระทบแต่แม้กระนั้นก็ยังไม่ได้ยินเพียงแต่เริ่มรู้ว่านะคะมีเสียงที่กระทบโสตประสาทะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้นะคะเป็นอารมณ์เป็นวาระแรกเป็นวิถีจิตแรกเนี่ยชื่อว่าอาวัชนะภาษาบาลีนะคะถ้าเป็นภาษาบาลีคำแปลว่าอะไรคะ
3: รำพึงถึงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะโดยศัพท์นะคะแต่คนไทยถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่มีทางจะรู้จักอาวัชนะจิตเพราะเหตุว่ารำพึงนี้ต้องยาวจะคิดอะไรรำพึงถึงอะไรเนี่ยไม่ใช่ขณะสั้นๆเลยใช่ไหมคะรำพึงอยู่นั่นแล้วใช่ไหมคะก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ตามความจริงก็คือว่าจิตนี้เป็นจิตขณะแรกที่ไม่ใช่ภวังค์เพราะทำหน้าที่นะคะรู้อารมณ์ที่กระทบทวารถ้าเป็นทางตายังไม่เห็นถ้าเป็นทางหูยังไม่ได้ยินถ้าเป็นทางจมูกยังไม่ได้กลิ่นแต่เพียงรู้ว่ามีอะไรกระทบที่ทวารเหมือนเราอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะแขกอยู่ที่หน้าประตูแค่รู้ว่ามีแขกมายังไม่รู้เลยว่าใคร
2: ครับ
0: เพราะยังไม่เห็นใช่ไหมคะยังไม่ได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตนี้ทำอาวัชนะกิจ
2: ครับ
0: ได้ทุกทวารทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ทวาร
2: ครับ
0: จึงชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตเดียวแต่สามารถที่จะรู้อารมณ์ที่กระทบแต่ละทวารได้แต่ต้องเป็นขณะเดียวดับแล้วไม่กลับมาอีกทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตทำกิจอะไรก็ตามแค่เกิดขึ้นทำกิจนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเดี๋ยวนี้มีปัญจทวาราวัชนะไหมคะใช้คำว่าอาวัชนะก็ได้แต่ถ้ารวม5ก็ใช้ปัญจเป็นปัญจทวาราวัชนะถ้าพูดหนึ่งก็ได้จักขุทวาราวัชนะเฉพาะทางตาโสตทวาราวัชนะเฉพาะทางหูถ้าไม่บ่งว่าทางทวารไหนก็รวมเป็นจิตนี้แหละที่สามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง5ทวารแต่ทีละหนึ่งและจิตหนึ่งที่เกิดและดับไปถ้าจะกระทบใหม่ภวังค์สิ้นสุดเมื่อไหร่จิตนี้เกิดเมื่อไหร่ก็เป็นจิตที่ทำกิจนี้แต่ใหม่นะคะไม่ใช่จิตเก่าที่เกิดแล้วดับแล้วทุกขณะไม่มีซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินนะคะรู้เลยก่อนที่เสียงจะปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงต้องมีจิตซึ่งเกิดก่อนเป็นวิถีจิตแรกคำว่าวิถีหมายความว่าจิตที่รู้อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตมีอารมณ์เดียวกันที่ไม่ปรากฏไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้เพราะต้องเป็นอารมณ์ของโลกก่อนซึ่งปฏิสนธิจิตรับสืบต่อมาจากใกล้จะจุติเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเห็นใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ก่อนเห็นเป็นอะไร
2: อาวัชนะจิต
0: เป็นอาวัชนะจิตที่เกิดขึ้นนะคะรู้รำพึงถึงอารมณ์ที่ปรากฏก่อนที่ปัญจทวาราวัชนะจะเกิดมีจิตไหมคะ
2: มีภวัง
0: มีภวังคจิตเห็นไหมคะเนี่ยค่ะความเป็นไปไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้แต่ให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอภิธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมากมายหลายอย่างสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธาตุธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เ พราะฉะนั้นจากคำว่าธรรมะก็ปรากฏอีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุนะคะและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นปรมัตถธรรมะเป็นความจริงถึงที่สุดว่าใครก็เปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะเพราะละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จะมีคนบอกว่าเข้าฟังธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระอภิธรรมได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมเพราะฉันฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าฟังจริงเข้าใจจริงก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมนั่นเองหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นสิ่งที่เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจากภวังค์นะคะจะเห็นทันทีไม่ได้ต้องเป็นอาวัชนะทางหนึ่งทางใดทางตาก็เป็นจักขุทวาราวัชนะทางหูก็โสตทวาราวัชนะแต่เป็นจิตประเภทเดียวค่ะทำกิจได้คิดกิจเดียวคืออาวัชนะกิจนี่ค่ะคือการฟังธรรมะนะคะไตรตรองจนกระทั่งไม่ผิดเลยเมื่อนั้นก็คือไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆต้องไปเปิดหนังสือไหมแต่ว่าถ้าเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้หนังสืออะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีหนังสือในครั้งนั้นแต่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นว่าก่อนที่จะเห็นเนี่ยต้องมีวิถีจิตแรกที่รู้ว่ามีอารมณ์กระทบแต่ยังไม่เห็นรู้ว่าอารมณ์กระทบหูแต่ยังไม่ได้ยินจิตนั้นนะคะเกิดขึ้นทำอาวัชนะกิจด้วยเหตุนี้ได้ก่อนเห็นต้องมีอาวัชนะกิจแล้วต่อจากนั้นก็คือทัศนกิจพูดแล้วใช่ไหมขันติในห้ากิจทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเป็นทางหูก็ไม่ใช่เห็นนะแต่สะวนะได้ยินเสียงอารมณ์ต่างกันไม่มีใครได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะกระทบหูไม่ได้ใช่ไหมคะและขณะที่เสียงปรากฏใครจะไปได้ยินเสียงก็ไม่ได้หลังจากที่จิตเห็นดับมีจิตอื่นเกิดต่อไหมเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นอนันตระปัจจัยใช่ไหมที่จะให้จิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่จิตนั้นทำกิจอะไรความละเอียดยิบอย่างยิ่งของแต่ละขณะจิตเนี่ยเหลือเชื่อเพราะว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้เนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วว่าเป็นคนเนี่ยก็ตั้งแต่เห็นผมเห็นจมูกเห็นอะไรหมดเห็นนิมิตสันฐานต่างๆยังรู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดประมาณการเกิดดับของจิตว่าเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงลวงเหมือนมายากลเหมือนกับว่ายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เที่ยงถาวรแต่ความจริงหารู้ไม่ว่าทุกอย่างที่เกิดแตกดับทันทีเร็วมากสืบต่อปิดบังการที่สิ่งนั้นดับไปแล้วเหมือนว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่เพราะฉะนั้นฉลาดไหมที่จะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะจากไม่มีเลยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดแค่ไหนนะคะก็ต่อเมื่อได้มีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่รู้มานานแสนนานเป็นปุถุชนหนาด้วยกิเลสคือความไม่รู้ซึ่งนำมาซึ่งกิเลสอื่นเพราะฉะนั้นจะดับกิเลสเนี่ยไม่ง่ายต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่การฟังเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะที่สามารถเข้าใจยิ่งขึ้นกว่านี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นพอจิตเห็นดับโลภะเกิดทันทีไม่ได้แต่ต้องมีจิตนะคะซึ่งรับรู้ต่อจากจิตเห็นรูปยังไม่ดับเลยรูปมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตเกิดพร้อมภวังค์ซึ่งเราใช้คำว่าอะตีตะภวังค์เป็นเครื่องกำหนดให้รู้ว่ารูปนั้นเกิดเมื่อไรและจะอยู่ต่อไปอีก17ขณะนะคะรูปนั้นจึงจะดับเพราะฉะนั้นกำหนดหมายเอาที่เกิดคือที่กระทบภวังค์เป็นอตีตภวังค์1ขณะแล้วก็เป็นภวังค์จลนะ1ขณะแล้วก็เป็นภวังค์คุปเฉทะ1ขณะเป็น3ขณะซึ่งรูปยังไม่ได้ปรากฏนะคะและก็อวัชนะอีก1ขณะรู้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้ทำทัศนกิจทำอวัชนกิจเพราะฉะนั้นจิตที่ทำทัศนกิจคือจิตเห็นดับแล้วนะคะจิตที่เกิดต่อรับรู้อารมณ์ต่อจากจิตเห็นโดยไม่เห็นคิดดูไม่ได้ทำทัศนกิจเลยแต่เหมือนเห็นตลอดเวลาปิดบังแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมทรงแสดงกิจของจิตเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกหลงไม่รู้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่ได้บอกใครว่าฉันเกิดแล้วไม่ใช่คนนั้นคนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นจักขุวิญญาณทำทัศนกิจดับ หรือว่าโสตวิญญาณทำสวนกิจจิตได้ยินดับจิตที่เกิดต่อ5ทวารนี่นะคะคือจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อด้วยดีไม่เกิดไม่ได้ใช่ไหมต้องเกิดใครบังคับปัจจัยที่เป็นไปตามลำดับอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยจิตที่ดับไปแล้วคือจักขุวิญญาณโลภะเกิดต่อทันทีไม่ได้เพราะว่าปัจจัยของจิตเห็นเนี่ยนะคะคืออนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยว่าทันทีที่เห็นดับเป็นปัจจัยให้จิตที่เกิดก่อนเนี่ยรู้ตามจิตเห็นคือมีอารมณ์เดียวกันเพียงแต่ไม่เห็นแต่รับรู้ต่อนี่คืออภิธรรมะเกิดด้วยกันทวารเดียวกันรู้อารมณ์เดียวกันทำกิจต่างกันเพราะเหตุว่าเป็นจิตต่างประเภทแต่เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทำให้จิตเห็นเกิดและทำให้สัมปติชนะเกิดต่อจากจิตเห็นด้วยหนึ่งขณะคิดดูค่ะใครจะรู้สัมปติชนะเห็นในพอรู้ได้แต่ไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือเปล่าหรือสัมปติชนะหรือปัญจทวาราวชนะหรืออะไรเพราะว่าไม่มีการรู้การเกิดดับในขณะนี้เลยซึ่งจะต้องมีจิตเหล่านี้ด้วยนะคะแต่เหมือนเห็นตลอดเวลาเพราะจิตอื่นนะคะรู้อารมณ์เดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นทัศนกิจจริงๆคือเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นจริงๆแต่ขณะที่ไม่ได้ทำกิจเห็นจริงๆก็ทำกิจรับรู้ต่อโดยไม่เห็นแต่ทำกิจรู้อารมณ์เดียวกันเหมือนปัญจทวาราวชนะนะคะรู้ว่ามีอารมณ์กระทบตาแต่ไม่เห็นเพราะเพิ่งจะเกิดขึ้นรำพึงถึงหรือเพียงแค่รู้สึกตัวว่ามีอารมณ์กระทบทางทวารนั้นเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยเกิดต่อจากปัญจทวาราวชนะหรือจักขุทวาราวชนะก็ตามแต่นะคะหนึ่งขณะระดับเพราะฉะนั้นจิตต่อไปสัมปติชนะรู้ต่อไม่เห็นสัมปติชนะดับมีจิตอื่นเกิดต่อไหม
2: มี
0: โลภะใช่ไหมไม่ใช่ตามอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยคือต้องมีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อทันทีเพราะยังมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ต้องเป็นไปตามลำดับสมนันตระปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากสัมปติชนะซึ่งเกิดต่อจากจักขุวิญญาณดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้สันติรณะจิตรับรู้อารมณ์นั้นต่อจากสัมปติชนะยังไม่เป็นกุศลยังไม่เป็นอกุศลเห็นไหมคะนี่คือไม่ใช่เราทั้งหมดถ้าไม่ทรงแสดงไว้ใครจะรู้ไม่มีทางจะรู้เลยนะคะแสดงโดยประเภทเป็นจิตประเภทไหนชาติอะไรแล้วก็ทำกิจอะไรแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสันติรณะก็เป็นวิบากจิตนะคะเป็นผลของกรรมที่ไม่ได้ทำแค่จิตเห็นเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทั้งจิตเห็นเกิดและจิตเห็นดับไปแล้วกรรมนั้นก็ทำให้จิตที่รับรู้เกิดสืบต่อสัมปติชนะดับไปแล้วก็ยังทำให้สันติรณะซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวกันเนี่ยเกิดต่อแต่ทำหน้าที่ต่างกันคือทำหน้าที่อย่างรับไว้เนี่ยยังไม่ทันจะรู้อะไรเท่าไหร่แต่สันติรณะจากที่รับแล้วเนี่ยก็รู้เพิ่มขึ้นเป็นสันติระยังไม่เป็นกุศลและอกุศลสันติรณะดับจิตไม่เกิดต่อได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เพราะสันติรณะเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้จิตที่เกิดต่อนะคะทำโวตทำพนักิจที่จะเป็นทางที่จะให้กุศลหรืออกุศลเนี่ยที่สะสมมาแล้วเกิดได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะไปจัดการอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นแต่เพียงกระทำทางให้กุศลและอกุศลที่เกิดเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้ต่อจากนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความโกรธไว้มากไม่ให้โกรธเกิดได้ไหมคะก็เป็นปัจจัยที่ถึงเวลาที่จะไม่ชอบที่จะโกรธก็ต้องเกิดเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นนะคะปัญจทวาราวชนะซึ่งเกิดก่อนจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเกิดก็ไม่รู้จักขุวิญญาณเกิดรู้ว่าเห็นแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นปัญจทวาราวชนะหรือจะเป็นสัมปติชนะหรือจะเป็นสัตติรณะหรือจะเป็นโวธรรมะไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นสำหรับโลภะเกิดรู้ใช่ไหมชอบเพราะจิตที่ประกอบด้วยเหตุคือโลภะเจตสิกนะคะเกิดซ้ำกันเจ็ดขณะมากกว่าจิตอื่นนะเพราะฉะนั้นอาการของความติดข้องพอใจจึงปรากฏอาการของความไม่ชอบใจจึงปรากฏเพราะว่าจิตเกิดประเภทเดียวกันทำชวนกิจ พราะว่ากิจอื่นไม่มีแล้วค่ะจิตอื่นทำหมดแล้วก็เหลือแต่กุศลหรืออกุศลสำหรับคนที่ยังเป็นปุถุชนและผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะพระโสดาบันก็มีกุศลอกุศลตามที่สะสมมาแต่ละขณะตามวาระซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีพระอรหันต์เท่านั้นนะคะที่ดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นมีแต่เจตสิกฝ่ายดีจึงเป็นโสภณะเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากด้วยเหตุนี้นะคะโสภณะจิตสำหรับพระอรหันต์จึงเป็นกิริยาจิตโสภณะกิริยาเพียงเกิดขึ้นทำกิจการงานจนจะถึงวาระที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะตายเมื่อไหร่ก็คือสิ้นสุดไม่มีอะไรเกิดสืบต่อได้อีกเลยอภิธรรมะค่ะไม่ใช่เราพระเจ้าธรรมะทั้งหมดเป็นอภิธรรมะหรือเปล่าลึกซึ้งรู้ไม่ได้แต่ว่าต้องเข้าใจโดยการฟังและไตร่ตรองกี่กิจแล้วคะ
2: 13ครับ
0: พระเจ้าเหลืออีก1ใช่ไหมเพราะเรานับปฏิสนธิผวังจุติแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าเหลืออีก1ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าชวนะเกิด7ขณะแต่รูปมีอายุตั้ง17ขณะจิตเพราะฉะนั้นถ้ารูปนั้นยังไม่ดับนะคะเป็นปัจจัยให้กรรมทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นนะคะรับรู้รูปซึ่งรับมาจนชินเพราะเหตุว่าเป็นกามะที่น่าใคร่ที่น่าพอใจที่ติดข้องมานานแสนนานด้วยเหตุนี้นะคะขณะที่จิตรู้รูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสนะคะชวนะเกิดแล้วจิตขณะรูปยังไม่ดับกรรมก็เป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดขึ้นรับรู้ต่อทำหน้าที่ตถาลัมพนะคือตังรู้อารมณ์นั่นเองไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นค่ะเพียงแค่อารมณ์ยังเหลืออยู่ก็เป็นปัจจัยให้กรรมทำให้วิบากจิตนะคะซึ่งติดข้องในกามในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยรู้อารมณ์นั่นต่อเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดที่เป็นกามารมณ์มีตถาลัมพนะเมื่อรูปนั้นยังไม่ดับแต่ถ้ารูปดับไปก่อนนะคะหลังจากที่ชวนะจิตเจ็ดขณะดับไปแล้วตถาลัมพนะก็เกิดไม่ได้นี่แหละค่ะที่ว่าเป็นเราก็จิตเกิดขึ้นทำกิจหนึ่งกิจใดใน14กิจนี่ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจต่างกันละรูปไม่ได้มากระทบจริงๆไม่ได้เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่คิดนึกถึงสิ่งที่เห็นถึงสิ่งที่ได้ยินเพราะฉะนั้นมโนทวารวิถีจิตที่อาศัยใจรับรู้อารมณ์ต้องต่างกับปัญจทวารวิถีเพราะเหตุว่าปัญจทวารวิถีต้องมีรูปจริงๆซึ่งมีอายุ17ขณะกระทบทำให้วิถีจิตเกิดมากหลายวิถีใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: กี่วิถีคะเห็นไหมคะการศึกษาธรรมะเนี่ยไตร่ตรองได้คิดได้ไม่เข้าใจบางคนบอกไม่คิดก็ได้ก็ไม่คิดก็ไม่เป็นไรแต่เข้าใจแต่เข้าใจแล้วคิดก็ได้นับก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิถีจิตทางตามีกี่วิถีแต่ละหนึ่งขณะเป็นวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งเพราะเป็นจิตต่างประเภทกันเพราะฉะนั้นวาระหนึ่งนะคะซึ่งมีการเห็นมีวิถีจิตไม่ใช่ผวังนะใช่ไหมคะจิตใดที่ไม่ใช่ผวังคจิตไม่ใช่จุติจิตไม่ใช่ปฏิสนธิจิตเป็นวิธีจิตทั้งหมดเพราะอาศัยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจึงมีจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคานทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายทวารวิถีและมโนทวารวิถีก็ต้องเป็นการรู้อารมณ์ทางใจแต่เฉพาะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะคะมีกี่กิจ
2: อาวัชนะก่อน
0: อาวัชนะนี่เป็นกิจแรกจิตหนึ่งขณะซึ่งสามารถรู้ได้ทั้ง5อารมณ์ปัญจทวาราวัชนะจิตเรียกว่าปัญจใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง5แต่เกิดทีละหนึ่งแต่ตัวนั้นแหละจิตนั่นแหละสามารถเกิดก่อนจิตเห็นก็ได้เกิดก่อนจิตได้ยินก็ได้เกิดก่อนจิตได้กลิ่นก็ได้ทั้ง5ทางเนี่ยต้องมีจิตนี้เกิดก่อนเป็นอาวัชนะยังไม่เห็นยังไม่ได้ยิน1จิตละคืออาวัชนะกิจ
2: ครับ
0: แล้วก็กิจต่อไปถ้าเป็นทางตาทัศนะกิจ
2: ทัศนะ
0: ค่ะและต่อจากนั้น
2: สัมปติ
0: ชนะกิจ
2: หลับ
0: ต่อจากนั
2: ้
0: น
2: สันติระนะ
0: สันติระนะกิจต่อจากนั้น
2: โวทัพนะ
0: โวทัพนะกิจต่อจากนั้น
2: ชว
0: นะกิจถ้าอารมณ์ยังไม่ดับก็มีตถาลัมพนะกิจอีกหนึ่งเต็มที่คือ7วิธีจิตแต่ถ้าอารมณ์ดับไปก่อนนะคะหลังจากที่ชวนะจิตดับแล้วอารมณ์ดับก็ไม่มีตถาลัมพนะก็เว้นไป ตามเหตุตามผลค่ะและทางมโนทวารไม่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าอารมณ์ไม่ได้กระทบจริงๆเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยจะไม่มีจิตที่ทำทัศนกิจจิตของวิธีจิตแรกนะคะคืออาวัชนะแต่ไม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะเพราะฉะนั้นจิตที่ทำอาวัชนะกิจมีสองถ้าทาง5ทวารก็เป็นจิตหนึ่งซึ่งสามารถรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดใน5ทวารเท่านั้นแต่ทางใจรู้ไม่ได้เป็นปัญจทวาราวัชนะและจิตที่รู้อารมณ์ทางใจก่อนกุศลจิตและอกุศลจิตจะเกิดนะคะเป็นมโนทวาราวัชนะ1เพราะฉะนั้นมโนทวาราวัชนะเนี่ยค่ะหลังจากที่ทางตาเห็นแล้วนะคะทางใจรับรู้ต่อโดยมโนทวาราวัชนะจิตเกิดสืบต่อจากภวังค์ซึ่งขั้นทุกวาระของเห็นได้ยินต้องมีมโนทวาราวัชนะเกิดรับรู้อารมณ์เดียวกันเลยเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามโนทวาราวัชนะสามารถที่จะนึกถึงอารมณ์นั้นได้และหลังจากที่อาวัชนะจิตซึ่งเป็นมโนทวาราวัชนะจิตดับแล้วนะคะกุศลจิตหรืออกุศลจิตต้องเกิดต่อตามการสะสม
2: ครับ
0: ไม่ใช่เราค่ะนี่ความเข้าใจขั้นต้นเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจแล้วก็ฟังเรื่องอื่นต่อไปอีกที่เป็นความละเอียดของแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงไว้โดยนัยยะหลากหลายมากถึงความเป็นปัจจัยของแต่ละหนึ่งด้วยของทั้งจิตและเจตสิกทั้งหมดเพื่ออนุเคราะห์ให้เราเห็นความไม่ใช่เรา ในขั้นฟังค่ะน่าจะรู้จริงๆอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยค่ะตามกำลังของปัญญาเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเพราะแม้เดี๋ยวนี้ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดก็ไม่รู้สัมปติชนะสันติระเกิดก็ไม่รู้รู้แต่แค่เห็นแล้วชอบไม่ชอบด้วยเหตุนี้นะคะโดยนัยยะการเทศนาของพระสูตรเวลาที่มีคนไปเฝ้าเนี่ยทรงแสดงสภาพธรรมตามที่สามารถจะรู้ได้ว่าเห็นแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบแต่ระหว่างที่เห็นแล้วกว่าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมีจิตที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้แสดงโดยนัยยะของพระสูตรแต่โดยนัยยะของพระพิธรรมได้ทรงแสดงไว้ละเอียดทุกประการพระเชนเท่าที่เราสามารถจะรู้ได้เดี๋ยวนี้นะคะชอบดอกไม้สีขาวไหมคะคุณวิไล
4: ถ้าสวยชอบแน่นอนค่ะ
0: เห็นแล้วชอบไหมเห็นไหมคะ
4: ชอบค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มีการที่เราจะไปนั่งพิจารณาเลยเพราะเหตุว่าสะสมความพอใจในสิ่งนั้นที่เมื่อทันทีที่เห็นก็พอใจทันทีแต่ถ้าสีขาวนะคะเป็นรูปอื่นก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุหลาบสีขาวกระดอกมะลิสีขาวกระดอกไม้อื่นสีขาวเห็นไหมคะชอบหรือไม่ชอบยังไม่ทันจะเลือกเลยเกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะรู้ว่ามีเมื่อเกิดถ้ายังไม่เกิดไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีหรือเปล่า
4: อาจารย์คะแต่ก่อนก็ไม่ทราบว่าแค่ลืมตาก็ติดข้องแล้วก็ไม่เห็นมีความต้องการอะไรเลยแต่ถ้าพิจารณาไปก็แน่นอนนะคะหลังเห็นก็ต้องมีความติดข้องต้องการแล้วค่ะ
0: ค่ะเห็นแล้วต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหม
4: ต้องการค่ะ
0: เห็นไหมคะไม่ได้หยุดเพียงแค่พอใจแค่เห็นแล้วชอบยังแสวงหาอีกทางสุจริตไม่ได้กิเลสมีกำลังก็ทำให้กระทำทุจริตเพื่อที่จะได้ทุจริตเป็นอกุศลให้ผลเป็นอกุศลวิบากไม่มีใครไปจัดการอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวนี้มีภวังค์ไหมคะ
2: มีครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
2: ไม่ทราบได
0: ้มีสัมปติชนะใช่ไหม
2: มีครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
2: ไม่ทราบ
0: ไม่รู
2: ้ครับ
0: แต่พอเกิดโลภะรู้ไหม
2: ยังไม่ทราบได้เหมือนกัน
0: ค่ะไม่ต้องเรียกชื่อแต่ติดข้องแล้วมากหรือน้อยไม่สำคัญค่ะแต่ถ้ายังไม่มีอะไรจะติดข้องได้ยังไงแต่พอเกิดมีปรากฏติดข้องโดยไม่รู้เลยว่าระดับไหนเพราะฉะนั้นแสดงกำลังของกิเลสไว้นะคะอนุสัยเป็นพืชเชื้อนอนเนื่องอยู่ในจิตทุกขณะก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะมีอนุสัยกิเลสไหมมีเป็นเหตุให้ท่านก็มีโลภะโทสะเป็นต้นแล้วก็มีกุศลด้วยใช่ไหมคะแต่พอเป็นพระโสดาบันประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิด หมดความสงสัยแต่ยังมีความติดข้องเพราะฉะนั้นเห็นความหนาแน่นของกิเลสนะคะพระโสดาบันไม่มีความสงสัยในการเกิดดับของสภาพธรรมะประจักษ์แจ้งการเกิดดับแต่ว่า

0: พุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้และมีอีกใช่ไหมคะพุทธศาสนาแล้วก็มีคำว่าเถรวาทมีคำว่ามหายานคืออะไรมาจากไหนก็มีแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความเข้าใจของคนเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งตามที่ได้ทรงแสดงไว้คิดเองต่อเติมแต่งไปเองนะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาและไม่ใช่คำของผู้ที่มั่นคงเทระคือมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มั่นคงก็จะกล่าวคลาดเคลื่อนไปก็ไม่ใช่เถรวาทหรือเถรวาทถ้าเถรวาทก็ต้องตรงตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดี
1: แล้วสังคมคืออะไรเพราะมีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปจึงมีการสมมุติว่าเป็นแต่ละบุคคลซึ่งรวมๆกันเป็นสังคมจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ5มิถุนายน2559
0: ใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำของพระองค์จะเหมือนคำของคนอื่นหรือว่าจะต่างกับคนอื่นซึ่งไม่ได้ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นชาวโลกก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็พูดคำที่เขาไม่รู้จักแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วทุกคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงด้วยเหตุนี้นะคะสังคมคืออะไรถ้าไม่รู้จะแก้ปัญหาได้ไหมและจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องความทุกข์ของสังคมได้ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดคำนี้ก็ต้องรู้ทีละคำว่าสังคมคืออะไรถ้าไม่รู้จักสังคมพูดถึงสังคมได้ไหมไม่ได้คิดเองต่างหากแต่ถ้ารู้ว่าสังคมคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งไม่เว้นไม่ใช่ว่าโลกสมัยก่อนเป็นอย่างหนึ่งสังคมสมัยนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ว่าจะสมัยไหนทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดแม้แต่คำแต่ละคำเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่รู้จักคำว่าสังคมก็จะคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องความทุกข์ของสังคมเพราะฉะนั้นสังคมคืออะไรก่อนและจะได้เข้าใจได้ถูกต้องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าโลกจะหมุนไปเปลี่ยนไปในสมัยใดก็ตามความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องว่าสังคมคืออะไรไม่มีคนมีสังคมได้ไหมคนเดียวเป็นสังคมหรือเปล่าหลายหลายคนหลายหลายจิตต่างคนต่างใจแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากและแต่ละหนึ่งคนเนี่ยไม่ว่าจะย่อยเล็กสังคมใหญ่ย่อยจนกระทั่งถึงเพียงหนึ่งของแต่ละหนึ่งซึ่งจะรวมกันเป็นสังคมมีทุกข์ไหมตั้งแต่ตื่นเริ่มตื่นมีทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความคิดความเข้าใจของตัวเองนะคะต้องศึกษาก่อนให้เข้าใจแต่ละคำชัดเจนเพราะฉะนั้นการสนทนากันเนี่ยมีประโยชน์มากไม่ใช่เป็นเรื่องค้านไม่ใช่เป็นเรื่องคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้หรือต้องเป็นอย่างนั้นแต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วกล่าวว่าอย่างไรแค่นี้ก็เป็นคำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าคิดเพราะฉะนั้นสังคมมีทุกข์ไหมคะถ้าไม่มีคนไม่มีสัตว์ใดๆเลยทุกข์ก็ไม่มีมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่มีทุกข
2: ์แม้พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงโดยบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะก็เหมือนกับกล่าวถึง
0: แต่ละหนึ่งต้องมีแต่ละหนึ่งค่ะที่ใช้คำว่าโลกโลกะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีโลกไหมแต่ถ้ามีเพียงหนึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกแล้วและเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุปัจจัยก็เลยเป็นโลกที่กว้างใหญ่เป็นจักรวาลเป็นต่างๆแต่ต้องมีการเกิดขึ้นของสิ่งซึ่งและแต่ว่าเป็นสภาพที่สามารถรู้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพหมายความว่าไม่พูดคำซึ่งไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดจากที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้ว
1: กติกของธรรมะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเป็นการแสดงสภาพธรรมะที่มีอยู่เป็นปกติขณะ

นี้ว่าไม่ใช่เราจากการสนทนามหาลิสูตรที่มสพ.18 มิถุนายน 2559

0: ปกติเป็นปัญญาถ้าไม่เป็นปัญญาจะไม่รู้เลยว่าปกติของโลภะปกติของปัญญาปกติของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
1: ถ้าอาจารย์กำลังหมายความถึงว่าขณะที่ปัญญารู้ลักษณะของอกุศลตามความเป็นจริงนั่นคือรู้ปกติความเป็นไปของอกุศลนั้นๆใช่ไหมคะ
0: อกุศลเกิดอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นปกติเป็นอย่างนั้นของอกุศลขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ความเป็นปกติของธรรมะปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นปกติแล้วก็หมดไปทุกอย่างก็คือปกติของธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: โลภะที่อยากจะรู้ธรรมะเนี่ยคะท่านอาจารย์หรือว่าเป็นไปในการที่จะศึกษามีสลับอยู่เนี่ยจะมีโทษมากน้อยแค่ไหนคะ
0: เป็นปกติของธรรมะนั้นๆแค่ไหนนะคะแค่อย่างรับประทานอาหารเนี่ยเป็นโทษไหม
1: ก็คือเป็นอกุศลนะคะท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นปกติของโลภะระดับนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าโลภะที่มีกำลังเพิ่มขึ้นก็เป็นปกติของโลภะที่มีกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งมีโทษเพิ่มขึ้นจะต้องมาขีดเส้นทำช่องของโลภะไว้เยอะไหมคะตอนไหนเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนั้นเป็นอย่างนี
1: ้เป็นแล้วในขณะนั้น
0: เป็นอย่างที่เป็นแล้วก็ดับไปไม่มีเราที่จะต้องไปคิดว่านั่นเป็นเราระดับไหนแค่ไหนเมื่อกี้นี้มีไหมแค่โลภะ
1: มีค่ะท่านอาจารย
0: ์ระดับไหน
1: ก็เล็กๆน้อย
0: ๆให้โทษแค่ไหน
1: จริงๆก็มีโทษตามลักษณะของเขาคือสะสม
0: ก็นี่ไงคะก็ตามปกติของสภาพธรรมะนั้น
2: ทุกวันนี้ก็มีปกติที่ไม่รู้ความจริงเป็นปกติมากๆเลย
0: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วก็เป็นปกติที่มีโลภะมีอกุศลทั้งหลาย
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นปกติ
2: ค่ะเป็นปกติที่ก็ยังไม่รู้ความจริง
0: ทุกอย่างเป็นปกติของสภาพธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะรู้อย่างปกติ
3: ในการที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธในโวหารหรือว่าคำพูดของชาวโลกมีความเกี่ยวเนื่องกันหรือว่าเป็นไปด้วยกันอย่างไรครับ
0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีนะคะแต่ไม่เคยรู้มาก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นพระธรรมทุกคำแสดงความจริงของสิ่งที่มีให้เข้าใจถูกเท่านี้เองให้รู้ค่ะมีโลภะก็ไม่รู้ว่ามีโลภะขณะที่ถามว่ามีไหมจึงนึกได้รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นทั้งหมดคือสิ่งที่มีอยู่เป็นประจำทุกวันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปความจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงคือสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ทั้งหมดทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ละหนึ่ง
3: ในเรื่องของการกระทำที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลประการต่างๆเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นยังทรงแสดงถึงมูลเหตุออกไปอีกว่าอย่างเช่นแสดงเรื่องของการฆ่าสัตว์มีมูลเหตุก็คือโทสะกับโมหะ
0: เพราะฉะนั้นมีการฆ่าเกิดขึ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่ไหมคะคนที่กำลังฆ่าก็ทรงแสดงให้รู้ว่าฆ่าเกิดจากเหตุอะไรทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะแล้วไม่มีใครรู้เลยถึงเหตุถึงผลอะไรเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงสิ่งที่มีโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราเท่านั้นค่ะแสดงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อย่างขณะที่เห็นเนี่ยรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรต้องมีจักขุประสาทรูปต้องมีสิ่งที่กระทบจักขุประสาทรูปต้องมีธาตุรู้ทั้งจิตและเจตสิกเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้จึงปรากฏได้คือแสดงความจริงของสิ่งที่มีอยู่เป็นปกติให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1081เพราะฉะนั้นโดยวัตถุ6หมายเฉพาะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตซึ่งมี6รูปได้แก่จักขุปสาทะเป็นจักขุวัตถุคือเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิต2ดวงในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้นะคะให้ทราบว่าจักขุวิญญาณและเจตสิกซึ่งเกิดกับจักขุวิญญาณกำลังเกิดดับที่จักขุปสาทะซึ่งเป็นจักขุวัตถุเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิตขณะที่กำลังได้ยินเสียงโสตปสาทะเป็นโสตวัตถุคือเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณที่กำลังได้ยินเสียงสองดวงขณะที่กำลังได้กลิ่นคานะปสาทะเป็นคานะวัตถุคือเป็นที่เกิดของคานะวิญญาณซึ่งกำลังได้กลิ่นท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะมีการได้กลิ่นอยู่บ่อยๆนะคะแต่จะไม่ทราบว่าขณะนั้นนะคะสภาพที่รู้กลิ่นกำลังรู้กลิ่นที่จมูกที่คานะปสาทะและเกิดดับที่คานะปสาทะนั่นเองด้วยขณะที่ลิ้มรสเวลาที่รับประทานอาหารนะคะสติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่ลิ้มคือรู้รสหรือลักษณะของรสที่กำลังปรากฏแต่ให้ทราบว่าในขณะที่รสปรากฏชิวหาวิญญาณกำลังลิ้มรสที่กระทบกับชิวหาปสาทะและชิวหาวิญญาณที่ลิ้มรสนั้นเกิดดับที่ชิวหาวัตถุที่ชิวหาปสาทะซึ่งเป็นชิวหาวัตถุเพราะฉะนั้นสำหรับวัตถุ6ก็ได้แก่จักขุวัตถุ1โสตวัตถุ1คานะวัตถุ1ชิวหาวัตถุ1กายวัตถุ1เป็นที่เกิดของทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงคือเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิตเกิดที่จักขุวัตถุโสตวิญญาณจิต2ดวงเกิดที่โสตวัตถุคานะวิญญาณจิต2ดวงเกิดที่คานะวัตถุชิวหาวิญญาณจิต2ดวงเกิดที่ชิวหาวัตถุกายวิญญาณจิต2ดวงเกิดที่กายวัตถุนี่เป็นชีวิตประจำวันของแต่ละท่านตามความเป็นจริงนะคะซึ่งควรที่จะได้ทราบว่าจิตแต่ละชนิดแต่ละขณะเกิดดับที่ไหนอย่างรวดเร็วสำหรับวัตถุที่6คือหัตถยวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอื่นทั้งหมดเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงคือเว้นจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายจิตอื่นทั้งหมดนะคะจะเป็นโลภะมูลจิตก็ดีหรือว่าจะเป็นกุศลจิตก็ดีหรือว่าจะเป็นสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวธพนะจิตก็ดีเกิดดับที่หัตถยวัตถุเพราะฉะนั้นโดยวัตถุ6ผัสสะเจตสิกเกิดที่ไหนบ้างคะเกิดที่วัตถุ6ขณะใดที่ผัสสะเจตสิกเกิดกับจักขุวิญญาณขณะนั้นผัสสะเจตสิกเกิดที่จักขุปสาทะซึ่งเป็นจักขุวัตถุขณะใดที่ผัสสะเจตสิกเกิดกับโสตวิญญาณขณะนั้นผัสสะเจตสิกเกิดที่โสตปสาทะซึ่งเป็นโสตวัตถุขณะใดที่ผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตอื่นที่เกิดที่หัตถยวัตถุขณะนั้นผัสสะเจตสิกก็เกิดที่หัตถยวัตถุเพราะฉะนั้นโดยวัตถุ6ผัสสะเจตสิกก็เกิดดับที่วัตถุ6ทีละวัตถุไม่ใช่พร้อมๆกันทั้ง6วัตถุมีข้อสงสัยในเรื่องของวัตถุไหมคะค่ะท่านผู้ฟังถามว่าหัตถยวัตถุอยู่ที่ไหนนะคะขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นจิตดวงแรกของภพนี้นะคะมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้วิบากจิต แล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิเกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกอื่นๆและกรรมมัชฌรูปคือรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมในภูมิที่มีขันธ์ห้าในภูมิมนุษย์ขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขณะนั้นจะมีกรรมมัชฌรูปสามกลุ่มหรือสามกลาปะหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่ากลาบเกิดร่วมกันในขณะนั้นได้แก่กายะทสกะกลาบหนึ่งกลุ่มนะคะมีรูปในที่นั้นสิบรูปภาวะทสกะกลาบอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่จะทำให้ปรากฏในภายหลังว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายและหัตถยะวัตถุเป็นวัตถุทสกะกลาบอีกหนึ่งกลุ่มท่านผู้ฟังส่วนมากจะได้ยินคำว่าหัวใจเวลาที่เป็นรูปของหัวใจเวลาที่เติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมีส่วนของผมของเล็บของปอดของม้ามของส่วนต่างๆรวมทั้งรูปซึ่งเป็นรูปร่างหัวใจด้วยแต่ว่าในทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นนะคะก็มีวัตถุรูปซึ่งเป็นที่เกิดของปฏิสนธิจิตซึ่งกรรมเป็นปัจจัยทำให้จิตเจตสิกและรูปเกิดในขณะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดนะคะยังไม่มีรูปร่างหัวใจค่ะแต่ก็มีรูปซึ่งละเอียดนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเพราะว่าแม้ว่าทั้งสามกลาปะหรือว่าทั้งสามกลาบสามกลุ่มนี้จะรวมกันแล้วนะคะก็ยังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นรูปที่ละเอียดที่ใช้คำอุปมาว่าเหมือนกับใช้ขนจามรีซึ่งเป็นขนสัตว์ที่ละเอียดมากจุ่มลงไปในน้ำมันงาแล้วสะบัดออก7ครั้งส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนที่เป็นรูปในขณะที่ปฏิสนธิซึ่งเล็กมากนะคะแล้วก็มองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นไม่มีรูปร่างของหัวใจแต่แม้กระนั้นในภูมิที่มีขันธ์ห้าก็จะต้องมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตรวมอยู่ด้วยแต่เมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นส่วนต่างๆก็เพิ่มขึ้นมีปุ่มงอกขึ้นเป็นส่วนของศีรษะเป็นส่วนของมือเป็นส่วนของขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นที่บัญญัติเรียกเป็นปอดเป็นม้ามเป็นไตเป็นตับรวมทั้งเป็นหัวใจด้วยตามปกติหัตถยวัตถุในรูปที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะในร่างกายที่เจริญเติบโตแล้วจะเกิดที่กลางหัวใจจะมีรูปรูปหนึ่งซึ่งกรรมเป็นปัจจัยทำให้รูปนั้นเป็นที่เกิดของจิตมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะเสียงก็มองไม่เห็นกลิ่นก็มองไม่เห็นแม้แต่หัตถยวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดของจิตก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งเดียวซึ่งจะมองเห็นก็คือรูปารมณ์สิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุปสาทะเท่านั้นซึ่งสีสันวรรณะไม่ใช่หัตถยวัตถุไม่ใช่รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตแต่รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตมีตามปกติกรรมจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดดับอยู่ที่กลางหัวใจพิสูจน์ได้ไหมคะจะพิสูจน์ว่าจักขุวิญญาณเกิดที่จักขุปสาทะได้ไหมคะโลภะมูลจิตไม่ได้เกิดที่จักขุปสาทะโทสะมูลจิตไม่ได้เกิดที่โสตปสาทะแต่กายะปสาทะเนี่ยค่ะซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะเป็นเหตุให้เมื่อกระทบส่วนหนึ่งส่วนใดภายในหรือภายนอกของร่างกายเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ถึงลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวส่วนใดส่วนนั้นมีกายะปสาทะเป็นกายะวัตถุเป็นที่เกิดของกายะวิญญาณจิตซึ่งเป็นจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเพราะฉะนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่หัตถยวัตถุ พราะฉะนั้นสำหรับหัตถยาวัตถุนี่นะคะก็เป็นที่เกิดของจิตส่วนมากเว้นจิตเพียง10ดวงเท่านั้นซึ่งเกิดที่จักขุวัตถุโสตวัตถุคานวัตถุชิวหาวัตถุกายวัตถุ
2: ท่านครับอย่างนั้นดูเหมือนวิทยาการแพทย์สมัยใหม่ที่บอกว่าผ่าตัดหัวใจนะที่เปลี่ยนคือถ้าว่าเขาถูกผ่าตัดแล้วเปลี่ยนหัวใจไปแล้วนะโดยที่เอาหัวใจของอะไรของผู้อื่นมาแทนแล้วคดีจิตของคนนั้นก็จะมาเกิดดับที่หัวใจที่เปลี่ยนใหม่นี่หรือเปล่า
1: ถ้าพูดถึงหัวใจเนี่ยดูเหมือนกับเก่ามากเลยนะคะคือว่านานทีเดียวเป็นหัวใจอันหนึ่งอยู่หลายวันหลายเดือนหลายปีตามอายุแต่ถ้าพูดถึงรูปแล้วเกิดดับเร็วที่สุดค่ะเพียงแต่ว่าช้ากว่าจิตเพราะว่ารูปรูปหนึ่งจะดับเมื่อจิตเกิดดับ17ขณะและ17ขณะเนี่ยค่ะจะเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นหัตถยวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเนี่ยนะคะเกิดดับเร็วมากแต่ว่าก้อนเนื้อหัวใจเนี่ยเป็นไปตามอายุใช่ไหมคะดูเหมือนของเดิมตั้งแต่เด็กจนโตก็เพียงแต่ว่าเจริญเติบโตขึ้นแต่ก็ยังเป็นของเก่าของเดิมแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วรูปทุกรูปเนี่ยค่ะเกิดดับและก็เป็นรูปใหม่แม้แต่หัตถยวัตถุก็ไม่ใช่ก้อนเนื้อหัวใจและก้อนเนื้อหัวใจเองนะคะที่จริงแล้วก็เกิดดับจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีการเสื่อมหรือว่ามีการชราหรือว่าพยาธิเป็นโรคภัยต่างๆได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงปรมัตถธรรมแม้แต่รูปธรรมก็ต้องเข้าใจให้ชัดถึงลักษณะสภาพที่แท้จริงของรูปธรรมแต่ละรูปซึ่งเกิดดับจริงๆอย่างรวดเร็วอย่ายึดถือรูปเก่ารูปเดิมนะคะเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วรูปธรรมเกิดดับเร็วมากมากกว่าการที่จะยึดถือรูปเดิมทั้งหมด
3: ไอ้เรื่องคำว่าเกิดดับนะเกิดดับในที่นี้หมายถึงว่าเมื่ออย่างเช่นสีมากระทบกับตานะขณะนั้นก็เกิดการเห็นขณะนั้นก็หมายถึงว่าการเกิดใช่ไหมครับแล้วเวลาพอการเห็นหมดไปก็หมายถึงว่าสีนั้นดับไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: การเห็นเวลานี้หมดไปหรือยังคะ
3: ทีก็ไม่เห็น
1: ค่ะแต่ว่ารูปก็ดับแล้วนามก็ดับแล้วนี่คือความหมายของคำว่าเกิดดับค่ะคือเกิดดับสืบต่อกันจนไม่ปรากฏว่าเกิดดับ
3: แล้วอย่างว่ารูปนะที่ไม่ปรากฏนี้จะมีการเกิดดับนะครับ
1: หมายความว่าขณะนั้นไม่ได้เป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลายหมายความถึงสภาพธรรมะใดที่เกิดขึ้นเป็นสังขารธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาดับสภาพธรรมะที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีค่ะสังขารธรรมคือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นต้องดับ
3: สังขาร
1: สภาพธรรมะที่เกิด
3: ก็วันก่อนนี้ถ้าที่ผมจำได้นะที่อาจารย์อธิบายเนี่ยก็มีคำว่ารูปวิญญาณสังขารอะไรนะก็มีคำปุบแล้วก็มีคำ
1: ขันห้าใช่ไหมคะค่ะขันมีห้าเมื่อจำแนกปรมัตถธรรมสี่นะคะก็จะเป็นรูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งซึ่งบางทีบางท่านอาจจะทิ้งคำว่าขันก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องละเอียดเวลาได้ยินคำว่าสังขารในขณะนั้นนะคะต้องทราบว่าได้แก่เจตสิก50ดวง50ชนิดซึ่งเกิดดับพร้อมกับจิตเพราะฉะนั้นสังขารในที่นั้นนะคะก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งได้แก่เจตสิกเท่านั้นซึ่งจำแนกเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะจะชัดเจนขึ้นเวลาที่พูดเต็ม แต่ถ้าพูดย่อเนี่ยค่ะอาจจะทำให้สับสนและอาจจะทำให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาเนี่ยเข้าใจผิดได้เช่นสังขารธรรมกับสังขารขันธ์ถ้าไม่พูดคำว่าขันธ์ก็อาจจะเข้าใจว่าสังขารของขันธ์ห้าหมายความถึงสังขารธรรมแต่ความจริงแล้วสังขารในขันธ์ห้าสังขารที่เป็นขันธ์ห้านะคะไม่ใช่หมายถึงสังขารธรรมทั้งหมดเพราะเหตุว่าสังขารธรรมทั้งหมดได้แก่จิตทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดรูปทั้งหมดซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับแล้วต้องเป็นสังขารธรรมทั้งสิ้นแต่สำหรับสังขารขันธ์นั้นได้แก่เจตสิก50ดวงเพราะเจตสิกทั้งหมดมี52ดวงเวทนาเจตสิก1เป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิก1เป็นสัญญาขันธ์เจตสิกอีก50เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยนัยยะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ทราบว่าไม่ได้กล่าวคำเต็มคือขันธ์แต่ต้องหมายความถึงสังขารขันธ์เท่านั้น
4: คำพูดที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่ก็หมายถึงสังขารธรรมใช่ไหม
1: ค่ะสังขารธรรมทุกชนิด
4: และที่อาจารย์อธิบายประจำนะครับที่ว่าการเจริญสตินี้ให้รู้ลักษณะของรูปและของนามนะลักษณะนี้ของรูปเนี่ยอย่างรูปสีสมมติเป็นสีเนี่ยมีลักษณะยังไงครับ
1: กำลังปรากฏทางตา
4: ใช่ครับปรากฏทางตาน
1: ี่ไงคะเรื่องของทวารเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะที่จะต้องพิจารณาเพราะเหตุว่าบางท่านอาจจะคิดว่าทำไมถึงพูดเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจบ่อยๆดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งซึ่งธรรมดาสามัญนะคะใครๆก็ทราบแล้วแต่ตามความเป็นจริงแล้วการที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมจะข้ามการพิจารณาสิ่งที่ปรากฏทางทวารทั้ง6นี้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าแม้รูปมีจริงแต่ถ้าไม่มีทวารเนี่ยค่ะไม่มีจักขุประสาทะเป็นจักขุทวารจะรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงกำลังปรากฏซึ่งจะต้องรู้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ต้องอาศัยทวารค่ะจึงจะรู้ได้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแล้วลักษณะที่แท้จริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุสิ่งใดๆเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้น
4: ลักษณะของรูปสีก็คือปรากฏทางตา
1: ค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วเมื่อไหร่จะรู้จริงๆอย่างนี้สักทีใช่ไหมคะแต่นี่คือความจริงค่ะนี่เป็นสัจธรรมจึงต้องเน้นต้องพูดถึงบ่อยๆเพื่อที่จะให้สติระลึกได้โดยถูกต้องว่าขณะนี้ไม่มีคนนะคะไม่มีสัตว์ไม่มีวัตถุสิ่งใดๆนอกจากสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาเมื่อกระทบกับจักขุทวารเป็นทางที่จะทำให้รู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงถูกต้อง
4: ครับแล้วลักษณะของนามนะครับอย่างนามโทสะอย่างนี้ครับมีลักษณะอะไรครับ
1: หยาบกระด้างเดือดร้อนไม่แช่มชื่นที่จะรู้ลักษณะของโทสะต้องรู้ทางใจทางตาไม่สามารถที่จะเห็นโทสะได้เห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น
4: การเจริญสตินี่ก็พยายามที่จะลักษณะนะ
1: ค่ะเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะศึกษาให้รู้ชัดในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดในหกทางทีละทางจนกว่าจะรู้ชัดตามความเป็นจริงของจริงมีนะคะกำลังปรากฏแต่อวิชชาหรือโมหะไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ อวิชชาไม่สามารถจะรู้ว่าขณะนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเมื่อกระทบกับจักขุประสาทะและกำลังเกิดดับทางหูไม่ใช่เราได้ยินนะคะแต่ที่จะประจักษ์ชัดในลักษณะของธาตุรู้สภาพรู้ซึ่งเวลาที่ได้ยินเสียงปรากฏเนี่ยค่ะขณะนั้นเป็นสภาพรู้เสียงไม่ใช่สภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นอย่าเพียงชินกับชื่อนามธรรมถ้าเพียงชินกับชื่อนามธรรมไม่มีทางที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ใกล้ชิดคุ้นเคยกับลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นแต่เพียงสภาพรู้หรือธาตุรู้เท่านั้นแต่มีจริงๆค่ะสภาพรู้ธาตุรู้กำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกกำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏและสภาพรู้ธาตุรู้นั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอาศัยปัจจัยคืออารมณ์กระทบกับทวารและผัสสะเจตสิกเกิดขึ้นกระทบกับอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็ปรากฏแม้ว่าอารมณ์นั้นมีจริงนะคะแต่ถ้าผัสสะเจตสิกไม่กระทบกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็ปรากฏไม่ได้เสียงเนี่ยค่ะใครจะทำให้เสียงปรากฏถ้าผัสสะเจตสิกไม่กระทบเสียงโสตวิญญาณไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้ทั้งที่เสียงมีจริงแต่ทั้งที่เสียงมีจริงนะคะก็จะต้องอาศัยปัจจัยคือทวารโสตประสาทะถ้าโสตประสาทะไม่มีรูปเสียงก็ปรากฏลักษณะของเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งนะคะก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเป็นธาตุแต่ละชนิดซึ่งเกิดขึ้นปรากฏเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นก็ต้องอาศัยทวารต่างๆที่กำลังมีอารมณ์ต่างๆปรากฏให้รู้และสติก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงจนกว่าจะรู้ชัดสำหรับโดยนัยยะของสังขาริกอสังขาริกก็แล้วแต่จิตถ้าจิตเป็นสังขาริกผัสสะเจตสิกก็เป็นสังขาริกคือเกิดโดยการชักจูงถ้าจิตเป็นอสังขาริกผัสสะเจตสิกก็เป็นอสังขาริกโดยสัมปยุตวิปยุตไม่ทราบท่านผู้ฟังลืมหรือยังนะคะว่าถ้ากล่าวโดยนัยยะของสัมปยุตวิปยุตแล้วหมายความถึงสัมปยุตที่เป็นอกุศล4และที่เป็นโสภณะ1สำหรับอกุศลสัมปยุตคือทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตเกิดร่วมกับความเห็นผิดเป็นโลภะมูลจิตประเภทหนึ่งปฏิฆะสัมปยุตคือจิตเกิดขึ้นร่วมกับโทสะเป็นปฏิฆะสัมปยุตหนึ่งวิจิกิจฉาสัมปยุตเป็นโมหะมูลจิตที่เกิดร่วมกับความสงสัยลังเลไม่แน่ใจหนึ่งอุทธัจจะสัมปยุตเป็นโมหะมูลจิตที่เกิดร่วมกับอุทธัจจะเจตสิก
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอน คุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
1: ครั้งที่1082โดยสัมปยุตวิปยุตไม่ทราบท่านผู้ฟังลืมหรือยังนะคะว่าถ้ากล่าวโดยนัยยะของสัมปยุตวิปยุตแล้วหมายความถึงสัมปยุตที่เป็นอกุศล4และที่เป็นโสภณะ1สำหรับอกุศลสัมปยุตคือทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตเกิดร่วมกับความเห็นผิดเป็นโลภะมูลจิตประเภทหนึ่งปฏิฆะสัมปยุตคือจิตเกิดขึ้นร่วมกับโทสะเป็นปฏิฆะสัมปยุตหนึ่งวิจิกิจฉาสัมปยุตเป็นโมหะมูลจิตที่เกิดร่วมกับความสงสัยลังเลไม่แน่ใจหนึ่งอุทธัจจะสัมปยุตเป็นโมหะมูลจิตที่เกิดร่วมกับอุทธัจจะเจตสิกซึ่งลักษณะของอุทธัจจะเจตสิกในขณะนั้นปรากฏให้รู้ว่าเป็นลักษณะของอุทธัจจะสัมปยุตเป็นอกุศลสัมปยุต4และที่เป็นโสภณะสัมปยุตคือญาณสัมปยุต1ผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตใดก็เป็นเช่นเดียวกับจิตนั้นเช่นถ้าผัสสะเจตสิกเกิดกับโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะสัมปยุตผัสสะเจตสิกนั้นก็เกิดร่วมกับทิฏฐิถ้าขณะใดผัสสะเจตสิกเกิดกับโทสะมูลจิตขณะนั้นผัสสะนั้นก็เป็นปฏิฆะสัมปยุตวิจิกิจฉาสัมปยุตอุทธัจจะสัมปยุตญาณสัมปยุตโดยนัยยะเดียวกันโดยโสภณะอโสภณะถ้าทราบว่าจิตใดเป็นโสภณะผัสสะเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นก็เป็นโสภณะจิตใดเป็นอโสภณะผัสสะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตนั้นก็เป็นอโสภณะโดยโลกิยะโลกุตระผัสสะเจตสิกเกิดกับโลกิยจิตก็เป็นโลกิยะผัสสะเจตสิกเกิดกับโลกุตระจิตก็เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นแม้ผัสสะเจตสิกเนี่ยค่ะก็เป็นโลกุตระธรรมในขณะที่กระทบกับนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์
5: ถ้าได้ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะโดยละเอียดยิ่งขึ้นเท่าที่จะสามารถเข้าใจได้ในตอนต้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้ค่ะคิดว่าอยากจะกล่าวถึงเรื่องของปัจจัยบ้างตามสมควรนะคะเพราะเหตุว่าถ้าได้ทราบเรื่องของปัจจัยแล้วก็จะทำให้เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะทั้งหลายว่าสภาพธรรมะแต่ละประเภทเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ลอยๆและสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นเกิดในขณะนั้นพร้อมกันหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตแม้ในอีกแสนโกฏกับผัสสะในขณะนี้เองค่ะก็จะเป็นปัจจัยได้ถึงอย่างนั้นสำหรับเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังจะได้ยินได้ฟังตั้งแต่ต้นทีเดียวว่าสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมต้องอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคำว่าปัจจัยบ่อยนับตั้งแต่ได้รู้ลักษณะของสังขารธรรมและสำหรับปรมัตถธรรมมี4คือจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์นิพพานปรมัตถ์เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนั่นเองเป็นปัจจัยที่ทำให้สภาพปรมัตถธรรมอื่นเกิดขึ้นพร้อมกันกับตนหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นภายหลังที่สภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยนั้นดับไปแล้วปัจจัยทั้งหมดมีโดยประเภทใหญ่ๆ24ปัจจัยไม่จำเป็นที่จะต้องฟังแบบท่องนะคะหรือว่าตั้งใจที่จะจำชื่อทั้งหมดหรืออะไรแต่ควรที่จะเพียงเริ่มพิจารณาศึกษา ให้เข้าใจในเหตุผลของสภาพธรรมะที่กำลังศึกษาเนี่ยค่ะให้ละเอียดขึ้นเพื่อที่เวลาที่ศึกษาต่อไปนะคะปัจจัย24เนี่ยค่ะแต่ละประเภทก็จะได้ศึกษาเมื่อถึงโอกาสเพราะเหตุว่าการที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาถึงลักษณะของจิตแต่ละดวงซึ่งเกิดดับสืบต่อกันถ้ายังไม่ทราบว่าจิตดวงไหนเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตดวงไหนเกิดต่อก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าในจิตดวงก่อนซึ่งเกิดเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยอะไรที่จะทำให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ปัจจัยของจิตก็จะต้องรู้ลักษณะของจิตแต่ละประเภทแต่ละดวงแล้วก็จะรู้ว่าในจิตแต่ละประเภทแต่ละดวงนั้นเป็นปัจจัยอะไรแก่เจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันหรือว่าแก่สภาพของจิตเจตสิกซึ่งจะเกิดในภายหลังเพราะฉะนั้นในการที่จะพูดถึงเรื่องปัจจัยนะคะเป็นเรื่องย่อเพียงแต่จะให้คุ้นเคยกับชื่อแล้วก็ให้เข้าใจสภาพของปัจจัยนั้นๆตามควรสำหรับปัจจัยทั้งหมด24ปัจจัยเนี่ยนะคะบางปัจจัยจะชินหูมากเช่นปัจจัยที่1เหตุปัจจัยได้ยินคำว่าเหตุบ่อยๆและเมื่อศึกษาโดยปรมัตถธรรมก็ทราบว่าสภาพธรรมะที่เป็นเหตุได้แก่เจตสิก6ประเภทเท่านั้นจิตทั้งหมดไม่ใช่เหตุเป็นณเหตุรูปทั้งหมดไม่ใช่เหตุเป็นณเหตุเมื่อกล่าวว่าเจตสิก6ดวงเท่านั้นเป็นเหตุนิพพานก็ไม่ใช่เหตุเป็นณเหตุด้วยและเจตสิกอื่นอีก46ดวงก็ไม่ใช่เหตุเป็นณเหตุเพราะฉะนั้นเฉพาะเจตสิก6ดวงคือโลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1เป็นอกุศลเหตุ3ถ้าโลภะเกิดขึ้นขณะใดนะจะให้จิตเป็นกุศลไม่ได้เพราะโลภะเหตุเป็นอกุศลเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุก็เช่นเดียวกันสำหรับอโลภะเจตสิก1อโทสะเจตสิก1อโมหะเจตสิก1เป็นโสภณะเหตุไม่ใช้คำแคบๆว่ากุศลเหตุเพราะเหตุว่าเจตสิก3ดวงนี้นะคะสามารถจะเกิดกับกุศลจิตก็ได้กุศลวิบากจิตก็ได้หรือว่ากิริยาจิตซึ่งเป็นโสภณะคือกิริยาจิตซึ่งดีงามประกอบด้วยเหตุที่ดีงามเช่นจิตของพระอรหันต์ซึ่งไม่มีกุศลอีกต่อไปแต่ว่าจิตของท่านประเภทที่ประกอบด้วยเจตสิกที่ดีงามมีเพราะฉะนั้นอโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหะเจตสิกเป็นโสภณะเหตุเพราะเหตุว่าเป็นกุศลก็ได้เป็นกุศลวิบากก็ได้เป็นกิริยาก็ได้เมื่อกล่าวถึงผัสสะเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกหนึ่งในอัญญสมานาเจตสิก13หรือในสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ซึ่งเกิดกับจิตทุกดวงก็จะทราบได้ว่าผัสสะเจตสิกไม่ใช่เหตุปัจจัยเป็นปัจจัยอื่นแต่ไม่ใช่โดยความเป็นเหตุอย่างโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหตุนะคะแต่เพราะผัสสะกระทบจึงนำมาซึ่งผลเช่นเกิดความยินดีบ้างหรือความโกรธบ้างทำให้เกิดการประทุษร้ายบ้างทำให้เกิดอกุศลกรรมทางกายทางวาจาบ้างหรือว่ากุศลกรรมทางกายทางวาจาบ้างเพราะผัสสะเป็นผัสสาหารเป็นอาหารปัจจัยแต่ไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยเพราะเหตุว่าไม่ใช่เจตสิก6นี่คือปัจจัยที่1ที่ได้ยินบ่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในปิฎกไหนนะคะถ้ามีคำพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยให้ทราบทันทีว่าได้แก่เจตสิก6ดวงเจตสิกอื่นจะเป็นเหตุปัจจัยไม่ได้และข้อความในพระไตรปิฎกก็ต้องสอดคล้องกันทั้งหมดด้วยปัจจัยที่สองนะคะคืออารัมมณปัจจัยโลกนี้เกิดขึ้นเป็นไป แล้วก็มีภพมีชาติสืบต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพราะยังไม่ได้ดับเหตุยังมีเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นปัจจัยแรกที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่ปัจจัยที่สองนะคะที่สำคัญคืออารมณปัจจัยได้ยินได้ฟังบ่อยใช่ไหมคะอารมณ์สิ่งที่จิตรู้สิ่งที่จิตกำลังรู้ทางตาสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณที่เห็นทางหูเสียงเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณที่กำลังได้ยินและในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะทุกท่านปรารถนาอารมณ์ต่างๆทางตาก็ต้องการเห็นสิ่งต่างๆทางหูก็ต้องการอยู่เรื่อยๆนะคะที่จะได้ยินเสียงต่างๆทางจมูกก็ต้องการที่จะได้กลิ่นต่างๆทางลิ้นอร่อยอีกแล้วใช่ไหมคะต้องการที่จะได้รสต่างๆทางกายก็ต้องการที่จะกระทบสัมผัสต่างๆทางใจนี่ค่ะก็คิดนึกอยู่เสมอด้วยความต้องการแม้จะไม่รู้ว่าในขณะที่เพียงคิดก็เป็นโลภะมูลจิตแล้วที่คิดนะคะอย่าลืมโลภะมูลจิตเป็นประจำไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่กระทบสัมผัสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ทางใจเนี่ยค่ะคิดขณะใดถ้าขณะนั้นไม่ใช่กุศลไม่ใช่กุศลประเภทหนึ่งประเภทใดทั้งทานหรือศีลหรือความสงบของจิตหรือสติปัฏฐานให้ทราบว่าเป็นโลภะมูลจิตยินดีในอารมณ์ที่กำลังปรากฏในขณะที่คิดทุกท่านคิดเรื่องที่ท่านต้องการหรือเปล่าคะไม่ทราบเลยว่าเพราะต้องการจึงคิดเรื่องนั้นถูกไหมคะโดยทั่วไปในวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าขณะนั้นไม่ใช่โทสะมูลจิตที่คิดก็ต้องเป็นโลภะมูลจิตให้เห็นความเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆเพราะว่าทุกท่านคิดเนืองๆบ่อยๆด้วยโลภะมูลจิตซึ่งเป็นเหตุแต่ว่าเหตุนั่นเองค่ะปรารถนาซึ่งอารมณ์เพราะเหตุว่าโลภะเป็นสภาพที่ยินดีต้องการอารมณ์ต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผัสสะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นอารมณปัจจัยให้เกิดจิตและเจตสิกที่กำลังรู้ผัสสะได้ไหมคะการศึกษาเนี่ยค่ะพิจารณาในเหตุผลนะคะถ้าเหตุผลถูกตรวจสอบได้กับพระไตรปิฎกแต่ว่าถ้าเหตุผลไม่ถูกกลับไปตรวจสอบกับพระไตรปิฎกไม่ตรงเพราะฉะนั้นอารมณปัจจัยหมายความถึงสิ่งซึ่งเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดจิตและเจตสิกซึ่งกำลังรู้อารมณ์นั้นหรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะจิตเจตสิกกำลังรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์เป็นอารมณปัจจัยให้แก่จิตที่กำลังรู้อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นอารมณปัจจัยก็ไม่ใช่อื่นไกลจากสิ่งซึ่งกำลังเป็นอารมณ์เพราะเหตุว่าสิ่งใดที่จิตกำลังรู้สิ่งนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดจิตนั้นโดยเป็นอารมณ์ของจิตนั้นจิตไม่มีอารมณ์เกิดไม่ได้จิตไม่รู้อารมณ์เกิดไม่ได้ข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะอุปมาจิตเหมือนกับคนที่มีร่างกายอ่อนแอจะลุกขึ้นก็ต้องอาศัยไม้เท้าหรือสิ่งที่จะช่วยพยุงคืออารมณ์ฉันใดจิตจะปราศจากอารมณ์ไม่ได้ฉันนั้นแม้เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้แต่ก็ต้องรู้อารมณ์จึงต้องอาศัยอารมณ์เกิดขึ้นไม่มีอารมณ์เกิดไม่ได้ถ้าเสียงไม่เกิดจะให้จิตได้ยินเกิดเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่โสตวิญญาณจิตจะเกิดก็เพราะเหตุว่ามีเสียงเป็นปัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณโดยเสียงนั้นเป็นอารมณปัจจัยของโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นอารมณปัจจัยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ แล้วก็เมื่อจิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ก็มีการต้องการอารมณ์แสวงหาอารมณ์ไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงอารมณปัจจัยเป็นปัจจัยที่สองซึ่งผัสสะเจตสิกเป็นสภาพที่มีจริงและสามารถที่จะเป็นอารมณปัจจัยของจิตที่กำลังรู้ลักษณะของผัสสะเจตสิกในขณะนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็พิจารณาธรรมะได้นะคะว่าสำหรับตัวท่านเฉพาะตัวท่านเนี่ยค่ะผัสสะเจตสิกเป็นอารมณปัจจัยแล้วหรือยังเป็นแล้วหรือยังคะ
6: อันนี้ผัสสะเป็นนามธรรมก็เป็นอารมณ์ให้จิตให้สติระลึกรู้เช่นกันก็เป็นอารมณ์ของสติจริง
5: เวลาที่สติเกิดนะคะระลึกรู้สภาพธรรมะอะไร
6: ก็รูปมันนามมั่งอะไร
5: ค่ะเคยระลึกรู้ลักษณะของผัสสะไหมคะ
6: ไม่เคย
5: ไม่เคยเพราะฉะนั้นผัสสะยังไม่เป็นอารมณปัจจัยแก่จิต
1: เห็นไหมคะว่าต้องคิดค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่จะต้องคิดไม่ใช่เรื่องท่องเรื่องท่องแล้วก็ไม่เข้าใจในเหตุผลเพียงแต่จำแล้วก็ลืมได้นะคะแต่ถ้าเข้าใจจริงๆพิจารณาจริงๆเนี่ยค่ะจะไม่ผิดสภาพธรรมะทุกอย่างเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกได้ปรมัตถธรรม4คือจิตปรมัตถ์เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้มีจริงๆกำลังรู้กำลังได้ยินเป็นสภาพที่ได้ยินเป็นสภาพที่รู้เพราะฉะนั้นถ้าสติระลึกตรงลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้นะคะก็จะรู้ลักษณะของนามธรรมที่เป็นจิตได้และสำหรับเจตสิกต่างๆเนี่ยค่ะก็มีลักษณะเฉพาะของเจตสิกแต่ละประเภทเช่นเวทนาเจตสิกเป็นสภาพที่รู้สึกสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่จำโลภะเป็นสภาพที่ต้องการโทสะเป็นสภาพที่หยาบกระด้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจตสิกแต่ละประเภทมีลักษณะอาการปรากฏขณะใดสามารถที่จะเป็นอารมณ์คือให้จิตเกิดขึ้นรู้ลักษณะของเจตสิกนั้นๆได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นอารมณปัจจัยได้เจตสิกทั้งหมดเป็นอารมณปัจจัยได้รูปเป็นอารมณปัจจัยได้นิพพานเป็นอารมณปัจจัยได้เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมทั้งหมดเป็นอารมณปัจจัยได้แม้นิพพานเนี่ยค่ะก็เป็นอารมณปัจจัยของโลกุตระจิตนอกจากนั้นนะคะธรรมะอื่นที่ไม่ใช่ปรมัตถธรรมเช่นบัญญัติต่างๆก็เป็นอารมณปัจจัยด้วยจริงหรือไม่จริงคะเห็นอะไรคะกำลังเห็นอะไรจะตอบว่ายังไงดีคะกำลังเห็นอะไรเห็นเก้าอี้เก้าอี้เป็นบัญญัติใช่ไหมคะสำหรับสิ่งที่มีรูปร่างสันฐานที่ปรากฏทางตาลักษณะที่ใช้คำว่าเก้าอี้นึกถึงคำว่าเก้าอี้ขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปรมัตถธรรมเป็นบัญญัติแต่ก็เป็นอารมณ์ของจิตได้ทางใจไม่ใช่ทางตาที่เห็นไม่ใช่ทางหูที่ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกชนิดทั้งปรมัตถธรรมและบัญญัติธรรมเป็นอารมณปัจจัยขณะที่จิตกำลังรู้สภาพธรรมะนั้นๆที่กำลังคิดนึกทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะคิดถึงอะไรคะคิดถึงปรมัตถธรรมหรือว่าคิดถึงบัญญัติคิดถึงปรมัตถ์บ้างหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบได้นะคะว่าขณะใดที่จิตกำลังมีสิ่งใดกำลังรู้สิ่งใดเป็นอารมณ์ขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยแก่จิตนั้นเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกเป็นอารมณปัจจัยได้ไหมคะได้เ ป็นหรือยังคะยังต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะเป็นได้แต่ว่ายังไม่เป็นเพราะเหตุว่าสติยังไม่ได้ระลึกรู้ตรงลักษณะของผัสสะเจตสิกเพราะฉะนั้นเพียงเข้าใจเรื่องของผัสสะแล้วก็ใช้คำว่าผัสสะและนึกถึงชื่อว่าผัสสะในขณะนั้นให้ทราบว่ายังไม่ได้มีผัสสะเจตสิกซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์เพียงแต่ว่ามีบัญญัติคือความจำในเสียงของคำว่าผัสสะเป็นอารมณ์นี่คือสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันเพราะเสียงต่างๆเป็นคำและเสียงต่างๆเนี่ยค่ะเป็นชื่อเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านมีการคิดนึกเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คิดนึกถึงชื่อคิดนึกถึงคำคือคิดนึกด้วยสัญญาความจำในเสียงต่างๆที่ทำให้เกิดการนึกคิดถึงสัตว์บุคคลต่างๆตามเสียงต่างๆนั้นเช่นได้ยินคำว่านกคิดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งได้ยินคำว่าแมวจะคิดถึงนกหรือเปล่าคะไม่คิดเพราะฉะนั้นเสียงต่างๆเนี่ยค่ะก็เป็นคำที่ทำให้จำหรือว่านึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆปัจจัยที่สามคืออธิปติปัจจัยชื่อของปัจจัยต่างๆเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังคุ้นหูในภาษาไทยแต่ว่ายังไม่ได้ทราบว่าโดยสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แก่อะไรเช่นอธิปติในภาษาไทยใช้คำว่าอธิปดีธรรมะที่เป็นปัจจัยโดยเป็นใหญ่สภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมบ้างเป็นรูปธรรมบ้างเท่านั้นแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมก็ตามอาศัยกันและกันเกิดขึ้นโดยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งนามธรรมและรูปธรรมนี่นะคะเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันก็จริงแต่ว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปโดยละเอียดโดยสภาพของลักษณะของธรรมะนั้นๆซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดก็จะเห็นได้ว่าขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดขึ้นเช่นเหตุปัจจัยที่ได้เคยกล่าวถึงแล้วนะคะได้แก่เจตสิก6ดวงคืออกุศลเจตสิก3ที่เป็นเหตุได้แก่โลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1โสภณะเหตุคืออโลภะเจตสิก1อโทสะเจตสิก1อโมหะเจตสิก1

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณกิตติและคุณขวัญชนกลีลาวานิชัย 1,000 บาทคุณมาลีฉลวยศรีเมือง100บาทคุณสิทธิรัตน์เดื่อมขันมณี500บาทคุณสิริพรสิริพรหมเจริญ100บาทคุณวงศธรสิริพรหมเจริญ50บาทคุณจรัญฉลวยศรีเมือง100บาทคุณสุจันจีรารื่นวง50บาทคุณทึกดวนและครอบครัว 5,053 บาทคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศให้พลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรและคุณแก้วตาอเนกพุทธ500บาทคุณรุ่งเรืองนิ่มเรืองและครอบครัว138บาทคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณกัญชนัท100บาทคุณธัญญาภาแตรวิจิตรอุทิศให้คุณแม่สุนภา

เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Visionช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ยัติอันงามสง่าพระปริยัติคือพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสง่างามอย่างยิ่งเพราะสามารถทำให้เข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งในขณะนี้จากการสนทนาธรรมวันวิสาขบูชาที่มสพ20พฤษภาคม2559
1: พระปริยัติธรรมที่สง่างามก็คือมีอรรถหลากหลายนานาประการคืออย่างไรครับ
2: ทุกคำที่เป็นคำใหม่ควรที่จะได้เข้าใจตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช้ภาษาบาลีว่าธรรมะก็ได้ใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงได้ยินมีจริงทุกอย่างมีจริงคือทุกอย่างเป็นธรรมะปริยัติธรรมคืออะไรคะคุณคำปัน
3: ปริยัติธรรมก็คือพระพุทธพจน์หรือว่าพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะเป็นไปเพื่อความรอบรู้ตามความเป็นจริง
2: ฟังอย่างนี้บางคนยุคนี้อาจจะคิดถึงตำราต่างๆคำพีต่างๆแต่ว่าทั้งหมดกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีการศึกษาธรรมะจริงๆไม่ไปศึกษาตัวหนังสือแล้วจำคำแต่ต้องรู้ว่าแต่ละคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกสมัยทุกกาลในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาก็จะเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจโลภะโทสะกุศลธรรมอกุศลธรรมมากมายที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่ก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเพียงแต่ฟังคำเช่นเดี๋ยวนี้เห็นเป็นเห็นยังไม่เป็นเห็นใช่ไหมคะเพราะเราเห็นเมื่อไรจะเห็นเป็นเห็นก็คือว่ารู้ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นธาตุหรือธาตุคือสิ่งที่มีจริงซึ่งทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นไม่เป็นอื่นธาตุเห็นจะไปเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะจะไปเป็นธาตุได้ยินจะเป็นธาตุได้กลิ่นจะเป็นธาตุโกรธอะไรก็ไม่ได้เลยนอกจากเดี๋ยวนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือปริยัติคือฟังคำที่ทำให้เข้าใจความจริง